0: สือที่ให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับคำและวลีเรียบเรียงไว้ตามลำดับอักษรให้ตัวสะกดที่ถูกต้องนะคะการอ่านออกเสียงชนิดของคำความหมายหรือคำจำกัดความของคำประวัติของคำวิธีใช้คำตัวย่อคำเหมือนคำพ้องคำที่มีความหมายตรงข้ามนอกจากนี้คำบางคำอาจมีแผนภูมิตารางนะคะหรือภาพประกอบเพื่อช่วยให้เข้าใจความหมายของคำได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะพจนานุกรมคือ 1. สามารถค้นหาความหมายของคำได้ 2. คืออะไรคะ 2. คือเราสามารถดูว่าคำที่เราเขียนเนี่ยเขียนถูกต้องหรือเปล่าถูกใช่ไหมคะมาดูกันค่ะเด็กๆเราจะมาดูกันว่าหลักพจนานุกรมมีอะไรบ้างนี่เลยค่ะเด็กๆรู้จักพจนานุกรมเด็กๆลองดูพจนานุกรมเล่มแรกหนาไหมคะเด็กๆ
1: หนา
0: พจนานุกรมเล่มแรกหนามากพจนานุกรมนี้มีชื่อว่าอะไรเด็กๆอ่านให้คุณครูฟังหน่อยค่ะพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานปีพุทธศักราช2554เล่มใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะเป็นพจนานุกรมที่ใช้คนไทยเนี่ยเราใช้ยึดความหมายหรือคำศัพท์ในนี้นะคะว่าเขียนถูกต้องหรือเปล่านะคะมาดูพจนานุกรมเล่มที่2เป็นพจนานุกรมเกี่ยวกับอะไรคะเก่งมากค่ะเล่มที่2คือพจนานุกรมนักเรียนฉบับเฉลิมพระเกียรติหรือว่าเรียกง่ายๆก็คือเป็นพจนานุกรมสำหรับนักเรียนเล่มไม่ใหญ่และไม่เล็กจนเกินไปนะคะเล่มที่3แบบที่3ค่ะเด็กๆแบบนี้ไม่ใช่เป็นเล่มแล้วแต่เป็นแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์นะคะเด็กๆคนไหนไม่มีพจนานุกรมไม่ต้องเสียเงินซื้อเราสามารถค้นหาคำศัพท์คำที่ถูกต้องหรือความหมายในแอปพลิเคชันนะคะของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้นะคะคุณครูก็ใช้คำนี้อยู่นะคะใช้ตรวจสอบการเขียนคำแล้วก็ความหมายของคำนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะเด็กๆต้นทางก็มีพจนานุกรมมาใช้ด้วยนะคะเด็กๆจะได้ใช้พจนานุกรมฉบับนักเรียนแบบนี้นะคะเดี๋ยวให้น้องข้าวหอมนะคะโชว์พจนานุกรมสำหรับนักเรียนให้เพื่อนๆที่อยู่ปลายทางดูหน่อยนะคะนี่เลยค่ะเล่มของพจนานุกรมนะคะสำหรับนักเรียนไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปเห็นไหมคะเด็กๆไม่หนามากนะคะในเล่มนี้ก็จะมีคำศัพท์นะคะสำหรับเด็กๆนะคะให้เด็กๆได้เรียนรู้นะคะในระดับชั้นที่ยังไม่สูงมากนั่นเองอาจจะมีคำศัพท์ได้ไม่ครบถ้วนแต่เชื่อว่าเป็นคำศัพท์ที่เด็กๆจะต้องเคยพบเห็นแน่นอนนะคะเอาละค่ะต่อมาค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูกันลักษณะของพจนานุกรมคืออะไรใครจะเป็นคนอ่านให้คุณครูฟังได้บ้างคะน้องวันใหม่ค่ะลักษณะของพจนานุกรมคืออะไรคะ
2: พจนานุกรมเป็นหนังสืออ้างอิงให้ความรู้ที่ให้ในความรู้เกี่ยวกับค่ะ
0: เด็กๆอ่านออกเสียงพร้อมกันค่ะ1 2 3

0: กันค่ะเด็กๆนี่เลยลักษณะของพจนานุกรม1เลยจะมีตัวสะกดที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นคำของภาษาไทยใช่ไหมคะคำไทยแท้คำที่มาจากภาษาต่างประเทศก็จะอยู่ในพจนานุกรมนั่นเองนะคะต่อมาข้อที่2การอ่านออกเสียงคำค่ะในพจนานุกรมเขาจะนอกจากมีคำศัพท์แล้วเขาจะอธิบายการออกเสียงนะคะว่าคำนี้เนี่ยสามารถออกเสียงได้กี่แบบออกเสียงได้ว่าอย่างไรเขาก็จะเขียนกำกับนะคะ3เลยก็คือความหมายของคำนะคะคำจำกัดความ4ชนิดของคำเช่นอาจจะคำนั้นเป็นคำนามคำสรรพนามคำอะไรอีกคะคำกริยาใช่ไหมคะเด็กๆนี่ก็คือชนิดของคำนั่นเองนะคะต่อมาข้อที่5คือประวัติที่มาของคำรากศัพท์เช่นเป็นคำที่มีรากศัพท์มาจากประเทศใดเช่นถ้านำคำที่มาจากภาษาต่างประเทศเขาก็จะระบุไปเลยว่ามาจากภาษาอะไรนะคะต่อมาค่ะเด็กๆก็คือการใช้คำตัวอย่างการแต่งประโยคก็จะปรากฏอยู่ในพจนานุกรมนะคะมีคำพ้องมีคำตรงข้ามนะคะมีตัวอักษรย่อต่างๆว่าตัวอักษรย่อเนี้ยมีคำศัพท์คือคำว่าอะไรนะคะข้อที่9คือบางเล่มมีประวัติบุคคลสำคัญด้วยบางเล่มที่หนาๆใช่ไหมคะก็จะมีประวัติบุคคลสำคัญด้วยนะคะข้อที่10ค่ะมีภาพประกอบตามความจำเป็นนะคะถ้าคำศัพท์คำไหนมีภาพประกอบเขาก็จะใส่มาในพจนานุกรมนั่นเองนะคะต่อมาค่ะเด็กๆเรามาดูการนี่เลยการใช้พจนานุกรมเราสามารถใช้ได้อย่างไรบ้างนะคะ1เลยเราจะต้องเรียงลำดับพยัญชนะเวลาที่เราใช้พจนานุกรมเราจะต้องเรียงลำดับพยัญชนะไทยมีทั้งหมดกี่ตัวนะคะ44ตัวซึ่งคุณครูจะให้เด็กๆช่วยการเรียงนะคะพยัญชนะไทยในสื่อที่คุณครูเตรียมมาคือเป็นรูปไอศกรีมใช่ไหมคะเดี๋ยวน้องโชว์ให้คุณครูดูหน่อยค่ะสื่อนี้จะมีพยัญชนะไทยทั้งหมด44ตัวเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางช่วยกันเรียงคำศัพท์นะคะเอาละค่ะไอศกรีมนี้นะคะซองนี้ซองเดียวนะคะเดี๋ยวให้เวลากลุ่มไหนเรียงได้ถูกต้องก่อนนะคะให้เป็นผู้ชนะเวลาเรียงนะคะเด็กๆจะเรียงแบบนี้ก็ได้ก็ไก่ไปแบบนี้2โต๊ะแบบนี้ใช้ได้เลยนะคะแล้วแต่เด็กๆสะดวกทางไหนทุกคนจะต้องช่วยกันนะคะก่อนอื่นอันนี้ยังไม่ใช้นะคะก่อนอื่นเอาละค่ะให้เด็กๆเคลียร์พื้นที่โต๊ะของตนเองนะคะเอาละค่ะพร้อมไหมคะแกะรอได้เลยค่ะเดี๋ยวรอคุณครูส่งสัญญาณนะคะนี่นะคะถ้าโรงเรียนปลายทางไม่มีแบบครูแหม่มไม่เป็นไรนะคะสามารถใช้บัตรพยัญชนะที่โรงเรียนตัวเองมีได้เลยนะคะเอาละค่ะพร้อมหรือยังเอ่ย
1: พร
0: ้อมแล้วปรบมือ1ครั้ง1ครั้งเอาละค่ะระหว่างนี้ให้เด็กๆลุกขึ้นมาได้เลยค่ะจัดระเบียบรอนะคะลุกขึ้นมาได้เลยทุกคนต้องช่วยกันนะคะพร้อมหรือยังเอ่ยฟังเสียงสัญญาณให้ดีถ้ากลุ่มไหนพร้อมแล้วยังไม่คลี่นะคะให้แกะออกมาจากถุงนะคะ1 2 3เริ่มได้เลยค่ะอย่างรวดเร็วเลยค่ะชอเชอถูกต้องแล้วค่ะชอเชออันนี้ยิงชอเชอ าเร่งเลยค่ะเร่งมือเลยไปเร็วค่ะกลุ่มที่2จะเสร็จแล้วกลุ่มไหนเสร็จแล้วให้พูดว่าชัยโยกลุ่มที่2เสร็จแล้วแล้วค่ะกลุ่มอื่นให้เด็กๆมายืนข้างๆกลุ่มที่2ค่ะหมดเวลาต่อค่ะเดี๋ยวเราจะมาเรียงกันว่าเพื่อนจะสามารถเรียงถูกต้องหรือเปล่าเอาละค่ะเดี๋ยวขอทางให้คุณครูชี้หน่อยนะคะอ่ะเด็กๆถอยออกมาค่ะติดเก้าอี้ไว้อ่ะมาดูกันค่ะเด็กๆว่าเพื่อนสามารถเรียงกอไก่ถึงฮอนุฮูกถูกต้องหรือเปล่าหมดเวลาแล้วค่ะมาตรงนี้ค่ะอ่ะมาดูกันมาไล่กันเลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆหลบหน่อยค่ะเอาละค่ะเด็กๆเด็กๆกลางและเด็กๆปลายทางช่วยคุณครูไล่ไปทีละตัวว่ากลุ่มที่2เรียงได้รวดเร็วแต่จะเรียงได้ถูกต้องหรือเปล่าเอาละค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะ1 2 3

ารถเรียงถูกต้องหรือเปล่าคะถูกต้องประเมินให้กลุ่มที่2ค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยกลุ่มอื่นกลับไปนั่งที่ค่ะเอาละค่ะกลุ่มอื่นกลับไปนั่งที่นะคะเอาละค่ะเมื่อสักครู่ได้เรียงลำดับไปแล้วใช่ไหมคะในพจนานุกรมเขาก็จะเรียงลำดับนะคะตัวอักษรคำตั้งแต่ตัวกอไก่จนถึงตัวสุดท้ายคือหอนกฮูกนั่นเองนะคะซึ่งเมื่อจากครู่นี้นะคะตัวอักษรที่เพิ่มขึ้นเข้ามาก็จะมีตัวรื้อตัวรือตัวรื้อตัวรือนั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆต่อมานะคะขั้นที่2พจนานุกรมมีอะไรบ้าง1อ่ะ2นะคะก็คือพยัญชนะต้นนะคะที่เป็นอักษรควบและอักษรนำถ้าจะค้นหาคำนะคะให้ดูที่พยัญชนะตัวแรกของคำเป็นหลักนะคะ3ค่ะเด็กๆคำที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะตามด้วยสระจะอยู่หลังคำที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะแล้วตามด้วยพยัญชนะเช่นคำว่างงมาก่อนคำว่าน้องกล้าคำนี้ออกเสียงว่าอะไรคะงวดไม่ถูกงวดเก่งมากค่ะงงมาก่อนงวดเห็นไหมคะพยัญชนะจะมาก่อนสระงองูเป็นตัวสะกดเป็นพยัญชนะจะมาก่อนวอแหวนที่เป็น

0: สระนั่นเองนะคะ4คำที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์กำกับจะอยู่ก่อนคำที่มีรูปวรรณยุกต์5คำที่อยู่ในหมวดอักษรเดียวกันให้พิจารณาพยัญชนะตัวต่อไปว่าตัวไหนมาก่อนนั่นเองนะคะเดี๋ยวเด็กๆจะต้องค้นหาคำเพราะฉะนั้นจะต้องรู้หลักก่อนที่เราจะไปค้นหาคำในพจนานุกรมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเด็กๆตั้งใจเรียนนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆลองดูเรียงพยัญชนะใครสามารถเรียงได้บ้างว่าคำไหนมาก่อนใครสามารถเรียงลำดับได้บ้าง 1. ต้องดูจากพยัญชนะ 2. ดูจากเป็นสระอาเหมือนกันเลยใครสามารถตอบได้บ้างน้องเบิ้ลค่ะน้องเบิ้ลคำแรกน่าจะเป็นคำว่าอะไรคะน้องเบิ้ล
1: กาครับ
0: กาเด็กๆเห็นด้วยไหม
2: เห
0: ็นด้วยถูกต้องต่อมาเป็นคำว่าอะไรคะ
1: ขา
0: ขาถูกต้องและสุดท้าย
2: ค่ะ
0: แบบนี้เด็กๆเข้าใจไหมคะนี่คือการเรียงคำในพจนานุกรมแบบง่ายๆนั่นเองนะคะต่อมาค่ะ2เราจะเรียงลำดับสระการเรียงลำดับสระคำที่มีรูปสระกำกับจะอยู่ก่อนคำที่คำที่ไม่มีรูปสระจะอยู่ก่อนคำที่มีรูปสระ2เรียงลำดับตามรูปของสระนะคะมาดูกันสระแรกเด็กๆลองดูค่ะเวลาเราเรียงรูปของสระนะคะเด็กๆเห็นไหมคะสระอะที่อยู่ด้านหลังจะมาก่อนสระอะที่ขึ้นไปเป็นขึ้นไปเป็นอะไรเอ่ยไม้หันอากาศเดี๋ยวให้เด็กๆลองดูไล่เรียงแบบนี้นะคะเดี๋ยวให้เด็กๆศึกษาความรู้ในสไลด์นี้2นาทีลองไล่ไปนะคะให้เด็กๆลองดูนะไม่ต้องจำแบบว่าไม่ต้องเครียดกับการจำให้เด็กๆลองดูรูปสระสระอะมาแล้วสระอะมาแล้วก็จะต้องมีสระด้านหลังเป็นสระอัวแบบนี้ไล่ไปแบบนี้นะคะเดี๋ยวให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางศึกษาความรู้1นาทีค่ะ

0: เอาละค่ะเด็กๆเสร็จเรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะยากไหมคะเด็กๆเด็กๆบางคนบอกว่ายากเด็กๆบางคนบอกว่าไม่ยากไม่เป็นไรค่ะเราเรียนรู้กันแบบรู้คร่าวๆไปก่อนนะคะเดี๋ยวในระดับชั้นต่อๆไปเด็กๆจะได้เรียนรู้ลึกต่อไปนะคะอาจจะต้องจดจำบางอย่างเพื่อให้เราใช้พจนานุกรมได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะคะต่อมาค่ะเด็กๆนี่เลยลองมาเรียงกันแบบง่ายๆดีกว่าการเรียงลำดับสระพยัญชนะและสระจะสามารถเรียงลำดับได้อย่างไรบ้างน้องวันใหม่ค่ะคำแรกคือคำว่าอะไรคะ
1: กัดค่ะ
0: คำแรกคือคำว่ากัดใครเห็นด้วยกับน้องวันใหม่ยกมือทำไมถึงเห็นด้วยกับน้องวันใหม่เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าอะไรใครจะสามารถบอกได้ทั้งที่มีกอไก่เป็นพยัญชนะต้นทั้ง3ตัวเมื่อสักครู่นี้ถ้าเราไล่กลับไปเด็กๆลองดูรูปของสระเห็นไหมคะนี่มาก่อนถูกต้องไหมคะคำว่ากัดถูกต้องหรือเปล่า1 2 3เก่งมากค่ะปรบมือให้น้องวันใหม่ต่อมาคำว่าอะไรมาลำดับตามมาคะน้องค่ะน้องจักรพรรดิคำว่าอะไรตามมาคะ
2: กรรมครับ
0: คำว่าก
2: รรมคร
0: ับ ทำไมคำว่ากรรมถึงมาก่อนคำว่าไก่คะ
2: เพราะในการเรียงลำดับพยัญการเรียงสระอัมมาก่อน
0: อ่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องประเมินให้น้องจักรพรรดิค่ะและตามมาด้วยคำว่าไก่แบบนี้เด็กๆคนไหนยังไม่เข้าใจไม่เป็นไรอย่าเพิ่งเครียด นะคะเดี๋ยวเราค่อยๆเรียนรู้กันไปนะคะเอาละค่ะต่อไปค่ะเด็กๆบัญชีอักษรย่อ1เลยอักษรในวงเล็บจะบอกที่มาของคำเช่นขอไข่คือคำที่มาจากภาษาเขมรนะคะตัวอย่างก็คือคำว่าถนนและมีขอไข่อยู่ในวงเล็บแบบนี้แสดงว่าคำว่าเขมรมาจากภาษาเขมรนั่นเองนะคะต่อมาจอจานคือคำที่มาจาก
3: จีน
0: นั่นเอง

0: คำว่าก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มีจอจานอยู่ในวงเล็บจอจุดแบบอยู่ในวงเล็บแบบนี้นั่นเองนะคะเอาละค่ะต่อมาค่ะอักษรย่อหน้าบทนิยามจะบอกชนิดของคำตามหลักไวยากรณ์เช่นกอไก่แทนอะไรคะ
1: กริยา
0: แทนคำกริยาน้อหนูแทน
1: คำนาม
0: นะคะส่วน3ค่ะเด็กๆอักษรย่อในวงเล็บหน้าอักษรย่อในวงเล็บหน้าบทนิยามจะบอกลักษณะของคำที่ใช้เฉพาะแห่งเช่นคำว่าถิ่นคืออะไรคะลองให้เด็กๆ เดา
1: ภาษาถ
0: ิ่นที่เราเคยเรียนมานั่นเองนะคะหรือวงเล็บด้านหน้าที่เขียนว่าราชาแทนอะไรเอ่ย
1: คำ
0: ราชาศัพท์เก่งมากๆเลยค่ะต่อมาค่ะเด็กๆนี่เลยนะคะมาดูกัน4ก็คือการเรียงลำดับคำที่เป็นนามย่อมีอะไรบ้างนี่เลยเช่นคำว่าดุกนะคะเป็นคำนามย่อยนะคะของปลาก็จะจัดเรียงไว้ในหมวดอักษรดอเด็กนั่นเองนะคะเอาละค่ะต่อมาการอ่านออกเสียงคำนายพจนานุกรมจะบอกวิธีการออกเสียงของคำคำนั้นนะคะเช่นนี่เลยค่ะเด็กๆคำแรกอ่านออกเสียงว่าอะไรคะ
1: เกษตร
0: เกษตรบางคนอ่ะเห็นคำนี้เด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่2เห็นคำนี้บางคนอาจจะยังเขียนอ่านคำไม่ได้ใช่ไหมคะเขาก็จะมีคำอ่านมาให้เขียนว่าเกษตรแบบนี้นั่นเองนะคะแล้วก็ตามด้วยหน้าที่ชนิดของคำใช่ไหมคะนอหนูแทนอะไรนะ
1: นาม
0: เก่งมากค่ะแล้วก็ตามด้วยความหมายนั่นเองค่ะเอาละค่ะต่อมาเราจะมาทำกิจกรรมเรียงได้เรียงดีโดยคุณครูจะมีคำศัพท์มาให้เด็กๆทุกกลุ่มเลยนะคะเด็กๆปลายทางด้วยเดี๋ยวเราจะมาอ่านคำศัพท์กันก่อนแล้วให้เด็กๆช่วยกันเรียงเอาละค่ะพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งนั่งหลังตรงค่ะเอาละค่ะคำแรกเด็กๆออกเสียงดังๆเลย1 2 3
1: โตม
0: าต่อไปค่ะ
1: นา
0: ต่อไปค่ะ
1: คงคา
0: คำต่อไปค่ะ
1: จรจ
0: ัดคำต่อไปค่ะ
1: ดาวรุ่ง
0: คำต่อไปค่ะ
1: การบ้านเงื่อนงาม
0: และคำสุดท้ายค่ะ
1: ชรา
0: ชรามีทั้งหมด8คำนะคะเวลาที่เราเรียงคำนะคะตามหลักในพจนานุกรมเราจะต้องยึดพยัญชนะต้นตัวแรกไม่ว่าคำนั้นจะมีกี่พยางค์นะคะเอาละค่ะตอนนี้ให้เด็กๆเตรียมบัตรคำขึ้นมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาเรียงกันกลุ่มไหนเรียงได้ก่อนอย่าลืมพูดคำว่าชัยโยถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะเด็กๆดูคำศัพท์ก่อนแล้วเรามาเรียงได้เลยค่ะดูคำศัพท์แล้วเรียงค่ะ

่มที่2เอาละค่ะกลุ่มที่2มีคำศัพท์คำว่าอะไรมาดูกันเอาละค่ะพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้ง1ครั้งใช่หรือเปล่าอ่ะกลุ่มที่2เด็กๆออกเสียงดูพร้อมกันนะคะว่ากลุ่ม2สามารถเรียงลำดับคำถูกต้องตามหลักพจนานุกรมหรือเปล่าคำแรกกลุ่มที่2ออกเสียงค่ะ

0: ูกต้องยกมือเก่งมากๆปรบมือให้กลุ่มที่2ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาเรียงลำดับจากเรียงลำดับกันอีกครั้งดูสิว่าเด็กๆปลายทางจะสามารถเรียงลำดับได้ถูกต้องหรือเปล่าเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูการกลุ่มที่2คำแรกคือคำว่า
1: การบ
0: ้
1: าน
0: การบ้านเป็นลำดับแรกเป็นคำตอบที่ปิ๊งปองเก่งมากๆเลยนะคะลำดับที่1ต่อมาลำดับที่2กลุ่ม

0: 2คือคำว่า
1: คงคา
0: คงคาเป็นลำดับที่2เป็นคำตอบที
1: ่ป
0: ิ๊งปองเก่งมากๆเลยค่ะต่อมาคำที่3คือคำว่า
1: เงื่อนงำ
0: ออกเสียงให้ถูกค่ะเงื่อนงำ
1: เงื่อนงำ
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือเปล่าถูกต้องค่ะเป็นลำดับที่3ต่อมาลำดับที่4คือคำว่า
1: จอนจัด
0: จอนจัดเป็นลำดับที่4เป็นคำตอบที
1: ่ปิ๊งปอง
0: ปิ๊งปองถูกต้องค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อมาลำดับที่5คือคำว่า
1: ชรา
0: ชราถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยลำดับที่5เป็นคำตอบที
1: ่ป
0: ิ๊งปองถูกต้องค่ะต่อมาลำดับที่6ค่ะ
1: ดาวรุ่ง
0: น้องมอสคำว่าดาวรุ่งเป็นคำตอบที
1: ่
0: ปิ๊งปองถูกต้องค่ะอีก2คำจะถูกต้องครบหรือเปล่าถ้าครบเดี๋ยวคุณครูให้รางวัลคูณ2เพราะวันนี้ปฏิบัติกิจกรรมได้ถูกต้องเป็นกลุ่มแรงนะคะต่อมาคำที่7ค่ะคือคำว่า
1: ตกม
0: ัน ตกมันเห็นด้วยไหมคะตกมันมาก่อนนารีถูกต้องหรือเปล่าต่อเต่ามาก่อนนอนหนูถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะเป็นลำดับที่7และสุดท้ายคือคำว่าน
1: ารี
0: เก่งมากๆปรบมือให้กลุ่มที่2ค่ะรับไปเลยคะแนนคูณ2นะคะเอาละค่ะต่อไปเป็นกิจกรรมของเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางแล้วนะคะก็คือใบงานที่5เรื่องอะไรเอ่ยใบงานที่5เรื่องอะไรคะขออีกหนึ่งครั้งค่ะสายตาต้องมองที่ไหนเอ่ย
1: หน
0: ้
1: าจอ
0: หน้าจอออกเสียงหนึ่งครั้งค่ะวันนี้เด็กๆจะได้ทำใบงานที่5เรื่องอะไรคะ
1: เรียนรู้หลักพจนานุกรม
0: เรียนรู้หลักพจนานุกรมนะคะคุณครูก็จะมีคำศัพท์มาให้ให้เด็กๆลองใช้พจนานุกรมเปิดหาความหมายใครหาได้ก่อนยกมือมีรางวัลอีกหนึ่งรางวัลค่ะเด็กๆปลายทางด้วยถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

แบบฝึกหัดอยู่ไหนคะยังไม่เห็นคำศัพท์เลยจะเปิดพจนานุกรมได้อย่างไรคะใช้เวลา10นาทีค่ะเราจะแข่งขันเป็นรายบุคคลนะคะใบงานจะแข่งขันเป็นรายบุคคล

เด็กๆอย่าเปิดทีละหน้าเด็กๆลองดูว่าตอนนี้หน้านี้ถึงตัวอะไรเช่นกอไก่เด็กๆเห็นแล้วว่าเปิดเกาะถึงกอไก่ใช่ไหมคะถ้าเด็กๆเปิดทีละหน้าเมื่อไหร่จะถึงตัวคอควายคำว่าคงคาเด็กๆดูให้ดีๆด้านบอกเทคนิคนะคะบอกเทคนิคข้างๆพจนานุกรมสำหรับนักเรียนจะมีตัวพยัญชนะต้นที่อยู่ข้างๆแบบนี้เด็กๆลองดูกอไก่แล้วลองเปิดไปเอ๊ะกอไก่แล้วต่อไปตัวอะไรนะเราลองเปิดหลายๆหน้าค่ะนี่เลยถ้าคุณครูเปิดเป็นแบบนี้ก็ยังอยู่กอไก่ใช่ไหมคะเราอย่าเปิดทีละหน้าเราเปิดไล่ดูถึงคอไข่แล้วคอควายแล้วเราถึงเริ่มค่อยหานะคะเอาละค่ะเด็กๆลงมือทำได้เลยถ้าความหมายมันยาวเด็กๆอาจจะสรุปความหมายแล้วลงมาเขียนได้นะคะคำแรกแล้วยกมือหลายคนแล้วนะคะคนอื่นเร่งมือเลยค่ะ

ียนได้เลยค่ะนี่แหละค่ะความหมายไหนหนูเจอคำว่าคงคาหรือยังคะหนูยังไม่เจอคำว่าคงคาเลยเจอหรือยังคะยังไม่เจอเปิดหาต่อไปค่ะ

เด็กๆครับในหน้าพจนาในหน้าสารบัญจะมีบอกถ้าใครไม่อยากเสียเวลาเปิดหาในหน้าสารบัญจะมีบอกเลยว่าหมวดพยัญชนะต้นขอไข่คอควายคอระฆังถึงฮอนกฮูกเนี่ยอยู่ที่หน้าไหนเด็กๆสามารถดูได้เลยนะคะด้านหลังนี้จะเป็นเลขหน้านะคะเปิดไปที่หน้านั้นได้เลยนะ

เร่งมือเลยค่ะมีความหมายเดียวหรอคะมีอีกไหมคะเด็กๆ เปิดหาพยัญชนะต้นจากหน้าสารบัญได้นะคะ

ให้เด็กๆวางดินสอค่ะเด็กๆวางดินสออ่ะเดี๋ยวให้หาต่อค่ะให้หาต่ออีก5นาทีดีไหมคะเล็งมือเลยค่ะน้องเจ้านายน้องลองดูว่าคำที่น้องจำความหมายได้ลองเปิดในพจนานุกรมว่ามีความหมายอื่นอีกหรือเปล่า

เด็กๆใช้พจนานุกรมด้วยความระมัดระวังนะคะไม่พับกระดาษนะคะ

ียมรับรางวัล

0: ังเขียนไม่ครบเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆประมือหนึ่งครั้งหมดเวลาค่ะวางดินสอไหนใครได้ครบ5ครั้งยกมือยกมือค่ะยกสูงๆค่ะมีน้องปลื้มกับน้องเจ้านายนะคะเดี๋ยวมารับรางวัลนะเอาละค่ะต่อมามาดูความหมายกันเอาละค่ะเด็กๆเฉลยความหมายให้คุณครูฟังหน่อยคงคาหมายถึงอะไรคะ
1: แม
0: ่น้ำเก่งมากค่ะน้ำหรือแม่น้ำหรือทะเลเก่งมากค่ะต่อมาจรจัดหมายถึงอะไรเอ่ย
1: ไม
0: ่มีอาชีพไม่มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งใช่ไหมคะบางพจนานุกรมก็อาจจะมีความหมายที่แตกต่างกันแต่ความหมายจะใกล้เคียงกันนะคะต่อมานารีหมายถึงอะไรเอ่ยผู้หญิงหรือว่านางนั่นเองนะคะน้องที่ทายไปเติมให้ผู้หญิงสวยๆนะคะยังไม่ถูกนะต่อมาพฤกษาแปลว่าอะไรเอ่ย
1: ต
0: ้
1: นไม
0: ้ต้นไม้นะคะและคำสุดท้ายซากุนาคืออะไรเอ่ย
1: น
0: กเก่งมากๆเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับบทเรียนในวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้ในเรื่องของการใช้พจนานุกรมเป็นการใช้พจนานุกรมการเรียนรู้หลักแบบคร่าวๆนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่เป็นไรใครที่ยังไม่ได้รับรางวัลพรุ่งนี้เราจะมาต่อกันอีกหนึ่งคาบในเรื่องของอะไรเอ่ยในเรื่องของพจนานุกรมแต่ก่อนอื่นค่ะคุณครูจะให้เด็กๆมาดูคำศัพท์มาเล่นเกมกันอีกหนึ่งครั้งก่อนที่จะจากกันไปนะคะเอาละค่ะคำแรกคือคำว่า
1: คร
0: ูกับนักเรียนใครมาก่อนนะ
1: น
0: ัก
1: เรียน
0: ครูกับนักเรียนใครมาก่อน
1: คร
0: ูมาก่อนนักเรียนนะคะคอควายมาก่อนนอหนูนั่นเองต่อมาค่ะเด็กๆหนังสือกับสมุดใครมาก่อน
1: ร
0: ู้ได้อย่างไรครูแหม่มเฉลยไปแล้วนะคะเอาละค่ะสมุดมาก่อนหนังสือนั่นเองนะคะต่อมาคำต่อมาค่ะเด็กๆดินสอกับยางลบใครมาก่อน
1: ดินสอ
0: เพราะว่าอะไรขอแบบตามหลักการมาก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าดอเด็กมาก่อนยอยักษ์เก่งมากๆเลยค่ะต่อมาค่ะเด็กๆคำว่าหลอดไฟกับหน้าต่างใครมาก่อนมีหอหีบนำหน้าทั้งสองคำมีพยัญชนะต้นสองตัวทั้งคู่คำว่าอะไรคะทำไมหลอดไฟถึงมาก่อนหน้าต่างถูกต้องหรือเปล่าใช่หรือเปล่าตัวอะไรมาก่อนคะหน้าต่างมาก่อนหลอดไฟนั่นเองนะคะต่อมาค่ะเด็กๆคำว่ากระดานกับกระดิ่งใครมาก่อน
1: กระดาน
0: หรือกระดิ่งกระดานมาก่อนกระดิ่งนะคะเอาละค่ะต่อมาเพราะว่ารูปของสระนั่นเองนะคะมาก่อนต่อมาค่ะเด็กๆในชั่วโมงต่อไปยังอยู่ในเรื่องของพจนานุกรมนะคะเราจะมาเรียนรู้กันนะคะในเรื่องของรู้คำรู้ความหมายนั่นเองค่ะสิ่งที่โรงเรียนปลายทางจะต้องเตรียมก็คือใบงานที่6เรื่องรู้ความหมายจากนกพิราบผู้เสียสละสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับบทเรียนในวันนี้นะคะในเรื่องของเรียนรู้หลักพจนานุกรมนะคะฝากเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะลองกลับไปทบทวนนะคะในเรื่องของหลักการใช้พจนานุกรมนะคะในชั่วโมงหน้าจะได้รางวัลจากคุณครูนั่นเองใครเรียกว่าค้นหาได้ก่อนก็จะได้รางวัลก่อนนะคะแม่มขอตัวลาเด็กๆที่น่ารักไว้เพียงเท่านี้แล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: เพื่อนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ขอบคุณครับคุณครู
0: สวัสดีค่ะ

0: กลองตึงโหนงหรือกลองแอลเป็นกลองพื้นบ้านมีในภาคเหนือมีลักษณะคล้ายกับกลองยาวแต่ใหญ่และยาวกว่ามากตัวกลองทำด้วยไม้เนื้อแข็งขึงด้วยหนังหน้าเดียวมีหนังเส้นใหญ่ดึงหน้ากลองไว้โดยรอบยาวตลอดไหล่กลองเอวคอดตอนท้ายเรียวและบานปลายคล้ายรูปกรวยช่วงท้ายของกลองกลึงควันเป็นปล้องและยังมีหลายขนาดทั้งขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่ซึ่งจะมีความสำคัญที่ต่างกันออกไปในการใช้งานกลองตึงโหนงใช้ตีเป็นอนัตสัญญาณประจำวัดและใช้ในกระบวนแห่กระบวนฟ้อนต่าง
1: ๆชุดประกอบดนตรีกลองตึงโหนงนะครับก็จะประกอบด้วยเครื่องดนตรีอันแรกเลยก็คือกองโยงต่อจากกองโยงนี่ก็จะเป็นตลดปดเสร็จแล้วก็จะเป็นกองใหญ่นะครับนี่จะเป็นกองอุ้ยนะครับจากนั้นก็จะมีกองมีฉาบนะครับที่จะเข้าจังหวะก็คือสว่าหรือฉาบเนาะถ้าเป็นภาษาบ้านนี่ก็จะฮ้องสว่าพอดนตรีเดินกองชุดกองเนี่ยเดินไปสักระยะหนึ่งก็จะมีเสียงแน่ที่ประกอบจังหวะประกอบเพลงขึ้นมาก็จะมีแน่น้อยนะครับจะมีจุ่มแน่น้อยแล้วอันนี้เป็นห้องจุ่มแน่น้อยแน่หลวงเนาะก็จะมีแน่น้อยขึ้นจากแน่น้อยเดี๋ยวแน่หลวงก็จะฮับจังหวะต่อเพลงประสานเสียงอันนี้ก็จะเป็นเพลงเมืองนะครับเป็นเพลงแย่งเนาะแย่งพื้นบ้านพื้นเมืองแย่งกายเนี่ยครับเพลงพื้นเมืองเนี่ยจะเอาเข้าประกอบกับเสียงกลองตึงโหนงได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรวมองค์ประกอบของวงกลองตึงโหนงที่ครบกระบวนแล้วก็จะเป็นเครื่องดนตรีเป็นเสียงดนตรีเนี่ยจะเอาไปประกอบการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนนะครับหรือที่เปิ้นฮ้องกันว่าฟ้อนเมืองอันนี้เป็นกองตึงโหนงนะครับหรือกองเอลซึ่งจะเป็นกลองเสียงใหญ่กลองทุกขนาดเสียงใหญ่เสียงกลางเสียงเล็กเนี่ยมันจะต้องแต่งจ่ากลองแต่งหน้ากลองนะครับใส่จ่ากลองทำให้การแต่งเสียงเนี่ยมีความกังวานนะครับมีเสียงที่ยาวเนาะเดี๋ยวเราจะทดลองคือพ่อครูนะครับได้ตีเสียงกลองที่แต่งจ่าแล้วเนี่ยสำหรับเสียงใหญ่คือหมู่เฮาได้ฟังนะครับลองพ่อครูลองตีนะครับเชิญครับปล่อยเลยเนี่ยครับประมาณนี้ใบนี้จะเป็นเสียงกลางเนื้อไม้กลองทรงกลองนะครับเหมือนเดียวกันแต่ว่าหน้ากลองขนาดของกลองจะรองลงมาจากเสียงใหญ่ก็คือน่าจะเล็กลงจากเสียงใหญ่นะครับแล้วก็เวลาแต่งเสียงเนี่ยก็คือใช้จัดกองเหมือนกันเดี๋ยวถ้าฟังเสียงเนี่ยก็จะรองจากเสียงกองใหญ่มาอีกทีเดี๋ยวพ่อครูลองตีนะครับทดลองตี3 1 2 3 1 2 1นี่คือการวางมือนะครับสำหรับกลองเสียงกลางก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราดูต่อไปนะครับจะเป็นกลองเสียงน้อยนะครับหรือกลองเสียงเล็กสำหรับกลองตึงโหนงกลองเสียงเล็กเนี่ยในอดีตก็จะนิยมหามเนื่องจากขนาดใหญ่และขนาดกลางเนี่ยจะหนักหน่อยบางที่ก็จะหามขนาดกลางเวลาไปงานบุญงานปลอยหลวงโบราณเนี่ยเขาจะหามเอาใช้ไม้ไผ่เป็นคานอันนี้จะเป็นเสียงเล็กนะครับเสียงเล็กก็จะมีขนาดเล็กลงจากเสียงกลางลงมาแล้วก็แต่งจานเหมือนกันแต่การแต่งจานนี่มันก็จะต้องมีวิธีการแต่งไปฟังเสียงไปเดี๋ยวเราจะลองฟังเสียงกองตึงโหนงกองแอลเสียงเล็กนะครับลองฟังดูนะครับนะเสียงมันจะต่างอีกรอบ

0: โอเคครับนี่ก็คือทั้ง3ขนาดนะครับของกองตึงนงที่นิยมใช้กันในเชียงใหม่สำหรับตัวเนี้ยที่บอกพิเศษก็คือเวลาหามไปมันง่ายมันเบาไปงานบุญงานปลอยในสมัยก่อนนี่เขาจะไม่ได้ใช้ล้ออย่างนี้ไม่ได้ใช้รถนะครับใช้คนหามไปอีกหมู่บ้านหนึ่งอีกวัดหนึ่งเลยอย่างเงี้ยก็ตัวนี้ไปเพลงกองตึงนงเนี่ยจะเสียงดังมากในช่วงของฤดูกาลที่เขาทำบุญปลอยหลวงก็คือทำบุญใหญ่ของแต่ละวัดมันมาด้วยความศรัทธาในพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ใช้ในงานบุญนอกจากนี้แล้วถ้าบอกถึงเชิงจิตวิญญาณปุ๊บเนี่ยมันก็จะสอดคล้องกับพื้นถิ่นนะครับคือเสน่ห์ล้านนาถ้ามีกองตึงนงแล้วมีเล็บที่ฟ้อนเนี่ยเราจะเห็นความสวยงามมากประกอบการฟ้อนเล็บด้วยนะครับนี่กลิ่นไอมันจะออกเลย
1: แม้ปัจจุบันยังมีการนำกลองตึงนงมาแสดงในงานสำคัญแต่บทบาทในแง่ของการแสดงประกอบการฟ้อนรำก็ถูกลดความสำคัญลงมามากหากเทียบกับในอดีตจนทำให้เกิดความกังวลต่ออนาคตและความเป็นไปที่กลองชนิดนี้อาจจะมีคนเล่นน้อยลงและอาจหายไปตามกาลเวลาในที่สุด
2: จริงๆผมมองว่าโดยแรกแล้วเนี่ยกลองตึงนงเนี่ยควรมีบทบาทเป็นพระเอกนะครับเหมือนการแสดงอื่นๆอ่ะเหมือนกลองประเภทอื่นอย่างเช่นกลองสะบัดใจก็ดีกลองมองเซิงก็ดีการฟ้อนจะเป็นส่วนประกอบของวงแต่ปัจจุบันเราเนี่ยเราถูกถอยไปเป็นพระรองละพูดถึงฟ้อนเล็บเราจะนึกถึงเขาค่อนข้างที่จะมานึกถึงกลองตึงนงละนี่คือบทบาทที่ถูกลดความสำคัญการจ้างงานก็น้อยลงอันนี้เป็นเรื่องที่น่ากังวลว่าถ้าเรายังขาดพื้นที่แล้วบ่มีการก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจเนี่ยในทุกเรื่องทั้งว่าทำมันถึงจะตายยังมันจะหาย
3: มีของแต่ไม่มีคนใ
2: ช่ไหมใช่ครับมันมีของแต่มันบ่มีคนที่จะเข้ามาทำ
1: ในขณะที่ภาควิชาการเองเห็นถึงความสำคัญของกลองตึงนงที่ไม่ต้องการให้สูญหายไปจนตกผลึกได้ข้อคิดเห็นใน2 ส่วนคือการส่งเสริมในภาคการศึกษาและการท่องเที่ยวให้ฝังรากลึกจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตสร้างเศรษฐกิจภายในชุมชน
4: ก่อนอื่นก็คือจะต้องปลูกสร้างจิตสำนึกนะครับให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับอาจจะหลายๆวิธีการด้วยอย่างโดยเฉพาะการศึกษาในระบบเองก็ดีนะครับนโยบายจากภาครัฐกิจกรรมทางสังคมที่เอื้อให้เด็กเหล่านี้นะครับมาตีกลองตึงนงและมีพื้นที่มีเวทีในการอวดในการแสดงนะครับอีกมิตินึงคือมิติของการท่องเที่ยวนะครับพวกนี้มันพอมีคนเล่นคนฝึกแล้วมันก็มีพื้นที่ในการแสดงเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้กลองเนี้ยมันคงอยู่ต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับมีทั้งเจเนอเรชันใหม่ที่เข้ามาเรียนรู้แล้วก็มีเจเนอเรชันเก่าที่คอยที่จะเป็นโคชชิ่งให้อย่างนี้เป็นต้นครับกลองตึงนงเนี่ยมีโอกาสไปถึงขนาดนั้นได้แน่นอนนะครับถ้ามันมีการศึกษาวิจัยโดยเฉพาะในเรื่องของมิติของหลักสูตรในเรื่องของการอธิบายในเชิงวิทยาศาสตร์มากขึ้นแล้วรวมถึงการผนวกรวมกันกับเศรษฐกิจวัฒนธรรมต่าง
1: แม้ว่ากลองตึงนงจะอยู่ในเส้นทางที่มีข้อท้าทายรออยู่ข้างหน้าแต่ด้วยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนช่วยกันผลักดันไปสู่คนรุ่นใหม่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืนก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยต่อชีวิตให้กลองตึงนงยังคงอยู่คู่กับคนไทยไปอีกแสนนาน

รู้หรือไม่ศาลปกครองซึ่งทำหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองนั้นมีด้วยกัน2ชั้นศาลคือ 1. ศาลปกครองสูงสุดมีแห่งเดียวตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครและ2ศาลปกครองชั้นต้นประกอบด้วยศาลปกครองกลางซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครและศาลปกครองในภูมิภาคซึ่งตั้งอยู่ในหัวเมืองใหญ่ทั่วทุกภาคของประเทศไทยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ได้กลับกรุงเทพสักทีคิดถึงห้างแอร์เย็นๆจริงๆเอ๊ะเราไปกันแค่นี้เหรอครับคุณปู
1: อยู่คนเดียวเหงาละสิไม่มีเพื่อนเล่นใช่ไหมล่ะปู่ไปขอแม่ตะวันไว้แล้วว่าจะพาไปทัศนศึกษาเดี๋ยวก็คงจะมาล่ะ
0: ก็ดีหรอกครับปู่ผมก็แค่สงสารเด็กที่ไม่เคยเห็นกรุงเทพน่ะฉันเคยเห็นในทีวีแล้วอย่าก็ไม่มีทางเหมือนของจริงหรอกพอเธอเข้ากรุงเทพเธอก็ต้องตื่นเต้นจนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง
2: ไม่มีทาง
1: เด็กสองคนนี่

0: นี้สวยจังเก่งแก้วดูนั่นสิตรงนั้นก็สวยโอ้โห
1: บอกแล้วไงคะคุณปู่ว่าต้องได้ยินเสียงคนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง ฉันนะเห็นจนเบื่อแล้ว
2: แล้วถนนกับตึกที่หนูตะวันว่าสวยๆเนี่ยรู้ไหมว่าเขาเอาเงินที่ไหนมาสร้างกัน
0: เงินภาษีค่ะ
1: ทำไมเธอรู้เนี่ย
0: แม่ฉันสอนว่าทุกคนต้องเสียภาษีเพื่อเอาไปพัฒนาประเทศแต่คุณปู่คะการเสียภาษีเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่สมัยไหนล่ะคะ
2: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวสยามเลยมีรายรับมากขึ้นทันกับการเร่งรัดพัฒนาประเทศในตอนนั้น
0: แล้วทำไมตอนนั้นถึงต้องเร่งพัฒนาประเทศล่ะคะ
2: เรื่องมันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ตอนนั้นพวกฝรั่งอ้างว่าเราล้าหลังจะยึดเป็นอาณานิคมและถูกกดดันให้เซ็นสนธิสัญญาบาวริ่งทำให้ต้องตกอยู่ใต้ข้อบังคับที่เสียเปรียบมากมายในหลวงรัชกาลที่5ท่านจึงทรงเร่งปฏิรูปประเทศทั้งเรื่องการเก็บภาษีแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของบ้านเมืองเราเลยล่ะ
0: นี่นายอยากกลับไปดูตอนนั้นเหรอ
1: พาไปที่ตอนที่ปู่เล่า
3: ชนบทสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2446
1: ฮะโอ้โหโอ้นี่เราโผล่มาที่ไหนกันเนี่ย
4: บอกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
0: คือพวกหนูปีนต้นไม้แล้วตกมาในนี้ค่ะไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
4: ไปหัวเมืองใหม
1: ่หัวเมืองใหม่คืออะไรเหรอครับลุง
4: หัวเมืองใหม่ก็คือเมืองที่เกิดขึ้นใหม่จากการที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆทั้งเมืองเอกโทตรีจัตวาเข้าด้วยกันให้เป็นมณฑลยังไงล่ะ
1: อ๋อแล้วลุงจะไปทำอะไรที่หัวเมืองใหม่หรอครับ
4: ไปดูแลน่ะข้าน่ะเป็นคณะของท่านเทศาภิบาลที่ถูกส่งจากบางกอกให้ไปดูแลที่หัวเมืองใหม่ที่ว่านั่นแหละ
0: อ้าวแล้วเมื่อก่อนเมืองพวกนั้นไม่มีคนดูแลหรอคะ
4: เมื่อก่อนก็มีแต่เป็นแบบเมืองไหนก็ดูแลกันเองไม่มีระเบียบแบบแผนทำให้การพัฒนาล่าช้าไปแทบทุกเมืองแต่ตอนนี้พอรวมเมืองกันใหม่แล้วในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองไงล่ะนี่ถือเป็นการเปลี่ยนครั้งมโหฬารเลยนะเอาล่ะเดี๋ยวพวกข้าต้องรีบเดินทางกันต่อแล้วพวกเองหลบไปก่อนเดี๋ยวจะเกะกะขวางทาง
0: กันแก้ว
1: เฮ้ยรถเฮ้ยแล้วด้วย
5: วันนี้ฉันได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่5เป็นผู้เปลี่ยนแปลงประเทศครั้งใหญ่ทำให้บ้านเมืองของเรามีระบบการเก็บภาษีอย่างใหม่เพื่อใช้พัฒนาประเทศและมีการปกครองที่ทันสมัยเหมือนกับประเทศอื่นๆในโลก

0: แล้วทั้งสองผืน
1: คุณปู่ครับผมอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
2: สมัยนี้ไม่มีแล้วละในหลวงรัชกาลที่5พระองค์ทรงเลิกทาสยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
1: อะนี่มันตลาดนี่ที่นี่จะมีทาสเหรอนะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
3: ท่านนี่แหละลูกทาส

0: นั่นทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางรักทุกคนค่ะวันนี้พบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2อีกเช่นเคยนะคะพบกับคุณครูขวัญชุมมาเพชรนุ้ยหรือว่าครูจอยค่ะเด็กๆคะยังจำได้ไหมคะในชั่วโมงที่แล้วนะคะครูจอยบอกว่าวันนี้นะคะเราจะได้เรียนกันในเรื่องใหม่แล้วเด็กๆทราบไหมคะว่าเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้คือเรื่องอะไรเอ่ยเก่งมากๆเลยค่ะวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องใหม่นะคะนั่นก็คือเรื่องสมบัติของวัสดุที่ผสมกันเป็นอย่างไรซึ่งวันนี้นะคะก็เป็นการเรียนเป็นครั้งแรกนะคะเป็นการเรียนเป็นครั้งที่1ค่ะเด็กๆคะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนเด็กๆสังเกตคุ้นเคยไหมคะคำเหล่านี้เราเคยเจอหรือยังเคยเจอแล้วใช่ไหมคะตั้งแต่เรื่องแรกที่เราเรียนเลยนั่นก็คือเรื่องดินใช่ไหมคะแล้วพอมาเรื่องที่2วัสดุใดดูดซับน้ำได้บ้างเราก็เจอคำนี้อีกคำนั้นคือคำว่าอะไรคะ
2: สมบ
1: ั
2: ติของว
1: ั
2: สด
1: ุสมบัติของวัสดุเด็กๆยังจดจำได้ไหมคะว่าสมบัติของวัสดุมีอะไรบ้างคะ
2: น
1: ุ่มมีนุ่มแข็งยืดได
2: ้
1: ยืดไม่ได
2: ้
1: ผิวมันวาวผิวไม่มีมันวาวเก่งมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นสมบัติของวัสดุนะคะมีต่างๆเยอะแยะมากมายเลยครูจอยขอชื่นชมทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเลยนะคะยังจดจำกันได้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าวันนี้เราจะเรียนอะไรกันก่อนอื่นเลยเด็กๆดูจากภาพสิคะว่าภาพนี้คืออะไรเอ่ย
3: ผ
1: ้
3: าสา
1: ผ้าสาอ่ะเด็กๆคะเด็กๆมองในภาพเด็กๆอาจจะยังไม่ทราบว่าคืออะไรนะคุณครูจอยได้แจกวัตถุชิ้นนี้ให้กับนักเรียนแล้วเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนำวัตถุชิ้นนี้มาสังเกตได้เลยลองสังเกตสิคะว่ามันคืออะไรเด็กๆเคยเห็นวัตถุเหล่านี้ไหมคะเด็กๆได้คำตอบหรือยังเอ่ยไหนใครได้คำตอบแล้วบ้างคะว่าวัตถุชิ้นนี้คืออะไรได้ยินจากกลุ่มที่4ได้ยินเสียงแว่วๆว่าคืออะไรนะคะน้องปลื้มคืออะไรเอ่ย
4: กระดาษสาก
1: ระดาษสาในใครเห็นด้วยกับคำตอบของน้องปลื้มบ้างคะหลายคนเลยนะคะเห็นด้วยกับคำตอบของน้องปลื้มว่าวัตถุชิ้นนี้คือกระดาษสาไหนใครมีคำตอบอื่นให้กับครูจอยบ้างมีไหมคะบางคนบอกว่าเป็นกระดาษใบไม้นะคะเพราะฉะนั้นวัตถุนี้นั่นคือกระดาษสานะคะนักเรียนเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่ากระดาษสาทำมาจากวัสดุอะไรบ้างคะในใครตอบครูจอยขอฟังเสียงหน่อยน้องเกียร์ไนท์ค่ะ
5: กระดาษกับใบไม้ครับ
1: กระดาษกับใบไม้ไหนใครมีคำตอบอื่นเพิ่มเติมไหมคะน้องตะวันค่ะ
6: ผ้าครับ
1: ผ้ามีคำตอบอื่นเพิ่มเติมไหมคะไม่มีแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ให้เด็กๆเก็บกระดาษสาวไว้ใต้โต๊ะเดี๋ยวครูจอยจะเฉลยให้ฟังเก็บไว้ใต้โต๊ะก่อนกลุ่มที่สามเก็บกระดาษสาไว้ใต้โต๊ะได้เลยค่ะมาดูเฉลยกันนะคะกระดาษสานะคะก็ทำมาจากใยพืชนะคะเด็กๆสังเกตดูนะคะจากรูปภาพหรือจากวัตถุที่ครูจอยให้สังเกตนะคะกระดาษสาก็ทำมาจากใยพืชเด็กๆทราบไหมคะว่าใยพืชประกอบไปด้วยอะไรบ้างใยพืชนั้นหมายความว่าประกอบไปด้วยส่วนต่างๆของพืชนั่นเองเด็กๆจดจำได้ไหมคะเรียนไปแล้วตอนป.1ส่วนต่างๆของพืชประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะราก
2: ใบ
1: ใบ ลำต้นผลดอกเมล็ดใช่ไหมคะส่วนต่างๆเหล่านี้นะคะก็ผ่านกระบวนการผลิตนะคะซึ่งทำมาเป็นใหญ่พืชซึ่งเป็นส่วนประกอบของกระดาษสารนั่นเองนะคะแล้วก็อีกอย่างคือนั่นก็คือกระดาษนะคะตอนนี้เด็กๆทราบหรือยังคะว่ากระดาษสารทำมาจากอะไรบ้าง
2: ใยพ
1: ืชแล้วก
2: ็
1: กระดาษใช่ไหมคะเด็กๆคะสมบัติของกระดาษสารที่เด็กๆสังเกตมีสมบัติอย่างไรบ้างคะผิวเป็นอย่างไรผิวขรุขระเป็นอย่างไรอีกคะยืดได้ไหมคะ
2: ไม่ได
1: ้ยืดไม่ได้ผิวมันวาวไหมคะ
2: ไม่
1: ผิวไม่มันวาวแข็งหรือนุ่ม
2: น
1: ุ่มใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกระดาษสารนะคะก็จะมีสมบัติต่างๆมากมายเลยต่อไปค่ะเด็กๆครูจอยมีอีกหนึ่งคำถามถามว่ากระดาษสารมีสมบัติแตกต่างจากกระดาษใหญ่พืชหรือใบไม้ที่ยังไม่ได้นำมาใช้ทำกระดาษสาหรือไม่อย่างไรอีกครั้งหนึ่งเด็กๆอาจจะงงเพราะว่าคำถามยาวใช่ไหมคะเด็กๆคะกระดาษสาแตกต่างจากใบไม้ไหมคะสมบัติของกระดาษสาแตกต่างจากใบไม้ไหม
2: แตกต่าง
1: แตกต่างอย่างไรเอ่ย
2: ผิว
1: ใช่ไหมคะผิวของกระดาษสาเป็นอย่างไรผิวขรุขระแล้วผิวของกระดาษสาแตกต่างจากกระดาษปกติไหมคะ
2: แตกต
1: ่างไหมเอ่ยเด็กๆลองสังเกตกระดาษสาแล้วก็กระดาษสมุดที่เด็กๆใช้เขียนหนังสือแตกต่างไหมคะเด็กๆบอกว่าแตกต่างแตกต่างอย่างไรเอ่ย
2: เพราะกระดาษสามีพืชอยู่ข้างใน
1: กระดาษสามีพืชอยู่ข้างในส่วนกระดาษสมุดเป็นอย่างไรคะ
2: ไม่มี
1: พืชอยู่ด้านในเด็กๆคะการที่เด็กๆเห็นพืชอยู่ในกระดาษสานั่นหมายความว่าไม่ใช่เป็นวัสดุที่ใช้ทำกระดาษสานะคะแต่เป็นวัสดุที่นำมาตกแต่งให้กระดาษสานั้นสวยงามค่ะส่วนคำตอบที่เด็กตอบมาว่ากระดาษสาจะแตกต่างจากใบไม้กระดาษสาจะแตกต่างจากกระดาษธรรมดาเด็กๆเก็บคำตอบไว้ในใจนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาหาคำตอบจากกิจกรรมกันค่ะซึ่งกิจกรรมวันนี้นะคะจะเป็นกิจกรรมที่1 นะคะสมบัติของวัสดุที่ผสมกันเป็นอย่างไรจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะเด็กๆจะได้สังเกตลักษณะและสมบัติของวัสดุบอกวิธีการทดสอบสมบัติของวัสดุนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เด็กๆจะได้สังเกตและจะต้องบอกให้ได้ว่าวิธีการทดสอบสมบัติของวัสดุนั้นทดสอบอย่างไรใบกิจกรรมวันนี้นะคะก็อยู่ในหน้าที่73ถึงหน้าที่74นะคะวัสดุอุปกรณ์ในนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางลองอ่านให้ครูจอยฟังดูสิคะว่าวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในวันนี้มีอะไรบ้าง1คือ
2: กระดาษที่ใช้แล้วกระดาษเหลือใช
1: ้2 3 4เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะวัสดุอุปกรณ์เรานะคะก็จะมีด้วยกัน5อย่างนะคะนั่นก็คือกระดาษที่ใช้แล้วนะคะหรือกระดาษเหลือใช้นั่นเองนะคะ2กาว3หลอดหยด4แก้วน้ำแล้วก็5น้ำนั่นเองค่ะเด็กๆคะวิธีการทำกิจกรรมของเราในวันนี้เดี๋ยวให้เด็กๆอ่านพร้อมกันนะคะว่าเรามีวิธีการทำกิจกรรมอย่างไรถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะ
2: ร่วมกันสังเกตลักษณะของกระดาษและกาวบันทึกผลที่กระดาษเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อและตกน้ำลงบนกระดาษ
1: เก่งมากๆเลยนะคะในข้อที่1 นะคะวันนี้เด็กๆจะต้องร่วมกันสังเกตกระดาษแล้วก็กาวใช่ไหมคะในข้อที่2เด็กๆจะต้องฉีกกระดาษเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเพื่อสังเกตความยากง่ายในการฉีกของกระดาษนะคะแล้วก็มีการให้นักเรียนนะคะหยดน้ำลงบนกระดาษด้วยนะคะเพื่อทดสอบสมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบดูซิว่าจากการที่เด็กอ่านวิธีการทำกิจกรรมแล้วเด็กๆเข้าใจวิธีการทำกิจกรรมหรือไม่ในข้อที่1วันนี้นักเรียนจะต้องสังเกตอะไรคะสังเกตอะไรเอ่ยสังเกตกระดาษแล้วก็สังเกตกระดาษแล้วก็กาวนะคะเพราะฉะนั้นวัสดุอุปกรณ์ของเราวันนี้มีกระดาษแล้วก็กาวเด็กๆจะต้องสังเกตกระดาษแล้วก็กาวนั่นเองนะคะในข้อที่2ค่ะเมื่อเด็กๆสังเกตเรียบร้อยแล้วนะคะสังเกตกระดาษและกาวเรียบร้อยแล้วจะต้องทำอย่างไรต่อไปจะต้องบันทึกผลนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราสังเกตกระดาษและก็กาวเด็กๆจะต้องบันทึกว่าลักษณะของกระดาษเป็นอย่างไรลักษณะของกาวเป็นอย่างไรซึ่งเด็กๆจะต้องบันทึกผลลงในใบงานนะคะต่อไปในข้อที่3นักเรียนจะต้องทดสอบสมบัติใดของกระดาษเด็กๆจะต้องทดสอบนะคะการฉีกกระดาษแล้วก็การดูดซับน้ำนะคะเด็กๆจะต้องทดสอบว่ากระดาษเนี่ยสามารถฉีกได้หรือไม่นะคะแล้วก็กระดาษนั้นมีสมบัติการดูดซับน้ำหรือไม่นะคะต่อไปในข้อที่4นักเรียนจะต้องทดสอบสมบัติของกระดาษด้วยวิธีการใดหยดน้ำลงไปใช่ไหมคะเมื่อเด็กๆฉีกกระดาษเป็นชิ้นเล็กๆแล้วเด็กๆจะต้องหยดน้ำลงบนกระดาษเด็กๆอาจจะต้องใช้เวลาประมาณ 10-15 วินาทีนะคะเพื่อสังเกตดูว่ากระดาษนั้นสามารถดูดซับน้ำได้หรือไม่นะคะข้อที่5เมื่อนักเรียนทดสอบสมบัติของกระดาษเรียบร้อยแล้วนักเรียนจะต้องทำอย่างไรต่อไปทดสอบเรียบร้อยแล้วทำอย่างไรคะลูกบันทึกผลใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตอนแรกเราบันทึกผลลักษณะของกระดาษแล้วก็กาวแล้วใช่ไหมคะแต่เมื่อเราทดสอบสมบัติของกระดาษเรียบร้อยแล้วเด็กๆก็จะต้องบันทึกผลลงในใบงานเช่นเดียวกันนะคะซึ่งวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องบันทึกผลในงานนะคะซึ่งอยู่ในหน้าที่75แล้วก็หน้าที่76ค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเราจะต้องบันทึกผลลงในใบงานอย่างไรข้อแรกที่เราจะต้องบันทึกผลคืออะไรคะ
2: การสังเกตลักษณะของวัสดุก่อนสัมผัสกัน
1: ก่อนผสมกันเพราะฉะนั้นในข้อแรกจะต้องบันทึกลักษณะของอะไรก่อนลูกบันทึกลักษณะของกระดาษก่อนนะคะหลังจากนั้นบันทึกลักษณะของกาวนะคะเมื่อเราสังเกตลักษณะของกาวแล้วก็กระดาษเสร็จเรียบร้อยก็บันทึกผลนะคะหลังจากนั้นเราจะมาทดสอบใช่ไหมคะเมื่อเราทดสอบนะคะในข้อที่2การสังเกตความยากง่ายในการฉีกกระดาษและการดูดซับน้ำของกระดาษก่อนผสมกาวนะคะซึ่งการฉีกกระดาษนะคะให้เด็กๆทำเครื่องหมายถูกต้องลงในวงกลมนะคะว่ากระดาษนั้นสามารถฉีกได้หรือฉีกไม่ได้นะคะต่อไปเราก็ทดสอบสมบัติการดูดซับน้ำของกระดาษนะคะก็เช่นเดิมเลยให้นักเรียนทำเครื่องหมายถูกต้องนะคะลงในวงกลมนะคะว่ากระดาษนั้นสามารถดูดซับน้ำได้หรือไม่ดูดซับน้ำนะคะเด็กๆเข้าใจวิธีการบันทึกผลหรือเปล่าเข้าใจเก่งมากๆเลยค่ะกิจกรรมของปลายทางในวันนี้นะคะคำชี้แจงกิจกรรมนักเรียนนะคะให้นักเรียนนะคะทำหน้าที่ของตนเองนะคะในการทดสอบสมบัติของกระดาษและกาวค่ะคำชี้แจงกิจกรรมคุณครูนะคะ1เลยนะคะให้คุณครูเตรียมวัสดุอุปกรณ์นะคะให้นักเรียนได้ทดสอบสมบัติของกระดาษและกาวในข้อที่2นะคะรบกวนคุณครูปลายทางนะคะดูแลการทำกิจกรรมของนักเรียนและคอยให้คำแนะนำช่วยเหลือนักเรียนค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังคะ
2: พร
1: ้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวจะให้ตัวแทนกลุ่มละ1คนนะคะไปหยิบอุปกรณ์ของตัวเองได้เลยค่ะ ยิบอุปกรณ์ของกลุ่มตนเองแล้วก็มาวางไว้ที่ตรงกลางของกลุ่มนะคะ

เมื่อเด็กๆวางอุปกรณ์ตรงกลางของกลุ่มแล้วใช่ไหมคะเด็กๆรอฟังคำสั่งจากคุณครูรอฟังคำสั่งจากคุณครูเพื่อเราจะได้ทำกิจกรรมไปพร้อมกันเด็กๆปรบมือหนึ่งครั้งขนมจีบขนมจีบทำอย่างไรเอ่ยซาลาเปาปาต้องโกขนมจีบซาลาเปาปาต้องโกนั่งตัวตรงแล้วปิดวาจาตอนนี้รู้สึกมันได้ยินเสียงจากกลุ่มใดเอ่ยเดี๋ยวในการทำกิจกรรมนะคะเด็กๆจะทำกิจกรรมไปพร้อมกันตอนนี้เดี๋ยวให้เด็กๆแจกจ่ายอุปกรณ์โดยการแจกกระดาษก่อนค่ะคนละ1แผ่นตอนนี้เด็กๆได้กระดาษครบทุกคนหรือยังคะต่อไปเด็กๆแจกกาวกาวกลุ่มที่3แจกกาวหรือยังคะต่อไปเด็กๆแจกจานเพาะเชื้อจานเพาะเชื้อต่อไปบิ๊กเกอร์ที่มีน้ำสีแดงต่อไปหลอดโยดหลอดโยดค่ะปรบมือ1ครั้ง1ครั้ง2ครั้ง2ครั้งจับหัวไหล่หัวไหล่หัวไหล่กอดอกมีใครไม่กอดอกไหมเอ่ยตอนนี้เด็กๆได้อุปกรณ์ครบแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวให้เด็กๆเริ่มฉีกกระดาษเป็นชิ้นเล็กๆในจานใส่ในจานเพาะเชื้อได้เลยค่ะ

เกตแล้วก็ทดสอบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวครูจอยจะให้เด็กๆหยิบแบบฝึกหัดของตัวเองขึ้นมานะคะเพื่อบันทึกผลการสังเกตและบันทึกผลการทดสอบค่ะอันนี้เด็กหยิบแบบฝึกหัดของตัวเองมาได้เลย

0: เดี๋ยวนับถอยหลังนะทุกคนจะต้องเก็บสมุดแบบฝึกหัดไว้ใต้โต๊ะแล้วทุกคนจะต้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลานั่งตัวตรงตรงนั่งตัวตรงตรงตรงยังคะ
1: ตรงแล้วค่ะ
0: ตรงยังครับ
1: ตรงแล้ว
0: ค่ะกอดอกไว้ก่อนกอดอกไว้ก่อนนั่งนิ่งนิ่งนั่งนิ่งนิ่งนิ่งแหละเก่งมากเลยนะคะเดี๋ยวเรากลับมานะคะร่วมกันอภิปรายผลการทำกิจกรรมนะคะซึ่งเราได้บันทึกผลลงในใบงานเรียบร้อยหรือยังคะบันทึกผลลงในใบงานเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะคะว่าสิ่งที่เด็กๆได้สังเกตและสิ่งที่เด็กๆได้บันทึกผลลงในใบงานนั้นถูกต้องหรือไม่นะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะเดี๋ยวครูจอยจะให้เด็กๆนะคะเฉลยดูแนวคำตอบนะคะหากเด็กๆเห็นคำตอบที่เพิ่มเติมนอกเหนือจากสิ่งที่เด็กเขียนไปนะคะเด็กๆสามารถจดบันทึกเพิ่มเติมได้นะคะหรือหากเด็กๆบันทึกผิดนะคะเด็กๆสามารถแก้ไขได้เลยนะคะในข้อที่1การสังเกตลักษณะของวัสดุก่อนผสมกันนะคะลักษณะของกระดาษเป็นอย่างไรคะลักษณะของกระดาษนุ่มหรือเปล่า
1: แข
0: ็งใช่ไหมคะเป็นอย่างไรอีกจำได้ไหมคะลักษณะของกระดาษผิวเป็นอย่างไรผิวเรียบใช่ไหมคะแล้วก็ผิวไม่วันวาวนะคะเพราะฉะนั้นลักษณะของกระดาษนะคะที่เด็กๆสังเกตได้นะคะก็จะมีลักษณะเป็นแผ่นบางๆนะคะหรือว่าอาจจะมีสีขาวนะคะซึ่งขึ้นอยู่กับกระดาษที่เด็กๆนำมาสังเกตนะคะว่ากระดาษนั้นมีสีอะไรแล้วก็ยืดไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นกระดาษเนี่ยไม่สามารถยืดได้หรือเด็กๆอาจจะสังเกตสมบัติอื่นเพิ่มเติมนะคะนั่นก็คือผิวไม่มันวาวนะคะและที่เด็กๆบอกครูจอยเลยนะคะนั่นคือกระดาษนะคะจะมีสมบัติอีกอย่างคือนั่นคือกระดาษแข็งนั่นเองนะคะเมื่อเรากดแล้วนะคะกระดาษไม่ยุบนะคะต่อไปค่ะเด็กๆลักษณะของกาวเด็กๆจำได้ไหมคะลักษณะของกาวเป็นอย่างไรคะ
1: ส
0: ีขาว
1: เหน
0: ีย
1: ว
0: นุ่มไหมนุ่มจับแล้วเป็นยังไงคะ
1: เหลว
0: ใช่ไหมคะอาจจะมีความเหนียวติดมือเลยนะคะเก่งมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นลักษณะของกาวนะคะจะมีลักษณะที่เหนียวนะคะแล้วก็ยืดได้เมื่อเราทดสอบดูใช่ไหมคะเมื่อใช้นิ้ว2นิ้วยืดดูใช่ไหมคะกาวก็จะมีความเหนียวแล้วก็ยืดได้นักเรียนปลายทางนะคะอาจจะสังเกตกาวที่มีลักษณะใสขุ่นหรือทึบนะคะเด็กๆสามารถบันทึกผลตามการสังเกตของเด็กๆได้เลยนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางนะคะกาวของนักเรียนต้นทางนั้นจะมีความทึบค่ะต่อไปค่ะเด็กๆเมื่อเราทดสอบในข้อที่2ใช่ไหมคะการสังเกตความยากง่ายในการฉีกกระดาษและการดูดซับน้ำของกระดาษนะคะก่อนกาวการฉีกกระดาษเป็นอย่างไรคะเด็ก
1: ๆ
0: ฉีกได้หรือฉีกไม่ได้เพราะฉะนั้นกระดาษนะคะเมื่อเด็กๆทดสอบแล้วนะคะจะเด็กๆสังเกตได้ว่ากระดาษนั้นเป็นอย่างไรคะ
1: ฉีกได้
0: กระดาษนั้นสามารถฉีกได้นะคะแล้วเด็กๆทดสอบอะไรอีกอย่างนึง
1: น้ำกระดาษ
0: เป็นอย่างไรน้ำกระดาษจุ่มน้ำหรือว่าหยดน้ำใส่กระดาษเราหยดน้ำใส่กระดาษนะคะเราจะสังเกตเห็นว่ากระดาษเป็นอย่างไรคะกระดาษนั้นดูดซับน้ำใช่ไหมคะเด็กๆสังเกตได้อย่างไรว่ากระดาษนั้นดูดซับน้ำ
1: เพราะกระดาษมีรู
2: เดียว
0: เพราะว่ากระดาษเป็นอย่างไรกระดาษมีสีที่ชัดขึ้นเพราะว่าเราใช้เป็นน้ำสีใช่ไหมคะนักเรียนต้นทางนะคะจะใช้เป็นน้ำสีนะคะหยดลงในกระดาษเด็กๆจะสังเกตเห็นได้ชัดว่ากระดาษนั้นจะมีความเปลี่ยนสีเพราะว่าอะไรคะจำได้ไหมเอ่ยเพราะว่าน้ำนั้นเก่งมากๆเลยน้ำนั้นซึมเข้าไปในช่องว่างของเนื้อวัสดุซึ่งวัสดุของเรานั้นก็คือกระดาษนั่นเองค่ะ ต่อไปค่ะเด็กๆครูจอยมีคำถามกระดาษมีความยากง่ายในการฉีกเป็นอย่างไรคะฉีกได้ง่ายเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกระดาษนะคะเมื่อเด็กๆฉีกแล้วเด็กๆสามารถฉีกได้นะคะต่อไปกระดาษมีสมบัติการดูดซับน้ำอย่างไรคะมีสมบัติการดูดซับน้ำหรือไม่
1: ม
0: ีเพราะฉะนั้นกระดาษนะคะมีการดูดซับน้ำนะคะเมื่อเด็กๆสังเกตหยดน้ำสีลงไปนะคะจะสังเกตเห็นว่ากระดาษนั้นนะคะดูดซับน้ำเด็กๆคะจากสมบัติของกระดาษและกาวถ้าเรานำวัสดุทั้ง2ชนิดมาผสมกันเด็กๆคิดว่าวัสดุที่ได้จะมีสมบัติอย่างไร
1: เหน
0: ีย
1: ว
0: เหนียวเป็นอย่างไรอีก
1: ยืดได
0: ้ถ้าสมมุติเนาะเรานำกระดาษมาผสมกับกาวตอนแรกกระดาษมีสมบัติอย่างไร
1: ย
0: ืดไม่ได้ดูดซับน้ำไหมตอนแรกน้ำดูดซับน้ำนะคะแล้วทีนี้เราก็จะนำมาผสมกับกาวเด็กๆคิดว่าสมบัติจะเปลี่ยนไปจากเดิมไหม
1: เปลี่ยน
0: คิดว่าจะเปลี่ยนไปคิดว่าสมบัตินั้นจะเป็นอย่างไร
1: เหนียว
0: จะเหนียวขึ้น
1: จะด
0: ู
1: ดซ
0: ับ
1: น
0: ้
1: ำไม
0: ่
1: ได
0: ้จะยืดได้
1: จะน
0: ิ่
1: ม
0: จะนิ่มเพราะฉะนั้นทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะจะมีคำตอบที่แตกต่างกันออกไปซึ่งครูจอยยังไม่เฉลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันในชั่วโมงหน้าว่าเมื่อเรานำกระดาษนะคะมาผสมกับกาวสมบัติของวัสดุจะเปลี่ยนไปหรือจะยังคงเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นะคะเมื่อเด็กๆได้ทำกิจกรรมเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะสามารถสรุปความรู้ได้ว่าวัสดุแต่ละชนิดนะคะที่เรานำมาผสมกันนะคะอาจจะมีลักษณะและสมบัติต่างๆเช่นกระดาษมีสีขาวเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมฉีกได้ง่ายดูดซับน้ำได้นะคะส่วนกาวจะมีลักษณะใสขุ่นหรือทึบนะคะตามชนิดของกาวเลยนะคะแล้วก็จะมีขนาดและรูปร่างตามภาชนะที่ใส่นะคะบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนกันในเรื่องสมบัติของวัสดุผสมกันนะคะเป็นอย่างไรซึ่งจะเป็นการเรียนเป็นครั้งที่2ค่ะสิ่งที่เด็กๆจะต้องเตรียมมานะคะนั่นก็คือ1ใบกิจกรรมเรื่องสมบัติของวัสดุผสมกันเป็นอย่างไร2ใบงานเรื่องสมบัติของวัสดุผสมกัน3กรรไกร4จานกระเบื้อง5กะละมัง6น้ํา7กาว8ถุงมือนะคะแล้วก็ฝากรบกวนนะคะคุณครูปลายทางนะคะเตรียมเพิ่มเติมนะคะนั่นก็คือนำกระดาษนะคะฉีกเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็แช่น้ำไว้นะคะปั่นกระดาษให้หมาดนะคะเพื่อนำมาทดลองในชั่วโมงหน้านะคะสำหรับวันนี้ค่ะในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
2: ทั้งหมดทำความเคารพ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เพื่อนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนต้นทางนะคะนักเรียนปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางทุกๆคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูวรัญญาเฟื่องชนุษย์หรือว่าครูตูนในรายวิชาศิลปะสารทัศนศิลป์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2นั่นเองค่ะซึ่งในวันนี้นะคะครูตูนก็มีศิลปะสนุกๆนะคะมาฝากเด็กๆระดับชั้นป.2กันอีกแล้วนะคะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเลยเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันดีกว่าค่ะว่าวันนี้เราจะเรียนรู้ในเรื่องอะไรลูกสำหรับวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันนั่นก็คือเรื่องของโมบายในใครรู้จักโมบายบ้างถ้าเด็กๆยังจำได้ในเทอมที่หนึ่งเราเคยทำโมบายไปแล้วด้วยโมบายมีอีกชื่อเรียกหนึ่งชื่อว่าอะไรใครจำได้
2: ส
1: ิ่
2: งประดิษฐ์
1: ไม่ใช่สิ่งประดิษฐ์เด็กๆยังจำว่าขออภัยค่ะเด็กๆยังจำคำว่างานโครงสร้างเคลื่อนไหวได้ไหมลูก
2: จำ
1: ได้ไหมเราเคยทำไปแล้วไหนใครจำได้ครั้งที่แล้วเราทำโมบายอะไรนะเราทำโมบายงูไปแล้วใช่ไหมลูกในเทอมนี้เรามาทบทวนความรู้เรื่องโมบายกันอีกหนึ่งครั้งแล้วก็จะให้เด็กๆได้ทำโมบายด้วยแต่สัปดาห์นี้จะไม่เป็นโมบายงูและครั้งนี้เดี๋ยวดูดีกว่าว่าวันนี้เราจะทำโมบายเป็นรูปอะไรจะสนุกแค่ไหนใครอยากทำโมบายบ้างยกมือเชื่อว่าเด็กๆปลายทางนะคะก็น่าจะตื่นเต้นแล้วก็อยากทำโมบายไปพร้อมเพื่อนๆต้นทางแล้วนะคะแต่ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักแล้วก็เรียนรู้ในเรื่องของโมบายหรืองานโครงสร้างเคลื่อนไหวกันก่อนค่ะวันนี้กลับมาอีกแล้วกับกิจกรรมอะไรนะ
3: จิต
1: รกร
3: น้อยนับสาม
1: เลขโอ้โหขออีกหนึ่งรอบพร้อมกันให้ชื่นใจเพื่อนๆปลายทางทำไปพร้อมๆกันด้วยนะคะนับ1 2 3จิตรกรน้อยนักสังเกตจิตรกรน้อยนักสังเกตดูพร้อมๆกันว่าวันนี้เราจะมาสังเกตอะไรจิตรกรน้อยของเราวันนี้คุณตุลมีภาพสิ่งของ1อย่างมาให้เด็กๆสังเกตร่วมกันในใครรู้จักบ้างเนี่ยในใครรู้จักสิ่งนี้บ้างยกมือใครบอกได้ว่าสิ่งนี้คืออะไรเป็นโมบายเปลือกหอยใช่ไหมลูกถ้าเด็กๆที่อยู่บริเวณใกล้กับทะเลใช่ไหมน่าจะคุ้นชินกันเป็นอย่างดีเลยนะคะก็คือโมบายเปลือกหอยนั่นเองนะคะซึ่งลักษณะเป็นไงเนี่ยเขาใช้อะไรมาทำแน่นอนโมบายเปลือกหอยแสดงว่าเขาใช้เปลือกหอยมาทำใช่ไหมลูกแล้วครูตุลมีคำถามชวนคิดอีกหนึ่งข้อมาถามว่านักเรียนคิดว่าถ้าเกิดว่าไม่เป็นเปลือกหอยล่ะเด็กๆจะใช้วัสดุอื่นๆอะไรบ้างที่ทำโมบายได้ถามทีละกลุ่มดีกว่าตัวแทนกลุ่มหนึ่งช่วยครูตุลตอบหน่อยว่า

0: ช่เปลือกหอยมีวัสดุอะไรอีกบ้างที่สามารถนำมาทำโมบายได้ลูก
1: กระดาษแข็งค่ะ
0: กระดาษแข็งกระดาษแข็งทำโมบายได้ไหมได้ใช่ไหมอ่ะกลุ่มที่สองตัวแทนกลุ่มที่สองหนึ่งคนเร็วหนึ่งอย่างนอกจากกระดาษนอกจากเปลือกหอยแล้วมีอะไรได้อีกได้ไหมกลุ่มที่สองอ่ะขอหนึ่งคนหนึ่งคนอัตวันลูก
2: กระดาษสีครับ
0: กระดาษสีอ่ะไหนใครคิดว่ากระดาษสีทำได้บ้างกระดาษสีก็นำมาทำเป็นโมบายได้อ่ะกลุ่มที่สามบ้างกลุ่มที่สามตัวแทนหนึ่งคน
3: ใบไม้ครับ
0: ใบไม้อ่ะใครคิดว่าใบไม้นำมาทำโมบายได้หลายคนคิดว่าใบไม้ก็นำมาทำโมบายได้เช่นเดียวกันใช่ไหมลูกอ่ะกลุ่มต่อไปกลุ่มที่สี่หนึ่งคนเร็วตัวแทนกลุ่มหนึ่งคนไหนช่วยกันคิดซิว่านอกจากที่เพื่อนบอกมามีอะไรอีกที่สามารถนำมาทำโมบายได้ดู
4: วัสดุเหลือใช้ครับ
0: วัสดุเหลือใช้โหเป็นคำตอบที่น่าสนใจมากๆใช่ไหมเราสามารถนำเอาวัสดุเหลือใช้มาทำโมบายได้ไหม
5: ได
0: ้ได้เหมือนกันอ่ะกลุ่มสุดท้ายและกลุ่มที่ห้ากลุ่มที่ห้าตัวแทนหนึ่งคนลูกคิดว่าเราจะนำเอาอะไรมาทำเป็นโมบายได้นอกจากที่เพื่อนตอบมาอะไรนะลูก
1: หิน
0: ก้อนหินใช่ไหมอ๋อก้อนหินนะเราสามารถนำเอาก้อนหินมาทำโมบายก็ได้แสดงว่าไม่ใช่แค่โมบายเปลือกหอยที่ทำได้ใช่ไหมลูกแสดงว่าวัสดุอื่นๆก็สามารถนำมาทำเป็นโมบายได้เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นสิ่งของต่างๆที่เด็กบอกมาวัสดุเหลือใช้ก็ได้ใช่ไหมลูกกระดาษก็นำมาทำได้หรือแม้แต่วัสดุธรรมชาติอย่างเช่นก้อนหินใบไม้ก็สามารถนำมาทำได้เช่นเดียวกันนะเดี๋ยววันนี้เรามาดูดีกว่าในใครจำได้ลักษณะของโมบายใครบอกได้ว่ามีลักษณะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูพร้อมกันย้ำทวนกันอีกหนึ่งครั้งว่าลักษณะของโมบายเป็นอย่างไรนะคะก่อนอื่นนะคะคุณตุลมีการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ยังอยู่ที่คำถามชวนคิดอยู่คุณตุลถามทั้งเด็กๆต้นทางแล้วก็ปลายทางเลยดีกว่าว่าเด็กๆคิดว่าการทำงานทัศนศิลป์หรือการสร้างงานทัศนศิลป์เราใช้วิธีอะไรในการสร้างสรรค์ได้บ้าง
6: สีจินตนาการ
0: เราทำยังไงได้บ้างเราใช้จินตนาการแน่นอนเลยเราต้องใช้จินตนาการในการสร้างสรรค์ใช่ไหมลูกแล้วมันทำด้วยวิธีไหนเนี่ยใครตอบได้มีคนบอกว่าการวาดภาพการวาดภาพใช่ไหมเราวาดภาพสร้างงานทัศนศิลป์ได้ไหม
5: ได
0: ้ได้นอกจากวาดแล้วมีอะไรอีก
5: ป
0: ั้นก็ได้ใช่ไหมวาดก็ได้ปั้นก็ได้มีอะไรอีก
5: หล
0: ่อก็ได้แกะสลักได้ไหม
5: ได
0: ้ใช่ไหมทีนี้เรามาดูวิธีการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์พร้อมๆกันนะอย่างแรกการวาดก็ทำงานทัศนศิลป์ได้ใช่ไหมลูกการปั้นทำได้ไหม
5: ได้
0: ทำได้การปะติดทำได้ไหม
5: ได้
0: เคยปะติดหรือยังป.2 เคยแล้วใช่ไหมลูกเราเคยปะติดกระดาษด้วยกันแล้วใช่ไหมนอกจากนี้นะคะงานภาพพิมพ์เด็กๆรู้จักภาพพิมพ์ไหมเนี่ย
5: รู้จัก
0: เวลาทำภาพพิมพ์ทำยังไงภาพพิมพ์ก็คือการนำแม่พิมพ์อะไรก็ตามใช่ไหมลูกมาปั๊มลงไปมาพิมพ์ลงไปบนพื้นรองรับอย่างเช่นกระดาษนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นการทำงานทัศนศิลป์อีกหนึ่งอย่างหรือการแกะสลักก็สามารถสร้างงานทัศนศิลป์ได้รวมถึงวันนี้ที่เราจะทำกันก็คือการสร้างงานโครงสร้างเคลื่อนไหวหรือว่าการทำโมบายนั่นเองก็ถือว่าเป็นงานทัศนศิลป์เช่นเดียวกันจริงๆงานทัศนศิลป์กว้างมากๆลูกถ้าแปลความหมายของงานทัศนศิลป์ก็คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อความสวยงามให้เกิดความจันลงใจใช่ไหมรับรู้ถึงความงามเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มนุษย์สร้างขึ้นให้เกิดความสวยงามล้วนแต่เป็นงานทัศนศิลป์ทั้งสิ้นเลยอย่างเช่นสิ่งของที่เด็กๆใช้หลายๆอย่างใช่ไหมกล่องดินสอเป็นงานทัศนศิลป์ไหม
5: เป
0: ็นมีงานทัศนศิลป์แฝงอยู่ใช่ไหมลูกโต๊ะเก้าอี้ที่เด็กๆนั่งเป็นงานทัศนศิลป์ไหม
5: เป
0: ็นนะมีการคิดมาแล้วออกแบบมาแล้วใช่ไหมลูกล้วนแต่เป็นงานทัศนศิลป์แสดงว่างานทัศนศิลป์ใกล้ตัวไหมเนี่ย
5: ใกล้
0: อยู่ใกล้ตัวเรามากๆเลยซึ่งวันนี้งานโครงสร้างเคลื่อนไหวหรือว่าโมบายก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่อยู่ใกล้ๆตัวใช่ไหมเราสามารถพบเห็นได้รอบๆตัวของเรานั่นเองค่ะ ีนี้เรามาดูพร้อมๆกันนะก่อนอื่นดูสิ่งที่เราจะให้เรียนรู้ในวันนี้กันก่อนค่ะอย่างแรกวันนี้นะคะเด็กๆจะรู้จักกับงานโครงสร้างเคลื่อนไหวนะคะอย่างที่สองเด็กๆจะได้สร้างสรรค์งานโครงสร้างเคลื่อนไหวด้วยนะคะในวันนี้และอย่างสุดท้ายนะคะเห็นความสำคัญของงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวันเหมือนที่ครูตุลถามไปเมื่อสักครู่เลยใช่ไหมลูกงานทัศนศิลป์มีอยู่รอบๆตัวเราในชีวิตประจำวันพบเจอกันอยู่แทบทุกวันเลยทีนี้เรามารู้จักกับโมบายทบทวนความรู้ในเทอมนี้กันอีกหนึ่งครั้งนะคะสำหรับโมบายโมบายเขาบอกว่าเป็นงานโครงสร้างเคลื่อนไหวนะคะถือว่าเป็นงานรูปแบบงานประติมากรรมไหนใครรู้จักคำว่าประติมากรรมยกมือประติมากรรมลักษณะเป็นยังไง
3: เคลื่อนไหว
0: ได้ใช่ไหมประติมากรรมต้องเคลื่อนไหวได้ไหมไม่จำเป็นใช่ไหมลูกงานประติมากรรมอะปกติเวลาเราวาดเราเขียนเราวาดลงไปบนกระดาษระบายสีลงบนกระดาษเป็นงานประติมากรรมไหม
3: เป็น
0: ไม่ใช่ไม่ใช่งานประติมากรรมแต่เขาเรียกว่างานจิตกรรมเพราะว่ามีลักษณะเป็น2มิติแบนๆแต่ถ้างานประติมากรรมจะมีลักษณะเป็นกี่มิติเป็น3มิติอย่างเช่นงานอะไรงานปั้นงานแกะสลักก็ใช่งานหล่อก็ใช่ใช่ไหมรวมถึงงานโครงสร้างเคลื่อนไหวด้วยลูกเพราะลักษณะเป็น3มิติและสามารถจับต้องได้นะคะงานโครงสร้างเคลื่อนไหวหรือว่าโมบายจึงถือว่าเป็นรูปแบบงานประติมากรรมอย่างหนึ่งนะคะที่มีโครงสร้างที่บอบบางนะคะจัดสมดุล นะคะที่แกนกลางหลักนะคะที่มีวัตถุรูปร่างรูปทรงต่างๆที่ออกแบบเชื่อมติดกันกับแกนหลักเป็นเครื่องแขวนที่สามารถเคลื่อนไหวได้เพียงกระแสลมเบาๆเวลาเราเห็นโมบายเด็กๆเห็นโมบายแขวนอยู่ที่ไหนบ้าง
3: บ้าน
0: ค่ะอยู่ตรงไหนของบ้าน
3: หน้าบ
0: ้
3: าน
0: อยู่บริเวณหน้าบ้านหน้าประตูใช่ไหมลูกหรือว่าที่ขอบหน้าต่างใช่ไหมอยู่ที่หน้าต่างประตูเพื่อทำไมเวลาโมบายโดนลมพัดจะเป็นไงลูกเกิดการอะไรเกิดการแกว่งไกวหรือว่าเคลื่อนไหวเขาถึงเรียกสิ่งนี้ว่างานโครงสร้างเคลื่อนไหวหรือว่าโมบายที่สำคัญมากๆถ้าจะทำโมบายหรืองานโครงสร้างเคลื่อนไหวได้ต้องนึกถึงเรื่องของความสมดุลในใครรู้จักความสมดุลยกมือ
3: สมด
0: ุ
3: ล
0: สมดุลคืออะไร
3: การให้ทุกข้างมันเท่ากันจะ
0: ได
3: ้ไหม
0: สมดุลคือความเท่ากันแสดงว่าโมบายต้องอาศัยหลักของความเท่ากันใช่ไหมลูกสมมติว่าครูตุลมีแกนกลางอยู่ตรงกลางมีสิ่งของสองสิ่งแขวนอยู่ข้างๆข้างหนึ่งหนักข้างหนึ่งเบาสมดุลไหมเนี
3: ่
0: ยไม่สมดุลความสมดุลต้องเป็นไง
3: เท่าก
0: ัน สองข้างเท่าๆกันนะมีความสมดุล นั่นเองเพราะฉะนั้นการสร้างงานโครงสร้างเคลื่อนไหวหรือโมบายนะคะจึงจำเป็นจะต้องอาศัยหลักในเรื่องของความสมดุล นั่นเองนะคะเมื่อเรานำผลงานโครงสร้างเคลื่อนไหวหรือว่าโมบายลูกไปแขวนไว้ที่ชายคาบ้านนะแขวนที่ประตูหรือว่าหน้าต่างนะคะบริเวณที่เรามีลมพัดผ่านนะงานโครงสร้างเคลื่อนไหวหรือว่าโมบายของเราก็จะเกิดการแกว่งไกวแล้วก็เคลื่อนไหวใช่ไหมลูกแสดงว่างานโครงสร้างเคลื่อนไหวมันแกว่งไกวเองได้ไหม
3: ได
0: ้ไหมไม่ได้ใช่ไหมต้องอาศัยอะไร
3: ลม
0: ต้องอาศัยกระแสลมนะคะพัดผ่านให้เกิดการเคลื่อนไหวหรือบางทีโมบายของเราเจอมีลักษณะของวัตถุที่เป็นกระทบกันแล้วเกิดเสียงใช่ไหมเคยเห็นไหมอย่างเช่นโมบายที่เป็นโลหะใช่ไหมลูกพอกระทบกันแล้วเกิดเสียงก็จะเวลาลมพัดแกว่งไกวใช่ไหมลูกก็จะเกิดการกระทบกันแล้วก็มีเสียงนั่นเองก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่สามารถสร้างสรรค์นะคะงานโมบายหรืองานโครงสร้างเคลื่อนไหวได้เช่นเดียวกันสิ่งที่ควรคำนึงมากที่สุดในการทำงานโครงสร้างเคลื่อนไหวครูตุลบอกไปแล้วเดี๋ยวให้เด็กทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางช่วยต่อพร้อมๆกันเสียงดังฟังชัดเลยทำได้ไหม อะไรสำคัญที่สุดลูกในการทำงานโครงสร้างเคลื่อนไหว
3: ความสมด
0: ุ
3: ล
0: คือความสมดุลนั่นเองถ้าเราไม่มีความสมดุลโมบายของเราจะเป็นยังไงเนี่ย
3: ลม
0: ถ้าสมมติว่าโมบายของเราไม่มีความสมดุลโมบายของเราจะเป็นไงมันจะห้อยอยู่ได้ไหม
3: ไม
0: ่
3: ได
0: ้ไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าเป็นไงลูกพอถ้าไม่สมดุลก็จะเกิดความไม่เท่ากันใช่ไหมเพราะฉะนั้นการสร้างงานโครงสร้างเคลื่อนไหวจะต้องอาศัยหลักในความสมดุลเดี๋ยววันนี้ให้เด็กๆทำโมบายเด็กๆต้องคำนึงถึงความสมดุลด้วยนะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเลยทีนี้ก่อนที่จะไปทำงานโครงสร้างเคลื่อนไหวกันในวันนี้ครูตุลมีคำถามชวนคิดอีกแล้วถ้าเกิดว่าวันนี้เราจะทำโมบายเปลือกหอยกันแต่วันนี้เรามีเปลือกหอยไหมเนี่ย
3: ไม่มี
0: ไม่มีเราใช้อะไรแทนได้วันนี้
3: กระดา
0: เด็กๆจะแก้ไขปัญหายังไงไหนใครบอกได้อ่ะตัวแทนกลุ่มที่5บอกครูตูนหน่อยว่าเราจะทำยังไงถ้าเกิดว่าเราอยากได้โมบายเปลือกหอยมากเลยแต่วันนี้เราไม่มีเปลือกหอยลูกเราจะแก้ไขปัญหายังไงดี
6: ทำโมบายแบบอื่นค่ะ
0: ทำโมบายแบบอื่นได้ไหม
3: ได
0: ้ได้อะอาจจะได้ทำโมบายแบบอื่นได้แต่วันนี้อยากได้เป็นใบเปลือกหอยอะแต่ว่าไม่มีเปลือกหอยทำไงดีดานีย์ดานีย์ช่วยครูตุนตอบหน่อยว่าจะแก้ไขปัญหายังไงดีลูก
1: วาดภาพแทนค
0: ่ะวาดภาพแทนวาดภาพเป็นภาพอะไร
1: ภาพเปลือกหอย
0: เราสามารถวาดภาพเปลือกหอยได้แสดงว่าวัสดุถ้าไม่มีเปลือกหอยที่เป็นวัสดุธรรมชาติแล้วเราสามารถใช้กระดาษในการวาดใช่ไหมลูกเป็นวัสดุสังเคราะห์หรือวัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้นในการสร้างสรรค์งานโมบายเปลือกหอยได้เช่นกันเดี๋ยววันนี้เราจะมาสร้างสรรค์ผลงานพร้อมๆกันไหนใครอยากทำโมบายแล้วยกมือหลายคนอยากทำแล้วเชื่อว่าเด็กๆปลายทางก็น่าจะอยากทำผลงานแล้วเช่นเดียวกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวครูตุลจะให้เด็กๆนะคะสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์นะคะโมบายเปลือกหอยนะคะแต่วันนี้เราจะไม่ใช้เปลือกหอยกันเราจะใช้กระดาษในการสร้างสรรค์เพราะว่าวันนี้จะทดสอบฝีมือดูซิว่าเด็กๆระดับชั้นป.2จะมีฝีมือในการวาดภาพสวยแค่ไหนนอกจากวาดแล้วเราจะนำมาประดิษฐ์เป็นโมบายกันด้วยนะคะก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะไปดูการสาธิตนะคะมาฟังบทบาทของครูปลายทางกันก่อนค่ะสำหรับบทบาทครูปลายทางวันนี้นะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะช่วยควบคุมดูแลนักเรียนในการสร้างสรรค์ผลงานนะคะซึ่งวันนี้นะคะอาจจะมีขั้นตอนนะคะที่เยอะนะคะและมีอุปกรณ์ที่หลากหลายนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะช่วยควบคุมดูแลการทำงานของนักเรียนปลายทางด้วยนะคะนอกจากนี้อาจจะคอยให้คำแนะนำติชมระหว่างนักเรียนทำงานด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาชมการสาธิตไปพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะครูตุลก็เปลี่ยนผ้ากันเปื้อนนะคะพร้อมที่จะสาธิตให้เด็กทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ชมกันแล้วค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาสร้างสรรค์นะคะโมบายนะคะโดยการใช้กระดาษนะคะแทนเปลือกหอยนั่นเองค่ะก่อนอื่นเลยครูตุลจะแนะนำอุปกรณ์นะคะซึ่งวันนี้อุปกรณ์ค่อนข้างเยอะนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะจัดเตรียมอุปกรณ์นะคะให้พร้อมสำหรับเด็กปลายทางด้วยนะคะอย่างแรกเลยนะคะวันนี้เราจะต้องมีกระดาษนะคะในการวาดนะคะมีกระดาษแล้วก็ต้องใช้ดินสอนะคะยางรบนะคะอุปกรณ์วาดเขียนนะคะในการวาดแล้วก็สร้างสรรค์นะคะนอกจากนี้ก็มีสีนะคะในการระบายด้วยนะคะนะหลังจากที่เราวาดเสร็จแล้วนะคะเราต้องมีอุปกรณ์นะคะในการทำโมบายนะคะอย่างแรกสำคัญมากๆเลยคือเราต้องมีแกนหลักนะคะวันนี้แกนหลักของครูตุลใช้เป็นไม้นะคะไม้เสียบลูกชิ้นหรือว่าเด็กๆปลายทางคนอื่นๆนะคะอาจจะใช้เป็นตะเกียบก็ได้นะคะสามารถนำมาใช้เป็นแกนหลักได้หรือจะเป็นกิ่งไม้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะมีแกนหลักแล้วนะคะสิ่งที่เชื่อมต่อนะคะวัสดุของเรากับแกนหลักนั่นก็คือเชือกนั่นเองค่ะวันนี้ครูตุลก็ใช้เป็นเชือกไม้พรมนะคะในการนำมามัดเชื่อมต่อนะคะนอกจากแกนหลักจากแล้วก็เชือกแล้วนะคะเราก็ต้องใช้กรรไกรนะคะในการตัดกระดาษวันนี้ด้วยนะคะแต่เด็กๆปลายทางต้องระวังให้ดีนะคะใช้กรรไกรในความดูแลของครูปลายทางนะคะหรือว่าผู้ปกครองด้วยนะคะนอกจากกรรไกรแล้วก็วันนี้ต้องใช้ที่เจาะรูนะคะสำหรับการเจาะรูกระดาษนะคะเพื่อมัดร้อยเรียงนะคะโมบายของเราให้เชื่อมติดกันนั่นเองค่ะหลังจากที่เตรียมอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณจะลงมือวาดนะคะชิ้นส่วนของโมบายกันก่อนวันนี้เราทำโมบายเปลือกหอยโดยใช้กระดาษนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาวาดเปลือกหอยกันซึ่งลักษณะของเปลือกหอยก็มีหลากหลายแบบมากๆนะคะให้เด็กสามารถสร้างสรรค์ได้ตามจินตนาการเลยก่อนอื่นครูตุลก็จะใช้ดินสอในการร่างนะคะเวลาที่เราวาดชิ้นส่วนเด็กๆต้องคำนึงนะคะถึงขนาดด้วยนะคะอย่าให้เล็กแล้วก็ใหญ่เกินไปก็จะเริ่มจากการใช้ดินสอร่างเบาๆก่อนนะคะนอกจากจะสร้างสรรค์เป็นโมบายเปลือกหอยแล้วนะคะในการใช้กระดาษก็อาจจะสร้างสรรค์เป็นโมบายอื่นๆได้นะคะอยู่ที่ว่าเด็กๆอยากวาดนะคะเป็นสิ่งอะไรนะคะก็สามารถนำมาใช้สร้างสรรค์เป็นโมบายได้เช่นเดียวกันก็จะร่างชิ้นส่วนนะคะเราอาจจะต้องใช้ชิ้นส่วนในการทำโมบายนะคะหลายชิ้นนะคะก็จะร่างไว้ก่อนเลยนะคะก่อนที่จะลงสี

ด็กๆสามารถสร้างสรรค์นะคะรูปร่างของเครือคอยของเด็กๆนะคะตามจินตนาการได้เลยซึ่งลักษณะของเปลือกหอยก็มีรูปร่างหน้าตาที่แตกต่างกันออกไปนะคะสามารถนำมาสร้างสรรค์ได้นะคะตามจินตนาการนั่นเองก่อนอื่นให้เด็กร่างให้เสร็จเรียบร้อยก่อน

ที่เราใช้ดินสอในการร่างภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคุณจะตัดเส้นนะคะโดยใช้ดินสอของเราเนี่ยแหละนะคะวันนี้คุณจะไม่ใช้ปากกาตัดเส้นแต่ใช้ดินสอในการตัดเส้นเพื่อให้เห็นโครงร่างที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะเราค่อยลบเส้นล่างที่เราไม่ได้ใช้ออกนั่นเองค่ะเป็นขั้นตอนของการเก็บรายละเอียดของภาพที่เราร่างไว้นะคะในวันนี้นอกจากจะสร้างสรรค์โมบายแล้วนะคะเด็กๆก็ยังได้ฝึกการวาดภาพแล้วก็ระบายสีด้วย

จากที่เราได้เส้นหลักนะคะที่เราลากไว้แล้วนะคะเราจะลบเส้นล่างนะคะที่เราไม่ได้ใช้ออกหรือถ้าเด็กมีปากกาตัดเส้นนะคะหรือว่าสีไม้สีดำเด็กๆอาจจะนำมาตัดเส้นก็ได้นะคะเราจะลบรอยดินสอที่เราไม่ใช้ออกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่เราระบายสีนะคะเราจะระบายทับรอยดินสอถ้าเกิดว่าเราระบายสีไม่เข้มนะคะก็อาจจะทำให้เห็นรอยดินสอที่เราไม่ได้ใช้ได้นะคะหลังจากที่ร่างภาพเสร็จแล้วนะคะได้ภาพตามที่ต้องการแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาลงสีกันนะคะสีที่เราใช้วันนี้เราจะใช้เป็นสีไม้นะก็จะใช้สีไม้ในการระบายเวลาระบายสีเด็กๆก็สามารถเลือกใช้สีได้ตามจินตนาการเลยนะคะระบายให้มีสีสันนะคะสวยงามแล้วก็น่าสนใจเวลาการระบายสีไม้นะคะคุณก็จะเริ่มจากการระบายน้ำหนักที่เบาก่อนนะคะแล้วค่อยมาเก็บรายละเอียดทีหลังนะคะ

เริ่มจากการระบายน้ำหนักเบาๆนะคะแล้วค่อยๆเพิ่มน้ำหนักมือขึ้นเรื่อยๆนะคะ

0: ก็จะใช้สีในการผสมกันนะคะเพื่อเพิ่มมิติให้กับภาพด้วยนะคะทำให้ภาพดูน่าสนใจมากขึ้นนะคะเด็กๆก็สามารถเลือกคู่สีนะคะแล้วก็นำมาระบายผสมกันนะคะก็ทำให้ภาพของเราสวยงามแล้วก็น่าสนใจมากขึ้นได้ด้วยเป็นอีกหนึ่งเทคนิคสำหรับการระบายสีไม้นั่นเองค่ะระบายนะคะชิ้นส่วนให้ครบทุกชิ้นนะคะเปลือกหอยของเด็กให้ครบทุกชิ้นนะคะซึ่งจำนวนที่เราจะใช้วันนี้นะคะคุณจะวาดเปลือกหอยทั้งหมด12ชิ้นนะคะให้เด็กทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะวาดเตรียมเอาไว้ได้เลยนะคะค่อยๆระบายนะคะไปทีละส่วนฝึกการวาดภาพแล้วก็ระบายสีของเด็กๆด้วยนะคะนอกจากนี้เมื่อเสร็จแล้วเราจะมาประกอบให้เป็นโมบายนะคะหรือว่างานโครงสร้างเคลื่อนไหวนั่นเองเด็กๆต้องคำนึงนะคะถึงขนาดนะคะของเปลือกหอยของเด็กๆด้วยนะคะเพราะสำคัญมากๆสำหรับการทำงานโครงสร้างเคลื่อนไหวคือเรื่องของความสมดุลนะคะถ้าขนาดเปลือกหอยของเด็กๆนะคะมีขนาดที่ต่างกันจนเกินไปนะคะก็อาจจะทําให้โมบายของเราเนี่ยเกิดความไม่สมดุลได้นะคะมาเสร็จตัวนะคะก็ให้เด็กๆระบายนะคะเปลือกหอยชิ้นอื่นๆนะคะให้ครบนะคะทั้งหมด12ชิ้นนะคะหรือใครนะคะอยากวาดเกินมากกว่า12ชิ้นนะคะก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเด็กๆอาจจะทำให้โมบายนะคะมีความยาวมากกว่าโมบายนะคะที่คุณตูนสร้างสรรค์ในวันนี้ก็ได้ว่าตอนนี้เด็กๆต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะน่าจะกำลังเริ่มสร้างสารรค์นะคะการวาดภาพเปลือกหอยกันแล้วนะคะน่าจะมีเปลือกหอยหน้าตาน่าสนใจนะคะสีสันมากมายนะคะสวยงามแน่นอนใช่ไหมคะไม่แพ้ของคุณตูนเลยใช้สีที่มีความเข้มนะคะมาทำให้เกิดแสงเงานะคะเป็นมิติก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเป็นเทคนิคในการระบายสีไม้นะคะหรือว่าการลงน้ำหนักสีนั่นเองนะคะ
1: Thank you.
0: ให้ระบายนะคะเติมน้ำหนักไปทีละนิดนะคะสีไม้ของเราก็จะสวยงามนะคะการลงน้ำหนักเบานะคะก็จะทำให้เราไม่ปวดมือด้วยนะคะเด็กๆหลายคนนะคะอาจจะติดการระบายน้ำหนักสีที่เข้มใช่ไหมลูกเวลาระบายกดลงไปนะคะบางคนกดจนปวดมือเลยนะคะอาจจะเปลี่ยนมาใช้วิธีการลงน้ำหนักเบานะคะแล้วก็เติมนะคะชั้นของสีให้มากขึ้นเรื่อยๆนะคะระบายทับกันเรื่อยๆนะคะวิธีนี้ก็จะช่วยให้ผลงานของเราดูมีมิติแล้วก็สวยงามมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันค่ะเทคนิคการระบายสีไม้นะคะก็มีหลากหลายวิธีเลยนะคะทั้งระบายแบบเส้นตรงแนวตั้งนะคะเส้นตรงแนวเฉียงหรือว่าเส้นปัดกันนะคะเด็กๆก็สามารถนำมาปรับใช้นะคะในการสร้างสรรค์ผลงานได้นะคะสามารถตกแต่งรายละเอียดนะคะลวดลายของเปลือกหอยได้ตามจินตนาการเลยนะคะไม่จำเป็นจะต้องวาดเหมือนคุณปูนก็ได้นะลูกสามารถสร้างสรรค์ได้ตามจินตนาการของตัวเองเลยหลังจากที่เราระบายสีนะคะชิ้นส่วนของเราครบทุกชิ้นแล้วนะคะให้เด็กๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาตัดไปพร้อมๆกันนะคะในขั้นตอนการตัดนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะควบคุมดูแลเด็กๆปลายทางด้วยนะคะอย่าให้ใช้กรรไกรเพียงลำพังนะคะเนื่องจากกรรไกรนะคะเป็นสิ่งของมีคมนะคะอาจจะเกิดอันตรายได้Yeah. ึ่งนะคะเด็กๆจะต้องคำนึงถึงขนาดด้วยนะลูกอย่าวาดให้เล็กเกินไปหรือว่าใหญ่เกินไปนะคะรวมถึงขนาดที่เท่ากันของเปลือกหอยด้วยนะคะอย่าให้มีขนาดที่แตกต่างกันจนเกินไปนะคะเพราะว่าพอเราไปจัดทำโมบายแล้วนะคะอาจจะเกิดความไม่สมดุลได้นะคะเพราะฉะนั้นรบกวนครูปลายทางนะคะฝากดูผลงานของเด็กปลายทางด้วยนะคะหลังจากที่ระบายสีนะคะชิ้นส่วนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใช้กรรไกรนะคะในการตัดชิ้นส่วนกันนะคะตัดชิ้นส่วนออกมาแยกเป็นชิ้นชิ้นนะคะก่อนจะนำไปประกอบเป็นโมบายนะคะจะใช้กรรไกรค่อยๆตัดนะคะขั้นตอนนี้เด็กๆต้องระวังด้วยนะคะในการใช้กรรไกรนะคะเนื่องจากเป็นสิ่งของมีคมนะคะต้องอยู่ในความดูแลของคุณครูปลายทางนะคะหรือว่าผู้ปกครองด้วยนะคะเราจะแยกชิ้นส่วนออกมาเป็นชิ้นๆนะคะต้องค่อยๆตัดนะคะระวังด้วยนะคะ

ากที่ตัดชิ้นส่วนแยกออกมาเป็นชิ้นๆแบบนี้แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะนำชิ้นส่วนต่างๆนะคะที่เรานะคะมาเจาะรูนะคะเพื่อร้อยเชือกนะคะต่อกันนะคะคุณก็จะค่อยๆเจาะรูนะคะเปลือกหอยของคุณทีละชิ้นในขั้นตอนนี้นะคะคุณครูปลายทางอาจจะช่วยนักเรียนนะคะในการเจาะรูนะคะเปลือกหอยนะคะแต่ละชิ้นให้เด็กด้วยนะคะหลังจากที่เจาะรูเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคุณจะนำ

นะคะมามัดนะคะโดยที่เราจะเรียงนะคะชิ้นส่วนของเรานะคะเป็นเปลือกหอยห้อยลงมาแบบนี้นะคะถ้าเด็กทำครบทั้ง12ชิ้นนะคะเด็กๆจะได้ทั้งหมดนะคะ3แถวแถวละ4ชิ้นนั่นเองค่ะเราจะค่อยๆร้อยนะคะจาก

ไปมัดกับแกนของเรานั่นเองค่ะพอมัดได้1ชิ้นแล้วนะคะเราก็จะนำเชือกนะคะนำไปเชือกอีกฝั่งหนึ่งนะคะมาร้อยชิ้นที่2นะคะดูระยะห่างนะคะระหว่างชิ้นแรกนะคะให้พอเหมาะนะคะแล้วก็มัดนะคะค่อยๆมัดนะคะคุณครูปลายทางอาจจะช่วยเด็กๆปลายทางนะคะในขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะก็จะร้อยต่อไปนะคะในชิ้นที่3นะคะจนครบทั้ง4ชิ้นนะคะทำแบบนี้ทั้งหมด3เส้นด้วยกันนะคะ

ต้องระวังนะคะอย่าให้เชือกของเด็กพันกันนะคะย้ำอีกทีนึงนะคะให้เด็กดูระยะห่างให้พอเหมาะนะคะ

มัดชิ้นสุดท้ายนะคะเราจะทำแบบนี้ทั้งหมด3เส้นด้วยกันนะคะจะตัดเชือกส่วนเกินออกนะคะปล่อยเด็กได้แบบนี้นะคะทั้งหมด3เส้นแล้วนะคะเส้นละ4ตัวนะคะให้เด็กนำปลายเชือกด้านบนนะคะไปมัดกับแกนกลางนะคะที่เป็นไม้แกนกลางนะคะซึ่งในวันนี้เราคุณลุงก็ทำตัวอย่างนะคะของผลงานที่สำเร็จมาให้เด็กๆได้ชมกันด้วยนะคะหลังจากที่เรามัดนะคะเป็นเส้นแบบนี้แล้วนะคะเราจะใช้เชือกของเรานะคะมัดติดกับแกนกลางนะคะที่เป็นไม้ที่เราเตรียมไว้นะคะทั้งหมด3เส้นนะคะพอเสร็จแล้วเด็กๆอาจจะนำลูกปัดนะคะมาถ่วงในด้านล่างนะคะแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เด็กจัดหาสมดุล นะคะดูความสมดุลของทั้งสองฝั่งนะคะให้ทั้งสองด้านเท่ากันนั่นเองค่ะเด็กๆก็จะได้เป็นโมบายเปลือกหอยแบบนี้ที่สวยงามนะคะซึ่งสร้างสรรค์จากกระดาษนั่นเองค่ะพยายามหาความสมดุล นะคะของโมบายของเราให้ได้นะคะข้อสำคัญมากๆสำหรับการทำโมบายหรืองานโครงสร้างเคลื่อนไหวต้องอาศัยหลักในเรื่องของความสมดุล นั่นเองค่ะเท่านี้เราก็จะได้โมบายเปลือกหอยที่สร้างสรรค์จากกระดาษที่สวยงามแล้วค่ะเชื่อว่าเด็กทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะน่าจะสร้างสรรค์ได้สวยงามไม่แพ้คุณตุลแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราจะกลับไปสรุปบทเรียนพร้อมๆกันค่ะ

0: ค่ะและนี่ก็เป็นผลงานตัวอย่างนะของนักเรียนห้องต้นทางนะคะก็ตอนนี้ดาเนียใช่ไหมลูกนะดาเนียวาดชิ้นส่วนนะคะเปลือกหอยของเราได้สวยงามมากๆเลยนะคะเหลือระบายสีให้เสร็จใช่ไหมลูกแล้วเดี๋ยวเรานำมาประกอบเป็นโมบายเปลือกหอยกันนะคะเชื่อว่าเด็กๆปลายทางหลายๆคนนะคะก็น่าจะสร้างสรรค์ผลงานได้สวยงามนะคะไม่แพ้เพื่อนต้นทางแน่นอนนะคะถ้าใครยังไม่เสร็จนะคะสามารถนำกลับไปทำเป็นการบ้านนะคะหรือว่าทำนอกเวลาก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูสรุปบทเรียนไปพร้อมๆกันค่ะขอบคุณดาเนียมากลูกสำหรับการสรุปบทเรียนในวันนี้ทุกคนปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรลูกเรื่องโมบายหรือว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งว่างานโครงสร้างเคลื่อนไหวนะคะซึ่งงานโครงสร้างเคลื่อนไหวนะคะมีลักษณะเป็นงานทัศนศิลป์ไหนใครคิดว่าโมบายเป็นงานทัศนศิลป์บางยกมือไหนใครคิดว่าโมบายไม่ใช่งานทัศนศิลป์มีไหมงานทัศนศิลป์นะคะขออภัยค่ะงานโมบายนะคะหรือว่างานโครงสร้างเคลื่อนไหวนะคะก็ถือว่าเป็นงานทัศนศิลป์อีกอย่างหนึ่งนะคะที่มีวิธีการสร้างสรรค์นะคะที่แปลกออกไปนอกจากการวาดหรือว่าการปั้นนั่นเองนะคะซึ่งลักษณะของงานโครงสร้างเคลื่อนไหวนะคะก็มีรูปแบบเป็นงานประติมากรรมนะคะลักษณะเป็น3มิติสามารถจับต้องได้นะคะเคลื่อนไหวได้ด้วยกระแสลมเพียงเบาๆนะคะเพราะว่างานโครงสร้างเคลื่อนไหวนะคะต้องอาศัยหลักของความสมดุลนะคะในการสร้างสรรค์นั่นเองนะคะเชื่อว่าไม่ยากเลยนะคะเด็กๆทั้งปลายทางนะคะแล้วก็ต้นทางนะคะต้องรู้จักนะคะแล้วก็สามารถสร้างสรรค์โมบายหรือว่างานโครงสร้างเคลื่อนไหวได้อย่างแน่นอนค่ะเดี๋ยวเรามาดูบทเรียนในครั้งถัดไปพร้อมๆกันค่ะเด็กๆป.2ปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งนั่งตัวตรงยืดหลังขึ้นครั้งหน้าวันนี้รู้จักโมบายไปแล้วครั้งหน้าเราจะมาขึ้นหน่วยใหม่กันลูกเป็นหน่วยที่7ชื่อหน่วยว่าสื่อสารงานศิลป์ในเรื่องของเรื่องราวงานศิลป์นั่นเองสำหรับเรื่องราวงานศิลป์จะต้องเตรียมอะไรมาบ้างเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะฟังให้ดีนะคะครั้งหน้าเราจะได้มีอุปกรณ์นะคะในการใช้สร้างสรรค์ผลงานกันนะคะสำหรับอุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมในครั้งถัดไปนะคะฝากเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะเตรียมกระดาษวาดเขียนนะคะหรือว่าจะเตรียมเป็นสมุดวาดเขียนก็ได้นะคะนอกจากกระดาษวาดเขียนแล้วนะคะให้เตรียมดินสอสีหรือว่าสีไม้ด้วยนะคะมี2 อย่างนะคะเชื่อว่าเด็กๆปลายทางแล้วก็ต้นทางจะต้องเตรียมมาในครั้งหน้ามาสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ไปพร้อมๆกันค่ะก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะเหมือนเดิมเลยครูตูนมีภาพผลงานศิลปะประจำสัปดาห์มาฝากกันให้เดาดีกว่าว่าผลงานชิ้นนี้เด็กๆคิดว่าเขาสร้างสรรค์ด้วยวิธีอะไรไหนใครคิดว่าวาดยกมือใครคิดว่าปั้นดินน้ำมันยกมือใครคิดว่าวิธีอื่นภาพนี้ชื่อภาพว่ายามเช้าเป็นของศิลปินคนหนึ่งดังมากๆเป็นศิลปินไทยด้วยลูกชื่อว่าอาจารย์ประหยัดพงดำนะคะซึ่งการสร้างสรรค์ภาพผลงานชิ้นนี้ลูกเขาใช้วิธีการทำภาพพิมพ์แกะไม้ไม่ใช่ทั้งการวาดการปั้นแต่เป็นการทำภาพพิมพ์แสดงว่าในการทำผลงานทัศนศิลป์มีหลายวิธีไหมสามารถทำได้หลากหลายวิธีเลยนะคะเลือกให้เหมาะสมนะคะกับการสร้างสรรค์ผลงานนะคะภาพนี้ก็เป็นอีกหนึ่งภาพนะคะที่ครูตุลนำมาฝากเด็กๆนะคะให้เด็กๆชั้นป.2นะคะได้รู้จักนะคะคือภาพยามเช้านะคะของอาจารย์ประหยัดพงดำนั่นเองค่ะในครั้งหน้านะคะครูตุลจะมีภาพผลงานทัศนศิลป์เป็นภาพอะไรนะคะแล้วบทเรียนในครั้งถัดไปจะสนุกแค่ไหนนะคะฝากเด็กๆทั้งต้นทางปลายทางรวมถึงครูปลายทางนะคะติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: ทั้งหมดทำความเคารพ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เอาวันนี้ทางการจะให้มาย้ำกับพวกลูกหนี้ว่าถ้าศาลตัดสินแล้วต้องจ่ายเงินคืนตามคำพิพากษานะ
2: แล้วถ้าเกิดจ่ายไม่ไหวทำยังไงดีอ่ะ
1: ลูกหนี้ยังมีสิทธิ์อุทธรณ์ขอปรับเงื่อนไขได้ภายใน1เดือนแต่ก็ขึ้นอยู่กับเจ้าหนี้ด้วย
2: แล้วถ้าปรับเงื่อนไขมันก็ไม่มีจ่ายจริงๆอ่ะ
1: เจ้าหนี้ก็จะตามสืบทรัพย์แล้วขอยึดมาขายท่อตลาดเอาเงินมาหักหนี้แทนหรืออาจจะอายัดเงินเดือนแต่ก็ไม่ได้อายัดทั้งหมดหรอกนะเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงชีพค่าล่วงเวลาขยันจะอายัดได้ไม่เกิน 30%
3: wow.
1: และยังมีสิทธิ์ขอลดจำนวนเงินอายัดลงได้แต่ต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งของจำนวนเดิมแต่ขอเตือนเอาไว้ก่อนนะถ้าเองคิดจะโอนทรัพย์สินไปแอบไว้ถือว่ามีเจตนาซ่อนทรัพย์มีโทษถึงจำคุกเจ้านะ
2: ไม่กล้าคิดแล้วครับพ่อกำนันคุกรออยู
1: ่ถ้าอยากรู้เรื่องชัดๆก็ให้โหลดหนังสือแก้หนี้ครบจบในเล่มเดียวสแกน QR นี่เลยเล่มเดียวรู้เรื่อง

0: จังหวัดยโสธรดินแดนที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรมที่เชื่อมร้อยความเชื่อและความศรัทธาทางพระพุทธศาสนาเข้าด้วยกันชาวยโสธรจึงยังมีวิถีชีวิตที่เชื่อมโยงกับพระพุทธศาสนาตลอดมาประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธรหนึ่งในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดยโสธรที่สืบทอดกันมาอย่างช้านานเอกลักษณ์อันโดดเด่นของประเพณีนี้คือการนำผลตูมกาซึ่งพบบริเวณป่าดงมะไฟตำบลทุ่งแต้มาขุดเปลือกคว้านเนื้อนำเมล็ดข้างในออกจากนั้นนำมาแกะสลักลวดลายให้สวยงามเป็นผลไม้ท้องถิ่นที่มีเปลือกบางโปร่งแสงชาวบ้านจึงนำไปเจาะรูให้เป็นลวดลายนำเทียนหรือหลอดไฟเล็กๆสอดเข้าไปในผลตูมกาก็จะสะท้อนแสงสวยงามจากนั้นจึงนำมาบูชาพระพุทธเจ้าตามความเชื่อว่าจะเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงมายังโลกมนุษย์ในคืนวันออกพรรษาขึ้น15ค่ำเดือน11ของทุกปีเป็นการแสดงออกถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและยังเป็นการแสดงถึงความร่วมแรงร่วมใจของทุกคนในชุมชนที่ทำไฟตูมกาด้วยความศรัทธาเป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอดพระพุทธศาสนาและยังมีความเชื่อว่าแสงไฟจากตูมกาที่ส่องสว่างเปรียบเสมือนแสงจันทร์ที่ส่องนำทางชีวิตอีกด้วยพระครูปริยัติพลากรเจ้าอาวาสวัดบูรพากล่าวว่าได้ฟื้นฟูประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธรมาตั้งแต่ปี2548ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชุมชนแต่สิ่งที่เป็นข้อท้าทายคือคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจน้อยลงและคนทำตูมกาเริ่มสูงอายุกันมากขึ้น
1: มีจิตวิตกกันเยอะสภาวัฒนธรรมจังหวัดก็ถ้าหลวงพ่อไม่อยู่ใครจะมาสืบทอดประเพณีไฟตูมกานี้ไว้เราจะไปอาศัยเฉพาะองค์การและฝ่ายปกครองไม่มีพระช่วยมันก็ลำบากนะที่จะดึงพวกนี้เพราะพวกนี้มันแข่งขันในการลงทุนมันไม่ใช่การประเพณีทุกวันนี้ก็จะเราก็จะเห็นอยู่เนี่ยอาจจะได้จัดงานหมดทุกอย่างคือเราอยากให้เด็กมันมีส่วนร่วมนี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเราจะทำอย่างไรก็ยังคิดหากันอยู่ว่าปรึกษากับสภาวัฒนธรรมจังหวัดและหลายจังหวัดที่ในจังหวัดนั้นมีต้นตูมกาให้ช่วยกันรักษาไฟตูมกาเนี่ยมันจดทะเบียนไม่ได้มันจดลิขสิทธิ์ไม่ได้เหมือนกันกับงานประเพณีบุญบั้งไฟ
0: ครูอมรชัยแสนครูชำนาญการวิทยาลัยชุมชนยโสธรกล่าวว่าควรจะนำประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธรเข้าไปอยู่ในใจของคนรุ่นใหม่และปลุกความมีชีวิตชีวาให้เกิดขึ้นภายในครอบครัวผ่านประเพณีนี้ได้เช่นกัน
2: ปลุกวิญญาณเนาะหรือว่าปลุกความมีชีวิตชีวาของตูมกาเกิดขึ้นโดยเริ่มจากคนในครอบครัวซึ่งเราสามารถที่จะให้ผู้ปกครองได้เรียนรู้ร่วมกันโอเคว่าส่วนหนึ่งเนี่ยในฐานะของการเป็นครูเนาะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยการที่เด็กให้เด็กได้ซึมซับเรื่องพวกนี้อยู่บ่อยๆเช่นเราอาจจะทำเป็นหลักสูตรอย่างที่ทางพิธีกรได้พูดถึงเมื่อเช้านี้ว่าเราจะทำยังไงที่จะทำให้เรื่องเหล่านี้อยู่ในโรงเรียนอันนั้นคือคำว่าอยู่ในหัวใจเนาะพยายามให้เขาได้เห็นสิ่งเหล่านี้อยู่ทุกวันเพราะถ้าเราเห็นเราซึมซับมันจะกลายเป็นชีวิตประจำวันอาจจะมีแทรกซึมเข้าไปในรายวิชาศิลปะด้วยส่วนหนึ่งนะคะหรือเริ่มต้นที่ครอบครัวก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองเองหลายคนก็อาจจะยังไม่เคยรู้ด้วยซ้ำอันนี้คือส่วนหนึ่งของเรื่องราวของตูมกา
0: ขณะที่นางสุวารีพาผ้าห่มประธานศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตำบลทุ่งแต้กล่าวว่าตอนนี้ทุกฝ่ายพยายามหันมาให้ความสำคัญ ในการดูแลรักษาประเพณีจุดไฟตูมกาในกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้ยังคงอยู่ด้วยการไปให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจหวงแหนต่อประเพณีนี
3: ้ทั้งฝ่ายปกครองแล้วก็เทศบาลแล้วก็ทางโรงเรียนหน่วยงานราชการก็ร่วมทั้ง3โรงเรียนฝ่ายภูมิปัญญาของเราก็คือบุคลากรของเราก็คิดว่าเราพร้อมมากเพราะว่าภูมิปัญญาของเราทั้งภูมิปัญญาในการทำดั้งเดิมแล้วทางฝ่ายปกครองเขาก็พัฒนาเป็นการพัฒนาต่อยอดนะให้มันดีขึ้นให้มันสวยขึ้นก็คือเป็นการรวมจิตใจของคนในชุมชนนี่เอาให้ลูกหลานอย่างน้อยในระดับของผู้นำนี่เราได้รู้เราได้เข้าใจเราก็สามารถที่จะบอกลูกหลานบางครั้งเราอาจจะไม่ได้บอกแต่ลูกหลานมากับเราเขาเห็นเขารู้ถึงแม้ว่ามันเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทุกวันนี้เขาเห็นเขารู้เขาก็จะได้รู้ว่าอันนี้ประเพณีจุดไฟตุมกาเราก็จะมีความภูมิใจอันนี้คือสิ่งที่ทำขึ้นมา
0: ปัจจุบันไฟตุมกาไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่ทำขึ้นเพื่อเป็นพุทธบูชาในช่วงเทศกาลออกพรรษาเท่านั้นแต่ยังเป็นสิ่งที่หลอมรวมทุกคนในชุมชนเข้าไว้ด้วยกันอีกทั้งยังสามารถสร้างรายได้จากการขายผลตูมกาที่วาดลวดลายเรียบร้อยแล้วโดยคนนิยมสั่งเพื่อนำไปเป็นของประดับตกแต่งบ้านหรือร้านอาหารเพราะมีเอกลักษณ์ที่สวยงามประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธรยังจัดขึ้นในรูปแบบงานประจำปีที่มีการประกวด

ต้นตูมกาการสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตูมกาการแสดงฟ้อนไฟตูมกาเพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้และสืบทอดการทำไฟตูมกาให้ยังคงอยู่สืบไป

0: lady.
1: Good morning, class. Good morning, teachers and students who are watching on the LTV now. Welcome to our English class with me. My name is Kunat Trai Reung Sak. You can call me Teacher Bam. สวัสดีครับคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางทุกคนเลยนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางที่อยู่ในห้องเรียนแห่งนี้ด้วยครับพบกับรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ครับกับทิชปามนายคุณัทไตรเรืองศักดิ์เช่นเคยเลยนะครับแล้ววันนี้ครับทิชปามเตรียมเรื่องราวอะไรให้เด็กๆนั้นได้เรียนรู้กันเรามารับชมได้เลยครับนักเรียนครับดูที่หน้าจอได้เลยทั้งเรียนต้นทางและปลายทางวันนี้ทิชปามมีแผ่นป้ายมาให้เด็กๆได้ลองเปิดดูกันและลองทายกันดูสิครับว่าเป็นสถานที่ใดหรือว่าเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรไหนทิชปามขอให้เด็กๆลองเลือกสีหน่อยครับ
2: พ
1: ิงค์พิงค์นะโอเคพิงค
2: ์
1: เป็นสนามเกี่ยวกับอะไรเอ่ย
2: ฟ
1: ุ
2: ต
1: บอลไหนใครชอบเล่นฟุตบอลครับมีใครชอบเล่นฟุตบอลบ้างว้าวเต็มห้องเลยเพราะฉะนั้นแล้วเด็กๆครับวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับความชื่นชอบของกีฬากันความชื่นชอบของกีฬากันเด็กๆเดี๋ยวทิชปามจะเปิดให้ดูทุกภาพเลยอันนี้เป็นสนามฟุตบอลนะครับสนามฟุตบอลที่โรงเรียนของเด็กๆนั้นมีหรือเปล่าครับ
2: ม
1: ีแล้วนักเรียนปลายทางนะครับมีสนามฟุตบอลใช่ไหมครับเด็กๆอย่าลืมไปออกกำลังกายนะครับโอเคเอาละครับเด็กๆวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่อง My favorite sport one เด็กๆครับออกเสียงพร้อมๆกันเลย My favorite sport
2: My favorite sport
1: My favorite sport
2: My favorite
1: sport
2: My favorite sport
1: My favorite sport เป็นครั้งที่เท่าไหร่ครับ
2: one
1: เป็นครั้งที่1นั่นเองครับแสดงว่าวันนี้นะครับเด็กๆนั้นจะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องความชื่นชอบของกีฬานั่นเองครับเอาละครับเด็กๆเมื่อนักเด็กได้ฟังชื่อเรื่องแล้วทั้งในต้นทางและปลายทางลองตั้งจุดประสงค์การเรียนรู้หน่อยสิครับว่าวันนี้เมื่อนักเรียนเรียนเรียบร้อยแล้วนักเรียนจะทราบเกี่ยวกับอะไรบ้างนักเรียนปลายทางบอกคุณครูต้นบอกคุณครูปลายทางได้เลยนะครับนักเรียนต้นทางบอกคุณครูหน่อยครับว่าได้เลยครับใช้ไม้ได้เลยว่าเด็กๆนั้นเรียนเรื่องนี้แล้วนักเรียนจะทราบเกี่ยวกับอะไรบ้าง
3: คำศัพท์ครับ
1: คำศัพท์เกี่ยวกับอะไรเอ่ย
3: ผู้ถามตอบได้คร
1: ับ มีผู้ถามตอบได้ด้วยมีใครอีกไหมครับอยู
4: ่มีส่วนร่วมในกิจกรรมครับ
1: แน่นอนเลยครับวันนี้นะครับเด็กๆนั้นจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์นะครับและประโยคเกี่ยวกับกิจกรรมกีฬานั่นก็คือกีฬาต่างๆที่ทิชปามจะนำมาสอนเด็กๆนั่นเองครับและเด็กๆนั้นสามารถ

0: พูดถามตอบได้เกี่ยวกับกีฬานั่นเองว่ามีความชื่นชอบกีฬาอะไรวันนี้เด็กๆจะทราบแล้วครับว่าเพื่อนๆในห้องเรียนของนักเรียนนั้นทั้งต้นทางและปลายทางชื่นชอบกีฬาอะไรและชื่นชอบกีฬาอะไรมากที่สุดครับและแน่นอนเลยครับมีความตั้งใจภาคเพียรพยายามในการเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งในวันนี้นะครับเชฟปามมีทักษะมาให้เด็กๆได้เรียนเพิ่มเติมนั่นก็คือทักษะการเขียนนั่นเองเด็กๆจะได้ลองฝึกเขียนด้วยนะครับเอาละครับก่อนอื่นเลยมาดูกันเลยดีกว่าเด็กๆครับออกเสียงพร้อมกันเลยตามที่นักเรียนเห็นตอนนี
1: ้
0: sports
1: sports
0: everybody let's spell together 3 2 1
1: sports
0: what does it mean มีความหมายว่าอะไรครับกีฬานั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูกีฬาชิ้นแรกเลยโอเค what do you see in this picture students ทำไมถึงทราบว่าเป็นเทนนิสนะ
2: เป็นลูกกลมๆ
0: เด็กๆบอกว่ามีลูกกลมๆนั่นเองครับเอามาดูกันดีกว่าว่าใช่หรือไม่ถูกต้องเลยครับ everybody say tennis
1: tennis
0: let's spell together 3 2 1Very good นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางอย่าลืมสะกดออกเสียงดังๆให้เสียงดังๆเลยนะครับจะได้ฝึกการออกเสียงคำศัพท์และสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษต่อไปเลยนักเรียนคิดว่าเป็นกีฬาประเภทใด Very good Volleyball
1: Volleyball
0: Volleyball
1: Volleyball
0: Let's spell together 3 2 1Volleyball.
1: Volleyball.
0: Volleyball.
1: Volleyball. Volleyball.
0: ไม่เอาเล่นะลูกเอาลี
1: Volleyball.
0: Volleyball.
1: Volleyball.
0: Very good. Next.
1: Table tennis.
0: Very good. Table tennis.
1: Table tennis.
0: Table tennis. Everybody, let's spell together. 3 2 1Very good. Table tennis. Next. อย่าลืมเน้นเสียงให้ถูกต้องนะ Badminton.
1: Badminton.
0: Badminton.
1: Badminton.
0: Let's spell together. Badminton, very good. Next.
1: Football.
0: Football.
1: Football.
0: Let's spell together.
1: Football.
0: Very good. เรามาออกเสียงกันอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่เทนนิสไปจนถึงฟุตบอลเลย 3 2 1Very good เมื่อเด็กๆนั้นได้ทราบเกี่ยวกับคำศัพท์เกี่ยวกับกีฬาแล้วเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องอะไรเรามาชมกันเลยครับนักเรียนคิดว่าเป็นเรื่องอะไรครับประโยคนั่นเอง Very good sentence ของเรานั่นก็คือ What sport do you like What sport do you like What sport do you like
1: What sport do you like
0: ไม่เอา what ครับ what
1: what
0: sport do you like
1: what sport do you like
0: what sport do you like okay เด็กๆครับนักเรียนได้ยินประโยคนี้แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าเรายังไม่รู้เลยว่ามีความหมายว่าอย่างไรเรามาดูคำตอบกันดีกว่าว่าผู้หญิงคนนี้เขาตอบว่าอะไรนักเรียนดูภาพมีข้อมูลเกี่ยวกับกีฬาอะไรครับตอนนี้ แบดมินตัน

0: เตรียมดูนะเขาบอกว่า I like badminton
1: I like badminton.
0: นักเรียนได้ยินประโยคคำถามและคำตอบนักเรียนคิดว่าบทสนทนานี้เขาพูดถึงอะไรกันอยู
2: ่คุณเล่นกีฬา
0: สองคนนี้เขาพูดถึงอะไรครับ
2: ชอบก
0: ีฬาคุณชอบกีฬาอะไรนั่นเอง I like badminton. I like badminton. ผู้หญิงคนนี้เขาตอบว่าอะไรครับเขาชอบอะไรเอ่ยเขาชอบเล่นแบดมินตันนั่นเองโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างต่อไปเลยมาดูกันเลยดีกว่านักเรียนคิดว่าจะเป็นประโยคเดิมไหมเป็นประโยคเดิมออกเสียงหน่อยครับ 3, 2, 1
2: What's on you?
0: ยังไม่ได้ยินที่เจ้าปามขอให้กรุ๊ป1ออกเสียงประโยคนี้ดังๆ 3, 2, 1
2: What's on you?
0: กลุ่ม1มาไหมครับวันนี้ถ้ามาแล้วขอเสียงให้ดังกว่านี้หน่อยครับ 3, 2, 1
2: What sport do you like?
0: โอเค What sport do you like? แล้วกรุ๊ป2เป็นคนตอบหน่อยดูข้อมูลก่อนเป็นกีฬาประเภทใดครับ
2: Volleyball
0: เตรียมตัวตอบเลยถ้าพร้อมแล้ว 3, 2, 1
2: I like volleyball.
0: Group 2เป็นคนตั้งคำถามให้ Group 3ตอบนะ 3, 2, 1
2: What sport do you like?
0: Group 3ตอบเลยครับ
2: I like volleyball.
0: Very good. ตั้งคำถามให้ Group 4ตอบหน่อยนะ 3, 2, 1ขออีกครั้งหนึ่งครับดังกว่านี้นะ 3, 2, 1
2: What sport do you like?
0: โอเค Group 4ตอบเลยครับ 3, 2, 1
2: I like volleyball.
0: Group 4ตั้งคำถามให้ Group 5ตอบนะ 3, 2, 1
2: What sport do you like?
0: ขออีกครั้งหนึ่งครับ One more time
2: Group
0: 5ตอบเลย
2: I like volleyball
0: Very good นักเรียนต้นทางช่วยตั้งคำถามให้เพื่อนปลายทางตอบนะครับ3 2 1
2: What sport do you like
0: นักเรียนปลายทางตอบให้คุณครูปลายทางได้ยินเลยนะครับ3 2 1 Very very good เด็กๆครับเรามาออกเสียงประโยคนี้อีกครั้งหนึ่งพร้อมกัน 3 2 1ตอบดังๆเลยครับ Very good Okay Next ตั้งคำถามเดิมเดี๋ยวเรามาดูคำตอบพร้อมๆกัน 3, 2, 1 Louder please ดังกว่านี้ครับ 3, 2, 1 Very good ดูข้อมูลเป็นกีฬาประเภทใดครับเทนนิสไหนขออาสาสมัครหน่อยใครคิดว่าจะตอบได้ประโยคนี้โอเคนะดานิอา stand up please What sport do you like
3: I like tennis
0: I like tennis ถูกต้องหรือเปล่าเรามาชมกันเลย very good I like tennis very good เมื่อสักครู่นี้มีใครอยากตอบอีกนะyou stand up please
4: I like tennis.
0: อีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวชิปามถามก่อนนะ What sport do you like?
4: I like tennis.
0: หนูตั้งคำถามถามที่ชิปามกลับบ้าง
4: What
0: sport do you like?
4: What sport do you like?
0: อีกครั้งหนึ่งครับ
4: What sport do you like?
0: I like tennis too. Very good. Sit down. Thank you. Okay. เด็กๆครับฟังคำถามจากทิชปาและตอบคำถามเลยนะ What sport do you like?
2: I like tennis.
0: Very good. ต่อไปตั้งคำถามนี้พร้อมๆกันเลยครับ 3, 2, 1
2: What sport do you like?
0: ดูข้อมูลเลยเป็นอะไรเอ่ย

0: เพราะฉะนั้นแล้วคำตอบนั่นก็คือ
1: I am a
0: new baby Very good เก่งมากๆเลยเอาละครับเด็กๆไหนขอสรุปหน่อยนะครับว่าประโยคถามตอบนี้เขาถามเกี่ยวกับอะไรเอ่ย
2: ค
0: ุ
2: ณชอบเล
0: ่
2: นกีฬา
0: Very good คุณชอบเล่นคุณชอบกีฬาอะไรคุณชอบกีฬาอะไรสามารถตอบได้มากมายเลยเด็กๆนั้นใช้ประโยค I like แล้วตามด้วยชื่อกีฬานั่นเองครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับวันนี้เพราะแล้วเด็กๆรู้ไหมครับว่าวันนี้ที่จะปาล์มนั้นมีช่วง talking time มาให้เด็กๆได้ฝึกสนทนากันแต่ครั้งนี้จุดประสงค์การฝึกสนทนาในครั้งนี้คือที่ปาล์มนั้นตั้งโจทย์ให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางที่จะปาล์มอยากทราบว่าเพื่อนของนักเรียนทุกคนชอบกีฬาอะไรและเด็กๆนั้นมาเรียงลำดับว่ากีฬาประเภทใดนั้นที่เพื่อนๆในห้องเรียนชอบมากที่สุดโอเคไหมครับถ้าโอเคแล้ววันนี้นะครับ Talking Time ของเรามีกิจกรรมนั่นก็คือให้เด็กๆนั้นฝึกพูดประโยคอะไรนะครับเด็กๆWhat
1: sport กีฬา
0: Very good มาดูกัน Number 1คือกีฬาประเภทใดครับดังกว่านี้ครับ Number 2
1: Tennis
0: Number 3
1: Table tennis
0: Number 4
1: Football
0: And Number
1: 5
0: Badminton Very good เมื่อเด็กๆนั้นทราบประโยคแล้วประโยคนั้นคืออะไรนะครับเด็ก
1: ๆ What sport กีฬา
0: สมมุติว่าถ้าเป็นฟุตบอลเราจะตอบว่า
1: I like football
0: Very good เมื่อเด็กๆถามเพื่อนแล้วให้คนที่ตอบนั้นถามกลับไปเลยว่าอะไรครับ
1: What sport do you like
0: ถูกต้องเลยถ้าเป็นกีฬาประเภทนี้คือ
2: เ
0: ทนนิสงั้นตอบว่า
1: I like tennis
0: Very good เมื่อเด็กๆไปถามเพื่อนเมื่อได้คำตอบแล้วให้เพื่อนถามกลับเลยนะครับและอย่าลืมเขียนชื่อกีฬาด้วยนะครับว่ากีฬาประเภทใดที่เพื่อนๆในห้องเรียนชอบมากที่สุดให้เด็กๆไปสัมภาษณ์เพื่อนๆทุกคนเลยให้ได้มากที่สุดเลยนะครับทั้งเรียนต้นทางและปลายทางเลยกิจกรรมนี้นะครับฝากคุณครูปลายทางนะครับช่วยดูแลการทำกิจกรรมนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างที่จะให้เด็กๆนั้นได้ฝึกพูดอย่างฟรีสไตล์เลยนะครับและให้เด็กๆนั้นได้พูดประโยคนี้ด้วยครับ What sport do you like และก็ตอบด้วยว่า I like และตามด้วยกีฬานั้นๆเด็กๆพร้อมหรือยังครับ
1: พร้อม
0: Are you ready
1: Yes
0: Okay 3 2 1เริ่มเลยครับ

0: คนเลยเอาแค่ไลค์กันมาจริงๆถ้ากระต่อว่า I don't like tennis ยูสามารถตอบว่า I like football but I don't like tennis มาเราสับหน่อยโอเค What sport do you like
1: I like football
0: It's your turn ถามกลับบ้าง
1: What sport do you like?
0: I like badminton. Okay. ถามใหม่ถามใหม่ถามเพื่อนใหม
2: ่ What sport do you like? I like football.
0: Okay ถามกลับบ้างครับ
2: What sport do you like?
1: I like football.
0: Very good.ไหนนิราบำอยากฟังถามเพื่อนหน่อย
2: What sport do you like? I like handball
0: Like อะไรลูก What number? เอา number อะไรที่ชอบอย่างอื่น Number 2ก็คือ tennis I likeโอเคถามเพื่อนกลับบ้างลูก
2: What sport do you like? I like table tennis
0: โอเคอย่าลืมเก็บข้อมูลนะถามให้ดูหน่อยใครเริ่มก่อน
2: What sport do you like?
0: โอเค
2: I like football
0: Very good ถามกลับบ้างครับWhat do you like?
2: I like badminton.
0: I like badminton.
2: Badminton.
0: ถามกลับบ้างลูก
2: What sport do you like?
0: I like table tennis. Okay. มาถามหน่อย What sport do you like?
1: I like table tennis.
0: Very good. It's your turn. ถามกลับบ้าง
1: What sport do you like?
0: I like volleyball.เลยเหรอเก่งมากโอเค What sport do you like
1: I like football
0: Very good It's your turn ถามกลับบ้าง
1: What sport do you like
0: I like football

0: What sport do you like?
1: I like tennis.
0: Okay, it's your turn.
1: What sport do you like?
0: I like table tennis. What sport do you like?
1: I like volleyball.
0: Okay.
1: What sport do you like?
0: I like badminton. What sport do you like?
1: I like table tennis.
0: Very good. ถามกลับบ้างลูก
1: What sport do you like?
0: I like badminton. Okay.What sport do you like?
1: I like volleyball.
0: Okay. กลับบ้าง
1: What sport do you like?
0: I like volleyball too. ทำไมคุณชอบวอลเลย์บอลใช่ไหมพี่ตอบว่าอะไรโอเคBack to your seat. Time is up. Back to your seat. Everybody, sit properly. Sit properly. Sit properly. Sit properly. Okay. นักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับได้ทำกิจกรรมไปเรียบร้อยแล้วนั่นคือได้เดินสัมภาษณ์เพื่อนๆนะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมกันก่อนดีกว่า Sit properly Sit properly โอเคตอนนี้นะครับชิชปามจะถามต่อว่าใครที่ไปสัมภาษณ์เพื่อนๆได้มากที่สุดแต่ละกลุ่มไหนลองบอกชิชปามหน่อยครับว่าหนูไปสัมภาษณ์เพื่อนๆในห้องเรียนได้มากสุดกี่คนของกลุ่มของนักเรียนนั่นเองใช้ไมค์ได้เลยครับกลุ่ม1 stand up please โอเคหนูไปสัมภาษณ์เพื่อนๆได้กี่คนครับ
2: 17คน
0: 17คน very good เก่งมากๆเลยแล้วกีฬาประเภทใดที่เพื่อนๆในห้องเรียนชอบมากที่สุดครับ
2: ฟุตบอลครับ
0: ฟุตบอลโอเคนั่งลงก่อนกลุ่ม2
3: 21คน
0: Very good 21 21โอเคเก่งมากเลยแล้วกีฬาประเภทใดที่เพื่อนชอบมากที่สุดครับ
3: ฟุตบอล
0: ฟุตบอลโอเคกลุ่ม3ไปสัมภาษณ์เพื่อนได้กี่คนครับ
4: 13คนครับ
0: 13คนและกีฬาประเภทใดที่หนูไปสัมภาษณ์และเพื่อนชอบมากที่สุดเอ่ย
4: ฟุตบอลครับ
0: ฟุตบอล again โอเคกลุ่ม4กี่คนครับลูก
3: 21คน
0: 21คนว้าวทัพกรุ๊ป2เลยแล้วกีฬาประเภทใดที่เพื่อนๆชอบมากที่สุดครับกีฬาประเภทใดเอ่ยกีฬาประเภทใดครับที่หนูไปสัมภาษณ์แล้วเพื่อนตอบซ้ำมากที่สุดเลย
3: ฟุตบอล
0: ฟุตบอลโอเคต่อไปกรุ๊ป5
5: 23คน
0: ครับ23คนมากสุดไหมครับมากที่สุดเลยโอเคแล้วกีฬาประเภทใดที่หนูไปสัมภาษณ์แล้วเพื่อนตอบมากที่สุดครับ
5: แบดมินตัน
0: แบดมินตันว้าวโอเค everybody ตบมือ ให้กรุ๊ป5หน่อยครับได้23คนโอเคเก่งมากๆเลยแล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับไปสัมภาษณ์เพื่อนๆได้มากเท่าไหร่นะครับบอกคุณครูปลายทางได้เลยนะเอาล่ะครับขอตัวแทนกรุ๊ปที่ตอบที่เชิญปาเมื่อสักครู่นี้กรุ๊ป1 and กรุ๊ป2ออกมาเลยมาเลยครับโอเคมาเลยครับอ่ะนายที่ปาล์มถามหน่อยว่าเมื่อสักครู่นี้หนูใช้บทสนทนาใดในการถามและตอบกันไหนลองสาธิตให้เพื่อนๆปลายทางได้ดูหน่อยครับ 3 2 1
4: What sport do you like?
2: I like football.
0: Okay.
2: What do you like?
4: I like badminton.
0: Very good. อ่ะตบมือให้เพื่อนหน่อยเก่งมากๆเลย Back to your seat. Thank you.เราไป Group 3 and Group 4มาเลยครับขอตัวแทนเลยโอเคไหนลองใช้บทสนทนาเมื่อสักครู่นี้ที่หนูไปสัมภาษณ์มานะครับ 3, 2, 1
3: What sport do you like?
5: I like badminton. What sport do you like?
2: I like football
0: very good ตบมือให้เพื่อนอีกครั้งหนึ่ง back to your seat ต่อไป group 5มาเลยครับตัวแทนมาเดี๋ยวเรามาตอบถามตอบกันดีกว่า what sport do you like
2: I like football
0: very good it's your turn ถามกลับบ้างครับ
2: what sport do you like
0: I like table tennis โอเคตบมือให้เพื่อนอีกครั้งหนึ่งครับ very good เอาละครับช่วงนี้นะครับคุณครูปลายทางสามารถนำนักเรียนนะครับนักเรียนปลายทางมาลองสนทนาหน้าชั้นเรียนกันได้นะครับเพื่อที่จะฝึกความมั่นใจในการออกเสียงภาษาอังกฤษนั่นเองครับเอาละครับเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าทิชชู่ปาล์มนั้นเตรียมอะไรมาให้เด็กๆได้ทำกันเอาละครับช็อกกิ้งไทม์ของเราจบลงไปแล้วต่อไปเป็นกิจกรรมที่นักเรียนจะต้องทำใบงานนั่นเองครับใบงานของเราคือใบงานที่เท่าไหร่ครับใบงานที่16นั่นเอง What sport do you like เด็กๆครับทั้งต้นทางและปลายทางไหนลองออกลองอ่านออกเสียงคำชี้แจงให้ฟังหน่อยครับ 3 2 1เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าหน้าตาของใบงานนั้นเป็นอย่างไรหน้าตาของใบงานนั้นก็จะเป็นบทสนทนาที่มีคนนั่นเองพูดกันอยู่นั่นก็คือดูตัวอย่างได้เลยครับ for example ทิชชู่ปาล์มให้เด็กๆนั้นเป็นกีฬาประเภทใดครับที่ให้มาฟุตบอลฟุตบอลนะครับฟุตบอลคำนี้ฟุตบอลแล้วเด็กๆมีข้อมูลแล้วใช่ไหมครับมาดูกันดีกว่าว่าคนนี้

0: เขาถามว่าอะไรเอ่ย3 2 1
1: What sport do you like?
0: เด็กๆนั้นก็จะต้องตอบว่า I like football เพราะที่ปามนั้นเตรียมรูปฟุตบอลมาให้และก็มีคำศัพท์เด็กๆไม่ต้องกลัวเลยว่าหนูยังสะกดไม่ได้ค่อยๆฝึกไปนะครับที่ปามมีคำศัพท์มาให้เด็กๆแล้วลองยกตัวอย่างดูว่า number 1ที่ปามเตรียมข้อมูลอะไรไว้ให้ครับเป็นคำว่าอะไรเอ่ย
2: volleyball
0: โอเคเรามีมาแล้วนะครับว่า what sport do you like นักเรียนเพียงแค่เติมคำว่าอะไรเอ่ย
2: I like
0: ที่ปามไม่บอกนะครับว่าสะกดอย่างไรเขียนอย่างไรให้เด็กๆค้นหาแล้วก็ลองฝึกสังเกตดูนะครับว่าเราเคยเขียนไปแล้วหรือยังกิจกรรมนี้นะครับให้เด็กๆเขียนด้วยตัวบรรจงให้สวยงามเลยนะครับพร้อมที่จะทำกิจกรรมไหมครับเปิดไปหน้าที่เท่าไหร่ครับเด็กๆหน้า93หรือว่า93โอเคเปิดไปแล้วก็จะเจอใบงานนี้เลยเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยครับ

0: CSR หมดเวลาในการทำกิจกรรมใบงานที่16ของเราแล้วนะครับเด็กๆครับเดี๋ยวเราจะมาทำการเฉลยกันดีกว่ามาดูกันเลย Exercise Time ของเราเด็กๆครับประโยคนี้ถามในต้นทางและปลายทางออกเสียงพร้อมกันเลย What sport do you like? 3, 2, 1 I like football เพราะฉะนั้นแล้วเรามาดูข้อที่1กันเลยนะครับข้อที่1เด็กๆครับออกเสียงคำถามพร้อมๆกันให้ทีเชอร์หน่อยครับ3 2 1
1: What sport do you like
0: ดังกว่านี้ louder please
1: What sport do you like
0: เพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเรามีข้อมูลวอลเลย์บอลแล้วสิ่งที่เราต้องเติมก็คือ I โอเค I like ถ้าเด็กๆตอบแบบนี้ให้ติ๊กถูกได้เลยต่อไปต่อไป number 2เด็กๆยังจำคำถามได้ไหมครับว่าเขาถามว่าอะไรนะโอเคชื่อฟาร์มขอเวลาในการเขียนก่อนครับเริ่มWhat sport do you like โอเคแล้ววิธีการตอบนะครับเรามีข้อมูลคือเทนนิสและคำตอบนั้นก็คืออะไรครับ Very good I like tennisVery good เก่งมากๆเลยถ้าใครตอบแบบนี้ให้คะแนนไปได้เลยนะครับเด็กๆครับตอนนี้ให้เด็กๆนั้นทั้งต้นทางและปลายทางเก็บแบบฝึกหัดลงไปได้เลยครับและนำส่งคุณครูปลายทางเลยนะครับเราจะได้ตรวจคำตอบกันอย่างได้ถูกต้องกว่านี้นะเด็กๆครับเรากลับมาสู่ในช่วงของ Wrap upช่วงแรปอัพคือช่วงอะไรนะสรุปบทเรียนในวันนี้เด็กๆทราบอะไรกันบ้างแล้ว
1: คำศ
0: ัพท์ไหนใครลองบอกทีเชอร์หน่อยครับว่าเด็กๆนั้นบอกว่าตั้งจุดประสงค์การเรียนรู้ไว้เรื่องคำศัพท์มีใครตั้งไว้ไหมว่าจะได้รู้คำศัพท์ใช่ไหมแล้วเด็กๆรู้หรือยังรู้แล้วใช่ไหมครับสามารถทั้งบอกความหมายของคำศัพท์และออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องแล้วยังมีการสะกดคำศัพท์กันด้วยใช่ไหมครับเอาละครับเด็กๆเรามาออกเสียงคำว่า sport พร้อมกัน 3, 2, 1
1: sport
0: เริ่มเลย Very good เมื่อเด็กๆได้ทำตามจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรานั่นก็คือบอกความหมายของคำศัพท์ได้เรียบร้อยแล้วเรามาดูประโยคที่เราใช้เรียนกันในวันนี้นั่นก็คืออะไรครับจำได้ไหม
1: What's
0: Very good

0: What sport do you like? ถ้าเป็นรูปนี้ฟุตบอลเราจะตอบว่า
1: I like football.
0: Very good. เมื่อเราตอบเสร็จแล้วถามกลับไปเลยว่าอย่างไรครับ
1: What sport do you
0: like? Very good. แล้วเรามีข้อมูลแล้วตอบไปเลยครับ I like
1: tennis.
0: I like tennis. Very good. มาดูยกตัวอย่างเช่นดูตั้งคำถามให้อีกทีครับ 3 2 1เป็นข้อมูลของกีฬาประเภทนี้ใครตอบได้บ้างยกมือกันเลยเพราะฉะนั้นแล้วตอบเลยครับว่า
1: I like
0: teacher Very good แล้วครับเด็กๆไหนลองบอกทีเชอร์หน่อยครับว่าวันนี้เป็นประโยคสนทนาที่ยากหรือง่ายวันนี้เพราะฉะนั้นแล้วทั้งเรียนต้นทางและปลายทางเลยสามารถนำประโยคนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับเด็กๆนะครับสามารถนำไปพูดกับเพื่อนได้ทุกวันเลยเราจะได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษกันอย่างได้อย่างคล่องแคล่วนะครับเอาละครับเด็กๆก่อนอื่นเลยทิชปามอยากจะขออาสาสมัครหน่อยครับไหนมาลองคนขอคนไม่ซ้ำนะขอคนไม่ซ้ำขอตัวแทนกรุ๊ป1มาออกมาเลยออกมาเลือกเพื่อนในกลุ่มมา1คนแล้วกันเราจะได้ให้เพื่อนนั้นลองฝึกพูดกันมานี่เลยกรุ๊ป1ต่อไปกรุ๊ป2ขอตัวแทนหน่อยครับแล้วครับเด็กๆชิชปามนั้นอยากให้เด็กๆลองสนทนากันดูโดยใช้ประโยคที่เราเรียนมานะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลย
2: What sport do you like?
3: I like badminton.
0: Very good. ถามต่อเลยลูก
3: What sport do you like?
2: I like football.
0: Very good เก่งมากๆเลยชื่อปามขอกับback to your seat กลับไปได้เลยนะขอตัวแทนกรุ๊ป1ที่ไม่ซ้ำกันอีก1ครั้งกับกรุ๊ป2มาเลยมาเลยครับลองฝึกสนทนาดูถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลย
3: What sport do you like?
2: I like badmintonWhat sport do you like?
3: I like football.
0: Very good. กลับที่ได้เลยต่อไปขอตัวแทน Group 3 and Group 4ออกมาได้เลยครับ Very good. มาเลยจ้าโอเคถ้าพร้อมแล้ว 3, 2, 1
4: What sport do you like?
3: I like football. What sport do you like?
4: I like table tennis.
0: Very good. เก่งมากเลยไปเลือกเพื่อนมา1คนตัวแทนของกลุ่มป่ะกรุ๊ป3ขอตัวแทน1คนมาเลยกุลมาลูกมากันมาเลยฝึกพูดเยอะๆจะได้เก่งภาษาอังกฤษไปด้านนู้นถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลย
4: What sport do you like?
3: I like football.
0: โอเคถามกลับบ้าง
3: What sport do you like?
4: I like volleyball.
0: Wow, very good. เก่งมากๆเลยกลับไปได้ต่อไปขอตัวแทนกรุ๊ป5มาเลยลูกขออาสาสมัคร1คนอยู่ไหนลองสัมภาษณ์กันดิสิครับลองดูนะ 3 2 1
3: What sport do you like?
2: I like badminton. What sport do you like?
3: I like badminton.
0: โอเคชอบแบดมินตันกันทั้งคู่เลยโอเค back to your seat ล่ะครับเด็กๆครับบทสนทนานี้เป็นบทสนทนาที่อยากทราบเกี่ยวกับอะไรนะครับ
5: คุณเรียนชอบกีฬา
0: คุณชอบกีฬาอะไรเด็กๆนั้นสามารถนำไปถามเพื่อนๆได้และวิธีการตอบไม่ยากเลยว่าฉันชอบอะไรก็คือ I like แล้วก็ตามด้วยประเภทของกีฬานั้นๆนั่นเองครับเอาละครับเด็กๆบทเรียนครั้งต่อไปของเรานั่นก็คือเรื่อง My Favorite Sport 2เป็นเรื่องเกี่ยวกับกีฬาเหมือนเดิมเลยนะครับสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมนั่นก็คือใบงานที่17เรื่อง Do you like gymnastic? Do you like gymnastic? เด็กๆจะได้ทราบกีฬาประเภทใหม่ๆแล้วเด็กๆตั้งใจเรียนนะครับครั้งต่อไปล่ะครับ สำหรับวันนี้ครับหมดเวลาของวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ลงเรียบร้อยแล้วครับ I hope you enjoy our lesson and got a lot of knowledge. See you later.
3: Class ladies.

ก็ห้ามใจก็คือสิ่งแรกเลยเราจะเอามาทำอะไรมองเห็นประโยชน์สิ่งที่สองนะมันรกบ้านสิ่งที่สามเงินทองเนี่ยมันหายากถ้าเราพิจารณาให้รอบทิศนะถ้าคิดอยากได้อย่างเดียวมันก็จะเอามาแต่ถ้าคิดให้รอบทิศเราก็จะยั่งใจคิดได้นะก็คือพิจารณาอันนี้ก็มีแล้วอันนี้ก็มีแล้วซื้อมามันก็ไม่มีประโยชน์แล้วก็เงินทองกับของเนี่ยของมันหาง่ายเงินทองมันหายากกว่าเพราะนั้นต้องเก็บของที่หายากกว่าเอาไว้เจริญพร

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ตั้งแต่โมเป็นยูทูบเบอร์มาโมเมนต์ที่ทำให้โมมีความสุขมากที่สุดคือเราเป็นสื่อนึงที่ได้ช่วยเหลือคนอื่นอะได้ช่วยเหลือร้านอาหารจากร้านธรรมดาให้เขาแบบขายดีมากขึ้นอย่างคนดูที่เขาไม่เคยรู้จักร้านนี้เขาก็ได้ไปกินแล้วเขาก็แฮปปี้ว่าเฮ้ยร้านนี้อร่อยจังเลยเนี่ยคือจุดความสุขที่สุดของโมตั้งแต่ทำยูทูบมาสวัสดีค่ะชื่อธัญญาเลิศสินทวานนท์นะคะชื่อเล่นชื่อโมค่ะเป็นยูทูบเบอร์ค่ะช่องโมจิโกะเนี่ยคือผ่านมา5ปีแล้วตั้งแต่เป็นโมจิโกะยันปัจจุบันเป็นโมจิโกะคอนเทนต์ก็ถูกการปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามไลฟ์สไตล์ของโมค่ะซึ่งช่วงนี้เลยเหมือนเราเน้นเป็นด้านสายกินด้านทราเวลค่ะแล้วก็ไลฟ์สไตล์ทั่วไปกว่าจะออกมาเป็น1คลิปเนี่ยมันก็ผ่านโปรเซสเยอะแยะมากมายสมัยก่อนเนี่ยที่โมทำเองคนเดียวเนี่ยคลิปหนึ่งน่ะถ่ายชั่วโมงหนึ่งตัดต่อทำปกเนี่ยไม่เกิน5ชั่วโมงแต่พอมีทีมงานเราเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นแล้วก็ใส่ใจในการทำโปรดักชันมากขึ้นปัจจุบันคือใช้เวลาคือเกือบ1อาทิตย์กว่าจะมีคลิปวิดีโอออกมาดีๆสักคลิปหนึ่งค่ะกระบวนการเนี่ยเราก็จะเริ่มจากการที่แบบว่าเอ้ยนั่งหาคอนเทนต์ก่อนเลยว่าเราจะทำคอนเทนต์อะไรดีพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะลงถ่ายทำนะคะถ่ายทำแล้วก็จะส่งคลิปวิดีโอทั้งหมดให้ทีมตัดต่อก็ใช้เวลาประมาณ3วันประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็มานั่งดูคอนเทนต์วิดีโอด้วยกันทุกคนแล้วเราก็จะดูว่าเฮ้ยเราควรจะแก้ไขตรงไหนดีเพื่อให้คลิปมันดูสนุกสนานแล้วก็เหมาะกับคนดูที่สุดแล้วก็จะมีการแก้ไขคิดชื่อคลิปวิดีโอแล้วก็ทำปกคลิปวิดีโอแล้วก็อัปโหลดค่ะก็1อาทิตย์พอดีอันดับแรกเลยค่ะที่เราต้องคำนึงถึงนะคะเวลาทำคลิปวิดีโอก็คือคนดูนี่แหละค่ะคือเราอยากทำคลิปวิดีโอที่คนดูแล้วจะชอบมากที่สุดสนุกสนานมากที่สุดแล้วก็แน่นอนคือเขาดูแล้วเขาต้องแบบเฮ้ยอยากแชร์ให้เพื่อนๆดูต่อจริงๆแล้วโมพูดไม่ได้เลยว่าคลิปอะไรที่ทำแล้วมันจะแบบว่าได้กระแสที่ดีโมว่าเราต้องแบบค่อยๆเรียนรู้ไปด้วยตัวเองค่ะคือเราทำไปนานๆแล้วเดี๋ยวเราจะรู้เองว่าเอ้ยอย่างเงี้ยคนดูชอบ
2: สังเกตคุณลุงเป็นคนอารมณ์ดีมากร่าเริงแจ่มใสแล้วก็ยิ้มแย้ม
3: น่ารัก
2: มาเรามาชิมเมนูเด็ดกันเลยดีกว่ามา
4: โอ้ดูช้อน
1: ทุกคนโอ้ย
5: มีดีมันจะหนาว
3: ใช
1: ่สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ถ่ายในการเป็นยูทูบเบอร์นะคะตั้งแต่5ปีที่แล้วที่โมเป็นยูทูบเบอร์โมก็ใช้กล้องตัวหนึ่งที่มันสามารถฟลิปหน้าจอได้ทุกวันนี้นะคะก็ยังสามารถใช้กล้องตัวนั้นในการผลิตคอนเทนต์ได้อยู่ดีจริงๆหลักๆแล้วเราแค่มีอุปกรณ์ที่ถ่ายวิดีโอได้ซึ่งอาจจะเป็นโทรศัพท์มือถือก็ได้เหมือนกันค่ะอุปกรณ์ไม่ได้ส่งผลอะไรมากต่อการเป็นยูทูบเบอร์สิ่งที่สำคัญต่อการเป็นยูทูบเบอร์แบบไลฟ์สไตล์แบบโมนะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคอนเทนต์ค่ะหลายคนอาจจะสงสัยว่ารายได้จากยูทูบเบอร์มาจากไหนนะอันแรกเลยคือเขาเรียกว่าเป็นเหมือน AdSense เป็นเหมือนวิดีโอที่เวลาก่อนดูคลิปมันจะมีขึ้นมาคุณสามารถกดข้ามได้ภายใน5 4 3 2 1อันนี้คือรายได้อันดับ1นะคะก็คือว่า YouTube AdSense อันที่2ก็คือสปอนเซอร์คือเป็นสปอนเซอร์ของคลิปนั้นๆอันนี้คืออันที่2ส่วนอันที่3ก็น่าจะเป็นพวกพรีเซนเตอร์แล้วก็ออกงานอีเวนต์แล้วก็อันที่4อันสุดท้ายเลยคือเมอร์แชนไดส์ก็คือเราสามารถเปิดร้านค้าเปิดช็อปขายเสื้อยืดขายขนมขายอะไรอย่างนี้ของเราเองได้นี่คือวิธีการที่จะทำให้ยูทูบเบอร์มีรายได้หลักๆก็มี4ช่องทางนี้ค่ะจริงๆเทคนิคเริ่มต้นสำหรับการเป็นยูทูบเบอร์เชื่อป้าว่าตั้งแต่โมเป็นยูทูบเบอร์มาคนถามคำถามนี้กับโมเยอะมากแบบน่าจะเป็น100คนน่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดอ่ะไม่ใช่เทคนิคไม่ใช่การเกาะกระแสไม่ใช่อะไรมันคือตัวของเราเองอ่ะแค่เราบอกโอเคฉันจะลองทำดูเมื่อไหร่ที่เราแบบลองทำคลิปวิดีโอแรกแล้วอ่ะเราจะได้บทเรียนเราจะเรียนรู้จากการทำคลิปวิดีโอคลิปแรกนี่แหละว่าเราจะพัฒนาคอนเทนต์เรายังไงให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆหลังจากที่เราเริ่มกล้าที่เราจะออกมาทำแล้วก็ ทำไปเรื่อยๆแล้วทุกคนจะได้ค้นพบกับตัวตนของตัวเองไม่จำเป็นที่จะเจอตัวตนของตัวเองในคลิปที่1คลิปที่2คลิปที่3เดี๋ยวเราทำไปสักพักอ่ะเดี๋ยวเราจะรู้ตัวตนเพราะโมอ่ะก็ไม่ได้ตั้งตัวเองเลยว่าโมจะเป็นสายอะไรตั้งแต่แรกค่ะช่วงแรกๆลองผิดลองถูกไปก่อนอย่าเพิ่งกำหนดตัวเองให้ชัดเจนมากเกินไปเพราะนั่นอาจจะเป็นกรอบที่ทำให้เราอ่ะไม่หลุดไปทำคอนเทนต์อย่างอื่น

0: ักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนค่ะสำหรับวันนี้ค่ะอยู่กันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูกิตติยาพรชัยฤกษ์หรือครูฟิล์มค่ะเด็กๆคะสำหรับวันนี้ค่ะครูฟิล์มมีเรื่องที่น่าสนใจมานำเสนออีกเช่นเคยค่ะซึ่งเด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องของอะไรนั้นเราไปติดตามกันเลยค่ะซึ่งเด็กๆจะเห็นได้ว่าใช่ไหมคะในสำหรับในวันนี้ค่ะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของการตวงของแห้งค่ะซึ่งจะมีวิธีการตวงและลักษณะการตวงอย่างไรเด็กๆจะต้องคอยติดตามนะคะว่าครูฟิล์มจะนำเสนอวิธีแบบไหนค่ะก่อนอื่นเลยก่อนที่เด็กๆจะไปเริ่มเรียนรู้ใช่ไหมคะเรามาดูจุดประสงค์ของการเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้ค่ะเด็กๆจะสามารถตวงและบอกปริมาตรของของแห้งโดยใช้เครื่องมือตวงที่มีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐานได้ค่ะซึ่งเด็กๆจะเห็นว่าในวันนี้ใช่ไหมคะเด็กๆจะได้ทำการตวงและบอกปริมาตรของของแห้งค่ะโดยใช้เครื่องมือการตวงใช่ไหมคะที่มีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐานนั่นเองค่ะเอาละค่ะก่อนที่เด็กๆจะไปเริ่มเรียนรู้นะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันก่อนลูกซึ่งเด็กๆจะเห็นได้ว่าการตวงของแห้งที่พบเห็นในชีวิตประจำวันจะมีอะไรบ้างลูกเริ่มจากของแห้งเด็กๆรู้จักของแห้งไหมคะมีอะไรบ้าง
2: ข้าวสาร
1: มีอย่างเช่นข้าวสารค่ะมีอะไรอีกคะของแห้งกุ้งแห้งมีถั่วมีอะไรอีกคะพริกแห้งหรือว่าพริกป่นใช่ไหมคะมีอะไรอีกลูกเกลือนอกจากเกลือแล้วมีอะไรอีกไหมคะน้ำตาลเยอะมากเลยค่ะรสดีใช่ไหมคะผงปรุงรสต่างๆซึ่งเด็กๆจะเห็นได้ว่าของแห้งที่เด็กๆพบเจอในชีวิตประจำวันใช่ไหมคะมีมากมายเลยแล้วเด็กๆสามารถบอกได้ไหมคะว่าของแห้งแต่ละชนิดนั้นเราจะสามารถบอกปริมาตรได้อย่างไรลูกเด็กๆจะต้องใช้วิธีการอะไรเอ่ยการตวงใช่ไหมคะซึ่งเด็กๆเห็นภาพที่ครูฟิล์มยกมาให้ข้างต้นไหมลูกเด็กๆรู้จักไหมคะว่าภาพนี้เป็นภาพของอะไรเอ่ย
2: ถ
1: ั่วลิสงใช่ไหมคะถั่วลิสงทั้งเปลือกเด็กๆเคยไปซื้อไหมลูก
2: เคย
1: ใช่ไหมคะซึ่งเวลาไปซื้อใช่ไหมคะเด็กๆจะเห็นว่าพ่อค้าแม่ค้าใช้อะไรในการตวงลูก
2: แก
1: ้
2: ว
1: นอกจากแก้วแล้วมีอะไรได้อีกลูกมีอะไรคะถ้ามือใช่ไหมคะยังไม่ถูกต้องนะคะเนื่องจากมือเป็นปริมาณที่อาจจะไม่เท่าเทียมกันใช่ไหมคะไม่เท่ากันในแต่ละครั้งอาจจะเป็นถ้วยใช่ไหมคะเป็นชามนั่นเองซึ่งเครื่องตวงแต่จะต้องมีเป็นภาชนะที่เท่ากันนั่นเองซึ่งในเนตจะสังเกตเห็นได้ว่าใช่ไหมคะครูฟิล์มได้ยกตัวอย่างถั่วลิสงทั้งเปลือกมาซึ่งในเนตจะเห็นได้ว่าพ่อค้าขายถั่วต้มใช่ไหมคะใช้กระป๋องตักถั่วต้มนั่นเองซึ่งเด็กๆอาจจะเห็นพ่อค้าใช้กระป๋องใช้แก้วหรือใช้ถ้วยนั่นเองนอกจากถั่วต้มแล้วมีอะไรอีกลูกมีอะไรอีกคะลองดูภาพต่อไปค่ะภาพนี้เป็นภาพอะไรลูกบางคนบอกเป็นอะไรลูกอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับทำขนมอุปกรณ์หลักเลยวัตถุดิบหลักคืออะไรลูก
2: แป
1: ้งเยี่ยมมากเลยค่ะซึ่งเด็กๆจะเห็นได้ว่าแม่ใช่ไหมคะใช้ถ้วยตักแป้งข้าวเจ้าทำขนมนั่นเองซึ่งเด็กๆอาจจะสังเกตเห็นว่าในขั้นตอนการทำขนมเราต้องมีอัตราส่วนที่เป๊ะไหมลูกที่เป๊ะเลยใช่ไหมคะถ้าอัตราส่วนคลาดเคลื่อนจะทำให้ขนมที่เราทำนั้นรสชาติเปลี่ยนแปลงไปถูกต้องไหมคะดังนั้นจะเห็นได้ว่าในการตวงแต่ละครั้งจะใช้เครื่องมือการตวงที่มีภาชนะที่เป็นลักษณะที่เท่าๆกันนั่นเองนอกจากแม่จะใช้ถ้วยตักแป้งแล้วเด็กๆคิดว่าในภาพต่อไปเป็นอะไรลูกถั่วอะไรคะถั่วแดงในการขายถั่วแดงใช่ไหมคะบางคนบอกว่าพ่อค้าเนี่ยขายถั่วแดงโดยใช้ถ้วยตักถั่วแดงนั่นเองอาจจะใช้ช้อนถูกต้องใช้อะไรได้อีกลูก
2: ถ้วย
1: ใช้ถ้วยใช้แก้วหรือใช้กระป๋องใช่ไหมคะได้หมดเลยแต่ว่าเน้นย้ำค่ะว่าในการตวงแต่ละครั้งจะต้องใช้ภาชนะที่เป็นภาชนะเดียวกันมีขนาดเท่ากันนั่นเองเพื่อความที่ว่าจะได้ปริมาตรที่เท่ากันนั่นเองในการขายเอาละค่ะเด็กๆคะหลังจากที่เราได้ทำการพูดคุยในเรื่องของการตวงไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปค่ะครูฟิล์มจะให้เด็กๆนะคะได้ร่วมกันทำกิจกรรมกิจกรรมนั้นมีชื่อกิจกรรมว่าอะไรคะซึ่งสำหรับกิจกรรมการตวงของแห้งที่ละเอียดจะมีวิธีการทำกิจกรรมอย่างไรไปดูกันเลยค่ะซึ่งในจะเห็นได้ว่าใช่ไหมคะอุปกรณ์ค่ะมีของแห้งที่ละเอียดค่ะอย่างเช่นข้าวสารน้ำตาลทรายเมล็ดงาดำนั่นเองเน้นย้ำค่ะว่าของแห้งที่ละเอียดนะคะมีข้าวสารน้ำตาลทรายเมล็ดงาดำซึ่งโรงเรียนปลายทางสามารถเลือกใช้ได้เลยค่ะว่าจะใช้วัตถุดิบไหนในการตวงต ต่อไปค่ะจะเป็นเครื่องตวงที่มีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐานอย่างเช่นแก้วถ้วยกระป๋องแต่ครูฟิล์มเน้นย้ำค่ะว่าในการตวงทางโรงเรียนปลายทางนะคะเลือกใช้เครื่องตวงเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นค่ะเพื่อที่จะให้ปริมาตรแต่ละครั้งมีปริมาตรที่เท่ากันนั่นเองค่ะไปดูอุปกรณ์ต่อไปค่ะเป็นสันตรงค่ะอย่างเช่นไม้บรรทัดค่ะสำหรับใช้ปาดของแห้งที่ละเอียดนั่นเองหลังจากที่เด็กๆนะคะได้ทราบถึงอุปกรณ์แล้วค่ะเดี๋ยวครูฟิล์มจะสาธิตวิธีการตวงข้าวสารด้วยแก้วนั่นเองค่ะซึ่งในปลายทางมาดูกันเลยค่ะว่าจะมีวิธีการตวงข้าวสารด้วยแก้วได้อย่างไรไปดูกันเลยค่ะเอาละค่ะจากเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะครูฟิล์มเกิดนำว่าจะมาสาธิตวิธีการตวงข้าวสารให้ซึ่งในสังเกตอุปกรณ์ที่ครูฟิล์มได้เตรียมมาไว้ค่ะมีข้าวสารค่ะมีสันตรงค่ะซึ่งครูฟิล์มใช้เป็นไม้บรรทัดนั่นเองค่ะซึ่งในสังเกตใช่ไหมคะครูฟิล์มจะใช้สันตรงที่เป็นไม้บรรทัดค่ะใช้ในการปาดของแห้งที่ละเอียดนั่นเองต่อไปค่ะเครื่องตวงครูฟิล์มจะเลือกใช้แก้วค่ะซึ่งแก้วใช่ไหมคะแต่ละใบจะต้องมีขนาดที่เท่ากันนั่นเองค่ะซึ่งครูฟิล์มได้เตรียมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าจะมีวิธีการตวงอย่างไรอันดับแรกเลยใช่ไหมคะเด็กๆคะเด็กๆจะต้องมีถาดรองด้วยนะคะเพื่อให้เด็กๆนะคะรองในสิ่งที่ข้าวสารนะคะตกลงไปครูฟิล์มจะทำการตวงข้าวสารลงไปในกล่องเลยนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าวิธีการตวงข้าวสารใช่ไหมคะเด็กๆจะต้องตวงข้าวสารค่ะให้มีลักษณะพูนนั่นเองค่ะครูฟิล์มจะนำข้าวสารไปเติมนะคะซึ่งเด็กๆจะต้องให้ข้าวสารนะคะพูนแก้วนั่นเองซึ่งหลังจากพูนแก้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะในขั้นตอนต่อไปค่ะให้เด็กๆใช้สันตรงค่ะของไม้บรรทัดในการทำการปาดค่ะ1รอบซึ่งจะเห็นได้ว่าปาดให้เสมอกับขอบปากแก้วนั่นเองหลังจากนั้นใช่ไหมคะเด็กๆจะทำการตวงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะในแก้วใบที่1ภาชนะใบที่1นั่นเองจากนั้นให้เด็กๆนำไปวางไว้ด้านหน้าค่ะเพื่อที่จะรอนับว่าข้าวสารในกล่องใบนี้ค่ะจะมีปริมาตรทั้งหมดกี่แก้วเอาละค่ะเนื่องจากครูฟิล์มได้ทำการสาธิตการตวงไปให้แล้วแก้วหนึ่งใช่ไหมคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปค่ะครูฟิล์มจะหาตัวแทนนักเรียนแปะต้นทางมาช่วยครูฟิล์มตวงหนึ่งคนค่ะกลุ่มที่5มาเลยค่ะมาเลยค่ะซึ่งเดี๋ยวเพื่อนๆปลายทางมาดูกันนะคะว่าข้าวสารในกล่องนี้จะมีปริมาตรทั้งหมดกี่แก้วเอาละค่ะวันใหม่เริ่มเลยลูกซึ่งจะต้องตวงข้าวสารใช่ไหมคะวิธีการตวงให้พูนแก้วถ้าสมมุติไม่พูนใช่ไหมคะวันใหม่ก็สามารถใช้อีกมือนึงค่ะใส่ข้าวสารให้พูนได้แล้วรองลงในภาชนะที่เตรียมไว้ด้านข้างวางไว้เลยค่ะแล้วจะต้องให้มันเป็นอย่างไรลูกจะต้องให้มันพูนใช่ไหมคะเมื่อพูนแล้วทำอย่างไรคะปาดค่ะใช้สันตรงในการปาด1ครั้งค่ะซึ่งเน้นย้ำนะคะว่าในการตวงเด็กๆห้ามกระแทกหรือว่าเขย่าแก้วเด็ดขาดนะคะจะต้องให้มีปริมาตรที่เท่ากับการตวงในครั้งแรกจากนั้นจะเห็นได้ว่าได้เป็นปริมาตรกี่แก้วแล้วคะ2แก้วใช่ไหมคะแล้วข้าวสารในกล่องมีเหลือไหมลูกเหลืออยู่ใช่ไหมคะแสดงว่าเราสามารถตวงได้อีกใช่ไหมคะวันใหม่ทำการตวงเลยค่ะซึ่งวิธีในการตวงข้าวสารใช่ไหมคะจะต้องตวงให้พูนและถึงจะใช้สันตรงของไม้บรรทัดค่ะในการทำการปาดเยี่ยมมากเลยค่ะจากนั้นวางด้านหน้าเลยค่ะซึ่งเนจะเห็นได้ว่าในภาชนะรองใช่ไหมคะมีข้าวสารเหลืออยู่ครูฟิล์มจะทำการเทลงไปในกล่องเพื่อที่จะตวงในครั้งต่อไปด้วยค่ะซึ่งในสังเกตปริมาตรข้าวสารในกล่องลูกมีเหลือไหมคะเหลืออยู่เราสามารถตวงได้อีกค่ะวันใหม่ตวงเลยค่ะ

เอาละค่ะวางลงในถาดรองเลยค่ะเพิ่มข้าวสารเล็กน้อยค่ะวันใหม่ใช้สันตรงของไม้บรรทัดในการปาดให้เสมอกับขอบด้านบนเลยค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่าตอนนี้เพื่อนทำการตวงได้ทั้งหมดกี่แก้วแล้วคะ4แก้วใช่ไหมคะที่ได้สังเกตข้าวสารในกล่องค่ะมีเหลืออยู่ไหมคะมีเหลืออยู่ใช่ไหมคะเราสามารถตวงได้อีกเอาละค่ะวันใหม่ตวงเลยลูก

วางลงในถาดรองเลยค่ะจากนั้นนะคะให้เด็กๆใช้สันตรงของไม้บรรทัดการปาดให้เสมอกับขอบด้านบนของแก้วเอาละค่ะเด็กๆคะตอนนี้วางใหม่ตวงได้ทั้งหมดกี่แก้วแล้วคะกี่แก้วแล้วเอ่ย5แก้วใช่ไหมคะเด็กๆสังเกตข้าวสารในกล่องยังมีเหลืออยู่ไหมคะมีเหลืออยู่ใช่ไหมคะครูฟิล์มจะทำการเทข้าวสารที่อยู่ในถาดรองนะคะไว้ในกล่องเดียวกันจากนั้นจะให้วันใหม่ทำการตวงค่ะตวงเลยค่ะซึ่งเด็กๆจะเห็นได้ว่าใช่ไหมคะในการตวงจะต้องใช้ภาชนะที่ใช้ในการตวงนะคะเป็นภาชนะที่มีลักษณะเดียวกันมีรูปร่างเหมือนกันนะคะแล้วมีขนาดที่เท่ากันเองค่ะซึ่งเด็กๆจะเห็นได้ว่าภาชนะที่ครูฟิล์มใช้ในการตวงข้าวสารครั้งนี้ใช่ไหมคะคือแก้วนั่นเองซึ่งแก้วของครูฟิล์มที่ครูฟิล์มนำมาใช้ในการตวงใช่ไหมคะจะมีลักษณะที่ความสูงเท่ากันค่ะขนาดเท่ากันนั่นเองซึ่งเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าข้าวสารในกล่องนี้จะมีปริมาตรกี่แก้วนั่นเองค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่าเหลือข้าวสารเล็กน้อยใช่ไหมคะวันใหม่วางในถาดเลยค่ะเดี๋ยวครูฟิล์มจะช่วยเทนั่นเองซึ่งเด็กๆมาสังเกตกันค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะในกล่องค่ะครูฟิล์มได้ทำการเทข้าวสารใส่แก้วหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองซึ่งเด็กๆคะเมื่อสักครู่ในแก้วใบที่5ใช่ไหมคะวันใหม่ได้ทำการปาดยังคะยังไม่ได้ปาดใช่ไหมคะวันใหม่ปาดเลยค่ะซึ่งเมื่อปาดแล้วใช่ไหมคะเด็กๆจะเห็นได้ว่าในปริมาณในถาดที่รองใช่ไหมคะมีข้าวสารเหลือเล็กน้อยซึ่งเราสามารถปริมาณได้ค่ะว่าข้าวสารกล่องนี้มีปริมาณทั้งหมดกี่แก้วคะกี่แก้วเอ่ยเด็กๆมานับจำนวนแก้วค่ะแก้วใบที่1ใบที่2ใบที่3ใบที่4ใบที่5ใบที่6นั่นเองแสดงว่าในการตวงข้าวสารกล่องนี้มีปริมาณทั้งหมดกี่แก้วคะ6แก้วนั่นเองค่ะต้องขอบคุณน้องวันใหม่มากค่ะที่มาช่วยตวงข้าวสารให้กับเพื่อนๆปลายทางได้ดูเน้นย้ำอีก1รอบค่ะเด็กๆในการตวงของแห้งที่มีลักษณะเป็นของแห้งละเอียดใช่ไหมคะวิธีการตวงมีอย่างไรลูกเด็กๆจะต้องเขย่าได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมคะเด็กๆห้ามเขย่าหรือกระแทกภาชนะที่ใช้ในการตวงและเมื่อการตวงใช่ไหมคะเด็กๆอย่าลืมค่ะใช้สันตรงของไม้บรรทัดในการปาดให้เสมอกับขอบบนของภาชนะที่เด็กๆตวงนั่นเองซึ่งเด็กๆจะเห็นได้ว่าถ้าเรามีภาชนะที่ใช้ในการตวงหลายใบเด็กๆได้เรียนรู้ไปแล้วใช่ไหมคะให้เด็กๆทำการนับจำนวนภาชนะค่ะว่าเราตวงได้กี่ภาชนะนั่นเองดังนั้นค่ะสรุปอีกหนึ่งรอบค่ะข้าวสารกล่องนี้มีปริมาตรทั้งหมดกี่แก้วคะกี่แก้วเอ่ย6แก้วนั่นเองใช่ไหมคะเยี่ยมมากเลยค่ะเดี๋ยวเด็กๆปลายทางเราไปดูกันเลยค่ะว่าครูฟิล์มจะเตรียมวิธีการตวงแบบไหนมาให้เด็กๆได้สังเกตกันอีกค่ะไปดูกันเลยค่ะซึ่งเด็กๆจะเห็นได้ว่าจากเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะครูฟิล์มได้ทำการตวงข้าวสารค่ะด้วยแก้วซึ่งข้าวสารของครูฟิล์มนะคะเป็นของแห้งที่ละเอียดค่ะเน้นย้ำให้เด็กๆนะคะได้ใช้สันตรงในการตวงค่ะปาดให้เสมอกับขอบด้านบนของภาชนะที่ใช้ในการตวงต่อไปค่ะครูฟิล์มจะให้เด็กๆได้ทำกิจกรรมในเรื่องของอะไรลูกส่วนของการตวงของแห้งที่มีลักษณะเป็นอย่างไรลูกการตวงของแห้งที่หยาบนั่นเองซึ่งเด็กๆปลายทางมาดูกันเลยค่ะว่าจะมีวิธีการตวงอย่างไรอันดับแรกเลยเรามาดูอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะซึ่งประกอบด้วยของแห้งที่หยาบค่ะเด็กๆคะของแห้งที่หยาบใช่ไหมคะจะมีทั้งถั่วลิสงทั้งเปลือกมีถ่านกระจับแห้วเด็กๆรู้จักไม่เอ่ยของแห้งที่หยาบนั่นเองซึ่งโรงเรียนปลายทางสามารถเลือกใช้ได้เลยนะคะว่าจะเลือกใช้ของแห้งชนิดใดซึ่งเด็กๆสามารถหาได้ตามบริบทของโรงเรียนเด็กๆได้เลยค่ะอุปกรณ์ต่อไปค่ะครูฟิล์มจะใช้เครื่องตวงค่ะที่มีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐานเช่นมีแก้วถ้วยกระป๋องเน้นย้ำค่ะว่าเด็กๆจะต้องใช้เลือกใช้เครื่องตวงชนิดใดชนิดหนึ่งให้ครบทั้งตวงนั่นเองซึ่งเด็กๆจะทำการเปลี่ยนเครื่องตวงภายในการตวงครั้งนั้นไม่ได้นะคะเพราะว่าจะทำให้ปริมาตรของเราในการตวงแต่ละครั้งไม่เท่ากันนั่นเองค่ะซึ่งเด็กๆจะเห็นได้ว่าวิธีการตวงค่ะถั่วลิสงทั้งเปลือกจะมีวิธีการตวงอย่างไรครูฟิล์มได้เตรียมไว้ให้ดูเด็กๆได้ช่วยกันสังเกตแล้วค่ะเราไปช่วยกันดูกันเลยค่ะค่ะเด็กๆคะซึ่งครูฟิล์มนะคะได้เตรียมทั้งถั่วลิสงใช่ไหมคะทั้งเปลือกภาชนะที่รองในการตวงนั่นเองและเด็กๆคะสังเกตอุปกรณ์ที่ครูฟิล์มใช้ในการตวงในครั้งนี้คืออะไรลูกถ้วยนั่นเองใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าครูฟิล์มจะมีวิธีการตวงอย่างไรซึ่งเด็กๆคะถั่วลิสงทั้งเปลือกเป็นของแห้งที่มีลักษณะอย่างไรลูกหยาบหรือละเอียดคะ
หยาบใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าเราจะมีวิธีการตวงของแห้งที่หยาบอย่างไรอันดับแรกเลยใช่ไหมคะให้เด็กๆค่ะทำการตักลงไปในกล่องที่มีถั่วลิสงอยู่จากนั้นใช่ไหมคะเด็กๆจะต้องทำการตวงให้มีลักษณะที่พูนค่ะเพื่อชดเชยพื้นที่ว่างนะคะซึ่งเด็กๆจะเห็นได้ว่าใช่ไหมคะเด็กๆจะต้องตวงถั่วลิสงให้มีลักษณะพูนถ้วยนั่นเองซึ่งเด็กๆจะเห็นได้ว่าทำไมเราถึงตวงพูนถ้วยเพราะว่าเราจะไปชดเชยพื้นที่ว่างในถ้วยนั่นเองค่ะจากนั้นให้เด็กๆนับจำนวนครั้งใช่ไหมคะว่าเราตวงไปทั้งหมดกี่ครั้งตอนนี้ครั้งที่เท่าไหร่ลูกครั้งที่1ใช่ไหมคะครูฟิล์มทำการเทใส่ในอีก1ภาชนะค่ะดังนั้นค่ะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆได้สังเกตวิธีการตวงของแห้งที่หยาบแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวครูฟิล์มจะให้ตัวแทนค่ะนักเรียนต้นทาง1คนออกมาช่วยตวงให้กับเพื่อนๆปลายทางได้ดูกลุ่มที่2ค่ะมาเลย1คนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าจะมีวิธีการตวงอย่างไรและถั่วลิสงทั้งเปลือกในกล่องนี้จะมีปริมาตรทั้งหมดกี่ถ้วยพร้อมไหมคะพร้อมแล้วตวงเลยค่ะซึ่งเน้นย้ำในการตวงนะคะเด็กๆจะไม่กระแทกหรือเขย่าภาชนะที่ใช้ในการตวงเด็ดขาดค่ะซึ่งเด็กๆจะเห็นได้ว่าใช่ไหมคะในการตวงครั้งที่2เด็กๆจะต้องให้ถั่วลิสงของเราใช่ไหมคะพูนถ้วยนั่นเองเพื่อที่จะชดเชยพื้นที่ว่างที่อยู่ในถ้วยนั่นเองหลังจากนั้นเด็กๆทำการเทในภาชนะที่ครูฟิล์มเตรียมไว้รองค่ะแล้วนับตอนนี้ครั้งที่เท่าไหร่คะครั้งที่2นั่นเองค่ะและในกล่องยังมีถั่วลิสงทั้งเปลือกเหลืออยู่ไหมลูกเหลืออยู่ใช่ไหมคะแสดงว่าเราสามารถตวงได้อีกค่ะตวงเลยค่ะน้องแกนตักลงไปเลยค่ะจากนั้นค่ะใช้มือช่วยในการเติมให้เต็มถ้วยของเราเด็กๆปลายทางมาช่วยกันดูนะคะว่าถั่วลิสงทั้งเปลือกในกล่องนี้จะมีปริมาตรทั้งหมดกี่ถ้วยนั่นเองเอาละค่ะตอนนี้พูนเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะจากนั้นค่ะเทลงในภาชนะที่รองเลยตอนนี้ครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะครั้งที่3นั่นเองค่ะแล้วมีถั่วลิสงเหลืออยู่ใช่ไหมคะเราสามารถตวงได้อีกค่ะ

เอาละค่ะหลังจากที่ตวงแบบคูณเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ครั้งที่เท่าไหร่ลูกครั้งที่4นั่นเองใช่ไหมคะเทลงเลยค่ะและลองสังเกตเห็นว่าในกล่องยังมีถั่วลิสงเหลืออยู่ใช่ไหมคะเราสามารถตวงได้อีกค่ะคุณพิมช่วยตักแทงนะคะตักเลยลูก

เติมให้พูนเลยค่ะหลังจากที่ตากแบบพูนเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ครั้งที่เท่าไหร่ลูกครั้งที่5นั่นเองค่ะเทลงในภาชนะที่รองเลยค่ะซึ่งนี่เลยค่ะหลังจากที่ตวงไปทั้งหมด5ครั้งแล้วใช่ไหมคะในภาชนะยังมีถั่วลิสงเหลืออยู่ไหมลูกเหลืออยู่ใช่ไหมคะน้องแกนทำการตักเลยค่ะ

0: เอาละค่ะเด็กๆคะเด็กๆจะต้องทำการตวงให้หมดภาชนะใช่ไหมคะที่ครูฟิล์มได้เตรียมไว้ซึ่งเนื่องจากเด็กๆค่ะได้ทำการตวงแบบพูนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครั้งต่อไปเด็กๆเป็นครั้งที่เท่าไหร่เอ่ยครั้งที่เท่าไหร่คะครั้งที่6ใช่ไหมคะเอาละค่ะเทลงเลยลูกเอาละค่ะเด็กๆคะจากเมื่อสักครู่ที่เด็กๆได้ทำการตวงใช่ไหมคะซึ่งเด็กๆจะสังเกตเห็นได้ว่าถั่วลิสงทั้งเปลือกนะคะที่ครูฟิล์มได้เตรียมมาในกล่องนี้มีปริมาตรเท่าไหร่เอ่ยซึ่งเมื่อสักครู่เด็กๆได้ทำการตวงแล้วนับครั้งใช่ไหมคะนับได้ทั้งหมดกี่ครั้งคะ
1: 6คร
0: ั้
1: ง
0: กี่ครั้งเอ่ย
1: 6
0: ครั้งใช่ไหมคะซึ่งเด็กๆจะเห็นได้ว่ามีปริมาตรทั้งหมด6ถ้วยค่ะซึ่งเด็กๆคะวิธีการตวงของแห้งที่หยาบใช่ไหมคะเด็กๆจะสังเกตเห็นได้ว่าเด็กๆจะต้องตักให้พูนภาชนะใช่ไหมคะเนื่องจากจะไปชดเชยช่องว่างในภาชนะที่ได้ทำการตวงซึ่งภาชนะนั้นก็คือถ้วยนั่นเองใช่ไหมคะเด็กๆจะต้องตวงให้พูนถ้วยเพื่อที่จะไปชดเชยช่องว่างในถ้วยด้านในใช่ไหมคะซึ่งจะมีปริมาตรที่เท่ากันนั่นเองซึ่งเด็กๆจะสังเกตเห็นได้ว่าถั่วลิสงที่ครูฟิล์มได้เตรียมมามีปริมาตรทั้งหมดกี่ถ้วยคะกี่ถ้วยเอ่ย6ถ้วยนั่นเองค่ะซึ่งเด็กๆคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าครูฟิล์มจะเตรียมกิจกรรมอะไรไว้ให้เด็กๆได้ทำต้องขอบคุณน้องมีแกนมากเลยค่ะที่ออกมาช่วยครูฟิล์มตวงถั่วลิสงในครั้งนี้เราไปดูกันเลยค่ะว่าครูฟิล์มจะเตรียมสิ่งที่น่าสนใจอะไรมาให้เด็กๆนะคะได้ลองเรียนรู้ไปดูกันเลยค่ะซึ่งเด็กๆจะเห็นได้ว่าใช่ไหมคะเมื่อสักครู่ครูฟิล์มได้ทำการสาธิตการตวงอะไรไปบ้างลูกของแห้งแรกคืออะไรคะข้าวสารใช่ไหมคะเด็กๆคะข้าวสารเป็นของแห้งที่มีลักษณะอย่างไรลูกหยาบหรือละเอียดคะ
1: หยาบ
0: ข้าวสารเป็นของแห้งที่หยาบหรือละเอียดเอ่ย
1: ละเอ
0: ียดใช่ไหมคะวิธีการตวงของแห้งที่ละเอียดเด็กๆจะต้องทำอย่างไรลูก
1: น
0: ้ำแก้วนำภาชนะมาตวงแล้วใช่ไหมคะจากนั้นทำอย่างไรต่อลูกใช้สันตรงมาทำอะไรคะ
1: มาปา
0: ดเด็กๆจะต้องใช้นำสันตรงใช่ไหมคะมาปาดให้เสมอกับขอบภาชนะแล้วในการตวงครูฟิล์มถามว่าเด็กๆสามารถเขย่าหรือกระแทกภาชนะได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมคะซึ่งเด็กๆจะสังเกตเห็นได้ว่าวิธีการตวงของแห้งที่ละเอียดเด็กๆจะต้องใช้ภาชนะตวงจากนั้นเด็กๆจะใช้สันตรงค่ะใช้ไม้บรรทัดหรืออุปกรณ์อื่นๆที่เด็กๆมีในชีวิตประจำวันใช่ไหมคะทำการปาดค่ะให้เสมอขอบด้านบนของภาชนะเด็กๆนั่นเองแล้วทำการนับว่ามีปริมาตรทั้งหมดเท่าไหร่นั่นเองแล้วต่อไปค่ะครูฟิล์มได้สาธิตวิธีการตวงอะไรเอ่ยถั่วลิสงใช่ไหมคะครูฟิล์มถามว่าถั่วลิสงเป็นของแห้งลักษณะไหนลูกละเอียดหรือหยาบเลย
1: หยาบ
0: ถั่วลิสงใช่ไหมคะเป็นของแห้งที่หยาบนั่นเองดังนั้นในการตวงของแห้งที่หยาบใช่ไหมคะเด็กๆอย่าลืมค่ะว่าจะต้องให้ตวงให้พูนใช่ไหมคะเพื่อที่จะทดแทนช่องว่างภายในถ้วยหรือว่าภายในภาชนะที่เด็กๆใช้ในการตวงนั่นเองจากนั้นเด็กๆจะต้องทำอย่างไรลูกจะต้องนับใช่ไหมคะว่าตวงได้ทั้งหมดกี่ครั้งซึ่งครูว่าทั้งเด็กๆปลายทางและเด็กๆต้นทางนะคะจะสามารถตวงได้อย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นของแห้งที่ละเอียดหรือของแห้งที่หยาบนั่นเองค่ะต่อไปค่ะครูฟิล์มจะให้เด็กๆนะคะได้ทำกิจกรรมค่ะสนุกกับการตวงของแห้งค่ะทั้งแบบละเอียดและแบบหยาบนั่นเองค่ะโดยเด็กๆจะต้องทำอย่างไรบ้างไปดูกันเลยค่ะอุปกรณ์อย่างแรกเลยคุณครูปลายทางนะคะจะต้องเตรียมเครื่องตวงค่ะไม่ว่าจะเป็นถ้วยกระป๋องแก้วซึ่งเครื่องตวงนี้ใช่ไหมคะเด็กๆสามารถใช้นอกเหนือจากสิ่งที่ครูฟิล์มกล่าวมาได้เลยเน้นย้ำค่ะว่าเครื่องตวงที่เด็กๆจะนำมาใช้ในการตวงใช่ไหมคะจะต้องมีขนาดที่เท่ากันค่ะและจะต้องมีรูปร่างอย่างเดียวกันแน่นอนเลยค่ะซึ่งเด็กๆสามารถเลือกใช้อุปกรณ์ที่พบเห็นได้ในห้องเรียนได้เลยนะคะถ้าไม่มีอุปกรณ์3อย่างที่ครูฟิล์มได้กล่าวมาข้างต้นอุปกรณ์ชิ้นต่อไปค่ะจะเป็นไม้สำหรับปาดค่ะมีถาดรองค่ะและภาชนะใส่ของที่เด็กๆได้ทำการตวงแล้วนั่นเองอุปกรณ์ต่อไปค่ะจะเป็นของแห้งที่ละเอียดไม่ว่าจะเป็นข้าวสารน้ำตาลทรายหรือบางโรงเรียนเตรียมอุปกรณ์ต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นงาดำของแห้งที่ละเอียดอื่นได้เลยนะคะของแห้งที่หยาบค่ะไม่ว่าจะเป็นถั่วแดงถั่วลิสงทั้งเปลือกนั่นเองค่ะแล้วเด็กๆจะต้องทำอย่างไรไปดูขั้นตอนสำหรับการทำกิจกรรมกันเลยค่ะซึ่งในข้อที่1ค่ะจะให้นักเรียนค่ะแต่ละกลุ่มรับอุปกรณ์ชุดใดชุดหนึ่งจากคุณครูปลายทางได้เลยค่ะในข้อที่2ค่ะหลังจากที่เด็กๆได้รับอุปกรณ์ไปแล้วนั้นนะคะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มค่ะตวงของแห้งที่อยู่ในถุงที่ได้รับโดยใช้เครื่องตวงที่ได้รับนั่นเองและเมื่อตวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเด็กๆจะต้องบอกปริมาตรของแห้งค่ะที่ตวงได้และบันทึกลงในใบบันทึกกิจกรรมเดี๋ยวเรามาดูใบบันทึกกิจกรรมกันก่อนค่ะซึ่งสำหรับใบบันทึกกิจกรรมใช่ไหมคะเด็กๆจะต้องเขียนสมาชิกในกลุ่มค่ะและเด็กๆดูข้อที่1ค่ะของแห้งถุงที่เท่าไหร่ที่เด็กๆได้ และของแห้งที่เด็กๆได้ใช้ในการตวงคืออะไรเด็กๆเขียนลงไปในใบบันทึกกิจกรรมนะคะและในข้อที่2ค่ะเครื่องตวงเด็กๆได้รับเครื่องตวงแบบไหนไปไม่ว่าจะเป็นถ้วยกระป๋องใช่ไหมคะเด็กๆสามารถเขียนลงในใบบันทึกกิจกรรมได้เลยค่ะและในข้อสุดท้ายค่ะข้อที่3ผลการตวงอย่างเช่นเด็กๆบอกว่าเด็กๆได้รับข้าวสารค่ะเครื่องตวงคือถ้วยเด็กๆข้อเขียนค่ะตวงไปว่าข้าวสารนี้ที่เด็กๆได้นะคะมีปริมาตรทั้งหมดกี่ถ้วยนั่นเองเอาละค่ะเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมไม่เอ่ยใครพร้อมแล้วปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งกลุ่มไหนพร้อมแล้วปรบมือสองครั้งปรบมือสามครั้งเอาละค่ะเด็กๆปลายทางรับอุปกรณ์จากคุณครูผู้สอนแล้วทำการตวงบันทึกในใบกิจกรรมได้เลยค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาดูในกลุ่มที่5กันเลยค่ะว่าครูปิ่มได้เตรียมวัสดุอะไรมาให้เด็กๆได้ตวงค่ะกลุ่มที่5ลุกออกมาเลยค่ะมาเลยค่ะซึ่งเด็กๆปลายทางสามารถทำการตวงของนักเรียนที่คุณครูปลายทางตวงได้เลยค่ะกลุ่มที่5ค่ะมาหมดเลยค่ะลุกมาเลยทั้งกลุ่มมาเลยค่ะซึ่งจำนวนสมาชิกในกลุ่มใช่ไหมคะโรงเรียนปลายทางสามารถจัดได้ตามบริบทนักเรียนภายในห้องเรียนได้เลยค่ะกลุ่มที่5ดูสิ่งที่ครูฟิล์มได้เตรียมไว้ให้ค่ะสิ่งนี้คืออะไรเอ่ย
2: น้ำตาล
0: ทรายซึ่งน้ำตาลทรายเป็นของแห้งที่ละเอียดหรือของแห้งที่หยาบคะของแห้งที่ละเอียดดังนั้นในการตวงใช่ไหมคะเด็กๆจะต้องใช้อะไรปาดเอ่ยใช้ไม้บรรทัดหรือสันตรงปาดนะคะเอาละค่ะเด็กๆปลายทางลองมาสังเกตเพื่อนในการตวงได้เลยค่ะพร้อมไหมคะคนแรกอ่ะตวงเลยค่ะ

0: เดย์ปลายทางจะต้องสังเกตใช่ไหมคะว่าในการตวงของแห้งที่ละเอียดค่ะเดย์จะต้องตวงให้พูนใช่ไหมคะจากนั้นเดย์จะต้องใช้สันตรงปาดค่ะคุณหรือยังเอ่ยอ่ะครูฟิล์มเติมให้พูนนะคะซึ่งเดย์ต้องสังเกตนะคะในกลุ่มต่อไปที่จะได้ออกมาทำเดย์จะต้องตวงให้ถูกวิธีซึ่งเดย์จะต้องดูใช่ไหมคะว่าของแห้งที่เด็กๆได้รับเป็นของแห้งที่ละเอียดหรือของแห้งที่หยาบนั่นเองค่ะครูฟิล์มช่วยนะคะตักเลยค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่าในการตวงใช่ไหมคะเด็กๆจะต้องตวงให้พูนแก้วนั่นเองจากนั้นเด็กๆอย่าลืมค่ะใช้สันตรงค่ะในการปาดให้เสมอกับขอบภาชนะซึ่งเด็กๆจะสังเกตเห็นได้ว่าเพื่อนตวงได้ทั้งหมดกี่แก้วแล้วคะกี่แก้วแล้วเอ่ยตอนนี้เป็นแก้วใบที่เท่าไหร่คะ
1: 4
0: ค่ะเทเลยค่ะซึ่งเด็กๆสังเกตเห็นได้ว่าในภาชนะที่ครูฟิล์มเตรียมไว้ให้ยังมีน้ำตาลเหลือไหมลูกเหลืออยู่เราสามารถตวงได้อีกใช่ไหมคะเอาละค่ะคนต่อไปมาเลยค่ะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าน้ำตาลในกล่องนี้จะมีทั้งหมดกี่แก้วครูฟิล์มช่วยนะคะวางลงในถาดรองเลยค่ะซึ่งเด็กๆอย่าลืมค่ะว่าในการตวงของแห้งที่ละเอียดเด็กๆจะต้องตวงให้พูนภาชนะที่เด็กๆใช้ในการตวงใช่ไหมคะจากนั้นค่ะเด็กๆอย่าลืมค่ะใช้สันตรงของไม้บรรทัดค่ะหรือว่าใช้อุปกรณ์อื่นได้เลยในการปาดให้เสมอกับขอบภาชนะค่ะจากนั้นเทละค่ะแล้วเด็กๆคะครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่เอ่ย
1: คร
0: ั้
1: งที
0: ่5ค่ะมีน้ำตาลเหลืออยู่อีกค่ะเด็กๆสามารถตวงได้อีกครูฟิล์มช่วยเทไหมคะเทดีกว่านะคะพูนหรือยังเอ่ยยังไม่พูนใช่ไหมคะเด็กๆสามารถเติมให้พูนได้ค่ะซึ่งเด็กๆอย่าลืมนะคะจะต้องใช้ภาชนะในการรองนั่นเองเพราะว่าอาจจะมีสิ่งที่เด็กๆปาดใช่ไหมคะจะต้องมีภาชนะรองอยู่ตอนนี้ครั้งที่เท่าไหร่คะครั้งที่6ค่ะครูฟิล์มขออนุญาตเทใช่ไหมคะน้ำตาลทรายค่ะที่อยู่ในถาดรองใส่ลงในภาชนะเอาละค่ะตวงต่อเลยค่ะฟิล์มเทให้นะคะซึ่งคุณครูปลายทางนะคะสามารถดูแลเด็กๆในการทำกิจกรรมได้เลยนะคะพูนเป็นที่เรียบร้อยใช้สันไม้บรรทัดค่ะปาดเลยเยี่ยมมากเลยค่ะยังเหลืออีกไหมคะเหลืออีกใช่ไหมคะครูฟิล์มเทเลยนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าในครั้งนี้มีลักษณะที่เป็นอย่างไรลูกไม่เต็มแก้วใช่ไหมคะดังนั้นเราสามารถปริมาตรได้ค่ะปริมาณได้ประมาณได้ว่าน้ำตาลในกล่องนี้มีปริมาตรทั้งหมดกี่แก้วคะกี่แก้วเอ่ยเมื่อสักครู่7แก้วนั่นเองใช่ไหมคะเยี่ยมมากเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเราไปดูในกลุ่มต่อไปเลยค่ะว่าครูฟิล์มได้เตรียมอุปกรณ์อะไรที่ใช้ในการตวงค่ะต้องขอบคุณกลุ่มที่5มากเลยค่ะต่อไปกลุ่มที่4ค่ะเลยค่ะเอาละค่ะสำหรับกลุ่มนี้ครูฟิล์มได้เตรียมอะไรไว้ให้เด็กๆตวงลูกอะไรเอ่ยตอนนี้งาดำใช่ไหมคะซึ่งเด็กๆจะเห็นได้ว่างาดำที่ครูฟิล์มได้เตรียมไว้ให้ใช่ไหมคะโดยเครื่องตวงคืออะไรคะเครื่องตวงคือขันนั่นเองใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่ากลุ่มที่4จะตวงได้ทั้งหมดกี่ขันค่ะซึ่งงาดำเป็นของแห้งที่ละเอียดหรือหยาบคะ
1: ละ
0: เอียดใช่ไหมคะดังนั้นเด็กๆจะต้องตวงให้พูนใช่ไหมคะแล้วใช้สันตรงในการปาดค่ะ

สำหรับกลุ่มนี้สิ่งของที่ครูฟิล์มเตรียมไว้ให้เด็กๆรู้จักไหมเอ่ยอันนี้คืออะไรคะถั่วแดงเด็กๆคะถั่วแดงเป็นของแห้งที่หยาบหรือของแห้งละเอียดลูกของแห้งหยาบหรือละเอียดเอ่ยหยาบใช่ไหมคะฉะนั้นในการตวงเด็กๆจะต้องตวงแบบไหนลูกให้พูนให้พูนหรือไม่พูนจะต้องปาดไหมคะเด็กๆไม่ต้องปาดใช่ไหมคะเอาละค่ะมาดูกันเลยค่ะว่าจะมีปริมาตรทั้งหมดกี่แก้วพร้อมไหมคะเริ่มเลยค่ะ

ได้ทั้งหมดกี่แก้วกี่แก้วคะกี่แก้วเอ่ย4แก้วค่ะอ่ะไปค่ะต่อไปค่ะกลุ่มที่2ลุกมาเลยค่ะด้วยความว่องไวค่ะซึ่งเด็กๆคะในกลุ่มที่2อุปกรณ์ที่ครูฟิล์มได้เตรียมไว้ให้คืออะไรลูกคืออะไรคะถั่วลิสงใช่มั้ยคะเด็กๆคะถั่วลิสงเป็นของแห้งที่หยาบหรือละเอียดเอ่ยหยาบแสดงว่าในครั้งนี้เด็กๆจะต้องใช้ไม้ปาดมั้ยคะไม่ต้องใช้ไม้ปาดแล้วตวงที่มีลักษณะเป็นอย่างไรลูกพูนหรือไม่พูนคะพูนใช่มั้ยคะอ้าวตวงเลยค่ะ

กลุ่มนี้คืออะไรลูกถั่วใช่ไหมคะแบบหยาบหรือละเอียดคะหยาบแสดงว่าต้องตวงแบบไหนคะไม่ต้องใช้สันป่าใช่ไหมคะตวงให้พูนอ่ะตวงเลย

0: เอาละค่ะเด็กๆคะสำหรับวันนี้ค่ะในการทำกิจกรรมได้เวลาหมดลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเด็กๆปลายทางคะจากการทำกิจกรรมในครั้งนี้เด็กๆได้ตวงของแห้งที่มีลักษณะอย่างไรบ้างลูกแบบที่1คือของแห้งที่มีลักษณะเป็นอย่างไรคะละเอียดหรือหยาบคะละเอียดนั่นเองใช่ไหมคะต่อไปค่ะเด็กๆจะได้ตวงของแห้งในลักษณะของแห้งที่หยาบนั่นเองใช่ไหมคะซึ่งเด็กๆจะสังเกตเห็นได้ว่ามีกลุ่มไหนสรุปให้ได้ไหมคะลองมาฟังกลุ่มที่2ค่ะว่าลักษณะวิธีการตวงของแห้งที่ละเอียดจะมีลักษณะอย่างไรกลุ่มที่2พร้อมไหมคะว่ามาเลยค่ะซึ่งในปลายทางค่ะช่วยกันสรุปนะคะจะมีวิธีการอย่างไรในการตวงของแห้งที่ละเอียดนั่นเองค่ะตวงอย่างไรเอ่ย
1: ตักของแห้งครับแล้วก
0: ็ตักของแห้งใช่ไหมคะแล้วตักของแห้งให้พูนไหมคะ
1: ให้พูนครับ
0: หลังจากตักของแห้งพูนภาชนะแล้วทำอย่างไรต่อลูก
1: เอาไม้บรรทัดเกี่ยข้างบนครับ
0: เอาไม้บรรทัดใช่ไหมคะหรือสันตรงในการปาดให้เสมอขอบนั่นเองเยี่ยมมากเลยค่ะต้องขอบคุณกลุ่มที่2ค่ะแล้วเด็กๆคะครูพิมพ์ถามว่าวิธีการตวงของแห้งที่หยาบเด็กๆมีวิธีการตวงอย่างไรเอ่ยลองฟังกลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5จะมีวิธีการตวงของแห้งที่หยาบอย่างไรกลุ่มที่5ได้ไหมเอ่ยได้ไหมคะน้องแก้วตาค่ะน้องแก้วตาบอกเพื่อนๆปลายทางหน่อยได้ไหมคะว่าจะมีวิธีการตวงของแห้งที่หยาบได้อย่างไรตวงแบบไหนคะอันดับแรกเลยต้องตวงให้พูนไม่เอ่ย
2: พูนค่ะ
0: พอพูนแล้วทำอย่างไรต่อคะเขย่าได้ไหมคะเขย่าได้ไหมคะ
2: ไม่ได้
0: ไม่ได้แล้วต้องใช้สันปาดไหมคะ
2: ไม่ต้องค
0: ่ะไม่ต้องใช้เยอะมากเลยค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาร่วมสรุปกันอีกหนึ่งรอบค่ะซึ่งสิ่งที่เด็กๆได้เรียนรู้ไปในชั่วโมงนี้ใช่ไหมคะคือการตวงของแห้งซึ่งจะมีทั้งของแห้งที่ละเอียดและของแห้งที่หยาบค่ะเริ่มจากการตวงของแห้งที่ละเอียดค่ะให้เศษสิ่งของนะคะที่จะตวงในเครื่องตวงจนพูนแล้วใช้สัน

0: งค่ะปาดให้เสมอกับขอบของเครื่องตวง1ครั้งจากนั้นเดเดจะเห็นได้ว่าเราไม่ควรเขย่าหรือว่ากระแทกเครื่องตวงค่ะในระหว่างที่ตวงซึ่งเดเดจะเห็นได้ว่าในการตวงของแห้งที่หยาบค่ะให้ใส่สิ่งของในเครื่องตวงนะคะให้พูนแล้วโดยไม่ต้องปาดเพราะว่าเราจะได้ชดเชยนะคะช่องว่างระหว่างสิ่งของที่อยู่ในเครื่องตวงและไม่ควรเขย่าหรือว่ากระแทกเครื่องตวงในระหว่างที่ตวงเด็ดขาดหลังจากนั้นใช่ไหมคะเด็กๆคะเนื่องจากเวลาของเราค่ะได้ใกล้จะหมดลงแล้วครูพิมฝากแบบฝึกหัดค่ะ 6.25 ให้เด็กๆนำกลับไปทำเป็นการบ้านซึ่งสำหรับหน้าที่ของเด็กๆใช่ไหมคะเด็กๆจะต้องอ่านคำสั่งของแบบฝึกหัดค่ะทำแบบฝึกหัดและอย่าลืมตรวจสอบคำตอบรบกวนครูปลายทางค่ะแจกแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนหากนักเรียนมีแบบฝึกหัดอยู่ในที่ตนเองแล้วใช่ไหมคะสามารถหยิบกลับไปทำเป็นการบ้านได้ค่ะสำหรับหน้าตาของแบบฝึกหัดค่ะจะให้เด็กๆนะคะได้เขียนคำตอบลงในช่องว่างเด็กๆดูในข้อนี้ลูกสิ่งของที่ใช้ในการตวงคืออะไรคะคืออะไรเอ่ยคืออะไรคะ
1: ถ
0: ั่วแดงแล้วเครื่องตวงที่ใช้ในการตวงคืออะไรลูก
1: กระป
0: ๋องเด็กๆช่วยนับให้ได้ไหมคะว่าถั่วแดงนี้มีปริมาตรทั้งหมดกี่กระป๋องเอ่ยกี่กระป๋องคะ1กระป๋อง2กระป๋อง3กระป๋อง4กระป๋อง5กระป๋องแสดงว่าถั่วแดงนี้มีปริมาตรเท่าไหร่คะ5กระป๋องนั่นเองค่ะซึ่งครูฟิล์มฝากให้เด็กๆปลายทางนะคะนำใบฝึกหัดกลับไปทำเป็นการบ้านค่ะแล้วนำกลับมาให้กับคุณครูปลายทางค่ะได้ตรวจสอบความถูกต้องเนื่องจากเวลาของเราได้หมดลงไปแล้วค่ะเด็กๆคะสำหรับในชั่วโมงต่อไปค่ะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของการเปรียบเทียบและเรียงลำดับปริมาตรของของแห้งนั่นเองค่ะโดยสิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียมนะคะมีถั่วเขียวมีสาคูค่ะและเครื่องที่ใช้ในการตวงใช่ไหมคะใช้กระป๋องค่ะและเด็กๆคะในกิจกรรมในครั้งต่อไปค่ะมีการใช้ใบบันทึกกิจกรรมและแบบฝึกหัด 6.25 ด้วยค่ะโดยเด็กๆคะใบกิจกรรมและแบบฝึกหัดสามารถดาวน์โหลดได้ที่ไหนคะ

0: ปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดใบกิจกรรมและแบบฝึกหัดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะวันนี้เวลาได้หมดลงไปแล้วค่ะครูฟิล์มต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ประเพณีแห่ปราสาทผึ้งเป็นประเพณีสำคัญของชาวสกลนครที่นิยมทำกันในช่วงออกพรรษาของทุกปีการแห่ปราสาทผึ้งยังเป็นการสะท้อนถึงความเชื่อของชาวอีสานที่เชื่อว่าอานิสงส์ของการ

ายต้นผึ้งให้แก่ผู้ล่วงลับในงานแจกข้าวงานทำบุญให้ผู้ตายที่ถือเป็นบุญกุศลสูงส่งเพื่อตั้งความปรารถนาไว้หากเกิดในภพมนุษย์ขอให้มีปราสาทราชมณเทียนอาศัยอยู่ด้วยความมั่งมีสีสุขถ้าเกิดในสวรรค์ขอให้มีปราสาทอันสวยงามมีนางฟ้าแวดล้อมเป็นบริวารจำนวนมากเพื่อรวมพลังสามัคคีทำบุญทำกุศลร่วมกันพบปะสนทนาร่วมกันฉันพี่น้อง

0: การทำปราสาทผึ้งนั้นมีกระบวนการรังสรรค์ที่ซับซ้อนเริ่มจากการออกแบบโครงสร้างด้วยไม้แกะแบบลายด้วยดินน้ำมันหรือดินเหนียวขึ้นมาก่อนจากนั้นสร้างเป็นแบบพิมพ์ออกมาแล้วนำขี้ผึ้งที่ต้มรอไว้มาใส่ในแม่พิมพ์เพื่อหล่อให้เป็นรูปร่างเมื่อหล่อเสร็จแล้วจะแกะขี้ผึ้งออกมาจากพิมพ์ตกแต่งด้วยการเก็บรายละเอียดจากนั้นนำขึ้นโครงปราสาทผึ้งโดยใช้กาวหรือขี้ผึ้งเหนียวมาติดปะในส่วนต่างๆให้มีความสวยงามนายวรพจน์ชมพูราชหัวหน้าช่างปราสาทผึ้งวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารกล่าวว่าปราสาทผึ้งในยุคปัจจุบันถือเป็นปราสาทผึ้งประยุกต์ได้แรงบันดาลใจมาจากพระบรมมหาราชวังซึ่งรูปแบบในการทำปราสาทจะปรับเปลี่ยนในแต่ละปีรวมถึงการเก็บรายละเอียดของปราสาทผึ้งที่ดีทำให้กลายเป็นเอกลักษณ์ความโดดเด่นที่ไม่เหมือนในจังหวัดใด
1: คือการหล่อนี้ต้องใช้เวลาตัวนึงนี่ต้องประมาณ30นาทีถึงจะแห้งพอหลังจากแห้งเรียบร้อยแล้วนะครับต้องให้มันแข็งตัวเซตตัวแล้วเราถึงจะได้ไปลอกแม่พิมพ์หมอกสำหรับลายต่อไปนะครับจะเป็นลายบัวนะครับเป็นบัวคว่ำนะครับใช้ติดในฐานของปราสาทผึ้งนะครับปราสาทผึ้งของวัดพระธาตุกว้างจะประมาณ4เมตร20ความยาวคือ11เมตรใช้ผึ้งประมาณ3ตันหรือ 3,000 กิโลก็ปรับเปลี่ยนทุกปีนะครับเพิ่มทุกปีก็มีลายบัวคว่ำบัวหงายลายบัวกีบขนุนก็มีหลายลายนะครับที่นั้นแล้วก็มีตัวที่ใช้ค้ำฐานนะครับจะเป็นรูปของคุดจับนาคก็จำลองมาจากที่นั่นครับในฐานของวิหารที่พระโบสถ์วัดพระแก้วบางครั้งก็ปรับเปลี่ยนตัวจับอาจจะไม่ใช้คุดก็ใช้เป็นยักษ์หรือเป็นทศกัณฐ์เราก็ปรับเปลี่ยนก็มีเทพนมอีกที่ใช้คำฐานและส่วนประกอบก็มีลายหางเกินนะครับที่ติดในมุมของฐานปราสาทผึ้งคือหลังจากเราหล่อเสร็จเรียบร้อยนะครับลอกออกมาเรียบร้อยเราก็จะมาตกแต่งให้มันเรียบร้อยสวยงามแล้วจะเอาขึ้นไปประกอบที่ฐานปราสาทผึ้งครับหลังจากเราแกะเรียบร้อยแล้วนะครับเราฉลุเรียบร้อยแล้วตกแต่งเรียบร้อยแล้วจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับคือปีนี้นะครับปราสาทผึ้งจะเป็นหลังกลางนะครับจะมีอยู่7ยอดส่วนประกอบของหลังคาก็มีช่อฟ้าใบละกาหางหงมีนาคบันคือส่วนของตัวหลังครับมีช่อฟ้าใบละกาหางหงแล้วมียอดเป็นรูปทรงมนดบนี่คือเป็นปราสาท7ยอดแล้วก็มีปราสาททิศคือปราสาทมุมอีกหลังเล็กอีก4หลัง
0: อาจารย์พจนวราภรณ์เขจรเนตรนักวิชาการและนักวิจัยสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครกล่าวว่าประเพณีปราสาทผึ้งของสกลนครนั้นจะเชื่อมโยงกับพระธาตุเชิงชุมเป็นหลักเพราะเป็นศูนย์รวมจิตใจของทุกคนในพื้นที่และยังแสดงถึงวิถีชีวิตของคนในสกลนครด้วย
2: สกลนครของเรามุ่งเน้นไปที่องค์พระธาตุเชิงชุมเป็นหลักนะครับเนื่องจากว่าเป็นศูนย์รวมใจตามความเชื่อชาวเมืองสกลนครเราเชื่อกันว่าองค์พระธาตุเชิงชุมนี่เป็นสถานที่ประทับชุมนุมรอยพุทธบาทของพระพุทธเจ้า4พระองค์วันนี้คือเสน่ห์แล้วก็เสน่ห์อีกอย่างนึงในช่วงเทศ

0: การออกพรรษาถือว่าเป็นงานที่คึกคืนอย่างหนึ่งของชาวเมืองสกลนครนะครับการแห่พระสาทพึ่งในช่วง15ค่ําเดือน11นี้ถือว่าเป็นช่วงที่ช่วงสุดท้ายก่อนที่จะลงไร่ลงนาในการเก็บเกี่ยวข้าวนะครับถือว่าเป็นส่วนสําคัญที่ชาวเมืองจัดทําพระสาทพึ่งถวายองค์พระธาตุเชิงชุมแล้วก็เป็นการบอกกล่าวองค์พระธาตุเชิงชุมว่าจะเริ่มในการเก็บเกี่ยวแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนสําคัญของชาวเมืองแล้วก็มีขบวนแห่ที่สําคัญของชาวคุ้มนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยครับเราเน้นเรื่องของความสนุกสนานแล้วก็เรื่องของบุญมาควบคู่กันนะครับแต่ละคุ้มในเมืองสกลนครก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะ
1: ดร.รัชดาพันธ์อินทรสุขสันติรองผู้อำนวยการอบัณภาษาศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครระบุว่าได้หนุนเสริมให้นักศึกษาทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับปราสาทผึ้งทั้งการออกแบบสร้างปราสาทผึ้งซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
2: เราก็จะมีเกี่ยวกับกิจกรรมนะคะให้เด็กได้มาอบรมเชิงปฏิบัติการการทำปราสาทผึ้งนะคะโดยสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรมได้เป็นเจ้าของนะคะเกี่ยวกับกิจกรรมนี้แล้วเราก็จะเชิญชวนเกี่ยวกับแต่ละคณะไม่ว่าจะเป็นบุคลากรแล้วก็นักศึกษารวมไปถึงนักเรียนในโรงเรียนวิถีธรรมที่อยู่ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้มาอบรมเชิงปฏิบัติการแล้วก็มาทำเกี่ยวกับดอกผึ้งแล้วก็มาติดปราสาทผึ้งค่ะเด็กหลายคนนะคะเด็กนักศึกษาหลายคนเป็นคนสกลนครก็จริงแต่หลายคนก็ไม่เคยมางานแห่ปราสาทผึ้งและไม่รู้จักว่าแห่ปราสาทผึ้งคืออะไรเราก็ประชาสัมพันธ์ไปตามหน่วยงานต่างๆนะคะบอกว่าเนี่ยเราจะมีเกี่ยวกับกิจกรรมการแห่ปราสาทผึ้งนะแล้วเราก็จะมีการทำปราสาทผึ้งสร้างสรรค์แล้วก็จะมีน้องๆชมรมพุทธนะคะเป็นผู้ดูแลรวมไปถึงสาขาคหกรรมนะคะที่เราจะได้ทำปราสาทผึ้งทั้งหมดอยู่สองหลังแล้วจากนั้นก็จะให้นักศึกษาที่สนใจมาดูพี่ๆเขาทำรวมถึงมาอบรมการทำดอกผึ้งแล้วก็มีส่วนร่วมในการติดเข้าไปในปราสาทผึ้งของที่เราทำโครงเอาไว้แล้วประมาณนั้นค่ะ
1: ประเพณีแห่ปราสาทผึ้งจังหวัดสกลนครถือเป็นประเพณีที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใครและเป็นหนึ่งในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ทุกฝ่ายยังเดินหน้าร่วมมือกันรักษาและส่งต่อให้กับคนรุ่นใหม่ได้รู้จักเพื่อช่วยกันสืบสานให้คงอยู่ต่อไปตราบนานเท่านาน
3: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ได้เจ้าค่ะพวกข้าเป็นเพียงทาสไม่สมควรได้รับของมีค่าเช่นนี้เจ้าค่ะ
1: รับไปเถอะถือเป็นการขอบใจที่เองทั้งสองช่วยงานข้ามาช้านานสำหรับข้าพวกเองน่ะไม่ใช่ทาสพวกเองเป็นเหมือนครอบครัว
2: คุณปู่ครับอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
3: โอ้ยเขาเลิกทาสไปตั้งแต่สมัยเนี่ยหลวงรัชกาลที่5แล้วเมฆสมัยนี้ไม่มีแล้วละ
2: อ้าวแล้วทำไมต้องเลิกด้วยล่ะครับ
3: ก็การมีทาสเป็นสัญลักษณ์ของบ้านเมืองที่ไม่เจริญชาวต่างชาติจะใช้เป็นข้ออ้างในการยึดครองประเทศเราได้อีกอย่างในหลวงรัชกาลที่5ทรงรักประชาชนมากพระองค์จึงเลิกทาสอย่างค่อยเป็นค่อยไปแถมไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
4: ไม่เสียเลือดเสียเนื้ออ
3: ืมอ้าวใครโทรมาเดี๋ยวปู่ไปรับก่อนนะอืมโอ้ยหลังไม่ค่อยดีพักนี้อืม
2: เธอจะทำอะไรอ่ะ
4: ฉันอยากรู้ว่าไม่เสียเลือดเสียเนื้อคืออะไรเธอไม่อยากรู้เหรอตื่นได้แล้วเจ้าปากกาขี้เซาพาพวกฉันไปตอนที่เขาเลิกทัดกันหน่อยสิ
5: ตลาดสดสมัยรัชกาลที่5
4: ที่นี่จะมีทาสเหร
2: อนะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
6: อืมฉันนี่แหละลูกทาสลูกนี้รับรองว่าหวานฉ่ำเลยจ้า
4: น้าคะน้าเป็นลูกทาสจริงเหรอคะนี่แสดงว่าเจ้านายของน้าให้มาขายของใช่ไหมคะ
6: เปล่าหรอกฉันมาขายเองเมื่อก่อนครอบครัวฉันเป็นหนี้สินเยอะมากพ่อกับแม่ของฉันก็เลยต้องขายตัวเองไปเป็นทาสเมื่อพ่อแม่เป็นทาสตัวฉันเองเกิดมาก็ต้องเป็นทาสด้วยแต่ในหลวงท่านเมตตามากท่านสั่งให้เลิกทาสทั่วสยามเด็กที่เกิดตั้งแต่ปีที่ท่านขึ้นครองราชโตมาจะไม่ต้องเป็นทาสเหมือนพ่อแม่แล้วฉันเนี่ยก็เป็นคนรุ่นแรกเลยนะ
2: แล้วคนอื่นๆที่เขาเกิดก่อนนะก็ต้องเป็นทาสไปตลอดชีวิตเหรอครับ
6: เปล่าเลยเพราะท่านประกาศลดค่าตัวทาสแบบนี้ก็ไถ่ตัวกันได้ง่ายขึ้นฉันก็เลยมาขายของหาเงินไปไถ่ตัวพ่อแม่นี่ยังไงล่ะ
4: ดีจังเลยนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหนูช่วยน้าขายของนะคะแตงไทยหวานๆจ้าแตงไทยหวานๆ
2: ไปเร็วเราต้องรีบไปกันแล้ว
4: เขาให้นะหาเงินไปถ่ายตัวพ่อแม่ได้ไวๆนะคะ
3: นี่ยังไงล่ะที่ต่างประเทศน่ะเขาเลิกทาสกันทีนึงมีคนตายเยอะแยะเลยนะแต่ในหลวงทรงทราบดีว่าการมีทาสนั้นเป็นธรรมเนียมบ้านเมืองมาแต่โบราณจึงทรงค่อยยกเลิกทีละเล็กละน้อยเพื่อไม่ให้มีคนต่อต้านต้องใช้เวลาหลายสิบปีเลยนะถึงจะเลิกทาสได้ทั้งหมด
7: ว้า
2: การเลิกทาสในประเทศของเราเป็นการให้อิสระกับประชาชนเพื่อไม่ให้ถูกกดขี่ต่อไปและในหลวงรัชกาลที่5ก็ทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปทำให้ไม่เกิดการต่อต้านจนสู้รบเสียเลือดเนื้อเหมือนชาติอื่นๆ

0: หรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับนี่รถรางหรือเนี่ยน้าครับออกรถได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
1: แม่เราต้องกลับแล้ว
2: พร้อมหน่อยหนู

0: ทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับคุณครูพรณภาผ่ำบนหรือว่าครูแหม่มค่ะในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2เป็นประจำเช่นเคยเลยนะคะแล้ววันนี้ค่ะเด็กๆในต้นชั่วโมงแบบนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมมาฝากทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะในกิจกรรมที่มีชื่อว่าอะไรเดี๋ยวให้เด็กๆทุกคนนะคะอ่านออกเสียงพร้อมกันค่ะ
2: ปริศนา
1: ปริศนาคำทายนะคะโดยคุณครูจะมีปริศนามาให้เดี๋ยวให้เด็กๆทั้งต้นทางและเด็กๆปลายทางแต่ละกลุ่มลองดูว่าคำตอบของปริศนานั้นคืออะไรให้เด็กๆเขียนคำตอบลงในกระดาษหรือกระดานหน้าห้องของตัวเองได้เลยนะคะกลุ่มไหนเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ยกป้ายขึ้นเดี๋ยวคุณครูจะตรวจสอบความถูกต้องนะคะเวลาที่เรารู้คำตอบแล้วเราจะเสียงดังให้กลุ่มอื่นรู้ได้ไหมคะไม่ได้เอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วประเมินหนึ่งครั้งเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาทดสอบเรียกว่าสติของเด็กๆว่าวันนี้เด็กๆมีสติหรือเปล่าเหมือนเดิมถ้าคุณครูพูดว่านักเรียนให้ปฏิบัติสิ่งนั้นแต่ถ้าคุณครูไม่ได้พูดว่านักเรียนเด็กๆจะทำได้ไหมคะไม่ได้เดี๋ยวลองดูกันค่ะนักเรียนนำมือจับผมไหล่มีสติเก่งมากค่ะนักเรียนนำมือลงค่ะมีคนช้านะคะมีคนช้าเดี๋ยวโดนลงโทษด้วยนักเรียนจับที่ผ้าพันคอของตัวเองค่ะยืนขึ้นมีบางคนเรียกว่าเหมือนกับเป็นเส้นกระตุกเลยใช่ไหมคะน้องปณิดาเหมือนอย่างนี้เลยนะคะเอาละค่ะต่อไปจับมือซ้ายนักเรียนจับมือซ้ายจับมือซ้ายค่ะนำมือขวามาจับที่มือซ้ายน้องต้นหอมรู้จักน้องข้าวหอมรู้จักมือไหมคะมืออยู่ตรงไหนเอ่ยจับเวลาเราจับเราจะจับแบบนี้นะคะต่อมานักเรียนทำอะไรดีคะนักเรียนยืนขึ้นเต้นเพลงไก่ย่าง3 4มีคนโหลดมีน้องจันจ้ามีน้องกมลรัตน์และมีน้องสโรชานะคะใบพลูด้วยนะคะสงสัยอยากเต้นเอาละค่ะนักเรียนนั่งลงค่ะเอาละค่ะเด็กๆถึงกิจกรรมของเราแล้วนะคะก็คือกิจกรรมปริศนาคำทายเดี๋ยวให้เด็กๆทุกคนอ่านออกเสียงปริศนาแล้วค่อยเขียนคำตอบลงไปคุณครูจะดูว่ากลุ่มไหนไม่ซื่อสัตย์ไม่ฟังตามกฎกติกาของเรานะคะเดี๋ยวคุณครูจะหาคะแนนกลุ่มนั้นกลุ่มไหนที่ตอบคำถามได้ถูกต้องเขียนคำได้ถูกต้องนะคะทั้งชั่วโมงนี้เดี๋ยวได้รับรางวัลกับคุณครูที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะเอาละค่ะเด็กๆปริศนาแรกให้เด็กๆออกเสียงพร้อมกันนะคะ1 2 3ถึงเครื่องใช้ของพระภิกษุสามเณรเป็นเครื่องใช้ที่พระเนี่ยพระภิกษุเนี่ยจะต้องใช้ทุกวันยามเช้าเอาละค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆลองคิดคำตอบของปริศนานี้ให้เวลา2นาทีค่ะเขียนลงในกระดาษของตัวเองได้เลยค่ะกลุ่มไหนได้แล้วให้พูดว่าชัยโยเสร็จเรียบร้อยแล้วกลุ่มที่2โชว์คำตอบให้เพื่อนๆหน่อยค่ะกลุ่มอื่นหมดเวลากลับไปนั่งที่ค่ะมาดูคำตอบของกลุ่มที่2กันค่ะกลุ่มที่2ตอบพร้อมกันบออะไรหมายถึงเครื่องใช้ของพระภิกษุสามเณรอะไรเอ่ย
2: บา
1: บอบาทเป็นคำตอบที่ปิงปองปรบมือให้กลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2ขีดคะแนนเป็นเส้นแบบนี้ค่ะเส้นตรงแบบนี้กลุ่มไหนที่ได้คะแนนตามของครูแหม่มนะคะให้ขีดเป็นเส้นแบบนี้นะคะเราจะมานับคะแนนกันนะต่อมาขีดตรงมุมขวาของกระดานค่ะต่อมาค่ะเด็กๆอ่านพร้อมกันปริศนาที่2 1 2 3 ยหมายถึงลูกหรือลูกชายเอาละค่ะอย่าเสียงดังนะคะเดี๋ยวกลุ่มอื่นรู้นะยกชูป้ายค่ะเขียนตัวใหญ่ๆค่ะยังไม่ถูกค่ะกลุ่มที่5ยังไม่ถูกค่ะกลุ่มที่1เดี๋ยวชูคำตอบหน่อยค่ะกลุ่มที่1คำตอบตอบพ่อบออะไรเอ่ยหมายถึงลูกหรือลูกชายบอบุตรนั่นเองเก่งมากๆประมือให้กลุ่มที่1ค่ะเอาละค่ะเด็กๆฟังคุณครูนะคะเวลาที่คุณครูบอกว่ากลุ่มไหนชนะแล้วให้เด็กๆละจากการทำทุกสิ่งทุกอย่างแล้วดูคำของกลุ่มที่ชนะนะคะเอาละค่ะต่อมายังไม่หมดเพียงเท่านี้ข้อต่อไปออกเสียงพร้อมกันค่ะ

พออะไรเอ่ยชื่อแก้วที่แข็งที่สุดมีน้ำแวววาวมากกว่าพลอยอื่นๆเอาละค่ะอย่าเสียงดังนะคะเดี๋ยวให้กลุ่มที่2กับกลุ่มที่5ชูเอาละค่ะทุกกลุ่มละจากการทำสิ่งต่างๆเดี๋ยวดูคำตอบของกลุ่มที่2กลุ่มที่2บอกว่าพอที่เป็นชื่อแก้วที่แข็งที่สุดมีน้ำแวววาวกลุ่มที่2ตอบว่าเพชรเด็กๆลองดูวิธีการเขียนคำว่าเพชรของกลุ่มที่2ดูวิธีการเขียนดูคำของคำของกลุ่มที่2นะคะต่อมากลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5ชูคำตอบค่ะกลุ่มที่5คำตอบของน้องคือคำว่ากลุ่มที่5ไม่ออกเสียงเลยค่ะเด็กๆลองดูวิธีการเขียนคำว่าเพชรของกลุ่มที่5เหมือนกับคำว่าเพชรของกลุ่มที่2ไหมคะเหมือนไหมคะไม่เหมือนเอ๊ะแล้วคำว่าเพชรเขียนอย่างไรเอ่ยใครคิดว่าเขียนเหมือนกลุ่มที่2ยกมือยกสูงๆค่ะใครคิดว่าเขียนเหมือนกลุ่มที่5ยกมือค่ะฉันเลยพอที่เป็นแก้วที่แข็งที่สุดมีน้ำแวววาวมากกว่าพลอยคือเพชรที่เขียนแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นกลุ่มไหนได้คะแนนประเมินให้กลุ่มที่2ค่ะต่อมาเอาละค่ะเด็กๆลบกระดานได้เลยต่อมาปริศนาที่3กลุ่มที่5มีเสียงนะคะไม่ปฏิบัติตามกฎกติกาของเราเอาละค่ะปริศนาคำทายที่3ออกเสียงพร้อมกันค่ะ

เรียกเพื่อนรักใครคุ้นเคยเอ๊ะมออะไรนะถ้าพร้อมแล้วเขียนได้เลยค่ะกลุ่มที่1เสร็จก่อนนะคะกลุ่มที่1

0: ลุ่มที่หนึ่งเรียกเพื่อนรักคุ้นเคยคือมอมมิกเขียนแบบนี้เป็นคำตอบที่ปิงปองประมือให้กลุ่มที่หนึ่งค่ะกลุ่มอื่นสู้ไม่สู้น้องเมย์สู้ไหมคะสู้แบบเบาๆนะคะต้องสู้แบบเข้มแข็งสู้ไม่สู้สู้นะคะเอาละค่ะมาดูปริศนาคำทายต่อไปเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วออกเสียงพร้อมกันนะ1 2 3
1: พอ
0: ไม่ใช่พอค่ะตัวอะไรคะ
1: พอ
0: ขอเสียงใหม่ค่ะ1 2 3
1: พออ
0: ะไรเอ่ยนามนางยักษ์รักพระอภัยท่านถ้าพร้อมแล้วเขียนได้เลยค่ะเอ๊ตัวละครในวรรณคดีไทยเอ๊นางยักษ์ชื่ออะไรนะนางยักษ์ในวรรณคดีไทยกลุ่มที่2เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวมาดูคำตอบของกลุ่มที่2เอาละค่ะมาเริ่มกันเลยพออะไรเอ่ยนามนางยักษ์รักพระอภัยทานกลุ่มที่2ตอบว่า
2: ผีเสื้อสมุทร
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมคะเป็นคำตอบที
2: ่
0: ปิงปองเก่งมากๆประมือให้กลุ่มที่2ค่ะเอาละค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆอยู่ในความสงบนักเรียนประมือหนึ่งครั้ง1ครั้งเอ๊มีคำว่านักเรียนไหมคะนักเรียนประมือ1ครั้ง1ครั้งนักเรียนประมือ2ครั้ง3ครั้งน้องโกมีสตินะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาออกเสียงคำศัพท์กันค่ะเด็กๆคำแรกออกเสียงว่า
2: บาท
0: บาท
2: บ
0: ุตร
2: เพ
0: ชร
2: ม
0: ิ
2: ตร
0: ผีเสื้อสมุทรให้เด็กๆสังเกตคำสาปทั้ง5คำนี้ว่ามีอะไรที่เหมือนกันเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วนำมือจับหูไว้เดี๋ยวบวกคะแนนให้อีกค่ะนำมือจับหูไว้1 2 3กลุ่มที่2ค่ะคำสาปทั้ง5คำนี้มีสิ่งใดที่เหมือนกันคะ
3: มีพยัญชนะที่ไม่ออกเสียงเหมือนกันครับ
0: มีพยัญชนะที่ไม่ออกเสียงคืออะไรคะ
3: รอเรือครับ
0: รอเรือเก่งมากๆปรบมือให้น้องเจ้านายค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเด็กๆ เรื่องที่เราจะเรียนนะคะก็คือในเรื่องของคำที่มีพยัญชนะไม่ออกเสียงในชั่วโมงที่1 นั่นเองค่ะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องบอกลักษณะของคำที่มีพยัญชนะที่ไม่ออกเสียงได้อ่านคำที่มีพยัญชนะที่ไม่ออกเสียงได้รวมทั้งเห็นความสำคัญในการอ่านและเขียนคำได้ถูกต้องนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะคำที่มีพยัญชนะไม่ออกเสียงใครรู้บ้างนอกจากรอเรือแล้วยังมีอะไรอีกยังไม่ถูกค่ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆอ่านออกเสียงคำแรกออกเสียงว่า
2: จาก
0: จาก
2: จาก
0: คำที่สองค่ะ
2: สามารถ
0: สามารถเอาละค่ะให้เด็กๆลองดูว่า2คำนี้มีอะไรที่เหมือนและต่างกันอย่างไรขอเหมือนก่อนนะคะเอาละค่ะนำมือจับหูไว้2คำนี้เด็กๆลองสังเกตคำว่าจากกับคำว่าสามารถมีอะไรที่เหมือนกันถ้าพร้อมแล้ว1 2 3กลุ่มที่1ค่ะ2คำนี้มีอะไรที่เหมือนกันคะ
3: มีพยัญชนะที่ไม่ออกเสียงเหมือนกันค่ะ
0: คือตัวอะไรคะ
3: รอเรือกับทอถุงค่ะ
0: ยังไม่ถูกค่ะเอาละค่ะมาเลยคนอื่นเตรียมตัวจับหูไว้นะคะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3กลุ่มที่5น้องวันใหม่ค่ะ
4: รอเรือกับรอเรือค่ะ
0: เก่งมากค่ะพยัญชนะที่ไม่ออกเสียง2คำนี้นะคะน้องเก่งมากน้องบอกว่ามีรอเรือนี่เลยรอเรือและอะไรคะรอเรือที่ไม่ออกเสียงเหมือนกันทอถุงตัวนี้ทำหน้าที่เป็นอะไรคะตัวสะกดอยู่ในมาตราอะไรเอ่ยมาตรากดเก่งมากๆเลยแล้ว2คำนี้มีอะไรที่ต่างกันมีใครทราบบ้างเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วนำมือจับหูไว้ไม่เกี่ยวกับพยางค์นะคะไม่เกี่ยวกับการออกเสียงนะ1 2 3อ่ะมาให้น้องดาเนียแก้ตัว

0: หนึ่งครั้งค่ะ
1: รออยู่คนละตำแหน่งกันค่ะ
0: รอเรืออยู่คนละตำแหน่งให้น้องลองดูว่าคำว่าจากรอเรืออยู่ตำแหน่งไหนคะ
1: สุดท้ายค่ะ
0: ท้ายของพยางค์แล้วคำว่าสามารถล่ะคะ
1: ตรงกลางค่ะ
0: ตรงกลางของ
1: ตัวสะกดค่ะพยางค์
0: พยางค์เก่งมากๆประมือให้น้องดาเนียค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะนี่เลยค่ะเด็กๆคำที่มีพยัญชนะที่ไม่ออกเสียงนะคะก็คือคำที่ไม่ออกเสียงรอเรือที่ตามตัวสะกดนะคะและคำที่ไม่ออกเสียงรอเรือและหอหีบที่อยู่กลางคำอย่างคำว่าจากรอเรือไม่ออกเสียงที่ไหนคะเด็กๆหลังตัวสะกดนั่นเองนะคะส่วนคำว่าสามารถรอเรือไม่ออกเสียงที่ไหนเอ่ยกลางพยางค์ก็คือก่อนจะถึงตัวสะกดนั่นเองรวมถึงมีหอหีบด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าคำที่ไม่ออกเสียงรอเรือที่ตามตัวสะกดเนี่ยมีคำว่าอะไรบ้างให้เด็กๆลองออกเสียงคำแรกค่ะ
2: เกษตร
0: เกษตรออกเสียงดังๆค่ะ
2: เกษตร
0: เกษตรเก่งมากๆเลยค่ะคำที่สองค่ะ
2: จาก
0: จากเก่งมากๆต่อมาขอสุ่มเลขที่ค่ะเวลาที่เราเขียนในเด็กลองดูนะคะเวลาที่เราเขียนคำว่าเกษตรเห็นไหมคะเราไม่ต้องมาเขียนรอเรือในคำอ่านเราไม่เขียนแสดงว่ารอเรือนั้นออกเสียงไม่เอ่ยไม่ต้องออกเสียงเด็กๆไม่ต้องพยายามไปออกเสียงว่าเหมือนมีรอเรือนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันว่าคำที่ไม่ออกเสียงรอเรือเนี่ยมีคำว่าอะไรบ้างนะคะต่อมาขอเลขที่18ค่ะน้องดาเนียค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
1: ฉัดค่ะ
0: ฉัดเด็กๆออกเสียงตามค่ะฉัด
2: ชัด
0: เก่งมากๆเลยค่ะเอาละค่ะต่อมาค่ะเด็กๆคำนี้ค่ะน่าจะออกเสียงว่าอะไรเอ่ยไม่ออกเสียงรอเรือขอเลขที่ขอเลขตัวเดียวเลขที่7ค่ะน้องกล้าค่ะน้องกล้าคะคำนี้ออกเสียงว่าอะไรคะ
3: ครับ
0: ออกเสียงดังๆค่ะ
3: กอบครับ
0: กอบเก่งมากประมือให้น้องกล้าค่ะคำนี้ออกเสียงว่ากอบมีความหมายว่าประกอบนั่นเองนะคะต่อมาค่ะเด็กๆคำนี้เลขที่21ค่ะน้องเจด้าค่ะคำนี้ออกเสียงว่าอะไรคะ
4: สมุดค่ะ
0: สมุดเก่งมากๆเลยเด็กๆออกเสียงตามค่ะสมุด
2: สม
0: ุ
2: ด
0: สมุดนี้เขียนแบบนี้ไม่ออกเสียงรอเรือหมายถึงสมุดที่เราใช้เขียนการบ้านหรือเปล่าคะหมายถึงอะไรใครทราบบ้างหมายถึงอะไรคะ
2: ทะเล
0: อ่ะน้องค่ะ
1: ตัวละครในวรรณคดีไทยค่ะ
0: ยังไม่ถูกอ่ะน้องวันใหม่ค่ะได้ยินน้องวันใหม่ตอบแว่ว
5: ๆทะเลค่ะ
0: ทะเลเก่งมากๆเลยประมือให้น้องวันใหม่ค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อมาค่ะคำนี้ค่ะขอเลขที่26ค่ะน้องข้าวหอมค่ะคำนี้เอาเสียงว่าอะไรคะ
6: บุตรค่ะ
0: บุตรเดี๋ยวเสียงค่ะบุตร
2: บ
0: ุ
2: ตร
0: บุตรคำว่าบุตรหมายถึงอะไรเอ่ย
2: ล
0: ูกลูกหรือว่าลูกชายนั่นเองนะคะบุตรชายบุตรสาวใช่ไหมคะต่อมาค่ะคำนี้เลขที่11ค่ะน้องประกรณ์ค่ะคำนี้เอาเสียงว่าม
7: ิตรครับ
0: มิตรเดี๋ยวเสียงคำมิตร
2: ม
0: ิตรนี้หมายถึงอะไร
2: ม
0: ิ
2: ตรภา
0: พหมายถึงเพื่อนนั่นเองยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อมาค่ะคำนี้ขอเลขที่18ไปแล้ว19ค่ะน้องค่ะคำนี้ออกเสียงว่าอะไรคะ
8: สัมมาค่ะ
0: ออกเสียงดังๆค่ะ
8: สัมมาค่ะ
0: สัมมายังไม่ค่ะดู
8: สมัคร
0: ค่ะสระอะ
8: สมัครค่ะ
0: สมัครคอควายทำหน้าที่เป็นอะไรคะ
8: ตัวสะกดค่ะอ
0: ยู่ในมาตราอะไรเอ่ย
8: กลค่ะ
0: ยังไม่ถูกค่ะน้องฟังการออกเสียงสมัครเหมือนมีตัวอะไรเป็นตัวสะกด
8: กดค่ะ
0: ยังไม่ถูกค่ะเด็กๆบอกเพื่อนหน่อยค่ะ
8: กดกด
0: กกนะคะฟังการออกเสียงนะคะได้รอเสียงค่ะสมัคร
2: สม
0: ั
2: คร
0: ต่อมาค่ะเห็นน้องไรวินเหมือนอยากจะตอบเลยค่ะน้องไรวินคำนี้ค่ะออกเสียงว่า
9: เพชรครับ
0: เพชรเดี๋ยวเสียงค่ะเพชร
2: เพชร
0: ชอช้างทำหน้าที่เป็นอะไรคะน้องไรวินขา
1: ตัวสะกดครับ
0: อยู่ในมาตรา

0: อะไรเอ่ย
1: กบครับ
0: ฟังการออกเสียงขับเพชรเพชรน้องลองออกเสียงขับเพชร
1: เพชร
0: เหมือนมีตัวอะไรเป็นตัวสะกด
1: ดอเด็กครับ
0: ดอเด็กอยู่ในมาตรา
1: โก
0: รธโกรธเก่งมากๆประเมินน้องไรวินค่ะเพชรนะคะแบบนี้นั่นเองค่ะต่อมาค่ะเด็กๆเลขที่22ค่ะใครเอ่ยอ่ะน้องใบพลูค่ะคำนี้ออกเสียงว่าอะไรคะ
1: บาทค่ะ
0: บาทเด็กๆออกเสียงค่ะบาท
2: บาท
0: บาทนี้หมายถึงอะไรเอ่ยบาทของพระแล้วถ้าครูแหม่มอยากเขียนว่าวันนี้ฉันโดนมีดบาดครูแหม่มจะต้องเขียนอย่างไรเอ่ย
2: บ
0: อาดาบาดแล้วถ้าคุณครูแหม่มอยากเขียนว่าสกุลเงินของประเทศไทยคือเงินบาทครูแหม่มจะต้องเขียนแบบไหนเอ่ย
2: บอ
0: าทอบาทยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อมาค่ะคำนี้เลขที่30ค่ะคำนี้ออกเสียงว่าอะไรคะ
1: บาทค่ะ
0: เด็กๆเก่งมากค่ะเด็กๆเสียงค่ะบาท
2: บาท
0: ต่อมาค่ะคำนี้ค่ะเลขที่6ค่ะน้องตะวันค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
1: สูตรครับ
0: สูตรเด็กๆเสียงค่ะสูตรเดี๋ยวค่ะน้องตะวันตอเต่าทำหน้าที่เป็นอะไรคะคำนี้
1: ตัวสะกดครับ
0: ตัวสะกดอยู่ในมาตราก
1: ดครับ
0: กดเก่งมากๆประเมินให้น้องตะวันค่ะเอาละค่ะต่อมาค่ะเด็กๆคำนี้ไปหรือยังคะ
2: ไปแล้ว
0: ออกเสียงว่า
2: สม
0: ัครต่อมาค่ะน้องต้นหอมค่ะคำนี้ออกเสียงว่าอะไรคะ
1: เนตรนารีค่ะ
0: เนตรนารีพยางค์ไหนที่ไม่ออกเสียงรอเรือคะ
1: เนตรค่ะ
0: เนตรเก่งมากๆเลยนะคะเด็กๆ เสียงค่ะเนตรนารี
2: เนตรนาร
0: ีต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้ค่ะใครรู้บ้างน้องจักรพรรดิค่ะให้น้องจักรพรรดิตอบว่าคำนี้แปลว่าอะไรเอ่ยหมายถึงอะไรคะ
1: นักบัตรครับ
0: คำนี้ออกเสียงว่าน
1: ักบัตรครับ
0: นักบัตรยังไม่ถูกน้องดาเนียนะคะสติคุณครูเริ่มหายแล้วคำนี้ออกเสียงว่าอะไรคะ
3: นักสัตว์ค่ะ
0: นักสัตว์เก่งมากเด็กๆออกเสียงค่ะนักสัตว์
2: นักส
0: ั
2: ตว์
0: เด็กๆรู้จักปีนักสัตว์ไหมคะ
2: รู้จัก
0: มีกี่ปี
2: 12
0: ปีแล้วเด็กๆ เกิดปีนักสัตว์อะไรคะ
2: ล
0: ิ
2: ง
0: ลิงหลายๆคนก็จะแตกต่างกันใช่ไหมคะลิงมาแล้วนะคะเอาละค่ะต่อมาค่ะเด็กๆคำนี้ออกเสียงว่าอะไรเอ่ยยังไม่ถูกน้องจักรพรรดิค่ะคำนี้เอาเสียงว่า
1: ปริมาตรครับ
0: ปริมาตรเก่งมากเด็กๆเสียงค่ะปริ
2: มาตร
0: ปริมาตรต่อมาค่ะคำนี้ออกเสียงว่าอะไรเอ่ยใครน้องทีทัศน์ค่ะคำนี้ออกเสียงว่าอะไรคะ
3: ทำวัดครับ
0: เก่งมากเด็กๆเสียงค่ะทำวัดยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อมาค่ะคำที่ไม่ออกเสียงรอเรือตามตัวสะกดคำสุดท้ายแล้วคำนี้ออกเสียงว่าก ิโลเมตรพยางค์ไหนที่ไม่ออกเสียงรอเรือคะ
2: เมตร
0: ยอดเยี่ยมมากๆเลยและคำสุดท้ายค่ะเด็ก
2: ๆ
0: กิจวัตรพยางค์ไหนที่ไม่ออกเสียงคะรอเรือวัดยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อมาค่ะเด็กๆเรามาดูคำที่ไม่ออกเสียงรอเรือรอที่อยู่กลางคำบ้างใช่ไหมคะมาดูคำแรกค่ะน้องเจ้านายค่ะคำนี้ออกเสียงว่าง
1: ะมานครับ
0: ยังไม่ถูกค่ะ
1: ชนละมากครับ
0: ชนละมากได้เสียงค่ะชนละมาก
2: ชนละมาก
0: ต่อมาค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
2: สามารถ
0: สามารถยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อมาค่ะคำนี้ค่ะปรารถนาออกเสียงดังๆค่ะปรารถนา
2: ปรารถนาย
0: อดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อมาคำสุดท้ายของคำที่ไม่ออกเสียงรอเรือค่ะที่กลางคำคำนี้ออกเสียงว่า
2: ศีรษะ
0: ศีรษะเก่งมากๆเลยนะคะต่อมาค่ะเด็กๆคำที่ไม่ออกเสียงหอหีบที่อยู่กลางคำเดี๋ยวให้เด็กๆลองคิดว่ามีคำว่าอะไรบ้างใครทราบบ้างน้องค่ะคำนี้เอาเสียงว่าอะไรคะ
3: พรหมค่ะ

0: พรหมเก่งมากๆเลยยกตัวอย่างคำว่าพรหมใช่ไหมคะเหมือนกับที่คุณครูยกตัวอย่างมาเลยนะคะคำนี้ออกเสียงว่าพรหมในเดี๋ยวเสียงค่ะพรหมพรหมนี้หมายถึงพรหมเช็ดเท้าหรือเปล่าคะหมายถึงอะไรเอ่ยหมายถึงพรหมลิขิตพรหมนะคะคือชื่อพระผู้เป็นเจ้าสร้างโลกนะคะตามศาสนาพราหมณ์นั่นเองค่ะหรือว่าพรหมลิขิตเหมือนที่เด็กๆยกตัวอย่างก็ได้เลยนะคะต่อมาค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมคำนี้หรือคือพยัญชนะไม่ออกเสียงนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีหมายเลขมาให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางทั้งหมดกี่หมายเลขเอ่ย10หมายเลขเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆเลือกไปทีละกลุ่มเด็กๆฟังนะคะเช่นกลุ่มที่จะได้เลือกกลุ่มแรกเดี๋ยวคุณครูให้กลุ่มที่ตอบได้มากที่สุดคือกลุ่มที่2เลือกหมายเลขแล้วด้านหลังจะมีรูปภาพเกี่ยวกับคำที่มีพยัญชนะไม่ออกเสียงกลุ่มถ้ากลุ่มนั้นสามารถเลือกคำได้ถูกต้องคุณครูให้1คะแนนและถ้ากลุ่มไหนเขียนคำศัพท์คำนั้นได้ถูกต้องคุณครูให้อีก1คะแนนเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มกลุ่มที่ได้คะแนนมากที่สุดคือกลุ่มไหนเอ่ย
1: 2
0: กลุ่มไหนเอ่ย
1: 2
0: หรือ1คะ
1: 2
0: กลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2เลือกหมายเลขอะไรดีคะ
1: 10
0: กลุ่มที่2เลือกหมายเลข10มาดูรูปภาพกันค่ะจะใช่รูปภาพเกี่ยวกับคำที่มีพยัญชนะไม่ออกเสียงหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้ว1 2 3ใช่หรือเปล่าคะใช่หรือเปล่าไม่ใช่อดได้คะแนนนะคะต่อมากลุ่มที่ได้คะแนนกลุ่มต่อมาลองลงมาคือกลุ่มที่1ค่ะเลือกหมายเลขอะไรดีคะ
1: 5
0: หมายเลข5มาดูรูปภาพที่อยู่ด้านหลังกันจะเป็นรูปภาพเกี่ยวกับอะไรถ้าพร้อมแล้ว1 2 3เป็นภาพเกี่ยวกับอะไรคะตลาดน้ำเป็นคำที่มีคำเป็นคำที่มีพยัญชนะที่ไม่ออกเสียงไหมคะ
1: ไม่
0: มีเสียดายจังเลยค่ะต่อมากลุ่มที่ตอบได้รองลงมาคือกลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5เลือกหมายเลขอะไรดีคะหมายเลข1 number 1 นะคะภาพที่ได้จะได้คะแนนหรือเปล่านะต้องตอบให้ถูกด้วยนะคะกลุ่มที่5ภาพที่ได้1 23ค่ะกลุ่มที่5นำไมโครโฟนขึ้นมาตอบค่ะตอบพร้อมกันเลยภาพนี้คือ
1: เครื่องจักร
0: เครื่องจักรเป็นคำที่มีพยัญชนะที่ไม่ออกเสียงไหมคะ
1: ม
0: ีกลุ่มที่5ขีด1คะแนนไว้ที่มุมขวาได้เลยค่ะกลุ่มที่5ได้รับคะแนนแล้วกลุ่มอื่นเตรียมตัวเขียนคำว่าจากกลุ่มไหนเขียนได้ก่อนคนกลุ่มนั้นจะได้คะแนนยังค่ะยังค่ะอยู่ในความสงบค่ะยังไม่เริ่มส่งสัญญาณเลยถ้าพร้อมแล้วเขียนได้เลยค่ะกลุ่มที่เขียนได้กลุ่มแรกคือกลุ่มที
1: ่
0: กลุ่มที่สองโชว์คำตอบให้เพื่อนๆดูหน่อยค่ะเอาละค่ะคำนี้เป็นคำว่าจากถูกต้องไหมคะถูกต้องเก่งมากแต่มีเพื่อนแย้งว่าเขียนไม่สวยให้ครึ่งคะแนนเวลาเขียนครึ่งคะแนนเขียนอย่างไรคะ1ทับ5ใช่ไหมคะอ่ะ1ทับอะไรเอ่ย1ทับ2นะคะเอาละค่ะต่อมากลุ่มที่ยังไม่ได้เลือกกลุ่มที่3ค่ะเลือกหมายเลขอะไรดีคะหมายเลขทำไมเลือกไม่เหมือนกันเลยคะกลุ่มที่3เลือกหมายเลข7คือภาพเกี่ยวกับอะไรนะเอาละค่ะกลุ่มที่3ต้องตอบให้ได้ด้วยไม่รู้ว่าข้างในด้านหลังนี้จะใช่คำที่มีพยัญชนะที่ไม่ออกเสียงหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้ว1 2 3ภาพอะไรคะกลุ่มที่3
1: ภาพ
0: เอาละค่ะกลุ่มที่3คำนี้คือคำว่าเป็นคำที่มีพยัญชนะที่ไม่ออกเสียงหรือเปล่าคะเป็นกลุ่มที่3ขีด1คะแนนได้เลยค่ะต่อมาเด็กๆเตรียมเขียนคำว่าบาทนะคะเอาละค่ะรอคุณครูส่งสัญญาณถ้าพร้อมแล้วนับพร้อมกัน5 4 3 2 1เขียนได้เลยค่ะ

0: ่งที่4โชว์คำตอบให้เพื่อนดูหน่อยค่ะเด็กๆลองดูตัวสุดท้ายคือรอเรือหรือเลข5
1: เลข 5
0: แบบนี้เดี๋ยวให้เพื่อนๆลองตัดสินชูขึ้นมาค่ะเด็กๆลองดูคำนี้ใช่เหมือนตัวรอเรือไหมคะเด็กๆช่วยคุณแม่ดูหน่อยค่ะ
1: ไม
0: ่ใช่ยังไม่ได้คะแนนนะคะกลุ่มอื่นให้เวลาเขียนใหม่เอาละค่ะลบนะคะยังไม่ถึงเวลากลุ่มที่4ยังมีสิทธิ์เขียนให้เร็วและลายมือให้สวยงามถ้าพร้อมแล้ว1 2 3ชัยโยด้วยนะคะ
1: ช
0: ั
1: ยโย
0: กลุ่มที่1และกลุ่มที่2ชัยโยพร้อมกันโชว์คำตอบให้เพื่อนๆดูค่ะเป็นคำตอบที่ปิ๊งปองเหมือนกันเลยรับไปเลย1คะแนนค่ะต่อมากลุ่มที่วันนี้กลุ่มที่4ดูไม่คึกคักเลยนะคะกลุ่มที่4ประมือ1ครั้ง1ครั้ง2ครั้งทำท่าลิงให้ดูหน่อยค่ะน่ารักมากๆเลยกลุ่มที่4เลือกหมายเลขอะไรคะ9มาดูภาพกันขอซาวรุ้นระทึก1 2 3ค่ะกลุ่มที่4ใช่หรือเปล่าให้กลุ่มที่4บอกก่อนใช่ไหมคะเป็นคำที่มีพยัญชนะที่ไม่ออกเสียงหรือเปล่ากลุ่มอื่นห้ามช่วยนะคะเดี๋ยวเพื่อนได้คะแนนนะกลุ่มที่4ใช่หรือไม่ตอบเสียงดังฟังชัดมั่นใจค่ะ1 2 3กลุ่มที่4ไม่ได้คะแนนนะคะกลุ่มอื่นคิดว่าใช่หรือไม่ใช่ถ้าพร้อมแล้วนำมือจับหู1 2 3กลุ่มที่2ค่ะน้องบิดมอเตอร์ไซค์ค่ะน้องสนกกมลค่ะภาพนี้ใช่คำที่มีพยัญชนะที่ไม่ออกเสียงไหมคะ
2: ไม่ใช่ครับ
0: ไม่ใช่ยังไม่ถูกค่ะน้องวันใหม่ค่ะใช่หรือไม่ใช่คะใช่เพราะฉะนั้นกลุ่มที่5บอกพร้อมกันถ้าคำนี้คือคำที่มีพยัญชนะที่ไม่ออกเสียงคำนี้คือคำว่าอะไรคำว่า
1: พรม
0: ไม่ถูกค่ะเอาละค่ะคนอื่นเตรียมตัวนำมือจับหัวไว้1 2 3กลุ่มที่2ค่ะคำนี้คือคำว่าอะไรคะ
2: เกษตรครับ
0: เกษตรเก่งมากประมือให้กลุ่มที่2รับไปเลย1คะแนนค่ะเอาละค่ะกลุ่มอื่นเตรียมตัวเขียนคำว่าเกษตรถ้าพร้อมแล้ว1 2 3เขียนได้เลยค่ะเด็กๆนำมือลงกลุ่มที่3ชัยโยก่อนกลุ่มที่3โชว์คำตอบให้คุณครูดูหน่อยค่ะเกษตรแบบนี้เขียนถูกต้องไหมคะ
1: ถ
0: ูกต้องประมือให้กลุ่มที่3รับไปเลย1คะแนนค่ะนี่เลยมีคะแนนแล้วนะคะต่อมากลุ่มไหนดีคะกลุ่มที่มีเลขที่10ค่ะทีทาเลือกหมายเลขอะไรดีคะหมายเลข6มาดูหมายเลข6กันหมายเลข6จะเป็นภาพอะไรเอ่ย1 2 3ดูให้ดีนะคะกลุ่มที่3 1 2 3ค่ะภาพนี้ค่ะใช่หรือไม่ใช่กลุ่มที่3กลุ่มที่3ตอบคุณครูหน่อยค่ะคำนี้ภาพนี้คือคำว่าใครตอบได้บ้างกลุ่มที่3ได้ไหมคะเด็กๆลองดูภาพในวงล้อนี้เอาละค่ะกลุ่มอื่นเตรียมตัวกลุ่มที่2กลุ่มที่3ตอบไม่ได้ถ้าพร้อมแล้วนำมือจับหัวไว้1 2 3กลุ่มที่4ค่ะน้องปิโป้ค่ะภาพนี้คือภาพอะไรเอ่ย
3: นักสัตว์ค่ะ
0: นักสัตว์เก่งมากประมือให้กลุ่มที่4รับไปเลย1คะแนนค่ะเอาละค่ะเด็กๆเตรียมตัวเขียนคำว่านักสัตว์ถ้าพร้อมแล้วเขียนได้เลยค่ะกลุ่มที่2เขียนเรียบร้อยแล้วชูคำตอบค่ะนักสัตว์แบบนี้เป็นคำตอบที
1: ่
0: ประมือให้กลุ่มที่2

างรวดเร็วให้คนที่มีเลขที่24ค่ะยกมือค่ะน้องเปลมมี่เลือกหมายเลขอะไรดีคะหมายเลข3ภาพที่ได้คือภาพ1 2 3ภาพนี้ใช่หรือเปล่าเอ่ยใช่ผม

0: เลยนะคะเด็กๆที่มีเลขที่10 10ค่ะอยู่ในกลุ่มไปหรือยังไปแล้วที่มีเลขที่17ค่ะน้องจันจ้าวันนี้กลุ่มที่3ดวงดีเริ่มหมายเลขอะไรดีคะ2ภาพที่2คือเด็กๆลองดูต้องตีความหมายของภาพให้ได้ด้วยกลุ่มที่3ดูภาพนี้ค่ะใช่หรือเปล่าเอ่ยกลุ่มที่3คำนี้คือคำว่าถูกต้องรับไปเลย1คะแนนค่ะเอาละค่ะกลุ่มที่กลุ่มอื่นเตรียมตัวเขียนคำว่ามิตรถ้าพร้อมแล้วมีกลุ่มไหนแอบเขียนก่อนหรือเปล่าคะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3เริ่มเขียนได้เลยค่ะ2กลุ่มที่เขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วชูป้ายขึ้นได้เลยค่ะคำว่ามิตรมิตรแบบนี้เป็นคำตอบที่ปิ๊งปองเก่งมากๆกลุ่มที่1และกลุ่มที่2รับไปเลยกลุ่มละ1คะแนนค่ะเอาละค่ะต่อมาเด็กๆที่มีเลขที่24 23น้องต้นหอมเริ่มหมายเลขอะไรดีคะ4เอาละค่ะถ้าเสียงดังคุณครูไม่เปิดนะคะภาพนี้ลองดูให้ดี1 2 3ภาพนี้ค่ะกลุ่มที่4คือภาพอะไรเอ่ยภาพนี้คือภาพอะไรเอ่ยใครตอบได้บ้างเอาละค่ะให้โอกาสกลุ่มที่4ก่อนภาพนี้ใช่หรือไม่ใช่ออกเสียงพร้อมกันค่ะภาพนี้คืออะไรคะยังไม่ถูกค่ะกลุ่มเอิญเต็มตัวถ้าพร้อมแล้ว1 2 3กลุ่มที่1ค่ะขอคนอื่นค่ะใครตอบได้น้องกิ่งก้าวค่ะภาพนี้คือ
1: ค่ะ
0: ขอเสียงดังๆค่ะ
1: ชัดค่ะ
0: ชัดเป็นคำตอบที
2: ่
0: ปิ๊งปองชัดมีลักษณะแบบนี้นะคะรับ1คะแนนค่ะเด็กๆเตรียมตัวเขียนคำว่าชัดถ้าพร้อมแล้ว1 2 3เขียนได้เลยค่ะกลุ่มที่1เสร็จก่อนค่ะกลุ่มที่1ให้เด็กๆลองดูว่ากลุ่มที่1เขียนรู้เรื่องหรือเปล่ากลุ่มที่1ชูค่ะคำนี้ใช้คำว่าฉัดไหมคะไม่ใช่ยังไม่ถูกค่ะกลุ่มอื่นกลุ่มเมื่อสักครู่นี้อ่ะให้ลบออกแล้วเขียนใหม่ค่ะเอาละค่ะลบออกลบออกถ้าพร้อมแล้ว1 2 3ลายมือต้องสวยงามด้วยนะคะกลุ่มที่2และกลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่2ชูคำว่าชัดค่ะถูกต้องไหมคะชัดแบบนี้ถูกต้องต่อมากลุ่มที่5ค่ะชัดแบบนี้ถูกต้องแต่ไม่ค่อยสวยงามนะคะให้รับ1คะแนนค่ะต่อมาภาพสุดท้ายเต็มตัวภาพนี้กลุ่มไหนรู้แล้วเขียนเลยถ้าไม่ใช่ไม่ต้องเขียนถ้าไม่ใช่ให้ถ้าไม่ใช่คำที่มีพยัญชนะไม่ออกเสียงให้เด็กๆยืนขึ้นแต่ถ้าใช่ให้เด็กๆเขียนอย่างรวดเร็วภาพนี้รับไปเลย5คะแนนเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3กลุ่มที่2และกลุ่มที่4เสร็จก่อนกลุ่มที่2โชว์คำว่าเพชรค่ะแบบนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องรับไปเลย1คะแนนต่อมาดูกลุ่มที่4กลุ่มที่4ชูป้ายค่ะคำว่าเพชรแบบนี้ถูกต้องไหมคะ
2: ไม่ถ
0: ูกเรียนไปแล้วต้องเขียนให้ถูกนะคะกลุ่มที่4ลบ1คะแนนกลุ่มที่4ลบ1คะแนนค่ะเอาละค่ะกิจกรรมต่อไปค่ะเด็กๆเราจะมาทำกิจกรรมในใบงานกันนะคะเด็กๆอย่าเพิ่งลบคะแนนนะเราจะมาทำกิจกรรมในใบงานที่2เรื่องคำที่มีพยัญชนะไม่ออกเสียงนะคะให้เด็กๆเขียนคำอ่านและวงกลมใช่ไหมคะเขาบอกว่าให้วงกลมล้อมรอบพยัญชนะที่ไม่ออกเสียงเช่นคำว่ามิตรตัวไหนที่ไม่ออกเสียง
2: รอ
0: เรือเด็ก

0: เด็กก็วงกลมรอเรือและมาเขียนคำอ่านคำว่ามิตรเด็กๆลองบอกครูแมมหน่อยค่ะคำว่ามิตรเขียนคำอ่านได้ว่าอย่างไรมออิดอหรือมออิต
1: อมออ
0: ิดอเพราะตอเต่าอยู่ในมาตรากฎต้องเขียนแบบนี้ถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

ต้องช่วยเหลือกันนะคะเด็กๆสอนได้แต่ว่าห้ามให้ลอกนะคะ

0: เอาละค่ะหมดเวลานักเรียนนำมือจับศีรษะนักเรียนนำมือจับแขนนักเรียนวางดินสอนักเรียนนั่งหลังตรงเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆเฉลยไปตามเลขที่ดีไหมคะหรือว่าเป็นกลุ่มดีอ่ะวันนี้ขอมอบหมายให้กลุ่มที่1ค่ะวันนี้กลุ่มที่1เริ่มที่จากน้องกิ่งก้าวค่ะน้องกิ่งก้าวบอกคุณครูค่ะว่าแต่ละคำนะคะมีตัวไหนที่ไม่ออกเสียงและอ่านออกเสียงว่าอะไรคะคำแรกค่ะ
1: มิดคำอ่านมออิดอมิดค่ะ
0: มีตัวไหนไม่ออกเสียงคะ
1: รอเรือค่ะ
0: รอเรือน้องบอกแบบนี้คำนี้อ่านว่าอะไรแล้วก็มีตัวไหนที่ไม่ออกเสียงนะคะต่อมาค่ะคนที่สองค่ะ
2: บาทครับคำอ่าน
0: คุณครูบอกว่าให้อ่านคำกับบอกพยัญชนะที่ไม่ออกเสียงใช่ไหมคะคำว่าบาทตัวไหนที่ไม่ออกเสียงคะ
2: รอเรือครับ
0: รอเรือนะคะต่อมาค่ะ
2: สูตรครับรอเรือคร
0: ับ รอเรือสงสัยเด็กๆจะไม่เข้าใจคำชี้แจงของครูนะคะต่อมาน้องค่ะ
1: เนตรอเรือ
0: รอเรือเป็นอย่างไรคะ
1: ไม่ออกเสียง
0: ไม่ออกเสียงนะคะต่อมาค่ะ
1: บุตรค่ะรอเรือไม่ออกเสียงค่ะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะคนต่อมาค่ะ
3: สมัครค่ะเพลงชนะที่ไม่ออกเสียงคือรอเรือค่ะ

0: ปริมาตรค่ะพยัญชนะที่ไม่ออกเสียงรอเรือค่ะ
1: เก่งมากค่ะต่อมาค่ะ
2: กิจวัตรครับพยัญชนะที่ไม่ออกเสียงคือรอเรือครับ
3: สมุดครับพยัญชนะที่ไม่ออกเสียงคือรอเรือครับ
1: คนสุดท้ายค่ะน้องการค่ะ
0: นักสัตว์พยัญชนะที่ไม่ออกเสียงคือรอเรือค่ะ
1: เก่งมากๆใครถูกต้องประมือให้ตัวเองค่ะนี่เลยเชื่อว่าเด็กๆหลายคนนะคะสามารถทำได้อย่างถูกต้องนะคะเอาละค่ะวันนี้บทเรียนของเรานะคะก็คือในเรื่องของคำที่มีพยัญชนะที่ไม่ออกเสียงนั่นเองนะคะซึ่งก็จะมีรอเรือนะคะที่ตามตัวสะกดที่ไม่ออกเสียงให้ยกตัวอย่างเอาละค่ะสุดท้ายยกตัวอย่างคำที่มีรอเรือที่ไม่ออกเสียงที่ตามตัวสะกดค่ะใครได้แล้วยกมือน้องชัยพฤกษ์ค่ะคำศัพท์คือคำว่า
4: จักครับ
1: จักเก่งมากๆประมือให้น้องชัยพฤกษ์ค่ะต่อมาค่ะคำที่ไม่ออกเสียงรอเรือและหอหีบที่กลางคำให้ยกตัวอย่างคำที่ไม่ออกเสียงรอเรือที่กลางคำก่อนค่ะน้องทิทัศน์ค่ะคำศัพท์คือคำว่า
5: สามารถครับ
1: สามารถเก่งมากประมือให้น้องทิทัศน์ค่ะและสุดท้ายคำที่มีหอหีบที่ไม่ออกเสียงที่อยู่กลางคำค่ะน้องเจ้านายค่ะคำศัพท์คือคำว่า
6: พรหมครับ
1: เก่งมากๆประมือให้น้องเจ้านายค่ะเอาละค่ะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะยังอยู่ในเรื่องของคำที่มีพยัญชนะไม่ออกเสียงในชั่วโมงที่2นั่นเองค่ะสำหรับสิ่งที่โรงเรียนปลายทางจะต้องเตรียมก็คือกิจกรรมรังผึ้งคำที่มีพยัญชนะไม่ออกเสียงนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ฝากเด็กๆนะคะเรียกว่ากลับไปทบทวนในเรื่องของการอ่านออกเสียงคำนะคะจากใบความรู้ที่อยู่ในแบบฝึกหัดของเรานะคะในชั่วโมงหน้าเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ากลุ่มไหนจะสร้างสรรค์รังผึ้งได้อย่างสวยงามและถูกต้องนะคะชั่วโมงหน้าอย่าขาดเรียนนะคะวันนี้ครูแหม่มต้องขอตัวลาเด็กๆที่น่ารักไว้เพียงเท่านี้แล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: นี่ทั้งหมดทำความเคารพ
7: สวัสดีค่ะ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ยุคนี้อะไรๆเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อมั้ยว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
2: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
1: ์ในโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซุปเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินัลที่ Dive ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่าตายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มูกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่ผู้กันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวาตาร์ครีเอชั่นระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ที่เราปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินัลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้จริง

0: สวัสดีครูและเด็กๆทุกๆคนนะคะสำหรับวันนี้มาพบกันในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที
1: ่ 2
0: กับคุณครูอรณรงค์สุดสาครหรือว่าครูแอร์นั่นเองค่ะเด็กๆคะวันนี้เด็กๆของครูแอร์นั้นดูหน้าตาสดชื่นแล้วก็แจ่มใสกันเลยนะคะแสดงว่าพร้อมที่จะเรียนกับครูแอร์แล้วใช่ไหมคะพร้อมแล้วนะคะเด็กๆปลายทางนั้นตอบเสียงดังเลยนะคะสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้นะคะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะและเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้นะคะก็คือเรื่องของการประดิษฐ์ที่ขั้นหนังสือแสนสนุกนั่นเองนะคะก่อนอื่นนะคะเด็กๆก็ต้องทราบถึงจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้กันก่อนนะคะมีทั้งหมดกี่ข้อเอ่ย
1: 3
0: ข้อด้วยกันนะคะข้อที่1นะคะสามารถอธิบายขั้นตอนการประดิษฐ์ที่ขั้นหนังสือแสนสนุกของตนเองได้นั่นเองค่ะข้อที่2สามารถประดิษฐ์ที่ขั้นหนังสือแสนสนุกและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงนะคะและข้อสุดท้ายนะคะก็คือเด็กๆนั้นเห็นความสำคัญของการประดิษฐ์ที่ขั้นหนังสือแสนสนุกนะคะเด็กๆคะวันนี้ครูแอร์ก็มีตัวอย่างมาให้เด็กๆดูนะคะแต่ว่าตอนนี้ตัวอย่างของครูแอร์มีหรือยังเอ่ย
1: ย
0: ังไม่มีนะคะวันนี้ใช้วิธีไหนอีกแล้วคะ
1: เ
0: สกขึ้นมานะคะครูแอร์ถามก่อนค่ะเด็กๆปลายทางนั้นมีพลังไหมเอ่ย
1: ม
0: ีนะคะเด็กๆต้นทางล่ะคะมีไหมคะมีนะคะแล้วครูแอร์มีพลังไหมเอ่ย
1: ม
0: ีนะคะฉะนั้นวันนี้เราก็จะร่วมกันเสกตัวอย่างขึ้นมานั่นเองนะคะเด็กๆช่วยครูแอร์นับเลขหน่อยค่ะ1 2 3โอมตัวอย่างจงออกมาโอ้โหเด็กๆครับพลังของครูแอร์เป็นยังไงคะวิเศษไหมวิเศษมากๆเลยนะคะตอนนี้เด็กๆลองมองมาที่มือครูแอร์ค่ะครูแอร์ถืออะไรอยู่คะตอบดังๆเลยค่ะสิ่งที่ครูแอร์ถือเรียกว่าอะไรคะ
1: เ
0: ก่งมากนะคะเขาเรียกว่าที่ขั้นหนังสือแล้วเด็กๆรู้ได้ยังไงว่าเป็นที่ขั้นหนังสือดูจากอะไรคะดูจากอะไรมีที่สอดกระดาษเข้าไปใช่หรือไม่คะแล้วครูแอร์ถามมีวัสดุอะไรที่สำคัญไหมในการทำในครั้งนี้ให้เด็กๆลองสังเกตก่อนดีกว่าค่ะเดี๋ยวครูแอร์จะมีคำถามตอนนี้นะคะให้เด็กๆทั้งปลายทางแล้วก็ต้นทางนะคะสังเกตสิ่งที่ครูแอร์ถือได้เลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมีในส่วนของคำถามนั่นเองค่ะสังเกตหรือยังเอ่ยสังเกตหรือยังคะสังเกตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเด็กๆนั่งตัวให้ตรงเลยค่ะตรงเลยนะทั้งเด็กๆต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะคำถามของครูแอร์ในวันนี้ถามว่าจากที่นักเรียนเห็นตรงนี้นะคะคืออะไรเมื่อสักครู่ก็ได้เฉลยไปแล้วนะคะคืออะไรคะเด็กๆ
1: ข
0: ั้
1: นหน
0: ัง
1: ส
0: ือขั้นหนังสือไม่มีนะเขาเรียกว่าอะไรนะคะเขาเรียกว่าที่ขั้นหนังสือนั่นเองทีนี้ถามว่าที่ขั้นหนังสือนี้มีประโยชน์อย่างไรคะตอบพร้อมกันได้ไหมคะมีประโยชน์อย่างไรเอ่ยเอาไว้ทำไมนะคะเก่งมากๆเลยนะคะไว้สำหรับขั้นหนังสือนั่นเองนะคะทำไมเราถึงขั้นหนังสือใครตอบได้เก่งมากนะคะถ้าใครที่ชอบอ่านหนังสือนะคะเด็กๆเราก็จะงงใช่ไหมคะเวลาเราอ่านเสร็จแล้วเราอ่านถึงหน้าไหนแล้วหน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเรามีที่ขั้นหนังสือเราก็จะเปิดมาแล้วก็หาเจอเลยนะคะว่าเรานั้นอ่านถึงหน้าไหนนะคะเอาละค่ะเด็กๆมีอีกหนึ่งข้อครูแอร์ถามว่าใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างตอบพร้อมกันได้ไหมใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างคะหนึ่งมีกระดาษแล้วสองมีอะไรกรรไกรก็คือใช้ในการตัดมีอะไรอีกคะ
1: กาว
0: ก็คือใช้ในการติดนั่นเองนะคะมีอะไรอีก
1: ส
0: ีใช้ตรงไหนเอ่ยสี
2: ใช้ทำหน้าตาได้
0: ใช้ทำอะไรนะคะก็คือสีเมจิกใช่หรือไม่คะใช้ในการตกแต่งหน้าตาหรือว่าดวงตานั่นเองนะคะเด็กๆทีนี้เราไปดูทีละอย่างกันดีกว่านะคะอย่างที่หนึ่งถ้าครูแอร์ถือแบบนี้ก็เหมือนจะกลับหัวไหมทีนี้เราถือแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะ
1: หนู
0: ตัวอะไรนะคะ
1: หนู
0: หนูนั่นเองนะคะน่ารักไหมน่ารักนะคะเอามีอีกหนึ่งอย่างก็คือสิ่งนี้นะคะเด็กๆดูนะเขาเรียกว่า
1: ไก
0: ่นะคะก็คือสองสิ่งนี้นะคะเด็กๆเป็นที่ขั้นหนังสือเช่นเดียวกันนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะเด็กๆดูตัวอย่างแล้วคิดว่าตัวเองทำได้ไหมทำได้อย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าเด็กๆของครูแอร์นั้นเก่งกันทุกคนเลยนะคะเอาละค่ะเมื่อเราเห็นในส่วนของตัวอย่างแล้วเด็กๆคะ

0: เราก็จะนำไปเก็บก่อนเราจะใช้วิธีไหนดีคะวันนี
1: ้
0: เตะกับเด็กๆนับเลขค่ะ1 2 3โอมตัวอย่างจงหายไปโอ้โหเด็กๆคะสุดยอดมากๆเลยนะคะตอนนี้ครูแอร์ก็ได้เสกสิ่งของนั้นให้หายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะปรบมือหนึ่งครั้งไม่ค่อยได้ยินเลยค่ะปรบมือหนึ่งครั้งเอาปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมเด็กๆคะต่อไปครูแอร์ก็จะพาไปดูในส่วนของวัสดุอุปกรณ์นะคะที่ใช้ในการทำนะคะในการทำที่ขั้นหนังสือนั้นเราจะต้องใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะสำหรับอย่างที่1ในวันนี้นะคะครูแอร์ก็ให้เด็กๆนั้นเตรียมมากันทุกคนเลยนะคะทั้งเด็กๆที่อยู่ต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะอย่างที่1เรียกว่าอะไรคะเด็กๆกระดาษสีในวันนี้นะคะเด็กๆจะทำสัตว์ของตัวเองนะคะเป็นรูปอะไรก็สามารถเตรียมกระดาษสีนั้นมาได้เลยนะคะซึ่งครูแอร์ได้กำหนดสีไหมคะวันนี้กำหนดไหมคะไม่ได้กำหนดนะคะเด็กๆใช้สีอะไรก็ได้นะคะต่อไปค่ะอย่างที่สองคือกรรไกรใช้ในการตัดนั่นเองแต่ถ้าเป็นคัตเตอร์ใช้ในการอะไรคะกรีดนะคะใช้คนละอย่างกันนะนอกจากกรรไกรมีอะไรอีกคะ
1: ด
0: ินสอนั่นเองดินสอครูแอร์บอกทุกชั่วโมงเลยใช้ทำอะไรคะ
1: เอาไว
0: ้ร่างหรือว่าวาดภาพของเรานั่นเองนะคะเมื่อเราแน่ใจแล้วเด็กๆเราก็จะลงสีเมจิกนั่นเองนะคะต่อไปนอกจากดินสอแล้วก็มี
1: ไม้
0: บรรทัดนะคะเราก็จะใช้ในการวัดขนาดของกระดาษของเราในวันนี้นั่นเองนะคะเด็กๆคะวันนี้มีใครคุยแข่งครูแอร์มีไหมคะไม่มีนะคะตอนนี้เด็กๆปลายทางนั้นตั้งใจฟังครูแอร์มากๆเลยนะคะปรบมือให้กับตนเองหน่อยค่ะเด็กๆต้นทางยอมแพ้ไหมไม่ยอมนะคะฉะนั้นเด็กๆต้นทางก็ต้องตั้งใจฟังเหมือนกับเด็กๆที่อยู่ปลายทางเลยนะคะอุปกรณ์ของเราในวันนี้ค่ะยังไม่หมดนอกจากไม้บรรทัดแล้วมีอะไรอีกเด็กๆคะ
1: ดินสอสี
0: เขาเรียกว่าดินสอสีนั่นเองนะคะใช้ทำอะไรคะบอกทุกชั่วโมงเลย
1: ระบายส
0: ีใช้ระบายสีหรือว่าตกแต่งลวดลายก็ได้เด็กๆถ้าเราจะทำในส่วนของเสือนะเด็กๆก็สามารถใช้สีนะคะในการวาดลวดลายได้นะคะแล้วก็มีในส่วนของสีเมจิกพูดทุกชั่วโมงเลยค่ะใช้ในการตัดเส้นหรือว่าลวดลายนั่นเองนะคะเพราะว่าภาพของเรานั้นก็จะได้ดูเด่นชัดขึ้นมานั่นเองค่ะเด็กๆต่อไปค่ะอีกหนึ่งอย่างก็คือกาวเด็กๆคะวิธีทากาวเด็กๆควรทาอย่างระมัดระวังนะคะแล้วก็อย่าให้เลอะที่มือของเรานะคะถ้าเกิดว่าเลอะมือเด็กๆต้องไปทำอะไรคะไปล้างมือให้สะอาดเรียบร้อยนะคะแต่ถ้าเราเอามือไปจิ้มกาวเด็กๆเอามือไปป้ายที่โต๊ะได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ห้ามเด็ดขาดเลยนะคะเราควรจะมีกระดาษทิชชู่ในการเช็ดนะคะห้ามเอาไปป้ายที่โต๊ะถ้าไปป้ายที่เกิดอะไรขึ้นเอ่ย
1: โต๊ะเหนียว
0: โต๊ะของเราก็จะเหนียวนั่นเองนะคะฝากคุณครูที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะต่อไปค่ะเด็กๆเราก็ไปดูในส่วนของตัวอย่างที่ขั้นหนังสือในวันนี้กันบ้างนะคะเด็กๆตื่นเต้นไหมจะได้เห็นตัวอย่างแล้วตื่นเต้นนะคะตัวอย่างไม่ได้มีที่ครูแอร์มาโชว์เมื่อสักครู่นะคะยังมีอีกนะคะเราทำแบบนี้ก็ได้เด็กๆไปดูอย่างที่หนึ่งนะนี่เลยค่ะเป็นยังไงคะทำจากอะไรใครจะตอบได้บ้างเขาเรียกว่าทำจากไม้ไอติมนั่นเองนะคะสำหรับไม้ไอติมนี้เด็กๆเขาตกแต่งลวดลายนะด้านบนเป็นอะไรคะ
1: เป็นส
0: ั
1: ตว์
0: เป็นรูปสัตว์ต่างๆนะคะซึ่งเขาก็จะวาดขึ้นมานั่นเองนะคะเด็กๆใครที่ชอบวิชาศิลปะนะคะวันนี้ก็ได้บูรณาการร่วมกันกับวิชาการงานนั่นเองนะคะเด็กๆก็สามารถนำมาใช้ได้นะคะนอกจากนี้แล้วมีอะไรอีกนี่เลยค่ะ
1: ดาว
0: เป็นรูปอะไรคะเป็นโอ้เด็กๆมีรูปแบบหลากหลายมากเลยนะคะแล้วที่สำคัญมีเครื่องมือการเกษตรด้วยคืออะไรคะ
1: บ
0: ั
1: วรดน้ำ
0: บัวรดน้ำนั่นเองนะคะเด็กๆอันนี้ออกแบบได้ตามใจชอบเลยน่ารักมากๆเลยนะคะต่อไปนี่เลยค่ะน่ารักไหมน่ารักมากนะคะเด็กๆปลายทางตื่นเต้นกับของหรือว่าตัวอย่างที่ครูแอร์นำมาโชว์แล้วนะคะเด็กๆสิ่งนี้ก็คือกระดาษนั่นเองนะคะแต่ว่ามีการวาดลวดลายตกแต่งสีสันให้เป็นรูปอะไรเนี่ยเป
1: ็
0: นรูปอะไรคะเป็นรูปน้องแมวนั่นเองนะคะก็สามารถขั้นหนังสือได้เช่นเดียวกันนะคะเขาจะใช้ส่วนนี้นะเด็กๆเขาเรียกอะไรนะคือขาหน้าใช่ไหมคะของน้องแมวนั่นเองนะคะทำเป็นที่ขั้นหนังสือนั่นเองนะคะแล้วมีอะไรอีกตัว

0: ันที่แหลมคมมากดูแล้วเป็นอะไรคะเด็กๆเป็นตัวการ์ตูนนะคะทำลักษณะคล้ายๆกับที่ครูแอมมาโชว์เมื่อสักครู่เลยใช่ไหมคะเด็กๆสามารถออกแบบได้เลยนะแล้วก็มีในส่วนของกระดาษแข็งเด็กๆอันนี้กระดาษแข็งเขาจะใช้วิธีการเจาะนะคะใช้ที่เจาะกระดาษเจาะแล้วก็ร้อยด้วยอะไรเอ่ยร้อยด้วยเชือกแล้วก็ตกแต่งด้วยดาวอีกหนึ่งรอบนะคะวันนี้ใครที่เตรียมสติกเกอร์มานะคะเด็กๆหรือว่าของตกแต่งเด็กๆก็สามารถนำมาตกแต่งชิ้นงานของตนเองได้เลยนะคะยังไม่หมดนะคะตัวอย่างยังมีอีกนี่เลยค่ะคืออะไรคะอันนี้ก็จะเป็นรูปสัตว์เช่นเดียวกันนะคะเด็กๆแต่ว่าทำจากอะไรคะทำจากไม้ไอติมเด็กๆทำไมไม้ไอติมปกติเป็นสีอะไรเอ่ยเป็นสีเนื้อสีน้ำตาลใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ยถ้าเราจะทำงานประดิษฐ์นะเด็กๆเราก็สามารถหาซื้อไม้ไอติมที่มีลักษณะทาสีแล้วแบบนี้นะคะมีทั้งสีเขียวสีแดงสีเหลืองเลยมีทุกสีเลยนะคะสามารถนำมาทำเป็นงานประดิษฐ์ของเราได้เช่นเดียวกันนะคะต่อไปมีอะไรอีกนี่เลยค่ะน่ารักมากๆเด็กๆอันนี้ก็ทำมาจากอะไรเหมือนกันไม้ไอติมแต่ว่าไม้ไอติมอันนี้เป็นสีเนื้อนะคะเขาจะทำการระบายสีโดยใช้สีอะไรเอ่ยสีอะไรนะคะสีน้ำนั่นเองนะคะว่าตกแต่งดวงตาแล้วก็ทำเป็นรูปคนนั่นเองนะคะอันนี้เราจะทำเป็นครอบครัวของฉันก็ได้เด็กๆน่ารักมากๆเลยนะคะแล้วที่สำคัญเขาใส่รองเท้าด้วยนะก็คือเป็นตัวคนออกมาเลยนะคะน่ารักมากแล้วก็มีอันนี้ค่ะเด็กๆทำจากไหมพรมนั่นเองนะคะใครที่มีความสามารถในการถักไหมพรมนะคะก็สามารถนำมาทำเป็นที่คั่นหนังสือได้นะคะเอาละค่ะเด็กๆตอนนี้นะคะเราก็ดูในส่วนของตัวอย่างหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปคือกิจกรรมอะไรคะอ่านดังๆเลยเขาเรียกว่าขั้นตอนการประดิษฐ์ที่ขั้นหนังสือนั่นเองนะคะเด็กๆคะปรบมือ1ครั้งค่ะปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมเด็กๆคะยืดตัวให้ตรงนะคะตอนนี้ครูแอร์จะพาเด็กๆนั้นไปดูในส่วนของขั้นตอนการทำนั่นเองนะคะเด็กๆคะดูด้านหลังครูแอร์หน่อยค่ะมีขั้นตอนการทำกี่ขั้นตอนคะ
1: 4
0: ขั้นตอนมีทั้งหมดอยู่ด้วยกัน4ขั้นตอนนั่นเองนะคะไปดูในส่วนของขั้นตอนที่1กันก่อนเด็กๆคะก่อนที่เรานั้นจะไปดูขั้นตอนที่1เด็กๆต้องดูตรงนี้เห็นไหมคะมีขนาดกระดาษเท่าไหร่คูณเท่าไหร่คะ
1: 4
0: กระดาษเท่าไหร่คูณเท่าไหร่เอ่ยก็คือ10คูณ10เซนติเมตรนั่นเองนะคะซึ่งสำหรับขั้นตอนนี้นะคะคุณครูที่อยู่ปลายทางนั้นอาจจะตัดกระดาษให้กับนักเรียนได้เลยนะคะต่อไปค่ะมาดูในส่วนของข้อที่1กันบ้างนะคะข้อที่1ตรงนี้เด็กๆขาดูนะเด็กๆตั้งใจนะคะข้อที่1เราก็จะนำกระดาษที่เราตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่ได้นะคะมาพับเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะเด็กๆยากไหมขั้นตอนแรกไม่ยากเลยนะคะหลังจากนั้นเมื่อเราพับเป็นรูปสามเหลี่ยมเสร็จแล้วนะคะก็ไปดูในส่วนของขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่2นะเด็กๆปกติจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมพอเราพับเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะนำจากข้างบนนะคะลงมาพับตรงกลางแบบนี้นะคะซึ่งวิธีการพับเด็กๆขาเราจะต้องให้ชิดกับขอบตรงนี้พอดีเลยนะคะเมื่อเราได้แบบนี้แล้วเราจึงไปขั้นตอนที่3สำหรับขั้นตอนที่3นะคะเด็กๆง่ายๆเลยนะคะขั้นตอนที่3เราก็เมื่อสักครู่เราพับลงมาแบบนี้ใช่ไหมแบบนี้ใช่ไหมคะหลังจากนั้นค่ะเราก็พับตรงนี้นะคะทั้งซ้ายและขวาขึ้นไปค่ะจะได้ในลักษณะแบบนี้นะแบบนี้นะคะเด็กๆพอเราได้แบบนี้แล้วค่ะเราก็จะพับในส่วนของตรงนี้เด็กๆค่อยๆดูนะคะขั้นตอนนี้อาจจะยากนิดนึงนะคะพับในส่วนของตรงนี้นะเด็กๆพับลงไปแบบนี้ค่ะแบบนี้นะก็คือสามารถสอดลงไปได้เลยนะคะแบบนี้นะคะนี่ก็จะได้ในลักษณะแบบนี้นะคะพับเหมือนกันทั้งสองข้างเลยแล้วผลสุดท้ายงานของเราที่ได้ก็จะได้ในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะคะเด็กๆคะดูแล้วยากไหม
1: ไม่ยาก
0: ตอนที่ครูแอร์อธิบายเด็กๆอาจจะยังไม่เข้าใจนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้ลงมือปฏิบัติกันนะคะแล้วก็พร้อมชมการสาธิตจากครูแอร์นะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปชมการสาธิตนะคะเด็กๆครูแอร์มีตัวอย่างมาฝากอีกนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะสำหรับตัวอย่างนะคะวันนี้ครูแอร์มีเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็คือในส่วนของด้านล่างตรงนี้นั่นเองนะคะปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งเด็กๆตั้งใจฟังนะคะตอนนี้ครูแอร์จะพาเด็กๆไปดูในส่วนของตัวอย่างกันนะคะไปดูตัวอย่างอย่างที่1กันเลยค่ะเด็กๆคะให้เด็กๆตอบเสียงดังๆเลยสิ่งที่ครูแอร์ชี้อยู่เป็นรูปสัตว์อะไรคะเป็นรูปหนูนั่นเองรูปถัดมาค่ะ
1: ปลาวาฬ
0: นะคะหรือว่าวาฬนั่นเองนะคะแล้วก็อันนี้เรียกว่าก บถัดมาค่ะ
1: หม
0: ูอูดๆนะคะแล้วก็เสือเพราะว่าสังเกตจากตรงไหนเขามีลายนะคะแล้วก็ตรงนี้เรียกว่าง ูนะคะแล้วก็อันนี้เรียกว่าน กอะไรเอ่ยนกฮูกตาโตนะคะแล้วก็อันนี้เรียกว่าเรียกว่าหมึกนั่นเองแล้วก็อันนี้เรียกว่าสุนัขอะไรคะสุนัขจิ้งจอกแล้วก็ด้านล่างค่ะเป็นอะไรเป็นอะไรนะคะเป็นตัวอะไร
1: ย
0: ีราฟใช่ไหมเด็กๆเป็นเต่าก็ได้คือเราสามารถจินตนาการได้เลยว่าเป็นสัตว์อะไรนะคะแล้วก็ถัดมาเป็นอะไรเอ่ย
1: หน
0: ูถัดมาค่ะปลานะคะเด็กๆขาดูตัวอย่างแล้วเป็นยังไงคะเด็กๆพอจะทำได้ไหมทำได้นะคะต่อไปเราไปชมการสาธิตจากครูแอร์กันเลยค่ะเด็กๆคะตอนนี้นะคะเราก็มาชมการสาธิตจากครูแอร์กันเลยนะคะและสิ่งที่ครูแอร์จะเลือกทำในวันนี้นะคะเด็กๆก็คือสิ่งนี้เลยค่ะทำน้องกุ๊กไก่นั่นเองนะคะซึ่งสิ่งที่เราจะทำในวันนี้นะคะเด็กๆก็สามารถออกแบบเองได้ตามใจชอบเลยนะคะสิ่งที่ครูแอร์จะทำในวันนี้กับสิ่งที่เด็กๆจะทำนะคะไม่จำเป็นต้องเหมือนกันก็ได้นะคะเด็กๆสามารถทำตามจินตนาการของตนเองได้เลยนะคะต่อไปนะคะเราก็ไปดูในส่วนของวัสดุอุปกรณ์ในการทำกันบ้างนะคะว่ามีอะไรค่ะอย่างที่หนึ่งนะคะเด็กๆก็คือในส่วนของกรรไกรนั่นเองนะคะแล้วก็สีเมจิกนะคะดินสอแล้วก็กาวนะคะและสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือกระดาษสีนั่นเองนะคะวันนี้ครูแอร์จะใช้อยู่ด้วยกันทั้งหมด2สีนะคะก็คือสีเหลืองแล้วก็สีครีมนั่นเองนะคะออกส้มๆนิดหนึ่งนะคะเด็กๆสำหรับขั้นตอนการทำค่ะไม่ยากเลยค่ะเด็กๆเราก็จะตัดกระดาษนะคะขนาด10คูณ10เซนติเมตรนะคะแล้วถ้าเราตัดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำตามขั้นตอนแบบนี้เลยค่ะง่ายๆเลยนะคะเด็กๆก็จะพับเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะพับขึ้นไปแบบนี้เลยนะคะเด็กๆแล้วก็ใช้มือในการกดนะคะแล้วก็รีดกระดาษแบบนี้เลยค่ะนี่เลยนะคะเด็กๆค่อยๆทำนะคะทำอย่างใจเย็นนะคะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะเด็กๆเราก็จะใช้ในส่วนของด้านบนนะคะแผ่นแรกนะคะพับลงมาด้านล่างแบบนี้ค่ะโดยให้ชิดขอบนะคะหลังจากนั้นก็ใช้มือในการรีดค่ะแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเด็กๆเราก็จะนำกระดาษทั้งซ้ายและขวานะคะพับขึ้นไปด้านบนแบบนี้ค่ะครูแอร์ก็จะพับในส่วนของฝั่งซ้ายก่อนนะคะพับแบบนี้เลยนะคะแบบนี้นะเด็กๆแล้วก็ใช้มือในการรีดกดเหมือนเดิมค่ะข้างนี้ก็ทำเหมือนกันนะคะพับขึ้นไปได้เลยแบบนี้นะคะแล้วก็กดค่ะเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะเด็กๆเราก็สามารถดึงออกแบบนี้ได้นะคะหลังจากนั้นค่ะก็จะมีช่องอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเด็กๆเราก็พับทั้งซ้ายแล้วก็ขวานะคะเข้าไปในช่องแบบนี้นะคะโดยครูแอร์จะทำในส่วนของด้านซ้ายก่อนนะคะพับลงไปแบบนี้นะคะเด็กๆแล้วก็ส่วนของด้านขวาค่ะพับลงไปแบบนี้นะคะแล้วเราก็จัดแต่งให้ตรงสวยงามแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้มือกดอีกหนึ่งรอบแบบนี้ค่ะเราก็จะได้ที่ขั้นหนังสือแบบนี้แล้วนะคะเด็กๆนี่สามารถสอดลงไปได้แบบนี้เลยนะคะเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะเด็กๆเราก็พักไว้ก่อนนะคะเราก็จะทำในส่วนของตรงนี้ค่ะก็คือในส่วนของ ตีนของน้องไก่นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ครูแอร์ก็จะใช้ในส่วนของสีครีมหรือว่าสีออกส้มๆแบบนี้นะคะวิธีการทำค่ะเด็กๆเราจะทำทั้งหมด2ข้างด้วยกันนะคะถ้าเด็กๆจะต้องการ2ชิ้นเด็กๆจะต้องพับกระดาษก่อนนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็วาดลงไปค่ะวาดแบบนี้เลยนะคะเด็กๆหลังจากนั้นเมื่อเราวาดเสร็จแล้วนะคะเราก็ทำการตัดตามรูปได้เลยค่ะวิธีการตัดนะคะครูแอร์จะให้อยู่ข้างในเส้นนิดนึงนะคะเพราะว่าครูแอร์จะไม่ให้สีของดินสอนั้นติดเข้ามานะคะแบบนี้นะคะก็จะขาดออกจากกันนะคะเป็น2ชิ้นด้วยกันนะคะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะเด็กๆหลังจากนั้นค่ะเราก็เก็บไว้ก่อนนะคะแล้วก็เหลืออีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือในส่วนของตรงนี้นะคะก็คือปากของไก่นั่นเองนะคะเราก็ทำการวาดเช่นเดียวกันค่ะวาดให้มีลักษณะแบบนี้นะคะเด็กๆหลังจากนั้นก็ทำการตัดค่ะทีนี้เด็กๆสังเกตเห็นว่าเราจะเห็นในส่วนของดินสอใช่ไหมคะวิธีการใช้งานแล้วก็พลิกกลับด้านแบบนี้นะคะเราก็ได้ครบแล้วนะคะทั้งในส่วนของเท้าแล้วก็ในส่วนของปากนั่นเองนะคะนี่ค่ะต่อไปนะคะก็เข้าสู่ขั้นตอนการประกอบนะคะเด็กๆครูแอร์ก็จะใช้ในส่วนของตีนของไก่นั่นเองนะคะใช้กาวในการทาทาลงไปได้เลยนะคะวิธีการทากาวนะคะเด็กๆเราควรทาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะแล้วก็แปะลงไปได้เลยแบบนี้นะคะแล้วก็อีกข้างนึงนะคะเด็กๆทำเช่นเดียวกันเลยนะคะทากาวเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเด็กๆถ้าทาเยอะกระดาษอาจจะเปียกได้นะคะแล้วก็แปะลงไปแบบนี้แล้วก็สิ่งที่ขาดไปได้เลยค่ะเด็กๆก็คือในส่วนของปากนั่นเองนะคะเราก็แปะลงไปได้เลยแปะตรงกลางแบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นค่ะเด็กๆไก่นั้นยังขาดอะไรอยู่คะตอนนี้ในส่วนของตานั่นเองนะคะเราก็วาดเลยค่ะใช้สีเมจิกนะคะในการวาดนะคะใส่ขนตาด้วยนะคะเด็กๆครูแอร์อาจจะวาดไม่สวยเหมือนกับเด็กๆนะคะเด็กๆสามารถออกแบบได้ตามใจชอบเลยเด็กๆคะเดี๋ยวครูแอร์จะลองคาดหนังสือให้กับเด็กๆได้ดูกันนะคะเด็กๆดูนะคะสำหรับที่คาดหนังสือที่เราทำในวันนี้นะคะสามารถทำแล้วก็ใช้งานได้เลยนะคะสมมุติว่าเด็กๆอ่านหนังสือถึงหน้าที่5นะคะเด็กๆก็สามารถเปิดแล้วก็เอาที่ขั้นหนังสือของเรานะคะเสียบลงไปแบบนี้เลยค่ะเด็กๆแบบนี้นะคะถ้าเรามีหลายอันเด็กๆก็สามารถทำอีกเช่นเดียวกันก็ได้นะคะก็คือใส่ลงไปแบบนี้เลยค่ะดูนะคะเด็กๆนี่เลยค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะที่ขั้นหนังสือของเราเป็นยังไงคะเด็กๆน่ารักไหมเอ่ยน่ารักมากๆเลยนะคะอันนี้ก็เป็นที่ขั้นหนังสือที่ครูแอร์ทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้นะคะให้เด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนั้นออกแบบแล้วก็ลงมือทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

เด็กๆคะตอนนี้ก็หมดเวลาในการทำกิจกรรมของเราแล้วนะคะต่อไปนะคะครูแอร์ก็มีอีกหนึ่งกิจกรรมมาฝากเด็กๆที่อยู่ปลายทางกันนะคะเป็นอะไรนั้นไปดูกันเลยค่ะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะชื่อกิจกรรมร่วมสนุกนั่นเองนะคะก็คือให้เด็กๆที่อยู่ปลายทางนะคะถ่ายรูปภาพคู่กับผลงานของตนเองนะคะหลังจากนั้นก็ส่งมาตามที่อยู่อีเมลที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะเด็กๆคะช่วงสุดท้ายของเราในวันนี้ก็คือการสรุปบทเรียนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้เราจะสรุปบทเรียนได้ว่าอย่างไรค่ะการประดิษฐ์ที่ขั้นหนังสือจากเศษวัสดุเหลือใช้นะคะเป็นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และส่งเสริมให้นักเรียนนั้นมีนิสัยที่ประหยัดนะคะแล้วก็เห็นคุณค่ากับสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานั่นเองนะคะเด็กๆคะวันนี้ครูแอร์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ครูแอร์สอนเด็กๆในวันนี้นะคะเด็กๆก็สามารถนำความรู้นั้นไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเด็กๆได้นะคะแล้วยังสามารถนำความรู้ที่ได้นะคะไปสอนให้กับเพื่อนๆที่อยู่ต่างโรงเรียนได้อีกด้วยนะคะและสัปดาห์หน้านะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรไปดูกันเลยค่ะสัปดาห์ถัดไปนะคะเด็กๆก็จะได้เรียนรู้ในเรื่องของการประดิษฐ์ดอกไม้จากกระดาษนั่นเองนะคะและสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะ1กระดาษสีค่ะ2กาว3กรรไกร4ไม้บรรทัด5สีเมจิกและ6ของตกแต่งนั่นเองนะคะเด็กๆอย่าลืมสิ่งของที่ครูแอร์นำฝากให้เตรียมมาในสัปดาห์ถัดไปนะคะสำหรับตอนนี้นะคะเวลาของเรานั้นก็หมดลงแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้งช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: วครับ
1: เป็นยังครับ
2: ไอ้รถเป็นอย่างน้อนี่ยูยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
3: อันนะเอาอย่าง
2: ดันไอ้ยูยู
0: ยูอาร์เรดี้โกโก้โ
4: ก้ประเทศไทยถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มไม่ใช่แค่คนไทยที่ยิ้มเก่งแต่เพราะคนไทยพร้อมที่จะทำให้คนอื่นยิ้มได้เช่นกัน
2: ยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
4: คนไทยอาจมีข้อจำกัดในเรื่องของภาษาแต่พวกเขาไม่มีข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือใครสักคนเสมอประเทศไทยอาจไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยเงินทองแต่พวกเขาร่ำรวยน้ำใจมากที่สุดประเทศหนึ่งประเทศไทยไม่ได้มีแค่ธรรมชาติที่สวยงามสถาปัตยกรรมที่มหัศจรรย์หรืออาหารที่รสชาติหลากหลายเท่านั้นแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนจดจำคือน้ำใจของคนไทยนี่สินะเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งผวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่อย่างลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้
0: น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N tAquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: คือทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนค่ะสำหรับในชั่วโมงนี้ค่ะอยู่กันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูกิตติยาพรชัยฤกษ์หรือครูฟิล์มค่ะเอาล่ะค่ะเด็กๆคะสำหรับวันนี้ค่ะครูฟิล์มมีเรื่องที่น่าสนใจมานำเสนอซึ่งสิ่งที่เด็กๆจะได้เรียนรู้ในวันนี้ก็คือการตวงค่ะที่มีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐานนั่นเองค่ะซึ่งเด็กๆจะต้องคอยติดตามกันนะคะว่าการตวงที่มีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐานจะมีวิธีการตวงและมีวิธีการบอกอย่างไรซึ่งก่อนอื่นเลยค่ะเราไป

0: ดูจุดประสงค์ของการเรียนรู้สำหรับวันนี้กันก่อนเลยค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่านักเรียนนะคะจะสามารถตวงและบอกปริมาตรของเหลวที่กำหนดให้โดยใช้เครื่องตวงที่มีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐานได้ค่ะซึ่งในเด็กคะแน่นอนค่ะว่าในชีวิตประจำวันของใช่ไหมคะเด็กพบเจอกับสถานการณ์ที่มีการตวงอยู่เป็นประจำอยู่แล้วใช่ไหมคะซึ่งสถานการณ์ใดบ้างที่เด็กพบเจอหรือที่มีการตวงมีอะไรบ้างคะเด็กปลายทางพบเจอสถานการณ์อะไรบ้างเอ่ยมีการหุงข้าวใช่ไหมคะในการหุงข้าวต้องมีการทำอย่างไรเอ่ย
1: ตวงน
0: ้ำใช่ไหมคะมีอะไรอีกคะเทน้ำนอกจากเทน้ำแล้วมีอะไรอีกลูกใส่น้ำลงไปใช่ไหมคะนอกจากการเทน้ำใส่น้ำหุงข้าวแล้วเด็กๆคะตอนเช้าเด็กๆรับประทานอาหารอะไรมาลูกมีหลากหลายเลยใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มหรือว่าสิ่งที่ผู้ปกครองเตรียมไว้ให้แล้วมีใครได้ไปแวะซื้อน้ำเต้าหู้ไหมลูกมีใครได้ไปแวะซื้อน้ำเต้าหู้ไหมคะซึ่งเด็กๆเคยไปซื้อน้ำเต้าหู้ไหมลูกซึ่งเด็กๆสังเกตดูลูกเวลาพ่อค้าตวงน้ำเต้าหู้ส่วนใหญ่จะใช้อะไรในการตวงลูกใช้อะไรคะอาจจะใช้แก้วใช่ไหมคะซึ่งเด็กๆปลายทางเคยพบเจอไหมคะที่พ่อค้านะคะใช้แก้วในการตวงน้ำเต้าหู้ซึ่งครูฟิล์มบอกว่าในการตวงใช่ไหมคะมีการพบเจอได้ในชีวิตประจำวันตามบริบทของนักเรียนเลยไม่ว่าจะเป็นซึ่งครูฟิล์มได้ยกตัวอย่างมาคร่าวๆเวลาเด็กๆไปหาหมอใช่ไหมคะหมอให้ยามาถ้าเป็นยาน้ำคุณหมออาจจะบอกว่ารับประทานครั้งละ2ช้อนใช่ไหมคะดังนั้น2ช้อนนี้ก็เรียกว่าการตวงเหมือนกันซึ่งเด็กๆจะต้องทานให้ครบตามที่คุณหมอสั่งถูกต้องไหมลูกนอกจากการรับประทานยาแล้วมีอะไรอีกลูกมีอะไรอีกคะซึ่งเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะครูฟิล์มเกินนำว่าเวลาเด็กๆไปซื้อน้ำเต้าหู้เด็กๆอาจจะพบเจอใช่ไหมคะว่าพ่อค้าเนี่ยใช้แก้วในการตวงน้ำเต้าหู้ใส่ถุงให้เด็กๆซึ่งจะเห็นได้ว่าในการตวงแต่ละครั้งจะใช้ภาชนะที่เท่ากันไหมลูกเท่ากันใช่ไหมคะเป็นภาชนะเดียวกันนั่นเองนอกจากการตวงน้ำเต้าหู้แล้วมีอะไรอีกลูกมีอะไรอีกคะเวลาเด็กๆไปซื้อน้ำที่อยู่ในแก้วโหลเด็กๆเห็นแม่ค้าใช้อะไรในการตวงลูกใช้อะไรคะกระบวยหรือว่าทัพพีใช่ไหมคะในการตวงซึ่งเด็กๆจะเห็นได้ว่าในเรื่องการตวงนี้นะคะเด็กๆอาจจะพบเจอในชีวิตประจำวันเป็นบ่อยครั้งแต่บางครั้งเด็กๆก็ไม่ได้สังเกตใช่ไหมคะว่าสิ่งที่เด็กๆกำลังเจออยู่นี้คือเรื่องของการตวงนั่นเองเอาละค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของการตวงที่มีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐานซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะซึ่งอันดับแรกเลยค่ะครูฟิล์มได้เตรียมกิจกรรมมาให้เด็กๆได้เรียนรู้นะคะนั่นก็คือกิจกรรมที่มีชื่อว่าการวัดและบอกปริมาตรของเหลวโดยใช้การตวงนั่นเองซึ่งจะมีวิธีการตวงอย่างไรเดี๋ยวเด็กๆไปติดตามชมกันเลยค่ะว่าครูฟิล์มจะเตรียมอะไรมาให้เด็กๆได้เรียนรู้ไปดูกันเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะซึ่งครูฟิล์มได้เตรียมน้ำแดงมาแล้วใช่ไหมคะวันนี้ครูฟิล์มค่ะจะเป็นแม่ค้ารับบทขายน้ำค่ะน้ำแดงซึ่งเด็กๆอาจจะพบเจอได้ในชีวิตประจำวันครูฟิล์มขอตัวแทน1คนค่ะมาเลยค่ะกลุ่มที่4เดี๋ยวมาดูนะคะว่าจะสามารถมีวิธีการตวงได้อย่างไรและน้ำในขวดนี้ค่ะจะมีปริมาณจำนวนทั้งหมดกี่แก้วมาเลยค่ะซึ่งเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆ นะคะได้ตวงให้ดูว่าจะมีวิธีการตวงอย่างไรอันดับแรกเลยนะคะที่จะให้เด็กๆดูก็คือลักษณะของภาชนะที่ใช้ในการตวงจะต้องมีขนาดที่เท่ากันนะคะครูฟิล์มเน้นย้ำค่ะว่าให้เด็กๆนะคะใช้ภาชนะที่มีขนาดที่เท่ากันนั่นเองค่ะซึ่งเด็กๆสังเกตนะคะว่าวันนี้ครูฟิล์มใช้อุปกรณ์อะไรในการตวงลูกเริ่มต้นด้วยแก้วใช่ไหมคะเอาละค่ะน้องปลื้มรับบทเป็นพ่อค้าค่ะในวันนี้เปิดฝาขวดน้ำเลยค่ะซึ่งเด็กๆปลายทางมาดูกันนะคะว่าจะมีวิธีการตวงอย่างไรเทน้ำลงไปใส่แก้วเลยค่ะซึ่งเด็กๆจะสังเกตเห็นได้ว่าวิธีการตวงใช่ไหมคะเด็กๆจะต้องตวงน้ำค่ะเทน้ำลงไปให้เต็มแก้วเสมอกับขอบด้านบนค่ะซึ่งเด็กๆสังเกตดูค่ะขณะนี้เต็มแก้วหรือยังเอ่ยสามารถได้อีกนิดนึงใช่ไหมคะเติมได้อีกนิดนึงค่ะซึ่งเน้นย้ำค่ะว่าให้เด็กๆนะคะเติมน้ำเทน้ำลงไปให้กับพอดีกับขอบด้านบนใช่ไหมคะซึ่งเนื่องจากเทเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเด็กๆคะสังเกตดูแก้วใบที่1ค่ะปรากฏว่าน้ำเต็มแก้วหรือยังหลูตอนนี้เต็มแก้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะและเด็กๆลองสังเกตที่ขวดน้ำค่ะขวดน้ำมีน้ำเหลืออยู่ไหมลูกเหลืออยู่ใช่ไหมคะแสดงว่าเราสามารถเทใส่แก้วใบที่2ได้ไหมคะได้อีกใช่ไหมคะเอาละค่ะน้องปลื้มเทใส่ในแก้วใบที่2ได้เลยลูก ซึ่งเน้นย้ำค่ะเด็กๆค่ะวิธีการเทน้ำใช่ไหมคะ

เดจะต้องให้ปากบนใช่ไหมคะปริมาณน้ำเท่ากับปากบนนั่นเองค่ะเอาละค่ะเดเดคะน้องปลื้มเทเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดเดลองสังเกตแก้ว2ใบนี้ลูกมีปริมาณน้ำเป็นอย่างไรลูกเต็มแก้วหรือไม่เต็มแก้วคะเต็มแก้วแสดงว่าตอนนี้ในที่น้องปลื้มได้ตวงน้ำตวงได้ทั้งหมดกี่แก้วแล้วลูก2แก้วแล้วใช่ไหมคะและเด็กๆสังเกตปริมาณน้ำในขวดลูกมีน้ำเหลืออยู่ไหมคะถ้ามีน้ำเหลืออยู่แสดงว่าเราสามารถตวงอีกได้ไหมคะสามารถตวงอีกได้ใช่ไหมคะเอาละค่ะน้องปลื้มตวงต่อเลยลูกซึ่งสำหรับวิธีการตวงนะคะเด็กๆอาจจะหาภาชนะมารองน้ำไว้เล็กน้อยนะคะป้องกันการหกนั่นเองซึ่งเด็กๆจะเห็นได้ว่าเมื่อน้องพรืมใช่ไหมคะเทน้ำลงไปใส่ในแก้วที่มีภาชนะเต็มแล้วได้ทั้งหมดแก้วใบที่1ใบที่2ใบที่3เป็นที่เรียบร้อยแล้วปรากฏว่าเด็กๆคะน้ำในขวดเหลืออยู่ไหมลูกเหลืออยู่ไหมคะเหลืออยู่ใช่ไหมคะซึ่งเด็กๆจะเห็นได้ว่าเราสามารถตวงได้อีกใช่ไหมคะเอาละค่ะน้องพรืมทำการตวงในครั้งที่4ได้เลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะหลังจากที่น้องปลื้มได้ทำการตวงน้ำในขวดเป็นที่เรียบร้อยใช่ไหมคะซึ่งจะเห็นได้ว่าน้ำในขวดของเราหมดหรือยังลูกตอนนี้หมดแล้วใช่ไหมคะแล้วเด็กๆจะเห็นได้ว่าเมื่อจำนวนน้ำใช่ไหมคะปริมาณน้ำในขวดหมดแล้วให้เด็กๆไปนับจำนวนแก้วว่าจะตวงได้ทั้งหมดกี่ครั้งซึ่งเด็กๆจะเห็นได้ว่าตวงได้ใช่ไหมคะแก้วใบที่1แก้วใบที่2แก้วใบที่3และแก้วใบที่4จะเห็นได้ว่าตวงได้ทั้งหมด4แก้วนั่นเองค่ะซึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าในทางคณิตศาสตร์จะสามารถบอกได้อย่างไรไปดูกันเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะจากเมื่อสักครู่ที่ครูฟิล์มนะคะได้ให้น้องปลื้มได้ทำการตวงน้ำซึ่งเด็กๆจะเห็นได้ว่าตวงได้ทั้งหมด4แก้วซึ่งเรามาดูกันเลยค่ะว่าจะเห็นได้ว่าใช่ไหมคะจากแก้วน้ำใช่ไหมคะที่ครูฟิล์มได้เตรียมไว้เด็กๆจะเห็นได้ว่ามีทั้งหมด4ใบใช่ไหมคะใบที่1ใบที่2ใบที่3ใบที่4ซึ่งจะเห็นได้ว่าเราตวงน้ำแดงค่ะในขวดนี้ใส่แก้วได้ทั้งหมด4แก้วซึ่งเราสามารถบอกได้ว่าน้ำแดงในขวดนี้ค่ะมีปริมาตรเท่ากับ4แก้วนั่นเองซึ่งในทางคณิตศาสตร์ค่ะเราสามารถบอกได้ว่าน้ำแดงในขวดนี้นะคะมีปริมาตรเท่ากับ4แก้วนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยค่ะว่าครูฟิล์มได้เตรียมวิธีการตวงแบบไหนมาให้เด็กๆได้เรียนรู้ไปดูกันเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะครูฟิล์มได้เตรียมเหยือกน้ำส้มไว้ใช่ไหมคะซึ่งเด็กๆอาจจะพบเจอไม่ว่าจะเป็นน้ำส้มที่อยู่ในชีวิตประจำวันใช่ไหมคะเวลาเด็กๆไปซื้อรับประทานนั่นเองซึ่งเด็กๆคิดว่าในเหยือกนี้จะมีปริมาณน้ำส้มทั้งหมดกี่แก้วกี่แก้วลูกซึ่งเราจะรู้ได้เราจะทราบได้เราต้องทำอย่างไรคะใช้วิธีการตวงนั่นเองใช่ไหมคะซึ่งจะมีวิธีการตวงอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะครูฟิล์มขอเลขที่9ค่ะมาไหมคะวันนี้เลขที่9ซึ่งเดี๋ยวกันเลยค่ะว่าจะมีวิธีการตวงได้อย่างไรเด็กๆปลายทางมาติดตามกันเลยค่ะมาเลยค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่าใช่ไหมคะเมื่อสักครู่ครูฟิล์มเน้นย้ำว่าวิธีการตวงใช่ไหมคะภาชนะที่ใช้ในการตวงค่ะจะต้องมีขนาดที่เท่ากันใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสูงหรือขนาดนั่นเองเด็กๆจะต้องใช้ภาชนะที่มีอยู่ให้เท่ากันนั่นเองเด็กๆอาจจะไม่ใช้แก้วหรือใช้อุปกรณ์ใช่ไหมคะภาชนะที่เด็กๆมีอยู่ในห้องเรียนของเด็กๆในการตวงก็ได้ค่ะเอาละค่ะน้องกัปตันพร้อมไหมคะเมื่อพร้อมแล้วเริ่มตวงได้เลยค่ะซึ่งวิธีการตวงค่ะครูฟิล์มเน้นย้ำว่าให้เด็กๆนะคะเทน้ำให้เสมอกับขอบปากด้านบนของแก้วหรือว่าภาชนะที่เด็กๆใช้ตวงนะคะซึ่งเด็กๆเห็นว่าเมื่อน้องกัปตันใช่ไหมคะเทน้ำลงไปในแก้วใบที่1น้ำในแก้วใบที่1มีปริมาตรเป็นอย่างไรลูกเต็มแก้วไหมคะเต็มแก้วแล้วเด็กๆลองสังเกตน้ำในเหยือกค่ะยังมีน้ำเหลือไหมลูกมีน้ำเหลืออยู่แสดงว่าถ้ามีน้ำเหลืออยู่เราสามารถตวงอีกได้ไหมคะสามารถตวงอีกได้ใช่ไหมคะเอาละค่ะน้องกัปตันทำการตวงได้เลยลูก
ซึ่งจะเห็นได้ว่าถ้าเด็กๆเห็นว่ายังไม่เต็มแก้วใช่ไหมคะเด็กๆสามารถเทน้ำเพิ่มลงไปได้อีกเพื่อที่จะให้น้ำของเราในแต่ละแก้วนะคะมีปริมาณที่เท่ากันนั่นเองตอนนี้น้องกัปตันตวงได้ทั้งหมดกี่แก้วแล้วลูก2แก้วใช่ไหมคะแล้วเด็กๆสังเกตน้ำในเหยือกค่ะของเรามีน้ำเหลือไหมลูกมีน้ำเหลืออยู่ใช่ไหมคะถ้ามีน้ำเหลืออยู่แสดงว่าเราสามารถตวงอีกได้ไหมคะสามารถตวงอีกได้ค่ะเอาละค่ะกัปตันทำการเทน้ำใส่แก้วเลยลูกซึ่งจะเห็นได้ว่าน้ำทั้ง3แก้วนี้ใช่ไหมคะคือเต็มแก้ว ทุกใบเลยและเหลือน้ำอยู่ในเหยือกอีกค่ะเราสามารถทำการตวงในรอบต่อไปได้ค่ะกัปตันเทน้ำใส่แก้วเลยลูกเอาละค่ะเด็กๆคะตอนนี้ใช่ไหมคะกัปตันตวงน้ำได้ทั้งหมด4แก้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วและยังสังเกตเห็นว่าเหลือน้ำอยู่ในเหยือกของเราอีกใช่ไหมคะซึ่งสามารถตวงได้อีกในครั้งต่อไปใช่ไหมคะไม่รู้ว่ากี่ครั้งแต่ว่าสามารถตวงได้อีกแน่นอนเอาล่ะกัปตันลองตวงต่อค่ะซึ่งเด็กๆมาลุ้นกันนะคะว่าจะสามารถตวงได้ทั้งหมดกี่แก้วซึ่งเด็กๆจะเห็นว่าใช่ไหมคะเมื่อเราตวงทั้ง5แก้วใช่ไหมคะมีแก้วใบที่1แก้วใบที่2แก้วใบที่3แก้วใบที่4และแก้วใบที่5จะเห็นได้ว่าน้ำในเหยือกของเราเป็นอย่างไรลูกตอนนี้น้ำในเหยือกของเราเป็นอย่างไรลูกตอนนี้หมดพอดีแล้วใช่ไหมคะซึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าในทางคณิตศาสตร์เราจะสามารถบอกได้อย่างไรเอาละค่ะเด็กๆคะจากเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะครูฟิล์มได้ทำการตวงน้ำจากเหยือกไปซึ่งเด็กๆจะเห็นได้ว่าน้ำส้มของเราใช่ไหมคะเมื่อตวงแล้วจะสามารถใส่แก้วได้ทั้งหมด5แก้วซึ่งดังนั้นนะคะในทางคณิตศาสตร์ค่ะสามารถบอกได้ว่าน้ำในเหยือกค่ะมีปริมาตรเท่ากับ5แก้วนั่นเองซึ่งเด็กๆจะเห็นได้ว่าเราสามารถบอกปริมาตรของน้ำได้เท่ากับจำนวนแก้วที่เด็กๆได้ทำการตวงไปนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะซึ่งจากเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะเด็กๆได้ทำการตวงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเด็กๆสามารถสรุปในเรื่องของการตวงได้ว่าอย่างไรลูกถ้าเราจะใช้ในการตวงใช่ไหมคะเราจะต้องใช้ภาชนะที่เป็นอย่างไรลูกใช้ภาชนะที่เป็นอย่างไรคะจะต้องใช้ภาชนะที่เท่ากันนอกจากเท่ากันแล้วเด็กๆสามารถมีวิธีการตวงได้อย่างไรลูกถ้าเด็กๆตวงหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วน้ำในเหยือกหรือว่าในภาชนะที่เราต้องการตวงหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเด็กๆจะต้องทำการนับภาชนะนั้นใช่ไหมคะซึ่งเด็กๆจะเห็นได้ว่าวิธีในการตวงใช่ไหมคะเมื่อมีแก้วขนาดเดียวกันหลายๆใบโดยเด็กๆนะคะสามารถตวงได้โดยการเทน้ำค่ะจากเหยือกใส่แก้วให้เต็มทีละแก้วจนน้ำหมดเหยือกนั่นเองค่ะแล้วนับจำนวนแก้วที่มีน้ำอยู่เต็มแก้วซึ่งเด็กๆจะเห็นได้ว่าเราสามารถทำการตวงได้หลากหลายวิธีแล้วถ้าเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะได้เรียนรู้ในเรื่องของการตวงที่มีแก้วหรือขนาดเท่าๆกันหลายๆใบแล้วถ้าเด็กๆบอกว่ามีภาชนะอยู่เพียงใบเดียวเด็กๆคิดว่าจะสามารถตวงได้ไหมคะคิดว่าตวงได้ไหมลูกซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าถ้ามีภาชนะที่ใช้สำหรับการตวงแค่ใบเดียวเราจะสามารถตวงได้ไหมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะซึ่งครูฟิล์มได้เตรียมไว้ให้แล้วค่ะไปดูกันเลยค่ะเอาละค่ะเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะครูฟิล์มได้เกริ่นนำว่าถ้าเด็กๆมีภาชนะที่ใช้สำหรับการตวงแค่ใบเดียวแค่หนึ่งอย่างใช่ไหมคะเด็กๆจะมีวิธีการตวงไหมลูกคิดว่ามีไหมคะซึ่งเด็กๆคะภาชนะที่ครูฟิล์มได้เตรียมมานี้คืออะไรเรียกว่าอะไรลูกเรียกว่าอะไรคะเรียกว่าขันนั่นเองใช่ไหมคะแล้วครูฟิล์มจะมีวิธีการใช้ขันในการตวงน้ำในถังนี้ได้อย่างไรเรามาดูกันเลยค่ะซึ่งเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูใช่ไหมคะครูฟิล์มขอเลขที่19ค่ะมาไหมคะเลขที่19ไม่มาใช่ไหมคะเลขที่20ค่ะมาไม่เอ่ยมาเลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าวันใหม่จะช่วยครูฟิล์มตวงได้อย่างไรมาเลยค่ะซึ่งเดี๋ยวครูฟิล์มจะตวงให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนใช่ไหมคะสำหรับวิธีการตวงถ้าเรามีภาชนะแค่1ใบเด็กๆจะต้องจุ่มลงไปในถังน้ำใช่ไหมคะซึ่งในการจุ่มใช่ไหมคะเด็กๆจะต้องยกขึ้นมาแล้วให้น้ำค่ะให้น้ำเสมอกับขอบด้านบนของ

ขันนั่นเองซึ่งเมื่อเด็กๆทำการตวงเป็นที่เรียบร้อยใช่ไหมคะเด็กๆอาจจะต้องเตรียมภาชนะอีกใบหนึ่งมาใช้สำหรับในการรองน้ำนั่นเองค่ะแล้วเทใส่ลงไปในกะละมังที่ครูฟิล์มเตรียมมาซึ่งเด็กๆจะเห็นได้ว่าตอนนี้ใช่ไหมคะตวงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วกี่ขันลูกตอนนี้1ขันใช่ไหมคะแล้วมีน้ำเหลืออยู่ค่ะเอาละค่ะในขั้นตอนต่อไปค่ะครูฟิล์มจะให้วันใหม่ค่ะได้ช่วยในการตวงน้ำทางนี้พร้อมไหมลูกอ่ะพร้อมแล้วตวงได้เลยค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่าจะต้องจุ่มให้จมน้ำใช่ไหมคะแล้วยกขึ้นมาเลยค่ะยกขึ้นมาใช่ไหมคะเด็กๆสังเกตปริมาณน้ำค่ะว่าให้เสมอกับขอบด้านบนจากนั้นค่ะเทลงในกะละมังที่เตรียมไว้ด้านข้างได้เลยค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะซึ่งเด็กๆสังเกตเห็นได้ว่าในถังมีน้ำเหลืออยู่ใช่ไหมคะถ้ามีน้ำเหลืออยู่เราสามารถตวงได้ในครั้งต่อไปวันใหม่ตวงต่อเลยลูกซึ่งเดี๋ยวครูฟิล์มช่วยนะคะจุ่มลงมาให้จมเลยแล้ววันใหม่ค่ะถือด้านบนซึ่งเด็กๆจะต้องให้เสมอกันนะคะเอาละค่ะเทลงไปในถังในกะละมังได้เลยลูกซึ่งเด็กๆจะเห็นได้ว่าในถังมีน้ำเหลืออยู่ค่ะเราสามารถตวงได้อีกในครั้งต่อไปเอาละค่ะวันใหม่ตวงต่อเลยลูกครูฟิล์มช่วยนะคะยกขึ้นมาค่ะใส่ในกะละมังเลยค่ะซึ่งเด็กๆจะเห็นได้ว่าเมื่อเหลืออยู่ใช่ไหมคะมีน้ำเหลืออยู่ค่ะเราสามารถตวงได้อีกในครั้งต่อไปเอาวันใหม่ตวงเลยลูกซึ่งในบางครั้งใช่ไหมคะถ้าปริมาณน้ำไม่สามารถจุ่มลงไปแล้วเข้าในขันได้เด็กๆสามารถเอียงถังหรือใช้ภาชนะที่เล็กกว่าในการตวงได้นั่นเองค่ะครูฟิล์มช่วยนะคะซึ่งเด็กๆจะต้องสังเกตเห็นได้ว่าจะต้องให้ปริมาณน้ำค่ะเต็มขันนั่นเองเทในกะละมังเลยค่ะซึ่งเด็กๆสังเกตในถังค่ะมีน้ำเหลืออยู่ใช่ไหมคะเราสามารถตวงได้ซึ่งเด็กๆจะสังเกตเห็นได้ว่าปริมาณน้ำในถังของเราเหลือน้อยแล้วใช่ไหมคะเด็กๆอาจจะตักขึ้นมาเล็กน้อยซึ่งปรากฏว่าเมื่อตักแล้วใช่ไหมคะน้ำไม่เต็มขันใช่ไหมคะเด็กๆสามารถใช้ภาชนะใบที่เล็กกว่าค่ะเด็กๆสามารถใช้ใบภาชนะใบที่เล็กกว่าในการตวงเพื่อช่วยให้น้ำเต็มขันได้ค่ะวันใหม่วางขันไว้บนอย่าเพิ่งเทนะคะเดี๋ยวครูฟิล์มจะตวงให้เต็มขันก่อนซึ่งเด็กๆสามารถใช้ภาชนะนะคะในการช่วยในที่จะตวงน้ำให้เต็มขันได้นั่นเองค่ะซึ่งเด็กๆจะสังเกตเห็นได้ว่าเด็กๆจะต้องตวงให้กับเสมอกับขอบด้านบนขันใช่ไหมคะเมื่อเสมอแล้ววันไม่วางขันให้ตรงนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่ามันยังไม่เต็มขันใช่ไหมคะเราสามารถเติมไปได้อีกค่ะเพื่อที่จะให้เต็มขันนั่นเองเอาละค่ะหลังจากที่เต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะวันใหม่ทำการเทน้ำลงในกะละมังได้เลยค่ะซึ่งเด็กๆจะสังเกตเห็นได้ว่าน้ำในถังของเราใช่ไหมคะยังมีเหลืออยู่ใช่ไหมคะเราสามารถตวงได้อีกในครั้งต่อไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะซึ่งเด็กๆคะนอกเหนือจากใช้อุปกรณ์ที่เล็กในการช่วยเติมแล้วใช่ไหมคะถ้าเหลือน้ำอยู่เล็กน้อยเด็กๆสามารถยกเทได้เลยค่ะโดยให้เพื่อนๆนะคะช่วยเอาวันใหม่จับอุปกรณ์ของเราค่ะไว้เหนือกะละมังจากนั้นครูฟิล์มค่ะจะช่วยในการเทน้ำซึ่งเด็กๆจะเห็นได้ว่าเราสามารถใช้วิธีการเทในการตวงน้ำได้ถ้าน้ำเหลือเล็กน้อยซึ่งเด็กๆจะเห็นได้ว่าเมื่อเราตวงน้ำเต็มผาขันเป็นขันสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะเราก็จะทำการเทลงในภาชนะที่เราเตรียมไว้เอาวันใหม่เทลงเลยค่ะซึ่งเด็กๆจะเห็นได้ว่าเมื่อสักครู่ครูฟิล์มตวงได้ทั้งหมดกี่ขันลูกกี่ขันคะ7ขันนั่นเองใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าในทางคณิตศาสตร์จะสามารถบอกได้อย่างไรไปดูกันเลยค่ะซึ่งเด็กๆจะเห็นได้ว่าจากการตวงเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะถ้าเรามีแก้วขนาดเดียวกันหลายๆใบเน้นย้ำค่ะว่าในแก้วที่นำมาตวงใช่ไหมคะจะต้องมีขนาดที่เท่ากันทุกใบนั่นเองซึ่งจากเมื่อสักครู่ค่ะครูฟิล์มได้ทำการตวงน้ำจากถังโดยใช้ขันใช่ไหมคะซึ่งเด็กๆจะเห็นได้ว่าตักน้ำในขันนะคะในถังด้วยขันได้ทั้งหมด7ครั้งดังนั้นเราสามารถสรุปได้ค่ะว่าน้ำในถังมีปริมาตรเท่ากับ7ขันนั่นเองเอาละค่ะเด็กๆคะมาสรุปวิธีการตวงโดยใช้การตวงที่มีภาชนะใบเดียวค่ะ

าชนะใบเดียวเราสามารถตวงได้อย่างไรลูกตวงได้อย่างไรคะตวงด้วยการทำอย่างไรคะตักน้ำใส่ใช่ไหมคะแล้วใส่อีกภาชนะหนึ่งที่รองไว้จากนั้นเด็กๆจะต้องทำการนับใช่ไหมคะว่าตวงได้ทั้งหมดกี่ครั้งซึ่งเด็กๆจะเห็นได้ว่าวิธีการตวงใช่ไหมคะในการตวงน้ำในถังเมื่อมีขันเพียงใบเดียวสามารถทำได้โดยใช้ขันตักน้ำให้เต็มทีละหนึ่งขันแล้วนำน้ำที่ตวงได้ค่ะไปเทใส่ภาชนะอีกใบหนึ่งหรือว่าเมื่อสักครู่ครูฟิล์มเทน้ำใส่ทางรองน้ำนั่นเองพร้อมนับจำนวนครั้งที่ตวงได้นะคะเน้นย้ำค่ะว่าถ้าเรามีภาชนะการตวงเพียงแค่ใบเดียวเราก็สามารถตวงได้ค่ะโดยเราจะสามารถตวงได้โดยใส่ภาชนะอีกใบหนึ่งและให้เด็กๆนับค่ะว่าตวงใส่ไปแล้วจำนวนกี่ครั้งนั่นเองค่ะเอาละค่ะหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะในขั้นตอนต่อไปค่ะก่อนที่เด็กๆนะคะจะไปทำกิจกรรมครูฟิล์มมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมค่ะว่าในการตวงด้วยเครื่องมือที่ในการตวงซึ่งเด็กๆคะเมื่อสักครู่ครูฟิล์มบอกว่ามีเรื่องจะเสนอแนะเพิ่มเติมใช่ไหมคะซึ่งจะสามารถบอกได้ว่าการตวงด้วยเครื่องตวงที่มีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐานนะคะควรใช้ภาชนะที่มีรูปร่างเหมือนกันและมีขนาดเท่าๆกันค่ะไม่ว่าจะเป็นแก้วถ้วยกระบวยคันหรือภาชนะต่างๆที่เด็กๆนะคะพบเจอได้ในชีวิตประจำวันหรือว่าอยู่ในชีวิตประจำวันของเด็กๆนั่นเองค่ะและเด็กๆจะเห็นได้ว่าในการตวงของเหลวใช่ไหมคะต้องตวงให้เต็มเสมอขอบภาชนะที่เป็นเครื่องตวงนั่นเองค่ะซึ่งเด็กๆจะเห็นได้ว่าวิธีการวัดและบอกปริมาตรของเหลวในภาชนะต่างๆอาจทำได้2วิธีเดี๋ยวเรามาดูวิธีแรกกันเลยค่ะวิธีแรกนะคะใช้ภาชนะที่เป็นเครื่องตวงที่มีรูปร่างเหมือนกันและมีขนาดเท่าๆกันหลายๆใบและบอกปริมาตรของเหลวได้จากการนับจำนวนภาชนะที่ใช้เป็นเครื่องตวงนั่นเองใช่ไหมคะซึ่งเด็กๆจะเห็นได้ว่าในวิธีที่1ใช่ไหมคะครูฟิล์มได้ใช้แก้วที่มีขนาดเท่าๆกันหลากหลายใบใช่ไหมคะในการตวงและให้เด็กๆนับจำนวนแก้วนั่นเองต่อไปดูวิธีที่2กันเลยค่ะสำหรับวิธีที่2ใช่ไหมคะจะใช้ภาชนะที่เป็นเครื่องตวงเพียงใบเดียวและบอกปริมาตรของเหลวได้จากการนับจำนวนครั้งที่ตวงได้ซึ่งเด็กๆจะเห็นได้ว่าถ้าเรามีภาชนะที่ใช้ในการตวงแค่เพียงใบเดียวใช่ไหมคะเราก็สามารถตวงได้โดยให้เด็กๆนับจำนวนครั้งที่ใช้ในการตวงนั่นเองจะเห็นได้ว่าถ้าใช้ภาชนะเพียงใบเดียวใช่ไหมคะเด็กๆจะต้องเตรียมภาชนะอื่นในการรองน้ำซึ่งก็คือกะละมังเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะซึ่งจะเห็นได้ว่าในวิธีการตวงมีหลากหลายวิธีเลยขึ้นอยู่กับภาชนะที่เด็กๆมีใช่ไหมคะเด็กๆสามารถเลือกใช้ได้เลยเอาละค่ะไปสำหรับกิจกรรมของนักเรียนปลายทางค่ะสำหรับวันนี้คือกิจกรรมสนุกกับการตวงของเหลวนั่นเองค่ะโดยครูฟิล์มนะคะจะได้เตรียมอุปกรณ์ในแต่ละกลุ่มไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเด็กๆปลายทางนะคะสามารถรับอุปกรณ์จากคุณครูปลายทางได้เลยแล้วเด็กๆจะต้องทำอย่างไรเด็กๆนะคะทำการตวงน้ำที่อยู่ในภาชนะค่ะแล้วบอกว่าจะได้รับนั้นในภาชนะที่ได้ใช้เครื่องตวงนั้นมีปริมาตรเท่าไหร่นั่นเองค่ะและให้เด็กๆนะคะบอกปริมาตรของน้ำสีที่ตวงได้และบันทึกลงในใบกิจกรรมนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะสำหรับหน้าตาของใบกิจกรรมค่ะให้เด็กๆเขียนว่าน้ำที่ตวงนะคะเป็นน้ำสีอะไรเครื่องมือที่ใช้ในการตวงคืออะไรและผลการตวงเป็นอย่างไรเมื่อพร้อมแล้วเด็กๆปลายทางต้นทางนะคะไปลงมือทำกิจกรรมกันเลยค่ะกลุ่มที่1ลุกมาเลยค่ะซึ่งครูฟิล์มได้เตรียมน้ำไว้ด้านหน้าแล้วใช่มั้ยคะเด็กๆจะมีวิธีการตวงอย่างไรเรามาดูกันเลยค่ะเริ่มเลยค่ะคนแรกตวงอย่างไรลูกดูวิธีการตวงอย่างไรคะเทลงเลยเทลงเลยค่ะ

เอาล่ะค่ะเด็กๆคะหมดเวลาในการทำกิจกรรมค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่าการตวงสำหรับวันนี้ใช่ไหมคะโดยใช้เครื่องมือตวงที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานโดยจะมีวิธีการตวงทั้งหมด2วิธีใช่ไหมคะวิธีแรกถ้าเรามีภาชนะที่เท่าๆกันหลายๆใบเด็กๆทำอย่างไรลูกตวงแล้วนับจำนวนใช่ไหมคะว่าได้ทั้งหมดกี่ภาชนะแล้วถ้าเด็กๆคะมีภาชนะเพียงแค่ใบเดียวทำอย่างไรลูกเด็กๆจะต้องทำการทวงตวงใส่อีกภาชนะหนึ่งใช่ไหมคะแล้วเด็กๆนับจำนวนครั้งว่ามีการตวงแล้วกี่ครั้งเพื่อบอกปริมาตรนั่นเองเอาละค่ะเด็กๆคะสำหรับกิจกรรมต่อไปค่ะครูฟิล์มจะให้เด็กๆได้ทำในส่วนของแบบฝึกหัด 6.23 ค่ะโดยให้เด็กๆปลายทางนะคะอ่านคำสั่งของแบบฝึกหัดลงมือทำแบบฝึกหัดและตรวจสอบคำตอบค่ะรบกวนคุณครูปลายทางค่ะแจกแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนเรามาดูหน้าตาของแบบฝึกหัดกันเลยค่ะแบบฝึกหัดนะคะจะมีด้วยกันให้เด็กๆเขียนคำตอบในช่องว่างเอาละค่ะเมื่อเด็กๆพร้อมแล้วหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาลงมือทำได้เลยค่ะสำหรับเด็กๆคนไหนนะคะที่มีข้อสงสัยเด็กๆสามารถยกมือสอบถามคุณครูปลายทางได้เลยค่ะเมื่อพร้อมแล้วหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาลงมือทำเลยค่ะ

0: ลาของเราได้หมดลงไปแล้วค่ะสำหรับเด็กๆคนไหนที่ยังทำแบบฝึกหัดไม่เรียบร้อยนะคะเด็กๆสามารถนำกลับไปทำเป็นการบ้านและอย่าลืมค่ะนำกลับมาส่งให้กับคุณครูปลายทางได้ตรวจสอบสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของเปรียบเทียบและเรียงลำดับปริมาตรของของเหลวนั่นเองค่ะโดยสิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียมนะคะมีแก้วหรือกระบอกรูปร่างต่างกัน2ใบค่ะมีน้ำขวดน้ำและมีใบบันทึกกิจกรรมและสุดท้ายค่ะมีแบบฝึกหัด 6.24 โดยคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดใบกิจกรรมและแบบฝึกหัดได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะสำหรับวันนี้ค่ะการตวงโดยใช้เครื่องมือการตวงที่ไม่ใช่มีหน่วยมาตรฐานได้หมดเวลาลงไปแล้วค่ะครูบิมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันในชั่วโมงต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ใครที่ได้มาเยือนจังหวัดสงขลาโดยเฉพาะในพื้นที่เกาะยอลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาต้องมาลองลิ้มชิมรสเท่าคั่วหนึ่งในอาหารชั้นเลิศของภาคใต้จัดเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านอาหารพื้นบ้านของจังหวัดสงขลาที่ได้รับการสืบทอดมาอย่างยาวนานเท่าคั่วหรือเต้าคั่วเป็นคำภาษาถิ่นใต้ที่ใช้เรียกเต้าหู้แผ่นเมนูนี้จึงมีเต้าหู้เป็นส่วนประกอบหลักมีรูปแบบเฉพาะถิ่นมีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนลักษณะคล้ายสลัดบางแห่งเรียกว่าสลัดทะเลสาบ

0: วนประกอบของเท่าขั้วจะเป็นวัตถุดิบในท้องถิ่นทั้งหมดได้แก่เส้นหมี่หุ้นลวกกุ้งทะเลสาบชุบแป้งทอดเต้าหู้ทอดไข่ต้มถั่วงอกลวกผักบุ้งลวกแตงกวาสดหั่นและเชื่อมทุกอย่างด้วยน้ำปรุงรสที่ทำจากน้ำตาลโตนดและเพิ่มรสเผ็ดด้วยพริกน้ำส้มหรือน้ำส้มโนดเมื่อผสมคลุกเคล้าทั้งหมดแล้วจะได้รสหวานเปรี้ยวเค็มและเผ็ดนิดหน่อยรับประทานพร้อมผักสดในท้องถิ่นจะยิ่งเพิ่มรสชาติให้อร่อยมากยิ่งขึ้น
1: ที่จริงอาหารเมนูนี้น่ะเป็นสายลากของวัฒนธรรมผสมผสานกันอย่างหลากหลายลองดูนะครับมีความเป็นพื้นถิ่นโดยเฉพาะน้ำราดแต่ว่าน้ำราดจะเราบอกว่าความเป็นพื้นถิ่นเพียวๆก็ลำบากแต่ว่าแน่นอนน่าจะเป็นว่าทำเก่าโดยเฉพาะถ้า3อันนี้มามิกกับมาผสมกับแตงกวาเนี่ยมันจะเป็นอาหารอย่าง

0: ึ่งที่คนไทยคุ้นชินโดยเฉพาะในภาคใต้นี้เขาจะเรียกว่าอาหารเมนูนี้เป็นอาหารเครื่องเคียงนะครับว่าอาจารย
1: ์ค่ะใช้ผักบุ้งก่อนนะคะใช้เหลวกับถั่วงอกค่ะแตงกวานะคะแตงกวาก ุ้งทอดค่ะตัวนี้ก็คัดไม่ได้นะคะกุ้งเส้นหมี่ขาวค่ะมีวุ้นนั่นค่ะเฉาคั่วก็คัดไม่ได้ค่ะตัวนี้ยังคัดไม่ได้เลยนะคะถ้าคัดตัวนี้จะไม่ร้อยค่ะน้ำราดค่ะนี่น้ำค่ะนี่พริกน้ำส้มนะคะข้าวคั่วเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟลูกค้าค่ะ
2: อาจารย์บุญเลิศจันทระนักวิชาการสถาบันทักษิณคดีศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณกล่าวด้วยว่าแม้ข้าวคั่วจะได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวหรือคนในพื้นที่แต่สิ่งสำคัญคือจะทำอย่างไรให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากกว่านี
0: ้แต่ประเด็นที่ผมคิดว่าจะขยายความเป็นข้าวคั่วให้เป็นที่รู้จักของคนกว้างขึ้นเนี่ยผมคิดว่าอันนี้อาจจะต้องมีวิธีการในการนำอาหารท้องถิ่นอย่างเนี้ยหลายวิธีวิธีแรกผมคิดว่าเราพูดถึงเรื่องการเลือกเส้นทางการทำให้อาหารเนี่ยเป็นมรดกทางด้านวัฒนธรรมมันมีช่องทางเช่นการพัฒนาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมทางด้านอาหารเฉพาะถิ่นของจังหวัดสงขลาอันที่สองที่น่าสนใจผมคิดว่าความอร่อยของข้าวคั่วเนี่ยไม่แพ้ลักษณะเฉพาะแต่วิธีการของเขาเนี่ยซับซ้อนหลากหลายละเมียดละไมแล้วก็หลายขั้นตอนฉะนั้นถ้าหากลดภาวะหลายขั้นตอนหรือทำให้มันง่ายให้สะดวกแบบนี้ไม่ว่าจะในรูปแพ็กเกจจิ้งไม่ว่าจะน้ำราดเนี่ยสามารถออกแบบได้ให้คนได้เริ่มรู้จักแล้วก็คุ้นชินที่น่าสนใจเราดูที่ดูทั้งหมดอ่ะมันเป็นวัตถุดิบในท้องถิ่นความเรียบง่ายของเขาอยู่ในพื้นที่แล้วอยู่ใกล้ตัวหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูมีหุ่นเขาก็ผลิตได้เต้าหู้ก็ผลิตได้ผักบุ้งจีนเขาปลูกเป็นวิถีชีวิตประจำวันในหมู่บ้านในท้องถิ่นฉะนั้นอันนี้ผมคิดว่าเป็นช่องทางอันหนึ่งแต่อาจจะต้องปรับรูปลักษณ์แล้วก็ให้สอดรับกับวิถีชีวิตแบบใหม่ๆของคนรุ่นใหม่ครับและรถของเขาด้วยครับ
2: อาจารย์เทพรัตน์จันทพันธ์รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษากล่าวว่าการจะทำให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจช่วยอนุรักษ์ข้าวคั่วให้อยู่สืบต่อไปนั้นจำเป็นต้องปรับบริบทให้เข้ากับยุคสมัยขณะเดียวกันทุกภาคส่วนก็จะต้องให้ความสำคัญกับการทำให้ข้าวคั่วมีความเชื่อมโยงกับชุมชนด้วย
3: คือต้องเห็นคนด้วยนะเห็นคนที่อยู่กับภูมิปัญญาอาจจะเป็นเจ้าของภูมิปัญญาเนี่ยก็คือว่ายกย่องเชิดชูคนที่กลุ่มนี้ที่มีอยู่เนี่ยมียังไงบ้างผมเห็นว่าวันนี้ต้นรากของตัวฐานของวัฒนธรรมพวกนี้หนึ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือวันนี้เราจะเห็นคนปรุงคนขายเนาะคนที่นำมาสู่การส่งต่อกับผู้บริโภคแล้วแต่ว่าฐานพวกนี้มันจะมาจากฐานเช่นคนขึ้นตาลคนที่ทำน้ำตาลคนที่ทำน้ำส้มคนที่เอามาถึงทำรากของวัตถุดิบเนาะและนำมาสู่การให้โอกาสกับคนที่เป็นรุ่นต่อไปอย่างเช่นคนขายวันนี้ถ้ารุ่นต่อไปที่จะมาทำเรื่องของการประกอบการต่อจากรุ่นพ่อแม่หรือรุ่นที่ปู่ย่าตายายเคยทำไว้เป็นหมดเนี่ยเขาสามารถจะใช้ธุรกิจแบบนี้เลี้ยงตัวเองได้หรือสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้จากฐานภูมิปัญญาเนี่ยผมคิดว่าอันนี้เรื่องการต่อยอดการปรับตัวไอ้พวกนี้มันจะทำให้เกิดการส่งต่อเนาะมรดกภูมิปัญญาที่เราพูดถึงเนี่ยให้กับคนรุ่นใหม่ต่อไป
2: ด้านนายธนกฤตวนสุขตัวแทนกลุ่มดีเซาท์ระบุว่าได้เริ่มปรับบรรจุภัณฑ์ของข้าวคั่วให้สวยงามมากขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภครวมทั้งยังเพิ่มช่องทางการจำหน่ายได้อีกด้วยเพราะสามารถซื้อเป็นของฝากได้นำขึ้นเครื่องบินได้
4: ก็เลยเริ่มทำการออกแบบแพ็กเกจจิ้ง ไม่ว่าจะรูปทรงหรือว่าสีสันความสวยงามต่างๆก็คือมาจากตัวร้านป้าแต๋วเลยครับถ้าสมมุติว่าไปดูตัวแพคเกจจิ้งเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นถ้วย6เหลี่ยมนะครับ6เหลี่ยมนี้ก็คือมาจากวัตถุดิบของทางร้านนะครับก็มีเต้าหู้มีเส้นหมี่มีกุ้งมีหมูมีไข่แล้วก็มีผักครับก็เลยมันมี6อย่างที่เป็นเมนูหลักก็เลยทําเป็น6เหลี่ยมเนี่ยครับแล้วที่ต้องทําเป็นถ้วยเพราะว่าร้านป้าแต๋วเองเนี่ยอยู่ในตลาดกิมหยงครับถ้าเป็นถ้วยก็สามารถเดินทานได้แล้วก็ไปซื้อของจับจ่ายอย่างอื่นต่อได้ด้วยครับก็เลยคิดว่าการทําเป็นถ้วยแพคเกจจิ้งเนี่ยตอบโจทย์ครับผมผลตอบรับก็ไปในทางเชิงบวกนะครับแต่ว่าก็ยังต้องยอมรับว่ายังเป็นแค่จุดเริ่มต้นมันสามารถพัฒนาไปต่อได้อีกนะครับเพราะเหมือนทางป้าแต๋วเองเค้าก็รู้สึกว่าแบบร้านเค้ามีการเปลี่ยนแปลงมีการพัฒนามีสิ่งใหม่เกิดขึ้นคนอื่นที่แบบเขาผ่านไปผ่านมาเขาก็อยากลิ้มลองคนที่ไม่ได้อยู่ในหาดใหญ่ก็อยากมาลิ้มลองด้วยครับแล้วก็มันก็ตอบโจทย์ลูกค้าที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้ไปเป็นของฝากได้อย่างเงี้ยครับ
2: แม้เท่าคั่วจะเป็นเมนูในดวงใจของชาวสงขลารวมถึงนักท่องเที่ยวเมื่อได้เดินทางมาเยือนเมืองลุ่มน้ำแห่งนี้แต่ภาพความพยายามของหลายฝ่ายที่เข้ามาช่วยกันกับชุมชนพัฒนาทั้งรูปลักษณ์สร้างคุณค่าของเท่าคั่วให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาอย่างกว้างขึ้นถือเป็นสัญญาณที่ดีเพื่อให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมชิ้นนี้ได้รับความสนใจจากคนรุ่นใหม่และไม่มีวันสูญหายตามกาลเวลา

รู้หรือไม่ผู้ที่อยู่ในบังคับบัญชาของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นข้าราชการในกระทรวงกรมข้าราชการในจังหวัดอำเภอพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเจ้าหน้าที่เหล่านี้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ทั้งสิ้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ื่อนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับคุณครูพนภาพรมบนหรือว่าครูแหม่มค่ะในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะเป็นประจำเช่นเคยเลยค่ะเหมือนปลื้มจะมาถามคำถามอะไรกับคุณแหม่มนะปลื้มอยู่ไหนนะ
2: คุณครูแหม่มครับเมื่อวานผมไปงานศพมาผมได้ยินคุณป้าพูดว่าไปสู่สุคตินะสุคติแปลว่าอะไรครับ
1: เอ๊ะสุคติแปลว่าอะไรมีใครรู้จักคำว่าสุคติบ้างคะเด็กๆปลายทางรู้จักคำว่าสุคติไหมคะเด็กๆต้นทางมีใครรู้จักคำว่าสุคติบ้างคะน้องจักรพัฒน์รู้จักคำว่าสุคติน้องจักรพัฒน์บอกครูแหม่มหน่อยค่ะคำว่าสุคติแปลว่าอะไรคะ
3: ไปสบายครับ
1: น้องจักรพัฒน์บอกว่าแปลว่าสุขคติไปสบายแล้วเด็กๆคนอื่นถ้าไม่รู้จักความหมายของคำว่าสุขคติเราจะรู้จักความหมายสามารถ

0: าความหมายได้จากที่ไหนบ้างคะ
1: พจนานุกรม
0: เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆซึ่งวันนี้นะคะเราจะได้เรียนรู้กันในเรื่องของอะไรเด็กๆจะต้องติดตามชมนะคะเอาละค่ะเด็กๆอยากทราบไหมคะว่าวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันถึงเรื่องอะไรอยากทราบไหมคะอยากทราบแล้วนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเด็กๆเราจะได้มาเรียนรู้กันนะคะในเรื่องของพจนานุกรมนั่นเองค่ะเอาละค่ะพจนานุกรมคืออะไรใครทราบบ้างใครทราบบ้างคะว่าพจนานุกรมคืออะไรกิ่งก้าวค่ะน้องกิ่งก้าวคะพจนานุกรมคืออะไรเอ่ย
2: เป็นสมุดอ่านค
0: ่
2: ะ
0: น้องกิ่งก้าวบอกว่าพจนานุกรมคือสมุดอ่านในใครมีความคิดเห็นนอกเหนือจากพจนานุอ่านความหมายของน้องกิ่งก้าวบ้างน้องวันใหม่ค่ะน้องวันใหม่คะความหมายของพจนานุกรมพจนานุกรมคืออะไรคะ
3: เป็นสมุดที่เอาไว้ค้นคว้าหาความรู้ค่ะ
0: น้องวันใหม่บอกว่าพจนานุกรมคือหนังสือที่ใช้ค้นคว้าหาความรู้น้องประกรณ์ล่ะคะ
4: เป็นหนังสือที่หาคำตอบที่เราอยากรู้ครับ
0: เก่งมากค่ะน้องประกรณ์บอกว่าพจนานุกรมคือหนังสือที่ใช้หาคำตอบที่เราอยากทราบยังไม่ถูกค่ะเด็กๆ เดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะมาเรียนรู้กันนะคะว่าพจนานุกรมคืออะไรพจนานุกรมนะคะคือหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับคำและวลีนะคะเรียบเรียงไว้ตามลำดับอักษรใช้ค้นหาอะไรเอ่ยความหมายของคำนั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆนี่ก็คือหน้าตาของพจนานุกรมนะคะเอาละค่ะซึ่งวันนี้ค่ะเด็กๆเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของเรียนรู้หลักพจนานุกรมเดี๋ยววันนี้เด็กๆจะได้ใช้พจนานุกรมด้วยนะคะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้เมื่อเด็กๆ เรียนรู้แล้วเด็กๆจะต้องรู้หลักการใช้พจนานุกรมได้ใช้พจนานุกรมค้นหาความหมายของคำได้รวมทั้งเห็นความสำคัญของการใช้พจนานุกรมนั่นเองนะคะในสมัยนี้มีใครเคยได้เห็นพจนานุกรมบ้างเด็กๆ ยกมือสูงๆเลยค่ะใครเคยเห็นพจนานุกรมในห้องสมุดบ้างหลายคนเลยนะคะเด็กๆนำมือลงค่ะใครไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักเลยยกมือขึ้นค่ะเด็กๆต้นทางหลายคนก็ยังไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้พจนานุกรมกันนะคะเอาละค่ะพจนานุกรมนะคะคือหนังสือที่ให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับคำและวลีเรียบเรียงไว้ตามลำดับอักษรให้ตัวสะกดที่ถูกต้องนะคะการอ่านออกเสียงชนิดของคำความหมายหรือคำจำกัดความของคำประวัติของคำวิธีใช้คำตัวย่อคำเหมือนคำพ้องคำที่มีความหมายตรงข้ามนอกจากนี้คำบางคำอาจมีแผนภูมิตารางนะคะหรือภาพประกอบเพื่อช่วยให้เข้าใจความหมายของคำได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะพจนานุกรมคือ 1. สามารถค้นหาความหมายของคำได้ 2. คืออะไรคะ 2. คือเราสามารถดูว่าคำที่เราเขียนเนี่ยเขียนถูกต้องหรือเปล่าถูกใช่ไหมคะมาดูกันค่ะเด็กๆเราจะมาดูกันว่าหลักพจนานุกรมมีอะไรบ้างนี่เลยค่ะเด็กๆรู้จักพจนานุกรมเด็กๆลองดูพจนานุกรมเล่มแรกหนาไหมคะเด็กๆ
1: หนา
0: พจนานุกรมเล่มแรกหนามากพจนานุกรมนี้มีชื่อว่าอะไรเด็กๆอ่านให้คุณครูฟังหน่อยค่ะ
1: พจนาน
0: ุ
1: กรม
0: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานปีพุทธศักราช2554เล่มใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะเป็นพจนานุกรมที่ใช้คนไทยเนี่ยเราใช้ยึดความหมายหรือคำศัพท์ในนี้นะคะว่าเขียนถูกต้องหรือเปล่านะคะมาดูพจนานุกรมเล่มที่2เป็นพจนานุกรมเกี่ยวกับอะไรคะเก่งมากค่ะเล่มที่2คือพจนานุกรมนักเรียนฉบับเฉลิมพระเกียรติหรือว่าเรียกง่ายๆก็คือเป็นพจนานุกรมสำหรับนักเรียนเล่มไม่ใหญ่และไม่เล็กจนเกินไปนะคะเล่มที่3แบบที่3ค่ะเด็กๆแบบนี้ไม่ใช่เป็นเล่มแล้วแต่เป็นแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์นะคะเด็กๆคนไหนไม่มีพจนานุกรมไม่ต้องเสียเงินซื้อเราสามารถค้นหาคำศัพท์คำที่ถูกต้องหรือความหมายในแอปพลิเคชันนะคะของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้นะคะคุณครูก็ใช้คำนี้อยู่ ู่นะคะใช้ตรวจสอบการเขียนคำแล้วก็ความหมายของคำนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะเด็กๆต้นทางก็มีพจนานุกรมมาใช้ด้วยนะคะเด็กๆจะได้ใช้พจนานุกรมฉบับนักเรียนแบบนี้นะคะเดี๋ยวให้น้องข้าวหอมนะคะโชว์พจนานุกรมสำหรับนักเรียนให้เพื่อนๆที่อยู่ปลายทางดูหน่อยนะคะนี่เลยค่ะเล่มของพจนานุกรมนะคะสำหรับนักเรียนไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปเห็นไหมคะเด็กๆไม่หนามากนะคะในเล่มนี้ก็จะมีคำศัพท์นะคะสำหรับเด็กๆนะคะให้เด็กๆได้เรียนรู้นะคะในระดับชั้นที่ยังไม่สูงมากนั่นเองอาจจะมีคำศัพท์ได้ไม่ครบถ้วนแต่เชื่อว่าเป็นคำศัพท์ที่เด็กๆจะต้องเคยพบเห็นแน่นอนนะคะเอาละค่ะต่อมาค่ะเด็กๆ เดี๋ยวเรามาดูกันลักษณะของพจนานุกรมคืออะไรใครจะเป็นคนอ่านให้คุณครูฟังได้บ้างคะน้องวันใหม่ค่ะลักษณะของพจนานุกรมคืออะไรคะ
3: พจนานุกรมเป็นหนังสืออ้างอิงให้ความรู้ที่ให้ในความรู้เกี่ยวกับค่ะ
0: เด็กๆ อ่านออกเสียงพร้อมกันค่ะ1 2 3

0: าดูกันค่ะเด็กๆนี่เลยลักษณะของพจนานุกรม1เลยจะมีตัวสะกดที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นคำของภาษาไทยใช่ไหมคะคำไทยแท้คำที่มาจากภาษาต่างประเทศก็จะอยู่ในพจนานุกรมนั่นเองนะคะต่อมาข้อที่2การอ่านออกเสียงคำค่ะในพจนานุกรมเขาจะนอกจากมีคำศัพท์แล้วเขาจะอธิบายการออกเสียงนะคะว่าคำนี้เนี่ยสามารถออกเสียงได้กี่แบบออกเสียงได้ว่าอย่างไรเขาก็จะเขียนกำกับนะคะ3เลยก็คือความหมายของคำนะคะคำจำกัดความ4ชนิดของคำเช่นอาจจะคำนั้นเป็นคำนามคำสรรพนามคำอะไรอีกคะคำกริยาใช่ไหมคะเด็กๆนี่ก็คือชนิดของคำนั่นเองนะคะต่อมาข้อที่5คือประวัติที่มาของคำรากศัพท์เช่นเป็นคำที่มีรากศัพท์มาจากประเทศใดเช่นถ้านำคำที่มาจากภาษาต่างประเทศเขาก็จะระบุไปเลยว่ามาจากภาษาอะไรนะคะต่อมาค่ะเด็กๆก็คือการใช้คำตัวอย่างการแต่งประโยคก็จะปรากฏอยู่ในพจนานุกรมนะคะมีคำพ้องมีคำตรงข้ามนะคะมีตัวอักษรย่อต่างๆว่าตัวอักษรย่อนี้มีคำศัพท์คือคำว่าอะไรนะคะข้อที่9คือบางเล่มมีประวัติบุคคลสำคัญด้วยบางเล่มที่หนาๆใช่ไหมคะก็จะมีประวัติบุคคลสำคัญด้วยนะคะข้อที่10ค่ะมีภาพประกอบตามความจำเป็นนะคะถ้าคำศัพท์คำไหนมีภาพประกอบเขาก็จะใส่มาในพจนานุกรมนั่นเองนะคะต่อมาค่ะเด็กๆเรามาดูการนี่เลยการใช้พจนานุกรมเราสามารถใช้ได้อย่างไรบ้างนะคะ1เลยเราจะต้องเรียงลำดับพยัญชนะเวลาที่เราใช้พจนานุกรมเราจะต้องเรียงลำดับพยัญชนะไทยมีทั้งหมดกี่ตัวนะคะ44ตัวซึ่งคุณครูจะให้เด็กๆช่วยการเรียงนะคะพยัญชนะไทยในสื่อครูเตรียมมาคือเป็นรูปไอศกรีมใช่ไหมคะเดี๋ยวน้องโชว์ให้คุณครูดูหน่อยค่ะสื่อนี้จะมีพยัญชนะไทยทั้งหมด44ตัวเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางช่วยการเรียงคำศัพท์นะคะเอาละค่ะไอศกรีมนี้นะคะซองนี้ซองเดียวนะคะเดี๋ยวให้เวลากลุ่มไหนเรียงได้ถูกต้องก่อนนะคะให้เป็นผู้ชนะเวลาเรียงนะคะเด็กๆจะเรียงแบบนี้ก็ได้ก็ไก่ไปแบบนี้2โต๊ะแบบนี้ใช้ได้เลยนะคะแล้วแต่เด็กๆสะดวกทางไหนทุกคนจะต้องช่วยกันนะคะก่อนอื่นอันนี้ยังไม่ใช้นะคะก่อนอื่นเอาละค่ะให้เด็กๆเคลียร์พื้นที่โต๊ะของตนเองนะคะเอาละค่ะพร้อมไหมคะแกะรอได้เลยค่ะเดี๋ยวรอคุณครูส่งสัญญาณนะคะนี่นะคะถ้าโรงเรียนปลายทางไม่มีแบบครูแหม่มไม่เป็นไรนะคะสามารถใช้บัตรพยัญชนะที่โรงเรียนตัวเองมีได้เลยนะคะเอาละค่ะพร้อมหรือยังเอ่ย
1: พร้อมแล้ว
0: ปรบมือ1ครั้ง1ครั้งเอาละค่ะระหว่างนี้ให้เด็กๆลุกขึ้นมาได้เลยค่ะจัดระเบียบรอนะคะลุกขึ้นมาได้เลยทุกคนต้องช่วยกันนะคะพร้อมหรือยังเอ่ยฟังเสียงสัญญาณให้ดีถ้ากลุ่มไหนพร้อมแล้วยังไม่คลี่นะคะให้แกะออกมาจากถุงนะคะ1 2 3เริ่มได้เลยค่ะเรียงยังไงก็ได้ค่ะเรียงอย่างรวดเร็วเลยค่ะชอเชอร์ถูกต้องแล้วค่ะชอเชอร์ เอาเร่งเลยค่ะเร่งมือเลยหมดเวลาต่อค่ะเดี๋ยวเราจะมาเรียงกันว่าเพื่อนจะสามารถเรียงถูกต้องหรือเปล่าเอาละค่ะเดี๋ยวขอทางให้คุณครูชี้หน่อยนะคะอ่ะเด็กๆถอยออกมาค่ะติดเก้าอี้ไว้อ่ะมาดูกันค่ะเด็กๆว่าเพื่อนสามารถเรียงกอไก่ถึงฮอนกฮูกถูกต้องหรือเปล่าหมดเวลาแล้วค่ะมาตรงนี้ค่ะอ่ะมาดูกันมาไล่กันเลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆหลบหน่อยค่ะเอาละค่ะเด็กๆเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางช่วยคุณครูไล่ไปทีละตัวว่ากลุ่มที่2เรียงได้รวดเร็วแต่จะเรียงได้ถูกต้องหรือเปล่าเอาละค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะ1 2 3

0: องถูกต้องหรือเปล่าคะถูกต้องประเมินให้กลุ่มที่สองค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยกลุ่มอื่นกลับไปนั่งที่ค่ะเอาละค่ะกลุ่มอื่นกลับไปนั่งที่นะคะเอาละค่ะเมื่อสักครู่ได้เรียงลำดับไปแล้วใช่ไหมคะในพจนานุกรมเขาก็จะเรียงลำดับนะคะตัวอักษรคำตั้งแต่ตัวกอไก่จนถึงตัวสุดท้ายคือหอนกฮูกนั่นเองนะคะซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะคะตัวอักษรที่เพิ่มขึ้นเข้ามาก็จะมีตัวรื้อตัวรื้อนั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆต่อมานะคะขั้นที่2พจนานุกรมมีอะไรบ้าง1อ่ะ2นะคะก็คือพยัญชนะต้นนะคะที่เป็นอักษรควบและอักษรนำถ้าจะค้นหาคำนะคะให้ดูที่พยัญชนะตัวแรกของคำเป็นหลักนะคะ3ค่ะเด็กๆคำที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะตามด้วยสระจะอยู่หลังคำที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะแล้วตามด้วยพยัญชนะเช่นคำว่างงมาก่อนคำว่าน้องกล้าคำนี้ออกเสียงว่าอะไรคะงวดไม่ถูกงวดเก่งมากค่ะงงมาก่อนงวดเห็นไหมคะพยัญชนะจะมาก่อนสระงองูเป็นตัวสะกดเป็นพยัญชนะจะมาก่อนวอแหวนที่เป็นสระนั่นเองนะคะ4คำที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์กำกับจะอยู่ก่อนคำที่มีรูปวรรณยุกต์5คำที่อยู่ในหมวดอักษรเดียวกันให้พิจารณาพยัญชนะตัวต่อไปว่าตัวไหนมาก่อนนั่นเองนะคะเดี๋ยวเด็กๆจะต้องค้นหาคำเพราะฉะนั้นจะต้องรู้หลักก่อนที่เราจะไปค้นหาคำในพจนานุกรมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเด็กๆตั้งใจเรียนนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆลองดูเรียงพยัญชนะใครสามารถเรียงได้บ้างว่าคำไหนมาก่อนใครสามารถเรียงลำดับได้บ้าง 1. ต้องดูจากพยัญชนะ 2. ดูจากอะไรคะเป็นสระอาเหมือนกันเลยใครสามารถตอบได้บ้างน้องเบิ้ลค่ะน้องเบิ้ลคำแรกน่าจะเป็นคำว่าอะไรคะน้องเบิ้ล
1: กาครับ
0: กาเด็กๆเห็นด้วยไหม
2: เห
0: ็นด้วยถูกต้องต่อมาเป็นคำว่าอะไรคะ
1: ขา
0: ขาถูกต้องและสุดท้ายแบบนี้เด็กๆ เข้าใจไหมคะนี่คือการเรียงคำในพจนานุกรมแบบง่ายๆนั่นเองนะคะต่อมาค่ะ2เราจะเรียงลำดับสระการเรียงลำดับสระคำที่มีรูปสระกำกับจะอยู่ก่อนคำที่คำที่ไม่มีรูปสระจะอยู่ก่อนคำที่มีรูปสระ2เรียงลำดับตามรูปของสระนะคะมาดูกันสระแรกเด็กๆลองดูค่ะเวลาเราเรียงรูปของสระนะคะเด็กๆเห็นไหมคะสระอะที่อยู่ด้านหลังจะมาก่อนสระอะที่ขึ้นไปเป็นขึ้นไปเป็นอะไรเอ่ยไม้หันอากาศเดี๋ยวให้เด็กๆลองดูไล่เรียงแบบนี้นะคะเดี๋ยวให้เด็กๆศึกษาความรู้ในสไลด์นี้2นาทีลองไล่ไปนะคะให้เด็กๆลองดูนะไม่ต้องจำแบบว่าไม่ต้องเครียดกับการจำให้เด็กๆลองดูรูปสระสระอะมาแล้วสระอะมาแล้วก็จะต้องมีสระด้านหลังเป็นสระอวแบบนี้ไล่ไปแบบนี้นะคะเดี๋ยวให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางศึกษาความรู้1นาทีค่ะ

0: าละค่ะเด็กๆเสร็จเรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะยากไหมคะเด็กๆเด็กๆบางคนบอกว่ายากเด็กๆบางคนบอกว่าไม่ยากไม่เป็นไรค่ะเราเรียนรู้กันแบบรู้คร่าวๆไปก่อนนะคะเดี๋ยวในระดับชั้นต่อๆไปเด็กๆจะได้เรียนรู้ลึกต่อไปนะคะอาจจะต้องจดจำบางอย่างเพื่อให้เราใช้พจนานุกรมได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะคะต่อมาค่ะเด็กๆนี่เลยลองมาเรียงกันแบบง่ายๆดีกว่าการเรียงลำดับสระพยัญชนะและสระจะสามเรียงลำดับได้อย่างไรบ้างน้องวันใหม่ค่ะคำแรกคือคำว่าอะไรคะ
1: กัดค่ะ
0: คำแรกคือคำว่ากัดใครเห็นด้วยกับน้องวันใหม่ยกมือทำไมถึงเห็นด้วยกับน้องวันใหม่เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าอะไรใครจะสามารถบอกได้ทั้งที่มีกอไก่เป็นพยัญชนะต้นทั้ง3ตัวเมื่อสักครู่นี้ถ้าเราไล่กลับไปเด็กๆลองดูรูปของสระเห็นไหมคะนี่มาก่อนถูกต้องไหมคะคำว่ากัดถูกต้องหรือเปล่า1 2 3เก่งมากค่ะปรบมือให้น้องวันใหม่ต่อมาคำว่าอะไรมาลำดับตามมาคะน้องค่ะน้องจักรพัฒน์คำว่าอะไรตามมาคะ
2: กรรมครับ
0: คำว่าก
2: รรมคร
0: ับ ทำไมคำว่ากรรมถึงมาก่อนคำว่าไก่คะ
2: เพราะในการเรียงลำดับพยัญการเรียงสระอัมมาก่อน
0: ละเป็นคำตอบที่ถูกต้องประเมินให้น้องจักรพัฒน์ค่ะและตามมาด้วยคำว่าไก่แบบนี้เด็กๆคนไหนยังไม่เข้าใจไม่เป็นไรอย่าเพิ่งเครียด นะคะเดี๋ยวเราค่อยๆเรียนรู้กันไปนะคะเอาละค่ะต่อไปค่ะเด็กๆบัญชีอักษรย่อหนึ่งเลยอักษรย่อในวงเล็บจะบอกที่มาของคำเช่นขอไข่คือคำที่มาจากภาษา
3: เ
0: ขมรนะคะตัวอย่างก็คือคำว่าถนนและมีขอไข่อยู่ในวงเล็บแบบนี้แสดงว่าคำว่าเขมรมาจากภาษาเขมรนั่นเองนะคะต่อมาจอจานคือคำที่มาจาก
3: จ
0: ีนนั่นเองเช่นคำว่าก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มีจอจานอยู่ในวงเล็บจอจุดอยู่ในวงเล็บแบบนี้นั่นเองนะคะเอาละค่ะต่อมาค่ะอักษรย่อหน้าบทนิยามจะบอกชนิดของคำตามหลักไวยากรณ์เช่นกอไก่แทนอะไรคะ
3: กริยา
0: แทนคำกริยานอหนูแทน
3: คำนาม
0: นะคะส่วน3ค่ะเด็กๆอักษรย่อในวงเล็บหน้าอักษรย่อในวงเล็บหน้าบทนิยามจะบอกลักษณะของคำที่ใช้เฉพาะแห่งเช่นคำว่าถิ่นคืออะไรคะลองให้เด็กๆเดา
3: ภาษาเฉพาะถิ่น
0: ภาษาถิ่นที่เราเคยเรียนมานั่นเองนะคะหรือวงเล็บด้านหน้าที่เขียนว่าราชาแทนอะไรเอ่ย
3: คำ
0: ราชาศัพท์เก่งมากๆเลยค่ะต่อมาค่ะเด็กๆนี่เลยนะคะมาดูกัน4ก็คือการเรียงลำดับคำที่เป็นนามย่อมีอะไรบ้างนี่เลยเช่นคำว่าดุกนะคะเป็นคำนามย่อยนะคะของปลาก็จะจัดเรียงไว้ในหมวดอักษรดอเด็กนั่นเองนะคะเอาละค่ะต่อมาการอ่านออกเสียงคำนายพจนานุกรมจะบอกวิธีการออกเสียงของคำคำนั้นนะคะเช่นนี่เลยค่ะเด็กๆคำแรกอ่านออกเสียงว่าอะไรคะ
3: เกษตร
0: เกษตรบางคนอ่ะเห็นคำนี้เด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่2เห็นคำนี้บางคนอาจจะยังเขียนอ่านคำไม่ได้ใช่ไหมคะเขาก็จะมีคำอ่านมาให้เขียนว่าเกษตรแบบนี้นั่นเองนะคะแล้วก็ตามด้วยหน้าที่ชนิดของคำใช่ไหมคะนอหนูแทนอะไรนะนามเก่งมากค่ะแล้วก็ตามด้วยความหมายนั่นเองค่ะเอาละค่ะต่อมาเราจะมาทำกิจกรรมเรียงได้เรียงดีโดยคุณครูจะมีคำศัพท์มาให้เด็กๆทุกกลุ่มเลยนะคะเด็กๆปลายทางด้วยเดี๋ยวเราจะมาอ่านคำศัพท์กันก่อนแล้วให้เด็กๆช่วยกันเรียงเอาละค่ะพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งนั่งหลังตรงค่ะเอาละค่ะคำแรกเด็กๆเอาเสียงดังๆเลย1 2 3
3: โตม
0: าต่อไปค่ะ
3: นาลี
0: ต่อไปค่ะ
3: คงคา
0: คำต่อไปค่ะ
3: จอจาน
0: คำต่อไปค่ะ
3: ดาวรุ่ง
0: คำต่อไปค่ะ
3: การบ้านเงื่อนงำ
0: และคำสุดท้ายค่ะ
3: ชรา
0: ชรามีทั้งหมด8คำนะคะเวลาที่เราเรียงคำนะคะตามหลักในพจนานุกรมเราจะต้องยึด พยัญชนะต้นตัวแรกไม่ว่าคำนั้นจะมีกี่พยางค์นะคะเอาละค่ะตอนนี้ให้เด็กๆ เตรียมบัตรคำขึ้นมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาเรียงกันกลุ่มไหนเรียงได้ก่อนอย่าลืมพูดคำว่าชัยโยถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะเด็กๆ ดูคำศัพท์ก่อนแล้วเรามาเรียงได้เลยค่ะดูคำศัพท์แล้วเรียงค่ะ

ุ่มที่2เอาละค่ะกลุ่มที่2มีคำศัพท์คำว่าอะไรมาดูกันเอาละค่ะพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้ง1ครั้งใช่หรือเปล่าอ่ะกลุ่มที่2เด็กๆออกเสียงดูพร้อมกันนะคะว่ากลุ่ม2สามารถเรียงลำดับคำถูกต้องตามหลักพจนานุกรมหรือเปล่าคำแรกกลุ่มที่2ออกเสียงค่ะ

0: ูกต้องยกมือเก่งมากๆปรบมือให้กลุ่มที่สองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาเรียงลำดับจากเรียงลำดับกันอีกครั้งดูสิว่าเด็กๆปลายทางจะสามารถเรียงลำดับได้ถูกต้องหรือเปล่าเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูการกลุ่มที่สองคำแรกคือคำว่าการบ้านเป็นลำดับแรกเป็นคำตอบที่ปิ๊งปองเก่งมากๆเลยนะคะลำดับที่หนึ่งต่อมาลำดับที่สองกลุ่มที่สองคือคำว่า
1: คงคา
0: คงคาเป็นลำดับที่สองเป็นคำตอบที
1: ่ป
0: ิ๊
1: งปอง
0: ปิ๊งปองเก่งมากๆเลยค่ะต่อมาคำที่สามคือคำว่า
1: เงื่อนง
0: ำออกเสียงให้ถูกค่ะเงื่อนงำ
1: เงื่อนงำ
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือเปล่าถูกต้องค่ะเป็นลำดับที่3ต่อมาลำดับที่4คือคำว่า
1: จอนจาด
0: จอนจาดเป็นลำดับที่4เป็นคำตอบที
1: ่ปิ๊งปอง
0: ปิ๊งปองถูกต้องค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อมาลำดับที่5คือคำว่า
1: ชรา
0: ชราถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยลำดับที่5เป็นคำตอบที่เป่งป่องถูกต้องค่ะต่อมาลำดับที่6ค่ะ
1: ดาวรุ่ง
0: น้องมอสคำว่า
1: ดาวร
0: ุ่งเป็นคำตอบที
1: ่
0: ปิ๊งป่องถูกต้องค่ะอีก2คำจะถูกต้องครบหรือเปล่าถ้าครบเดี๋ยวคุณครูให้รางวัลคูณ2เพราะวันนี้ปฏิบัติกิจกรรมได้ถูกต้องเป็นกลุ่มแรงนะคะต่อมาคำที่7ค่ะคือคำว่า
1: ตกม
0: ัน ตกมันเห็นด้วยไหมคะตกมันมาก่อนนารีถูกต้องหรือเปล่าตอเต่ามันนอนหนูถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะเป็นลำดับที่7และสุดท้ายคือคำว่าน
1: าร
0: ีเก่งมากๆปรบมือให้กลุ่มที่2ค่ะรับไปเลยคะแนนคูณ2นะคะเอาละค่ะต่อไปเป็นกิจกรรมของเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางแล้วนะคะก็คือใบงานที่5เรื่องอะไรเอ่ยใบงานที่5เรื่องอะไรคะขออีกหนึ่งครั้งค่ะสายตาต้องมองที่ไหนเอ่ย
2: หน
0: ้
2: าจอ
0: ออกเสียงหนึ่งครั้งค่ะวันนี้เด็กๆจะได้ทำใบงานที่5เรื่องอะไรคะ
2: เร
0: ียนรู้หลักพจนานุกรมนะคะคุณครูก็จะมีคำศัพท์มาให้ให้เด็กๆลองใช้พจนานุกรมเปิดหาความหมายใครหาได้ก่อนยกมือมีรางวัลอีกหนึ่งรางวัลค่ะเด็กๆปลายทางด้วยถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

แบบฝึกหัดอยู่ไหนคะยังไม่เห็นคำศัพท์เลยจะเปิดพจนานุกรมได้อย่างไรคะจะแข่งขันเป็นรายบุคคลนะคะใบงานจะแข่งขันเป็นรายบุคคล

เด็กๆอย่าเปิดทีละหน้าเด็กๆลองดูว่าตอนนี้หน้านี้ถึงตัวอะไรเช่นกอไก่เด็กๆเห็นแล้วว่าเปิดเกาะถึงกอไก่ใช่ไหมคะถ้าเด็กๆเปิดทีละหน้าเมื่อไหร่จะถึงตัวคอควายคำว่าคงคาเด็กๆดูให้ดีๆด้านบอกเทคนิคนะคะบอกเทคนิคข้างๆพจนานุกรมสำหรับนักเรียนจะมีตัวพยัญชนะต้นที่อยู่ข้างๆแบบนี้เด็กๆลองดูกอไก่แล้วลองเปิดไปเอ๊ะกอไก่แล้วต่อไปตัวอะไรนะเราลองเปิดหลายๆหน้าค่ะนี่เลยถ้าคุณครูเปิดเป็นแบบนี้ก็ยังอยู่กอไก่ใช่ไหมคะเราอย่าเปิดทีละหน้าเราเปิดไล่ดูอ่ะถึงคอไข่แล้วคอควายแล้วเราถึงเริ่มค่อยหานะคะเอาละค่ะเด็กๆลงมือทำได้เลยเด็กๆอาจจะสรุปความหมายแล้วลงมาเขียนได้นะคะใครได้คำแรกแล้วยกมือหลายคนแล้วนะคะคนอื่นเร่งมือเลยค่ะห้ามขีดเขียนลงไปในพจนานุกรมนะคะมารยาทของการใช้หนังสือนะ

หรือยังคะหนูยังไม่เจอคำว่าคงคาเลยเจอหรือยังคะยังไม่เจอเปิดหาต่อไปค่ะ

ใครเจอคำที่สองแล้วยกมือค่ะสองคนเจอแล้วนะคะคนอื่นเร่งมือเลยค่ะเจอหรือยังคะ

เด็กๆครับในหน้าพจนาในหน้าสารบัญจะมีบอกถ้าใครไม่อยากเสียเวลาเปิดหาในหน้าสารบัญจะมีบอกเลยว่าหมวดพยัญชนะต้นขอไข่คอควายคอระฆังถึงฮอนกฮูกเนี่ยอยู่ที่หน้าไหนเด็กๆสามารถดูได้เลยนะคะด้านหลังนี้จะเป็นเลขหน้านะคะเปิดไปที่หน้านั้นได้เลยนะ

เร่งมือเลยค่ะมีความหมายเดียวหรอคะมีอีกไหมคะเด็กๆ เปิดหาพยัญชนะต้นจากหน้าสารบัญได้นะคะ

กลมหรือเปล่าคะมีเพื่อนเสร็จแล้วนะคะเพื่อนเสร็จแล้วคือน้องเจ้านายนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆวางดินสอค่ะเด็กๆวางดินสอเดี๋ยวให้หาต่อค่ะให้หาต่ออีก5นาทีดีไหมคะเล็งมือเลยค่ะน้องเจ้านายน้องลองดูว่าคำที่น้องจำความหมายได้ลองเปิดในพจนานุกรมว่ามีความหมายอื่นอีกหรือเปล่า

ด็กๆใช้พจนานุกรมด้วยความระมัดระวังนะคะไม่พับกระดาษนะคะ

0: ยังเขียนไม่ครบเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆประมือหนึ่งครั้งหมดเวลาค่ะวางดินสอไหนใครได้ครบ5คำยกมือยกมือค่ะยกสูงๆค่ะมีน้องปลื้มกับน้องเจ้านายนะคะเดี๋ยวมารับรางวัลนะเอาละค่ะต่อมามาดูความหมายกันเอาละค่ะเด็กๆเฉลยความหมายให้คุณครูฟังหน่อยคงคาหมายถึงอะไรคะแม่น้ำเก่งมากค่ะน้ำหรือแม่น้ำหรือทะเลเก่งมากค่ะต่อมาจอนจัดหมายถึงอะไรเอ่ยไม่มีอาชีพไม่มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งใช่ไหมคะบางพจนานุกรมก็อาจจะมีความหมายที่แตกต่างกันแต่ความหมายจะใกล้เคียงกันนะคะต่อมานารีหมายถึงอะไรเอ่ยผู้หญิงหรือว่านางนั่นเองนะคะน้องทีทัศน์ไปเติมให้ผู้หญิงสวยๆนะคะยังไม่ถูกนะต่อมาพฤกษาแปลว่าอะไรเอ่ย
1: ต
0: ้
1: นไม
0: ้ต้นไม้นะคะและคำสุดท้ายซากุนาคืออะไรเอ่ย
1: นก
0: เก่งมากๆเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับบทเรียนในวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้ในเรื่องของการใช้พจนานุกรมเป็นการใช้พจนานุกรมการเรียนรู้หลักแบบคร่าวๆนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่เป็นไรใครที่ยังไม่ได้รับรางวัลพรุ่งนี้เราจะมาต่อกันอีกหนึ่งคาบในเรื่องของอะไรเอ่ยในเรื่องของพจนานุกรมแต่ก่อนอื่นค่ะคุณครูจะให้เด็กๆมาดูคำศัพท์มาเล่นเกมกันอีกหนึ่งครั้งก่อนที่จะจากกันไปนะคะเอาละค่ะคำแรกคือคำว่า
1: คร
0: ูกับนักเรียนใครมาก่อนนะ
2: น
0: ัก
2: เรียน
0: ครูกับนักเรียนใครมาก่อน
2: คร
0: ูมาก่อนนักเรียนนะคะคอควายมาก่อนนอหนูนั่นเองต่อมาค่ะเด็กๆหนังสือกับสมุดใครมาก่อน
2: ร
0: ู้ได้อย่างไรครูแหม่มเฉลยไปแล้วนะคะเอาละค่ะสมุดมาก่อนหนังสือนั่นเองนะคะต่อมาคำต่อมาค่ะเด็กๆดินสอกับยางลบใครมาก่อน
2: ดินสอ
0: เพราะว่าอะไรขอแบบตามหลักการมาก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าดอเด็กมาก่อนยักษ์เก่งมากๆเลยค่ะต่อมาค่ะเด็กๆคำว่าหลอดไฟกับหน้าต่างใครมาก่อนมีหอหีบนำหน้าทั้งสองคำมีพยัญชนะต้นสองตัวทั้งคู่คำว่าอะไรคะ
2: หลอดไฟ
0: ทำไมหลอดไฟถึงมาก่อนหน้าต่างถูกต้องหรือเปล่าใช่หรือเปล่าตัวอะไรมาก่อนคะ
2: หน
0: ้าต่างมาก่อนหลอดไฟนั่นเองนะคะต่อมาค่ะเด็กๆคำว่ากระดานกับกระ

0: ่งใครมาก่อนกระดานหรือกระดิ่งกระดานมาก่อนกระดิ่งนะคะเอาละค่ะต่อมาเพราะว่ารูปของสระนั่นเองนะคะมาก่อนต่อมาค่ะเด็กๆในชั่วโมงต่อไปยังอยู่ในเรื่องของพจนานุกรมนะคะเราจะมาเรียนรู้กันนะคะในเรื่องของรู้คำรู้ความหมายนั่นเองค่ะสิ่งที่โรงเรียนปลายทางจะต้องเตรียมก็คือใบงานที่6เรื่องรู้ความหมายจากนกพิราบผู้เสียสละสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับบทเรียนในวันนี้นะคะในเรื่องของเรียนรู้หลักพจนานุกรมนะคะฝากเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะลองกลับไปทบทวนนะคะในเรื่องของหลักการใช้พจนานุกรมนะคะในชั่วโมงหน้าจะได้รางวัลจากคุณครูนั่นเองใครเรียกว่าค้นหาได้ก่อนก็จะได้รางวัลก่อนนะคะวันนี้ครูแหม่มขอตัวลาเด็กๆที่น่ารักไว้เพียงเท่านี้แล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: ทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณครับคุณครู
0: สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

หมอลำในภาคอีสานเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่มีมาอย่างยาวนานคำว่าหมอคือผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการเฉพาะด้านลำคือการเปล่งเสียงการแสดงออกทางเสียงดังนั้นหมอลำคือผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการในการขับเสียงการเปล่งเสียงภาษาถิ่นโดยการลำจะเล่าเรื่องราวประกอบเสียงดนตรีและฟ้อนรำประกอบหมอลำสามารถสร้างเสน่ห์ในการแสดงไว้เป็นอย่างดีจากเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์ไพเราะจับใจผู้ฟังมีลีลาการแสดงบนเวทีที่น่าตื่นตาตื่นใจและเสียงดนตรีประเภทเป่าอมตะอย่างแคนที่ช่วยเสริมให้ดนตรีประกอบ

0: นางกฤษณาบุญแสนประธานชมรมหมอลำจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวว่าเสน่ห์ของหมอลำคือการผสมผสานกันระหว่างการแสดงที่งดงามกับความอ่อนน้อมถ่อมตนทำให้หมอลำยังคงได้รับความนิยม
1: 1เสียงนะเสียงไพเราะจับใจผู้ฟังเขาก็ชอบเขาอยากฟังอีก2ลีลาการแสดงค่ะ3ดนตรีแคนนั่นแหละที่เป็นคู่กันนี่3อย่างเนี้ยบุคลิกนี่สำคัญแล้วก็การแสดงออกบนเวทีอันนี้คือเสน่ห์ของหมอลำลีลาการแสดงเนี่ยไม่ว่าจะฟ้อนรำอย่างเงี้ยดูให้สวยแล้วผู้ฟังเห็นแล้วก็สวยยิ้มไปด้วยการรำเราขึ้นเวทีให้รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ใช่ว่าจะไปเบ่งกล้ามอย่างเงี้ยขึ้นเวทีว่าใหญ่แล้วหมอลำอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ไม่ถูกนะจะดังแค่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเราไม่มีการอ่อนน้อมถ่อมตนไม่รู้จักตัวเองไม่มีทางเจริญคนก็ไม่นิยมเราจะไม่มีเสน่ห์เลย
0: ด้วยลีลาที่งดงามท่วงท่าอันอ่อนช้อยและการปรับตัวให้เข้ากับคนดูตามยุคสมัยของหมอลำทำให้ยังคงอยู่ได้ไม่สูญหายไปตามกาลเวลา
2: ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าคนอีสานของเราเนี่ยไปอยู่ทั่วทุกประเทศรวมถึงต่างประเทศด้วยกันนะดังนั้นการที่เราไปอยู่เนี่ยสิ่งที่มันยังอยู่ด้วยกันกับคนอีสานก็คือเรื่องของการเอารากเหง้าวัฒนธรรมรวมถึงเครื่องบันเทิงเอาไปใช้เพื่อเป็นการกล่อมใจเพื่อเป็นการบรรลงจันลงจิตใจของเราหมอลำเนี่ยเป็นกระบอกเสียงในเรื่องของการที่จะประชาสัมพันธ์ในเรื่องของสังคมเศรษฐกิจสุขภาพหรือเรื่องอื่นๆโดยใช้หมอลำเนี่ยเป็นสื่อกลางในการที่จะเป็นตัวช่วยนะครับให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลหรือแม้กระทั่งเรื่องของความรู้ต่างๆนั่นเองแต่สิ่งที่มันยังคงอยู่ก็คือเรื่องของความเป็นอัตลักษณ์ของการใช้ภาษาถิ่นและก็เรื่องของการใช้ทำนองของหมอลำที่เป็นลักษณะของกาบหรือเป็นลักษณะของฉันทะลักษณ์ของหมอลำยังปรากฏอยู่นั่นเองครับผม
0: ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.โยธินพลเขตครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกล่าวว่าการรักษาเอกลักษณ์ความเป็นหมอลำในกลุ่มคนรุ่นใหม่นั้นมีมาอย่างต่อเนื่องทั้งการสอนในหลักสูตรเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมหมอลำไปในพื้นที่ต่างๆให้เกิดประโยชน์ในการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
3: ตอนนี้หลักสูตร

0: สูตรหมอลำของเรานั้นนะครับจะเป็นหลักสูตรที่เสริมนะครับโดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์พรยงดีนะครับเป็นผู้สอนนักเรียนในเรื่องของการลำนะครับซึ่งการลำในห้องเรียนนั้นนะครับก็เป็นการลำที่ใช้เพื่อประกอบการแสดงนะครับเช่นลำเต้ยนะครับลำเต้ยหัวนวลตาลนะครับลำตังหวายลำภูไทยเป็นต้นนะครับซึ่งการลำเหล่านี้นั้นนะครับจะต้องอาศัยท่านผู้เชี่ยวชาญนะครับเป็นผู้คอยให้ความรู้และก็ฝึกฝนครับเราก็ยังมีกิจกรรมที่สำคัญก็คือการได้เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการไปเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมนั้นนะครับเราก็ได้นำเอาศิลปะการแสดงหมอลำเสริมเข้าไปด้วยนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับทำให้นักเรียนนะครับได้รับทั้งความรู้และก็ได้นำเอาองค์ความรู้เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในด้านของการแสดงหมอลำครับ
1: หมอลำวันนี้คือมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่อยู่คู่กับชาวร้อยเอ็ดมาอย่างช้านานมีคุณค่าในทุกยุคทุกสมัยและยังได้รับการสืบทอดสืบสานจากรุ่นสู่รุ่นให้กลายเป็นศิลปะความบันเทิงที่อยู่คู่กับคนไทยต่อไป

0: ื่อนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้พบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2อีกเช่นเคยนะคะพบกับคุณครูขวัญชุมาเพชรนุ้ยหรือว่าครูจอยค่ะเด็กๆคะยังจำได้ไหมคะในชั่วโมงที่แล้วนะคะครูจอยบอกว่าวันนี้นะคะเราจะได้เรียนกันในเรื่องใหม่แล้วเด็กๆทราบไหมคะว่าเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้คือเรื่องอะไรเอ่ยเก่งมากๆเลยค่ะวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องใหม่นะคะนั่นก็คือเรื่องสมบัติของวัสดุที่ผสมกันเป็นอย่างไรซึ่งวันนี้นะคะก็เป็นการเรียนเป็นครั้งแรกนะคะเป็นการเรียนเป็นครั้งที่1ค่ะเด็กๆคะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนเด็กๆสังเกตคุ้นเคยไหมคะคำเหล่านี้เราเคยเจอหรือยังเคยเจอแล้วใช่ไหมคะตั้งแต่เรื่องแรกที่เราเรียนเลยนั่นก็คือเรื่องดินใช่ไหมคะแล้วพอมาเรื่องที่2วัสดุใดดูดซับน้ำได้บ้างเราก็เจอคำนี้อีกคำนั้นคือคำว่าอะไรคะ
2: สมบ
1: ั
2: ติของว
1: ั
2: สด
1: ุสมบัติของวัสดุเด็กๆยังจดจำได้ไหมคะว่าสมบัติของวัสดุมีอะไรบ้างคะ
2: น
1: ุ่
2: ม
1: มีนุ่ม
2: แข
1: ็
2: ง
1: ยืดได
2: ้
1: ยืดไม่ได
2: ้
1: ผิวมันวาวผิวไม่มีมันวาวเก่งมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นสมบัติของวัสดุนะคะมีต่างๆเยอะแยะมากมายเลยครูจอยขอชื่นชมทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเลยนะคะยังจดจำกันได้

0: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าวันนี้เราจะเรียนอะไรกันก่อนอื่นเลยเด็กๆดูจากภาพสิคะว่าภาพนี้คืออะไรเอ่ยภาษาอ่ะเด็กๆคะเด็กๆมองในภาพเด็กๆอาจจะยังไม่ทราบว่าคืออะไรนะคุณครูจอยได้แจกวัตถุชิ้นนี้ให้กับนักเรียนแล้วเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนำวัตถุชิ้นนี้มาสังเกตได้เลยลองสังเกตสิคะว่ามันคืออะไร
1: ใบไม้ที่อยู่ใน
0: เด็กๆเคยเห็นวัตถุเหล่านี้ไหมคะเด็กๆได้คำตอบหรือยังเอ่ยไหนใครได้คำตอบแล้วบ้างคะว่าวัตถุชิ้นนี้คืออะไรได้ยินจากกลุ่มที่4ได้ยินเสียงแว่วๆว่าคืออะไรนะคะน้องปลื้มคืออะไรเอ่ย
2: กระดาษสาก
0: ระดาษสาในใครเห็นด้วยกับคำตอบของน้องปลื้มบ้างคะหลายคนเลยนะคะเห็นด้วยกับคำตอบของน้องปลื้มว่าวัตถุชิ้นนี้คือกระดาษสาในใครมีคำตอบอื่นให้กับครูจอยบ้างมีไหมคะบางคนบอกว่าเป็นกระดาษใบไม้นะคะเพราะฉะนั้นวัตถุนี้นั่นคือกระดาษสานะคะนักเรียนเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่ากระดาษสาทำมาจากวัสดุอะไรบ้างคะในใครตอบครูจอยขอฟังเสียงหน่อยน้องเกียร์ไนท์ค่ะ
3: กระดาษกับใบไม้ครับ
0: กระดาษกับใบไม้ไหนใครมีคำตอบอื่นเพิ่มเติมไหมคะน้องตะวันค่ะ
4: ผ้าครับ
0: ผ้ามีคำตอบอื่นเพิ่มเติมไหมคะไม่มีแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ให้เด็กๆเก็บกระดาษสาไว้ใต้โต๊ะเดี๋ยวครูจอยจะเฉลยให้ฟังเก็บไว้ใต้โต๊ะก่อนกลุ่มที่3เก็บกระดาษสาไว้ใต้โต๊ะได้เลยค่ะมาดูเฉลยกันนะคะกระดาษสานะคะก็ทำมาจากใยพืชนะคะเด็กๆสังเกตดูนะคะจากรูปภาพหรือจากวัตถุที่ครูจอยให้สังเกตนะคะกระดาษสาก็ทำมาจากใยพืชเด็กๆทราบไหมคะว่าใยพืชประกอบไปด้วยอะไรบ้างใยพืชนั้นหมายความว่าประกอบไปด้วยส่วนต่างๆของพืชนั่นเองเด็กๆจดจำได้ไหมคะเรียนไปแล้วตอนป.1ส่วนต่างๆของพืชประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะรากใบลำต้นผลดอกเมล็ดใช่ไหมคะส่วนต่างๆเหล่านี้นะคะก็ผ่านกระบวนการผลิตนะคะซึ่งทำมาเป็นใยพืชซึ่งเป็นส่วนประกอบของกระดาษสานั่นเองนะคะแล้วก็อีกอย่างคือนั่นก็คือกระดาษนะคะตอนนี้เด็กๆทราบหรือยังคะว่ากระดาษสาทำมาจากอะไรบ้าง
1: ใยพ
0: ืชแล้วก
1: ็
0: กระดาษใช่ไหมคะเด็กๆคะสมบัติของกระดาษสาที่เด็กๆสังเกตมีสมบัติอย่างไรบ้างคะผิวเป็นอย่างไรผิวขรุขระเป็นอย่างไรอีกคะยืดได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: ยืดไม่ได้ผิวมันวาวไหมคะ
1: ไม่
0: ผิวไม่มันวาวแข็งหรือนุ่ม
1: น
0: ุ่มใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกระดาษสานะคะก็จะมีสมบัติต่างๆมากมายเลยต่อไปค่ะเด็กๆครูจอยมีอีกหนึ่งคำถามถามว่ากระดาษสามีสมบัติแตกต่างจากกระดาษใยพืชหรือใบไม้ที่ยังไม่ได้นำมาใช้ทำกระดาษสาหรือไม่อย่างไรอีกครั้งหนึ่งเด็กๆอาจจะงงเพราะว่าคำถามยาวใช่ไหมคะเด็กๆคะกระดาษสาแตกต่างจากใบไม้ไหมคะสมบัติของกระดาษสาแตกต่างจากใบไม้ไหม
1: แตกต่าง
0: แตกต่างอย่างไรเอ่ย
1: ผิว
0: ใช่ไหมคะผิวของกระดาษสาเป็นอย่างไรผิวขรุขระแล้วผิวของกระดาษสาแตกต่างจากกระดาษปกติไหมคะ
1: แตกต
0: ่างไหมเอ่ยเด็กๆลองสังเกตกระดาษแล้วก็กระดาษสมุดที่เด็กๆใช้เขียนหนังสือแตกต่างไหมคะเด็กๆบอกว่าแตกต่างอย่างไรเอ่ย
1: กระดาษสามีพืชอยู่ข้างใน
0: กระดาษสามีพืช

0: อยู่ข้างในส่วนกระดาษสมุดเป็นอย่างไรคะ
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ีพืชอยู่ด้านในเด็กๆคะการที่เด็กๆเห็นพืชอยู่ในกระดาษสานั่นหมายความว่าไม่ใช่เป็นวัสดุที่ใช้ทำกระดาษสานะคะแต่เป็นวัสดุที่นำมาตกแต่งให้กระดาษสา นั้นสวยงามค่ะส่วนคำตอบที่เด็กตอบมาว่ากระดาษสาจะแตกต่างจากใบไม้กระดาษสาจะแตกต่างจากกระดาษธรรมดาเด็กๆเก็บคำตอบไว้ในใจนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาหาคำตอบจากกิจกรรมกันค่ะซึ่งกิจกรรมวันนี้นะคะจะเป็นกิจกรรมที่1 นะคะสมบัติของวัสดุที่ผสมกันเป็นอย่างไรจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะเด็กๆจะได้สังเกตลักษณะและสมบัติของวัสดุบอกวิธีการทดสอบสมบัติของวัสดุนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เด็กๆจะได้สังเกตและจะต้องบอกให้ได้ว่าวิธีการทดสอบสมบัติของวัสดุนั้นทดสอบอย่างไรใบกิจกรรมวันนี้นะคะก็อยู่ในหน้าที่73ถึงหน้าที่74นะคะวัสดุอุปกรณ์ในนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางลองอ่านให้ครูจอยฟังดูสิคะว่าวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในวันนี้มีอะไรบ้าง1คือ
2: กระดาษที่ใช้แล้วกระดาษเหลือใช
0: ้2 3 4 5เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะวัสดุอุปกรณ์เรานะคะก็จะมีด้วยกัน5อย่างนะคะนั่นก็คือกระดาษที่ใช้แล้วนะคะหรือกระดาษเหลือใช้นั่นเองนะคะ2กาว3หลอดหยด4แก้วน้ำแล้วก็5น้ำนั่นเองค่ะเด็กๆคะวิธีการทำกิจกรรมของเราในวันนี้เดี๋ยวให้เด็กๆอ่านพร้อมกันนะคะว่าเรามีวิธีการทำกิจกรรมอย่างไรถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะ
2: รวมการสังเกตลักษณะของกระดาษและกาวบันทึกผลที่กระดาษเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อ
0: เก่งมากๆเลยนะคะในข้อที่1 นะคะวันนี้เด็กๆจะต้องร่วมกันสังเกตกระดาษและก็กาวใช่ไหมคะในข้อที่2เด็กๆจะต้องฉีกกระดาษเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเพื่อสังเกตความยากง่ายในการฉีกของกระดาษนะคะแล้วก็มีการให้นักเรียนนะคะหยดน้ำลงบนกระดาษด้วยนะคะเพื่อทดสอบสมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบดูซิว่าจากการที่เด็กอ่านวิธีการทำกิจกรรมแล้วเด็กเข้าใจวิธีการทำกิจกรรมหรือไม่ในข้อที่1วันนี้นักเรียนจะต้องสังเกตอะไรคะสังเกตอะไรเอ่ยสังเกตกระดาษแล้วก็สังเกตกระดาษแล้วก็กาวนะคะเพราะฉะนั้นวัสดุอุปกรณ์ของเราวันนี้มีกระดาษแล้วก็กาวเด็กๆจะต้องสังเกตกระดาษแล้วก็กาวนั่นเองนะคะในข้อที่2ค่ะเมื่อเด็กๆสังเกตเรียบร้อยแล้วนะคะสังเกตกระดาษและกาวเรียบร้อยแล้วจะต้องทำอย่างไรต่อไปจะต้องบันทึกผลนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราสังเกตกระดาษและก็กาวเด็กๆจะต้องบันทึกว่าลักษณะของกระดาษเป็นอย่างไรลักษณะของกาวเป็นอย่างไรซึ่งเด็กๆจะต้องบันทึกผลลงในใบงานนะคะต่อไปในข้อที่3นักเรียนจะต้องทดสอบสมบัติใดของกระดาษเด็กๆจะต้องทดสอบนะคะการฉีกกระดาษแล้วก็การดูดซับน้ำนะคะเด็กๆจะต้องทดสอบว่ากระดาษเนี่ยสามารถฉีกได้หรือไม่นะคะแล้วก็กระดาษนั้นมีสมบัติการดูดซับน้ำหรือไม่นะคะต่อไปในข้อที่4นักเรียนจะต้องทดสอบสมบัติของกระดาษด้วยวิธีการใด หยดน้ำลงไปใช่ไหมคะเมื่อเด็กๆฉีกกระดาษเป็นชิ้นเล็กๆแล้วเด็กๆจะต้องหยดน้ำลงบนกระดาษเด็กๆอาจจะต้องใช้เวลาประมาณ10ถึง15วินาทีนะคะเพื่อสังเกตดูว่ากระดาษนั้นสามารถดูดซับน้ำได้หรือไม่นะคะข้อที่5เมื่อนักเรียนทดสอบสมบัติของกระดาษเรียบร้อยแล้วนักเรียนจะต้องทำอย่างไรต่อไปทดสอบเรียบร้อยแล้วทำอย่างไรคะลูก
1: บ
0: ันทึกผลใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตอนแรกเราบันทึกผลลักษณะของกระดาษแล้วก็กาวแล้วใช่ไหมคะแต่เมื่อเราทดสอบสมบัติของกระดาษเรียบร้อยแล้วเด็กๆก็จะต้องบันทึกผลลงในใบงานเช่นเดียวกันนะคะซึ่งวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องบันทึกผลในใบงานนะคะซึ่งอยู่ในหน้าที่75แล้วก็หน้าที่76ค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเราจะต้องบันทึกผลลงในใบงานอย่างไรข้อแรกที่เราจะต้องบันทึกผลคืออะไรคะ
2: การสังเกตลักษณะของวัสดุก่อนสัมผัสกัน
0: ก่อนผสมกัน
2: ก่อนผสมก
0: ัน เพราะฉะนั้นในข้อแรกจะต้องบันทึกลักษณะของอะไรก่อนลูกบันทึกลักษณะของกระดาษก่อนนะคะหลังจากนั้นบันทึกลักษณะของกาวนะคะเมื่อเราสังเกตลักษณะของกาวแล้วก็กระดาษเสร็จเรียบร้อยก็บันทึกผลนะคะหลังจากนั้นเราจะมาทดสอบใช่ไหมคะเมื่อเราทดสอบนะคะในข้อที่2การสังเกตความยากง่ายในการฉีกกระดาษและการดูดซับน้ำของกระดาษก่อนผสมกาวนะคะซึ่งการฉีกกระดาษนะคะให้เด็กๆทำเครื่องหมายถูกต้องลงในวงกลมนะคะว่ากระดาษนั้นสามารถฉีกได้หรือฉีกไม่ได้นะคะต่อไปเราก็ทดสอบสมบัติการดูดซับน้ำของกระดาษนะคะก็เช่นเดิมเลยให้นักเรียนทำเครื่องหมายถูกต้องนะคะลงในวงกลมนะคะว่ากระดาษนั้นสามารถดูดซับน้ำได้หรือไม่ดูดซับน้ำนะคะเด็กๆเข้าใจวิธีการบันทึกผลหรือเปล่าเข้าใจเก่งมากๆเลยค่ะกิจกรรมของปลายทางในวันนี้นะคะคำชี้แจงกิจกรรมนักเรียนนะคะให้นักเรียนนะคะทำหน้าที่ของตนเองนะคะในการทดสอบสมบัติของกระดาษและกาวค่ะคำชี้แจงกิจกรรมคุณครูนะคะ1เลยนะคะให้คุณครูเตรียมวัสดุอุปกรณ์นะคะให้นักเรียนได้ทดสอบสมบัติของกระดาษและกาวในข้อที่2นะคะรบกวนคุณครูปลายทางนะคะดูแลการทำกิจกรรมของนักเรียนและคอยให้คำแนะนำช่วยเหลือนักเรียนค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังคะ
1: พร
0: ้
1: อมแล้ว
0: พร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวจะให้ตัวแทนกลุ่มละ1คนนะคะไปหยิบอุปกรณ์ของตัวเองได้เลยค่ะหยิบอุปกรณ์ของกลุ่มตนเองแล้วก็มาวางไว้ที่ตรงกลางของกลุ่มนะคะ

0: เมื่อเด็กๆวางอุปกรณ์ตรงกลางของกลุ่มแล้วใช่ไหมคะเด็กๆรอฟังคำสั่งจากคุณครูรอฟังคำสั่งจากคุณครูเพื่อเราจะได้ทำกิจกรรมไปพร้อมกันเด็กๆปรบมือหนึ่งครั้งขนมจีบขนมจีบทำอย่างไรเอ่ยซาลาเปา
1: ซาลาเปา
0: ปาต้องโก

ขนมจีบซาลาเปาปาต้องโกนั่งตัวตรงแล้วปิดวาจาตอนนี้รู้สึกมันได้ยินเสียงจากกลุ่มใดเอ่ยเดี๋ยวในการทำกิจกรรมนะคะเด็กๆจะทำกิจกรรมไปพร้อมกันตอนนี้เดี๋ยวให้เด็กๆแจกจ่ายอุปกรณ์โดยการแจกกระดาษก่อนค่ะคนละ1แผ่นตอนนี้เด็กๆได้กระดาษครบทุกคนหรือยังคะต่อไปเด็กๆแจกกาวกาวกลุ่มที่3แจกกาวหรือยังคะต่อไปเด็กๆแจกจานเพาะเชื้อจานเพาะเชื้อต่อไปบิ๊กเกอร์ที่มีน้ำสีแดงต่อไปหลอดโยดหลอดโยดค่ะปรบมือหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งสองครั้งจับหัวไหล่หัวไหล่หัวไหล่กอดอกมีใครไม่กอดอกไหมเอ่ยตอนนี้เด็กๆได้อุปกรณ์ครบแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวให้เด็กๆเริ่มฉีกกระดาษเป็นชิ้นเล็กๆในจานใส่ในจานเพาะเชื้อได้เลยค่ะ

ไอเด็กปรบมือหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งสองครั้งนั่งตัวตรงต่อไปเดี๋ยวจะให้เด็กๆหยดน้ำสีนะคะลงบนกระดาษเริ่มได้เลยแบ่งกันนะคะสลับกันหยดหยดเยอะๆได้เลยนะคะเพื่อสังเกตดูว่าดูซับน้ำหรือไม่

เด็กๆเอามือจับหัวเอามือจับหัวเอามือจับไหล่เอามือจับตาเอามือจับจมูกตาหูจมูกปากตานั่งตัวตรงต่อไปนะคะสิ่งที่ครูจะให้เด็กสังเกตต่อไปเด็กๆเริ่มคุยถ้าเด็กคุยเด็กจะไม่เข้าใจนะคะว่าทำอย่างไรเดี๋ยวเด็กๆนะคะจะให้เด็กๆสังเกตกาวโดยการสังเกตกาวให้เด็กใช้นิ้วโป้งแล้วนิ้วชี้จับกาวนี้แล้วสังเกตดูว่าเนื้อกาวเป็นอย่างไร

เก็บอุปกรณ์ไว้ในตะกร้าเช็ดมือแล้วเก็บอุปกรณ์ไว้ในตะกร้าได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูสิคะว่ากลุ่มไหนเก็บอุปกรณ์ช้าสุดเร็ว

0: ตัวตรงตรงนางตัวตรงตรงตรงยังคะเดี๋ยวอุปกรณ์ไปเก็บข้างหลังตรงยังคะ
1: ตรงแล้วค่ะ
0: กอดอกไว้ก่อนกอดอกไว้ก่อนนางนิ่งนิ่งนางนิ่งนิ่งนิ่งแหละเดี๋ยวเรามาดูสิคะว่ากลุ่มไหนมีเสียงดังตอนนี้มันมีอยู่1กลุ่มที่ยังได้ยินเสียงอยู่ตอนนี้นะคะเด็กๆเก็บอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆได้ทำการสังเกตแล้วก็ทดสอบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวครูจอยจะให้เด็กๆหยิบแบบฝึกหัดของตัวเองขึ้นมานะคะเพื่อบันทึกผลการสังเกตและบันทึกผลการทดสอบค่ะเด็กๆหยิบแบบฝึกหัดของตัวเองมาได้เลย

0: เดี๋ยวนับถอยหลังนะทุกคนจะต้องเก็บสมุดแบบฝึกหัดไว้ใต้โต๊ะแล้วทุกคนจะต้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลานั่งตัวตรงตรงนั่งตัวตรงตรงตรงยังคะ
1: ตรงแล้วค่ะ
0: ตรงยังครับ
1: ตรงแล้วค
0: ่
1: ะ
0: กอดอกไว้ก่อนกอดอกไว้ก่อนนั่งนิ่งนิ่งนั่งนิ่งนิ่งนิ่งแหละเก่งมากเลยนะคะเดี๋ยวเรากลับมานะคะร่วมกันอภิปรายผลการทำกิจกรรมนะคะซึ่งเราได้

0: กันนะคะว่าสิ่งที่เด็กๆได้สังเกตและสิ่งที่เด็กๆได้บันทึกผลลงในใบงานนั้นถูกต้องหรือไม่นะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะเดี๋ยวครูจอยจะให้เด็กนะคะเฉลยดูแนวคำตอบนะคะหากเด็กๆเห็นคำตอบที่เพิ่มเติมนอกเหนือจากสิ่งที่เด็กเขียนไปนะคะเด็กๆสามารถจดบันทึกเพิ่มเติมได้นะคะหรือหากเด็กๆบันทึกผิดนะคะเด็กๆสามารถแก้ไขได้เลยนะคะในข้อที่1การสังเกตลักษณะของวัสดุก่อนผสมกันนะคะลักษณะของกระดาษเป็นอย่างไรคะลักษณะของกระดาษนุ่มหรือเปล่า
1: แข็ง
0: ใช่ไหมคะเป็นอย่างไรอีกจำได้ไหมคะลักษณะของกระดาษผิวเป็นอย่างไรผิวเรียบใช่ไหมคะแล้วก็ผิววาวๆนะคะเพราะฉะนั้นลักษณะของกระดาษนะคะที่เด็กๆสังเกตได้นะคะก็จะมีลักษณะเป็นแผ่นบางๆนะคะหรือว่าอาจจะมีสีขาวนะคะซึ่งขึ้นอยู่กับกระดาษที่เด็กๆนำมาสังเกตนะคะว่ากระดาษนั้นมีสีอะไรแล้วก็ยืดไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นกระดาษเนี่ยไม่สามารถยืดได้หรือเด็กๆอาจจะสังเกตสมบัติอื่นเพิ่มเติมนะคะนั่นก็คือผิวไม่มันวาวนะคะและที่เด็กๆบอกครูจอยเลยนะคะนั่นคือกระดาษนะคะจะมีสมบัติอีกอย่างคือนั่นคือกระดาษแข็งนั่นเองนะคะเมื่อเรากดแล้วนะคะกระดาษไม่ยุบนะคะต่อไปค่ะเด็กๆลักษณะของกาวเด็กๆจำได้ไหมคะลักษณะของกาวเป็นอย่างไรคะ
1: ส
0: ีขาว
1: เหน
0: ีย
1: ว
0: นุ่มไหมนุ่มจับแล้วเป็นยังไงคะเหลวใช่ไหมคะอาจจะมีความเหนียวติดมือเลยนะคะเก่งมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นลักษณะของกาวนะคะจะมีลักษณะที่เหนียวนะคะแล้วก็ยืดได้เมื่อเราทดสอบดูใช่ไหมคะเมื่อใช้นิ้ว2นิ้วยืดดูใช่ไหมคะกาวก็จะมีความเหนียวแล้วก็ยืดได้นักเรียนปลายทางนะคะอาจจะสังเกตกาวที่มีลักษณะใสขุ่นหรือทึบนะคะเด็กๆสามารถบันทึกผลตามการสังเกตของเด็กๆได้เลยนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางนะคะกาวของนักเรียนต้นทางนั้นจะมีความทึบค่ะต่อไปค่ะเด็กๆเมื่อเราทดสอบในข้อที่2ใช่ไหมคะการสังเกตความยากง่ายในการฉีกกระดาษและการดูดซับน้ำของกระดาษนะคะก่อนผสมกาวการฉีกกระดาษเป็นอย่างไรคะเด็ก
1: ๆ
0: ฉีกได้หรือฉีกไม่ได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นกระดาษนะคะเมื่อเด็กๆทดสอบแล้วนะคะจะเด็กๆสังเกตได้ว่ากระดาษนั้นเป็นอย่างไรคะ
1: ฉ
0: ี
1: กได
0: ้กระดาษนั้นสามารถฉีกได้นะคะและเด็กๆทดสอบอะไรอีกอย่างนึง
1: น้ำกระดาษ
0: เป็นอย่างไร
1: น้ำกระดาษ
0: จุ่มน้ำหรือว่าหยดน้ำใส่กระดาษเราหยดน้ำใส่กระดาษนะคะเราจะสังเกตเห็นว่ากระดาษเป็นอย่างไรคะกระดาษนั้นดูดซับน้ำใช่ไหมคะเด็กๆสังเกตได้อย่างไรว่ากระดาษนั้นดูดซับน้ำ
2: กระดาษมีรูขุ่น
0: เพราะว่ากระดาษเป็นอย่างไรกระดาษมีสีที่ชัดขึ้นเพราะว่าเราใช้เป็นน้ำสีใช่ไหมคะนักเรียนต้นทางนะคะจะใช้เป็นน้ำสีนะคะหยดลงในกระดาษเด็กๆจะสังเกตเห็นได้ชัดว่ากระดาษนั้นจะมีความเปลี่ยนสีเพราะว่าอะไรคะจำได้ไหมเอ่ยเพราะว่าน้ำนั้นเก่งมากๆเลยน้ำนั้นซึมเข้าไปในช่องว่างของเนื้อวัสดุซึ่งวัสดุของเรานั้นก็คือกระดาษนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเด็กๆครูจอยมีคำถามกระดาษมีความยากง่ายในการฉีกเป็นอย่างไรคะฉีกได้ง่ายเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกระดาษนะคะเมื่อเด็กๆฉีกแล้วเด็กๆสามารถฉีกได้นะคะต่อไปกระดาษมีสมบัติการดูดซับน้ำอย่างไรคะมีสมบัติการดูดซับน้ำหรือไม
1: ่
0: เพราะฉะนั้นกระดาษนะคะมีการดูดซับน้ำนะคะเมื่อเด็กสังเกตหยดน้ำสีลงไปนะคะจะสังเกตเห็นว่ากระดาษนั้นนะคะดูดซับน้ำเด็กๆคะจากสมบัติของกระดาษและกาวถ้าเรานำวัสดุทั้ง2ชนิดมาผสมกันเด็กๆคิดว่าวัสดุที่ได้จะมีสมบัติอย่างไร
1: เหน
0: ีย
1: ว
0: เป็นอย่างไรอีก
1: ยืด
0: ได้ถ้าสมมุติเนาะเรานำกระดาษมาผสมกับกาวตอนแรกกระดาษมีสมบัติอย่างไร
1: ยืดไม่ได้
0: ดูดซับน้ำไหม ตอนแรกน้ำดูดซับน้ำนะคะแล้วทีนี้เราก็จะนำมาผสมกับกา

0: เราเด็กๆคิดว่าสมบัติจะเปลี่ยนไปจากเดิมไหม
1: เปลี่ยน
0: คิดว่าจะเปลี่ยนไปคิดว่าสมบัตินั้นจะเป็นอย่างไร
1: เหนียว
0: จะเหนียวขึ้น
1: จะด
0: ู
1: ดซ
0: ับ
1: น
0: ้
1: ำไม่ได้
0: จะดูดซับน้ำไม่ได้จะยืดได้
1: จะน
0: ิ่
1: ม
0: อ่ะเพราะฉะนั้นทางนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะจะมีคำตอบที่แตกต่างกันออกไปซึ่งครูจอยยังไม่เฉลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันในชั่วโมงหน้าว่าเมื่อเรานำกระดาษนะคะมาผสมกับกาวสมบัติของวัสดุจะเปลี่ยนไปหรือจะยังคงเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นะคะเมื่อเด็กๆได้ทำกิจกรรมเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะสามารถสรุปความรู้ได้ว่าวัสดุแต่ละชนิดนะคะที่เรานำมาผสมกันนะคะอาจจะมีลักษณะและสมบัติต่างๆเช่นกระดาษมีสีขาวเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมฉีกได้ง่ายดูดซับน้ำได้นะคะส่วนกาวจะมีลักษณะใสขุ่นหรือทึบนะคะตามชนิดของกาวเลยนะคะแล้วก็จะมีขนาดและรูปร่างตามภาชนะที่ใส่นะคะบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนกันในเรื่องสมบัติของวัสดุผสมกันนะคะเป็นอย่างไรซึ่งจะเป็นการเรียนเป็นครั้งที่2ค่ะสิ่งที่เด็กๆจะต้องเตรียมมานะคะนั่นก็คือ 1. ใบกิจกรรมเรื่องสมบัติของวัสดุผสมกันเป็นอย่างไร 2. ใบงานเรื่องสมบัติของวัสดุผสมกัน 3. กรรไกร 4. จานกระเบื้อง 5. กะละมัง 6. น้ํา 7.9 8ถุงมือนะคะแล้วก็ฝากรบกวนนะคะคุณครูปลายทางนะคะเตรียมเพิ่มเติมนะคะนั่นก็คือนำกระดาษนะคะฉีกเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็แช่น้ำไว้นะคะปั่นกระดาษให้หมาดนะคะเพื่อนำมาทดลองในชั่วโมงหน้านะคะสำหรับวันนี้ค่ะในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
2: ท่านทั้งหมดทำความเคารพ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: นาเกลือปัตตานีพื้นนาที่เต็มไปด้วยเรื่องราวจากบรรพบุรุษส่งต่อมายังลูกหลานเชื่อมร้อยวิถีชีวิตเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกันจนเกิดเป็นเกลือหวานปัตตานีที่มีรสชาติกลมกล่อมไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นแม้จะมีสีขาวหม่นแตกต่างจากเกลือในพื้นที่อื่นก็ตาม
1: เกลือปัตตานีที่เราพูดกันถึงว่าเป็นเกลือหวานปัตตานีนะคะมันมีคำกล่าวของผู้สูงวัยในอดีตที่กล่าวว่ากาแกตานิงมานิสกาแกก็คือเกลือตานิงก็คือปัตตานีเนาะแล้วก็คำว่ามานิสที่แปลว่าหวานจริงๆมันเป็นคำ

0: เปรียบเทียบเปรียบเปยมากกว่าค่ะว่าเกลือปัตตานีของเราเนี่ยมีรสชาติที่กลมกล่อมแล้วก็ไม่เค็มจนขมหรือไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นค่ะลักษณะของเกลือปัตตานีของเราเนี่ยเป็นเกลือ3น้ําที่เราพูดถึงว่าก็จะเป็นเกลือน้ําทะเลหรือน้ําเค็มเกลือน้ํากร่อยแล้วก็มีน้ําจืดที่เข้ามาผสมมาจากแม่น้ําปัตตานีแล้วก็แม่น้ํายะหริ่งเข้ามารวมกันในอ่าวปัตตานีแล้วในอ่าวปัตตานีเนี่ยเราจะใช้น้ําในอ่าวปัตตานีของเราในการทํานาเกลือค่ะ
1: ปัจจุบันยังมีการทำนาเกลือตามฤดูกาลแต่ก็เหลือคนทำไม่มากนักและที่สำคัญกรรมวิธีการทำนาเกลือที่นี่ยังใช้แรงคนเป็นส่วนใหญ่และปัญหาที่ชาวนาเกลือเผชิญคือเรื่องราคาและภัยธรรมชาติ
2: ก็คือแรกๆงั้นการที่ชาวนาลงนาก็คือลงนาคือตั้งแต่วันที่เรายกคันนาไปจนถึงได้ผลผลิตเมื่อได้ผลผลิตเมื่อไหร่คือชาวนาจะยกผลผลิตมาตั้งที่คันนาข้างบนที่เก็บเกลือแล้วก็พอเวลาเสร็จแต่ละวันเขาจะคุมผ้าเลย1เพื่อ1กันฝน2กันฝุ่นกันอะไรมาปนเปื้อนเกลือนั่นแหละคือวิธีเก็บของเขาถ้าสมมติว่าเราไม่เก็บนั้นพอเวลาเดินหน้าฝนปุ๊บเกลือมันจะละลายน้ําเลยก็คือเกลือกับน้ําจืดไม่ถูกกันปัญหาหลักๆก็คือถ้าเมื่อไหร่เกลือเยอะราคาต่ําถ้าเมื่อไหร่เกลือน้อยราคาสูงและอีกปัจจัยหนึ่งคือ1ในวันไหนที่ชาวบ้านทําเกลือขึ้นมาได้ผลผลิตเมื่อไหร่วันไหนที่จะมีเทศกาลชาวบ้านช่วงนั้นเขาจะเริ่มขายเกลือจะเทขายเกลือกันแล้วก็อีกหลักนึงคือปัญหาหลักๆคือน้ําภัยธรรมชาติก็คือเราสู้อะไรไม่ได้แล้วคือยอมรับชะตากรรมตรงนั้นพักหลังจากสึนามิมาคือภัยธรรมชาติคุกคามภาคใต้เยอะมากเลยเหมือนชาวนาเกลือ4ปีไม่ได้ผลผลิตเพิ่งได้2ปีหลัง2ปีหลังมันได้แค่ปี66นั้นได้แค่20วันปีนี้ได้แค่3 40 40วันก็คือฝนตกตลอดปกติภาคใต้มันจะแล้ง6เดือนฝน6เดือนแต่ตอนนี้เหลือแล้ง4เดือนแล้วแล้ง4เดือนภายใน4เดือนนั้น2เดือนแรกคือเราต้องทำกระบวนการเตรียมนาเตรียมอะไรก่อนได้ผลผลิตแค่เดือนเดียวเองพอเดือนที่4เริ่มฝนเริ่มเข้ามาเหมือนปีนี้ที่ว่าเราบอกว่าปีนึงทำเกลือ2รอบนี่แค่รอบเดียวเองรอบ2ทำอะไรไม่ได้มันประสบปัญหา
1: ชาวปัตตานีนิยมนำเกลือหวานมาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารแต่ก็ยังไม่สามารถช่วยเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายเกลือได้อย่างแท้จริงวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำนาเกลือบานาจึงถือว่ามีบทบาทสำคัญในการออกแบบผลิตภัณฑ์จากเกลือหวานปัตตานีให้มีคุณค่ามากขึ้นและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายทั้งการอุปโภคและบริโภคซึ่งได้รับความสนใจทั้งจากคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียรวมถึงการนำไปหย่อนประกอบของไอศกรีมจนเกิดเป็นไอศกรีมรสเกลือหวานปัตตานี
3: แต่นี้จะเป็นผลิตภัณฑ์แรกก็คือจะเป็นเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนเราจะมีทั้งบรรจุกระปุกก็คือ370กรัมราคาอยู่ที่49บาทแล้วก็จะมีเป็นกิโลค่ะกิโล1กิโลก็60บาทค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้จะเป็นเกลือขมิ้นไว้สำหรับทาปลาคลุกไก่เนื้ออันนี้คือทอดได้เลยค่ะตัวนี้เราจะขาย100กรัมอยู่ที่50บาทค่ะแล้วนี้จะเป็นเกลือพริกไทยดำหมักเนื้อสเต็กก็คือเราจะใช้ปิ้งย่างได้ถัดไปจะเป็นเกลือบานาสปาขัดผิวค่ะเราจะมี2กลิ่นให้เลือกก็คือตะไคร้หอมกับดอกโมกอันนี้เราจะขายอยู่ที่200กรัม89บาทถัดไปก็คือจะเป็นเกลือหอมสปาเท้าเกลือหอมสปาเท้าจะมี3กลิ่นก็คือกลิ่นจัสมินก็คือมะลิค่ะแล้วก็จะเป็นมิ้นท์ค่ะแล้วก็จัดไปซากุระค่ะ
1: แม้คนในภาคใต้จะใช้เกลือปัตตานีกันเป็นส่วนใหญ่แต่ด้วยรูปแบบการบริโภคเกลือที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิดคำถามว่าควรจะทำอย่างไรให้ลูกหลานชาวบ้านที่เป็นเด็กรุ่นใหม่มองเห็นคุณค่าของเกลือหวานปัตตานี
4: ในมุมผมก็คือว่าเกลือปัตตานีคงไม่ได้ไปแข่งในเชิงตลาดนะครับเพราะอย่างที่เราคุยกันว่าเกลือปัตตานีเป็นเรื่องของสินค้าหรือเป็นตัวเป็นผลผลิตของชุมชนที่มันมีความเฉพาะนะครับมันมีความเฉพาะแล้วความเฉพาะของมันที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันไม่ได้มีเยอะนะครับฉะนั้นเราจะไปขายแข่งที่มีราคาถูกเนี่ยมันเป็นไปได้ยากนะครับฉะนั้นเราก็ต้องทำราคาของเกลือปัตตานีให้มันสูงแล้วก็มีค่าเท่ากับคุณค่าของมันที่ที่ ที่มันมีอยู่ดำรงอยู่ในณปัจจุบันนี้นะครับผมคราวนี้การให้คนรับรู้ว่าฉันยินดีที่จะซื้อเกลือในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดเนี่ยนะครับเราก็ต้องสร้างการรับรู้ให้คนเห็นคุณค่าของมันนะครับว่าเกลือปัตตานีมันทำยากนะนะครับมันไม่ได้มีเยอะนะครับในแต่ละปีมันก็ทำค่อนข้างลำบากนะครับต้องมีความยากลำบากในการทำต้องต่อสู้กับเรื่องของสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไป
1: ชาวนาเกลือบอกว่านี่คือนาเกลือผืนสุดท้ายของชาวปัตตานีที่เปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตของทุกคนดังนั้นการเพิ่มมูลค่าและคุณค่าของเกลือหวานปัตตานีอย่างรอบด้านพร้อมๆกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวนาเกลือจึงถือเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญเพราะเกลือหวานปัตตานีเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจชุมชนที่ยังได้รับการอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตดั้งเดิมให้อยู่คู่กัน

0: ื่อนๆทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนต้นทางนะคะนักเรียนปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางทุกๆคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูวรัญญาเฟื่องชนุชหรือว่าครูตูนในรายวิชาศิลปะสารทัศนศิลป์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2นั่นเองค่ะซึ่งในวันนี้นะคะครูตูนก็มีศิลปะสนุกๆนะคะมาฝากเด็กๆระดับชั้นป.2กันอีกแล้วนะคะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเลยเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันดีกว่าค่ะว่าวันนี้เราจะเรียนรู้ในเรื่องอะไรลูกสำหรับวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันนั่นก็คือเรื่องของโมบายในใครรู้จักโมบายบ้างถ้าเด็กๆยังจำได้ในเทอมที่1เราเคยทำโมบายไปแล้วด้วยโมบายมีอีกชื่อเรียกหนึ่ง ชื่อว่าอะไรใครจำได้
2: ส
1: ิ่
2: งประดิษฐ
1: ์ไม่ใช่สิ่งประดิษฐ์เด็กๆยังจำว่าขออภัยค่ะเด็กๆยังจำคำว่างานโครงสร้างเคลื่อนไหวได้ไหมลูก
2: จำ
1: ได้ไหมเราเคยทำไปแล้วไหนใครจำได้ครั้งที่แล้วเราทำโมบายอะไรนะเราทำโมบายงูไปแล้วใช่ไหมลูกในเทอมนี้เรามาทบทวนความรู้เรื่องโมบายกันอีกหนึ่งครั้งแล้วก็จะให้เด็กๆได้ทำโมบายด้วยแต่สัปดาห์นี้จะไม่เป็นโมบายงูและครั้งนี้เดี๋ยวดูดีกว่าว่าวันนี้เราจะทำโมบายเป็นรูปอะไรจะสนุกแค่ไหนไหนใครอยากทำโมบายบ้างยกมือเชื่อว่าเด็กๆปลายทางนะคะก็น่าจะตื่นเต้นแล้วก็อยากทำโมบายไปพร้อมเพื่อนๆต้นทางแล้วนะคะแต่ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักแล้วก็เรียนรู้ในเรื่องของโมบายหรืองานโครงสร้างเคลื่อนไหวกันก่อนค่ะวันนี้กลับมาอีกแล้วกับกิจกรรมอะไรนะ
3: จิตกรรมน้อยน้ำสังเ
1: วชโอ้โหขออีกหนึ่งรอบพร้อมกันให้ชื่นใจเพื่อนๆปลายทางทำไปพร้อมๆกันด้วยนะคะนับ1 2 3จิตกรน้อยนักสังเกตจิตกรน้อยนักสังเกตดูพร้อมๆกันว่าวันนี้เราจะมาสังเกตอะไรจิตกรน้อยของเราวันนี้คุณตุลมีภาพสิ่งของหนึ่งอย่างมาให้เด็กๆสังเกตร่วมกันนะไหนใครรู้จักบ้างเนี่ยไหนใครรู้จักสิ่งนี้บ้างยกมือใครบอกได้ว่าสิ่งนี้คืออะไรเป็นโมบายเปลือกหอยใช่ไหมลูกถ้าเด็กๆที่อยู่บริเวณใกล้กับทะเลใช่ไหมน่าจะคุ้นชินกันเป็นอย่างดีเลยนะคะก็คือโมบายเปลือกหอยนั่นเองนะคะซึ่งลักษณะเป็นไงเนี่ยเขาใช้อะไรมาทำแน่นอนโมบายเปลือกหอยแสดงว่าเขาใช้เปลือกหอยมาทำใช่ไหมลูกแล้วครูตุลมีคำถามชวนคิดอีกหนึ่งข้อมาถามว่านักเรียนคิดว่าถ้าเกิดว่าไม่เป็นเปลือกหอยล่ะเด็กๆจะใช้วัสดุอื่นๆอะไรบ้างที่ทำโมบายได้ถามทีละกลุ่มดีกว่าตัวแทนกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งช่วยครูตุลตอบหน่อยว่าถ้าไม่ใช่เปลือกหอยมีวัสดุอะไรอีกบ้างที่สามารถนำมาทำโมบายได้ลูก
4: กระดาษแข็งค่ะ
1: กระดาษแข็งกระดาษแข็งทำโมบายได้ไหมได้ใช่ไหมกลุ่มที่สองตัวแทนกลุ่มที่สองหนึ่งคนเร็วหนึ่งอย่างนอกจากกระดาษนอกจากเปลือกหอยแล้วมีอะไรได้อีกได้ไหมกลุ่มที่สองขอหนึ่งคนหนึ่งคนอัตวันลูก
5: กระดาษสีครับ
1: กระดาษสีไหนใครคิดว่ากระดาษสีทำได้บ้างกระดาษสีก็นำเป็นโมบายได้กลุ่มที่3บ้างกลุ่มที่3ตัวแทน1คน
6: ใบไม้ครับ
1: ใบไม้ใครคิดว่าใบไม้นำมาทำโมบายได้หลายคนคิดว่าใบไม้ก็นำมาทำโมบายได้เช่นเดียวกันใช่ไหมลูกกลุ่มต่อไปกลุ่มที่4 1คนเร็วตัวแทนกลุ่ม1คนไหนช่วยกันคิดซิว่านอกจากที่เพื่อนบอกมามีอะไรอีกที่สามารถนำมาทำโมบายได้
7: วัสดุเหลือใช้ค่ะ
1: วัสดุเหลือใช้โหเป็นคำตอบที่น่าสนใจมากๆใช่ไหมเราสามารถนำเอาวัสดุเหลือใช้มาทำโมบายได้ไหม
2: ได
1: ้ได้เหมือนกันกลุ่มสุดท้ายและกลุ่มที่5กลุ่มที่5ตัวแทน1คนลูกคิดว่าเราจะนำเอาอะไรมาทำเป็นโมบายได้นอกจากที่เพื่อนตอบมาอะไรนะลูก
4: หิน
1: ก้อนหินใช่ไหมอ๋อก้อนหินนะเราสามารถนำเอาก้อนหินมาทำโมบายก็ได้แสดงว่าไม่ใช่แค่โมบายเปลือกหอยที่ทำได้ใช่ไหมลูกแสดงว่าวัสดุอื่นๆก็สามารถนำมาทำเป็นโมบายได้เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นสิ่งของต่างๆที่เด็กบอกมาวัสดุเหลือใช้ก็ได้ใช่ไหมลูกกระดาษก็นำมาทำได้หรือแม้แต่วัสดุธรรมชาติอย่างเช่นก้อนหินใบไม้ก็สามารถนำมาทำได้เช่นเดียวกันนะเดี๋ยววันนี้เรามาดูดีกว่าในใครจำได้ลักษณะของโมบายใครบอกได้ว่ามีลักษณะเป็นยังไง เดี๋ยววันนี้เรามาดูพร้อมกันย้ำทวนกันอีกหนึ่งครั้งว่าลักษณะของโมบายเป็นอย่างไรนะคะก่อนอื่นนะคะคุณตุลมีการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ยังอยู่ที่คำถามชวนคิดอยู่คุณตุลถามทั้งเด็กๆต้นทางแล้วก็ปลายทางเลยดีกว่าว่าเด็กๆคิดว่าการทำงานทัศนศิลป์หรือการสร้างงานทัศนศิลป์เราใช้วิธีอะไรในการสร้างสรรค์ได้บ้าง
2: สีจินตนา
1: การเราทำยังไงได้บ้าง
2: จินตนาการ
1: เราใช้จินตนาการแน่นอนเลยเราต้องใช้จินตนาการในการสร้างสรรค์ใช่ไหมลูกแล้วมันทำด้วยวิธีไหนเนี่ยใครตอบได้มีคนบอกว่าการวาดภาพการวาดภาพใช่ไหมเราวาดภาพสร้างงานทัศนศิลป์ได้ไหม
2: ได
1: ้ได้นอกจากวาดแล้วมีอะไรอีก
2: ป
1: ั้นก็ได้ใช่ไหมวาดก็ได้ปั้นก็ได้มีอะไรอีก
2: หล่อ
1: หล่อก็ได้แกะสลักได้ไหม
2: ได
1: ้ใช่ไหมทีนี้เรามาดูวิธีการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์พร้อมๆกันนะอย่างแรกการวาดก็ทำงานทัศนศิลป์ได้ใช่ไหมลูกการปั้นทำได้ไหมทำได้การปะติดทำได้ไหม
2: ได้
1: เคยปะติดหรือยังป.สองเคยแล้วใช่ไหมลูกเราเคยปะติดกระดาษด้วยกันแล้วใช่ไหมนอกจากนี้นะคะงานภาพพิมพ์เด็กๆรู้จักภาพพิมพ์ไหมเนี่ย
2: รู้จัก
1: เวลาทำภาพพิมพ์ทำยังไงภาพพิมพ์ก็คือการนำแม่พิมพ์อะไรก็ตามใช่ไหมลูกมาปั๊มลงไปมาพิมพ์ลงไปบนพื้นรองรับอย่างเช่นกระดาษนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นการทำงานทัศนศิลป์อีกหนึ่งอย่างหรือการแกะสลักก็สามารถสร้างงานทัศนศิลป์ได้รวมถึงวันนี้ที่เราจะทำกันก็คือการสร้างงานโครงสร้างเคลื่อนไหวหรือว่าการทำโมบายนั่นเองก็ถือว่าเป็นงานทัศนศิลป์เช่นเดียวกันจริงๆงานทัศนศิลป์กว้างมากๆลูกถ้าแปลความหมายของงานทัศนศิลป์ก็คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อความสวยงามให้เกิดความจันลงใจใช่ไหมรับรู้ถึงความงามเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มนุษย์สร้างขึ้นให้เกิดความสวยงามล้วนแต่เป็นงานทัศนศิลป์ทั้งสิ้นเลยอย่างเช่นสิ่งของที่เด็กๆใช้หลายๆอย่างใช่ไหมกล่องดินสอเป็นงานทัศนศิลป์ไหม
2: เป็น
1: มีงานทัศนศิลป์แฝงอยู่ใช่ไหมลูกโต๊ะเก้าอี้ที่เด็กๆนั่งเป็นงานทัศนศิลป์ไหม
2: เป็น
1: นะมีการคิดมาแล้วออกแบบมาแล้วใช่ไหมลูกล้วนแต่เป็นงานทัศนศิลป์แสดงว่างานทัศนศิลป์ใกล้ตัวไหมเนี่ย
2: ใกล้
1: อยู่ใกล้ตัวเรามากๆเลยซึ่งวันนี้งานเคลื่อนไหวหรือว่าโมบายก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่อยู่ใกล้ๆตัวใช่ไหมเราสามารถพบเห็นได้รอบๆตัวของเรานั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูพร้อมๆกันนะก่อนอื่นดูสิ่งที่เราจะให้เรียนรู้ในวันนี้กันก่อนค่ะอย่างแรกวันนี้นะคะเด็กๆจะรู้จักกับงานโครงสร้างเคลื่อนไหวนะคะอย่างที่สองเด็กๆจะได้สร้างสรรค์งานโครงสร้างเคลื่อนไหวด้วยนะคะในวันนี้และอย่างสุดท้ายนะคะเห็นความสำคัญของงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวันเหมือนที่ครูตุลถามไปเมื่อสักครู่เลยใช่ไหมลูกงานทัศนศิลป์มีอยู่รอบๆตัวเราในชีวิตประจำวันพบเจอกันอยู่แทบทุกวันเลยทีนี้เรามารู้จักกับโมบายทบทวนความรู้ในเทอมนี้กันอีกหนึ่งครั้งนะคะสำหรับโมบายเขาบอกว่าเป็นงานโครงสร้างเคลื่อนไหวนะคะถือว่าเป็นงานรูปแบบงานประติมากรรมไหนใครรู้จักคำว่าประติมากรรมยกมือประติมากรรมลักษณะเป็นยังไง
2: เคลื่อนไหว
1: ได้ใช่ไหมประติมากรรมต้องเคลื่อนไหวได้ไหมไม่จำเป็นใช่ไหมลูกงานประติมากรรมปกติเวลาเราวาดเราเขียนเราวาดลงไปบนกระดาษระบายสีลงบนกระดาษเป็นงานประติมากรรมไหม
2: เป็น
1: ไม่ใช่งานประติมากรรมแต่เขาเรียกว่างานจิตกรรมเพราะว่ามีลักษณะเป็น2มิติแบนๆแต่ถ้างานประติมากรรมจะมีลักษณะเป็นกี่มิติ
2: 3ม
1: ิติเป็น3มิติอย่างเช่นงานอะไร
2: งาน
1: ปั้นงานแกะสลักก็ใช่งานหล่อก็ใช่ใช่ไหมรวมถึงงานโครงสร้างเคลื่อนไหวด้วยลูกเพราะลักษณะเป็น3มิติและสามารถจับต้องได้นะคะงานโครงสร้างเคลื่อนไหวหรือว่าโมบายจึงถือว่าเป็นรูปแบบงานประติมากรรมอย่างหนึ่งนะคะที่มีโครงสร้างที่บอบบางนะคะจัดสมดุล นะคะที่แกนกลางหลักนะคะที่มีวัตถุรูปร่างรูปทรงต่างๆที่ออกแบบเชื่อมติดกันกับแกนหลักเป็นเครื่องแขวนที่สามารถเคลื่อนไหวได้เพียงกระแสลมเบาๆเวลาเราเห็นโมบายเด็กๆเห็นโมบายแขวนอยู่ที่ไหนบ้าง
2: บ้าน
1: อยู่ตรงไหนของบ้าน
2: หน้าบ
1: ้
2: าน
1: อยู่บริเวณหน้าบ้านหน้าประตูใช่ไหมลูกหรือว่าที่ขอบหน้าต่างใช่ไหมอยู่ที่หน้าต่างประตูเพื่อทำไมเวลาโมบายโดนลมพัด จะเป็นไงลูกเกิดการอะไรเกิดการแกว่งไกวหรือว่าเคลื่อนไหวเขาถึงเรียกสิ่งนี้ว่างานโครงสร้างเคลื่อนไหวหรือว่าโมบายที่สำคัญมากๆถ้าจะทำโมบายหรืองานโครงสร้างเคลื่อนไหวได้ต้องนึกถึงเรื่องของความสมดุลในใครรู้จักความสมดุลยกมือ สมดุลคืออะไรสมดุลคือความเท่ากันแสดงว่าโมบายต้องอาศัยหลักของความเท่ากันใช่ไหมลูกสมมุติว่าคุณตุลมีแกนกลางอยู่ตรงกลางมีสิ่งของสองสิ่งแขวนอยู่ข้างๆข้างหนึ่งหนักข้างหนึ่งเบาสมดุลไหมเนี
6: ่
1: ยไม่สมดุลความสมดุลต้องเป็นไง
6: เท่ากัน
1: สองข้างเท่าๆกันนะมีความสมดุล นั่นเองเพราะฉะนั้นการสร้างงานโครงสร้างเคลื่อนไหวหรือโมบายนะคะจึงจำเป็นจะต้องอาศัยหลักในเรื่องของความสมดุล นั่นเองนะคะเมื่อเรานำผลงานโครงสร้างเคลื่อนไหวหรือว่าโมบายลูกไปแขวนไว้ที่ชายคาบ้านนะแขวนที่ประตูหรือว่าหน้าต่างนะคะบริเวณที่เรามีลมพัดผ่านนะงานโครงสร้างเคลื่อนไหวหรือว่าโมบายของเราก็จะเกิดการแกว่งไกวแล้วก็เคลื่อนไหวใช่ไหมลูกแสดงว่างานโครงสร้างเคลื่อนไหวมันแกว่งไกวเองได้ไหม
6: ได
1: ้ไหมไม่ได้ใช่ไหมต้องอาศัยอะไร
6: ลม
1: ต้องอาศัยกระแสลมนะคะพัดผ่านให้เกิดการเคลื่อนไหวหรือบางทีโมบายของเราเจอมีลักษณะของวัตถุที่เป็นกระทบกันแล้วเกิดเสียงใช่ไหมเคยเห็นไหมอย่างเช่นโมบายที่เป็นโลหะใช่ไหมลูกพอกระทบกันแล้วเกิดเสียงก็จะเวลาลมพัดแกว่งไกวใช่ไหมลูกก็จะเกิดการกระทบกันแล้วก็มีเสียงนั่นเองก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่สามารถสร้างสรรค์นะคะงานโมบายหรืองานโครงสร้างเคลื่อนไหวได้เช่นเดียวกันสิ่งที่ควรคำนึงมากที่สุดในการทำงานโครงสร้างเคลื่อนไหวคุณตุ้นบอกไปแล้วเดี๋ยวให้เด็กทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางช่วยต่อพร้อมๆกันนะเสียงดังฟังชัดเลยทำได้ไหมอะไรสำคัญที่สุดลูกในการทำงานโครงสร้างเคลื่อนไหว
6: ความสมด
1: ุ
6: ล
1: คือความสมดุลนั่นเองถ้าเราไม่มีความสมดุลโมบายของเราจะเป็นยังไงเนี่ย
6: ลม
1: ถ้าสมมติว่าโมบายของเราไม่มีความสมดุลโมบายของเราจะเป็นไงมันจะห้อยอยู่ได้ไหม
6: ไม
1: ่
6: ได
1: ้ใช่ไหมเพราะว่าเป็นไงลูกพอถ้าไม่สมดุลก็จะเกิดความไม่เท่ากันใช่ไหมเพราะฉะนั้นการสร้างงานโครงสร้างเคลื่อนไหวจะต้องอาศัยหลักในความสมดุลเดี๋ยววันนี้ให้เด็กๆทำโมบายเด็กๆต้องคำนึงถึงความสมดุลด้วยนะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเลยทีนี้ก่อนที่จะไปทำงานโครงสร้างเคลื่อนไหวกันในวันนี้ครูตุลมีคำถามชวนคิดอีกแล้วถ้าเกิดว่าวันนี้เราจะทำโมบายเปลือกหอยกันแต่วันนี้เรามีเปลือกหอยไหมเนี่ย
6: ไม่มี
1: เราใช้อะไรแทนได้วันนี
6: ้
1: เด็กจะแก้ไขปัญหายังไงในใครบอกได้อะตัวแทนกลุ่มที่5บอกครูตุลหน่อยว่าเราจะทำยังไงถ้าเกิดว่าเราอยากได้โมบายเปลือกหอยมากเลยแต่วันนี้เราไม่มีเปลือกหอยลูกเราจะแก้ไขปัญหายังไงดี
7: ทำโมบายแบบอื่นค่ะ
1: ทำโมบายแบบอื่นได้ไหม
6: ได
1: ้อะอาจจะได้ทำโมบายแบบอื่นได้แต่วันนี้อยากได้เป็นโมบายเปลือกหอยอะแต่ว่าไม่มีเปลือกหอยทำไงดีดานเนียช่วยครูตุลตอบหน่อยว่าจะแก้ไขปัญหายังไงดีลูก
4: วาดภาพแทนค
1: ่ะวาดภาพแทนวาดภาพเป็นภาพอะไร
4: ภาพเปลือกหอย
1: เราสามารถวาดภาพเปลือกหอยได้แสดงว่าวัสดุถ้าไม่มีเปลือกหอยที่เป็นวัสดุธรรมชาติแล้วเราสามารถใช้กระดาษในการวาดใช่ไหมลูกเป็นวัสดุสังเคราะห์หรือวัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้นในการสร้างสรรค์งานโมบายเปลือกหอยได้เช่นกันเดี๋ยววันนี้เราจะมาสร้างสรรค์ผลงานพร้อมๆกันไหนใครอยากทำโมบายแล้วยกมือหลายคนอยากทำแล้วเชื่อว่าเด็กๆปลายทางก็น่าจะอยากทำผลงานแล้วเช่นเดียวกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวครูตุลจะให้เด็กๆนะคะสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์นะคะโมบายเปลือกหอยนะคะแต่วันนี้เราจะไม่ใช้เปลือกหอยกันเราจะใช้กระดาษในการสร้างสรรค์เพราะว่าวันนี้จะทดสอบฝีมือดูซิว่าเด็กๆระดับชั้นป.2จะมีฝีมือในการวาดภาพสวยแค่ไหนนอกจากวาดแล้วเราจะนำมาประดิษฐ์เป็นโมบายกันด้วยนะคะก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะไปดูการสาธิตนะคะมาฟังบทบาทของครูปลายทางกันก่อนค่ะสำหรับบทบาทครูปลายทางวันนี้นะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะช่วยควบคุมดูแลนักเรียนในการสร้างสรรค์ผลงานนะคะซึ่งวันนี้นะคะอาจจะมีขั้นตอนนะคะที่เยอะนะคะและมีอุปกรณ์ที่หลากหลายนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะช่วยควบคุมดูแลการทำงานของนักเรียนปลายทางด้วยนะคะนอกจากนี้อาจจะคอยให้คำแนะนำติชมระหว่างนักเรียนทำงานด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาชมการสาธิตไปพร้อมๆกันเลยค่ะ ค่ะแล้วตอนนี้นะคะคุณตูนก็เปลี่ยนผ้ากันเปื้อนนะคะพร้อมที่จะสาธิตให้เด็กทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ชมกันแล้วค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาสร้างสรรค์นะคะโมบายนะคะโดยการใช้กระดาษนะคะแทนเปลือกหอยนั่นเองค่ะก่อนอื่นเลยคุณตูนจะแนะนำอุปกรณ์นะคะซึ่งวันนี้อุปกรณ์ค่อนข้างเยอะนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะจัดเตรียมอุปกรณ์นะคะให้พร้อมสำหรับเด็กปลายทางด้วยนะคะอย่างแรกเลยนะคะวันนี้เราจะต้องมีกระดาษนะคะในการวาดนะคะมีกระดาษแล้วก็ต้องใช้ดินสอนะคะยางรบนะคะอุปกรณ์วาดเขียนนะคะในการวาดแล้วก็สร้างสรรค์นะคะนอกจากนี้ก็มีสีนะคะในการระบายด้วยนะคะนะหลังจากที่เราวาดเสร็จแล้วนะคะเราต้องมีอุปกรณ์นะคะในการทำโมบายนะคะอย่างแรกสำคัญมากๆเลยคือเราต้องมีแกนหลักนะคะวันนี้แกนหลักของคุณตูนใช้เป็นไม้นะคะไม้เสียบลูกชิ้นหรือว่าเด็กๆปลายทางคนอื่นๆนะคะอาจจะใช้เป็นตะเกียบก็ได้นะคะสามารถนำมาใช้เป็นแกนหลักได้หรือจะเป็นกิ่งไม้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะมีแกนหลักแล้วนะคะสิ่งที่เชื่อมต่อนะคะวัสดุของเรากับแกนหลักนั่นก็คือเชือกนั่นเองค่ะวันนี้คุณตุลก็ใช้เป็นเชือกไม้พรมนะคะในการนำมามัดต่อนะคะนอกจากแกนหลักจากแล้วก็เชือกแล้วนะคะเราก็ต้องใช้กรรไกรนะคะในการตัดกระดาษวันนี้ด้วยนะคะแต่เด็กๆปลายทางต้องระวังให้ดีนะคะใช้กรรไกรในความดูแลของครูปลายทางนะคะหรือว่าผู้ปกครองด้วยนะคะนอกจากกรรไกรแล้วก็วันนี้ต้องใช้ที่เจาะรูนะคะสำหรับการเจาะรูกระดาษนะคะเพื่อมัดร้อยเรียงนะคะโมบายของเราให้เชื่อมติดกันนั่นเองค่ะหลังจากที่เตรียมอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณจะลงมือวาดนะคะชิ้นส่วนของโมบายกันก่อนวันนี้เราทำโมบายเปลือกหอยโดยใช้กระดาษนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาวาดเปลือกหอยกันซึ่งลักษณะของเปลือกหอยก็มีหลากหลายแบบมากๆนะคะให้เด็กสามารถสร้างสรรค์ได้ตามจินตนาการเลยก่อนอื่นครูตุ้มก็จะใช้ดินสอในการร่างนะคะเวลาที่เราวาดชิ้นส่วนเด็กๆต้องคำนึงนะคะถึงขนาดด้วยนะคะอย่าให้เล็กแล้วก็ใหญ่เกินไปก็จะเริ่มจากการใช้ดินสอร่างเบาๆก่อนนะคะนอกจากจะสร้างสรรค์เป็นโมบายเปลือกหอยแล้วนะคะในการใช้กระดาษก็อาจจะสร้างสรรค์เป็นโมบายอื่นๆได้นะคะอยู่ที่ว่าเด็กๆอยากวาดนะคะเป็นสิ่งอะไรนะคะก็สามารถนำมาใช้สร้างสรรค์เป็นโมบายได้เช่นเดียวกันก็จะร่างชิ้นส่วนนะคะเราอาจจะต้องใช้ชิ้นส่วนในการทำโมบายนะคะหลายชิ้นนะคะคุณก็จะร่างไว้ก่อนเลยนะคะก่อนที่จะลง

ลาล่างเด็กก็ใช้ดินสอที่น้ำหนักเบานะคะค่อยๆล่างนะคะเด็กๆสามารถสร้างสรรค์นะคะรูปร่างของเปลือกหอยของเด็กๆนะคะตามจินตนาการได้เลยซึ่งลักษณะของเปลือกหอยก็มีรูปร่างหน้าตาที่แตกต่างกันออกไปนะคะสามารถนำมาสร้างสรรค์ได้นะคะตามจินตนาการนั่นเองก่อนอื่นให้เด็กร่างให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะ

ที่เราใช้ดินสอในการร่างภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคุณจะตัดเส้นนะคะโดยใช้ดินสอของเราได้แหละนะคะวันนี้คุณจะไม่ใช้ปากกาตัดเส้นแต่ใช้ดินสอในการตัดเส้นเพื่อให้เห็นโครงร่างที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะเราค่อยลบเส้นล่างที่เราไม่ได้ใช้ออกนั่นเองค่ะเป็นขั้นตอนของการเก็บรายละเอียดของภาพที่เราร่างไว้นะคะซึ่งในวันนี้นอกจากจะสร้างสรรค์โมบายแล้วนะคะเด็กๆก็ยังได้ฝึกการวาดภาพแล้วไปสีด้วย

จากที่เราได้เส้นหลักนะคะที่เราลากไว้แล้วนะคะเราจะลบเส้นล่างนะคะที่เราไม่ได้ใช้ออกหรือถ้าเด็กมีปากกาตัดเส้นนะคะหรือว่าสีไม้สีดำเด็กๆอาจจะนำมาตัดเส้นก็ได้นะคะเราจะลบรอยดินสอที่เราไม่ใช้ออกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่เราระบายสีนะคะเราจะระบายทับรอยดินสอถ้าเกิดว่าเราระบายสีไม่เข้มนะคะก็อาจจะทำให้เห็นรอยดินสอที่เราไม่ได้ใช้ได้นะคะหลังจากที่ร่างภาพเสร็จแล้วนะคะได้ภาพตามที่ต้องการแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาลงสีกันนะคะสีที่เราใช้วันนี้เราจะใช้เป็นสีไม้นั่นเองค่ะก็จะใช้สีไม้ในการระบายเวลาระบายสีเด็กๆก็สามารถเลือกใช้สีได้ตามจินตนาการเลยนะคะระบายให้มีสีสันนะคะสวยงามแล้วก็น่าสนใจเวลาการระบายสีไม้นะคะคุณก็จะเริ่มจากการระบายน้ำหนักที่เบาก่อนนะคะแล้วค่อยมาเก็บรายละเอียดทีหลังนะคะเริ่มจากการระบายน้ำหนักเบาๆนะคะแล้วค่อยๆเพิ่มน้ำหนักมือขึ้นเรื่อยๆนะคะ

ก็จะใช้สีในการผสมกันนะคะเพื่อเพิ่มมิติให้กับภาพด้วยนะคะทำให้ภาพดูน่าสนใจมากขึ้นนะคะเด็กๆก็สามารถเลือกคู่สีนะคะแล้วก็นำมาระบายผสมกันนะคะก็ทำให้ภาพของเราสวยงามแล้วก็น่าสนใจมากขึ้นเป็นอีกหนึ่งเทคนิคสำหรับการระบายสีไม้นั่นเองค่ะระบายนะคะชิ้นส่วนให้ครบทุกชิ้นนะคะเปลือกหอยของเด็กให้ครบทุกชิ้นนะคะซึ่งจำนวนที่เราจะใช้วันนี้นะคะคือจะวาดเปลือกหอยทั้งหมด12ชิ้นนะคะให้เด็กทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะวาดเตรียมเอาไว้ได้เลย

ใจเย็นๆนะคะค่อยๆระบายนะคะไปทีละส่วนฝึกการวาดภาพแล้วก็ระบายสีของเด็กๆด้วยนะคะนอกจากนี้เมื่อเสร็จแล้วเราจะมาประกอบให้เป็นโมบายนะคะหรือว่างานโครงสร้างเคลื่อนไหวนั่นเองเด็กๆต้องคำนึงนะคะถึงขนาดนะคะของเปลือกหอยของเด็กด้วยนะคะเพราะสำคัญมากๆสำหรับการทำงานโครงสร้างเคลื่อนไหวคือเรื่องของความสมดุลนะคะถ้าขนาดเปลือกหอยของเด็กๆนะคะมีขนาดที่ต่างกันจนเกินไปนะคะก็อาจจะทำให้โมบายของเราเนี่ยเกิดความไม่สมดุลได้นะคะตัวนะคะก็ให้เด็กๆระบายนะคะเปลือกหอยชิ้นอื่นๆนะคะให้ครบนะคะทั้งหมด12ชิ้นนะคะหรือใครนะคะอยากวาดเกินมากกว่า12ชิ้นนะคะก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเด็กๆอาจจะทำให้โมบายนะคะมีความยาวมากกว่าโมบายนะคะที่คุณสร้างสรรค์ในวันนี้ก็ได้ตอนนี้เด็กๆต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะน่าจะกำลังเริ่มสร้างสรรค์นะคะการวาดภาพเปลือกหอยกันแล้วนะคะน่าจะมีเปลือกหอยหน้าตาน่าสนใจนะคะสีสันมากมายนะคะสวยงามแน่นอนใช่ไหมคะไม่แพ้ของคุณตูนเลย

ความเข้มนะคะมาทำให้เกิดแสงเงานะคะเป็นมิติก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเป็นเทคนิคในการรับพายสีไม้นะคะหรือว่าการลงน้ำหนักสีนั่นเองนะคะค่อยระบายนะคะเติมน้ำหนักไปทีละนิดนะคะสีไม้ของเราก็จะสวยงามนะคะการลงน้ำหนักเบานะคะก็จะทำให้เราไม่ปวดมือด้วยนะคะเด็กๆหลายคนนะคะอาจจะติดการระบายน้ำหนักสีที่เข้มใช่ไหมลูกเวลาระบายกดลงไปนะคะบางคนกดจนปวดมือเลยนะคะจะเปลี่ยนมาใช้วิธีการลงน้ำหนักเบานะคะแล้วก็เติมนะคะชั้นของสีมากขึ้นเรื่อยๆนะคะระบายทับกันเรื่อยๆนะคะวิธีนี้ก็จะช่วยให้ผลงานของเราดูมีมิติแล้วก็สวยงามมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันค่ะเทคนิคการระบายสีไม้นะคะก็มีหลากหลายวิธีเลยนะคะทั้งระบายแบบเส้นตรงแนวตั้งนะคะเส้นตรงแนวเฉียงหรือว่าเส้นปัดกันนะคะเด็กๆก็สามารถนำมาปรับใช้นะคะในการสร้างสรรค์ผลงานได้นะคะสามารถตกแต่งรายละเอียดนะคะลวดลายของเปลือกหอยได้ตามจินตนาการเลยนะคะไม่จำเป็นจะต้องวาดเหมือนคุณครูก็ได้นะลูกสามารถสร้างสรรค์ได้ตามจินตนาการของตัวเองเลย

ะหลังจากที่เราระบายสีนะคะชิ้นส่วนของเราครบทุกชิ้นแล้วนะคะให้เด็กๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาตัดไปพร้อมๆกันนะคะขั้นตอนการตัดนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะควบคุมดูแลเด็กๆปลายทางด้วยนะคะอย่าให้ใช้กรรไกรเพียงลำพังนะคะเนื่องจากกรรไกรนะคะเป็นสิ่งของมีคมนะคะอาจจะเกิดอันตรายได านะคะเด็กๆจะต้องคำนึงถึงขนาดด้วยนะลูกอย่าวาดให้เล็กเกินไปหรือว่าใหญ่เกินไปนะคะรวมถึงขนาดที่เท่ากันของเปลือกหอยด้วยนะคะอย่าให้มีขนาดที่แตกต่างกันจนเกินไปนะคะเพราะว่าพอเราไปจัดทำโมบายแล้วนะคะอาจจะเกิดความไม่สมดุลได้นะคะเพราะฉะนั้นรบกวนครูปลายทางนะคะฝากดูผลงานของเด็กปลายทางด้วยนะคะหลังจากที่ระบายสีนะคะชิ้นส่วนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใช้กรรไกรนะคะในการตัดชิ้นส่วนกันนะคะตัดชิ้นส่วนออกมาแยกเป็นชิ้นชิ้นนะคะก่อนจะนำไปประกอบเป็นโมบายนะคะใช้กรรไกรค่อยๆตัดนะคะขั้นตอนนี้เด็กๆต้องระวังด้วยนะคะในการใช้กรรไกรนะคะเนื่องจากเป็นสิ่งของมีคมนะคะต้องอยู่ในความดูแลของคุณครูปลายทางนะคะหรือว่าผู้ปกครองด้วยนะคะเราจะแยกชิ้นส่วนออกมาเป็นชิ้นๆ นะคะต้องค่อยๆตัดนะคะระวังด้วยนะคะ

ากที่ตัดชิ้นส่วนแยกออกมาเป็นชิ้นๆแบบนี้แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะนำชิ้นส่วนต่างๆนะคะที่เราตัดมานะคะมาเจาะรูนะคะเพื่อร้อยเชือกนะคะต่อกันนะคะคุณก็จะค่อยๆเจาะรูนะคะเปลือกหอยของคุณทีละชิ้นในขั้นตอนนี้นะคะคุณครูปลายทางอาจจะช่วยนักเรียนนะคะในการเจาะรูนะคะเปลือกหอยนะคะแต่ละชิ้นให้เด็กด้วยนะคะหลังจากที่เจาะรูเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคุณจะนำเชือกนะคะมามัดนะคะโดยที่เราจะเรียงนะคะชิ้นส่วนของเรานะคะเป็นเปลือกหอยห้อยลงมาแบบนี้นะคะถ้าเด็กทำครบทั้ง12ชิ้นนะคะเด็กๆจะได้ทั้งหมดนะคะ3แถวแถวละ4ชิ้นนั่นเองค่ะเราจะค่อยๆร้อยนะคะจากอันแรกสุดนะคะใช้เชือกนะคะร้อยเข้าไปในรูนะคะและมัดให้เหลือปลายด้านบนไว้นะคะเพราะเราจะใช้ไปมัดกับแกนของเรานั่นเองค่ะพอมัดได้1ชิ้นแล้วนะคะเราก็จะนําเชือกนะคะนําไปเชือกอีกฝั่งนึงนะคะมาร้อยชิ้นที่2นะคะดูระยะห่างนะคะระหว่างชิ้นแรกนะคะให้พอเหมาะนะคะแล้วก็มัดนะคะค่อยมัดนะคะคุณครูปลายทางอาจจะช่วยเด็กๆปลายทางนะคะในขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะก็จะร้อยต่อไปนะคะในชิ้นที่3นะคะจนครบทั้ง4ชิ้นนะคะทำแบบนี้ทั้งหมด3เส้นด้วยกันนะคะThank you.

ต้องระวังนะคะอย่าให้เชือกของเด็กพันกันนะคะย้ำอีกทีนึงนะคะให้เด็กดูระยะห่างให้พอเหมาะนะคะ

ต้มมัดชิ้นสุดท้ายนะคะเราจะทำแบบนี้ทั้งหมด3เส้นด้วยกันนะคะเราจะตัดเชือกส่วนเกินออกนะคะปล่อยเด็กได้แบบนี้นะคะทั้งหมด3เส้นแล้วนะคะเส้นละ4ตัวนะคะให้เด็กนำปลายเชือกด้านบนนะคะไปมัดกับแกนกลางนะคะที่เป็นไม้แกนกลางนะคะซึ่งในวันนี้เราคุณครูก็ทำตัวอย่างนะคะของผลงานที่สำเร็จมาให้เด็กๆได้ชมกันด้วยนะคะหลังจากที่เรามัดนะคะเป็นเส้นแบบนี้แล้วนะคะเราจะใช้เชือกของเรานะคะมัดติดกับแกนกลางนะคะที่เป็นไม้ที่เราเตรียมไว้นะคะทั้งหมด3เส้นนะคะพอเสร็จแล้วเด็กๆอาจจะนำลูกปัดนะคะมาถ่วงในด้านล่างนะคะแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เด็กจัดหาสมดุล นะคะดูความสมดุลของทั้งสองฝั่งนะคะให้ทั้งสองด้านเท่ากันนั่นเองค่ะเด็กๆ ก็จะได้เป็นโมบายเปลือกหอยแบบนี้ที่สวยงามนะคะซึ่งสร้างสรรค์จากกระดาษนั่นเองค่ะ

พยายามหาความสมดุลนะคะของโมบายของเราให้ได้นะคะเพราะสำคัญมากๆสำหรับการทำโมบายหรืองานโครงสร้างเคลื่อนไหวต้องอาศัยหลักในเรื่องของความสมดุลนั่นเองค่ะเท่านี้เราก็จะได้โมบายเปลือกหอยที่สร้างสรรค์จากกระดาษที่สวยงามแล้วค่ะเชื่อว่าเด็กทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะน่าจะสร้างส

0: ค่ะและนี่ก็เป็นผลงานตัวอย่างนะของนักเรียนห้องต้นทางนะคะก็ตอนนี้ดาเนียใช่ไหมลูกนะดาเนียวาดชิ้นส่วนนะคะเปลือกหอยของเราได้สวยงามมากๆเลยนะคะเหลือระบายสีให้เสร็จใช่ไหมลูกแล้วเดี๋ยวเรานำมาประกอบเป็นโมบายเปลือกหอยกันนะคะเชื่อว่าเด็กๆหลายๆคนนะคะก็น่าจะสร้างสรรค์ผลงานได้สวยงามนะคะไม่แพ้เพื่อนต้นทางแน่นอนนะคะถ้าใครยังไม่เสร็จนะคะสามารถนำกลับไปทำเป็นการบ้านนะคะหรือว่าทำนอกเวลาก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูสรุปบทเรียนไปพร้อมๆกันค่ะขอบคุณดาเนียมากลูกสำหรับการสรุปบทเรียนในวันนี้ทุกคนปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรลูกเรื่องโมบายหรือว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งว่างานโครงสร้างเคลื่อนไหวนะคะซึ่งงานโครงสร้างเคลื่อนไหวนะคะมีลักษณะเป็นงานทัศนศิลป์ไหนใครคิดว่าโมบายเป็นงานทัศนศิลป์บางยกมือไหนใครคิดว่าโมบายไม่ใช่งานทัศนศิลป์มีไหมงานทัศนศิลป์นะคะขออภัยค่ะงานโมบายนะคะหรือว่างานโครงสร้างเคลื่อนไหวนะคะก็ถือว่าเป็นงานทัศนศิลป์อีกอย่างนึงนะคะที่มีวิธีการสร้างสรรค์นะคะที่แปลกออกไปนอกจากการวาดหรือว่าการปั้นนั่นเองนะคะซึ่งลักษณะของงานโครงสร้างเคลื่อนไหวนะคะก็มีรูปแบบเป็นงานประติมากรรมนะคะลักษณะเป็น3มิติสามารถจับต้องได้นะคะเคลื่อนไหวได้ด้วยกระแสลมเพียงเบาๆนะคะเพราะว่างานโครงสร้างเคลื่อนไหวนะคะต้องอาศัยหลักของความสมดุลนะคะในการสร้างสรรค์นั่นเองนะคะเชื่อว่าไม่ยากเลยนะคะเด็กๆทั้งปลายทางนะคะแล้วก็ต้นทางนะคะต้องรู้จักนะคะแล้วก็สามารถสร้างสรรค์โมบายหรือว่างานโครงสร้างเคลื่อนไหวได้อย่างแน่นอนค่ะเดี๋ยวเรามาดูบทเรียนในครั้งถัดไปพร้อมๆกันค่ะเด็กๆป.2ปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งนั่งตัวตรงยืดหลังขึ้นครั้งหน้าวันนี้รู้จักโมบายไปแล้วครั้งหน้าเราจะมาขึ้นหน่วยใหม่กันลูกเป็นหน่วยที่7ชื่อหน่วยว่าสื่อสารงานศิลป์ในเรื่องของเรื่องราวงานศิลป์นั่นเองสำหรับเรื่องราวงานศิลป์จะต้องเตรียมอะไรมาบ้างเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะฟังให้ดีนะคะครั้งหน้าเราจะได้มีอุปกรณ์นะคะในการใช้สร้างสรรค์ผลงานกันนะคะสำหรับอุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมในครั้งถัดไปนะคะฝากเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะเตรียมกระดาษวาดเขียนนะคะหรือว่าจะเตรียมเป็นสมุดวาดเขียนก็ได้นะคะนอกจากกระดาษวาดเขียนแล้วนะคะให้เตรียมดินสอสีหรือว่าสีไม้ด้วยนะคะมี2 อย่างนะคะเชื่อว่าเด็กๆปลายทางแล้วก็ต้นทางจะต้องเตรียมมาในครั้งหน้ามาสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ไปพร้อมๆกันค่ะก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะเหมือนเดิมเลยครูตูนมีภาพผลงานศิลปะประจำสัปดาห์มาฝากกันให้เดาดีกว่าว่าผลงานชิ้นนี้เด็กๆคิดว่าเขาสร้างสรรค์ด้วยวิธีอะไรไหนใครคิดว่าวาดยกมือใครคิดว่าปั้นดินน้ำมันยกมือใครคิดว่าวิธีอื่นภาพนี้ชื่อภาพว่ายามเช้าเป็นของศิลปินคนหนึ่งดังมากๆเป็นศิลปินไทยด้วยลูกชื่อว่าอาจารย์ประหยัดพงดำนะคะซึ่งการสร้างสรรค์ภาพผลงานชิ้นนี้ลูกเขาใช้วิธีการทำภาพพิมพ์แกะไม้ไม่ใช่ทั้งการวาดการปั้นแต่เป็นการทำภาพพิมพ์แสดงว่าในการทำผลงานทัศนศิลป์มีหลายวิธีไหมสามารถทำได้หลากหลายวิธีเลยนะคะเลือกให้เหมาะสมนะคะกับการสร้างสรรค์ผลงานนะคะภาพนี้ก็เป็นอีกหนึ่งภาพนะคะที่ครูตุลนำมาฝากเด็กๆนะคะให้เด็กๆชั้นป.2นะคะได้รู้จักนะคะคือภาพยามเช้านะคะของอาจารย์ประหยัดพงดำนั่นเองค่ะในครั้งหน้านะคะครูตุลจะมีภาพผลงานทัศนศิลป์เป็นภาพอะไรนะคะแล้วบทเรียนในครั้งถัดไปจะสนุกแค่ไหนนะคะฝากเด็กๆทั้งต้นทางปลายทางรวมถึงครูปลายทางนะคะติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: ทั้งหมดทำความเคารพ

0: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนไม่แก้ไขไม่ถือเสร็จคดีปกครองเรื่องนี้เทศบาลตำบลได้ว่าจ้างให้บริษัทเก่งงานจำกัดทำงานโครงการซ่อมแซมถนนเป็นเงิน 793,000 บาทเมื่อบริษัททำงานแล้วเสร็จจึงส่งมอบงานจ้างคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานแล้วต่อมาเทศบาลตำบลแจ้งว่างานยังไม่เป็นไปตามสัญญาจ้างบริษัทโต้แย้งว่าได้แก้ไขงานเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่เทศบาลตำบลไม่มีการออกใบตรวจรับงานจ้างและเบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่บริษัทบริษัทเก่งงานจำกัดจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เทศบาลตำบลจ่ายเงินค่าจ้างพร้อมดอกเบี้ยให้แก่บริษัทศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าปัญหาการโต้แย้งเรื่องการเจาะทดสอบความหนาของชั้นยางแอสฟัลติกคอนกรีต9จุดพบว่าความหนาของชั้นยางไม่ตรงตามสัญญา7จุดบริษัทได้ดำเนินการแก้ไขแล้วส่วนการติดตั้งป้ายโครงการไม่ระบุไว้ในสัญญาจ้างแต่บริษัทรับจัดทำให้ปัญหาการโต้แย้งเรื่องดังกล่าวจึงยุติไปแต่ยังมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับปัญหาการยุบตัวและแตกร้าวของถนนที่เริ่มเกิดขึ้นจำนวน2จุดและเทศบาลตำบลได้แจ้งให้แก้ไขมาโดยตลอดเมื่อบริษัทไม่แก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงยังถือไม่ได้ว่าทำงานเรียบร้อยสมบูรณ์และถือว่ายังไม่ส่งมอบงานที่ถูกต้องครบถ้วนให้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้างแต่แม้บริษัทจะปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างที่พิพาทไม่เรียบร้อยสมบูรณ์ซึ่งเทศบาลประมาณการแก้ไขปัญหาการยุบตัวและแตกร้าวของถนนว่าต้องใช้เงินจำนวน 31,231 บาท89สตางค์แต่ผลงานที่บริษัททำได้ก็ถือเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานโครงการซ่อมแซมถนนบริเวณผิวจราจรที่ชำรุดอีกทั้งระหว่างการปฏิบัติงานตามสัญญาเทศบาลตำบลรับว่าถนนสายดังกล่าวเป็นถนนภายในหมู่บ้านมีรถบรรทุกพืชผลทางการเกษตรใช้สัญจรไปมาไม่มีการปิดถนนเพื่อซ่อมแซมความบกพร่องไม่เรียบร้อยสมบูรณ์จึงอาจมีส่วนเกิดขึ้นเพราะประชาชนต้องใช้ถนนในการสัญจรไปมาโดยตลอดจึงเห็นสมควรกำหนดค่าจ้างเป็นเงิน 761,768 บาทโดยนำค่าประมาณการความชำรุดบกพร่องของงานจ้างมาหักออกจากเงินค่าจ้างพิพากษาให้เทศบาลตำบลชำระเงินค่าจ้างจำนวนดังกล่าวให้บริษัทเก่งงานจำกัดพร้อมดอกเบี้ยนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: ข่มขู่ทวงหนี้คนในหมู่บ้านเราอะ
2: ไอ้เปี๊ยกรีบไปบอกเลยว่าตอนนี้เขามีกฎหมายคุ้มครองลูกหนี้แล้วถ้าเจ้าหนี้ส่งใครมาทวงหนี้จะต้องแนะนำตัวว่ามาจากรายไหนและลูกหนี้มีสิทธิ์ขอดูหลักฐานด้วยที่สำคัญเวลาจ่ายหนี้ไปก็ต้องขอหลักฐานไปด้วยล่ะอย่าลืมไปนันขาด
1: พวกมันชอบมาตอนดึกๆอะบางคนโดนบัตรประจานด้วย
2: แบบนี้มันผิดกฎหมายและทวงหนี้ได้แค่วันละครั้งเท่านั้นและตามเวลาที่กำหนดด้วยห้ามดูหมิ่นข่มขู่หรือใช้ความรุนแรงและห้ามประจานด้วยนะ
1: และถ้าเกิดโดนข่มขู่ใครจะช่วยเราได้บ้างอ่ะ
2: ก็ให้ไปแจ้งความได้หลายที่อย่างเช่นคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้หรือที่ว่าการอำเภอหรือสถานีตำรวจถ้าอยากได้รายละเอียดช่องทางติดต่อก็รีบสแกน QR นี่เลย
3: พบกับการผจญภัยทุกครั้งของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะด้านตะวันตกของประเทศไทยขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่ไว้ด้วยในส่วนของการพยากรณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2569จากแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและภาคใต้มีกำลังค่อนข้างแรงจึงทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนในระยะนี้ยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับในส่วนของคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนรวมทั้งในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันตอนล่างทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับแผนที่แสดงพื้นที่คาดการความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2569คาดการว่าบริเวณประเทศไทยยังคงมีโอกาสมีลักษณะของฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณด้านรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ของภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและในพื้นที่ทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ในวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่7มีผลกระทบจนถึงวันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2569โดยมีรายละเอียดพร้อมทั้งแผนที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากดังนี้พยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายและบึงกาฬอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสในระยะนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะด้านตะวันตกของประเทศขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่ไว้ด้วย
ท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ามสแควร์ผมขอไปดูเกมออกใหม่นะครับแล้วก็หุ่นยนต์แล้วก็
1: เป็นยังไง
0: แหมนี่ถึงกับตาค้างเลยเหรอจะบอกให้นะกรุงเทพไม่ได้มีแค่รถไฟฟ้าหรอกนะมีรถไฟใต้ดินด้วยเรานั่งจนเบื่อเลยล่ะ
1: ไม่ใช่แค่ตะวันหรอกนะที่ตื่นเต้นปูเองก็เหมือนกันนานๆเข้ากรุงเทพทีไม่เคยเหมือนเดิมเลยสักครั้งพัฒนาไปเรื่อยๆเลยล่ะที่เมืองไทยเราพัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้ก็เพราะมีการวางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยนะท่านทรงมองการไกลให้ริเริ่มอะไรหลายอย่างรู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
0: รถรางมันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับ
2: แหมทำเป็นล้อคนอื่นที่ตัวเองตื่นเต้นกว่าเขาเป็น10เท่าเลยมั้งเนี่ย
1: พอก่อนในร้านหนังสือน่ะน่าจะยังพอมีรูปรถรางให้ดูอยู่เราไปร้านหนังสือกันดีกว่านะ
0: จะดูรูปไปทำไมไปดูของจริงเลยดีกว่า
2: ไห้นายนี่นะ
0: มาไปกันเร็ว
3: กรุงเทพมหานครพุทธศักราช2450
0: โอ้โหนี่รถรางหรือเนี่ยนะครับออกรถได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
4: อะไรของเองเนี่ยไอ้หนูมันยังไม่ถึงเวลาจะออกได้ไงแล้วแต่บอกเลยนะว่าเร็วกว่าสมัยใช้ม้าลากเยอะเลย
2: เฮ้รถดางเนี่ยเคยใช้ม้าลากด้วยหรอคะ
4: เอาไปอยู่ไหนมาแล้วช่วงแรกที่ยังไม่มีไฟฟ้านะก็ใช้ม้านี่แหละลากเอา
5: ต้องขอบคุณในหลวงแท้ๆเลยไม่ใช่แค่รถรางนะรถไฟนี่ในหลวงก็ทรงมุ่งมั่นในการสร้างมากๆทรงไปตรวจความคืบหน้าไปทำพิธีเปิดด้วยพระองค์เองเลยจนเดี๋ยวนี้มีไปทั่วไม่รู้กี่สายต่อกี่สายอ่ะ
4: และพวกเองรู้หรือเปล่าว่าค่าสร้างรถไฟนี่มันแพงมากพอเงินหลวงไม่พอในหลวงท่านก็ให้ยืมเงินส่วนพระองค์ไปสร้างก่อนด้วยนะและไม่ใช่แค่นั้นยังทรงสร้างโทรเลขโทรศัพท์แล้วก็ไปรษณีย์ด้วยเมื่อก่อนใครจะเป็นใครจะตายเป็นเดือนเลยกว่าจะรู้ข่าวกัน
5: เออจริงอะไรอะไรก็เจริญไปหมดน้ำก็มีน้ำประปาไม่ต้องน้ำบาดาลอย่างแต่ก่อนแล้วกลางค่ำกลางคืนไปไหนไฟก็สว่างไปทั่ว
4: เอาคุยกันเพลินเกือบลืมเวลาออกรถแล้วไอ้หนูได้เวลาแล้วพร้อมหรือยัง
0: จริงเหรอครับออกเลยครับออกเลยครับ
4: ไปละ
2: ฮะแม่เราต้องกลับแล้ว
0: เดี๋ยวขอนั่งรถรางก่อนเขาจะออกรถแล้วเนี่ยโถเอ้ยอีกนิดเดียว
4: พร้อมนะไอ้หนูเอ้าหายไปไหนกันหมดแล้วล่ะป้า
5: ไงโน่น

่เราได้ใช้ชีวิตสะดวกสบายอย่างทุกวันนี้เพราะในหลวงรัชกาลที่5ได้วางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีไว้ให้มากมายทั้งรถไฟไปรษณีย์โทรศัพท์ไฟฟ้าและน้ำประปาเพื่อให้คนไทยอยู่อย่างสุขสบายที่สุด

0: ขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วไม่ต้องไปโรงเรียน
1: สมัยก่อนใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
0: จะไปจะมาไม่ให้เตรียมตัวเลย
2: เฮ้ยนี่มันวัดชัด
0: ๆไหนล่ะโรงเรียนคนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้ว
3: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย
2: ์เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่48อุปาทานตอนที่1
1: ออกจากด่านพบกันแล้วล่ะสินะด่านต่อไปไม่ง่ายซะด้วยหวังว่าเจ้าทั้ง3คนจะไม่ยึดติดอยู่ที่นั่นจนออกมาไม่ได้นะ
2: หัวเม่นเอ๋นี่เจ้าเข้ามาตอนไหนเนี่ย
3: เขาก็ตามพวกเจ้าไปทุกที่นั่นแหละพวกเจ้าไม่เห็นเอง
4: เจ้านี่ชอบทำอะไรให้ข้าตื่นเต้นอยู่เรื่อย
3: อะไฟหยุดแล้วไฟหยุดแล้วเย้เย้เย้เย
2: ้โหนี่ด่านอะไรเนี่ย
5: วันนี้มีเพื่อนใหม่มาอยู่กับข้าอีกแล้วสนุกแน่งานนี
0: ้อุปาทานเจ้าของปราสาทมึกมึกแห่งความยึดติดใครหลงเข้ามาเป็นต้องจับยึดไว้เป็นของตนให้หมด
5: แบบนี้ต้องมีหมึกปิ้งหมึกย่างหมึกทอดให้กินด้วยแง่ๆรีบเข้าไปกันเถอะ
4: เดี๋ยวก่อนเจ้าปันที่นี่เป็นกับดักหรือเปล่าก็ไม่รู้เจ้านี่คิดแต่เรื่องกินไม่วางแผนอะไรให้ดีก่อนเลย
5: ก็ข้าหิวนี่โอ้ยปล่อยข้าได้แล้ว
2: เอ๊ะนั่นเจ้าเด็กหัวเม่นนี
5: ่แ
3: หมฮะช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย
4: แย่แล้วไปช่วยเด็กนั้นก่อนเร็วดึงไม่ออกศิลาเจ้าปันมาช่วยกันหน่อย
6: เฮ้ยเฮ้ยเฮ
5: ้
6: ย
5: เฮ้ยโอ๊ยแรงเยอะอะไรขนาดนี้เนี่ย
6: เฮ้ยเฮ้ย
2: เฮ้ยโ
5: หยยินดีต้อนรับสุปราสาทมึกมึกของข้ายิ่งชอบยิ่งยึดยิ่งยึดยิ่งชอบเพราะข้าคืออุปาทาน
7: อุปาทาน
5: ถูกต้องแล้วที่นี่คือดินแดนแห่งความยึดมั่นและพวกเจ้าต้องผ่านด่านทั้ง4ของข้าไปให้ได้
4: ด่านทั้ง4คืออะไรข้างงไปหมดแล้ว
5: ด่านของอุปาทานทั้ง4คือกามุปาทานทิฏฐุปาทานศีลัพพตุปาทานและอัตวาทุปาทานซึ่งไม่เคยมีใครผ่านด่านทั้ง4นี้ได้สำเร็จเลยสักคน เริ่มที่2สาวขอต้อนรับสู่ด่านแรกกามุปาทานที่ที่ชวนให้หลงไหลยึดติดในของรักของหวงจนถอนตัวไม่ขึ้นหืม
4: ฮะ
3: อ้าว
4: เฮ้ย
5: เฮ้ยนี่ไง
2: เฮ้ย
5: โอ้ย
3: โอ้ย
4: โอ้ยเจ็บชะมัดให้เดินมาดีๆไม่ได้หรือไงต้อนรับแขกแบบนี้ไม่อ่อนโยนเอาซะเลยเว้ย
3: สตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้า

0: แล้วกันกับเด็กนั่นถูกจับเข้าไปในรูปทำไงดีเจ้าปัน
1: ข้าก็เพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกจะไปรู้ได้ไงเล่าฮะดูในรูปสิ
0: เอ๋ห้องอะไรเนี่ย
2: สาวน้อยข้านี่ไงสมบัติของเจ้า
3: สตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าน่ารักที่สุดเลยสตรอเบอรี่บอยของข้าข้าเจอสมบัติของข้าแล้วสตรอเบอรี่บอยโอ้โหได้เจอตัวจริง
2: จ้าไม่ต้องตื่นเต้น
3: น่ารักที่สุดเลย
2: แม่กอดซะแรงเชียวข้าไปนี้ไปไหนหรอกจ้าสาวน้อย
3: จริงนะเย้ดีใจจังเลย
4: เจ้าสตรอเบอรี่บอยนี่ดูไม่น่าไว้ใจเลยแฮป
2: จะอยากได้อะไรจากข้าบอกมาได้เลยข้ามีให้เจ้าได้ทุกอย่าง
3: ฮะจริงเหรองั้นขอขนมฝีมือสตรอเบอรี่บอยขอเยอะๆเลยนะ
2: ไม่มีปัญหาเอาไปเลยกามูกามูกามูกามูกามู
3: กามูกามูด้วยว้าวสตรอเบอรี่บอยให้ขนมค่ะเห็นแบบนี้แล้วมันถูกอกถูกใจต้องยึดมาเป็นของข้าให้หมดเลยมีความสุขงมๆๆๆๆอร่อยด้วย
4: พอได้แล้ววางขนมพวกนี้แล้วออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี
3: ้ไม่ไปนี่ขนมของข้านี่ก็สตรอเบอรี่บอยของข้าข้าจะไม่แยกจากของรักของข้าเด็ดขาด
4: เข็มทอง
5: การยึดมั่นในของรักแบบนี้อันตรายมากถ้าเข็มทองยังยึดติดอยู่อย่างนี้ก็จะออกจากด่านไม่ได้นี่แหละคือโทษของกามุปาทาน
0: เข็มทองนี่หลงสตรอเบอรี่บอยมากจริงๆเหมาะที่จะติดอยู่ในด่านกามุปาทานที่ชวนให้หลงไหลยึดติดในของรักของห่วงจนถอนตัวไม่คืน ทำไมเข็มทองถึงหลงอยู่คนเดียวแต่กันไม่เป็นอะไรเลยล่ะ
1: ก็เพราะที่นี่ไม่มีของที่กันจะรักจะห่วงกันก็เลยไม่ยึดติดไงล่ะ
0: อ๋อจริงด้วย
4: มิได้การข้าต้องหาทางช่วยเข็มทองให้ได
2: ้อ้าวรับไปเลยของชอบของเจ้าไม่ใช่เหร
3: อตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยของข้าของข้าของข้าของข้า
2: ไปเลย
4: ทางเดียวที่จะช่วยเข็มทองได้ต้องกระชากหน้ากากจอมปลอมนั่นออกมาเท่านั้นคราวนี้ล่ะ
2: เฮ้ยหยุดนะเฮ้ยหน้ากากข้า
3: โอ๊ยตายแล้วจะเป็นใครจะไม่ใช่สตรอเบอรี่บอยนี่นะจะจบดำบังอาจมาหลอกข้าแล้วนี่ข้าหอบอะไรวะเยอะแยะเนี่ยหนักจะแย่อยู่แล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่เอา
4: ในที่สุดเข็มทองก็เลิกยึดสักทีออกไปจากที่นี่กันเร็ว
2: ไม่นะเจ้าไม่รักข้าแล้วเหรออย่าทิ้งข้าไปสิอย่าทิ้งข้า
3: ไป
0: จะเลิกยึดของรักของชอบได้แต่ห้องต่อไปพวกเจ้าไม่รอดแน
2: ่กันกับเข็มทองออกจากห้องมหาสมบัติได้แล้วแต่อุปาทานยังไม่ยอมปล่อยออกไปง่ายๆเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดติดตาม
1: ในตอนต่อไปพวกศิลาต้องเล่นเกมตอบคำถาม3ข้อกับอุปาทานแต่เจ้าปันโดนจับไปแบบนี้ใครจะช่วยตอบคำถามกันล่ะเนี่ยมาเอาใจช่วยพวกศิลากันด้วยนะครับ

0: ถ้าพูดถึงภูเก็ตแล้วก็หลายคนก็คงนึกถึงทะเลสีฟ้าหาดทรายสีขาวแต่รู้ไหมว่าเสน่ห์ที่แท้จริงของที่นี่นั้นไม่ได้มีแค่ทะเลเท่านั้น
1: ร้อย
0: ภูเก็ตเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เสิร์ฟอยู่บนจานอาหารไม่ได้แค่ทำให้อิ่มท้องแต่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ในปลายจวักทุกคำที่ได้ลิ้มลองคือการเดินทางข้ามกันเวลาหลายร้อยปีไม่ได้มีเพียงรสชาติเท่านั้นที่อร่อยแต่คือเสน่ห์ไทยที่บรรจงปรุงด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นออกมาเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถทำให้ทุกคนหลงรักได้ทั้งหัวใจทุกเมนูเริ่มมาจากวัตถุดิบที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันและขั้นตอนการปรุงที่ละเอียดอ่อนทุกเครื่องเทศทุกส่วนผสมล้วนถูกใส่ใจราวกับเป็นการเล่าประวัติศาสตร์หนึ่งบทความใส่ใจนี้เองที่ทำให้ผู้ลิ้มรสเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับเรื่องราวผู้คนและวัฒนธรรมในอดีตอย่างแท้จริงการนั่งล้อมวงการพูดคุยและแบ่งปันรสชาติร่วมกันคือบรรยากาศของความอบอุ่นที่ทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสถึงได้เสน่ห์ที่งดงามเสน่ห์ของการใช้รสชาติเป็นภาษาสื่อสารที่ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ใดก็สามารถเข้าใจหัวใจของภูเก็ตได้เหมือนกันเป็นสะพานเชื่อมหัวใจของผู้คนเชื่อมคนต่างถิ่นให้มาพบกันไม่ได้เพียงแค่ทำให้คุณอยากลิ้มลองแต่จะทำให้คุณหลงรักภูเก็ตหลงรักวัฒนธรรมและหลงรักความเป็นเสน่ห์ไทยอย่างแท้จริงและนี่แหละคือเสน่ห์จากจานอาหารที่อยู่คู่วัฒนธรรมไทย

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวขณะนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากกว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่ทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้แล้วมันรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

เส้นใยทอลายเอกลักษณ์ที่เป็นมากกว่าแค่ผ้ามันได้แค่งามนะแต่ดูมีพลังเหมือนคนทอฝากหัวใจไว้ทุกเส้นไหม

เคยหายไปแต่เพียงเพื่อรอวันที่จะส่องประกายแห่งธรรมทุกตะเข็บคือความทรงจำทุกลวดลาย

ความงามความล้ำค่าที่อยู่กับกาลเวลาแต่สิ่งนี้เป็นสมบัติที่ทุกคนสามารถมองนอกกรอบได้ยายไม่ได้ทรงผ้าให้หนูแต่ทรงเอกลักษณ์ความเป็นละปูนเพื่อคนทั่วโลกได้หัน

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมลงใต้ไปรู้จักต้นกำเนิดของแป้งสาคูกันที่อำเภอนายงจังหวัดตรังครับบอกเลยนะครับว่าสาคูที่เราจะไปกินกันในวันนี้ต้องมีอายุถึง1ทศวรรษกันเลยทีเดียวและขั้นตอนการนำสาคูมาทำเป็นอาหารก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยครับจะสนุกกันขนาดไหนห้ามพลาดฟู้ดเวิร์ควันนี้ครับวันนี้เรามากันที่กลุ่มผู้หญิงป่าสาคูร่วมใจจังหวัดตรังซึ่งเขาบอกว่าที่นี่นะครับมีสาคูที่น้อยคนจะรู้จักครับมันจะต่างจากสาคูปกติที่เรารู้จักกันอย่างไรเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกับแม่ละไม้กันครับคุณแม่ละไม้กำลังทำอะไรอยู่ครับ
1: กำลังตำโจ๊กสาคูแป้งสาคูค่ะ
0: โจ๊กสาคู
1: ค่ะเป็นอาหารเช้าค่ะ
0: เนี่ยเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: ปกติสาคูที่ผมรู้จักมันจะเป็นเม็ดสีขาว
1: อ๋ออันนี้มันเป็นสาคูต้นนะคะสาคูแท้
0: เอานะที่ผมเห็นเป็นเม็ดขาวๆที่เราเจอนะมันคืออะไรอ่ะ
1: แป้งมันสำปะหลังค่ะ
0: เอาไม่เหมือนกันเหรอ
1: ค่ะไม่เหมือนกัน
0: โหนี่อยู่มาจะบอกว่ากี่ปีไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมรู้อยู่มาตั้งนานแล้วเพิ่งรู้ว่าคนละอันกันคุณแม่ผมก็นึกว่ามันคืออันเดียวกันไม่ใช่
1: ค่ะ
0: และเอามาทำโจ๊กได้ด้วย
1: ทำได้ค่ะ
0: ไม่ต้องใส่ข้าวเลย
1: ไม่ต้องค่ะอันนี้น้ำเปล่าต้องให้เดือดค่ะ
0: ถ้าไม่เดือดใส่ไม่ได้
1: ใส่ไม่ได้ค่ะมันจะเละ
0: ที่ผมมาที่นี่นะคุณผู้ชมนอกจากจะมาเรียนรู้เรื่องสาคูมากินอาหารจากสาคูอร่อยๆแล้วจริงที่นี่เขาเป็นศูนย์การเรียนรู้หรือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ด้วยนักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้วิธีการทำแป้งสาคูได้ใช่ไหมครับคุณแม่
1: ค่ะได้ค่ะ
0: เอาละครับควรจนได้ที่แล้วแม่ผมเมื่อกี้ผมวันไหนชวนคุยอยู่ผมลืมถามว่าดูยังไงว่ามันสุกแล้วอ่ะ
1: ดูที่เม็ดมันค่ะมันจะเปลี่ยนสีแล้วก็เป็นเม็ด
0: ๆมันจะใสใช่ไหม
1: ใสขึ้นค่ะเป็นไงคะ
0: หนึบสุดยอดเลยคุณผู้ชม
1: หนึบหนึบเหนียวเหนียว
0: ผมจะบอกว่าความหนึบความเหนียวอ่ะอาจจะคล้ายกับสาคูที่เราเคยกินจากแป้งมันแต่สิ่งหนึ่งที่ต่างกันมากคือความหอมกลิ่นหอมเหมือนกินทับทิมเลยคุณผู้ชมกลิ่นแบบทับทิมแบบหอมมากมากอ่ะคือกลิ่นแบบนี้เป็นกลิ่นที่แบบเรียนแบบไม่ได้ต้องมากินของแท้เท่านั้นใช่ไหมครับแม
1: ่ค่ะ
0: ต้มเม็ดสาคูเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะเริ่มทำโจ๊กกันแล้วครับรากผักชีตะไคร้กระเทียมใส่ลงไป
1: จ้ะซีอิ๊วขาว
0: ซีอิ๊วขาวนะครับลงไปแล้วตามด้วยน้ำปลาครับผม
1: เติมเกลือนิดหน่อยนะคะ
0: เกลือนิดหน่อยหมูนี่เอาเป็นก้อนหรือใส่ลงไปเลย
1: ใส่ลงไปเลยกวนๆก็ได้ค่ะ
0: เป็นแบบ
1: เพราะว่าโจ๊กมันไม่จำเป็นต้องเป็นก้อน
0: โอ้ยทำเหมือนบัวลอยไข่หวานเลยแม่ปกติโจ๊กเขาต้องใส่ข้าวเลยเสร็จก่อนแล้วค่อยใส่ไข่ทำไมแม่ใส่ไข่ลงไป
1: ใส่แบบนี้ค่ะมันจะได้ดูสวยค่ะ
0: พอมันจะได้ไม่แหลกไปใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: จากนั้นก็ตักน้ำซุปร้อนๆลงถ้วยตามด้วยสาคูกินคู่กับขิงและผักชีเพิ่มความหอมด้วยพริกไทยก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับน่ากินมากคุณผู้ชมเช้าๆแบบนี้นะครับโจ๊กนี่เป็นอะไรที่เข้ามากๆและยิ่งโจ๊กสาคูด้วยแล้วครับคุณผู้ชมบอกเลย
1: ร้อนหรือว่าอร่อยคะ
0: อร่อยครับแม่น้ำซุปต้องขึ้นเนาะ
1: ค่ะใช่
0: โหแล้วผมชอบมากตรงที่ไอเดียคือแม่ทำไข่เหมือนไข่หวานแบบยำมันตูมอ่ะปกติเราไปกินไข่ลวกบางทีเอาช้อนไปโดนแตกหมดไม่ทันได้กินโจ๊กสาคูก็เพิ่งกินครั้งแรกโจ๊กใส่ตะไคร้ก็เพิ่งเจอครั้งแรกทำไมมันเข้ากันอย่างเงี้ยแม่วันนี้ได้สูตรอาหารเพียบเลยอร่อยด้วยได้เห็นหน้าตาของแป้งสาคูกันไปแล้วคุณผู้ชมนึกออกกันไหมครับว่ามันทำมาจากอะไรเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกับคุณพ่อสมนึกกันครับรับประกันเลยครับว่าพอรู้แล้วจะต้องแปลกใจกันอย่างแน่นอนสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: เขากำลังทำอะไรกันอยู่เสียงดังตะคุ่มตะคุ่มอยู่ข้างในครับ
2: กำลังจะโค่นต้นสาคูอยู่ครับ
0: ต้นสาคูมันคือชื่อของต้นไม้
2: ต้นไม้
0: ที่ผมไปกินมาเมื่อกี้เขาบอกว่ามันทำมาจากแป้งสาคู
2: ครับครับครับ
0: คือมันทำมาจากต้นไม้หรอ
2: ต้นไม้ครับ
0: เอ้าผมนึกว่ามันเป็นลูกหรือเป็นผลเป็นอะไรงี้ไม่ใช่
2: ไม่ใช่ครับอยู่ในต้นเลย
0: ทั้งต้นเลย
2: ต้นเลย
0: แปลว่าจะกินทีต้องโค่นทั้งต้น
2: ต้องโค่น
0: แล้วต่อไปมันก็หมดแล้วเจ้าที่ไหนกินนะพ่อเราไปโค่นหมด
2: ไม่หมดครับมีกระแหน่งแตกขึ้นมาใหม่ครับ
0: อ๋อเวลาตัดไปแล้วมันไม่ตาย
2: ไม่ตาย
0: มันจะงอกเอง
2: ใช่ครับติโคนมันเป็นเง่าเหมือนกับพวกขิงพวกข่านั่นแหละ
0: มันก็จะแตกไปได้เรื่อยๆเลยไม่มีวันหมด
2: ไม่มีวันหมด
0: สาคูนั้นเป็นพืชตระกูลปาล์มมีลำต้นที่สูงอาจจะเทียบได้กับต้นมะพร้าวเลยทีเดียวครับมีอายุยืนนานหลายสิบปีอีกทั้งยังเติบโตได้เฉพาะในเขตร้อนใกล้ป่าพุหรือป่าชายเลนซึ่งพบมากในภาคใต้ของประเทศไทยครับ เดี๋ยวก่อนต้นสาคูต้นไม้นี่มันใหญ่นะนี่ที่ผมเห็นนี่คือต้นสาคูใช่ไหมใหญ่ใหญ่
3: ครับครับ
0: ต้นนึงโอ้โหมันทำแป้งได้กี่กิโลเนี่ยน่าจะเยอะแยะ
3: ได้ได้เยอะครับได
0: ้เป็นร้อยกิโลอันนี้เป็นสวนของเราหรือมันคือป่าธรรมชาติ
2: เป็นพื้นที่ของเราเองครับ
0: สาคูนี่เราปลูกไว้เองเหรอหรือว่ามันขึ้นเองหรือยังไง
2: อันนี้บรรพบุรุษปลูกเอาไว
0: ้สักกี่ปีแล้วพ่อบรรพบุรุษ
2: ปลูกก็70-80ปีแล้วเมื่อก่อนนี้ก็จะให้ใบสาคูไปมุงจากมุงหลังคาบ้าน
0: ทำหลังคากันแล้วทำไมเขาเดี๋ยวนี้เขาไม่นิยมปลูกกันแล้วล่ะ
2: คือเทคโนโลยีใหม่ๆก็มาเช่นกระเบื้องเป็นเหล็กสังกะสี
0: ก็
2: ม
0: าแทนที่สาคูนี่มันมีอายุไหมว่าต้นต้องโตแค่ไหนถึงจะได้แป้งอะไรอย่างเง
2: ี้
0: ย
2: ประมาณ20กว่าปีครับ
0: โอ้โหแล้วมันจะโตทันเหรอพ่อ20กว่าปี
2: เพราะว่ามันขึ้นตามลำดับ
0: คือเราก็จะตัดไล่ไปต่อไล่ไปเรื่อยๆ
2: ครับ
0: ปกติต้นสาคูเนี่ยถ้าพ่อไม่ตัดเนี่ยหลังจาก20ปีเนี่ยมันก็จะโตขึ้นไปอีกเหรอ
2: โตแค่นี้แหละ
0: อ๋อโตแค่นี้แล้วถ้าเกิดเราไม่ตัดเราทิ้งไว้นานๆมันมีผลกับแป้งกับรสชาติมั้ย
2: มันก็เปลี่ยนหมดแป้งก็หมดต้นสาคูในช่วงที่มันจะมีแป้งก็คือช่วงที่มันจะออกดอก
0: อ๋อที่เป็นกิ่งๆน่ะนะ
2: ใช่ๆมันกำลังออกดอก
0: อ๋อ
2: ถ้าที่มันออกดอกมันจะสะสมแป้งไว้ที่ต้นเยอะ
0: แปลว่าแล้วมันออกทั้งปีไม่ดอกอ
2: ่
0: ะ
2: ไม่มันออกพอถึงอายุที่มันกำหนดมันก็ออก
0: ไม่แต่ว่ามันต้องฤดูอะไรไหมถึงจะมีดอกหรือมีได้ทุกฤดู
2: มีทุกฤดูต้นสาคูนะที่มันขึ้นอยู่ตามริมน้ำนะเป็นการรักษาระบบนิเวศนะทำให้พวกสัตว์น้ำต่างๆนะเป็นที่มาหลบซ่อนแล้วก็วางไข่
0: เหมือนลมปากกลางๆอะไรอย่างนั้นเนาะคุณพ่อครับมันก็คือจะมีพ่อไข่เนี่ยเป็นคนเหมือนกับเขาเรียกเป็นคนฟันแล้วผมเห็นยืนรอตรงนี้อีก2คนคืออ ๋
2: อเขาต้องการดึงให้ต้นสาคูล้มไปในทิศทางที่ต้องการ
0: อ๋อต้องมีคนดึงต้องมีเชือกระหว่างที่รอพ่อไข่ตัดต้นสาคูอยู่ตั้งนานและแล้วก็เฮ้ยเอากล้วยก้อยไปหมดเลยกล้วยพ่อกล้วยอ๋อต้นไม้คนแล้วสุดยอดอุ้ยคนเดียวอะคนละคนเดียวเลยอ่ะ
2: คนเดียว
0: ยอดฝีมือตัวจริงโอ้แล้วเดินมาทางเท่เยอะเดินมาอย่างเท่เลยดูสิและอันนี้คือเอาไปทำสาคูได้ทั้งต้นเลย
2: ทั้งต้นเลยตั้งแต่นู่น
0: แล้วพวกยอดใบอย่างนี้ไปทำอะไร
2: อันนี้ก็ไม่มีขอทิ้งไปเลย
0: ขอนั่งแบบโชว์ว่าโชว์เหมือนว่าตัวเองเป็นคนตัดหน่อยได้อย่างงี้นะคุณผู้ชมอย่าไปบอกคนอื่นนะผมไม่ได้ตัดเลยแล้วเราจะเอากลับยังไงล่ะพ่อต้นขนาดนี
2: ้เดี๋ยวตัดเป็นท่อนเลยเอาเลื่อยยนต์มาแล้ว
0: โอ้โหเหมือนเราดูสารคดีที่เขาแบบเลื่อยไม้ในต่างประเทศเลยอ่ะ
2: ครับครับ
0: อันนี้คือที่จะไปทำแป้งหน้าตาเหมือนเผือกมากเลยพ่อ
2: ก็ในส่วนที่เป็นแป้งก็คือส่วนที่อยู่ตรงกลางนะ
0: ครับเนี่ยเหมือนเผือกมากเลย
2: มันเป็นเปลือกที่แข็งมันไม่สามารถทำแป้งได
0: ้อันนี้เขามีเทคนิคเลยครับเอาไม้ไผ่เสียบไม้ไผ่กับอันนี้ก็คือเหมือนสายพานแอร
2: ์สายพานรถไถ
0: นะครับพ่อแล้วงานง่ายๆเนี่ยงานง่ายๆเนี่ยให้ผมพ่อง่ายง่ายเนี่ยมามันง่ายกว่ายกเยอะเลยอ่ะผมลากได้คุณผู้ชมทำไมไม่ไปอ่ะอ๋อมีคนช่วยเข็นอ๋อผมว่าทำไมมันลากง่ายโอ้พ่อช่วยเข็นอยู่อันนี้คือจะให้ผมชิมเหรอ
2: ลองดู
0: มันชิมได้จริงเหรอพ่อสดๆแบบเนี้ย
2: ลองชิมได้
0: จริงหรือเปล่าพ่อชิมให้ดูก่อน
2: ได้ครับได้ครับ
0: ใครเขาบอกว่าคนกรุงเทพหลอกเก่งคนต่างจังหวัดผมโดนมาเยอะแล้ว
2: รสชาติมันออกมัน
0: อ่ะตกลงมันสาคูหรือไม่เป็นมันเนี่ย
2: มันเป็นสาคู
0: แต่ตกลงมันสาคูแต่รสชาติเหมือนมัน
2: เหมือน
0: มันพ่อไม่ปลูกมันพ่อไปปลูกสาคูทำไมอ่ะ
2: สาคูมันได้ผลผลิตมากกว่า
0: พ่อไปได้ผมยอม
2: แป้งอ่ะเป็นตกแป้ง
0: เอาตรงๆนะพ่อ
2: โรเกียวแล้วก็ขายทิ้งเลยเสร็จ
0: มันไม่อร่อยอ่ะ
2: ไม่อร่อยแต่เราต้องไปแปรรูปก่อน
0: แล้วชิมทำไมอ่ะชิมเพื่ออะไรอ่ะ
2: เพื่อการได้รู้ว่ารสชาติมันเป็นยังไง
0: ถามผมไหมว่าผมอยากรู้หรือเปล่า
2: อยากรู้ไม่อยากรู้แต่ต้องการได้รู
0: ้ ก็ชิมก็แปลกดีพ่อแต่ว่าพอกัดเข้าไปมันผิดกับที่เห็นที่ตาเห็นเนี่ยคิดว่าเหมือนเผือกแต่พอกัดไปจริงเนื้อเหมือนมะพร้าวคุณผู้ชม
2: ฝาดฝาด
0: พอได้ต้นสาคูมาเป็นท่อนแบบนี้แล้วทำยังไงต่อครับคุณพ่อ
2: ก็เอามาปอกเปลือกส่วนที่แข็งๆออก
0: โอ้ยไปเรื่อยๆเยอะกว่าจะหมดเหรอ
2: คืออันนี้ทำแบบวิธีดั้งเดิมแต่ถ้าให้รวดเร็วก็ต้องใช้เรือยนต์
0: พ่อ ่อสมนึกบอกว่าเปลือกของต้นสาคูนั้นมีความแข็งเป็นอย่างมากจึงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่เราจะสามารถเลาะเปลือกออกมาได้แต่ผมไม่ยอมแพ้หรอกครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าผมจะสามารถทำได้หรือเปล่า
2: โอ้โหแรงแรงแรงแรง
0: โอ้โห
2: แรงกว่านี
0: ้ได้กินไหมเนี่ยวันนี้ฮะ
2: โอ้โห
0: คืนยากคุณผู้ชมลงไปแล้วก็ติดพอปอกเปลือกเสร็จแล้วทำอะไรต่อครับ
2: ปลานะทำเป็นชิ้นเพื่อที่จะเข้าไปในเครื่องบดได้ง่าย
0: โอ้สองทีสามทีสี่ทีเรียบร้อยหนึ่งท่อนอะไรพ่อพ่อผมขอลองบ้างผมขอลองบ้าง
2: เน่เน่เน่เน่เน่คุณผู้ชมดูนะเนี่ยดูรอยนะ
0: ดูรอยนะแล้วดูของจริงนะ
2: เอาแรงๆแรงๆ
0: เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการบดกันเลยดีกว่าครับอันนี้เรียกว่าเครื่องอะไรครับผม
2: เป็นเครื่องบดแป้งสาคูครับคราวนี้พ่อไก่เป็นผู้ผลิตขึ้นมา
0: คิดค้นประดิษฐ์ขึ้นมาเองมันจะมีตัวใบที่เขาทำมาจากเอาไม้ต่อกับตะปูนี่ก็มอเตอร์สายพานทั่วไปเลยก็เอามาประกอบกันเป็นเหมือนที่ขูดมะพร้าวแต่เราใส่เฟืองเข้าไป
2: ใช่
0: ๆก็คือเราไม่ต้องมานั่งขูดถ้าเป็นสมัยโบราณก็คือมาขูดด้วยมือทีละอันสบายมากไม่ต้องออกแรงเลยโอ้พอได้ต้นสาคูที่ละเอียดละเอียดแบบนี้แล้วทำอะไรต่อครับพ่อ
2: ก็เอามาคั้นในถัง
0: น้ำเปล่าเลยนะครับกับผ้าขาวบางใส่ลงไปเลยครับแป้งมันจะลอดผ้าขาวบางลงไปมันจะเหลือแต่กากอยู่ข้างบนเหมือนคั้นกะทิเลยนะครับ
2: เหมือนเลยครับเหมือนเลยครับ
0: แล้วทำไมต้องมี2ถังนะครับพ่อ
2: ก็คั้นแบบ2ครั้ง
0: แล้วเราจะรู้ได้ไงมันพอแล้วครับต้องคั้นแค่ไหนฮะ
2: ดูน้ำของมันดูสีของมัน
0: ถ้ามันเริ่มแบบบีบแล้วมันไม่ขุ่นใช่ไหม
2: ไม่ขุ่น
0: แน่นอนนี่เวลาพ่อบีบแล้วมันจะขุ่นออกมาแล้วเวลาได้แป้งมาในถังแรกกับถังที่2มันจะต่างคุณภาพกันไหม
2: ถังแรกจะมีปริมาณแป้งมากกว่า
0: แต่ว่าเวลาไปใช้ทำอาหารก็ได้เหมือนกัน
2: เหมือนกันมารวมกัน
0: อ๋อมารวมกันอ๋อไม่ได้แยกนะไม่เหมือนกะทิที่แยกเป็นหัวกับหางไม
2: ่ไม่ไม
0: ่แล้วพวกกากเราไปทำอะไรอะครับพ่อ
2: เอาไปทำปุ๋ยหรือว่าเอาไปให้ไก่ก็ได
0: ้พอเราคั้นเสร็จเราก็ทิ้งเอาไว้ให้ตกตะกอน
2: ครับ
0: แล้วพอไข่เขาก็เลยทำอะไรอยู่ครับตอนนี
2: ้ตักเอาน้ำออกแล้วก็ให้เหลือเฉพาะแป้งอยู่ที่ก้นถัง
0: อ๋อมันก็เหมือนการทำปูนแดงเลยปูนมันก็จะไปอยู่ก้นถัง
2: ครับ
0: ข้างบนก็เป็นน้ำแล้วน้ำเราไปทำอะไรได้บ้างพ่อ
2: น้ำนี้ก็ถ้าเข้มข้นก็ไปย้อมผ้าได้
0: ฮะ
2: นะครับเอาไปทำสีย้อมผ้าได้
0: เอาไปทำสีย้อมผ้าได้เลย
2: ยกตัวอย่างผ้าผืนนู้น
0: อ๋อแล้วผ้าที่เขาบอกว่าใช้วางอยู่บนรองแป้งนั่นคือผ้าที่ย้อมมาจากสีอันนี้แล้วพ่อไข่ต้องเอาเนื้อไปทำอะไรครับไปกรองเหรอครับหรือไงคร
2: ับเดี๋ยวเอาไปใส่ผ้าแล้วก็แขวนไว้ให้มันเสด็จน้ำก่อน
0: ผมอยู่กับพ่อมาตั้งแต่เช้าเนี่ยทุกขั้นตอนเนี่ยจะมียอดฝีมือหมดเลยตั้งแต่ขั้นตอนการตัดก็จะเป็นพ่อไข่มาถึงการโม่การทำแป้งเป็นพ่อไข่
2: ครับ
0: แล้วเดี๋ยวพอขั้นตอนการแปรรูปเป็นอาหารเนี่ยมียอดฝีมืออีกไหมหรือยังเป็นพ่อไข่
2: ยังมีแม่บ้านก็คือแม่ละเมียด
0: อ๋อถ้าเป็นการทำแปรรูปต้องแม่ละเมียดแล้วแล้วพ่อสมมุติจะไปไหนอ่ะพ่อไข่ใจเย็นพ่อไข่ใจเย็นโอ้โหถือไม้เถอะใจเย็นโกรธอะไรผมหรือเปล่าเอาไม้มาทำไมพ่อผมอยากรู้ทำยังไงเดี๋ยวพ่อทำ

0: เอามาทุบๆมาตี
1: ๆอ๋อตีให้มันเสด็จอย่างเงี้ยเหรอ
2: นี่แน่นี่แน
0: ่ตักหลวงไกลมาก็มาตีได้ตีระบายอารมณ
1: ์แสดงว่าอันนี้เป็นมุมโปรดของเมียของพ่อวันนี้ทำไมมันไม่กลับป่านี้มันยังไม่กลับอีกมันอยู่ร้านไหนอย่าให้เจอ

0: รู้เลยว่าหนักหน่วงมากเนื่องจากพ่อสมนึกและพ่อไข่นะครับจะต้องไปตัดต้นสาคูกันต่อเลยฝากให้ผมเฝ้าแป้งสาคูเอาไว้รอแม่ละเมียดมาครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: แม่ละเมียดหรือเปล่าครับผม
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหนี่ผมเฝ้าไว้อย่างดีพ่อสมนึกบอกว่าให้เฝ้าเอาไว้เลยเดี๋ยวใครจะมาขโมยไปแล้วไอ้ผมรอตั้งนานขนาดนี้ตกลงมันได้ยังแม่เนี่ย
1: ได้ค่ะได
0: ้อันนี้คืออะไรอ่ะแม่
1: แป้งสาคูผม
0: เอาแป้งสาคูมาโรยก่อน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อไม่ถ้าไม่โรยแล้วมันจะติดเหรอ
1: ใช่ค่ะจะติดกระด้ง
0: โอ้
1: นี่แหละแป้งที่จัดเมื่อเช้า
0: แล้วทำยังไงครับใส่ลงไปในนี้เหรอแม่
1: ไม่
0: พลาดเลยผมพลาดเลยแม่บอกไม่ใช่แต่ไปโยนใส่ของแม่ทั้งนั้น
1: นี่เราเป็นการแบ่งเม็ดนะคะแบ่งเม็ดมันจะลงไปข้างล่าง
0: อ๋อคือถ้ามันใหญ่ไปมันก็จะไม่ลง
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้ทำไมตัวต้องสั่นด้วยล่ะแม่มันสั่นทั้งตัวเลยล่ะคุณผู้ชมอันนี้มันคือเครื่องสลายไขมันนี่นะ
1: ใช่
0: เฮ้ยแล้วมันก็กลมจริงๆด้วยอ่ะ
1: ไม่มันจะไม่กลมต้องร่อนแบบนี้
0: อ๋อแม่ต้องไปทำให้กลมมันนู้นคือการที่เม็ดสาคูมันกลมคันเขาต้องทำแบบนี้เหรอแม่
1: ใช
0: ่ได้ไหมแม่อย่างนี
1: ้ได้ก็ได้แล้วแต่จะทำยังไง
0: แม่ยังไม่มองเลยแม่บอก
1: ก็ดูอยู่ดูอยู
0: ่แล้วมันจะไปแยกระหว่างเม็ดใหญ่กับที่เป็นผงๆยังไงอะแม่เพราะเมื่อเช้าที่ผมกินโจ๊กอะมันจะเป็นเม็ดใหญ่ๆถูกไหม
1: ใช่ค
0: ่ะแต่ผมเคยเห็นแป้งสาคูเขามีเป็นผงละเอียดด้วย
1: ถ้าเราทำแท่งผงแล้วก็นี่สามารถเอาไปตากได้เลยไม่ต้อง
0: ร่อนอ๋อไปตากแล้วป่นเลยไม่ต้องร่อนอ๋อร่อนนี่คือทำเป็นเม็ดเท่านั้น
1: ทำเป็นเม็ด
0: โอเคเข้าใจแล้วครับ
1: แต่ถ้าเป็นผงตากได้ไหมเราขายโลละ120
0: อ๋อที่นี่ค่ะอันนี้โลละ150พอร่อนได้เป็นเม็ดกลมๆแล้วต้องทำยังไงต่อคะแม่
1: ถ้าตากเลยค่ะ
0: ตากไว้นานไหมครับ
1: ถ้าแดดออกดีก็ประมาณ2แดดก็ได้
0: เรียนรู้วิธีการทำแป้งสาคูไปแล้วทั้งแบบเม็ดและแบบผมตอนนี้อยากจะเรียนรู้วิธีการกินแล้วครับคุณแม่เราไปทำอะไรกินกันดีไหมครับ
1: ไปเลย
0: ไปเลยครับผมงั้นเราพักตรงนี้ไว้ก่อนนะครับไปเลยดีกว่าครับแม่ละเมียดครับต่อไปเราได้แป้งมาแล้วเราจะมาทำอะไรอร่อยๆกินกันดีครับวันนี
1: ้ทำขนมขี้มันค่ะ
0: มันเป็นยังไงไม่รู้จักแล้วก็นึกภาพไม่ออกแล้วก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนให้แม่โชว์ฝีมือเลยดีกว่าครับ
1: เริ่มจากแป้งค่ะแป้งสาคู
0: แป้งสาคูที่เราทำเมื่อกี้แล้วป่นเรียบร้อยละเอียดมา
1: ตอนนี้ร้อนแล้วนะคะ
0: อันนี้คือกะทิ
1: ค่ะนี่ใช้อัตราส่วนนะคะแป้งสาคู300กรัมค่ะ
0: แป้งสาคู300กรัมกับกะทิ
1: กะทิ 1,500 กรัมค่ะเกลือเล็กน้อยนะคะ
0: เกลือ1ช้อนชาครับคุณผู้ชม
1: น้ำตาลนึงประมาณ400กรัมค่ะ
0: ขนมโบราณจะใช้มือนะคุณผู้ชมเพราะเวลาเขาสัมผัสเดี๋ยวเขาจะสัมผัสดูว่าแป้งอ่ะมันละเอียดหมดหรือยังเนื้อมันเนียนหรือยังนะครับถ้าเกิดใช้ทัพพีหรือใช้ไม้พายไม่รู้ครับบางทีแป้งเป็นเม็ดมันต้องใช้มือบี
1: ้ใช
0: ่ใช้พายคนมันไม่ออกครับแล้วก็นำมากรองลงหม้อนะครับกวนไปเรื่อยๆจนกว่าแป้งมันจะเซตตัวปกติเขาจะทำกินกันช่วงไหนครับขนมขี้มันเนี่ยแบบเวลามีงานมงคลทำบุญหรือว่าก็แล้วแต่หิวก็กิน
1: ทุกงานเลยค่ะทุกงาน
0: ทุกงานเลย
1: ค่ะงานบวชอันยำมโนรางาน
0: อ๋อแสดงว่าถ้าเกิดมีเทศกาลพิเศษนี่มีแน่นอนขนมขี้มันแล้วปกติอย่างถ้านักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่วิสาหกิจชุมชนของคุณแม่จะได้ชิมไหม
1: ได้ชิมค่ะบางครั้งก็มีคนสั่งกรุงเทพก็
0: ส่งถึงกรุงเทพได้ด้วย
1: ขี้มันขี้มันค่ะขี้มัน
0: แม่บอกว่าขี้มันอันนี้เหรอ
1: ค่ะ
0: มันคือขี้มันมันมาจากอะไรอะแม
1: ่กะทิอะค่ะกันกะทิสดแล้วก็เอามาเคี่ยวตั้งไฟเคี่ยวจนแตกมันแล้วก็ขี้มันมันจะเหลืองอะค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อคือให้กะทิแตกมันแล้วก็ให้น้ำมันที่ได้จากกะทิอะมันทอดไอตัวขี้มันจนเหลืองกรอบหอมอ๋อนี่คือเหตุผลขนมขี้มันโอ้โหนี่มันต้องเป็นหัวกะทิเท่านั้นนะไม่งั้นมันจะไม่มีมันขนาดนี้เนาะ
1: สาคูนี่มันเป็นแท่งมาจากจันนะคะทำได้ทุกกระดุมเลยเมื่อก่อนก็แม่ก็ทำเป็นเช่นก๋วยเตี๋ยวเช่น
0: ขนมจีนสาคูก็ทำได้เส้นขนมจีนก็ทำได้เปียกปูนบัวลอยทำได้หมดขนมต้มขนมเหนียว
1: ทำได้เมื่อก่อนก็ทำขนมคุกกี้ทำ
0: ขนมฝรั่งก็ได้ทำขนมปังได้คุกกี้ได
1: ้
0: กวนจะได้ที่แล้วก็เอามาใส่ในถาดเมื่อกี้ระหว่างที่กวนอยู่นะครับแม่ก็เติมขี้มันลงไปแค่ช้อนเดียว

0: เอาทั้งน้ำมันทั้งขี้มันโรยไปหมดเลยความอร่อยมันคือตัวนี้แหละเนาะถึงตาผมออกมาแสดงฝีมือแล้วครับวันนี้เราจะทำอาหารจีนจากสาคูกันจะเป็นอะไรเดี๋ยวไปดูกันเลยครับวันนี้นะครับผมนึกถึงสาคูลื่นๆหนึบๆที่เป็นเอกลักษณ์แล้วผมก็เลยนึกถึงอาหารจานหนึ่งนั่นก็คืออ่อส่วนนั่นเองครับอันดับแรกนะครับเคล็ดลับการทำอ่อส่วนนะครับคุณควรจะเอาหอยนางรมไปลวกซะก่อนนะครับผมลวกแป๊บเดียวครับคุณผู้ชมลวกแค่พอผิวด้านนอกสุดถ้าไม่ลวกเนี่ยเวลาเอาไปทอดเอาไปผัดหรืออะไรก็ตามหอยนางรมจะออกน้ำเยอะนะครับจะทำให้อาหารของคุณนั้นแฉะแล้วก็ดูไม่น่ารับประทานนะครับซีอิ๊วขาวนะครับเกลือเล็กน้อยนะครับแล้วก็พริกไทยป่นนะครับเพิ่มกลิ่นหอมๆลงไปหน่อยผมใส่น้ำตาลอีกประมาณครึ่งช้อนโต๊ะครับเตรียมเครื่องแบบนี้จะได้ผัดได้ง่ายและเร็วนะครับเพราะว่าหอยนางรมนั้นจะหดเยอะเวลาที่ผัดนานผมเลยอยากให้ปรุงไว้ก่อนนะครับตอนนี้น้ำเราก็เดือดได้ที่พอดีนะครับจะมาทำสาคูกันครับคุณผู้ชมสาคูตามที่คุณแม่แนะนำผมมาคือว่าให้ใส่ลงไปในน้ำเดือดๆถ้าไม่เดือดเม็ดมันจะละลายนะครับผมหลังจากนั้นตั้งนะครับด้วยไฟปานกลางแล้วหมั่นคนไปเรื่อยๆนะครับประมาณ 5-10 นาทีนะครับจนเม็ดสาคูเริ่มใสและสุกนะครับพอสุกได้ที่แล้วก็พักไว้นะครับผมเราจะมาทำออดส่วนกันนะครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นก็เริ่มจากตั้งกระทะนะครับใส่น้ำมันร้อนน้ำมันร้อนก็ใส่กระเทียมลงไปผัดให้กระเทียมเจียวหอมเลยหลังจากนั้นใส่ไข่ลงไปครับร้อยไข่แห้งก่อนนะครับอย่าเพิ่งใส่แป้งลงไปนะครับไม่งั้นออดส่วนคุณจะแฉะเกินไปนะครับหลังจากนั้นนี่เลยครับหอยที่เราปรุงรสไปเรียบร้อยแล้วกับแป้งสาคูที่สุกแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ใช้ไฟแรงๆเทลงไปในกระทะได้เลยครับผัดให้เหนียวแบบนี้นะครับเราปรุงรสชาติเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็เพียงแค่ใส่ถั่วงอกกับต้นหอมลงไปครับเพื่อให้สวยนะครับแล้วเดี๋ยวมีสดๆไว้กินเคียงอีกนิดนึงโรยหน้าด้วยต้นหอมเล็กน้อยนะครับเพิ่มสีสันสวยงามครับผมแล้วก็หยอดพริกไทยนิดนึงเสร็จเรียบร้อยแล้วมาดูน้ำจิ้มกันครับผมมีสูตรน้ำจิ้มแบบง่ายๆนั่นก็คือใช้น้ำจิ้มไก่ในแบบที่คุณหาซื้อได้ในท้องตลาดทั่วไปนะครับ1ช้อนโต๊ะผสมกับซอสพริกอีก1ช้อนโต๊ะแล้วคนให้เข้ากันรับรองว่าคุณจะได้สูตรน้ำจิ้มหอยทอดหรือน้ำจิ้มออส่วนที่รับรองไม่เหมือนใครแน่นอนเป็นไงบ้างครับแม่ผมว่าแล้วว่าสาคูต้องทำของคาวได้เพราะว่าเช้านี้กินโจ๊กฝีมือแม่ละไม้ไปแล้วอร่อยก็เลยต้องเอาแบบสาคูลองมาทำเป็นของคาวบ้างคุณผู้ชมอร่อยอะแม่คือเวลาเรากินอ่อส่วนแบบปกติอะมันจะเป็นแป้งหนืดๆเฉยๆแต่อันนี้มันเป็นแบบหนืดๆแล้วมันมีกรุบๆด้วยอะ
1: มีเม็ดๆด้วย
0: ใช่มันไม่เหมือนกันอะอร่อยอะถ้าผมอยู่ที่นี่นะผมจะเปิดร้านขายเลยคุณผู้ชมนักท่องเที่ยวทุกคนมาต้องกินอ่ะอร่อยมาก
1: อยู่ที่นั่นเราขายเลย
0: ที่กรุงเทพเหรอแม่เดี๋ยวแม่ส่งแป้งสาคูให้ผมนะ
1: ได้
0: ถึงก็แม่นอกจากจะทำอาหารอร่อยแล้วแม่ขายของเก่งด้วยนะเนี่ย แม่ขายอะไรมาบ้างไหนผมถามเลยเคยขายอะไรมาบ้างแล้วในชีวิต
1: ข้าวสารกระดมมือกระดมละช่องกระดมควนกิมันกระดมเปียกปูนกระดมสาคูตะเนียพืช
0: แม่ชอบค้าขายเหรอ
1: ไม่ชอบอะไรแต่มันจำเป็นนะคะ
0: แล้วแม่ชอบแล้วจริงๆแล้วแม่ชอบแต่แม่ชอบเพาะปลูกมากกว่าเหรออ
1: าชีพที่รักที่สุดก็ทำนา
0: อ๋อแม่ชอบทำนาปู่น่ารักอ่ะ
1: มันทำนาก็นอกจากคนที่บ้านอ่ะรักนาแล้วก็อันดับหนึ่งนาแล้วก็ที่สองก็สาคูเขาทำไมรักสาคูแม่บอกว่าสาคูนี่ก็เปรียบบรรพบุรุษของเรา
0: เพราะมันปลูกอยู่มาตั้งแต่บรรพบุรุษนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ถามเพิ่มอีกนิดนึงครับแม่มีลูกไหมครับ
1: มีค่ะ
0: แล้วลูกแม่ชอบต้นสาคูเหมือนแม่ไหมครับ
1: ชอบอ่ะก็ลูกนี่แหละที่เป็นแรงบันดาลใจ
0: ทำไมอ่ะทำไมลูกถึงเป็นแรงบันดาลใจให้แม่มาทำแป้งสาคูอ่ะ
1: เขาถามแม่ทำไมเราทำนาไม่ได้ข้าวในนาแห้งหมด
0: ปีนั้นน้ำแห้งข้าวตายหมด
1: ไม่มีการ
0: แล้วมันไปเกี่ยวกับสาคูยังไงอ่ะแม
1: ่อ๋อถ้ามีสาคูอยู่เพราะมีน้ำอ่ะล่ะถ้ามีสาคูที่ไหนน้ำจะไม่แห้งเลยแม่ยังเคยให้คนภาคกลางยังไปปลูกเลยสาคูถ้าปลูกได้อ่ะถ้ามีสาคูอยู
0: ่มันก็เลยเป็นเหตุผลให้แม่พยายามอนุรักษ์สาคู
1: ใช่
0: เพื่อจะได้มีน้ำไปทำการเกษตรอย่างอื่นได้และอีก2อันที่มานี่คืออะไรครับผม
1: เราจ้องสาคูอ่ะเราจ้องสาคูนี่ครอบแม่ก็เป็นคนแรกที่ทำด้วย20กว่าปีแล้วนะ
0: อ๋อแม่เป็นคนแรกเลยเจ้าของสูตรและอันนี้คือ

0: สาคูเปียกพอมันแห้งๆมันก็หนึบๆแต่ว่าอันนี้ที่อร่อยเพราะมันมีขนุนมาด้วยมันหอมกินขนุนกับกินสาคูไปกันได้แม่เข้ากันดีดีมาลองลอดช่องบ้างอันนี้ทำจากแป้งที่ป่นละเอียดเนาะผมว่าคุณผู้ชมเห็นตัวใสๆอย่างนี้ต้องนึกว่าเหมือนลอดช่องสิงคโปร์ไม่ใช่เหมือนลอดช่องใบเตยคือมันนุ่มมันลื่นแล้วจุดเด่นของมันคือว่าม
1: ันแบบมันมีกลิ่น
0: มันกลิ่นหอมแล้วมันสวยทีนี้มาถึงสุดยอดของขนมที่เขาบอกว่าถ้ามาที่นี่แล้วไม่ได้กินเนี่ยเสียใจเลยขนมขี้มันทำจากแป้งสาคูกับกะทิเข้มข้นสุดยอดเลยแม่มันหอมมากคือมันหอมเพราะตัวขี้มันที่มันเป็นกลิ่นของมะพร้าวที่มันเคี่ยวจนได้ที่มันเป็นแบบมันเหมือนกลิ่นมะพร้าวเผาอะคุณผู้ชมมันอร่อยมากเลยแล้วมันนะมันไม่เลี่ยนเลยแต่ที่สำคัญตัวแป้งสาคูมันลื่นเหมือนที่แม่บอกอะตอนแรกผมนึกภาพมันจะเหมือนกะลอจี๋ที่แบบหนึบๆแต่ไม่ใช่ครับพอเข้าปากแล้วละลายเลยอะมันเหมือนพวกแบบเยลลี่หรือว่าแบบว่าคัสตาร์ดแบบฝรั่งที่เข้าปากไปแล้วมันละลายแล้วก็มีเนื้อของตัวขี้มันที่แบบมีความหอมความกรุบกรอบเล็กน้อยให้เคี้ยวสาคูทำอะไรก็อร่อยจริงคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นของคาวของหวานต้องบอกว่าวันนี้นะครับรู้สึกประทับใจมากทั้งสนุกแล้วก็อร่อยแล้วก็ได้ความรู้มากมายเลยกับบ้านทุ่งแกเชยถูกไหมครับ
1: ทุ่งแกเชย
0: ผมฝึกออกเสียงอยู่ประมาณ5รอบก็จะพูดประโยคนี้ได้บ้านทุ่งแกเชยอำเภอนายงจังหวัดตรังอย่าลืมมาเที่ยวกันนะครับวันนี้ขอบคุณแม่ละเมียดมากครับผมขอบคุณผู้ชมมากครับผมถ้าเราจะลาเป็นภาษาใต้ต้องพูดว่าอะไร
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณนะคะเต๋มา
0: สวัสดีค่ะขอบคุณนะครับที่ดูบายบาย

0: วิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตรู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรกคือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยาย
1: สบายดีเนาะ
0: นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต
2: พี่มาหรอบ่ยายเอาบักตัวมาฝาก
1: ครับยาย
3: พี่ตาเดี๋ยวพาไปเบิ่งวิถีชีวิตบ้านๆของบ้านเฮาเด
4: ้ได้ครับตาม
0: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างน่าแปลกใจ

0: วิธีการหาอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านการหวานแหจับปลา
1: อันนี้ก็มีปลาขาวก็มี
0: การจับปูจากหลุมพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

0: Animal Speak สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ Animal Speaks จะพาไปรู้จักการทำงานของสัตวแพทย์ที่อยู่ในโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทางสัตวแพทย์จะมีหน้าที่การทำงานอย่างไรกันติดตามชมได้ค่ะและที่พลาดไม่ได้เนี่ยนะคะที่หลายๆคนถามกันเข้ามาเยอะเลยทีเดียวว่าสุนัขที่เราเลี้ยงกันเนี่ยสามารถเป็นมะเร็งได้หรือไม่ติดตามชมได้เลยนะคะตอนนี้เรามาอยู่กันที่จังหวัดสระแก้วนะคะมีพิธีเปิดงานของโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและมีแผนออกหน่วยช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในจังหวัดสระแก้วโดยให้บริการตรวจและรักษาพยาบาลสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรที่ยากจนและอยู่ห่างไกลจากการให้บริการของรัฐนอกจากนั้นยังมีการถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการและดูแลสุขภาพสัตว์เพื่อเป็นการป้องกันโรคระบาดสัตว์รวมทั้งโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนด้วยค่ะ
1: สำหรับบุคลากรที่เข้ามาปฏิบัติงานในโครงการนี้หน่วยงานหลักก็คือพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือนิสิตนักศึกษาท้ายของคณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยต่างๆในปัจจุบันนี้มี6มหาวิทยาลัยที่ให้ความร่วมมือในการส่งนิสิตนักศึกษามาช่วยทำงานให้กับโครงการของเราไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายต่างๆนะหมายความว่ามาด้วยใจเรามาเพื่อการช่วยเหลือประชาชนอันนี้ก็เป็นจุดที่เราถือว่าเป็นเรื่องของสัตวแพทย์ทั่วประเทศที่ให้ความร่วมมือในการที่จะมาช่วยเหลือเกษตรกรทั่วประเทศครับ
0: สำหรับภารกิจวันแรกก็คือพบปะผู้คนเพื่อให้ความรู้ค่ะแต่เดี๋ยวอดใจสักนิดนึงนะคะเป็นการพบปะที่แหวกแนวจริงๆแล้วพวกเขาจะทำอะไรยังไงกันเนี่ยอดใจรอก่อนนะคะเคสหนึ่งของผู้ที่เลี้ยงสุนัขมักจะเจอเป็นปัญหามากๆด้วยนะคะนั่นก็คือมักจะพบกลุ่มก้อนที่งอกขึ้นหรือขึ้นผิดรูปกลายเป็นเนื้อก้อนชิ้นใหญ่โดยไม่ทราบสาเหตุหลายๆคนก็มักจะสงสัยว่าเอ๊ะนี่มันเป็นมะเร็งหรือก้อนเนื้องอกได้เหมือนคนหรือเปล่า
2: คือคุณหมอแจงไว้ว่าจากผลเอ็กซเรย์ใช่ไหมตอนแรกเนี่ยเราก็คงอยากคิดว่าหมาเป็นแค่เนื้องอกธรรมดาแล้วมันก็จะจบง่ายๆใช่ไหมแต่เสร็จทีนี้คุณหมอเช็คแล้วมันน่าอาจจะเป็นมะเร็งได้หมามีอายุเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของหูดมีเรื่องของเนื้องอกมีติ่งเนื้อเป็นไปได้ทุกอย่างกระจุกกระจิกแต่เพียงแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันไม่หยุดมันโตขึ้นเรื่อยๆแล้วมันมีการอักเสบขึ้นซึ่งบอกว่าถ้าโตขึ้นเรื่อยๆในความรู้สึกของพี่เองเนี่ยอาจจะไม่ค่อยห่วงมากแต่เขาอักเสบขึ้นมามันก็เลยเป็นอะไรที่เราดูแลยากขึ้นตอนนี้ถ้าถามว่าตัวเขาเนี่ยตรงช่วงบริเวณลำตัวแต่ที่เห็นนะคือตอนอาบน้ำตรงใต้ท้องเขาจะเริ่มมีขึ้นมา1ปุ่มตรงนี้แต่คุณหมอก็บอกว่าน่าจะเป็นแค่หูดเหลือธรรมดาค่ะตรงนี้เล็กๆก็บอกไม่เป็นอะไรนะคะแล้วก็มีตรงที่หางที่บอกว่ามีเม็ดนี้เป็นเม็ดใหญ่แต่มันก็หยุดแล้วคือเขาไม่โตกว่านี้จับไม่เจ็บไม่มีการอักเสบไม่มีแตกนะคะแล้วเม็ดนี้ก็ขึ้นมาหลังจากนี้

0: พิ่งจะขึ้นได้เดือนหนึ่งเหมือนกันคุณหมอก็บอกเป็นเนื้อชนิดเดียวกัน2เม็ดนี
1: ้ก็คือหวังแค่ว่าจบแค่ตรงนี้ผ่าตัดแล้วรักษาเขาไปตามอาการแล้วมันจะจบก็อยากให้เขาเป็นแค่นั้น
2: ยังไงก็ตามนะคะเดี๋ยวเราจะรอให้คุณหมอวินิจฉัยค่ะว่าเจ้าตูบเนี่ยเขาเป็นอะไรกันแต่ตอนนี้เราจะย้ายกันไปดูนะคะว่าการมาถึงวันแรกของสัตวแพทย์พระราชทานเนี่ยคุณหมอเขาทำอะไรกันบ้างกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมทางวิชาการนั่นเองเอ๊ะวิชาการไหนบอกจะมาทำความรู้แล้วจะมาให้ความรู้แล้วมาลำเซิงกันอย่างเงี้ยนะคะคุณป้าคุณลุงโอ้โหปล่อยกันสุดเหนียวเลยนะคะเนี่ย
3: ที่บ้านเลี้ยงวัวกี่ตัวครับเลี้ยงวัวกี่ตัวฮะ7ตัว27มีควายไหมมีควายไหมแข็งแรงดีป่วยไหมเจ็บป่วยไหมครับเจ็บป่วยบ้างไหมอ๋อกินหญ้าอะไรดีนะ
2: สิ่งที่คุยกันก็คือเรื่องของสัตว์ที่เกษตรกรเลี้ยงไว้นั่นเองค่ะแม่เป็นการสร้างความสนิทสนมได้ยอดเยี่ยมเลยนะคะเต้นไปคุยไปแทรกซึมความรู้กันไปเลิศที่สุดเลยค่ะอาจารย
4: ์ยายที่บ้านเลี้ยงวัวเยอะเปล่าและเลี้ยงอะไรบ้าง
5: เลี้ยงเราไปมีวัวมีควาย
4: อ๋อเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวบ้างเปล่าเลี้ยงหมากี่เลี้ยงหมาอ
5: ๋อมีหมาตัวเดียว
4: โอ้ตัวผู้ตัวเมียเอ้าทำหมันหรือยังเอามาทำเป้าเงี้ยเอาหมามาทำหมันได้นะ
2: คราวนี้ก็มาเข้าสู่ขั้นตอนของการให้ความรู้กันจริงจังแล้วนะคะ
6: โรคสัตว์สู่คนเป็นโรคที่ติดคนใช่ไหมเป็นสัตว์เป็นแล้วติดคนคนอาจจะเสียชีวิตได้นะครับพอรู้ไหมครับว่ามีโรคอะไรบ้างเมื่อกี้ที่พูดไปแล้วโรคไข้หวัดนกนะครับ1โรคนอกนั้นกี้บอกเลี้ยงหมาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นยังไงคนติดจากหมาไปกัดใช่ไหมครับถามว่าหมาไปกัดควายควายเป็นไหมเป็นนะถ้าควายมาติดคนได้ไหมได้คนก็ตายนะครับอีกโรคนึงนะครับที่อาจจะได้ยินกันรู้จักโรคฉี่หนูไหมครับฉี่หนูก็เป็นโรคหนึ่งที่ติดต่อจากสัตว์สู่คนได้ครับจากหนูจากส่วนของหมูเป็นตัวอมโรคได้แล้วก็สามารถที่จะเอาเชื้อมาสู่เราได้เห็นไหมครับหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะมันติดได้ยังไงมันเข้าตัวทางบาดแผลเวลาที่เราไปทำนาทั้งหลายนะครับเวลาที่นั่นมาหนูเนี่ยเป็นพาหะของโรคนี้เพราะนั้นเวลาที่เราไปทำนาไม่ได้ใส่รองเท้าแล้วมีแผลเชื้อมันอยู่ตามน้ำที่นิ่งๆทั้งหลายโดยเฉพาะขอบของอะไรอ่ะของคันน้ำคูนาเนี่ยมีเชื้อพวกนี้อยู่เชื้อก็ใส่เข้าตามบาดแผลนะครับแล้วก็เข้าไปสู่ร่างกาย
2: เรื่องของโรคนั้นมีความสำคัญนะคะเกษตรกรจำเป็นที่จะต้องรับทราบเพื่อป้องกันการระบาดค่ะกลับมาที่การตรวจนะคะว่าเจ้าสุนัขตัวนี้เป็นอะไรกันทำไมก้อนเนื้อถึงได้โผล่ขึ้นมานะคะ
7: ครั้งก่อนที่ตรวจเลือดไปเนี่ยเม็ดเลือดแดงมันต่ำนะครับเม็ดเลือดแดง30ครั้งนี้เช็คซ้ำแล้วจะปรากฏว่าดีขึ้นมา 36.9 แล้
8: ว
7: ในสุนัขปกติเนี่ย35ขึ้นไป
8: ครับ
7: กรณีนี้ที่เป็นเนื้องอกคือครั้งที่แล้วที่เราจะส่งคือส่งผ่าแต่เนื่องจากแผลมันตัวเนื้องอกมันดูมีการติดเชื
8: ้อ
7: แล้วก็ดูมีการอักเสบกลุ่มนี้แล้วก็เลือดยังดูไม่ค่อยดีครั้งที่แล้วจึงยังไม่ได้ส่งผ่าค่าตับไตปกตินะครับเดี๋ยวขอเช็คร่างกายทั่วไปนิดนึงครั้งที่แล้วที่เจอเนี่ยมีภาวะต่อมน้ำเหลืองโตด้วยตรงขาข้างที่มีเนื้องอกคือตรวจร่างกายทั่วไปครับดูทั่วไปอย่างเช่นปอดหัวใจเป็นยังไงบ้างอัตราการเต้นของหัวใจเสียงปอดเป็นยังไงบ้างครับเพราะกรณีที่พวกเป็นเนื้องอกเราต้องประเมินพวกกลุ่มนี้ก่อนมันมีความเสี่ยงต่อการผ่าตัดเนื้องอกที่เป็นมี2บริเวณนั้นเนี่ยตรงหางที่ขึ้นนะครับประมาณ5คูณ5เซนประมาณคล้ายๆเดิมแต่เหมือนมี2ก้อนเนาะ
8: ใช่ค่ะมีก้อนใหม่ขึ้นมาม
7: ันขึ้นอีกก้อนแล้วเนี่ยกรณีถ้าจะทำจริงอ่ะต้องพิจารณาการตัดตรงหางออกไปนะครับตรงหางเนี่ยไม่สามารถรอเฉพาะเนื้องอกบางทีเพราะขึ้นเร็วเหลือเกิน
8: ค่ะ
7: สัปดาห์เดียวขึ้นมาไอ้2สัปดาห์ขึ้นมาอีกก้อนนึงแล้วคืออย่างกรณีที่เจอที่ของเขาเป็นเนื้องอกที่ผิวหนังก็ถ้าเป็นเนื้องอกที่ผิวหนังวิธีการคำตรวจธรรมดาหรือเจ้าของรูปสุนัขเล่นเนี่ยก็จะเจออย่างก้อนนี้เป็นต้นมันจะปวดออกมาเลยนอกผิวหนังเนื้องอกบางชิ้นที่อยู่ผิวหนังเนี่ยเราก็จะคำเจอหรืออยู่ตามต่อมน้ำเหลืองบางทีก็จะคำเจอแต่ถ้าเนื้องอกที่เห็นได้ยากเช่นไปอยู่ในปอดหรืออยู่ในตับแบบนี้เราจะคำไม่เจออันนี้ต้องดูอาการอื่นประกอบอย่างเช่นซึมไม่กินหรือดูแปลกๆขับถ่ายผิดปกติแล้วก็พาต้องให้คุณหมอตรวจแล้วสุนัขที่มีความเสี่ยงเป็นเนื้องอกก็อายุเยอะ เนื้องอกบางชนิดขึ้นกับสายพันธุ์ก็มีขึ้นกับอายุก็มีเนื้องอกบางชนิดก็ตอบสนองต่อการรักษาคือการรักษาบางทีทางยาหรือการผ่าตัดหรือการให้คีโมสุนัขบางตัวก็โอเคเลยในเนื้องอกบางชนิดสามารถทำแล้วหายได้แต่บางชนิดเนี่ยไม่หายหรือมันมีการแพร่กระจายไปแต่นี้ต้องประเมินเหมือนคนนะครับอย่างเวลาบางทีคนที่เป็นเนื้องอกหรือคนที่เป็นมะเร็งอย่างที่เราต้องฉายแสงหรือทำคีโมพวกนี้บางทีมีผลข้างเคียงตามมาเราต้องประเมินว่าอย่างเช่นเขาอายุเยอะแล้วความเสี่ยงในการรักษามันสูงอย่างเช่นการทำคีโมหรือการฉายแสงมันมีความเสี่ยงอยู่เราต้องประเมินว่าตรงนี้เนี่ยจะทำหรือไม่ทำหรือบางทีบางกรณีเขาจะเป็นรักษาตามอาการอย่างพวกวินกลุ่มวิตามินบำรุงวิตามินบางชนิดเนี่ยก็คือในเนื้องอกทฤษฎีนึงเนี่ยบางกรณีเขาบอกว่าเกิดจากอนุมูลอิสระอนุมูลอิสระมาทำให้เซลล์ปกติของร่างกายกลายเป็นเซลล์ที่ไปทฤษฎีนึงนะกรณีนี้ถ้าเราจะให้คือเราให้พวกยาต้านอนุมูลอิสระยาต้านอนุมูลอิสระอย่างเช่นพวกวิตามิน E วิตามิน C ช่วยได้ระดับนึงแต่กรณีนี้เป็นการเหมือนกับประทังไม่ได้ช่วยหายหรือบางตัวก็ไม่ได้ตอบสนองเท่าที่ควรด้วย
2: ในเบื้องต้นแล้วเนี่ยคุณหมอจะต้องตรวจความพร้อมเพื่อจะนำไปสู่การผ่าตัดชิ้นเนื้อเพื่อตรวจพิสูจน์ว่าเนื้อดังกล่าวจะเป็นเนื้องอกธรรมดาหรือมีเซลล์ที่เป็นมะเร็งอยู่ด้วยค่ะ
7: กรณีที่เราตรวจได้วินิจฉัยได้เร็วการรักษาจะได้ผลดีกว่าอยู่แล้วยกตัวอย่างกรณีนึงละกันอย่างเช่นถ้าเป็นเนื้องอกที่ผิวหนังก็ได้ง่ายๆเราเห็นได้ชัดสมมติว่าณตอนนี้ก้อนเล็กๆ2 เซนถ้าเราทำการผ่าตัดออกเนี่ยหรือการแก้ไขมันจะง่ายมันจะผ่าไม่กว้างการแก้ไขจะไม่มีปัญหามากแต่ถ้าเกิดเจ้าของบางท่านเนี่ยรอนานหรือปล่อยไว้สุนัขจนเห็นว่าก้อนนิดเดียวแล้วไม่ได้ตรวจหรือปล่อยไปบางทีรอไปปี2 ปีหรือบางทีมันค่อยๆใหญ่ขึ้นเนี่ยบางตัวมา10-20 เซนอย่างเงี้ยครับการจะตัดออกบางทีมันต้องตัดบริเวณกว้างมากถ้ากรณีการรักษาพูดถึงในกรณีที่จะเป็นการตัดนะครับหรือบางกรณีเนี่ยตัดนอกจากตัดยากแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยก้อนเนื้องอกนั้นนะมันเต่งมากๆใหญ่มากมันแตกปุ๊บเนี่ยครับติดเชื้อแผลก็จะเฟะบางทีตรวจมามีทั้งติดเชื้อในกระแสเลือดโลหิตจางปัญหาอะไรตามมาอีกเต็มเลยก็จะทำให้มีปัญหาในการเวลาจะผ่าตัดเนี่ยจะยากขึ้นหมายถึงในที่นี้หมายถึงปัญหาสุขภาพจากการที่เนื้องอกมันติดเชื้อจริงๆถ้าจะแนะนำกรณีที่สุนัขที่เราจะจริงๆแนะนำเป็นการตรวจสุขภาพประจำปีน่าจะดีกว่าตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยจะบอกได้โดยเฉพาะอย่างเช่นสุนัขอายุเยอะอย่างเช่น5 ปีขึ้นไปเป็นต้นครับก็จะเริ่มมีประวัติความเสี่ยงในการเกิดพวกเนื้องอกมะเร็งขึ้นได้เราก็ถ้าไม่นั่นก็ตรวจสุขภาพทั่วไปนิดนึงแต่อาการจะบอกอยู่ระดับนึงคือถ้ากรณีเป็นเนื้องอกบางชนิดที่มันรุนแรงเนี่ยอาการจะออกทางร่างกายเลยอย่างเช่นการกินลดลงหรือขับถ่ายเป็นยังไงบ้างบางตัวมีอาเจียนมีถ่ายเหลวปัจจัยที่มีความเสี่ยงในการเกิดตัวกรณีเนื้องอกนะครับมันเป็นได้หลายปัจจัยเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งอายุเพศหรือพันธุ์ของสุนัข ก็ทำได้สุนัขอายุเยอะมักจะเกิดเนื้องอกมากกว่าสุนัขเด็กๆเพศที่มีความสำคัญยกตัวอย่างอย่างเช่นตัวเมียในสุนัขตัวเมียเนื้องอกที่จะมักจะพบบ่อยคือเนื้องอกหรือมะเร็งคือพวกกลุ่มมะเร็งเต้านมหรือเนื้องอกที่เต้านมพบจากเกี่ยวกับฮอร์โมนเพศฮอร์โมนเพศเมียมีผลต่อการเกิดกลุ่มนี้แต่ถ้าสุนัขตัวผู้น่ะยกตัวอย่างที่พบบ่อยก็คือเป็นพวกกรณีมะเร็งต่อมลูกหมากหรือมะเร็งที่ตัวอัณฑะก็เกิดได้อันนี้เป็นเนื้องอกประจำเพศหรือการที่มีภาวะทองแดงกลุ่มที่มีภาวะที่ว่าอัณฑะหรืออัณฑะเขาเนี่ย2 ใบไม่ตกลงมาที่ถุงอัณฑะเนี่ยพวกอันนี้คือเป็นภาวะทองแดงมันก็เกิดมะเร็งในอนาคตอย่างเช่นอายุ5 ปีขึ้นไปเปรียบเทียบนะครับก็จะมีโอกาสน้อมนำภาวะมะเร็งและเป็นมะเร็งที่รุนแรงด้วยแล้วพบเยอะๆเลยบางทีเจ้าของบางท่านเนี่ยปล่อยปละละเลยถ้ากรณีนี้จริงๆกรณีนี้เนี่ยคำแนะนำจริงๆคือตัวนี้ควรทำหมันเพื่อว่า1ก็ตัดปัญหาเรื่องมะเร็งเนื้องอกหรือมะเร็งไป2คือไอ้ภาวะทองแดงเนี่ยมันถ่ายทอดทางพันธุกรรมด้วยพ่อเป็นทองแดงมีโอกาสที่ลูกตัวผู้จะเป็นทองแดงอีกเพราะฉะนั้นก็จะส่งต่อยีนผิดปกตินี้ต่อไปคำแนะนำจริงๆคือจบเลยคือการทำหมันพันถ้าพันเนี่ยขอยกตัวอย่างกรณีเดียวล็อตไวเลอร์ที่มักพบบางทีเป็นพวกมะเร็งในช่องปากหรือเป็นพวกมะเร็งเม็ดสีดำเป็นมะเร็งเม็ดสีเป็นพวกเมลานินเม็ดสีเมลานินกลุ่มนี้เนี่ยมันจะบางทีจะชอบขึ้นที่ช่องปากเปื่อยเลยสุนัขบางตัวมาแล้วก้อนนั้นจะเป็นลักษณะก้อนสีดำๆด้วยก็ตัวนี้รุนแรงแต่มันจะมีมะเร็งชนิดนึงที่ในประเทศไทยพบบ่อยอันนี้พูดถึงเพื่อเป็นติดจากการผสมกันส่วนใหญ่พบจากสุนัขจรก็คือเวลาถ้ามีสุนัขตัวนึงเป็นมะเร็งแล้วเนี่ยที่อวัยวะเพศเขาแล้วมีอย่างเช่นสมมติมีตัวเมียเป็นมะเร็งชนิดที่อยู่ถ้าตัวเมียเราจะเห็นว่าลักษณะอวัยวะเพศเขาเนี่ยมันจะค่อนข้างเฟะมีเนื้องอกบวมๆแล้วถ้ามีตัวผู้ผสมเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยติดจากการผสมปุ๊บตัวผู้ตัวนั้นก็จะมีเนื้องอกหรือมะเร็งชนิดนั้นขึ้นที่อวัยวะเพศเขามันเป็นมะเร็งชนิดเดียวที่ติดจากการผสมพันธุ์
2: และนี่ก็เป็นการยกตัวอย่างองค์ประกอบตามสถิติของพันธุ์สุนัขที่มักพบว่าเป็นมะเร็งนะคะดังนั้นสุนัขที่เข้ารักษาที่ชื่อน้องพันธุ์เนี่ยเขาจะต้องรับการผ่าตัดตรวจชิ้นเนื้อในครั้งต่อมาที่คุณหมอนัดเดี๋ยวเราจะกลับมาดูกันค่ะว่าวิธีตัดชิ้นเนื้อเนี่ยเขาทำกันอย่างไรนะคะมาถึงวันรุ่งขึ้นนะคะ พวกเขาก็ได้เตรียมความพร้อมที่จะไปรักษาโคและกระบือที่คอกเกษตรกรกันแล้วค่ะ
9: การเข้าพื้นที่นะครับเราจะต้องทำตัวให้คุ้นเคยกับสัตว์ที่มีอยู่คือแต่งตัวยังไงก็ได้นะจริงๆแล้ววันนี้คงไม่ทันแล
10: ้
9: วแต่ก็พยายามที่จะคือไม่ต้องกลัวเพื่อนนะครับถ้าเรามีขี้ติดตัวบ้างแล้วมันจะได้กลิ่น
11: เดี๋ยวแบ่งหน้าที่กันนะว่าคนไหนจะทำอะไรทำเป็นแพทเทิร์นเดียวกันคนไหนเจาะเลือดก็เจาะคนไหนฉีดวัคซีนช่วยกันวัคซีนต้องทำทุกตัวอยู่แล้วนะ
2: สิ่งแรกเลยนะคะที่ต้องทำคือการล้วงอุจจาระออกมาเพื่อส่งตรวจค่ะท่านใดหนอที่จะได้หน้าที่นี
11: ้ล้วงไปเลยค่อยๆใช้เข้าไปหมุนนิดนึงหมุน
12: ค่อยๆ
11: หมุน
12: ช้า
11: ๆหมุนเข้าไปล้วงเข้าไปไม่เป็นไรล้วงเข้าไปเลยเข้าไปเลยกอมันในกำมือ
12: ในเซนติกราเวล
11: อยู่ในกำมือสิครับ
12: แต่ว่าถ้าไอ้นี่
11: ไปใส่ถุงอุจจาระก็บอกได้หลายๆอย่างด้วยกันนะครับ1ดูสภาพของการทำงานในส่วนของระบบทางเดินอาหารว่ามีปัญหาไหมอย่างเช่นสีของอุจจาระอาจจะมีสีดำสีเขียวสีเหลืองก็บอกได้ว่าการย่อยของมันเนี่ยมีปัญหาไหมอย่างเช่นในกรณีเป็นพยาธิอุจจาระมันก็จะค่อนข้างที่จะออกเหลวนิดนึงอาจจะเป็นสีเหลืองนะอันนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะนั้นอุจจาระเนี่ยเป็นตัวที่บอกถึงประสิทธิภาพในการทำงานนะครับหรือมีการติดเชื้อในส่วนของระบบทางเดินอาหารได
13: ้ตอนล้วงครั้งแรกก็จะแบบตื่นเต้นไม่รู้ว่ามันแบบเข้าไปลึกได้แค่ไหนอะแบบว่ามือเราจะเลอะหรือเปล่าก็กลัวบ้างแต่ว่าพอได้ลองล้วงแบบบ่อยๆจากตอนไปสพอ.ค่ะก็เลยแบบเริ่มรู้ว่าต้องทำยังไงมันถึงจะแบบกระตุ้นมันได้ให้มันแบบอุจจาระออกมาอะไรเงี้ย
2: ผ่านพ้นช่วงของการล้วงอุจจาระแล้วนะคะสิ่งที่เราจะต้องทำต่อมาก็คือการฉีดวัคซีนค่ะ
11: อันนี้เป็นวัคซีนนะครับปากและเท้าเปื่อยซึ่งเป็นวัคซีนที่สำคัญสำหรับประเทศไทยเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยโรคปากและเท้าเปื่อยเนี่ยเป็นปัญหาที่คุกคามทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยแล้วก็มีผลต่อประเทศอย่างมากครับวัคซีนที่เป็นวัคซีนพื้นฐานอย่างเงี้ยควรจะต้องฉีดในแนวของตะเข็บของประเทศนะครับเพื่อป้องกันถึงไหมเอาไว้เห็นชัดเจนทีเดียวนั่นแหละขึ้นนั่นใช่ครับนั่นแหละนั่นแหละถูกต้องนั่นแหละไปเลยเต็มเลยเต็มเลยโอเค
14: สนุกดีค่ะตื่นเต้นแรกๆมือสั่นก็เห็นอย่างตอนแรกที่พี่เขาเจาะไม่เจออย่างเงี้ยค่ะก็คือมันถูกจังหวะแล้วแต่ว่าเส้นมันดิ้นไปดิ้นมาย
2: อดเยี่ยมมากเลยค่ะท่านว่าที่สัตวแพทย์คะจริงๆแล้วการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดค่ะนอกจากการรักษาวัวแล้วเนี่ยถ้าเกิดผ่านบ้านใครแถวนั้นเนี่ยนะคะก็สามารถเรียกให้คุณหมอทำการรักษาสุนัขแล้วก็แมวได้ด้วยนะคะ
15: ปกติแล้วนะครับก็คือในช่วงหน้าเนี่ยเขาจะนิยมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขนะครับเพราะว่าเราจะฉีดประมาณปีละครั้งครับเพื่อป้องกันเป็นโรคพิษสุนัขบ้าทีนี้เดี๋ยวพอผมฉีดเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็งดอาบน้ำ1อาทิตย์นะครับสำหรับสุนัขแล้วก็มีอาการบวมตรงที่ฉีดนิดหน่อยเพราะว่าคือมันจะเดินยาเข้าไปแล้วก็จะบวมแค่นั้นที่เหลือไม่มีอะไรแล้วครับความจำเป็นของการฉีดพิษสุนัขบ้านะครับก็คือโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคที่ค่อนข้างอันตรายแล้วก็เป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์สู่คนก็คือถ้าสมมติเราโดนสุนัขกัดอย่างเงี้ยครับก็คือมีความเสี่ยงแล้วที่จะรับไวรัสเรบีเข้าไปทีเนี้ยเมื่อรับไวรัสเข้าไปเนี่ยถ้าเป็นคนใช่ไหมครับอาการก็จะเข้าไปตั้งแต่กล้ามเนื้อเข้าไปสู่ระบบประสาทแล้วก็อาจจะสู่สมองทำให้เราไม่สามารถทำอะไรได้เกิดอาการต่างๆตามมาแล้วก็โรคนี้ก็ยังไม่สามารถรักษาได้นะครับ
2: ไม่เพียงเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมแต่ละคนเนี่ยเขาก็อาจจะได้ความรู้ติดตัวจากคุณหมอไปใช้ในการเลี้ยงสัตว์ได้อีกด้วยค่ะ
16: โรคเนี้ยเขาเรียกโรคปากท้าเปื่อยที่คุยกันเมื่อวาน
17: เนี่ยนั่นแหละ
18: แต่ท้าเปื่อยเดินไม่ได้นะมันต้องบางทีมัดไว้แถวนี้แหละ
16: แต่ไปไม่ได้พอท้าเปื่อยเนี่ยถ้าเราไม่รักษา
18: ครับ
16: กีบมันก็จะหลุด
18: นี่ได้หมอมาฉีดอย่างนี้แน่นอนเลยคร
19: ับ หมอมาฉีดปุ๊บ
16: แต่มันจะหายเลยวิธีนะฮะวิธีอย่างนึงก็คือเราไม่อยากให้กีบหลุดนะถ้ามันลงกีบแล้วเนี่ย บ้านเรามีลูกเหม็นไหมลูกเหม็นกันแมงสาบเนี่ย
10: เด
16: ี๋
10: ยวทำส
16: ัก
10: ร้อย
16: เอามาเผามาเผาไฟให้สตุก่อนสารส้มเหมือนกันเผาไฟให้สตุแล้วก็มาบดให้ละเอียดผสมกันนะครับแล้วก็ใช้น้ำมันเครื่องก็ได้เป็นตัวจับ
18: เข้าใจ
16: มันจะแมลงวันมันก็จะไม่ไข่แล้วกีบมันก็จะไม่หลุดคือพื้นที่นี่นะครับเป็นชนบทห่างไกลนะจะไกลตลาดจะไปซื้อยารักษาที่เป็นแผนปัจจุบันนี่ก็ลำบากค่ารถไป30กิโลก็เกษตรกรก็สิ้นเปลืองมันก็เป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดของอะไรที่มีอยู่ในพื้นที่ถ้าจะใช้ประโยชน์ได้ก็แนะนำให้เกษตรกรใช้ประโยชน์อย่าลืมนะครับของสมุนไพรบ้านเราเนี่ยมีเยอะแยะมากมายมหาศาลแต่เราไม่ได้เอาสมุนไพรพวกนี้มาใช้ประโยชน์ให้เต็มที่ก็มีโอกาสก็คือเราก็จะแนะนำเกษตรกรไปเรื่อยๆว่าตัวเนี้ยถ้าในบ้านเรามีอะไรบ้างอย่างมะเกลือใช้ถ่ายพยาธิตัวกลมอย่างสมุนไพรที่มีรสฝาดต่างๆก็จะเป็นยาสมานแผลข้อที่1คือสมานลำไส้เช่นฝรั่งนะเปลือกมังคุดสมมุติหมูท้องเสียเนี่ยพวกนี้จะรักมันจะฆ่าเชื้อสมาเนล่าเพราะสารฝาดเนี่ยมันนอกจากสมานลำไส้เสร็จมันก็จะทำลายเชื้อแบคทีเรียได้ก็อยากให้ชาวบ้านเนี่ยได้ประหยัดค่าใช้จ่าย
2: กลับมาที่การรักษาสุนัขที่สงสัยว่าเป็นก้อนมะเร็งนะคะวันนี้น้องพันธ์นะคะสุนัขพันธุ์โกลเด้นรีทรีเวอร์ก็พร้อมแล้วค่ะที่จะรับการผ่าตัดตามวันที่นัดค่ะ
19: อันนี้คือลักษณะหัวเข่าของเขานะทีนี้อันนี้คือก้อนเนื้องอกค่ะถ้าลักษณะที่เนื้องอกมันแพร่กระจายเข้าไปในกระดูกหรือว่ามันลุกลามใหญ่โตอันตรายอย่างเงี้ยก็จะเห็นกระดูกที่มันลักษณะมันฟุ้งออกมาแต่ว่าอันนี้คือไม่ได้เป็นแบบนั้นก็เลยตัดสินใจว่าตัดเฉพาะเนื้องอกไม่ได้ตัดขา
2: เนี่ยค่ะก่อนที่จะเข้าห้องผ่าตัดเจ้าพันช์ก็จะถูกทำให้สลบและจัดการทำความสะอาดในส่วนที่จะผ่านะคะการเข้าสู่ห้องผ่าตัดทุกอย่างจะต้องอยู่ในสถานะปลอดเชื้อและคุณหมอก็พร้อมแล้วสำหรับการผ่าตัดค่ะ
19: ขั้นตอนคือขั้นแรกคือเราจะต้องเอาก้อนนี้ออกก่อนแต่ว่าไม่ใช่ตัดเฉพาะก้อนนะคะเราต้องเอาบริเวณข้างเคียงออกด้วยเนื่องจากว่าเนื้องอกเนี่ยมันเหมือนต้นไม้แล้วมันก็มีรากค่ะเราก็ต้องเอาบริเวณข้างเคียงออกด้วยนี่เป็นเหตุผลว่าแผลมันค่อนข้างกว้างสุนัขตัวนี้เลยต้องเอาหนังตรงอื่นมาแปะนะคะเดี๋ยวขั้นตอนแรกคือเดี๋ยวต้องเอาเนื้อตรงนี้ออกก่อนความลึกของเนื้องอกก็ไม่ได้แย่มากค่ะไม่ได้เข้าไปในข้อต่อหรืออะไรก็ยังเป็นโชคดีของเจ้าของ
2: และแล้วเจ้าก้อนเนื้องอกก็ถูกผ่าออกมาค่ะหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่เองนะคะหลังจากผ่าแล้ว
19: เนี่ยค่ะแผลมันกว้างอย่างที่บอกพอดึงมาปุ๊บจะเกิดความตึงทำให้เลือดไม่ไปเลี้ยงเพราะฉะนั้นถ้ามาเย็บกันแบบนี้ปลายขาไปจะไม่มีเลือดเลี้ยงแล้วจะเกิดแผลแตกหรือว่าขาผิวหนังเน่าได้เพราะนี่มันตึงมากเพราะฉะนั้นเราต้องเอาหนังตรงข้างขามาแปะแล้วก็หมุนหนังลงมาแปะได้แล้วเราก็เย็บน่ะทีนี้แผลที่กว้างขวางเมื่อกี้ก็มีหนังมาแปะแล้วเรียบร้อยต่อไปก็เป็นการเย็บให้ติดกันแล้วก็รอให้เส้นเลือดตรงนี้เจริญต่อถึงกันนะคะสุนัขก็จะได้หนังใหม่ที่หัวเข่ามาจากก้นก็ค่ะเดี๋ยวจะเย็บแล้วก็ถือว่าเสร็จทีนี้ก็เป็นเรื่องของเจ้าของแล้วว่าต้องดูแลดีๆยังไงให้หนังที่หมอม้วนมาเนี่ยมันอยู่นิ่งที่สุดแล้วก็มีเส้นเลือดเจริญขึ้นมาได้เร็วที่สุดสุนัขก็จะมีหนังใหม่นะคะไม่ต้องเกิดแผล
2: ขออนุญาตกลับไปดูอีกด้านหนึ่งของการทำงานของสัตวแพทย์พระราชทานกันค่ะโซนที่รักษาโคและกระบือก็รักษากันไปนะคะอีกโซนหนึ่งเนี่ยเขาก็จัดระบบมาเพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแล้วก็มาทำหมันสุนัขค่ะจริงๆแล้วการทำหมันเนี่ยนะคะมีผลดีค่ะเพราะใช้เป็นการควบคุมประชากรสุนัขไม่ให้มากเกินไปเดี๋ยวจะเลี้ยงไม่ไหวแล้วก็เป็นปัญหาสุนัขจรจัดสุนัขอดอาหารแล้วก็เราจะต้องไปช่วยสุนัขเหล่านั้นฉะนั้นนะคะเรามาทำหมันสุนัขเพื่อควบคุมประชากรกันดีกว่าค่ะ
20: สำหรับการมาออกค่ายครั้งเนี่ยครับมันเหมือนเป็นการฝึกฝนตัวเองมากขึ้นคือต้องบอกตรงๆว่าครั้งแรกไม่มีใครทำอะไรเป็นก่อนเลยทุกคนมาถึงครั้งแรกที่เจาะเลือดเนี่ยมือสั่นแน่นอนผมก็สั่นตอนแรกแต่เมื่อเราทำไปเรื่อยครับเกิดความชำนาญ รู้เทคนิคว่าควรจะเจาะยังไงควรจะเข้าทางไหนเข้าท่าไหนที่ถูกต้องให้สัตว์เจ็บน้อยที่สุดแล้วก็ทำงานได้ไวที่สุดพอเราทำฝึกปฏิบัติบ่อยๆปุ๊บเราก็จะสามารถเป็นสัตวแพทย์ที่ดีได้
2: โครงการสัตวแพทย์พระราชทานในครั้งนี้เป็นงานสนองพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในการบริการประชาชนให้มีความอยู่ดีกินดีโดยทั่วหน้าและเสมอภาคกันสร้างคุณประโยชน์ให้เกษตรกรผู้ยากไร้ผู้อยู่ห่างไกลและขาดโอกาสและเป็นการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจอีกทางนึงค่ะเห็นแล้วเนี่ย Animal Speaks ก็ชื่นใจเหลือเกินค่ะหลายคนก็เป็นห่วงน้องพันธ์นะคะน้องพันธ์ก็ใกล้ที่จะเสร็จสิ้นการผ่าตัดเรียบร้อยแล้วค่ะแต่มีข้อสงสัยอยู่อย่างค่ะสาเหตุของโรคมะเร็งเนี่ยที่หลายๆคนเข้าใจว่าอาจจะเกิดจากการกินอาหารจริงๆแล้วมันเกี่ยวกันไหมคะเนี่ย
19: ค่ะปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งก็คือมีอีกอันนึงที่คนอาจจะลืมนึกไปแต่ว่ามันเกิดขึ้นได้เช่นพวกการรับสารก่อมะเร็งซ้ำๆทุกวันอย่างเช่นสุนัขเนี่ยเขาเลือกอาหารเองไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เจ้าของซื้อมาให้ทุกวันทุกวันซ้ำๆกันเนี่ยค่ะอาจจะทำให้รับสารก่อมะเร็งเข้าไปทุกวันค่ะอย่างเมื่อกี้เรายกตัวอย่างว่าอะไรนะซื้อไก่ซื้อไก่ย่างมาให้สุนัขกินทุกวันสุนัขตัวนี้กินแต่ไก่ย่างทุกวันทุกวันทุกวันก็รับสารก่อมะเร็งเข้าไปทุกวันดังนั้นอาหารที่ให้สุนัขกินก็ต้องเลือกแล้วก็ต้องหลากหลายบ้าง
2: และแล้วการผ่าตัดก็เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะใช้เวลาเพียงสักครู่นึงน้องพันช์ก็เริ่มฟื้นตัว
10: แผลจะอยู่แนวสะโพกตั้งแต่สะโพกจนถึงหัวเข่าตรงนี้นะคะนี่ให้แปะไปปิดแผลตลอดเวลาถ้าเกิดว่าแผลหลุดเจ้าของต้องทำเองหรือไม่ก็ต้องให้หมอ
20: ใ
10: ช่ใช่ใช่ต้องทำเลยตอนนี้สัตว์ยังไม่รู้สึกตัวดีเท่าไหร่ยังมึนๆอยู่เดี๋ยวให้อยู่กับหมอก่อนจนกว่าจะลุกขึ้นยืนได
20: ้
10: ค่ะนี่หลังจากนี้ที่ต้องดูแลคือต้องจำกัดบริเวณ
20: คือต้องทำแผลทุกวัน
10: แผลนี่ทำวันเว้นวัน
20: วันเว้นวันก็คือรอหมอเลย
10: ค่ะแผลเนี่ยไม่ได้แบบว่าต้องใช้น้ำเกลือชะแผลอะไรไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นเป็นแผลเย็บธรรมดาค่ะเพียงแต่ว่าให้เปลี่ยนวันเว้นวันเพราะว่าต้องเปลี่ยนกอสที่รองแผลจะได้ไม่สกปรก
20: ดี
10: ค่ะ
20: เดี๋ยวหายแล้วเน
10: าะไม่ได้ห้ามกินอะไรนะ
20: อย่างน้อยก็รู้สึกโล่งใจไปเปราะหนึ่งอะค่ะว่าคือวางยาเขาฟื้นก็แน่ใจแล้วว่าสบายใจได้แล้วเขามีปฏิกิริยาโต้ตอบดีก็โอเคนะคะส่วนเรื่องขานี่ก็รอหมอแล้วว่าวินิจฉัยว่าจะออกมาแนวผลเป็นยังไงฟ้องใหญ่เลยปกติก็ไม่เคยร้อง
2: โอ้โทฟื้นขึ้นมาก็ฟ้องเลยนะคะหนูเจ็บหนูเจ็บเข้าใจจิตใจของหมาค่ะการรักษาขั้นตอนต่อจากนี้คือการรอผลตรวจชิ้นเนื้อค่ะว่ามีเซลล์มะเร็งหรือไม่เราก็ต้องขอเอาใจช่วยนะคะว่าขอให้ไม่มีเชื้อมะเร็งสิ่งสำคัญที่คุณหมอย้ำอีกหนึ่งอย่างก็คือการรักษาบาดแผลหลังผ่าตัดเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆทีนี้คุณผู้ชมหลายๆท่านก็คงจะสงสัยค่ะว่าและถ้าเกิดสุนัขตรวจพบว่าเป็นมะเร็งแล้วเราจะทำยังไงกันล่ะคะ
10: ถ้าในรายที่เป็นเข้าขั้นมะเร็งแล้วมันแพร่กระจายไปอวัยวะอื่นๆแล้วเนี่ยค่ะเราอาจจะพยากรณ์ให้เจ้าของคร่าวๆว่าเขาอาจจะอยู่ได้ประมาณ6เดือนถึง1ปีเพราะว่ามันแพร่ไปแล้วเราตามเข้าไปเก็บไม่ได้แล้วค่ะก็ใน1ปีนี้จะทำอะไรก็ได้ให้ชีวิตมีความสุขที่สุดนะคะจะกินอะไรอะไรพวกนี้ค่ะอาจจะให้เป็นพวกอาหารที่มันต่อต้านเนื้องอกหรือว่ามันมีสูตรอาหารสำหรับโรคเนื้องอกมีค่ะก็ให้กินก็ได้แต่ในกรณีที่ผ่าตัดแล้วสามารถรักษาต่อได้นะคะ เราก็จะแนะนำให้เขาไปคลินิกโรคมะเร็งหรือการใช้รังสีค่ะก็เป็นการยืดชีวิตยืดอายุให้ยาวไปกว่ามากกว่า1ปี
2: ผ่านมาประมาณ3สัปดาห์ทางรายการก็ได้โทรไปสอบถามผลของน้องพันธ์ผลตรวจออกมาพบว่าชิ้นเนื้อที่ผ่าตัดค่ะมีเชื้อมะเร็ง Animal Speaks ก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะไม่ว่าน้องหมาหรือสัตว์เลี้ยงของเราจะเป็นอะไรผู้เลี้ยงทุกคนก็จะทำการรักษาให้ดีที่สุด ให้เขาได้อยู่กับเรานานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และเมื่อเขาจากไปก็จากเราไปอย่างมีความสุขและไม่เจ็บปวดนะคะวันนี้รายการ Animal Speaks ขอเป็นกำลังใจให้ทั้งคุณหมอที่เป็นสัตวแพทย์พระราชทานและน้องหมาที่เจ็บป่วยอยู่ให้หายไวๆและเป็นกำลังใจกอดกับคุณเจ้าของหมา

ทุกท่านเป็นกำลังใจให้ดูแลน้องหมามันอาจจะยากลำบากแต่ทางเราขอเป็นกำลังใจให้วันนี้ Animal Speaks ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนก้อนน้ำแข็งร่วงหล่นจากฟากฟ้า
1: เป็นโรคกระเพาะอีกแล้วนะสิปกป้อง
2: นิดหน่อยนะไม่เป็นไรมาก
0: นี่เห็นไหมว่าอิงฟ้าเป็นห่วงนายนะกินข้าวให้ตรงเวลาด้วย
1: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
0: นั่นสิฝนลงเม็ดแล้วด้วยรีบวิ่งไปหาที่หลบฝนกันเถอะ
2: นอนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะไม่งั้นเปียกกันหมดแน
1: ่ไหวไหมปกป้อง
2: ไหวไหวรีบไปกันเถอะฝนตกลมแรงเชียว
1: ถือว่าโชคดีนะที่ยังมีที่ให้หลบ
2: ว้าวเสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
1: ลูกเห็บตก
2: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
0: เอาไว้จะค้นหาข้อมูลให้นะแต่ตอนนี้เราต้องเอาตัวรอดจากลูกเห็บตกนี่ก่อนดูสิกระเด็นมาทางนี้ด้วยถ้าลูกเห็บตกลงมาเมื่อไหร่อย่างแรกเลยต้องรีบเข้าไปหลบอยู่ในที่ที่มีหลังคาแข็งแรงมั่นคงปลอดภัยโดยห้ามอยู่ใกล้กับประตูและหน้าต่างที่เป็นกระจกเด็ดขาดเพราะกระจกอาจจะแตกเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือระเบียงดาดฟ้าเพราะลูกเห็บจะตกใส่ได้อันตรายมากๆเลยล่ะ
3: ไปขึ้นรถลุงก่อนเร็ว
1: ลุงชิดมาช่วยพวกเราแล้ว
3: อย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้ไปขึ้นรถลุงแล้วไปหลบที่บ้านลุงก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวเย็นๆลุงขับรถไปส่งที่บ้านเอง
4: ครับ
2: ขอบคุณมากมากนะครับลุงชิดที่ช่วยพวกเราไว
3: ้โชคดีมากเลยลุงก็เพิ่งขับรถออกมาจากโรงพยาบาลลุงยังทักแม่อิงฟ้าอยู่เลยตอนที่ลูกเห็บตกลุงก็จอดรถหลบที่ใต้อาคารพอลูกเห็บหยุดตกลุงก็รีบขับกลับบ้านพอดีผ่านมาเห็นพวกเราลุงก็เลยรับมาด้วย
2: พวกเราก็เพิ่งมาจากโรงพยาบาลพอดีผมปวดท้องไปหาหมอและเจอกับแม่อิงฟ้าเหมือนกันครับ
3: บังเอิญจริงๆแล้วเป็นอะไรมากไหม
2: ไม่เป็นอะไรมากครับ
3: ดีแล้วจำไว้นะเวลาเกิดลูกเห็บตกแบบนี้เด็กๆต้องห้ามออกไปเล่นลูกเห็บเด็ดขาดและต้องหลบในที่ปลอดภัยต้องปิดประตูหน้าต่างให้สนิทเลยถอดปลั๊กไม่ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะก่อนที่จะมีลูกเห็บตกน่ะมันก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าก่อนเราจึงต้องอยู่ให้ห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าและไม่ใส่เครื่องประดับอย่างทองคำทองแดงหรือเครื่องเงินด้วยนะ
1: พวกเราเพิ่งเคยเจอลูกเห็บตกครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนเหรอคะลุงชิด
3: อันตรายนะเด็กๆเพราะว่าลูกเห็บมันเป็นก้อนน้ำแข็งที่ตกลงมาจากฟากฟ้ายังไงล่ะแล้วลูกเห็บก็มักจะมาพร้อมกับฝนฟ้าคะนองที่ลมพัดรุนมากนี่แหละคือความอันตรายของมันลมที่พัดรุนแรงทำให้บ้านเรือนหรือหลังคาบ้านเสียหายต้นไม้หักพังได้ถ้าลูกเห็บโดนหัวของเราก็จะทำให้หัวแตกได้เลยนะ
2: แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดลูกเห็บตกเหรอครับลุง
3: ลูกเห็บตกไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรอกนะในประเทศไทยลูกเห็บมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองในฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมและส่วนใหญ่เกิดบ่อยทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
1: แล้วลูกเห็บเนี่ยเราจับได้ไหมคะ
3: จับได้
2: จับได้แต่กินไม่ได้ชัวร์ใช่ไหมครับ
3: ถูกต้องต่อให้ลูกเห็บมีลักษณะคล้ายน้ำแข็งแต่กระบวนการเกิดลูกเห็บที่เกิดขึ้นบนก้อนเมฆต้องเจอทั้งละอองฝุ่นและควันต่างๆที่เป็นมลพิษลูกเห็บจึงมีการเจือปนของมลพิษมากมายกินไม่ได้เด็ดขาด
1: แล้วลูกเห็บมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: แหมรอมานานว่าเมื่อไหร่จะมีใครถามสักทีโอเคค้นหาข้อมูลเดี๋ยวนี้แหละพลังแห่งความคิดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติบอกว่าลูกเห็บเกิดจากการที่หยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูง และมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บยังไงล่ะ
2: กระบวนการซับซ้อนมากแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้แล้วเราจะเตรียมตัวรับมือได้ยังไงล่ะ
0: เราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจเช็คตัวบ้านให้แข็งแรงมั่นคงทนทานต่อพายุลูกเห็บได้ตรวจเช็คความเรียบร้อยบริเวณบ้านทั้งสายไฟในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้หรือกิ่งไม้เก็บของไว้ในที่ต่ำเพราะอาจหล่นแตกหักเสียหายได้จัดเตรียมของใช้ที่จำเป็นต่างๆรวมถึงเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยแต่ถ้าอยากค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุลูกเห็บเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ได้นะ
1: ลุงชิดคะประเทศไทยเคยเกิดลูกเห็บตกที่รุนแรงบ้างไหมคะ
3: เท่าที่ลุงจำได้นะเห็นในข่าวเมื่อปี2564มีพายุฤดูร้อนเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและมีคำเตือนว่าจะมีลูกเห็บตกด้วยที่จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดชัยภูมิแต่สุดท้ายกลับไม่มีลูกเห็บตกนะ
2: ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ล่ะครับ
3: ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่ท่านทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อป้องกันบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บและยังสร้างความอุดมสมบูรณ์ในการเพิ่มปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ปฏิบัติการอีกด้วยเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงได้รับการป้องกันและบรรเทาความรุนแรงจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้นำเครื่องบินคิงแอร์บินที่ความสูง 21,000 ฟุตบนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้พลุสารดูดความชื้นยิงเข้ากลุ่มเมฆที่จะพัฒนาตัวเป็นลูกเห็บให้สลายไปหลังจากปฏิบัติการพบว่าทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดชัยภูมิจังหวัดกาฬสินธุ์โดยไม่พบรายงานลูกเห็บตกในพื้นที่ช่วงหลังปฏิบัติการน่ะ
2: โอ้โหปฏิบัติการฝนหลวงหยุดพายุลูกเห็บได้ด้วย
3: ใช่แล้วพอพายุผ่านพ้นไปชาวบ้านเองก็ตรวจสอบตัวบ้านสายไฟเสาไฟท่อประปาแก๊สว่าต้องซ่อมแซมไหมเก็บเคลียร์ต้นไม้กิ่งไม้หักส่วนเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านทันทีและก็นำส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล
2: ฟังลุงชิดเล่าเพลินเลย
3: ลุงว่าเดี๋ยวลุงโทรไปหาแม่อิงฟ้ากับแม่ปกป้องว่าเดี๋ยวลุงขับรถไปส่งที่บ้านเองป่านนี้คงเป็นห่วงแย่แล้วล่ะ
4: ขอบคุณครับ
0: ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆฝนฟ้าคะนองถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสหลายครั้งจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมส่วนใหญ่เกิดบ่อยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางเวลาเกิดลูกเห็บตกห้ามออกไปเล่นและกินลูกเห็บเด็ดขาดและต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
1: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
2: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย

0: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า40ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ๋อเหรอครับไม่ใช่น้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราเงี้ยม
0: ัน
1: คนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try

0: Just to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
1: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there. And it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
2: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษย

นวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: ไก่กอและอาหารประจำถิ่นของปัตตานีที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นทั้งรสชาติที่กลมกล่อมหวานแตะลิ้นหอมเครื่องแกงรับประทานได้ทุกวัยและกรรมวิธีการปรุงที่ถ่ายทอดการทำจากรุ่นสู่รุ่นสามารถหาซื้อได้ตามชุมชนและตามเทศกาลงานสำคัญต่างๆในจังหวัดกอและมาจากภาษามาลายูถิ่นแปลว่ากลิ้งหรือพลิกไปพลิกมาไก่กอและจึงหมายถึงไก่ที่ชุบแกงหรือคลุกเคล้าเครื่องแกงแล้วนำไปปิ้งพลิกไปพลิกมาบนเตาถ่านเป็นชื่อที่บ่งบอกกรรมวิธีการปรุงที่มีลักษณะเฉพาะและจดจำชื่อเรียกได้ง่ายสิ่งสำคัญที่ทำให้ไก่กอและมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นคือน้ำแกงหรือน้ำราดที่เป็นสูตรดั้งเดิมใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในพื้นที่ทั้งหมดส่วนประกอบสำคัญคือน้ำกะทิและเครื่องแกงที่มีพริกแห้งหอมแดงขิงกระเทียมกะปิมะขามเปียกเกลือมาปั่นรวมกันจากนั้นนำมาเคี่ยวรวมกับน้ำกะทิใช้เวลาเคี่ยวประมาณ2ชั่วโมงคนทำจะต้องคนน้ำราดอย่างต่อเนื่องชิมรสชาติที่กลมกล่อมหวานติดลิ้นเคี่ยวจนเหนียวเมื่อนำไปราดไก่ขณะย่างจะทำให้ไก่มีความมันวาวน่ารับประทานนิยมรับประทานพร้อมข้าวเหนียวหรือหมี่ผัด
1: เริ่มตั้งแต่ใส่กะทิก่อนนี่กะทิ5โลนี่หัวกะทินี่กะทิ5โลใส่พร้อมกันเลยแล้วก็ใส่พริกถ้ากะทิ5โลพริก2โลบิสมิลลาห์พวกเครื่องแกงมาบดละเอียดเลยมีครบทุกอย่างในส่วนนี้ก็เทไปเลยแต่ก็คนเลยไฟต้องแรงหน่อยลูกไฟเบาไม่ได้นี่ต้องไฟน้ำตาลโลหนึ่งจบแค่นี้เองนาน2ชั่วโมงถ้ากระทะใหญ่อะถ้าเวลานิดเดียวนี่ชั่วโมงเดียวพริกนั้นจะมีเกลือในตัวแล้วไงต้องชิมก่อนถึงจะได้ใส่เกลือก็หวานปัตตานีของบ้านนาเราของบ้านเรานี่เกลือหวานแค่นี้ส่วนผสมแล้วก็ค้นไปค้นมาเป็นชั่วโมงหนึ่งพอสมควรได้ค้นไปค้นมาได้สุกพอดีเลยเสน่ห์ของมันแบบถ้าเวลากินซื้อเช้ากินเย็นนี่ไม่เสียกินเล่นก็ได้เด็กกินได้ยอมไม่เผ็ดวัยกลางคนวัยครอบครัววัยทำงานถ้าเด็กเกินก็ไม่ค่อยเท่าไหร่มีคนแล้วก็มีข้าราชการมีคนกรุงเทพแขกมาเลยแขกอะไรมีทุกคนเลยที่ขายดีที่สุดก็น่องกับหนังไก่มีปลาทูกอและแล้วก็มีหอยแครงกอและบางทีก็มีคนมาฝากทำปลาจะรำเม็ดปลาอะไรทุกอย่างมาทำได้แต่ว่าส่วนที่มาทำของที่บ้าน

0: นี่ไก่พันไก่เนื้อแล้วก็ปลาทูหอยกอและ3อย่างว่าเมนูว่าจะเพิ่มใหม่ว่าจะเป็นหมึกกอและ
1: ส่วนวิธีการย่างไก่นำไก่ที่หนีบกับไม้ไผ่มัดด้วยใบตองไปต้มจนนิ่มจากนั้นจึงนำมาย่างจนไก่สุกแล้วนำไก่มาจุ่มหรือราดน้ำแกงให้ทั่วเนื้อไก่นำไปย่างบนไฟอ่อนๆพลิกไปพลิกมาเพื่อให้เนื้อสัมผัสนุ่มเข้าถึงเนื้อในและกลิ่นหอมจากเครื่องแกง
0: เนี่ยจุดที่เลือกไก่กอและเนี่ยรากไก่อย่างนี้แหละรากไก่กอและแล้วก็มาตั้งไฟก็เรียกว่าพอพลิกไปพลิกมาอย่างนี้เรียกว่ากอและภาษาอินโดภาษาถิ่นเราพอภาษาไทยก็เรียกว่าพลิกไปพลิกมานี่แหละกอและไก่กอและ
1: แม้ไก่กอและจะเป็นอาหารที่รับประทานได้ทุกเวลาและเข้ากับทุกเพศทุกวัยแต่ในปัจจุบันนี้ยังหาคนรุ่นใหม่ที่สืบทอดกิจการได้ไม่มากนัก
2: ประเด็นสำคัญเลยอยากให้มีการถ่ายทอดสืบทอดให้คนรุ่นใหม่นี่นะคะได้รับการถ่ายทอดสืบทอดจากครูภูมิปัญญาซึ่งตรงนี้ในกระบวนการถ่ายทอดตรงนี้อยากให้เยาวชนเกิดการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของไก่กอและซึ่งก่อนที่จะไปสู่การตระหนักอยากจะให้เยาวชนเนี่ยเกิดความรู้สึกมีทัศนคติที่ดีเห็นถึงความสำคัญของไก่กอและมีความภาคภูมิใจแล้วมันถึงจะไปเกิดการตระหนักมีส่วนร่วมในการช่วยกันห่วงแหนอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไปในสังคมอย่าลืมว่าเยาวชนเป็นเจนใหม่ที่เป็นความหวังของสังคมที่จะนำไปสู่การถ่ายทอดองค์ความรู้ไก่กอและให้คงอยู่ต่อไปหรืออาจจะนำไก่กอและนี่ไปพัฒนาสร้างสรรค์ต่อยอดให้มันมีมูลค่ามีคุณค่าด้านจิตใจเพิ่มขึ้นนะคะคิดว่าชุมชนมีบทบาทสำคัญในการที่จะเชื่อมร้อยให้ภูมิปัญญาไก่กอและคงอยู่ต่อไปเอาง่ายๆไก่กอและมันจะเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนเชื่อมโยงกับประเพณีเชื่อมโยงกับอาหารที่เขารับประทานกันในชีวิตประจำวันหากคนในชุมชนยังบริโภคไก่กอและเป็นอาหารมื้อประจำวันนะคะไก่กอและก็จะไม่เกิดการสูญหายหรือคนในชุมชนช่วยกันประชาสัมพันธ์ช่วยกันโปรโมทได้ซื้อไก่กอและไปเป็นของฝากให้กับคนต่างถิ่นหรือเยาวชนในชุมชนเนี่ยถ่ายคลิปอะไรอัปโหลดในของดีในชุมชนตนเองนะคะซึ่งตรงนี้มันจะทำให้คนในชุมชนเนี่ยเกิดการรับรู้อัตลักษณ์ของตนเองว่าตัวเองเนี่ยในชุมชนของตนเองเนี่ยมีข้อดีมีสิ่งที่ดีๆอะไรบ้างนะคะที่จะใส่ทอดสู่สังคม
1: นายอารันสุขลิ้มนักพัฒนาชุมชนชำนาญการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองปัตตานีกล่าวว่าในทุกปีจะมีการจัดงานมหกรรมไก่กอและซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีทุกคนรู้จักอาหารชนิดนี้มากขึ้น
3: ทุกส่วนจะเข้ามาบูรณาการร่วมกันในการจัดกิจกรรมมหกรรมไก่กอและอันนี้จะจัดเป็นประจำทุกปีนะครับซึ่งต้องบอกว่าไก่กอและก็จะอยู่กับคู่กับมโหรสพจริงๆอยู่กับคู่กับกิจกรรมที่เชื่อมโยงกันนะครับให้เห็นว่าอันนี้มีการร้อยเรียงเรื่องของการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างการขับเคลื่อนทางการจัดการรายได้นะครับเรื่องของการยกระดับผลิตภัณฑ์เนี่ยให้เป็นที่รับรู้ของพี่น้องประชาชนมากขึ้นนะครับอันนี้สิ่งที่เทศบาลเราพยายามจะทำแล้วก็เชื่อมโยงให้เป็นส่วนหนึ่งร้อยเรียงกันเพื่อจะให้เศรษฐกิจของชุมชนเนี่ยได้ขับเคลื่อนไปได้นะครับอันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ที่เราช่วยดูแลอยู่นะครับ
1: ไก่กอและจึงถือเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของปัตตานีเป็นสูตรอาหารแท้ที่มีการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษมายาวนานกว่า100ปีและได้รับการยอมรับว่าเป็นอาหารชั้นเลิศที่ใครมาเยือนปัตตานีต้องได้ลองลิ้มชิมรสสักครั้ง

สวัสดีครับชุมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงตัดหวายลูกนิมิตพระอุโบสถวัดประชานิยมจังหวัดกาฬสินธุ์วันนี้เวลา 16:48 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยาน101อำเภอธวัชบุรีจังหวัด101กองทหารเกียรติยศถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีโดยมีนายชัชวาลเบญจสิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัด101แม่ทัพภาคที่2ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด101ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด101รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน101ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จต่อจากนั้นประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์อำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจณวัดประชานิยมเวลา 17:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งถึงณสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์อำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์โดยมีนายสุวัฒน์เข็มธนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์รองแม่ทัพภาคที่2รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์และข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดประชานิยมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์ตลอดเส้นทางที่เสด็จพระราชดำเนินผ่านทั้งสองข้างทางมีการประดับตกแต่งด้วยต้นทุงหรือตุงอีสานทอมือและมีการบรรเลงดนตรีพื้นบ้านโปงลางอันเป็นอัตลักษณ์และมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดกาฬสินธุ์จำนวน100รางประกอบการแสดงฟ้อนรำผู้ไทยถวายการต้อนรับด้วยนางรำ

ซึ่งเป็นบุคลากรนักเรียนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์และคณะโรงเรียนต่างๆในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์กว่า 2,000 คนทั้งยังมีราษฎรชาวกาฬสินธุ์จาก18อำเภอที่พร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดชาติพันธุ์ภูไทยห่มสบายผ้าแพรวากาฬสินธุ์ซึ่งเป็นผ้าไหมทอมืออันเป็นเอกลักษณ์ของชาวผู้ไทยในจังหวัดกาฬสินธุ์ที่สืบทอดภูมิปัญญากันมาหลายร้อยปีที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพลิกฟื้นภูมิปัญญาการทอผ้าของชาวบ้านและทรงให้การส่งเสริมเป็นอาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงตลอดจนพัฒนาฝีมือการทอผ้าจนได้รับการยกย่องให้เป็นราชินีแห่งไหมที่มีลวดลายหลากหลายสวยงามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งยังสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้นและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดเส้นทางเวลา 17:46 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังวัดประชานิยมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์โดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจำนวนมากในการนี้ทรงพระดำเนินไปยังบริเวณระเบียงพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตรทรงกราบทรงศีลจากนั้นนายสุวัฒน์เข็มธนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์กราบประคมทูลการก่อสร้างพระเจดีย์ศรีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรประทานแก่วัดโดยเจดีย์มีขนาด20เมตรยาว20เมตรสูง49เมตรและออกแบบให้ชั้นที่1เป็นพระอุโบสถเพื่อเป็นสถานที่ประกอบสังฆกรรมของพระภิกษุสงฆ์ถวายเป็นพุทธบูชาและเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนเริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อปี2557แล้วเสร็จปี2569พระเจดีย์ศรีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์เป็นสถาปัตยกรรมสีเหลืองทองที่วิจิตรงดงามผสมผสานศิลปะล้านช้างและศิลปะร่วมสมัยบนยอดของพระเจดีย์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุสะท้อนถึงพลังแห่งความสามัคคีของพุทธศาสนิกชนที่ร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและความเป็นสิริมงคลจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปภายในพระอุโบสถเพื่อทรงประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิตในการนี้ทรงพระสุรายทรงเจิมทรงปิดทองทรงตัดหวายลูกนิมิตและทรงโปรยเหรียญลงในหลุมลูกนิมิตพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานลั่นของชัยประคมสังแตรดุริยางทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเพียงเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระสัพพพันยูไตรโลกนาถพระประธานประจำพระอุโบสถทรงกราบเสร็จแล้วทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนมาภิไธยในแผ่นศิลาต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังระเบียงพระอุโบสถทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมแด่พระสงฆ์ทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการะคุณในการจัดสร้างพระเจดีย์ศรีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์ซึ่งสำเร็จได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนและแรงศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนโดยใช้เวลาในการจัดสร้างกว่า12ปีวัดประชานิยมตั้งขึ้นเมื่อปี2499ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2565และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญเมื่อวันที่23มีนาคม2568เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ18กรกฎาคม2567และในโอกาสมหามงคลนี้ทางวัดจึงได้ขยายโครงการก่อสร้างพระเจดีย์ศรีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์โดยออกแบบให้ชั้นที่1เป็นพระอุโบสถเพื่อเป็นสถานที่ประกอบสังฆกรรมของพระสงฆ์และเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนโอกาสนี้พระธรรมวชิระนิวิทบัวศรีชุตินทโรที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค9ธรรมยุทธ์เจ้าอาวาสวัดถวายพระภัยรีพินาศเนื้อทองแดงพร้อมจารึกข้อความว่าสมโภชพระเจดีย์2569ขนาดหน้าตัก5นิ้วแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
วัดประชานิยมเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างได้รับรางวัลวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่นโดยเฉพาะด้านการศึกษาเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาพระปริยัติธรรมและการอุดมศึกษาของพระภิกษุสามเณรและประชาชนโดยจัดตั้งสำนักเรียนสำนักศาสนศึกษาเพื่อเป็นที่ศึกษานักธรรมและบาลีของพระสงฆ์และสามเณรจะตั้งวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์มหามกุฏราชวิทยาลัยเปิดสอนในระดับอุดมศึกษาและยังเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6ปัจจุบันมีพระธรรมวชิระนิวิทบัวศรีชุตินทโรเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์และสามเณรจำพรรษารวม65รูปโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิกาญจนบารมีร่วมกับหน่วยแพทย์ผอ.สว.จังหวัดกาฬสินธุ์และกองแพทย์หลวงตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมแมมโมแกรมให้แก่สตรีกลุ่มเสี่ยงรวมทั้งการตรวจรักษาโรคทั่วไปประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโดยมีประชาชนไปรับการตรวจคัดกรองมะเร็งจำนวน146คนแยกเป็นคัดกรองมะเร็งเต้านม87คนคัดกรองมะเร็งนรีเวศ59คนการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิตพระอุโบสถณวัดประชานิยมจังหวัดกาฬสินธุ์ในวันนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดใกล้เคียงซึ่งต่างมารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจำนวนมากเพื่อชื่นชมพระบารมีและแสดงออกถึงความจงรักภักดีหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาครอบครัวจงจิระสถาบันศาสตร์แห่งความสุขและสำเร็จ GTO Academyบริษัท Star Overseas จำกัดบริษัท KR Power Transmission Specialist จำกัดและมูลนิธิสยามวโรดมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางวัดคลองสวนจังหวัดสมุทรปราการวัดตาลล้อมวัดสามัคคีประชารามวัดเทพปราสาทวัดสันติธารวาสจังหวัดชลบุรีวัดลาดประเขาวัดสมณัติวิหารกรุงเทพมหานครวัดโพธารามจังหวัดสุพรรณบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระในการนี้ผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพทอดพระไตรถวายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thเวลา 14:30 น.บริษัทไทยโคโพลีอุตสาหกรรมพลาสติกจำกัดคณะนายเรวัชจันทนงบริษัทคณาเหลือจำกัดบริษัทบุษยาธรพืชผลจำกัดและบริษัทสกัญญาทรัพย์จำกัดและมูลนิธิจันทสาโรหลุยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดโมลีโลกยารามและวัดอรุณราชวรารามวัดกลางเวียงวัดม่วงพี่น้องจังหวัดเชียงใหม่วัดทับปริบูรณ์และวัดเกาะโพธาวาสจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา
เวลา 17 นาฬิกาบริษัทยูนิคอนคอนซูเมอร์กรุ๊ปจำกัดบริษัทอีวาแม็กจำกัดสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่โรงโม่หินเทพประธานพรจังหวัดขอนแก่นครอบครัวสั่งยิ้มพันธ์และครอบครัวซื่อตรงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานคร

วัดหนองกระดูกเนื้อจังหวัดนครสวรรค์วัดกลางเวียงแม่อ้อในจังหวัดเชียงรายและวัดชัยมงคลจังหวัดลำพูนสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นครอบครัวพลโทประสาทเจริญชัยบริษัทสมาร์ทวิชั่นไทยแลนด์จำกัดบริษัทฟันแลบโปรจำกัดและเทศบาลตำบลพุทธาจังหวัดนครราชสีมาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทรวมจำนวน8รูปพระพิธีธรรมจะนั่งบนที่เฉพาะเรียกว่าสร้างตั้งอยู่ด้านตะวันออกและด้านตะวันตกณมุกเหนือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใช้บทสวดพระพิธรรม7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิภังพระธาตุกถาพระปุคละบัญญัติพระคาถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากสูงและทำนองสรพัญญะพระอภิธรรมเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกเป็น1ใน3แห่งพระไตรปิฎกซึ่งพระไตรปิฎกมีเนื้อความทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นพระวินัยปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์พระสุตตันตปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์และพระอภิธรรมปิฎก 42,000 พระธรรมขันธ์โดยเนื้อความในพระอภิธรรมกล่าวถึงปรมัตถธรรมล้วนๆซึ่งหมายถึงธรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งและมีความจริงอันเป็นที่สุดปรมัตถธรรมคือธรรมชาติที่เป็นความจริงแท้แน่นอนไม่ผันแปรเปลี่ยนแปลงมี4ประการอันได้แก่จิตเจตสิกรูปและนิพพานและวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนองตัวแทนร้านแม่ทองสุขไหมไทยและบริษัทมาดามกอล์ฟออร์แกไนเซอร์แฟชั่นจำกัดด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปปการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประสบกรณิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะประชาชนในท้องถิ่นห่างไกลซึ่งทรงส่งเสริมให้หันมาทำศิลปาชีพทดแทนการทำไร่เลื่อนลอยและการปลูกฝิ่นที่นอกจากจะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นแล้วยังช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงความอุดมสมบูรณ์ด้วยทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: ถึงสแควร์ผมขอไปดูเกมออกใหม่นะครับแล้วก็หุ่นยนต์แล้วก็
1: เป็นยังไง
0: แหมนี่ถึงกับตาค้างเลยเหรอจะบอกให้นะกรุงเทพไม่ได้มีแค่รถไฟฟ้าหรอกนะมีรถไฟใต้ดินด้วยเรานั่งจนเบื่อเลยล่ะ
1: ไม่ใช่แค่ตะวันหรอกนะที่ตื่นเต้นปูเองก็เหมือนกันนานๆเข้ากรุงเทพทีไม่เคยเหมือนเดิมเลยสักครั้งพัฒนาไปเรื่อยๆเลยล่ะที่เมืองไทยเราพัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้ก็เพราะมีการวางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยนะท่านทรงมองการไกลให้ริเริ่มอะไรหลายๆอย่างรู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
0: รถรางมันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับ
2: แหมทำเป็นล้อคนอื่นที่ตัวเองตื่นเต้นกว่าเขาเป็น10เท่าเลยมั้งเนี่ย
1: พอก่อนในร้านหนังสือน่ะน่าจะยังพอมีรูปรถรางให้ดูอยู่เราไปร้านหนังสือกันดีกว่านะ
0: จะดูรูปไปทำไมไปดูของจริงเลยดีกว่า
2: ไห้นายนี่นะ
0: มาไปกันเร็ว
3: กรุงเทพมหานครพุทธศักราช2450
0: โอ้โหนี่รถรางหรือเนี่ยนะครับออกรถได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
4: อะไรของเองเนี่ยไอ้หนูมันยังไม่ถึงเวลาจะออกได้ไงแล้วแต่บอกเลยนะว่าเร็วกว่าสมัยใช้ม้าลากเยอะเลย
2: เฮ้รถแดงเนี่ยเคยใช้ม้าลากด้วยหรอคะ
4: เอาไปอยู่ไหนมาแล้วช่วงแรกที่ยังไม่มีไฟฟ้านะก็ใช้ม้าเนี่ยแหละลากเอา
5: ต้องขอบคุณในหลวงแท้ๆเลยไม่ใช่แค่รถรางนะรถไฟนี่ในหลวงก็ทรงมุ่งมั่นในการสร้างมากๆทรงไปตรวจความคืบหน้าไปทำพิธีเปิดด้วยพระองค์เองเลยจนเดี๋ยวนี้มีไปทั่วไม่รู้กี่สายต่อกี่สายอ
4: ่
5: ะ
4: แล้วพวกเองรู้หรือเปล่าว่าค่าสร้างรถไฟนี่มันแพงมากพอเงินหลวงไม่พอในหลวงท่านก็ให้ยืมเงินส่วนพระองค์ไปสร้างก่อนด้วยนะและไม่ใช่แค่นั้นยังทรงสร้างโทรเลขโทรศัพท์แล้วก็ไปรษณีย์ด้วยเมื่อก่อนใครจะเป็นใครจะตายเป็นเดือนเลยก็จะรู้ข่าวกัน
5: เออจริงอะไรๆก็เจริญไปหมดน้ำก็มีน้ำประปาไม่ต้องใช้น้ำบาดาลอย่างแต่ก่อนแล้วกลางค่ำกลางคืนไปไหนไฟก็สว่างไปทั่ว
4: เอาคุยกันเพลินเกือบลืมเวลาออกรถแล้วไอ้หนูได้เวลาแล้วพร้อมหรือยัง
0: จริงเหรอครับออกเลยครับออกเลยครับ
4: ไปละ
2: ฮะแม่เราต้องกลับแล้ว
0: เดี๋ยวขอนั่งรถรางก่อนเขาจะออกรถแล้วเนี่ยโถเอ้ยอีกนิดเดียว
4: พร้อมนะไอ้หนูเอ้าหายไปไหนกันหมดแล้วล่ะป้า
5: ไงโน่น

ที่เราได้ใช้ชีวิตสะดวกสบายอย่างทุกวันนี้เพราะในหลวงรัชกาลที่5ได้วางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีไว้ให้มากมายทั้งรถ

0: ขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วไม่ต้องไปโรงเรียน
1: สมัยก่อนใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
0: จะไปจะมาไม่เตรียมตัวเลย
2: เฮ้ยนี่มันวันชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
0: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้ว
3: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย
2: ์เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า

0: ช่ำชองเรียกว่ากองอาสาจาม
1: เฮ้เฮ้เฮ้
0: ครั้งเมื่อตอนกรุงแตกชาวแขกไม่ครั้นคราม
1: เฮ้เฮ้เฮ้
0: อาสาสู้กู้กรุงศรีไม่หลบมาหนีบุกงานำ
1: เฮ้

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้เราเข้ามาอยู่กันที่ชุมชนบ้านครัว
1: ชุมชนบ้านครัว
0: ครับผม
1: เป็น
0: ม
1: ี
0: ประวัติความเป็นมาว่าที่เนี่ยเป็นชุมชนชาวแขกจาม
1: อ๋อเป็นชาวแขกจาม
0: ครับผมแล้วก็เขามีเอกลักษณ์เลยที่นี
1: ่คือ
0: การทอผ้าไหม
1: ทอผ้าแสดงว่าวันนี้คุณจะพาผมมาดูการทอผ้าไหมของบ้านครัวใช่ไหม
0: ต้องเห็นเขาบอกว่าตอนนี้เหลืออยู่
1: ที่เดียว
0: ที่เดียวใน
1: นั้นต้องรีบไปดูและช้าไม่ได้แหละ
0: ไปไปไปทางนี้ทางนี้ชาวมุสลิมจามเนี่ยนะขึ้นชื่อแล้วก็มีความสามารถในการทอผ้าไหมโดยเดิมทีเนี่ย

0: ทอใช้กันภายในครัวเรือนเป็นหลักและต่อมาก็ได้ทอลวดลายพิเศษเพื่อส่งถวายแก่ราชสำนักสยา
1: มจุดเปลี่ยนของชุมชนบ้านครัวและวงการผ้าไหมไทยเกิดขึ้นสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่2เมื่อเจมส์เอสดับเบิลยูทอมสันเข้ามาทำงานร่วมกับชุมชนบ้านครัวและให้ชุมชนบ้านครัวเป็นแหล่งผลิตผ้าไหมภายใต้แบรนด์จิมทอมสันจนได้รับฉายาว่าราชาผ้าไหมไทย
0: โอ้โหจุดเด่นของผ้าไหมที่นี่นะคือเนื้อผ้าคุณภาพสูงเส้นไหมเนื้อแน่นละเอียดสีสวยสดคงทนและก็ยังคงขั้นตอนการผลิตรูปแบบดั้งเดิมไว้อย่างมั่นคงเลย
2: ตอนนี้ก็อยู่กับคุณลุงนิพนธ์มนูทัศน์นะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับผ้าไหมบ้านครัวกันนะครับมีความเป็นมาอย่างไรที่ไปที่มาอย่างไรของผ้าไหมบ้านครัวครับผม
3: ต้องย้อนไปอดีตสักนิดนึงก็ประมาณสัก234ปีที่เราเริ่มมาตั้งรกรากอยู่ที่นี
1: ่
3: นะพวกเราก็เป็นแขกจามอิสลามอาศัยอยู่ที่กำปงจามที่ปากแม่น้ำโขงในยุคนั้นคือสมัยรัชกาลที่1ท่านยกทัพไปตีพม่าสังเรียกว่าสงครามเข้าทัพแล้วเราก็ได้ช่วยรบที่นั่นมาจนกระทั่งชนะสงครามและพอท่านเสด็จกลับมาท่านก็เราก็อพยพตามมาด้วยตั้งแต่ราชการที่1ก็ท่านก็มอบพื้นที่เราตั้งแต่สะพานหัวช้างจดวัดพายังตลอดแนวคลองแสนแสบให้เราตั้งรกรากอยู่ที่นี่ที่เราเรียกว่าบ้านแขกครัวเรามายกมาทั้งครอบครัวเลยปู่ย่าตายายยกมาหมดมาทั้งรกรากที่นี่จะขอเรียกบ้านแขกครัวพอไปคุยมาแขกหายไปก็เลยจะบ้าน
1: ครัวเลยกลายเป็นบ้านครัว
3: กันมาตั้งแต่นั้นในการทำผ้าไหมนี่เราก็เริ่มต้นในสมัยรัชกาลที่5
1: ครับ
3: ก็เอากี่เอาอะไรมาขุดค้นมาทางเรือมาเอาวัตถุดิบทางนู้นมาจากก่อนมาจากที่นู้นมาจากเขมรพดแล้วก็เริ่มทอกันมาแล้วก็ทอเป็นสลบก็ขายไปทั่วไปละอาจจะสมัยก่อนนั้นสมัยรัชกาลที่5เราจะมีเรือหรือเขาเรียกเรือเมขาวนะวิ่งจากน้องจอกผ่านมินบุรีผ่านมินบุรีผ่านกะปิมาแล้วไปหมดที่ปากคลองตลาดแล้วทางบ้านควนเอเทกมันก็ต้องผ่านด้วยใช่มั้ยเพราะฉะนั้นแล้วก็รวบรวมผ้าสลบที่เราพอกันเสร็จในบ้านก็มาเป็นข้อเป็นคำแล้วก็นั่งเรือจะเรียกไปปากคลองตลาดแล้วเอาไปขายตามหัวเมืองต่างๆ
1: นั่งเรือเมย์ไปขาย
3: นั่งเรือเมย์ไปที่ปากคลองตลาดจากปากคลองตลาดก็สามารถไปอยุธยาบ้านแพนเจ้าเจ็ดอ่างทองนั่งเรือต่อไปสมัยตะก่อนโดยทางเรือหมดก็มีการค้าขายสมมติจะเป็นค้าขายโดยทางเรือทุกคนที่มาอพยพมาสมัยนั้นทุกบ้านจะทอผ้ากันหมดมันจะเป็นบ้านทรงไทยสูงและข้างล่างตั้งกี
1: ่
3: แล้วก็ผู้หญิงจะทอผ้าตลอดแนวตั้งแต
1: ่ทุกบ้านเลย
3: ทุกบ้านเลย
2: นี่ลองจินตนาการเมื่อก่อนเวลาล่องเรือผ่านนี่สงสัยเสียงกี่น
3: ี่
2: ตกแตกตกแตก
3: แล้วมันจะไม่ดังเสียงนี้ตะกอนจะเป็นกี่กระทบ
1: กี่
3: ทอผ้าจะมี2แบบคือกี่กระทบกับกี่กระตุกกี่กระทบอาจจะเห็นได้ตอนต่ำจังหวัดพวกนี
1: ้อย่างด้านหลังนี่ค
3: ือ เรียกกี่กระตุกกี่กระตุกเนี่ยพอคุณจิมเข้ามาปุ๊บความต้องการผ้าเนี่ยมันต้องเร็วขึ้นเพราะการทอกี่ทอผ้าในวันเนี่ยอาจจะได้ไม่ถึงสัก2-5ผืนอะไรแบบนั้นสัก 2-3 เม็ดอะไรแบบนั้น
1: กี่กระตุกก็เร็วขึ้น
3: เร็วขึ้นวันประมาณสักเกือบ5เม็ด6เม็ดอะไรก็ว่ากันไป
2: คุณจิมที่เอ่ยถึงนี่คือคุณจิมทอมสันผ้าไหมที่เป็นมีชื่อเสียง
3: ระดับโลกที่นักวาดรู้จักแล้วมันเป็นKing of Sinเนี่ยนะคือแกเข้ามาหลังสงครามโลกครั้งที่2แล้วแกก็เปลี่ยนแปลงจากการทำสโลงเนี่ยมาเป็นผ้าแบบสากลที่เราสามารถที่ส่งออกไปนอกต่างประเทศได้ตอนแรกยังไม่ได้ทอผ้าอะไรมากมายเป็นทอเขาเรียกทอผ้าสบายถ้าบอกผ้าสบายเรามองถึงผ้าสบายสมัยก่อนก็คือผ้าที่เขาผ้าตรงนี้ผ้าแบบนี้จะมีสบายเล็กสบายกลางสบายใหญ่ก็แกก็เช้าๆแกก็จะนั่งเรือมาแกจะขึ้นทางด้านบ้านแรกก่อนขึ้นเลยแต่นี่ขึ้นไปแกก็จะสั่งผ้าบ้านนี้โอเคบ้านนี้ทออย่างนี้นะแกจะทำผ้าไว้เลยทำตัวอย่างไว้ทอแบบนี้นะแต่ละบ้านจนกระทั่งมาถึงบ้านผมในบ้านสุดท้ายที่แกจะสั่งแล้วก็แกก็จะกลับไปทางหน้าบ้านครัวมีหน้าที่ทออย่างเดียว
1: ก็ทำตามออเดอร์
3: ออเดอร์อย่างนี้ไม่ต้องไปทำให้ใครแล้วสัญญาว่าคุณไม่ต้องทำให้ใครนะมาทุกวันออเดอร์ทุกวัน
1: โอ้โห
3: ทุกวันแล้วก็ทอกันไปเรื่อยทอกันมาเกือบสิบ
1: ทำกันไปเรื่อยๆ
3: ทำไปเรื่อยเสร็จก็ไปส่งเสร็จก็ไปส่งเสร็จไปส่งอยู่ตรงนี้วนกันไปอย่างเงี้ยเกือบ10ปีคุณคิดดูอ่ะก็แล้วกัน
2: ผ้าผืนนึงเนี่ยใช้เวลาทอนานขนาดไหนครับ
3: คือในยุคพวกเนี้ยอยู่ผ้าสโลงเนี่ยโอเคอาจจะประมาณสักวันนึงเพราะมันประมาณ
2: แต่ต้องคนที่คล่องแล้วนะต้องมีฝีมือ
3: ก็ส่วนมากก็เราก็มีความชำนาญแล้วในมันคล้ายๆเป็นภูมิปัญญาแล้วก็มันถ่ายทอดกันมาแต่ที่อยู่ที่เขมรแล้วก็พอมาตัวเดิมก็ไม่ได้มีอะไรก็สืบต่อกันมาก
2: ี่รุ่นแล้วครับที่ทำ
3: ก็รุ่นแรกก็คือรัชกาลที่5ใช่มั้ย
2: ครับผม
3: การนั้นคือท่านทำให้พระประมาณสาทำทอในวังสาปทุมเช้ามาก็นั่งเรือไประวังเพราะวังสาปทุมไม่ไกลจากนี
2: ่เป็น
3: แสนแค่นี้เองแสนขึ้นเรือไปก็ไปทอเสร็จแล้วเย็นก็กลับมาพอมารุ่นที่2ก็คือคุณจิมเข้ามา
1: อ๋อรุ่น2ที่ทอให้จิม
3: คุณแม่ละรุ่นจิมรุ่น2คือคุณลูกคุณแม่แล้วรุ่นจิมนะ
2: คร
3: ับ
2: ผม
3: พอคุณแม่ไปแล้วก็เต็มมากเหลือรุ่นผมก็รุ่นที่3ก็คือทอให้ได้วางก็ทอให้พระเทพ

0: แล้วก็ถวายให้พระราชินี
1: ให้สมเด็จพระพันปี
0: มันปีด้วยนั่นแหละนั่นคือผลรุ่นที่3ใช่มั้ยรุ่นเสียคือรุ่นสาวถัดต่อไปจากรุ่นที่1มาจนรุ่นผมเนี่ยก็ระยะเวลาก็คือประมาณ130ปีแล้วที่ถ้าคำนวณดูนะภาษาพูดของเราเป็นภาษาจามโดยตรงไม่ใช่ภาษาเขมรที่พูดอยู่ในปัจจุบันนี้จะเป็นเค้าเรียกภาษาจามโดยตรง
1: ภาษาจามทุกวันนี้ยังมีใครพูดภาษาจาม
0: ตอนนี้ก็เหลือไม่กี่คนแล้ว
2: เรารุ่นเก่าๆ
0: จริงๆเพิ่งจะตายไปมาเลยแล้วนี่คนตอนแรกเราก็จะพยายามที่จะ

0: ้โหมันยากนี่คือประวัติของเราที่อยู่ตรงนี
1: ้แล้วเอกลักษณ์เด่นๆของผ้าไหมบ้านครัวเนี่ยคืออะไรครับผม
0: เอกลักษณ์ของเราพอเราตอนแรกมันก็ไม่ได้ถ้าบอกเราจะบอกโดยตรงก็คือผ้าสโลงแหละคือเป็นเอกลักษณ์ของเราแต่เบอร์ผ้าสโลงเราผิดไปตอนนี้มันก็คงขายไม่ได้หรอก
1: คร
0: ับ เพราะไม่มีใครรู้สูตรนอกจากอิสลามเรานี่ไอการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆแล้วก็ไอที่เราเก็บลายต่างๆของเราไว้ไม่ว่าจะเป็นเกล็ดเต่าก็ดีหางข้อลอกก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยที่เราไม่ได้ให้ทางคุณชิมไปผมก็เอามาเรื่อยฟื้นขึ้นมา
2: ตอนนี้ก็ยังทำ
0: อยู
2: ่ลายโบราณ
0: ลายอะไรเหมือนก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของเราไปเลย
2: ครับ
0: ไม่ว่าจะไปที่ไหนจะบอกเกล็ดเต่าสวยๆดีๆก็
1: เกล็ดเต่าคือที่เป็นลายเหมือนตารางสี่เหลี่ยม
0: เรียกว่าตารางลุยวิตตองอะไรพูดง่ายๆเลยละอะไรลุยวิตตองนี่อะไรแต่เราเนี่ยทำมาแต่สมัยรัชกาลที่ห้า
2: เราทำมาก่อนนานๆแล้ว
0: ก่อนของเราเนี่ยมาทำอันนี้เราถือว่าเป็
1: นเอกล
0: ัก
1: ษณ์
0: ของเราหนึ่งแล้วบอกไปที่ไหนพระลูกฟูกอีกอย่างหนึ่งลูกฟูกก็ที่นี่คุณจิมก็เอาไปทำเหมือนกันแต่คุณจิมใช้เครื่องทอแต่เราใช้มือท
2: อ
0: มันจะดูสละต่างกัน
2: ผมอยากถามอีกนิดนึงว่าในย่านนี้เหลือกันอีกกี่ครัวเรือนที่ยังทำ
0: คือถ้ามาตั้งเดิมมาแท้กันเลยเหลือเจ้าเดียวแล้ว
2: เมื่อก่อนมีเท่าไหร
1: ่คุณลุงนิพนธ์เจ้าเดียว
0: เจ้าเดียวแต่ก่อนก็มีเกือบทุกบ้านแล้วที่ทำให้จิมก็ที่แท้ๆก็มีแปดถ้าเก้าตระกูล
2: เลิกหมดแล้ว
0: ตอนนั้นก็เลิกกันไปหมดตอนนี้
2: เหล
0: ือ
2: ที่บ้านเดียว
0: บ้านเดียว
1: ทีนี้เวลาผมเข้าใน Google เวลาพิมพ์ว่าผ้าไหมบ้านครัวก็จะมา
2: บ้านตรงนี้ที่เดียวแล้ว
1: ที่เดียวเลย
2: เพราะว่าที่อื่นเลิกหมดแล้วไง
0: ไม่มีใครอยู่แล้ว
2: ไม่มีแล้วแล้วก็ผมผ้าไหมเนี่ยเส้นไหมเนี่ยมันต้องย้อมสี
0: คือยุคแรกย้อมสีธรรมชาติพอคุณจิมเข้ามาแล้วแกก็มาเปลี่ยนเป็นสีเคมีแกสั่งสีมาโดยตรงแล้วก็ไปซื้อสีแกมาแล้วก็มาย้อม
2: แล้วไหมเนี่ยคุณลุงย้อมเองไหม
0: เราย้อมข้างบ้านก็คือย้อมมาในสมัยคุณแม่ละ
2: ก็ทำ
0: แล้วก็ให้ย้อม
2: แล้วก็สั่งไหมมา
0: เราสั่งไหมมาจากจุนใช่ไหมบริษัทจุนไหมไทยเนี่ย
2: สั่งเป็นไหมดิบมา
0: ไหมดิบเข้ามาแล้วก็มาย้อมเองฟอกเองกรอเองออกแบบเองอะไรเองหมดที่นี่หมด
2: มันก็จะดีนะมันจะได้สีที่เราต้องการนะ
0: สมมติเราต้องทำ
1: แล้วเหมือนเราควบคุมได้ตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้น
2: เลย
1: จนออกมาเป็นผ
0: ืนอันนี้
1: นะครับสำหรับวันนี้ก็ความรู้แน่น
2: มากเลย
1: ครบถ้วนเกี่ยวกับผ้าไหมบ้านครัวนะครับต้องขอขอบพระคุณคุณลุงนิพนธ์มนุทัศน์เป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ความรู้วันนี้นะครับขอบพระคุณครับ
2: ขอบคุณครับ

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆ
1: เพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค
0: ์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ย

0: ที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าณพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
1: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: ้หรือไม่ตอนการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองตอนที่1รู้หรือไม่การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองเป็นการขอให้ชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของกฎหรือคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวก่อนที่ศาลปกครองจะตัดสินคดีโดยหากผู้ฟ้องคดียังคงถูกบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นและยังได้รับความเสียหายอยู่ผู้ฟ้องคดีสามารถขอมาในคำฟ้องหรืออาจยื่นคำขอในเวลาใดก็ได้ก่อนที่ศาลจะพิพากษาแต่ต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจนว่าจะขอทุเลาการบังคับในเรื่องใดและหากกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นยังมีผลบังคับต่อไปจะเกิดความเสียหายที่ยากต่อการแก้ไขเยียวยาในภายหลังอย่างไรศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

นี่คือนราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ซ่อนอยู่ปลายด้ามขวานเมืองที่ชายแดนไม่ใช่เส้นแบ่งแต่คือสะพานเชื่อมผู้คนและวัฒนธรรมวิถีเรียบง่ายที่เต็มไปด้วยเสน่ห์รอยยิ้มน้ำใจและความงดงามของความหลากหลาย

ทุกจานคือเรื่องเล่าเสน่ห์รสชาติของนราธิวาสอบอวลไปด้วยความรักและความเป็นครอบครัวนี่คือเสน่ห์ของธรรมชาติงดงามอุดมสมบูรณ์และยังคงเติบโตเคียงคู่ผู้คนศรัทธาและมิตรภาพคือเสน่ห์ที่เชื่อมใจคนต่างวัฒนธรรมให้อยู่ร่วมกันอย่างงดงาม

นราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ไม่ใช่แค่ภาพความทรงจำแต่คือความรู้สึกที่ตราตรึงในหัวใจของทุกคนที่ได้มาสัมผัส

0: โอ้ช่วงนี้พวกเราหลายคนโดนเจ้าหนี้ฟ้องดำเนินคดีจนมีหมายศาลมาถึงบ้าน
1: โอ้ยเรื่องใหญ่แล้วนะหมอกำนันนะ
0: อย่าเพิ่งตกใจเราต้องตั้งสติให้ดีเพราะศาลท่านเป็นเพียงคนกลางเวลาที่เราได้หมายศาลที่ต้องดูก็คือ 1. หมายเลขคดี 2. สถานที่นัดให้ไปศาลไหน 3. ประเด็นที่ถูกฟ้อง 4. จำนวนเงินที่ฟ้องตรงกับสัญญาไหมและ 5. เจ้าหนี้ฟ้องในระยะเวลาหรือเปล่า
1: โอ้ยไปขึ้นโรงขึ้นศาลมาด่ากลัวนะบอกกำนันนะ
0: จ้าก่อนไอ้เปี๊ยกศาลท่านไม่ได้ดูแค่เรื่องเบี้ยวนี้
2: wow.
0: แต่ท่านดูความเป็นจริงด้วยนะที่สำคัญลูกหนี้เจรจาต่อรองการจ่ายหนี้ต่อหน้าศาลได้และส่วนมากศาลท่านก็จะช่วยไกลเกลี่ยให้แต่ว่าถ้าเราไม่ไปก็ถือว่าหนีศาล wow. เสียสิทธิ์หมดโอกาสที่จะต่อสู้ยังไงล่ะ
1: โอ้ยขนาดนั้นเชียวเหรอ
0: เออสิวะอย่าลืมนะพวกเราสำคัญมากเมื่อได้หมายให้ไปศาลกำนันหนวดขอเอาใจช่วยพวกเราทุกคนนะ

0: สุดสยามแดนใต้ดินแดนที่ใครหลายๆคนอาจไม่เคยคิดแม้แต่จะมาสัมผัสแต่หากทุกคนลองเปิดใจเดินออกจากโลกสี่เหลี่ยมที่เราเคยอยู่เราอาจจะได้พบความสวยงามของธรรมชาติผู้คนและวัฒนธรรมที่จะทำให้คนพบว่าดินแดนแห่งนี้สวยงามขนาดไหนสวัสดีค่ะตอนนี้ทีมอยู่ที่อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะทีมจะพาทุกคนไปเที่ยวชุมชนคุณธรรมวัดทรายขาวกันค่ะซึ่งที่ชุมชนนี้นะคะเขาก็ได้รับรางวัล1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ด้วยค่ะ
1: wow.
0: รางวัล นี้นะคะจัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้กับชุมชนในการที่เขาจะนำต้นทุนทางวัฒนธรรมเอกลักษณ์แล้วก็อัตลักษณ์มาพัฒนาต่อยอดอย่างสร้างสรรค์เชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยวชุมชนค่ะแหมขึ้นชื่อว่าได้รับรางวัลระดับประเทศแบบนี้นะคะเชื่อเลยว่าชุมชนเนี่ยต้องพิเศษแน่นอนแต่จะพิเศษยังไงพร้อมไปเที่ยวกับทีมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย
2: ยัก

เรามาเปิดทริปยนต์วิถีที่เปี่ยมเสน่ห์ของชุมชนคุณธรรมวัดทรายขาวจังหวัดปัตตานีกันที่นี่ค่ะสถานีรถไฟปัตตานีจังหวัดปัตตานีเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีเส้นทางรถไฟร่วมกว่า100ปีแล้วนะคะซึ่งเส้นทางรถไฟเนี่ยมีส่วนสำคัญที่ได้สร้างความเจริญให้กับจังหวัดปัตตานีมาอย่างยาวนานเลยค่ะความสวยงามของอาคารสถานีทรงเรือนไทยภาคกลางผสมผสานกับลวดลายวัฒนธรรมมาลายูจึงทำให้ที่นี่เป็นสถานีรถไฟที่มีสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นที่น่าภาคภูมิใจ

เมื่อพูดถึงชื่อชุมชนคุณธรรมวัดทรายขาวสถานที่ที่ไม่เช็คอินก็เหมือนมาไม่ถึงจะเป็นที่ไหนไม่ได้นะคะนอกจากที่นี่เลยวัดทรายขาวค่ะวัดอันสวยงามแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อประมาณพ.ศ. 2300หรือประมาณ265ปีมาแล้วภายในวัดเนี่ยนะคะก็จะมีเจดีย์พระครูธรรมกิจโกศลหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าอาจารย์นองธรรมภูโตอดีตเจ้าอาวาสผู้ที่พุทธศาสนิกชนทั้งใกล้และไกลต่างเลื่อมใสศรัทธาค่ะ

ชนคุณธรรมวัดทรายขาวนี้นะคะเป็นชุมชนพหุวัฒนธรรมมีการอยู่ร่วมกันของชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมมากกว่า300ปีค่ะเราออกจากวัดทรายขาวศูนย์รวมดวงใจของชาวพุทธมาต่อกันที่นี่นะคะศูนย์รวมดวงใจของชาวมุสลิมมัสยิดนัดมุดดีนค่ะมัสยิดนัดมุดดีนชุมชนคุณธรรมวัดทรายขาวเดิมชื่อสุเหร่าบางงอยลางานะคะถือเป็นศาสนสถานเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีการก่อสร้างแบบผสมผสานกันระหว่างสถาปัตยกรรมแบบไทยและสถาปัตยกรรมของมุสลิมค่ะทำให้มัสยิดแห่งนี้มีลักษณะคล้ายกับศาลาการประเรียนของศาสนาพุทธค่ะ

ามาถึงโฮมสเตย์วัดทรายขาวแล้วนะคะแล้วก็ที่เนี่ยมีชื่อว่าโฮมสเตย์บ้านตาทวดค่ะจริงๆในชุมชนมีหลายโฮมสเตย์เลยนะคะเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะไปพักที่ไหนเดี๋ยวทีมขอขึ้นไปเก็บของก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปกินอาหารกันค่ะเพราะว่าเขาทำอาหารไว้ให้ด้วยเสร็จแล้วสำหรับเรานะคะโอ้โหมีหลายอย่างเลยอ่ะนี่อันนี้เป็นเขาเรียกว่าหนามชุบแล้วก็มียำลิงปลิงมีแกงยกกล้วยแล้วก็อันนี้ทีเด็ดของที่นี่เลยบอกว่าเป็นไข่เจียวพอเท้าอันนี้นะคะเขาบอกว่ามันเป็นสูตรที่แบบว่าเป็นอาหารที่แบบทำเร็วๆอ่ะไข่เจียวแล้วก็ผสมกับพริกแกงพวกเป็นแบบพริกแกงกะทิเนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวต้องชิมเลยแล้วก็มีอันนี้ขนมจุจุน เหมือนฝักบัวบ้านเราเนี่ยแหละค่ะภาษากลางเรียกฝักบัวกินดีกว่ามาต้องอันนี้ก่อนเลยไฮไลท์ของโฮมสเตย์ที่นี่

จะดีแค่ไหนคะที่เราสามารถดำรงรักษาวัฒนธรรมที่แตกต่างให้อยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนการโยนวิถีในวันแรกนี้คงเป็นเครื่องยืนยันได้อย่างดีเลยค่ะคืนนี้เราจะพักค้างกันที่นี่นะคะโฮมสเตย์บ้านทรายขาวบ้านตาทวดก่อนที่จะไปดื่มด่ำกับเสน่ห์แห่งพหุวัฒนธรรมกันต่อในวันพรุ่งนี้คืนนี้ทีมราตรีสวัสดิ์ก่อนนะคะจุดหมายแรกของวันนี้รอเราอยู่แล้วนะคะวันนี้ทีมมีเพื่อนร่วมทริปสุดพิเศษด้วยนั่นก็คือท่านผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วกระโดดขึ้นรถจิ๊บไปด้วยกันเลย

0: เอาจริงเหรอ
1: ใช่จริงหนูชอบอาบน้ำตกมากเลยแล้วน้ำเย็นมากเลยค่ะคุณอาดูดิก็เย็นสดชื่นเลยค่ะ
0: โอ้ใช่ไม่น่าเชื่อนะว่ารักษาสภาพแวดล้อมไว้ดีขนาดนี
1: ้
0: ค
1: ือ
0: น้ำตกที่นี่แบบมีความสมบูรณ์มาก
2: ๆคนในชุมชนเขารักษาคืออนุรักษ์ไว้ไม่รักต้นน้ำเพราะที่นี่มันเป็นป่าต้นน้ำคือน้ำตัวนี้จะไปหล่อเลี้ยงพี่น้องชาวตำบลทรายขาวคือใช้ในภาคการเกษตรเพราะเราปลูกทุเรียนบ้างรองกองบ้างแต่ก่อนข้างบนนี่มันเป็นปล่องภูเขาไฟแล้วก็มันเป็นกรรมฐานพอกรรมฐานเยอะเนี่ยมันทำให้รสชาติของทุเรียนเนี่ยมีรสชาติดีก็คือกรอบนอกนุ่มในแล้วก็เปลือกจะบาง
1: แล้วชาวบ้านที่เนี่ยเขามีส่วนช่วยในการที่แบบว่าดูแลพวกน้ำหรือพวก
2: เยอะครับ
1: ธรรมชาติแบบนี้ยังไงบ้างคะ
2: ที่เนี่ยมันมีชมรมอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ
1: เป็นของชาวบ้านที่รวม
2: ใช่ครับผมแต่จริงๆแล้วแต่ก่อนเนี่ยตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่ท่านพระครูศรีรัตนากรเนี่ยหรือว่าพระโตศรีแก้วเนี่ยเป็นคนที่ค้นพบน้ำตกแล้วก็รวมคนระหว่างไทยพุทธกับพี่น้องมุสลิมเนี่ยสร้างทางจากนาบดูขึ้นน้ำตกไทรขาวตอนนั้นแกก็กำกับในการสร้างทางแต่ก่อนทางเป็นแค่นี้แต่ตอนนี้จนมาถึงปัจจุบันก็เลยรวมตัวกันว่าเราเนี่ยมีป่าต้นน้ำที่อุดมสมบูรณ
1: ์
2: อย่าทำลายจากรุ่นก่อนรุ่นสู่รุ่นสู่รุ่นสู่รุ่นจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยเราจะไม่ทำลายป่าต้นน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์
0: ทีนี้เรากลับไปที่เรื่องความเป็นชุมชนต้นแบบของชุมชนบ้านสายขาวหรือชุมชนวัดสายขาวโอเคตอนนี้ทั่วประเทศรู้จักนะพอมันได้รางวัลเนี่ยรู้จักแล้วนะ10ชุมชนต้นแบบเนี่ยแต่ถามจริงๆว่า

0: ในฐานะผู้ใหญ่อยู่ที่นี่เกิดที่นี่เนี่ยสิ่งที่อยากให้คนนอกรู้จักชุมชนบ้านสายขาวนี่คืออะไร
1: เกิดที่เนี่ยเหมือนที่ผมเคยเล่าว่าพี่น้องไทยพุทธกับพี่น้องไทยมุสลิมเนี่ยเราอพยพมาจากประเทศมาเลเซียรากเหง้าเราเป็นรากเหง้าเดียวกันแต่เราต่างศาสนาเราไม่มีการแบ่งแยกเพราะเราเป็นรากเหง้าเดียวกันหนึ่งแล้วก็ภาษาที่เราใช้เนี่ยเราไม่ได้ใช้ภาษามุสลิมหรือว่าภาษาพุทธแต่เราเป็นภาษาเดียวกันภาษาไทยขาวกับเหมือนคนอิสลามไปขายของที่ตลาดนั้นเนี่ยเขาถามว่ามาจากไหนคนถามว่ามาจากไทยขาวเขาเรียกคนไทยขาวไม่ได้เรียกคนมุสลิมไทยขาวไม่มีแต่คนที่ไหนคนไทยขาวแต่เหมือนภาษาใต้กับคนไทยขาวนี่คือเป็นภาษาไทยขาวแล้วที่มีเอกลักษณ์แล้วก็สามารถหลอมรวมพี่น้องพุทธมุสลิมเนี่ยให้เชื่อมความเป็นพระหัวหน้าธรรมที่มีความแท้จริงและยั่งยืนคือที่เนี่ยผู้ที่ค้นพบน้ำตกนี่ก็คือพระโตถีแก้วเนี่ยหรือว่าพระครูศิรนากรเนี่ยเดิมทีน่ะแกมาจากมาเลเซียแต่แกไม่ได้แฟนที่เป็นมุสลิมลูกแกก็เป็นมุสลิมถึงปัจจุบันเนี่ยแต่พอแฟนแกเสียเนี่ยแกก็มาบวชบวชก็ไม่ได้สืบก็มาเป็นเจ้าวาดองค์ก่อนจากองค์ตรงนี้ก็เลยเป็นการเชื่อมความเป็นพระหูมันตั้งแต่โบราณครับชุมชนไทยขาวนี่เราก็มีสถานที่ท่องเที่ยวมีกลุ่มอาชีพแล้วก็มีวัดมีมัสยิดคือเหมือนที่ผมเล่าเนี่ยหลวงปู่ต้นหมานเนี่ยเป็นผู้ที่นำสร้างศาลามัสยิด300ปีก็คือทรงของมัสยิด300ปีก็คล้ายกับทรงศาลาการประเรียนพี่น้องมุสลิมก็ยอมรับว่าศาลาละหมาดของมัสยิด300ปีเนี่ยก็ทรงคล้ายกับศาลาการประเรียนของวัดจริง
0: ๆแล้วปัญหาเคยมีไหมในชุมชนเนี่ยแล้วเวลามีปัญหาจัดการเชื่อแหละว่ามันต้องมีปัญหาบ้างนะทุกที่มีปัญหาหมดอ่ะ
2: ในการรวมตัวของ
0: คนเยอะๆแล้วมีปัญหาที่จัดการกันยังไง
1: คือที่อื่นผมไม่รู้นะแต่ที่ชุมชนไทยขาวเนี่ยถ้าเกิดมีปัญหาเนี่ยเราก็จะเชิญด้วยหม่ำกับเจ้าวาดนี่มานั่งแล้วก็คนที่มีปัญหาก็มานั่งที่วัดนี่แหละมุสลิมก็เข้ามาที่วัดต้องไกลเกียร์ไม่อยากให้เกิดการทะเลาะวิวาทไม่อยากให้เกิดความเสื่อมเสียในเรื่องของความเป็นพระหู
0: วันนี้เรามาดูเนี่ยเราเห็นเลยว่าที่นี่มันต้องเกิดมันต้องโตคำว่าเกิดโตเนี่ยหนึ่งนักท่องเที่ยวเข้ามาเงินเข้ามาผลประโยชน์เข้ามาได้เตรียมใจที่จะรองรับมือเรื่องพวกนี้ไว้ยังไง
1: คือเราต้อนรับนักท่องเที่ยวมาตั้งนานจากรุ่นสู่รุ่นสู่รุ่นไม่ว่าจะเป็นรถยิปเนี่ยที่ท่านเห็นเนี่ยคือเป็นแต่ก่อนมันมีเยอะ
0: ชอบมาก
1: ใช่ครับคือแต่ก่อนมีเยอะรถยิปอ่ะแต่เขาบอกจะไม่รู้จะทำยังไงดีเพราะว่ารถยิปเขาใช้ขึ้นเขาเราจะทำยังไงดีให้เป็นไฮไลท์ในการท่องเที่ยวคือเอารถยิปเนี่ยนั่งรถยิปชมธรรมชาตินี่คือเป็นจุดประกายแรกๆอ่ะ
2: ก็คือเป็นไอเดียที่นำของที่แบบว่าเราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันในการเกษตรของชาวบ้านอยู่แล้วหารายได้เสริมให้ชาวบ้านได้อีกนะแบบนี
0: ้ที่นี่ถ้าจะสรุปหลักๆเนี่ยสำหรับผู้มาเยือนผู้ใหญ่จุดไหนบ้างที่ไม่ไปไม่ได้เนี่ยถ้าจะมา
2: บ้
0: านสายขาวเนี่ยมีกี่จุดไหนบ้าง
1: จุดที่ต้องมาอันดับแรกเลยก็คือวัดสายขาวนี่ก็ต้องมากราบสักการะวิหารสามทวดก็คือวิหารสามทวดนี่ก็คือมีประดิษฐานหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดสิทธิชัยแล้วก็หลวงปู่ทวดหมานออกจากวัดไซขาวก
2: ็
1: ถูกต้อง
2: เพราะว่าเชื่อมโยงกัน
1: ถูกต้องเพราะอย่างบางคนก็นักท่องเที่ยวอยากจะไปดูที่ว่ามัสยิดเนี่ย300ปีนี่ที่มีทรงคล้ายกับศาลาการประเรียนเนี่ยมันเป็นยังไงเราก็เลยพาไปดูมัสยิดก็มันมีลักษณะคล้ายกันเลยมันมีความเชื่อมพอออกจากมัสยิดแล้วก็ขึ้นมาที่น้ำตกเพราะแต่ก่อนมันมีอุทยานเนี่ยน้ำตกเนี่ยมันก็มีไฮไลท์แล้วก็มีพระใหญ่มีจุดชมวิวมีถ้ำพระมีถ้ำผาพญางูแล้วก็ตอนเช้าเนี่ยเราจะดูทะเลหมอก
0: คนรุ่นใหม่เขาคิดยังไงครับกับชุมชน
1: คือการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำเนี่ยเด็กรุ่นใหม่เขาก็อนุรักษ์ป่าต้นน้ำเพราะเด็กรุ่นใหม่จะเชื่อว่าถ้าเกิดเรามาทำลายป่าเนี่ยเราก็ไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวคือไม่มีน้ำตกให้คนดูเพราะข้างบนไม่มีป่าที่อุดมสมบูรณ์พอไม่มีป่าที่อุดมสมบูรณ์เนี่ยเราก็ไม่มีป่าต้นน้ำที่จะมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวไม่มีป่าต้นน้ำที่จะมาหล่อเลี้ยงพี่น้องชาวตำบลไทยขาวนี่คือเป็นลักษณะเด่นที่เรามองว่าเด็กรุ่นใหม่เขาก็จะสานความเป็นความอุดมสมบูรณ์ไว้ครับผมก็อยากจะเป็นกระบอกเสียงแล้วก็ให้ท่านทั้งสองท่านเนี่ยเป็นกระบอกเสียงให้กับชุมชนเล็กๆชุมชนคุณธรรมวัดไทยขาวเนี่ยซึ่งมีรากเหง้าในความเป็นผู้หัวหน้าธรรมที่เราโดดเด่นแล้วก็เรารักษาหวงเห็นมาตั้งแต่สมัยคน

0: โบราณแล้วก็มาคนจนถึงปัจจุบันเนี่ยแล้วรุ่นหลังจากผมก็พยายามที่จะสืบสานและต่อยอดให้กับให้มันมีความยั่งยืนครับผม
1: ยินดีเป็นกระบอกเสียงมากเลยเดี๋ยวจะไปกับคุณอาไปเที่ยวกันต่อมีอีกหลายที่ที่เราต้องไปเลยค่ะคุณอา
2: โอเค
1: ขอบคุณด้วยนะคะ
0: คุ
1: ณใหญ่ขอบคุณค่ะ
2: คร
1: ับ ไปไหนดีคะเราไปไหนกันต่อดีต้องตกแป๊บนึง
2: เดี๋ยวเดินขึ้นเขา
1: เดินขึ้นเขาต่อ

ตลอดเส้นทางขึ้นอุทยานนี้นะคะรับรู้ได้ถึงความเย็นสบายยามเมื่อลมเย็นปะทะหน้ารับรู้ได้ถึงความสดชื่นของเหล่าต้นไม้นานาพันธุ์ค่ะที่นี่เขามีจุดที่น่าสนใจที่ต้องแวะชมด้วยนะคะจุใจจริงๆเลยสำหรับนักท่องเที่ยวผู้รักธรรมชาติ

กับเสน่ห์ของธรรมชาติสูดอากาศดีๆกันเต็มปอดแล้วนะคะเรามายนเสน่ห์ชุมชนกันที่กลุ่มทอผ้าจวนตานีภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่สร้างสรรค์ไว้เป็นมรดกแผ่นดินของชุมชนคุณธรรมวัดทรายขาวกันต่อค่ะคำว่าจวนมาจากจูวาในภาษายาวีแปลว่าร่องหรือทางค่ะตานีหมายถึงเมืองปัตตานีส่วนล่องจวนเป็นการเจอกันระหว่างชายผ้ากับตัวผ้าซึ่งนอกจากชื่อนี้แล้วนะคะก็ยังมีชื่ออื่นที่ใช้เรียกอีกอย่างเช่นผ้าลีมาผ้าล่องจวนหรือผ้ายกตานีค่ะผ้าจวนตานีเป็นผ้าลายโบราณของชุมชนคุณธรรมวัดทรายขาวเป็นผ้าที่ทอด้วยไหมที่มีอัตลักษณ์ตรงเชิงผ้าด้านซ้ายและด้านขวานะคะลักษณะลวดลายเนี่ยจะมีหลากหลายเลยเช่นลายเข็มขัดทองลายดวงดาวลายปูกะและลายตะเกียงค่ะความปราณีตงดงามอย่างที่สุดส่งผลให้ผ้าจวนตานีเป็นผ้าพื้นเมืองที่นิยมใช้ในชนชั้นสูงซึ่งสืบทอดมากกว่า200ปีเลยค่ะนับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวชุมชนที่มีมรดกทางงานหัตถศิลป์ที่งดงามเช่นนี้อยู่นะคะ

แนวคิดเพื่อความยั่งยืนมาบรรจบกันกับความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นที่มาของจานและภาชนะจากวัสดุธรรมชาติที่อยู่ตรงหน้าทุกคนตรงนี้ค่ะจากกาบหมากธรรมดาซึ่งเป็นส่วนประกอบของต้นหมากที่มีปลูกกันจำนวนมากในพื้นที่นี้นะคะนำมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าเป็นของใช้ในครัวเรือนมีทั้งจานถ้วยแล้วก็ช้อนนอกจากสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนเป็นอย่างดีแล้วเนี่ยถือเป็นทางเลือกใหม่ให้กับหลายๆคนที่ใส่ใจในสิ่งแวดล้อมลดขยะให้โลกอีกด้วยค่ะด้วยความตระหนักว่าความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาตินำความสุขมาสู่ทุกๆชีวิตในชุมชนชาวชุมชนคุณธรรมวัดทรายขาวต่างก็เต็มใจที่จะมีส่วนร่วมในการดูแลและอนุรักษ์ผืนป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้นค่ะสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดปัตตานีคือหลักฐานอันเป็นรูปธรรมของความร่วมมือร่วมใจกันเพื่อชุมชนแห่งนี้ค่ะ

มาต่อกันที่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัดทรายขาวกลุ่มส้มแขกแปรรูปนะคะเนื่องจากชุมชนวัดทรายขาวมีการปลูกส้มแขกแซมในสวนผลไม้เป็นจำนวนมากแล้วก็ยังมีการปลูกส้มแขกแทบทุกบ้านเลยค่ะการต่อยอดจึงถือเป็นภูมิปัญญาแห่งชุมชนที่น่าสนใจเลยค่ะส้มแขกมีสรรพคุณทางสมุนไพรหลายอย่างเลยนะคะทำให้มีการนำส้มแขกมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลายชนิดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นส้มแขกแช่อิ่มส้มแขกกวนหรือส้มแขกหยี

สาบหวานที่พบเห็นได้ทั่วไปนะคะชาวชุมชนคุณธรรมวัดทรายขาวเขาก็ได้คิดที่จะพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้มีความแปลกใหม่แล้วก็ทันสมัยยิ่งขึ้นจึงได้ลองผลิตกล้วยเส้นสดมีทั้งรสสมุนไพรรสปาปริก้ารสต้มยำซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากตลาดเป็นอย่างดีสู่การต่อยอดที่เพิ่มมูลค่าและมีเสน่ห์เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนค่ะ

เราไปยนต์วิถีอันงดงามของชุมชนคุณธรรมวัดทรายขาวกันแล้วไม่ว่าจะเป็นวิถีธรรมชาติวิถีอยู่วิถีกินกันอย่างจุใจเลยนะคะแต่ถ้าไม่มาที่นี่เนี่ยอาจจะรู้สึกเหมือนมาไม่ถึงปัตตานีที่นี่ก็คือวัดราชบูรณะหรือว่าช้างไห้ค่ะวัดช้างไห้เป็นวัดเก่าแก่ซึ่งสร้างมานานกว่า300ปีแล้วนะคะที่นี่เรียกได้ว่าเป็นวัดต้นตำรับของหลวงปู่ทวดเพราะว่าท่านเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดและอัฐิของท่านก็ถูกบรรจุไว้อยู่ที่วัดแห่งนี้ค่ะวัดช้างไห้จึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อแล้วก็เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของจังหวัดปัตตานีมีนักท่องเที่ยวเข้ามากราบสักการะหลวงปู่ทวดอย่างไม่ขาดสายเลยค่ะ

การรักษาอัตลักษณ์ชุมชนถือเป็นสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่ยืนยันการเป็นเจ้าบ้านที่ดีค่ะโดยเฉพาะการผสมผสานการอยู่ร่วมกันของพหุวัฒนธรรมของชุมชนคุณธรรมวัดทรายขาวไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ยากด้วยจิตใจอันดีและความรักความสามัคคีทำให้ก่อเกิดเป็นอัตลักษณ์ที่สวยงามของชาวชุมชนแห่งนี้ค่ะ

วิถีชีวิตอันงดงามของชาวชุมชนรอทุกคนอยู่ที่นี่นะคะยังไงมาเที่ยวมายนต์วิถีแห่งชุมชนคุณธรรมวัดทรายขาวกันเยอะๆค่ะวันนี้ทีมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ทุกปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: Animal Speak สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ Animal Speak จะพาไปรู้จักการทำงานของสัตวแพทย์ที่อยู่ในโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทางสัตวแพทย์จะมีหน้าที่การทำงานอย่างไรกันติดตามชมได้ค่ะและที่พลาดไม่ได้เนี่ยนะคะที่หลายๆคนถามกันเข้ามาเยอะเลยทีเดียวว่าสุนัขที่เราเลี้ยงกันเนี่ยสามารถเป็นมะเร็งได้หรือไม่ติดตามชมได้เลยนะคะตอนนี้เรามาอยู่กันที่จังหวัดสระแก้วนะคะมีพิธีเปิดงานของโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและมีแผนออกหน่วยช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในจังหวัดสระแก้วโดยให้บริการตรวจและรักษาพยาบาลสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรที่ยากจนและอยู่ห่างไกลจากการให้บริการของรัฐนอกจากนั้นยังมีการถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการและดูแลสุขภาพสัตว์เพื่อเป็นการป้องกันโรคระบาดสัตว์รวมทั้งโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนด้วยค่ะ
1: สำหรับบุคลากรที่เข้ามาปฏิบัติงานในโครงการนี้หน่วยงานหลักก็คือพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือนิสิตนักศึกษาปีสุดท้ายของคณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยต่างๆในปัจจุบันนี้มี6มหาวิทยาลัยที่ให้ความร่วมมือในการส่งนิสิตนักศึกษามาทำงานให้กับโครงการของเราไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายต่างๆนะหมายความว่ามาด้วยใจเรามาเพื่อการช่วยเหลือประชาชนอันนี้ก็เป็นจุดที่เราถือว่าเป็นเรื่องของสัตวแพทย์ทั่วประเทศที่ให้ความร่วมมือในการที่จะมาช่วยเหลือเกษตรกรทั่วประเทศครับ
0: สำหรับภารกิจวันแรกก็คือพบปะผู้คนเพื่อให้ความรู้ค่ะแต่เดี๋ยวอดใจสักนิดนึงนะคะเป็นการพบปะที่แหวกแนวจริงๆแล้วพวกเขาจะทำอะไรยังไงกันเนี่ยอดใจรอก่อนนะคะเคสหนึ่งของผู้ที่เลี้ยงสุนัขมักจะเจอเป็นปัญหามากๆด้วยนะคะนั่นก็คือมักจะพบกลุ่มก้อนที่งอกขึ้นหรือขึ้นผิดรูปกลายเป็นเนื้อก้อนชิ้นใหญ่โดยไม่ทราบสาเหตุหลายๆคนก็มักจะสงสัยว่าเอ๊ะนี่มันเป็นมะเร็งหรือก้อนเนื้องอกได้เหมือนคนหรือเปล่า
2: คือคุณหมอแจงไว้ว่าจากผลเอ็กซเรย์ใช่ไหมตอนแรกเนี่ยเราก็ว่าเราก็คงอยากคิดว่าหมาเป็นแค่เนื้องอกธรรมดาแล้วมันก็จะจบง่ายๆใช่ไหมแต่เสร็จทีนี้คุณหมอเช็คแล้วมันน่าอาจจะเป็นมะเร็งได้หมามีอายุเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของหูดมีเรื่องของเนื้องอกมีติ่งเนื้อเป็นไปได้ทุกอย่างกระจุกกระจิกแต่เพียงแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันไม่หยุดมันโตขึ้นเรื่อยๆแล้วมันมีการอักเสบขึ้นซึ่งบอกว่าถ้าโตขึ้นเรื่อยๆในความรู้สึกของพี่เองเนี่ยอาจจะไม่ค่อยห่วงมากแต่เขาอักเสบขึ้นมามันก็เลยเป็นอะไรที่เราดูแลยากขึ้นตอนนี้ถ้าถามว่าตัวเขาเนี่ยตรงช่วงบริเวณลำตัวแต่ที่เห็นนะคือตอนอาบน้ำตรงใต้ท้องเขาจะเริ่มมีขึ้นมาหนึ่งปุ่มตรงนี้แต่คุณหมอก็บอกว่าน่าจะเป็นแค่หูดเหลือธรรมดาค่ะตรงนี้เล็กๆก็บอกไม่เป็นอะไรนะคะแล้วก็มีตรงที่หางที่บอกว่ามีเม็ดนี้เป็นเม็ดใหญ่แต่มันก็หยุดแล้วคือเขาไม่โตกว่านี้จับไม่เจ็บไม่มีการอักเสบไม่มีแตกนะคะแล้วเม็ดนี้ก็ขึ้นมาหลังจากนี้เพิ่งจะขึ้นได้เดือนหนึ่งเหมือนกันคุณหมอก็บอกเป็นเนื้อชนิดเดียวกัน2เม็ดนี้ก็คือหวังแค่ว่าจบแค่ตรงนี้ผ่าตัดแล้วรักษาเขาไปตามอาการแล้วมันจะจบก็อยากให้เขาเป็นแค่นั้น
0: ยังไงก็ตามนะคะเดี๋ยวเราจะรอให้คุณหมอวินิจฉัยค่ะว่าเจ้าตูบเนี่ยเขาเป็นอะไรกันแต่ตอนนี้เราจะย้ายกันไปดูนะคะว่าการมาถึงวันแรกของสัตวแพทย์พระราชทานเนี่ยคุณหมอเขาทำอะไรกันบ้างกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมทางวิชาการนั่นเองวิชาการไหนบอกจะมาทำความรู้แล้วจะมาให้ความรู้แล้วมาลำเซิงกันอย่างเงี้ยนะคะคุณป้าคุณลุงโอ้โหปล่อยกันสุดเหนียวเลยนะคะเนี่ย
3: ที่บ้านเลี้ยงวัวกี่ตัวครับเลี้ยงวัวกี่ตัวฮะ7ตัว27มีควายไหมมีควายไหมแข็งแรงดีป่วยไหมเจ็บป่วยไหมครับเจ็บป่วยบ้างไหมกินยาอะไรดีนะ
0: สิ่งที่คุยกันก็คือเรื่องของสัตว์ที่เกษตรกรเลี้ยงไว้นั่นเองค่ะแม่เป็นการสร้างความสนิทสนมได้ยอดเยี่ยมเลยนะคะเต้นไปคุยไปแทรก

0: ซึมความรู้กันไปเลิศที่สุดเลยค่ะอาจารย
1: ์ยายที่บ้านเลี้ยงวัวเยอะเปล่าและเลี้ยงอะไรบ้าง
2: เลี้ยงลองไปดูวัวเป็น
1: ไงอ๋อเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเปล่าเลี้ยงหมากี่เลี้ยงหมาหรอตัวผู้ตัวเมียเอ้าทำหมันหรือยังเอามาทำเป้าพวกเนี้ยเอาหมามาทำหมันได้นะ
0: คราวนี้ก็มาเข้าสู่ขั้นตอนของการให้ความรู้กันจริงจังแล้วนะคะ
3: โรคสัตว์สู่คนเป็นโรคติดคนใช่ไหมเป็นสัตว์เป็นแล้วติดคนคนอาจจะเสียชีวิตได้นะครับพอรู้ไหมครับว่ามีโรคอะไรบ้างเมื่อกี้ที่พูดไปแล้วโรคไข้หวัดนกนะครับ1โรคนอกนั้นกี้บอกเลี้ยงหมาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นยังไงคนติดจากหมาไปกัดใช่ไหมครับถามว่าหมาไปกัดควายควายเป็นไหมเป็นนะถ้าควายมาติดคนได้ไหมได้คนก็ตายนะครับอีกโรคนึงนะครับที่อาจจะได้ยินกันรู้จักโรคฉี่หนูไหมครับฉี่หนูก็เป็นโรคนึงที่ติดต่อจากสัตว์สู่คนได้ครับจากหนูจากส่วนของหมูเป็นตัวอมโรคได้แล้วก็สามารถที่จะเอาเชื้อมาสู่เราได้เห็นไหมครับหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะมันติดได้ยังไงมันเข้าตัวทางบาดแผลเวลาที่เราไปทำนาทั้งหลายนะครับเวลาที่นั่นมาหนูเนี่ยเป็นพาหะของโรคนี้เพราะนั้นเวลาที่เราไปทำนาไม่ได้ใส่รองเท้าแล้วมีแผลเชื้อมันอยู่ตามน้ำที่นิ่งๆทั้งหลายโดยเฉพาะขอบของอะไรอ่ะของคันนาคูนาเนี่ยมีเชื้อพวกนี้อยู่เชื้อก็ใส่เข้าตามบาดแผลนะครับแล้วก็เข้าไปสู่ร่างกาย
0: เรื่องของโรคนั้นมีความสำคัญนะคะเกษตรกรจำเป็นที่จะต้องรับทราบเพื่อป้องกันการระบาดค่ะกลับมาที่การตรวจนะคะว่าเจ้าสุนัขตัวนี้เป็นอะไรกันทำไมก้อนเนื้อถึงได้โผล่ขึ้นมานะคะ
4: ครั้งก่อนที่ตรวจเลือดไปเนี่ยเม็ดเลือดแดงมันต่ำนะครับเม็ดเลือดแดง30ครั้งนี้เช็คซ้ำแล้วจะปรากฏว่าดีขึ้นขึ้นมา 36.9 แล้ว
5: wow.
4: ในสุนัขปกติเนี่ย35ขึ้นไป ครับกรณีนี้ที่เป็นเนื้องอกคือครั้งที่แล้วที่เราจะส่งคือจะส่งผ่าแต่เนื่องจากแผลมันตัวเนื้องอกมันดูมีการติดเชื
5: ้
4: อ แล้วก็ดูมีการอักเสบกลุ่มนี้แล้วก็เลือดยังดูไม่ค่อยดีครั้งที่แล้วจึงยังไม่ได้ส่งผ่าค่าตับไตปกติ นะครับเดี๋ยวขอเช็คร่างกายทั่วไปนิดนึงครั้งที่แล้วที่เจอเนี่ยมีภาวะต่อมน้ำเหลืองโตด้วยตรงขาข้างที่มีเนื้องอกคือตรวจร่างกายทั่วไปครับดูทั่วไปอย่างเช่นปอดหัวใจเป็นยังไงบ้างอัตราการเต้นของหัวใจเสียงปอดเป็นยังไงบ้างครับเพราะกรณีที่พวกเป็นเนื้องอกเราต้องประเมินพวกกลุ่มนี้ก่อนมันมีความเสี่ยงต่อการผ่าตัดเนื้องอกที่เป็นมี2บริเวณนั้นเนี่ยตรงหางที่ขึ้นนะครับประมาณ5x5เซนประมาณคล้ายๆเดิมแต่เหมือนมี2ก้อนเนาะ
5: ใช่ค่ะมีก้อนใหม่ขึ้นมาม
4: ันขึ้นอีกก้อนแล้วเนี่ยกรณีถ้าจะทำจริงอ่ะต้องพิจารณาการตัดตรงหางออกไปนะครับตรงหางเนี่ยไม่สามารถรอเฉพาะเนื้องอกบางทีเพราะขึ้นเร็วเหลือเกินสัปดาห์เดียวขึ้นมาไอ้2สัปดาห์ขึ้นมาอีกก้อนนึงแล้วคืออย่างกรณีที่เจอที่ของเขาเป็นเนื้องอกที่ผิวหนังก็ถ้าเป็นเนื้องอกที่ผิวหนังวิธีการคำตรวจธรรมดาเนี่ยหรือเจ้าของลูกสุนัขเล่นเนี่ยก็จะเจออย่างก้อนนี้เป็นต้นมันจะปูดออกมาเลยนอกผิวหนังเนื้องอกบางชิ้นที่อยู่ผิวหนังเนี่ยเราก็จะคำเจอหรืออยู่ตามต่อมน้ำเหลืองบางทีก็จะคำเจอแต่ถ้าเนื้องอกที่เห็นได้ยากเช่นไปอยู่ในปอดหรืออยู่ในตับแบบนี้เราจะคำไม่เจออันนี้จะต้องดูอาการอื่นประกอบอย่างเช่นซึมไม่กินหรือดูแปลกๆขับถ่ายผิดปกติแล้วก็พานั้นต้องให้คุณหมอตรวจแล้วสุนัขที่มีความเสี่ยงเป็นเนื้องอกก็อายุเยอะเนื้องอกบางชนิดขึ้นกับสายพันธุ์ก็มีขึ้นกับอายุก็มีเนื้องอกบางชนิดก็ตอบสนองต่อการรักษาคือการรักษาบางทีทางยาหรือการผ่าตัดหรือการให้คีโมสุนัขบางตัวก็โอเคเลยในเนื้องอกบางชนิดสามารถทำแล้วหายได้แต่บางชนิดเนี่ยไม่หายหรือมันมีการแพร่กระจายไปแต่มีต้องประเมินเหมือนคนนะครับอย่างเวลาบางทีคนที่เป็นเนื้องอกหรือคนที่เป็นมะเร็งอย่างที่เขาต้องฉายแสงหรือทำคีโมพวกนี้บางทีมีผลข้างเคียงตามมาเราต้องประเมินว่าอย่างเช่นเขาอายุเยอะแล้วความเสี่ยงในการรักษามันสูงอย่างเช่นการทำคีโมหรือการฉายแสงมันมีความเสี่ยงอยู่เราต้องประเมินว่าตรงนี้เนี่ยจะทำหรือไม่ทำหรือบางทีบางกรณีเขาจะเป็นรักษาตามอาการอย่างพวกวินกลุ่มวิตามินบำรุงวิตามินบางชนิดเนี่ยก็คือในเนื้องอกทฤษฎีนึงเนี่ยบางกรณีเขาบอกว่าเกิดจากอนุมูลอิสระอนุมูลอิสระมันทำให้เซลล์ปกติของร่างกายกลายเป็นเซลล์ที่ผิดปกติไปทฤษฎีนึงนะกรณีนี้ถ้าเราจะให้คือเราให้พวกยาต้านอนุมูลอิสระยาต้านอนุมูลอิสระอย่างเช่นพวกวิตามิน E วิตามิน C ช่วยได้หนึ่งแต่กรณีนี้เป็นการเหมือนกับประทังไม่ได้ช่วยหายหรือบางตัวก็ไม่ได้ตอบสนองเท่าที่ควรด้วย
0: ในเบื้องต้นแล้วเนี่ยคุณหมอจะต้องตรวจความพร้อมเพื่อจะนำไปสู่การผ่าตัดชิ้นเนื้อเพื่อตรวจพิสูจน์ว่าเนื้อดังกล่าวจะเป็นเนื้องอกธรรมดาหรือมีเซลล์ที่เป็นมะเร็งอยู่ด้วย

0: เลยค่ะ
1: กรณีที่เราตรวจได้วินิจฉัยได้เร็วการรักษาจะได้ผลดีกว่าอยู่แล้วยกตัวอย่างกรณีหนึ่งละกันอย่างเช่นถ้าเป็นเนื้องอกที่ผิวหนังก็ได้ง่ายๆเราเห็นได้ชัดสมมุติว่าณตอนนี้ก้อนเล็กๆเซน2เซนถ้าเราทำการผ่าตัดออกเนี่ยหรือการแก้ไขมันจะง่ายมันจะผ่าไม่กว้างการแก้ไขจะไม่มีปัญหามากแต่ถ้าเกิดเจ้าของบางท่านเนี่ยรอนานหรือปล่อยไว้สุนัขจนเห็นว่าก้อนนิดเดียวแล้วไม่ได้ตรวจหรือปล่อยไปบางทีรอไปปี2ปีหรือบางทีมันค่อยๆใหญ่ขึ้นเนี่ยบางตัวมา10 20เซนอย่างเงี้ยครับการจะตัดออกบางทีมันต้องตัดบริเวณกว้างมากถ้ากรณีการรักษาได้พูดถึงในกรณีที่จะเป็นการตัดนะครับหรือบางกรณีเนี่ยตัดนอกจากตัดยากแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยก้อนเนื้องอกนั้นนะมันเต่งมากๆใหญ่มากมันแตกปุ๊บเนี่ยครับติดเชื้อแผลก็จะเฟะบางทีตรวจมามีทั้งติดเชื้อในกระแสเลือดโลหิตจางปัญหาอะไรตามมาอีกเต็มเลยก็จะทำให้มีปัญหาในการเวลาจะผ่าตัดเนี่ยจะยากขึ้นหมายถึงในที่นี้หมายถึงปัญหาสุขภาพจากการที่เนื้องอกมันติดเชื้อจริงๆถ้าจะแนะนำกรณีที่สุนัขที่เราจะจริงๆแนะนำเป็นการตรวจสุขภาพประจำปีน่าจะดีกว่าตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยจะบอกได้โดยเฉพาะอย่างเช่นสุนัขอายุเยอะอย่างเช่น5ปีขึ้นไปเป็นต้นครับก็จะเริ่มมีประวัติความเสี่ยงในการเกิดพวกเนื้องอกมะเร็งขึ้นได้เราก็ถ้าไม่นั้นก็ตรวจสุขภาพทั่วไปนิดนึงแต่อาการจะบอกอยู่ระดับนึงคือถ้ากรณีเป็นเนื้องอกบางชนิดที่มันรุนแรงเนี่ยอาการจะออกทางร่างกายเลยอย่างเช่นการกินลดลงหรือขับถ่ายเป็นยังไงบ้างบางตัวมีอาเจียนมีถ่ายเหลวปัจจัยที่มีความเสี่ยงในการเกิดตัวกรณีเนื้องอกนะครับมันเป็นได้หลายปัจจัยเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งอายุเพศหรือพันธุ์ของสุนัข ก็ทำได้สุนัขอายุเยอะมักจะเกิดเนื้องอกมากกว่าสุนัขเด็กๆเพศที่มีความสำคัญยกตัวอย่างเช่นตัวเมียในส่วนของตัวเมียเนื้องอกที่จะมักจะพบบ่อยคือเนื้องอกหรือมะเร็งคือพวกกลุ่มมะเร็งเต้านมหรือเนื้องอกที่เต้านมพบจากเกี่ยวกับฮอร์โมนเพศฮอร์โมนเพศเมียมีผลต่อการเกิดกลุ่มนี้แต่ถ้าสุนัขตัวผู้น่ะยกตัวอย่างที่พบบ่อยก็คือเป็นพวกกรณีมะเร็งต่อมลูกหมากหรือมะเร็งที่ตัวอัณฑะก็เกิดได้อันนี้เป็นเนื้องอกประจำเพศหรือการที่มีภาวะทองแดงกลุ่มที่มีภาวะที่ว่าอัณฑะหรืออัณฑะเขาเนี่ยสองใบไม่ตกลงมาที่ถุงอัณฑะเนี่ยพวกอันนี้คือเป็นภาวะทองแดงมันก็เกิดมะเร็งในอนาคตอย่างเช่นอายุ5ปีขึ้นไปเปรียบเทียบนะครับก็จะมีโอกาสน้อมนำภาวะมะเร็งและเป็นมะเร็งที่รุนแรงด้วยแล้วพบเยอะๆเลยบางทีเจ้าของบางท่านเนี่ยปล่อยปละละเลยถ้ากรณีนี้จริงๆกรณีนี้เนี่ยคำแนะนำจริงๆคือตัวนี้ควรทำหมันเพื่อว่า1ก็ตัดปัญหาเรื่องมะเร็งเนื้องอกหรือมะเร็งไป2คือไอ้ภาวะทองแดงเนี่ยมันถ่ายทอดทางพันธุกรรมด้วยพ่อเป็นทองแดงมีโอกาสที่ลูกตัวผู้จะเป็นทองแดงอีกเพราะฉะนั้นก็จะส่งต่อยีนผิดปกตินี้ต่อไปคำแนะนำจริงๆคือจบเลยคือการทำหมันพันถ้าพันเนี่ยขอยกตัวอย่างกรณีเดียวล็อตไวเลอร์ที่มักพบบางทีเป็นพวกมะเร็งในช่องปากหรือเป็นพวกมะเร็งเม็ดสีดำเป็นมะเร็งเม็ดสีเป็นพวกเมลานินเม็ดสีเมลานินกลุ่มนี้เนี่ยมันจะบางทีจะชอบขึ้นที่ช่องปากเปื่อยเลยสุนัขบางตัวมาแล้วก้อนนั้นจะเป็นลักษณะก้อนสีดำๆด้วยก็ตัวนี้รุนแรงแต่มันจะมีมะเร็งชนิดนึงที่ในประเทศไทยพบบ่อยอันนี้พูดถึงเพื่อเป็นติดจากการผสมกันส่วนใหญ่พบจากสุนัขจรก็คือเวลาถ้ามีสุนัขตัวนึงเป็นมะเร็งเนี่ยที่อวัยวะเพศเขาแล้วมีอย่างเช่นสมมติมีตัวเมียเป็นมะเร็งชนิดนี้อยู่ถ้าตัวเมียเราจะเห็นว่าลักษณะอวัยวะเพศเขาเนี่ยมันจะค่อนข้างเฟะมีเนื้องอกบวมๆแล้วถ้ามีตัวผู้ไปผสมเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยติดจากการผสมปุ๊บตัวผู้ตัวนั้นก็จะมีเนื้องอกหรือมะเร็งชนิดนี้ขึ้นที่อวัยวะเพศเขามันเป็นมะเร็งชนิดเดียวที่ติดจากการผสมพันธุ์
0: และนี่ก็เป็นการยกตัวอย่างองค์ประกอบตามสถิติของพันธุ์สุนัขที่มักพบว่าเป็นมะเร็งนะคะดังนั้นสุนัขที่เข้ารักษาที่ชื่อน้องพันธุ์เนี่ยเขาจะต้องรับการผ่าตัดตรวจชิ้นเนื้อในครั้งต่อมาที่คุณหมอนัดเดี๋ยวเราจะกลับมาดูกันค่ะว่าวิธีตัดชิ้นเนื้อเนี่ยเขาทำกันอย่างไรนะคะมาถึงวันรุ่งขึ้นนะคะพวกเขาก็ได้เตรียมความพร้อมที่จะไปรักษาและกระบือที่คอกเกษตรกรกันแล้วค่ะ
2: การเข้าพื้นที่นะครับเราจะต้องทำตัวให้คุ้นเคยกับสัตว์ที่มีอยู่คือแต่งตัวยังไงก็ได้นะฮะจริงๆแล้ววันนี้คงไม่ทันแล
3: ้
2: วแต่ก็พยายามที่จะคือไม่ต้องกลัวเพื่อนนะครับถ้าเรามีขี้ติดตัวบ้างแล้วมันจะได้กลิ่น
4: เดี๋ยวแบ่งหน้าที่กันนะว่าคนไหนจะทำอะไรทำเป็นแพทเทิร์นเดียวกันคนไหนเจาะเลือดก็เจาะคนไหนฉีดวัคซีนช่วยกันวัคซีนต้องทำทุกตัวอยู่แล้วนะ
0: สิ่งแรกเลยนะคะที่ต้องทำคือการล้วงอุจจาระออกมาเพื่อส่งตรวจค่ะท่านใดหนอที่จะได้หน้าที่นี
4: ้ล้วงเข้าไปเลยค่อยๆใช้เข้าไปหมุนนิดนึงหมุน
5: ค่อยๆ
4: หมุน
5: ช้า
4: ๆหมุนเข้าไปล้วงเข้าไปไม่เป็นไรล้วงเข้าไปเลยเข้าไปเลยเกาะมันในกำมือ
5: เส้นจิกาล่าเวล
4: อยู่ในกำมือที่ครับ
5: แต่ว่าถ
4: ้
5: า
4: ไอ้นี่ไปใส่ถุงอุจจาระก็บอกได้หลายๆอย่างด้วยกันนะครับ1
3: ดูสภาพของการทำงานในส่วนของระบบทางเดินอาหารว่ามี

0: ปัญหาไหมอย่างเช่นสีของอุจจาระอาจจะมีสีดำสีเขียวสีเหลืองก็บอกได้ว่าการย่อยของมันเนี่ยมีปัญหาไหมอย่างเช่นในกรณีเป็นพยาธิอุจจาระมันก็จะค่อนข้างที่จะออกเหลวนิดนึงอาจจะเป็นสีเหลืองนะอันนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะนั้นอุจจาระเนี่ยเป็นตัวที่บอกถึงประสิทธิภาพในการทำงานนะครับหรือมีการติดเชื้อในส่วนของระบบทางเดินอาหารได
1: ้ตอนล้วงครั้งแรกก็จะแบบตื่นเต้นไม่รู้ว่ามันแบบ

0: มันได้ให้มันแบบอุจจาระออกมาอะไรเงี้ย
1: ผ่านพ้นช่วงของการล้วงอุจจาระแล้วนะคะสิ่งที่เราจะต้องทำต่อมาก็คือการฉีดวัคซีนค่ะ
2: อันนี้เป็นวัคซีนนะครับปากและเท้าเปื่อยซึ่งเป็นวัคซีนที่สำคัญสำหรับประเทศไทยเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยโรคปากและเท้าเปื่อยเนี่ยเป็นปัญหาที่คุกคามทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยแล้วก็มีผลต่อประเทศอย่างมากครับวัคซีนที่เป็นวัคซีนพื้นฐานอย่างเงี้ยควรจะต้องฉีดในแนวของตะเข็บของประเทศนะครับเพื่อป้องกันขึ้นไหมเอาให้เห็นชัดเจนทีเดียวนั่นแหละขึ้นแล้วนั่นใช่ครับนั่นแหละนั่นแหละถูกต้องนั่นแหละไปเลยเต็มเลยเต็มเลยโอเค
3: สนุกดีค่ะตื่นเต้นแรกๆมือสั่นก็เห็นอย่างตอนแรกที่พี่เขาเจาะไม่เจออย่างเงี้ยค่ะก็คือมันถูกจังหวะแล้วแต่ว่าเส้นมันดิ้นไปดิ้นมาย
1: อดเยี่ยมมากเลยค่ะท่านว่าที่สัตวแพทย์คะจริงๆแล้วการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดค่ะนอกจากการรักษาวัวแล้วเนี่ยถ้าเกิดผ่านบ้านใครแถวนั้นเนี่ยนะคะก็สามารถเรียกให้คุณหมอทำการรักษาสุนัขแล้วก็แมวได้ด้วยนะคะ
4: ปกติแล้วนะครับก็คือในช่วงหน้าเนี่ยเขาจะนิยมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขนะครับเพราะว่าเราจะฉีดประมาณปีละครั้งครับเพื่อป้องกันเป็นโรคพิษสุนัขบ้าทีนี้เดี๋ยวพอผมฉีดเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็งดอาบน้ำ1อาทิตย์นะครับสำหรับสุนัขแล้วก็มีอาการบวมตรงที่ฉีดนิดหน่อยเพราะว่าคือมันจะเดินยาเข้าไปแล้วก็จะบวมแค่นั้นที่เหลือไม่มีอะไรนะครับความจำเป็นของการฉีดพิษสุนัขบ้านะครับก็คือโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคที่ค่อนข้างอันตรายแล้วก็เป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์สู่คนก็คือถ้าสมมติเราโดนสุนัขกัดอย่างเงี้ยครับก็คือมีความเสี่ยงแล้วที่จะรับไวรัสเรบีเข้าไปทีเนี้ยเมื่อรับไปเนี่ยถ้าเป็นคนใช่ไหมครับอาการก็จะเข้าไปตั้งแต่กล้ามเนื้อเข้าไปสู่ระบบประสาทแล้วก็อาจจะสู่สมองทำให้เราไม่สามารถทำอะไรได้เกิดอาการต่างๆตามมาแล้วก็โรคนี้ก็ยังไม่สามารถรักษาได้นะครับ
1: ไม่เพียงเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมแต่ละคนเนี่ยเขาก็อาจจะได้ความรู้ติดตัวจากคุณหมอไปใช้ในการเลี้ยงสัตว์ได้อีกด้วยค่ะ
5: โรคนี้เขาเรียกโรคปากท้าเปื่อยที่คุยกันเมื่อวานเน
6: ี่
5: ย
6: นั่นแหละแต่ท้าเปื่อยด้วยไม่ได้นะมันต้องบางทีมัดไว้แถวนี้แหละ
5: แต่ไปไม่ได้พอท้าเปื่อยเนี่ยถ้าเราไม่รักษา
6: ครับ
5: กีบมันก็จะหลุด
6: นี่ก็ได้หมอมาฉีดอย่างนี้โน่แน่นอนเลยคร
7: ับ หมอมาฉีดปุ๊บ
5: แต่
7: มันจะหายเลย
5: วิธีนะฮะวิธีอย่างนึงก็คือเราไม่อยากให้กีบหลุดนะถ้ามันลงกีบแล้วเนี่ยบ้านเรามีลูกเหม็นไหมลูกเหม็นกันแมงสาบเนี่ย
8: จะทำส
5: ัก
8: ร้อย
5: นะมาเผาไฟให้สตุก่อนสารส้มเหมือนกันเผาไฟให้สตุแล้วก็มาบดให้ละเอียดผสมกันนะครับแล้วก็ใช้น้ำมันเครื่องก็ได้เป็นตัวจับ
6: เข้าใจ
5: มันจะแมลงวันมันก็จะไม่ไข่แล้วกีบมันก็จะไม่หลุดคือพื้นที่นี่นะครับเป็นชนบทห่างไกลนะจะไกลตลาดจะไปซื้อยารักษาที่เป็นแผนปัจจุบันนี่ก็ลำบากค่ารถไป30กิโลก็เกษตรกรก็สิ้นเปลืองมันก็เป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดของอะไรที่มีอยู่ในพื้นที่ถ้าจะใช้ประโยชน์ได้ก็แนะนำให้เกษตรกรใช้ประโยชน์อย่าลืมนะครับของสมุนไพรบ้านเราเนี่ยมีเยอะแยะมากมายมหาศาลแต่เราไม่ได้เอาสมุนไพรพวกนี้มาใช้ประโยชน์ให้เต็มที่ก็มีโอกาสก็คือเราก็จะแนะนำเกษตรกรไปเรื่อยๆว่าตัวเนี้ยถ้าในบ้านเรามีอะไรบ้างอย่างมะเกลือใช้ถ่ายพยาธิตัวกลมอย่างสมุนไพรที่มีรสฝาดต่างๆก็จะเป็นยาสมานแผลข้อที่1คือสมานลำไส้เช่นฝรั่งนะเปลือกมังคุดสมมุติหมูท้องเสียเนี่ยพวกเนี้ยจะรักมันจะฆ่าเชื้อสมาเนล่าเพราะสารฝาดเนี่ยมันนอกจากสมานลำไส้เสร็จมันก็จะทําลายเชื้อแบคทีเรียได้ก็อยากให้ชาวบ้านเนี่ยได้ประหยัดค่าใช้จ่าย
1: กลับมาที่การรักษาสุนัขที่สงสัยว่าเป็นก้อนมะเร็งนะคะวันนี้น้องพันธ์นะคะสุนัขพันธุ์โกลเด้นรีทรีเวอร์ก็พร้อมแล้วค่ะที่จะรับการผ่าตัดตามวันที่นัดค่ะ
9: อันนี้คือลักษณะหัวเข่าของเขานะทีนี้อันนี้คือก้อนเนื้องอกค่ะถ้าลักษณะที่เนื้องอกมันแพร่กระจายเข้าไปในกระดูกหรือว่ามันลุกลามใหญ่โตอันตรายอย่างเงี้ยก็จะเห็นกระดูกที่มันลักษณะมันฟุ้งออกมาแต่ว่าอันนี้คือไม่ได้เป็นแบบนั้นก็เลยตัดสินใจว่าตัดเฉพาะเนื้องอกไม่ได้ตัดขา
1: เนี่ยค่ะก่อนที่จะเข้าห้องผ่าตัด จ้าพันช์ก็จะถูกทำให้

0: ให้สลบและจัดการทำความสะอาดในส่วนที่จะผ่านะคะการเข้าสู่ห้องผ่าตัดทุกอย่างจะต้องอยู่ในสถานะปลอดเชื้อและคุณหมอก็พร้อมแล้วสำหรับการผ่าตัดค่ะ
1: ขั้นตอนคือขั้นแรกคือเราจะต้องเอาก้อนนี้ออกก่อนแต่ว่าไม่ใช่ตัดเฉพาะก้อนนะคะเราต้องเอาบริเวณข้างเคียงออกด้วยเนื่องจากว่าเนื้องอกเนี่ยมันเหมือนต้นไม้แล้วมันก็มีรากค่ะเราก็ต้องเอาบริเวณข้างเคียงออกด้วยนี่เป็นเหตุผลว่าแผลมันค่อนข้างกว้างสุนัขตัวนี้เลยต้องเอาหนังตรงอื่นมาแปะนะคะเดี๋ยวขั้นตอนแรกคือเดี๋ยวต้องเอาเนื้อตรงนี้ออกก่อนความลึกของเนื้องอกก็ไม่ได้แย่มากค่ะไม่ได้เข้าไปในข้อต่อหรืออะไรก็ยังเป็นโชคดีของเจ้าของ
0: และแล้วเจ้าก้อนเนื้องอกก็ถูกผ่าออกมาค่ะหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่เองนะคะหลังจากผ่าแล้ว
1: เนี่ยค่ะแผลมันกว้างอย่างที่บอกพอดึงมาปุ๊บจะเกิดความตึงทำให้เลือดไม่ไปเลี้ยงเพราะฉะนั้นถ้ามาเย็บกันแบบนี้ปลายขาไปจะไม่มีเลือดเลี้ยงแล้วจะเกิดแผลแตกหลานผิวหนังเน่าได้เพราะนี่มันตึงมากเพราะฉะนั้นเราต้องเอาหนังตรงข้างขามาแปะแล้วก็หมุนหนังลงมาแปะได้แล้วเราก็เย็บน่ะทีนี้แผลที่กว้างขวางเมื่อกี้ก็มีหนังมาแปะแล้วเรียบร้อยต่อไปก็เป็นการเย็บให้ติดกันแล้วก็รอให้เส้นเลือดตรงนี้เจริญต่อถึงกันนะคะหลังจากนั้นก็จะได้หนังใหม่ที่หัวเข่ามาจากก้นก็ค่ะเดี๋ยวจะเย็บละก็ถือว่าเสร็จทีนี้ก็เป็นเรื่องของเจ้าของแล้วว่าต้องดูแลดีๆยังไงให้หนังที่หมอม้วนมาเนี่ยมันอยู่นิ่งที่สุดแล้วก็มีเส้นเลือดเจริญขึ้นมาได้เร็วที่สุดสุนัขก็จะมีหนังใหม่นะคะไม่ต้องเกิดแผล
0: ขออนุญาตกลับไปดูอีกด้านหนึ่งของการทำงานของสัตวแพทย์พระราชทานกันค่ะโซนที่รักษาโคและกระบือก็รักษากันไปนะคะอีกโซนหนึ่งเนี่ยเขาก็จัดระบบมาเพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแล้วก็มาทำหมันสุนัขค่ะจริงๆแล้วการทำหมันเนี่ยนะคะมีผลดีค่ะเพราะใช้เป็นการควบคุมประชากรสุนัขไม่ให้มากเกินไปเดี๋ยวจะเลี้ยงไม่ไหวแล้วก็เป็นปัญหาสุนัขจรจัดสุนัขอดอาหารแล้วก็เราจะต้องไปช่วยสุนัขเหล่านั้นฉะนั้นนะคะเรามาทำหมันสุนัขเพื่อควบคุมประชากรกันดีกว่าค่ะ
2: สำหรับการมาออกค่ายครั้งเนี่ยครับมันเหมือนเป็นการฝึกฝนตัวเองมากขึ้นคือต้องบอกตรงๆว่าครั้งแรกไม่มีใครทำอะไรเป็นก่อนเลยทุกคนมาถึงครั้งแรกที่เจาะเลือดเนี่ยมือสั่นแน่นอนผมก็สั่นตอนแรกแต่เมื่อเราทำไปเรื่อยครับเกิดความชำนาญรู้เทคนิคว่าควรจะเจาะยังไงควรจะเข้าทางไหนเข้าท่าไหนที่ถูกต้องให้สัตว์เจ็บน้อยที่สุดแล้วก็ทำงานได้ไวที่สุดพอเราทำฝึกปฏิบัติบ่อยๆปุ๊บเราก็จะสามารถเป็นสัตวแพทย์ที่ดีได้
0: โครงการสัตวแพทย์พระราชทานในครั้งนี้เป็นงานสนองพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในการบริการประชาชนให้มีความอยู่ดีกินดีโดยทั่วหน้าและเสมอภาคกันสร้างคุณประโยชน์ให้เกษตรกรผู้ยากไร้ผู้อยู่ห่างไกลและขาดโอกาสและเป็นการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจอีกทางนึงค่ะเห็นแล้วเนี่ย Animal Speaks ก็ชื่นใจเหลือเกินค่ะหลายคนก็เป็นห่วงน้องพันธ์นะคะน้องพันธ์ก็ใกล้ที่จะเสร็จสิ้นการผ่าตัดเรียบร้อยแล้วค่ะแต่มีข้อสงสัยอยู่อย่างค่ะสาเหตุของโรคมะเร็งเนี่ยที่หลายๆคนเข้าใจว่าอาจจะเกิดจากการกินอาหารจริงๆแล้วมันเกี่ยวกันไหมคะเนี่ย
1: ค่ะปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งก็คือมีอีกอันนึงที่คนอาจจะลืมนึกไปแต่ว่ามันเกิดขึ้นได้เช่นพวกการรับสารก่อมะเร็งซ้ำๆทุกวันอย่างเช่นสุนัขเนี่ยเขาเลือกอาหารเองไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เจ้าของซื้อมาให้ทุกวันซ้ำๆกันเนี่ยค่ะอาจจะทำให้รับสารก่อมะเร็งเข้าไปทุกวันค่ะอย่างเมื่อกี้เรายกตัวอย่างว่าอะไรนะซื้อไก่ย่างมาให้สุนัขกินทุกวันสุนัขตัวนี้กินแต่ไก่ย่างทุกวันก็รับสารก่อมะเร็งเข้าไปทุกวันดังนั้นอาหารที่ให้สุนัขกินก็ต้องเลือกแล้วก็ต้องหลากหลายบ้าง
0: และแล้วการผ่าตัดก็เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะใช้เวลาเพียงสักครู่หนึ่งน้องพันช์ก็เริ่มฟื้นตัว
3: แผลจะอยู่แนวสะโพกตั้งแต่สะโพกจนถึงหัวเข่าตรงนี้นะคะนี่ให้แปะไปปิดแผลตลอดเวลาถ้าเกิดว่าแผลหลุดเจ้า

0: เราต้องทำเองหรือไม่ก็ต้องให้หมอ
1: ถึงมือ
0: ใช
1: ่
0: ใช่ใช่ต้องทำเลยนะคะตอนนี้สัตว์ยังไม่รู้สึกตัวดีเท่าไหร่ยังมึนๆอยู่เดี๋ยวให้อยู่กับหมอก่อนจนกว่าจะลุกขึ้นยืนได
1: ้
0: ค่ะนี่หลังจากนี้ที่ต้องดูแลก็คือต้องจำกัดบริเวณ
1: คือต้องทำแผลทุกวัน
0: แผลนี่ทำวันเว้นวัน
1: วันเว้นวันก็คือรอหมอเลย
0: ค่ะแผลเนี่ยไม่ได้แบบว่าต้องใช้น้ำเกลือชะแผลอะไรไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นเป็นแผลเย็บธรรมดาค่ะเพียงแต่ว่าให้เปลี่ยนวันเว้นวันเพราะว่าต้องเปลี่ยนกอสที่รองแผลจะได้ไม่สกปรก
1: ดี
0: ค่ะ
1: หายแล้วเดี๋ยวหายแล้ว
0: ไม่ได้ห้ามกินอะไรนะ
1: อย่างน้อยก็รู้สึกโล่งใจไปเปราะหนึ่งอะค่ะว่าคือวางยาเขาฟื้นก็แน่ใจแล้วว่าสบายใจได้แล้วเขามีปฏิกิริยาโต้ตอบดีก็โอเคนะคะส่วนเรื่องขานี่ก็รอหมอแล้วว่าวินิจฉัยว่าจะออกมาแนวว่าผลเป็นยังไงมูฟ้องใหญ่เลยปกติก็ไม่ค่อยร้อง
2: โอ้โทฟื้นขึ้นมาก็ฟ้องเลยนะคะหนูเจ็บหนูเจ็บเข้าใจจิตใจของหมาค่ะการรักษาขั้นตอนต่อจากนี้คือการรอผลตรวจชิ้นเนื้อค่ะว่ามีเซลล์มะเร็งหรือไม่เราก็ต้องขอเอาใจช่วยนะคะว่าขอให้ไม่มีเชื้อมะเร็งสิ่งสำคัญที่คุณหมอย้ำอีกหนึ่งอย่างก็คือการรักษาบาดแผลหลังผ่าตัดเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆทีนี้คุณผู้ชมหลายๆท่านก็คงจะสงสัยค่ะว่าและถ้าเกิดสุนัขตรวจพบว่าเป็นมะเร็งแล้วเราจะทำยังไงกันล่ะคะ
0: ถ้าในรายที่เป็นเข้าขั้นมะเร็งแล้วมันแพร่กระจายไปเอาไว้อื่นๆแล้วเนี่ยค่ะเราอาจจะพยากรณ์ให้เจ้าของคร่าวๆว่าเขาอาจจะอยู่ได้ประมาณ6เดือนถึง1ปีเพราะว่ามันแพร่ไปแล้วเราตามเข้าไปเก็บไม่ได้แล้วค่ะก็ใน1ปีนี้จะทำอะไรก็ได้ให้ชีวิตมีความสุขที่สุดนะคะจะกินอะไรอะไรพวกนี้ค่ะอาจจะให้เป็นพวกอาหารที่มันต่อต้านเนื้องอกหรือว่ามันมีสูตรอาหารสำหรับโรคเนื้องอกมีค่ะก็ให้กินก็ได้แต่ในกรณีที่ผ่าตัดแล้วสามารถรักษาต่อได้นะคะ เราก็จะแนะนำให้เขาไปคลินิกโรคมะเร็งหรือการใช้รังสีค่ะก็เป็นการยืดชีวิตยืดอายุให้ยาวไปกว่ามากกว่า1ปี
2: ผ่านมาประมาณ3สัปดาห์ทางรายการก็ได้โทรไปสอบถามผลของน้องพันธุ์ผลตรวจออกมาพบว่าชิ้นเนื้อที่ผ่าตัดค่ะมีเชื้อมะเร็ง Animal Speaks ก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะไม่ว่าน้องหมาหรือสัตว์เลี้ยงของเราจะเป็นอะไรผู้เลี้ยงทุกคนก็จะทำการรักษาให้ดีที่สุดให้เขาได้อยู่กับเรานานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และเมื่อเขาจากไปก็จากเราไปอย่างมีความสุขและไม่เจ็บปวดนะคะวันนี้รายการ Animal Speaks ขอเป็นกำลังใจให้ทั้งคุณหมอที่เป็นสัตวแพทย์พระราชทานและน้องหมาที่เจ็บป่วยอยู่ให้หายไวๆและเป็นกำลังใจกอดกับคุณเจ้าของหมาทุกท่านเป็นกำลังใจให้ดูแลน้องหมามันอาจจะยากลำบากแต่ทางเราขอเป็นกำลังใจให้วันนี้ Animal Speaks ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ทำไงเพื่อจะบอกว่าเฮ้ยมันใช้ได้นะคุณ
2: เออใช่
1: ก็เลยนึกถึงพราหมณ์หลวงคือถือดออิ้งไปเลย
2: แล้วเขาว่าไง
1: คือแรกเริ่มมันก็คือหลักไม้แล้วก็มีเพจข้างบนแล้วก็วางรูปเคารพแค่นั้นเอง
2: ซ่อนไลติ้งอะไรไว้ข้างใน

0: ใส่ไปน้อยครับเอาก็จริงอ่ะมันไม่ยั่งยืนนะเพราะว่ามันอยู่ข้างนอกอ่ะความชื้นอะไรเนี่ยมันเยอะมันเป็นสำหรับอินดอร์ส่วนใหญ
1: ่แล้วอันนี้คืออะไรครับ
2: ออกกำลังกายฮะออกกำลังกาย
1: คล้องพวงมาลัย
2: มาไหว้

0: เอามาถึงแล้วฮ่องเต้พาพี่มาที่ไหนเนี่ย
1: เรตติ้งดีแน่เลยวันนี
0: ้ทำไมอ่ะ
1: เอ้าวันคือพี่จำได้ป่าวว่าเราเคยทำคอนเทนต์เกี่ยวกับติจูเอียไป
0: ใช่
1: เราเคยไปคุยกับสินแสใช่ไหม
0: ติจูเอียโมเดิร์น
1: ถูกต้อง
0: เออ
1: หูทำนั้นเรตติ้งดี
0: ดีมาก
1: วันนี้แมสแน่แมสด้วยแมสมากๆเลยเพราะว่าวันนี้เราพามาดูอีกที่นึงที่เป็นเรื่องของความเชื่อเหมือนกันแต่ว่าเป็นอีกแขนงนึง
0: ครั้งที่แล้วความเชื่อจีนครั้งนี้ความเชื่อไทย
1: ซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าคนไทยเอาทุกความเชื่อ
0: ถ้าจะพามาดูแบบที่มีกันอยู่แล้วเป็นแบบโบราณรายการเราไม่พามาดู
1: จริงจริงจริง
0: เราจะพามาด
1: ูแบบใหม
0: ่ศาลพระภูมิศาลตายายแบบโมเดิร์นครับ
1: นี่แล้วเดี๋ยวก็ไปดูกันว่าหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วทำไมเขาถึงได้ทำขึ้นมากล้าทำได้ยังไงใช้งานได้จริงหรือเปล่าไปดูเลยฮะขึ้นบันไดสวัสดีครับพี่นี่คือคุณพี่ไกรลาศนะครับโอ้ยเข้ามาที่พูดชื่อนี้หลายๆท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าผมตกใจอะไรต้องมาทำเป็นสดิ้งสดิ้งกับชื่อนี้คือชื่อนี้เป็นเรียกว่าเป็นภูเขาแกนกลางจักรวาลคติไตรภูมิเลยคือเป็นที่อยู่ของเทวดาทั้งหลายเพราะฉะนั้นเหมือนจะเหมาะมากกับการที่พี่ไกรลาศมาทำสารพระภูมิอ่ะพี่เลยอยากจะทราบว่าพี่ชื่อนี้ตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: เฮ้ยเหมือนชะตาลิขิตมาให้มาทำสิ่งนี
0: ้นะเวลาเรานึกถึงเขาไกรลาศนะก็จะนึกถึงกับเทวดาม
1: ีภูเขาแล้วก็มีวิมานอยู่ข้างบนนี่คือไกรลาศโทษนะฮะพี่ไกรลาศนี่คือทำสารภูมิมันตั้งแต่เกิดอะไร
0: เฮ้ยบ้า
3: เกินไป
1: เอ้าแล้วไม่เหรอแล้วไม่ได้ทำอะไรแล้วทำอะไรก่อน
0: ใครเขาจะดูดลงไปด้วยสร้างสารภูมิไปด้วย
2: เราเป็นบริษัทออกแบบนะ
0: โอ้เดี๋ยวพี่เป็นสถาปนิกใช่ไหมครับ
2: ครับผมอ๋อ
1: พี่เป็นสถาปนิก
2: อะ
0: ออกแบบอะไรบ้างครับ
2: ก็ส่วนใหญ่เราทำพวกโรงงานเรื่อง
1: ไม่ได้เกี่ยวกับสารเสริญอะไรเลย
2: ไม่ได้เกี่ยวแต่ว่ามันก็เริ่มจากตรงนั้นแหละเพราะว่าตอนที่โรงงานมันเสร็จอะไรเงี้ย
1: ครับ
2: ก็จะอาจจะขอให้ช่วยเลือกหรือ ช่วยสเก็ตให้หน่อยอะไรเงี้ย
1: สเก็ตสารพระภูมินะ
2: คือ
1: ตั้งโรงงานเราเข้าไปออกแบบโรงงาน
2: ครับ
1: สร้างโรงงานเสร็จปั๊บแล้วเขาก็ต้องมีเรื่องของการเรียกว่าทำให้พื้นที่มันแบบว่าเรียบร้อยอ่ะก็ให้ตั้งสารอะไรพี่
2: ส่วนใหญ่โรงงานจะเป็นศาลพระพรหม
1: มีศาลพระพรหม
2: เพราะว่าเป็นองค์กรขนาดใหญ
1: ่ครับครับครับไม่ใช่บ้านที่อยู่อาศัยเป็นแบบว่าที่ต้องเหมือนว่ามีคนเยอะก็เลยต้องใช้อธิบดีเป็นพระพรหม
0: แล้วพระภูมิเนี่ยต้องมีไหมครับ
2: จริงๆมันเงื่อนไขเดียวกันเลย
0: เงื่อนไขเดียวกัน
2: ก็คือบางคนอาจจะตั้งพระพรหมพระภูมิตายาย
1: เต็มที่เลยก็ได้เป็นสตรีมเลย
0: ครับ
2: หรือบางคนแค่ตายายกับพระภูมิอะไร
0: คือแล้ว
1: แต่
0: อันนี้ผมคิดว่าเป็นประโยชน์นะ
1: คราวนี้พูดถึงรูปแบบบ้างรูปแบบสารภูมิที่เราเคยเห็นกันมามันจะเป็นเรื่องของปูนหล่อขึ้นมาทั้งแท่งเลยใหญ่ๆแล้วเหมือนวิมานแบบมีลายตกแต่งเป็นลายกนกลายพญานาคโน่นนี่ยอดเป็นขอมมั่งเป็นอะไรมั่งถูกไหมฮะม
0: ีย
1: อดเป็นปราสาทนครวัดเงี้ย
0: เออคล้ายๆปราสาทคล้ายๆวัง
1: วัง
0: คล้ายๆวัด
1: เออมียอดแหลมก็มียอดเป็นปรางก็มีของเราเป็นยังไงอ่ะ
2: คือจริงๆอ่ะไอ้ดีไซน์เริ่มต้นมันก็อ้างอิงมาจากพวกนั้นแหละ
1: ครับ
2: เดี๋ยวว่าคือเราเป็นอาร์คิเทคเรารู้ว่าโปรเซสในการออกแบบมันคืออะไรแล้วก็เราเห็นลักษณะการเปลี่ยนแปลงของแมททีเรียลที่เกิดขึ้นบนวิถีที่เราทำงานอย
1: ู่ในโลกใบนี้
2: เราก็เลยมองว่าบ้านเราก็เปลี่ยนแล้วจากอะไรอะก่ออิฐธรรมดาหรืออะไรเงี้ย
1: จากเครื่องผูกไม
2: ้
1: มาเป็นปูมาเป็นอิฐมาเป็นปูนฉาบปูนมีค่อยมีเหล็กเข้ามาเยอะแยะมากมายคือโลกมันเปลี่ยนไปตามยุคสมัย
2: ใช่คืออันนั้นแหละมันก็ทำให้เกิดไอ้ณปัจจุบันนี้ขึ้นมา
1: ครับ
2: เพราะว่าอย่างที่ผมเล่าเมื่อกี้ว่ามันเริ่มจากการที่ครั้งแรกอะเราไปช่วยเขาเลือกเลือกให้แมทกับตึกผมหน่อยอะไรเงี้ย
1: ผมชอบดีมาก
0: แล้วไงครับพอไปเลือกมันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่
1: สายตานักออกแบบนะ
0: ทำไงดีวะ
1: ไม่ได้ไม่เข้ากันเว้ย
0: ทำไงดี
1: แล้วพี่ทำไงฮะ
2: ก็อาจจะสเก็ตให้เขาไปทำเองอะไรเงี้ย
1: อ๋อตอนแรกสเก็ตแค่สเก็ตให้เขาทำ
2: ใช่คือผ่านมาเป็นผมว่าเกิน10ปีนะ
1: เออ
2: ก่อนนั่นอีกนะ
1: ครับ
2: คือหมายถึงว่าเราก็ไปช่วยเขาเลือกหรือบอกเขาว่าคุณไปดูเองก็ได้แต่ว่าอย่าให้มันเยอะเกินอะไรเง
1: ี้
2: ย
1: โอเคอันนี้แปลว่ามันก็เป็นรสนิยมเราสักส่วนหนึ่งด้วยเนาะ
2: ใช่ครับ
1: คืออะไรถูกไหมต้องบอกงี้ว่าอันนี้นอกจากรสนิยมผู้อยู่แล้วเนี่ยพอคนแนะนำเนี่ยก็เป็นรสนิยมคนแนะนำด้วยรสนิยมคนแนะนำชอบโมเดิร์นหน่อยเขาก็จะแนะนำว่าเฮ้ยอย่าให้มันเยอะนักนี่ก็เป็นรสเรื่องรสนิยมซึ่งปัจจุบันนี้รสนิยมของพี่ไกรลาดตอนเนี้ยขายได้อะ
2: ก็ครับ
1: ก็ไม่ได้มีอะไรปฏิเสธก็ขับ ไงเออ
0: เออจุดเปลี่ยนสำคัญดีกว่าจ
1: ุ
0: ดเปลี่ยนสำคัญที่พี่บอกเอาไปดูเองไปอะไรแล้ววันที่พี่ตัดสินใจว่าเฮ้ยไม่ได้แล้ว
1: จะมาทำตรงนี้
0: ต้องเป็นตัวเราเท่านั้นที่จะต้องทำออกมาให้คนอื่นเห็นว่ามันมีแบบนี้ด้วยมันเกิดขึ้นยังไงนะวันนั้น
1: จากสเก็ตฟรีมาถึงจุดเนี้ยฮะ
2: จริงๆอ่ะมันต้องรวบรวมความกล้าเยอะมากนะครับเพราะว่าคืออาร์คิเทคไม่ใช่นักขายนะครับ
1: แล้วพี่ทำไงแรกๆอ่ะ
2: เราเริ่มจากการไปออกงานแฟร์ขายแทบไม่ได้นะ
1: ครั้งแรกในการงานแฟร์ขายไม่ได้เลย
2: ใช่ครับอันนี้เป็นรุ่นกระจกที่อบมานะครับอบดัดโค้งมา
1: เออใช่จริงด้วยว้าว
0: แล้ววันที่พี่ตัดสินใจว่าเฮ้ยไม่ได้แล้ว
1: จะมาทำตรงนี้
0: ต้องเป็นตัวเราเท่านั้นที่จะต้องทำออกมาให้คนอื่นเห็นว่ามันมีแบบนี้ด้วย
1: ใช่
0: มันเกิดขึ้นยังไงนะวันนั้น
1: จากสเก็ตฟรีมาถึงจุดเนี้ยฮะ
2: จริงๆอ่ะมันต้องรวบรวมความกล้าเยอะมากนะครับเพราะว่าคืออาร์คิเทคไม่ใช่นักขายนะครับ
1: ครับผม
2: เราไม่เคยขายโปรดักต์อะไรเงี้ยงานที่เราเคยทำมามันเป็นลักษณะการบอกต่ออ
1: ืม
2: ครับไอ้คุณไปจ้างคนนี้ดิ
1: คนนี้ออกแบบนี้นะ
2: ไอ้แบบนี้ดีอะไรเงี้ยหรือเขาทำโรงงานเก่งนะคุณลองไปปรึกษาก็ได้เขาอะไรอย่างเงี้ย
1: คือเราต้องลองงานเราพูดแทนเรา
2: ใช่
1: ดีกว่า
2: แต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นคือมันเป็นการทำของออกมาขายอะ
1: ใช่
2: แล้วแบบหนึ่งคุณต้องรวบรวมความกล้า
1: เอออ
2: ่ะผมผลิตขึ้นมาแล้วแล้วจะขายยังไง
1: มันเป็นพอดักดีไซน์เนาะเนี่ยเราใช้สกิลอาร์คิเทคจริงแต่เนี้ยมันเป็นพอดักที่ออกมาโดยเราแล้ว
2: คือมันต้อง
1: แล้วพี่ทำไงแรกๆอ่ะ
2: เราเริ่มจากการไปออกงานแฟร
1: ์
2: ที่คิดออกนะแต่จริงๆการที่เราไปออกงานแฟร์ผมมองว่ามันเป็นแค่การแนะนำคร
1: ับ
2: ให้คนได้เห็นเปิดตัวให้คนรู้จักเราว่าเรา
1: ทำอะไรนะ
2: เรามีอะไรแบบนี้ขายแทบไม่ได้นะในแฟร
1: ์ครั้งแรกสมัยการงานแฟร์ขายไม่ได้เลย
2: ใช่ครับ
1: โอ้แล้วนี้เราทำไมเราไม่เลิกทำไปแล้วนะพี
0: ่เอ้าเฮ้ย
1: เอาจะถามจริงๆอ่ะ
2: แต่ว่าในแฟร์มันทำให้เราเจอสื่อหรือเจออะไรแบบนี
1: ้
2: ปรากฏว่าหลังจากนั้นช่วงนึงผมว่าประมาณปีได้นะ
1: ครับ
2: ผมสัมภาษณ์กันแทบจะทุกอาทิตย์อะ
1: แน่นอนเลย
2: คือจนแบบให้พูดอะไรไปบ้างเนี่ย
1: มันเป็นเรื่องความเชื่อ
0: คือหมายถึงว่าทำออกมาอาจจะยังขายไม่ได้
1: แต่
0: ว
1: ่
0: าม
1: ีสื่อสน
0: ใจมาสัมภาษณ์มาถามพี่ว่าทำไมเป็นอย่างนี้อย่างนี
2: ้
1: แล้วหลังจากนั้นสักเวลานานแค่ไหนถึงจะเริ่มขายได้พี
2: ่หลายเดือนนะเกือบครึ่งปีนะผมว่า
1: โอ้โห
2: กว่าจะงานชิ้นแรกจะขายออกไปได้ในช่วงเวลาประมาณนั้นคือไม่เชิงว่าขายไม่ได้นะคร
1: ับ
2: แต่ว่าเทียบกับที่เรา
1: ลงทุนไป
2: หรือซื้อเครื่องไม้เครื่องมืออะไรเงี้ยมัน
1: เสียวๆ
0: ผมอยากรู้ต่อว่าไอ้ตอนยุคแรกเนี่ยทำมากี่แบบครับ
1: เออใช
2: ่2แบบ
0: อ๋อแค่2แบบไง
1: 2แบบ
0: 2แบบแต่มันก็แสดงความเปลี่ยนแปลงแต่มันมี2แบบ
1: 2แบบ
2: ใช่
0: ก็จริงมีทั้งเลือกไม่เยอะ
2: ประมาณนึงนะครับจริงๆอ่ะลูกค้าเองเค้าก็ต้องใช้ความกล้าเยอะนะครับเพื่อจะมา
1: จริง
2: อันเนี้ยอะไรเงี้ย
1: จริง
0: ๆเอ๊ะอย่างนี้พอพูดถึงอย่างนี
1: ้
0: ผมอยากไปดูของจริงอ่ะ
1: อย่างจะไปคุยต่อเลย
0: มันน่าจะเห็นภาพมากกว่า
1: ใช่ใช่
0: ดีไหม
1: งั้นเรารบกวนพี่ขวดช่วยนำไปดูของจริงว
2: ่
1: ามีกี่ซีเรียสตอนนี้นะครับเรามีของจริงอะไรบ้างเชิญนะ
0: เชิญครับนำไปดูหน่อยครับ
1: เชิญครับนี
0: ่ไปดู
1: คือเราเดินตอนทางขึ้นเราเห็นแล้วแหละว่าแบบว่ามีหลายแบบมากแต่ยังไม่ได้ดูดีเทลต้องให้พี่ขวดอธิบายให้ฟังนะ
0: ทำไมพี่ขวดถึงนำเรามาชมตรงนี้ก่อนครับ
2: อันนี้มันเป็นรุ่นเริ่มแรกเลยครับก
1: ็
2: คือเป็นอันเนี้ยเราตั้งชื่อมันว่าเหลี่ยมเพชร
1: ครับ
2: ก็คือ
1: มีความเหมือนเพชรเหลี่ยมเพชร
2: ใช่แล้วก็เป็นออริจินัลดีไซน์ตั้งแต่วันแรกที่เราคิดกันขึ้นมาแล้วก็เราจะทำเป็นเหมือนซีรีส์เดียวกันก็คือพระภูมิตายายอะไรเงี้ยครับ
1: อ๋อนี่พระภูมินี่ตายาย
2: แล้วก็
1: คือต่างกันเลยฮะสองอันนี้เห็นหน้าตาคล้ายๆกันเลยข้างบน
2: มันเป็นซีรีส์เดียวกันแต่ว่าเราเลือกยอดอะไรได
1: ้
2: น
1: ิ
2: ดหน่อยแล้วแต่ชอบแต่ว่าพระภูมิก็คือเสาเดียว
1: อย่างที่บอกว่ามีที่มาจากไม
2: ้อะไรนะครับส่วนตายายก็คือสี่เสาอย่างน้อย
1: สี่เสา
0: ก็คือยังคงคอนเซ็ปต์เดิม
2: ใช่
0: นะแบบโบราณอยู
1: ่ใช่ก็คือเป็นเสาเรือนกับตัวเสาพระภูมิโอเค
0: แล้วอันนี้คืออะไรครับ
2: จริงๆก็
1: นี่ไงเอาไว
2: ้
1: ให
2: ้ยายเกี่ยวอะไร
1: เช้าไงอะไรนะออกกำลังกายไงออกกำลังกาย
0: คล้องพวงมาลัย
1: มาไหว
2: ้คือแกนิโต้เนี่ยเขาแจ้งเรามาว่าแอบสอบ 0% อ
1: ่าฮะ
2: แต่ในความเป็นจริงอะมันไม่ได้ขนาดนั้นหรอก
1: เขาแจ้งเรามาว่าคือผู้ขายอะเขาบอกว่าเอ้ยมันป้องกันรอยขีดข่วน
2: ไม่ดูดน้ำเลยนะอะไรเง
1: ี้
2: ยแต่ปรากฏว่าถ้าเกิดดอกไม้มันเน่าตายอยู่ตรงเนี้ย
1: มันอยู่นานๆครับมันสเตย์แน่นอน
2: เพราะฉะนั้นก็อยู่นั่นแหละ
1: แก้ปัญหาด้วยการใส่หมุดนี้เข้าไปเพื่อแต่งพวงมาลัยสวยงามด้วย
0: อันนี้คือฟังก์ชันแนะนำวัสดุตั้งแต่ตรงนี้ได้ไหมครับ
1: ยอดเลย
2: ข้างบนนี่คือยอดเนี่ยมันเป็นสเลตนะคร
1: ับ สเลต
2: คืออย่างที่คุยไปข้างบนว่าแรกๆอ่ะเราอยากให้มันเป็นสีของเนื้อ
1: ครับมันเนื้อวัสดุจริง
2: ๆนี่เลยก็คือสเลต
1: สเลตมันเงาเลยเห็น
2: แกนิโต้
1: ครับ
2: กระจก
1: กระจกเห็น
2: สเลตอีกพื้นนี่ก็เป็นกระจก
1: กระจกอีก
2: พวกนี้ก็จะเลนหรืออลูมิเนียม
1: มีกระจกใช่คนทราย
2: แต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นน่ะมันก็มีฟีดแบคว่าเอ้ยกูขวดมันต้องมีทองมากนะ
1: เออคือเราทำอย่างนี้ไปปุ๊บผู้ชายก็แบบแม่มันดูไม่ค่อยรักชูให้มันอยากให้มันดูมีความหรูหราร่ำรวยนิดนึง
2: การผลิตอะไรเนี่ยของเรามันก็แยกเป็นโมดูลคร
1: ับ ครับผมใช่ก็เป็นท่อนๆเป็นท่อนๆบอกว่าม
0: ีอันนึงที่มันมองไม่เห็นนะ
1: อะไร
0: แต่มันสงสัย
1: อะไรนี่
0: โครงข้างในมันคืออะไรอะครับที่มันเป็นตัวโครงสร้างขึ้นมา
2: ณปัจจุบันนะครับโครงสร้างข้างในเป็นสเลตครับ
1: โอ
2: ้คือกระบวนการผลิตเนี่ยเขาเรียกไดโพเซตทั้งหมด
1: ครับ
2: ก็คือจะไม่มีปูนอีกแล้วอะไร
0: เอาละนี่คือออริจินอล
2: อันนี้ก็เป็นพระพรหม
1: นี่คือสารพระพรหม
2: ครับก็คือจะเปิดสีหน้า
1: เปิดสีหน้า
0: ก็ยังคงเรื่องของความเชื่อ
2: ใช่ครับ
0: เพราะพระพรหมเนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะมี4พักมี4หน้า
1: ดูแลปกป้องทั้ง4ทิศ
0: ถ้านึกไม่ออกก็นึกถึงศาลพระพรหมนะที่ไหน
1: ไอระวันเนี่ย
0: ก็ยังคงเรื่องนั้นก็คือเปิดซุ้ม4ทิศ
1: ใช่แล้วก็มีฟอร์มมีซิลูเอทของความดั้งเดิมอยู่นะไม่ได้แบบว่าหลุด
2: ประมาณ
1: ไม่คือฟอร์มยังคงเป็นแบบว่าซุ้มสี่อันชนอะไรเงี้ยแล้วมีคงมีดูมีเสาอยู่แต่ว่าอันนี้ก็คือด้วยวัสดุใหม่หมดเลยอันนี้เป็นกระจกใช่ไหมพี่
2: ใช่ครับ
0: หนามากอ่ะ
1: หนาเลย
2: 10หรือ12มิลนะครับ
1: โอ้เซนกว่า
0: ตัวกระจกนี่มันก็เป็นโครงสร้างในตัวเองเลยเหรอครับ
2: อันนี้เป็นรุ่นกระจกที่อบมานะครับอบดัดโค้งมาแล้วก็หักไอ้นี่ให้มันเกิด
1: สวยอ่ะ
0: โอ้โหอันนี้คือกระจกแบนมีโครงเป็น
2: สแตนเลสเหมือนก
1: ันสแตนเลสเหมือนกัน
0: อันนั้นคือ
2: กระจกล้วน
0: ๆอบโค้งมาเลย
2: ครับ
1: กระจกล้วนๆเลยวะใช่จริงด้วย
0: ที่เป็นศูนย์กลางที่สุดเลยในประเทศไทยก็คือโบสถ์พราหมณ์ที่อยู่ตรงเสาชิงช้าแล้วพี่ไปตรงนั้นเลย
2: ใช่ครับคือถือดอยอิ่งไปเลยแล้วก็ไปคุยกับเขาเลย
0: ใหญ่มาก
2: อันนี้ก็จะครับผม
0: ใหญ่มาก
1: นี่อ่ะดูกับตัวผมอ่ะเนี่ยยังไม่พ้นฐานเลย
2: คือตอนที่เราเริ่มออกโปรดักต์ใหม่ๆเนี่ยในหัวเราคิดว่าเราทำไงถึงจะแบบได้ใบเซอร์หรืออะไรสักอย่างนึงเพื่อจะบอกว่าเฮ้ยมันใช้ได้นะคุณอะไรเงี้ย
1: โอ้แบบเฮ้ยศักดิ์สิทธิ์ด้วยนี่เหรออ
0: ๋อคือเรื่องนี้เหรอคือเป็นเรื่องความเชื่อที่เขาจะแบบเอาไปตั้งศักดิ์สิทธิ์ไหม
1: เขาไม่แน่ใจว่ามันใช้ได้จริงๆหรือเปล่า
2: ใช่
1: ถูกป่ะฮะ
0: เฮ้ยอันนี้เหนือความคาดหมาย
1: เฮ้ย
0: คือเรานึกถึงแต่รูปแบบว่าแบบเอาไปตั้งแต่นี่คือแบบอันเนี้ยโมเดิร์นเรียบศักดิ์สิทธิ์ไหม
2: พอเราคิดได้แบบนั้นนะเราก็เลยนึกว่าเราควรจะไปหาใครดี
1: เออใช่
2: ก็เลยนึกถึงพราหมณ์หลวงครับ
1: โอ้
0: ที่โบสถ์พราหมณ์ตรงสามชิงช้าใช่ไหมคร
2: ับ ใช่ครับคือถือดออิ่งไปเลยแล้วก็ไปคุยกับเขาเลย
1: โทษนะครับอันนี้ศักดิ์สิทธิ์ได้ไหมอันนี้คือใช้ในพิธีกรรมปกติได้ไหม
0: คือท่านผู้ชมครับเวลาท่านเห็นเวลาพราหมณ์มาทำพิธีเนี่ยมาจากหลายๆที่นะ
1: ครับผม
0: แต่ที่เป็นศูนย์กลางที่สุดเลยในประเทศไทย

0: ก็คือโบสถ์พราหมณ์ที่อยู่ตรงเสาชิงช้านะครับนี่แหละแล้วพี่ไปตรงนั้นเลย
1: ใช่คร
0: ับเป็นที่ที่แบบเรียกว่าปฐมภูมิอ่ะข้อมูลแบบปฐมภูมิคือไปหาแหล่งอ้างอิงที่ถูกต้องที่สุด
2: ท่านี่บอกโอเคใช้ได้ก็เรียกว่าใช้ได้
0: อ
2: ้
0: าวแล้วไป
2: ที่ไปที่นู่นเลย
1: ใช่ครับ
2: แล้วเขาว่าไง
1: พอไปคุยกับพราหมณ์หลวงปุ๊บเขาบอกว่าทีแรกเริ่มของศาลพระภูมินะครับ
2: ครับ
1: มันก็คือหลักไม้แล้วก็มีเพจข้างบนมันเป็นกะละมังหรือเป็นไม้แผ่นหนึ่งอะไรก็ได
2: ้โอ
1: ้แล้วก็วางรูปเคารพแค่นั้นเอง
2: อ๋อที่เราสงสัยว่ามีเสาเดียวทำไมอ
0: ่
2: ะนี่ไง
0: คือสิ่งที่เริ่มจากง่ายที่สุด
2: เบสิกเลยคือมีหลักไม้ขึ้นมามีเพจข้างบนทำให้มันเหมือนเทินสูงจากพื้นขึ้นม
1: า
2: แล้วก็วางอะไรสะดวก
1: วางรูป
2: บูชาสะดวก
0: เท่านั้น
1: เท่านั้นเอง
0: ไหว้ได้แล้วท่านมาอยู่ตรงนี้ได้แล้วกราบไหว้ได้แล้ว
2: อ่ะหลังจากนั้นพอเราได้เรียกว่า authorization หรือว่
1: า
2: การยินยอมการยินยอมจากทางโน้นเรียบร้อยแล้วเราอธิบายให้ลูกค้าฟังมากขึ้นเข้าใจมากขึ้น
1: ใช่ครับ
2: ผลตอบรับเป็นไงฮะ
1: มันก็ดีขึ้นแต่ว่าคราวเนี้ยมันก็เริ่มจะมีโมเดลใหม่ๆจากคำแนะนำของลูกค้าแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเราเลือก material เนี่ยเพราะเราคิดในหัวว่ามันต้องมีสีในตัวเองครับ
2: เออ
1: ประมาณว่าปี2ปีก็แค่ทำความสะอาดม
2: ันเข้าใจ
1: จะได้ไม่อะไรอย่างงี
2: ้ไม่ทาสีเอางี้ดีกว่าเออใช้สีวัสดุเลย
1: แต่ปรากฏว่าพอเราขายไปได้สักระยะนึงก็มีฟีดแบคกลับมาว่าเฮ้ยคุณขวดตรงนี้มันต้องมีสีทองนะมันหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองหรืออะไรเงี้ย
2: หินมันดูไม่ค่อยรวย
1: อะไรประมาณ
2: นั้น
1: มันต้องมีบ้าง
2: ทองก็หน่อยดิ
1: อันนี้ก็
2: ตายาย
1: ตายาย
2: นี่ตายายนี่เป็นรุ่นเหลี่ยมเพชรเหมือนอันแรกเลย
1: เหมือนนะเหมือนข้างบน
0: เหมือนกันเหมือนกัน
2: อุ้ยอันนี้เป็นเหมือนจะเป็นเหลี่ยมเพชรแต่ว่าออปชั่นมันดูอลังการขึ้นว่ะนี่มีแบบชิ้นนี่เซรามิกไหมฮะ
1: เป็นนี่นั่นครับเป็นซีเมนต์เรซิน
2: อ๋อหล่อมาเลยหล่อเป็นแบบนี้เป็นหล่อแบบเฉพาะเลย
1: แล้วก็อันนี้สั่งหล่อเป็นกระจก
2: ใช่อันนี้น่าจะดูแบบเป็นคัสเป็นแบบว่าทำเพื่อให้เข้ากับรุ่นนี
0: ้ผมเห็นตรงนี้ผมขอถามหน่อย
2: เออ
0: มีแบบประดับไฟหรือว่าซ่อนไลติ้งอะไรไว้ข้างในไหมครับ
1: ณตอนนี้ใส่ไปน้อยครับยกเว้นว่าอันรุ่นใหญ่ๆจริงๆ
2: อ๋อที่อยู่ข้างในเน
1: ี่
2: ย
1: ใช่ครับ
2: ตรงยอด
1: ที่เกิดแรกๆเนี่ยผมมีแถวนี้เต็มเลย
2: เอาเหรอ
0: มันก็น่าจะสวยดีนะ
2: เออนั่นดิน
1: ี่แถว
0: นะ
2: เนี่ยตรงรอบๆนี่น่าจะดูลอยเลยดูอะไรเนี่ย
0: ข้างในด้วย
2: มีหมด
0: มันก็น่าจะสวยดี
2: แล้วพี่ใส่ไปตอนแรกก็สวย
1: ใส่ไปแรกๆเป็น LED พวกสติปไลท์อะไรเงี้ย
2: ครับ
1: แต่ว่าปรากฏว่าเอาก็จริงๆอ่ะมันไม่ยั่งยืนนะเพราะว่ามันอยู่ข้างนอกอ่ะความชื้นอะไรเงี้ยมันเยอะแล้วก็ไอ้ไฟพวกเนี้ยเราหาที่มันเค้าเรียกอะไรอ่ะค่า IP มันเยอะๆอ่ะมันไม่มีหรอกมันเป็นสำหรับอินดอร์ส่วนใหญ
0: ่ถ้าไม่มีแล้วการให้แสงสว่างแนะนำยังไงครับ
2: เ
1: ราก็เลยแนะนำให้ลูกค้าใช้เป็นบอลาดครับติดที่แท่นแทน
0: บอลาดอธิบายหน่อยครับบอลาดมันหน้าตายังไงครับ
1: มันก็คือโคมไฟที่มันวางที่พื้นนะคร
2: ับ
1: อันเล็กอันใหญ่อันอะไรอย่างเงี้ย
0: คล้ายๆโคมไฟประดับสวน
2: ใช่โคมสวน
0: ที่ตั้งขึ้นมา
2: อุ้ยมันแบบแบ็คทูโบลาดมากเลยนะเท่มากเลยนะ
1: อันนี้ศาลพระภูมิตายายครับเราพยายามลดทอนรายละเอียดที่มันเยอะแยะเกินไปอะลงนะอะไรเงี้ยครับเราก็เลยเกิดรุ่นนี้ขึ้น
2: คือแทนที่เป็นแบบฝาเรือนไทยเครื่องสับแบบฝาปะกลเลยก็จะแบบว่าทำให้เป็นฟอร์มเฉยๆอะต่อไปฮะ
1: ก็อันนี
2: ้แฝงวายเต็มเลย
1: พระพรหมครับ
2: พระพรหมเหมือนกัน
1: ครับ
2: ก็
1: ไซส์ก็จะใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ย
2: คือใหญ่มาก
1: คือไซส์ของศาลเลือกตามองค์พระพรหมที่เลือกมา
2: ครับ
1: เขาเลือกมากี่นิ้วอะไรเงี้ย
2: มันก็จะมีนิ้วกำหนดอยู่
0: ส
2: ุ
0: ดท้ายใหญ่มาก
1: อันนี้ก็ศาลพระพรหมเหมือนกันครับ
0: ใหญ่มาก
2: เบิ้มเลย
0: อุ้ย
2: เบิ้มนี่อ่ะดูกับตัวผมอ่ะเนี่ยยังไม่พ้นฐานเลยเนี่ย
1: คือรุ่นที่ผมบอกว่ามันเป็นออริจินัลคล้ายๆ
2: ครับรุ่นเหลี่ยมเพชรนะครับ
1: จริงๆมันเป็นรุ่นเรียกแขกนะครับก็คือทุกคนส่วนใหญ่อะจะเห็นรุ่นนี้แล้วก็มาที่เรา
2: คือรู้จักรุ่นนี้รู้จักเราจากรุ่นนี
1: ้
2: แล้วก็ตามมาดูรุ่นอื่น
1: ๆแต่ว่าตอนที่ซื้อ
2: จะรุ่นอื่น
1: ซื้อ
2: นี่ไง
1: แบบนี้ครับ
0: มันคือผมเดินมาผมประทับใจอันเนี้ยมันมี
2: ตรงไปดูไหมให้ไปดูสิ
0: เนี่ย
2: อยากดูไม่ได้อยากดู
0: คือมันมีหลายชั้น
2: อ
0: ะ
2: เออใช่
0: ๆนะ
2: มันดูแบบมีไฮราคีนะ
0: พอมาถึงเนี่ยแหมอัปเกรดดีกว่า
2: เออก็จริงอะเหมือนอยากจะตั้งบริวารเยอะๆอะแล้วแต่คุณเลย
1: ใช่ครับ
2: เออเวลาที่เราไปติด

0: ้งเรามีบริการไหมครับ
1: คือติดตั้งแทบจะส่วนใหญ่เราไปติดตั้งเองนะครับไม่ว่าจะต่างจังหวัดถ้าเกิดมันไกลจริงๆอาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้าง
0: ครับ
1: แต่ว่ากรุงเทพปริมณฑลส่วนใหญ่ก็ฟรีอยู่แล้ว
0: โอ้โหเ
1: พราะว่าคือเราก็เจอปัญหาจากการส่งไปกับบริษัทขนส่งอ่ะเขาไม่ได้เทคแคร์ของเรา
0: เข้าใจ
1: เท่าไหร่
0: เข้าใจ
1: จริงๆติดตั้งมาไม่ได้ยากครับเพราะว่ามันก็เป็นโมดูล
0: เป็นท่อนๆไปวางบึ้งบึ้งบึ้งบึ้ง
1: ใช
2: ่แล้วณสถานที่ติดตั้งต้องเตรียมอะไรบ้างครับ
0: เออหน้างาน
1: เตรียมแท่น
0: แท่นที่ได้ระดับเนาะได้ฉากได้ลาดไม่งั้นวางไปคือต้องอธิบายอย่างนี้ว่าไอ้กระดกกระแดกเนี่ยเรื่องนึงแต่ว่าของแบบเนี้ยถ้าวางเอียงนานๆน่ะมันจะเอียงไปเยอะๆเพราะว่าน้ำหนักมันเยอะนะฮะหลายๆคนคิดว่าอุ้ยเอียงนิดเดียวไม่เป็นไรหรอกองศานิดเดียวแต่นิดเดียว10ปีนี่เป็นตันนะครับมันจะไปเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นกรุณาตั้งทีเดียวให้มันเรียบร้อยนะฮะ
2: เตรียมแท่นไว้ก่อน
0: เตรียมแท่น
1: ใช
0: ่ไม่นี่นั่นเพราะว่า
1: คือตัวแท่นน่ะส่วนใหญ่เราก็จะมีดรอยิ่งให้คร
0: ับ
1: ก็ว่า
0: เหรอมีดรอยิ่งให้ด้วยเหรอ
1: คือคุณต้องแจ้งเรามาก่อนว่ามีพื้นที่ประมาณไหนอะไรเงี้ยยกเว้นว่าบางเจ้าเนี่ยเขามีตัวเลขนะครับ
0: ฮะใช่มีเลขมงคลนะกว้างยาวเท่าไหร่
1: ใช่
0: ไหมบันไดกี่ขั้นอะไรเงี้ย
1: เราก็ดูความเหมาะสมให้ครับ
0: อืมโอเคก็เรียกว่าดูแลกันตั้งแต่สถานที่เลยไปจนถึงตัวการติดตั้งด้วยนะครับก็คือแนะนำนะแนะนำให้มาดูของจริงดีกว่
1: า
0: คือดูในรูปเนี่ยมันจะได้ไอเดียประมาณนึงว่ามีรูปแบบประมาณนี้แต่ของจริงอ่ะต้องมาดูเองจริงๆเพราะมันมีเรื่องวัสดุการต่อดีเทลต่างๆรวมถึงฟีลลิ่งที่ได้จากการมายืนข้างหน้ามัน
2: คือบ้านเราอ่ะนะหรือว่าโรงงานเราตั้งศาลพระภูมิศาลตายายก็ตั้งครั้งเดียวแหละ
0: จริง
2: ตั้งครั้งเดียวไม่เปลี่ยนแล้ว
0: ใช่
2: เลือกแบบที่เข้ากับคุณแล้วก็คุณชอบ
0: เออ
2: แล้วนี่ก็เป็นทางเลือกหนึ่ง
0: ถูกต้อง
2: ครับ
0: ถูกต้องแบบที่อย่างที่พี่ขวดบอกเลยว่ามันอยู่ที่ความรู้สึกและความสบายใจของเจ้าของพื้นที่นั้นๆนะฮะเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเรื่องของพลังต่างๆมันจะเกิดขึ้นจากตัวคุณนั่นแหละถ้าคุณรู้สึกว่าถูกชะโลกกับสิ่งนี้มันจะนำพาคุณไปสู่ความเจริญอย่างแน่นอน
1: คร
0: ับ แล้วก็ขอบคุณพี่ขวดมากๆเลยวันนี้ที่พาเรามาชมอย่างละเอียดเลยนะครับขอบคุณมากๆเลย Holy Plus ฮะไปดูได้เลยครับผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหานี้ปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์ 10:30 ถึง 11:00 ทางอารินทีวี HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
3: อมรินทร์ทีวี

บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาทราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วย2ฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้ง

0: ไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเรานี้แง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก

วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจิรินทร์ มีชัยเราเจอกันทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลาบ่าย 3:30 น.ถึง 4:00 น.เย็นทางช่องไทย PBS นะครับแล้วคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของ

0: ไทย PBS ด้วยส่วนวันนี้เรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรกันบ้างชมก่อนเลยครับทุเรียนก้านยาวถ้ำสิงห์เศษพรีเมียมจากจังหวัดชุมพรส่งตรงตลาดอตก.กรุงเทพเจาะตลาดคุณภาพราคากิโลกรัมละ 4,000 บาทพื้นที่พึ่งยามยากตลาดโต้รุ่งท่ากลางเขตเทศบาลนครตรังขายอาหารราคาถูก 5-25 บาทขายไวมีกำไรถูกใจทั้งคนซื้อคนขายสุธามาศปู่โพพาไปเที่ยวถ้ำขนาดใหญ่ซ่อนอยู่ใต้พื้นหินทรายกลางป่าลึกตำบลคำน้ำสร้างจังหวัดยะโสธรเตรียมพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติภูมิปัญญาโบราณหลายแขนงจะอยู่หรือว่าหายเนี่ยก็ด้วยคนรุ่นใหม่นะครับที่จะมาสืบทอดกันอย่างการทำข้าวเม่าพอกสูตรโบราณของชาวบ้านเดินกลุ่มที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับก็ถือเป็นประเพณีของชุมชนกันด้วยครับตอนนี้ก็นำน้องๆ นักเรียนเนี่ยมาเรียนรู้ฝึกทำกันนะครับแล้วก็ใช้ความสามัคคีเป็นวิธีการทำบุญหาเงินเข้าวัดที่เขาสืบทอดกันมาเป็นประเพณียาวนานครับความคึกคักของบรรดาเด็กนักเรียนที่มาช่วยผู้สูงอายุทำข้าวเม่าพอกนะครับเหมือนกับสมัยที่70กว่าปีก่อนที่ตอนผู้สูงอายุยังเคยเป็นเด็กๆจนทุกคนมีความรู้ความสามารถในการทำข้าวเม่าพอกมาวันนี้ก็มาสอนให้เด็กรุ่นใหม่ได้มาสืบสานภูมิปัญญาและก็ประเพณีของชุมชนตำบลเนินกลุ่มที่วัดเนินกลุ่มตำบลเนินกลุ่มอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกนะครับนี่เป็นการใช้ความสามัคคีทำบุญหาเงินเข้าวัดนะครับล้วนมาด้วยใจทั้งสิ้นไม่มีการว่าจ้างมาทั้งนั้นนะครับใครที่ว่างจากงานก็จะมาลงแรงช่วยกันทำอย่างนี้เป็นประจำทุกปีเลยครับเนื่องจากวัดเนินกลุ่มนะครับจัดกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกินข้าวเม่าเล่าอดีตแม่สอนลูกยายสอนหลานระหว่างวันที่14กันยายนไปจนถึง22กันยายนนี้ครับตามโครงการบวรการขับเคลื่อนหมู่บ้านคุณธรรมด้วยพลังบวรบ้านวัดและโรงเรียนกลุ่มนักเรียนนะครับก็มาจับกลุ่มช่วยกันทำข้าวเม่าทอดนะครับทุกขั้นตอนเลยตั้งแต่เริ่มเตรียมใบตองมะพร้าวกล้วยครับรวมถึงการทอดข้าวเม่าด้วยซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับส่วนชาวบ้านที่ทราบข่าวว่าปีนี้วัดเปิดจำหน่ายข้าวเม่าพอกสูตรโบราณกันแล้วนะครับแพรละ30บาทเพื่อหาเงินทำบุญเข้าวัดเนี่ยก็เดินทางกันมาเข้าแถวเพื่อรอคิวซื้อข้าวเม่าพอกแบบจำกัดด้วยครับจำนวนคนละไม่เกิน10แพรเพื่อนำไปแจกจ่ายให้ครอบครัวแล้วก็ญาติมิตรได้ลองกินกันเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองแล้วก็ครอบครัวตามความเชื่อและความเคารพนับถือหลวงพ่อปั้นอดีตเจ้าอาวาสวัดเนินกลุ่มครับ
1: ก็ปั้นแล้วก็ปอกกล้วยแล้วเอามาปั้นกับแป้งอันนี้แป้งอะไรนะ
2: แป้ง
1: ข้าวเม่าค่ะ
3: อ๋อเป็นมั้ยครับมาช่วยที่นี่แล้วเราความรู้สึกของเราเป็นยังไง
1: ก็รู้สึกดีค่ะที่ได้มาความมาทำข้าวเม่า
3: โอเคแล้วเราก่อนหน้านี้นี่เคยมาทำมั้ย
1: ก็ไม่เคยค่ะ
3: ไม่เคยมาทำ
1: อันนี้คือครั้งแรก
3: ครั้งแรกเลยนะหนูเคยมากินข้าวเม่า
1: เคยค่ะ
3: รสชาติเป็นไงลูก
1: รสชาติหวานอร่อยแล้วก็กรอบๆ
4: เหมือนอะไรอ่ะแม่สอนลูกสอนหลานอะไรอย่างเงี้ยนะคือมันเหมือนจากวัย70ล้นไป40 50คือก็มีคนสำรองไปเรื่อยๆในเมื่อสมมุติอย่างคนพูดล่วงลับไปแล้วก็จะมีเด็กรุ่นใหม่อย่างโรงเรียนนบโรงเรียนประชานุกูลเขาก็จะเอาเด็กมาหัดทำเป็นสิ่งบางอย่างว่าแบบนี้นะลูกทำแบบนี้นะอะไรคือเป็นวันข้างหน้าที่สืบสานประเพณีของเราไปอะจ้ะ
0: การมาซื้อข้าวเม่าทอดหลวงพ่อปั้นนะครับทุกปีต้องมีการจับบัตรคิวกันด้วยนะคุณผู้ชมเพราะว่าใช้เวลารอยาวนานเป็นชั่วโมงครับเพราะว่าทอดไม่ทันต่อความต้องการก็เลยต้องแจกบัตรคิวแล้วก็ค่อยมารับนะครับชาวบ้านเนินกลุ่มเนี่ยเขามีความเชื่อถือศรัทธาเคารพนะครับว่าในแต่ละปีนั้นถ้าได้มากินข้าวเม่าทอดหลวงพ่อปั้นวัดเนินกลุ่มนะครับจะเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวแต่ละวันเนี่ยขายดีคุณผู้ชมวันละ 40,000 บาทนะครับและปีนี้ก็มีคนใจบุญครับบริจาคข้าวของวัตถุดิบต่างๆมาให้ช่วยกันทำด้วยหลังจากนั้นนะครับเอารายได้ทั้งหมดเนี่ยมาหักค่าใช้จ่ายต้นทุนต่างๆแล้วที่เหลือก็นำไปถวายวัดเนินกลุ่มต่อไปครับใครอยากไปเที่ยวงานหรือว่าไปลองชิมข้าวเม่าทอดกันนะครับยังไปเที่ยวกันได้อยู่เพราะว่า21และ22กันยายนนี้ครับทางเทศบาลตำบลเนินกลุ่มจัดงานประเพณีบุญเดือน10

0: ปิดทองหลวงพ่อปั้นแล้วก็ไปลองกินข้าวเม่าพอกสูตรโบราณแบบนี้ด้วยครับอาชีพทำเงินแล้วก็ได้ทำงานอยู่กับบ้านด้วยนะครับมีชาวบ้านเลี้ยงกุ้งฝอยในบ่อพลาสติกนะครับเพื่อจับส่งขายกับลูกค้าที่สนใจนำไปปรุงเป็นอาหารได้หลากหลายเมนูครับโดยเฉพาะเมนูกุ้งเต้นแต่ละวันเนี่ยมีลูกค้าไปซื้อกุ้งฝอยกันต่อเนื่องเลยนะครับมีรายได้ไม่ต่ำกว่าวันละ300-400 บาทอยู่ที่ยะโสธรครับใช้พื้นที่บริเวณหลังบ้านพักหมู่4บ้านขี้เหล็กตำบลลุมพุกที่อำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธรนะครับซึ่งติดกับหนองน้ำสาธารณะอยู่แล้วด้วยมาทำบ่อเลี้ยงกุ้งฝอยครับเนื่องจากว่าเห็นในหนองน้ำสาธารณะก็มีกุ้งฝอยตามธรรมชาติเยอะอยู่แล้วครับเลยจับมาเลี้ยงในบ่อของตัวเองเพื่อขยายพันธุ์จนสามารถขยายพันธุ์ได้เองอย่างมากมายนะครับตอนนี้จากเดิมที่เคยเลี้ยงในบ่อดินเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับถ้าเลี้ยงในบ่อดินมันจะยากหน่อยเพราะว่าคันบ่อถูกน้ำกัดเซาะจนขาดส่งผลให้มีปลาตามธรรมชาติมันจะเข้าไปในบ่อเลี้ยงกุ้งแล้วก็ไปกินกุ้งจนเกือบหมดนะครับก็เลยปรับเปลี่ยนมาเลี้ยงกุ้งในบ่อพลาสติกแทนนะครับใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงแต่ละรุ่นประมาณ2เดือนให้อาหารตอนเช้าตอนเย็นนะครับกุ้งฝอยก็โตไวแล้วก็จับขายได้ครับนี่เป็นอาชีพที่เขาทำอยู่กับบ้านนะครับของนางสาวสุพิชาบุญประคมอายุ23 ปีเลี้ยงกุ้งฝอยเรื่อยๆมากว่า2ปีแล้วนะครับเลี้ยงแต่ละรุ่นเนี่ยประมาณ2เดือนก็จับส่งขายได้ขีดละ30 บาทหรือว่ากิโลกรัมละ300 บาทแต่ว่าการเลี้ยงในบ่อพลาสติกแบบนี้ครับจะต้องคอยเปลี่ยนน้ำกันหน่อยสักประมาณ 2-3 วันนะครับเพื่อไม่ให้น้ำสกปรกมากเกินไปแล้วก็กุ้งจะได้ไม่ตายกุ้งจะได้สะอาดด้วยครับซึ่งกุ้งฝอยเนี่ยเป็นที่ต้องการของลูกค้ามากเลยครับขายดีจนแทบจะไม่พอขายเพราะว่าลูกค้าเนี่ยมาขอซื้อต่อเนื่องกันแทบทุกวันส่วนอาหารที่ให้กุ้งฝอยกินก็หาได้ง่ายคุณผู้ชมเป็นพวกสาหร่ายหางกระรอกที่ก็มีอยู่แล้วตามธรรมชาติด้วยครับแล้วก็หัวอาหารปลาดุกและข้าวเจ้าหุงสุกก็กินได้ครับ
1: รายได้ก็วันละ300-400บางวันได้เยอะก็ได้เยอะอยู่ค่ะ
2: ขายยังไง
1: ขีดละ30 กิโลละ 300ค่ะ
2: แล้วความต้องการของลูกค้าเป็นไง
1: ก็มีความต้องการสูงนะคะเพราะว่ามันขาดตลาดแบบสดๆแบบนี
2: ้ไม่ค่อยมี
1: ไม่ค่อยมีค่ะ
3: เรามีร้านอาหารแล้วเราติดต่อประมาณ
1: ก็มีบ้างค่ะเป็นบางรอบ
0: กุ้งฝอยครับเอาไปปรุงเป็นอาหารได้หลากหลายอย่างอย่างที่นิยมกันเลยคุณผู้ชมต้องนี่ครับกุ้งเต้นนะครับเป็นเมนูยอดนิยมที่มักจะทำกินกันเป็นประจำนะครับขั้นตอนก็ทำไม่ยุ่งยากครับเอากุ้งฝอยไปล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็ใส่เครื่องปรุงรสจัดๆนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันก็ได้เมนูอร่อยแล้วหรือว่าจะเป็นกุ้งไข่เจียวกุ้งทอดมันน้ำพริกกุ้งได้อีกหลายเมนูเลยครับตัวน้องเจ้าของบ่อกุ้งเนี่ยบอกว่าบางวันคุณผู้ชมลูกค้ามาซื้อที่บ้านเยอะมากทำรายได้ขายได้วันละ 1,000 บาทก็มีก็ถือเป็นอาชีพที่ทำอยู่กับที่บ้านแล้วก็มีรายได้ดีด้วยครับส่วนคุณผู้ชมที่มีกำลังทรัพย์นะครับและอยากจะลองอุดหนุนทุเรียนระดับพรีเมียมนะครับที่เขาตั้งใจปลูกดูแลอย่างดีครับช่วงนี้มีทุเรียนก้านยาวถ้ำสิงพันเมืองนนท์นะครับอยู่ที่จังหวัดชุมพรเขาส่งตรงไปขายที่ตลาดอตก.กรุงเทพนะครับขีดละ400 บาทหรือว่ากิโลกรัมละ4,000 บาทนะครับเป็นที่ต้องการของลูกค้าสูงมากเลยครับช่วงนี้สวนนายกก้อยพื้นที่ตำบลถ้ำสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรของนายนิคมศิลปะสอนกำลังเก็บทุเรียนก้านยาวถ้ำสิงห์นะครับเพื่อส่งตรงไปขายที่ตลาดอตก.กรุงเทพมหานครนะครับที่นี่เป็นแหล่งปลูกทุเรียนพันธุ์ก้านยาวแหล่งใหญ่ที่สุดของถ้ำสิงห์หลังจากรับมรดกตกทอดสวนทุเรียนต่อจากคุณพ่อมาครับสมัยก่อนเนี่ยชาวสวนส่วนใหญ่ที่นี่จะปลูกกาแฟกล้วยนะครับสวนทุเรียนยังไม่ค่อยนิยมกันมากนักคุณพ่อก็เลยมีแนวคิดว่าจะนำทุเรียนก้านยาวมาปลูกในพื้นที่จนปัจจุบันนี้ครับทุเรียนก้านยาวนายกก้อยเนี่ยถือเป็นแหล่งใหญ่ที่สุดของจังหวัดชุมพรนะครับเพราะว่ารายอื่นๆนะครับเขาหันไปปลูกทุเรียนหมอนทองกันที่นี่ก็เลยต้องการจะอนุรักษ์ไว้ครับและจะดูแลผลผลิตให้ดีที่สุดนะครับโดยดูแลแบบอินทรีย์ 100% เลยให้ได้รูปทรงที่สวยแล้วก็ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคแล้วก็มีออสมือหนึ่งก้านยาวรับเป็นพ่อค้าที่มีชื่อเนี่ยมารับซื้อแล้วก็คัดเลือกตัดลูกส่งตลาดอตก.ทุกปีครับ จังหวัดชุมพรถือว่าเป็นเมืองหลวงของแหล่งผลิตทุเรียนหมอนทองและก้านยาวที่ส่งออกไปยังประเทศจีนมากที่สุดของภาคใต้และเป็นอันดับ2จากจังหวัดจันทบุรีครับด้วยปัจจัยหลักที่จังหวัดชุมพรเนี่ยเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและเอื้ออำนวยต่อการปลูกทุเรียนเป็นอย่างมากด้วยครับ
4: ต้นพันธุ์ที่พวกเรานำมาปลูกเนี่ยนะเราก็ต้องไปหาแหล่งที่น่าเชื่อถือได้ก็คือที่จังหวัดนนทบุรีนะครับโดยใช้วิธีการทาบกิ่งนะครับสมัยก่อนก็จะเอาเม็ดเนี่ยนะครับเพาะในถุงแล้วก็เอาไปทาบกิ่งพันธุ์ดีมาดังนั้นเนี่ยก้านยาวของตำบลถ้ำสิงห์เนี่ยจึงเอาต้นเมล็ดพันธุ์พื้นเมืองแล้วไปทาบกิ่งก้านยาวที่นนทบุรีแล้วเอามาปลูกที่ตำบลถ้ำสิงห์เราก
5: ินแล้วละมุนลิ้นทานแล้วละมุนลิ้นนะครับละลายในลิ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นก้านยาวที่ได้รสชาติจริงๆเนี่ยมันจะต้องเป็นที่นี่นะครับก้านยาวเมืองนนตอนนี้หายากแต่ตอนนี้อยู่ที่ถ้ำสิงห์
0: พ่อค้าที่มารับซื้อครับเขาจะบรรจงเลือกตัดทุเรียนก้านยาวจากในสวนทุกลูกเลยครับคัดทั้งรูปทรงคัดเบอร์คัดขนาดส่งไปตามแผงพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดอตก.กรุงเทพนะครับและทุเรียนส่วนใหญ่ที่จะนำมาจากตำบลถ้ำสิงห์เนี่ยเนื้อดีสีเหลืองเหมือนทองคำเลยนะครับรสชาติอร่อยบ่มแค่ 2-3 วันก็พร้อมกินได้เลยครับที่นี่เขาการันตีว่าทุเรียนก้านยาวรสชาติดีจริงๆเป็นเกรดพรีเมียมเนื้อหนึ่งนะครับส่งขายถึงตลาดอตก.กันนะครับใครมีโอกาสไปเดินห้างไม่ลำบากเรื่องกำลังทรัพย์ก็ลองอุดหนุนชิมดูกันได้ครับชีวิตชาวสวนในจังหวัดสงขลาครับจากที่เคยทำสวนยางตอนนี้เปลี่ยนพืชไปปลูกนะครับเหมือนกับเปลี่ยนชีวิตใหม่เลยครับเพราะว่าหันไปปลูกสละสร้างรายได้เดือนหนึ่งนะครับหลายหมื่นแต่ตอนนี้ก็เปิดพื้นที่เป็นศูนย์การเรียนรู้การปลูกสละให้กับคนที่สนใจผลิตสละให้ได้คุณภาพครับ
6: ปร
0: ับเปลี่ยนพื้นที่4ไร่จากที่เคยปลูกยางพาราครับมาปลูกสละที่สวนของนายจรูนพรมจันทร์เกษตรกรพื้นที่หมู่8ตำบลทุ่งตำเสาอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับปลูกต้นสละพันธุ์สุมาลีมา7ปีแล้วคุณผู้ชมโดยปลูกเต็มพื้นที่4ไร่ครับในระยะห่าง7เมตรแบบสลับฟันปลาต้นสละเนี่ยจะเริ่มให้ผลตั้งแต่อายุ3ปีเลยครับแล้วก็ให้ผลผลิตทั้งปีด้วยมีรายได้ตอนนี้เดือนนึงไม่ต่ำกว่า 40,000 บาทนะครับเพราะว่ามีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อถึงที่ราคากิโลกรัมละ 40-50 บาทเดือนหนึ่งเก็บผลผลิตได้1ตันนะครับเมื่อเทียบกับสวนยางพารารายได้จากยางพารา1ไร่เท่ากับต้นสละเพียง1ต้นเองนะครับในระยะเวลา1ปีแล้วก็ดูแลทำรั้วรอบต้นสละเอาไว้ด้วยครับสำหรับผูกมัดช่อสละที่เริ่มจะออกผลเพื่อให้มีความสวยงามทั้งยังทำให้ช่อลูกสละเนี่ยไม่ถึงพื้นดินนะครับลดความเสี่ยงที่จะเน่าเสียลงได้จากวันที่เริ่มปลูกนะครับจนวันนี้ผ่านไป7ปีเก็บผลผลิตได้ทุกวันแล้วนะครับตลาดรับซื้อไม่อั้นจะมีก็เพียงช่วงที่ผลไม้ตามฤดูกาลออกมาเยอะแล้วก็หลายชนิดพร้อมกันเท่านั้นนะครับที่จะมีปัญหาบ้างแต่ว่าก็แก้ปัญหาได้ด้วยการนำไปแปรรูปต่อครับ
7: ถึงผลผลิตตัวนี้ก็บอกว่าสละหนึ่งก่อเทียบกับอย่างหนึ่งรายผลผลิตต่อปีนะต่อปีก็ตามเดียวผมได้ผลผลิตก็คิดว่าใกล้เคียงนะถึงว่าไม่ตรงเป๊กอะน่าจะเป็นไม่ได้ว่าตาวกับยางแต่ว่าได้คิดแล้วว่านี่ที่รายก็รายได้ประมาณเดือนหนึ่งประมาณที่หมื่นถึงห้าหมื่นที่รายต่อเดือนนั่นนะแต่ทางนี้ทางนั้นมันอยู่กับเราต้องขยันประทุมดอกกันเพราะเราจะเราไม่ประทุมดอกมันจะไม่ติดโรคง่ายเรานะครับไม่ติดโรคตัวนี้
0: นอกจากนี้ครับยังเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรผสมผสานในสวนยางพาราให้กับเกษตรกรที่สนใจที่จะปลูกพืชสละเป็นพืชแซมนะครับหรือว่าจะปรับเปลี่ยนปลูกเป็นพืชหลักก็ได้เหมือนกันให้ปลูกอยู่ในพื้นที่สวนยางพาราเดิมเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพนะครับส่วนใครที่สนใจอยากไปเรียนรู้ทั้งไปดูงานด้วยก็ได้นะครับไปเป็นกันหมู่คณะหรือว่าจะเข้าไปซื้อไปอุดหนุนลองชิมนะครับมีเบอร์โทรศัพท์นะครับ0869645561ครับไปอุดหนุนของดีราคาถูกนะครับพื้นที่ที่เป็นที่พึ่งให้กับชาวบ้านกันที่จังหวัดตรังนะครับมีตลาดโต้รุ่งท่ากลางในเขตเทศบาลนครตรังนะครับขายอาหารราคาตั้งแต่5บาทไปจนถึง25บาทนะครับให้เลือกซื้อกันได้หลากหลายอย่างเลยส่วนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับก็มีร้านข้าวราดแกง10บาทนะครับเป็นอาหารแบบบ้านๆและเติมข้าวเปล่าได้ไม่อั้นด้วยครับWhat? ข้าวราดแกงราคา10บาทยังมีจริงนะครับต้องมาที่ร้านตำโอ่งเป็นร้านอาหารข้าวราดแกงที่บ้านหนองยาปล่องหมู่1ตำบลอ่าวน้อยอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์นะครับอยู่เส้นทางไปเที่ยวอ่างเก็บน้ำคลองบึงจะต้องผ่านร้านตำโอ่งร้านนี้ครับเปิดขายกันตั้งแต่ตอนเช้า 7:00 นนะครับไปจนถึงบ่าย 3:00 นเย็นก็หมดแล้วทำกับข้าวมาขายวันละ10อย่างคุณผู้ชมแม่ค้าเขาจะตักกับข้าวใส่จานหรือว่าถ้วยเนี่ยวางเรียงไว้ในราคาจานละ10บาทเพื่อให้ลูกค้ามาเลือกหยิบเอาเองนะครับส่วนข้าวเปล่าก็10บาทเหมือนกันแต่ว่าเติมข้าวเปล่าได้ไม่อั้นเลยครับและมีน้ำเปล่าแล้วก็น้ำสมุนไพรแก้วละ10บาทอันนี้ก็เติมได้ไม่อั้นเหมือนกันนะครับส่วนเมนูหลักๆที่ทำแต่ละวันนะครับถ้าเป็นประจำเลยก็จะมีพวกหลนเต้าเจี้ยวหมูสับ

0: จะทำให้ครบ10อย่างครับ
1: เศรษฐกิจไม่ดีเราย้อนสอนเราลองดูว่าถ้าเราขายปริมาณน้อยราคาถูกให้มันสมดุลกันระหว่างปริมาณกับราคาแต่คนจำนวนมากสามารถมาเลือกกินได้เป็นทางอีกหนึ่งทางเลือก
2: ก็คือเน้นปริมาณลูกค้า
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
2: ก็คือถึงจะคุ้มค่าถ้าลูกค้าเยอะเราก็คุ้ม
1: คุ้มใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะอย่างน้อยเราทำเนี่ยเราต้องรู้ว่าเราทำหมดแน่ๆอย่างเช่นวันนี้ก็ประทับใจมากก็หมดเร็วก็ไม่คิดว่าจะได้การต้อนรับ
2: ก็หมดทุกวัน
1: ค่ะหมดวัน
0: ใครที่อยากจะไปลองชิมกันนะครับอุดหนุนกันได้ไปนั่งกินที่ร้านเลยก็ได้หรือว่าจะซื้อกลับบ้านก็ได้เหมือนกันนะครับหรือว่าถ้ากลัวไปเกอร์ก็สอบถามกันก่อนได้ครับ0899145058ครับที่พึ่งยามยากอีกที่ต้องมาที่ตลาดโต้รุ่งท่ากลางเขตเทศบาลนครตรังตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองจังหวัดตรังนะครับคึกคักไปด้วยชาวบ้านที่เขาแห่มาซื้อของกินกันนะครับที่นี่ขายทั้งข้าวแกงขนมจีนขนมสดขนมหวานต่างๆราคาแสนถูกคุณผู้ชมมีให้ซื้อตั้งแต่5บาท10บาท20บาท25บาทนะครับนับว่าหากินได้ยากแล้วนะครับในยุคที่เศรษฐกิจเป็นแบบนี้แต่พ่อค้าแม่ค้าที่นี่ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าที่เขาขายของถูกได้เนี่ยแม้ว่ากำไรจะน้อยลงหน่อยแต่ว่าเขาเน้นทำขายในปริมาณเยอะๆนะครับทั้งขายหน้าร้านแล้วก็ขายส่งที่พ่อค้าแม่ค้าเขาจะแห่มาซื้อกันเพื่อเอาไปขายต่ออีกทอดหนึ่งในขณะที่ปริมาณอาหารของแต่ละร้านนะครับที่กองให้เห็นเป็นพเนินกันแบบนี้เนี่ยเพราะว่าเน้นขายปริมาณมากขายเร็วขึ้นด้วยก็เหนื่อยมากขึ้นนะครับจากตลาดโต้รุ่งที่เขาเริ่มขายกันหัวค่ำก็ตอนนี้ก็ต้องเริ่มนะครับมาขายตั้งแต่5โมงเย็นไปจนถึงรุ่งเช้าของอีกวันนะครับแต่รสชาติยังอร่อยเหมือนเดิมลูกค้าก็เลยมาออกันแน่นร้านส่วนโซนขนมสดเบเกอรี่นะครับมีกล่องละ5บาท10บาทก็มีครับคึกคักไม่แพ้กันมีลูกค้าทั้งกลุ่มวัยรุ่นวัยทำงานแวะเวียนกันมาซื้อขนมกันเยอะมากครับแม่ค้าขนมสดเบเกอรี่เนี่ยบอกว่าขนมสดจะขายมาแล้วประมาณ4ปีคุณผู้ชมที่ราคาเริ่มต้นตั้งแต่5บาทไปจนถึง20บาทเองนะครับเน้นขายปริมาณมากเหมือนกันแม้ว่าของจะมีราคาแพงขึ้นแต่ว่าตัวเองก็ยังคงมีกำไรได้นิดหน่อยเพราะว่ายังขายได้ดีครับอย่างช่วงค่ำเนี่ยก็จะเป็นลูกค้าปลีกจะมาซื้อกันครับส่วนตอนเช้าตรู่หน่อยก็จะเป็นพวกแม่ค้าพ่อค้ามาซื้อของในร้านค้าเพื่อเอาไปขายต่อกันนะครับสังเกตว่าเดี๋ยวนี้กลยุทธ์การขายของแต่ละร้านนะครับจะขายไม่แพงแล้วนะครับคุณผู้ชมดึงดูดด้วยการขายของ10บาท15บาท20บาทแบบนี้นะครับแต่ว่ายังขายได้เยอะก็ยังพอมีกำไรดีกว่าของเหลือทิ้งไปแล้วก็เปล่าประโยชน์นะครับพาไปท่องเที่ยวถ้ำขนาดใหญ่ซึ่งซ่อนอยู่ใต้พื้นหินทรายกลางป่าลึกในพื้นที่ของตำบลคำนำสร้างที่อำเภอกุดชุมจังหวัดยโสธรกันนะครับล่าสุดนี้ผู้นำชุมชนเตรียมพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะครับแล้วก็เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจด้วยตามไปชมกันกับคุณจุฑามาศผูกโพครับ

0: ชมความสวยงามของถ้ำทรายทองบ้านทรายทองตำบลคำน้ำสร้างอำเภอกุดชุมจังหวัดยะโสธรต้องเดินเท้าขึ้นไปโดยมีระยะทางประมาณ800เมตรเป็นเส้นทางธรรมชาติบางช่วงมีโขดหินเล็กน้อยเรียงรายและมีความสูงชันเล็กน้อยค่ะเดิมทีถ้ำทรายทองเคยมีพระสงฆ์เข้าไปทุดงจำพรรษาแต่ต่อมาพระสงฆ์ได้ย้ายออกไปสร้างวัดอยู่บริเวณเชิงเขาจึงทำให้ถ้ำแห่งนี้มีเพียงชาวบ้านที่เดินไปหาวัตถุดิบตามธรรมชาติและแวะเวียนเข้าไปพักหรือหลบฝนก่อนจะกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในปัจจุบันค่ะ
1: ถ้ำอย่างนี้เป็นถ้ำตั้งแต่สมัยโบราณและคือบอกต่อๆกันมาจากรุ่นสู่รุ่นว่ามันมีถ้ำแล้วก็มีพระสงฆ์เข้ามาแวะเวียนจำพรรษาจาริกทุดงนะครับทีนี้แต่ยังไม่เป็นวัดเพิ่งมาเป็นวัดสมัยปู่ยิ้มเข้าประจำพรรษาแต่ว่าด้วยระยะทางที่ทุรกันดารท่านเองก็ชราภาพก็ขึ้นลงลำบากเขาก็เลยไปตั้งเป็นที่พักสงฆ์อยู่ข้างล่างไอ้ตรงนี้จะเป็นที่จำศีลภาวนานั่งสมินั่งสมาธิปีกเรกแล้วก็ในวันสำคัญแต่ถึงจะขึ้นมาเดี๋ยวเราจะพาไปดูไอ้ตรงที่ท่านเคยปฏิบัติอยู่แต่ไม่มีความสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับเพราะว่าท่านเป็นคนเป็นพระที่สมถะไม่มีอะไรมีแต่เทียนมีแต่ธูปแค่นั้นเป็นท่านผมเห็นเป็นเบอร์เกอร์

0: ข้าวเหนียวแล้วเพิ่งหิวแล้ว
1: เดินมากี่ร้อยเมตรแล้วครับตอนนี
0: ้ไปควบรู้สึกประมาณ10กิโลครับที่จริงประมาณ600ครับแต่ควบรู้สึกนะ
2: โอ้ยขอบ้านน้ำ
1: ที่เราเดินขึ้นมานะคะจริงๆแล้วรถก็สามารถขับขึ้นมาได้ค่ะแต่ต้องเป็นรถขับขึ้น4ล้อเท่านั้นค่ะเพราะว่าตลอดระยะเส้นทางที่เราเดินขึ้นมาเนี่ยจะเห็นได้เลยค่ะว่ามีหินก้อนใหญ่ๆเนี่ยเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะตอนนี้ใกล้ถึงแล้วค่ะอีก100เมตรนะคะเหนื่อยมาก
3: พื้นป่าแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์เพราะมีน้ำจากยอดภูไหลผ่านลงมาตลอดทั้งปีนอกจากนี้ยังมีแอ่งน้ำตามธรรมชาติขนาดใหญ่เป็นพื้นที่กักเก็บน้ำให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์อีกด้วยค่ะ
0: มันจะมีน้ำตลอดปีคือมันคล้ายๆว่ามันเป็นหินนะแต่ว่าข้างล่างมันอาจจะมันสามารถ
2: ออกบ่อน้ำออกบ่ออ
0: าจจะไม่ใช่หินที่เป็นแบบชั้นหินทั้งหมดอาจจะเป็นมันจะเป็นหินมาซ้อนกันน้ำถึงซึมเข้ามาได้คือน้ำจะมีตลอดปีคือน้ำจะไม่ขาดในหน้าแรง
4: นายกลึกด้วยนะนี
1: ่แต่ปัจจุบันนี้คือในหมู่บ้านก็ใช้น้ำตรงนี้เหรอคะ
0: ก็ที่วัดก็เอาน้ำตรงนี้ไปใช้ได้ก็คือใช้ระบบการรักน้ำลงไปก็เอาสายยางมาแล้วก็ทำวาล์วปิดลงล่างเลยคือใช้ระบบการรักน้ำเอา

0: ้วค่ะถ้ำไฟทองนะคะซึ่งถ้ำแห่งนี้ก็เป็นจุดแรกนะคะที่เรามาเจอค่ะตรงนี้ก็เป็นป่องแรกเนาะป่องนี้ค่อนข้างที่จะใหญ่มากๆค่ะสวยงามมากค่ะธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมานะคะ
1: ถึงจะพบกับถ้ำขนาดใหญ่ที่ซ่อนอยู่กลางป่าชาวบ้านในพื้นที่เรียกถ้ำแห่งนี้ว่าถ้ำไซทองหรือถ้ำเตาหางเนื่องจากมีลักษณะเหมือนกับเตาหางเตาโบราณที่ใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงค่ะ
2: พวกมาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายข้างบนก็ขึ้นมาตามประวัติเขาตอนนี้นะก็เลยเรียกตรงนี้ว่าถ้ำข้างข่าวภาษาไทยนะแต่เป็นภาษาอีสานเรียกว่าถ้ำอีเกียนะก็มีคนอีกหลายๆคนบอกว่ามาเห็นแล้วว่าน่าจะมันเหมือนกับเตาหางนะเตาหางใครว่าเป็นเตาใช้ฟืนไม่ใช่เตาอังโล่นะไม่ใช่เตาสามขาที่ว่าไม่ใช่อย่างนั้นแต่ให้เข้าใจว่าเป็นเตาหางที่เขาจะขุดในคันนาแล้วก็ให้มันป่องแล้วก็เอาอะไรตั้งเอาไว้เหมือนกับที่เราเห็นสภาพแล้วใช้ฟืนสอดเข้าข้างล่างดังเป็นไฟคือข้างบนจะมีเตาอยู่ตรงนั้นเป็นเตาชั่วคราวเป็นเจ้าชาวพันธุ์เขาทำกันนี่คือที่เรียกกันพอต่อมาก็มีคนขึ้นมาข้างบนนี่เขาก็มาพวกผ่านป่าพวกอะไรเนี่ยทราบที่เขาทราบมาถ้ามีฝนตกมีอะไรเขาก็เข้ามาหลบอยู่ตรงนี้ได้
1: เดินเข้ามาในถ้ำจะเจอกับปล่องที่มีแสงแดดส่องสว่างสร้างความสวยงามและแปลกตาไม่น้อยแต่หากเราเดินอ้อมขึ้นไปด้านบนจะเจอกับลานหินกว้างที่ปกคลุมไปด้วยต้นไม้นานาชนิดสามารถมองลงมายังปล่องด้านล่างได้เช่นกันค่ะ
0: คุณผู้ชมคะภายในถ้ำแห่งนี้นะคะสามารถเดินเชื่อมเข้าหากันได้ทุกปล่องค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเราจะได้ชมกับธรรมชาติที่สวยงามด้วยค่ะอย่างบริเวณนี้นะคะนี่ก็จะเป็นรากของต้นไทรค่ะซึ่งเป็นที่มาของชื่อถ้ำไทรทองนั่นเองค่ะ
1: จากการเดินสำรวจภายในถ้ำมีห้องโถง3ห้องห้องโถงแรกจะมีห้องขนาดใหญ่สามารถเดินเข้าไปได้อย่างสบายมีปล่องขนาดกว้างมีลมพัดผ่านค่ะห้องโถงกลางค่อนข้างมืดเดิมทีเคยมีพระสงฆ์เข้ามาทุดงจำพรรษาจึงทำให้ยังคงมีของใช้บางส่วนหลงเหลือให้ได้เห็นอยู่ค่ะเดินต่อมาอีกนิดก็มาเจอกับปล่องที่2ซึ่งปล่องนี้มีความสวยงามเพราะมีรากไม้เกาะตามลานหินเป็นศิลปะที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ขึ้นค่ะ
0: บริเวณในถ้ำนี้นะคะก็เดินแบบสะดวกสบายมากๆค่ะปล่องนี้ค่อนข้างที่จะสวยงามเลยทีเดียวนะคะเพราะว่ามีมอสเนี่ยเกาะสีเขียวๆนี่สร้างความสวยงามมากๆค่ะรวมถึงมีรากไม้นะคะเกาะขึ้นไปด้วยค่ะอันนี้เป็นต้นตีนเป็ดนะคะสวยงามมากค่ะ

0: เดินบุตรเข้ามาทางเชื่อมเราก็มาเจอกับห้องโถงที่3ห้องโถงนี้ค่อนข้างต่ำและมืดแต่ก็ยังมีแสงแดดส่องสว่างลงมาจากปล่องค่ะ
1: หลังจากที่เราเดินมาเส้นทางเชื่อมเมื่อกี้นะคะจากปล่องที่2ค่ะก็มาเจอตรงนี้ค่ะตรงนี้จะเป็นปล่องที่3นะคะปล่องที่3ค่ะและบริเวณนี้จะเป็นห้องโถงค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวค่ะแต่เวลาที่เราเดินเนี่ยต้องก้มหัวเล็กน้อย
0: หลังนายชรินทร์ทองสุขผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรนำภาคส่วนที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจถ้ำไทรทองเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาล่าสุดนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้างและผู้นำชุมชนเตรียมพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ซึ่งจะช่วยให้ชาวบ้านในชุมชนมีรายได้เสริมจากการรับนักท่องเที่ยวค่ะ
2: ตรงนี้มันจะลักษณะทางธรรมชาติมันจะเป็นถ้ำตรงนี้คือเล่าสู่กันมาตั้งแต่บรรพบุรุษแต่ว่าคนในพื้นที่ก็ยังอาจจะไม่ทราบหรือว่าคนแถวๆบ้านเนี่ยบางคนยังไม่ทราบยังไม่เคยขึ้นมานะครับแต่ว่าตรงนี้คนโบราณเขาก็เล่าว่ามันเป็นที่มีถ้ำที่สวยงามอยู่แล้วลักษณะในการที่เราจะส่งเสริมการท่องเที่ยวเนี่ยคือต้องอาศัยสื่อแล้วก็อนาคตผมผลักดันอยู่แล้วเรื่องการท่องเที่ยวนะครับผมกำลังพัฒนาให้โซนของเราเนี่ยมันจะมีที่ท่องเที่ยวตั้งหลายที่นะครับไม่ว่าจะเป็นอ่างเก็บน้ำหนองนอนะครับแล้วก็ถ้าไปทางนี้ก็จะเป็นอ่างเก็บน้ำกกปุงนะครับตรงนี้วัดถ้ำไททองเนี่ยเป็นสถานที่ที่เหมาะที่สำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบปีนป่ายนะครับคือหมายถึงว่าคือเดินขึ้นมาก็ไม่เท่าไหร่เดินขึ้นมาเหงื่อก็ยังไม่เท่าไหร่ประมาณ800เมตร
0: บนภูลูกนี้ยังเต็มไปด้วยป่าไม้หนาทึบช่วงนี้ตรงกับฤดูฝนทำให้ต้นไม้แตกใบเขียวปกคลุมจึงร่มรื่นอากาศเย็นสบายและยังเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารนอกจากนี้ยังได้ชมความสวยงามของลานหินที่มีรูปทรงแปลกตาบางก็ทับซ้อนกันบางก็ถูกกัดกร่อนจนกลายเป็นปล่องทะลุลงด้านล่างจึงถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ให้เราได้ชมกันค่ะ
3: พื้นที่ของถ้ำไททองเนี่ยด้วยว่าทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางผืนป่าเขียวขจีค่อนข้างจะสมบูรณ์มากนะครับตอนนี้ทางผู้นำชุมชนก็ต้องวางแผนกันด้วยว่าเมื่อเปิดเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวอย่างเต็มตัวเนี่ยจะบริหารจัดการอย่างไรเพื่อไม่ให้ธรรมชาติรอบๆนั้นเสียหายไปด้วยนะครับดีเราปิดท้ายกันด้วยสอบตร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ครับสำรวจเส้นทางศึกษาธรรมชาติโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและประวัติศาสตร์อุโมงค์ใหญ่ครับมีชื่อว่าต้าสุยต้อศูนย์บัญชาการสำคัญของขบวนการคอมมิวนิสต์มาลายาในอดีตนะครับอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเบตงเพื่อรองรับการจัดทำพื้นที่ป่านันทนาการในอนาคตครับอันนี้คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่ขึ้นอยู่ล่างจอที่ได้นะครับและกลับมาเจอกันใหม่ครับเวลาบ่าย 3:30 นวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ

You are what you eat หรือที่แปลก็คือคุณกินอะไรเข้าไปคุณก็เป็นอย่างนั้นเป็นสำนวนที่จริงมากๆสำหรับการใช้ชีวิตในปัจจุบันเลยนะครับเพราะการกินอาหารที่ไม่ดีไม่มีประโยชน์หรือแม้แต่การกินที่มากหรือน้อยเกินไปก็อาจจะนำมาซึ่งภาวะโภชนาการที่ไม่ดีทีนี้พอเกิดภาวะโภชนาการที่ไม่ดีก็จะส่งผลให้พัฒนาการของสมองและส

0: ติปัญญาไม่เป็นไปอย่างเหมาะสมตามช่วงวัยนั่นเองครับฉะนั้นการกินอาหารที่ดีถูกหลักโภชนาการถือเป็นเรื่องหลักๆที่ต้องคำนึงถึงในการดำรงชีวิตเลยล่ะครับอย่างอาหารหลัก5หมู่ตามที่เราเคยเรียนกันมานี่แหละครับที่เราสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการเลือกกินในชีวิตประจำวันของเราได้เลยยิ่งกับเด็กๆแล้วล่ะก็ถือว่ามีความจำเป็นมากในการจัดสรรอาหารให้ครบ5หมู่และเหมาะสมกับช่วงวัยเพื่อการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพเพราะอาหารถือเป็นรากฐานของการเจริญเติบโตครับแล้วนอกจากการจัดสรรอาหารที่เหมาะสมกับช่วงวัยแล้วสิ่งที่ควรสอดแทรกเข้าไปด้วยก็คือการปลูกฝังพฤติกรรมการกินอาหารให้เขาใส่ใจในการเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์และเข้าใจประโยชน์ของการกินที่ดีเพื่อเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมต่อการเรียนรู้ที่จะนำไปสู่การสร้างพื้นฐานที่ดีในอนาคตครับคุณผู้ชมครับรายการอาหารจานสุขของเราวันนี้อยู่ที่โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่นี่เขามีวิธีการบริหารจัดการอย่างไรถึงได้เป็นโรงเรียนต้นแบบของโครงการอาหารกลางวันระดับประเทศพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์โรงเรียนนี้นะครับเขาได้ผ่านการประเมินจนได้เป็นโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันคุณภาพดีเยี่ยมระดับประเทศเลยล่ะครับแล้วก็ยังมีการบริหารจัดการอาหารกลางวันแบบครบวงจรตามหลักโภชนาการด้วยนอกจากนั้นแล้วเด็กๆโรงเรียนนี้เขาก็มีส่วนร่วมในการผลิตวัตถุดิบสำหรับอาหารกลางวันด้วยทั้งปลูกผักเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเลี้ยงกบแล้วก็อีกสารพัดอย่างเลยล่ะครับแม่เรื่องรายละเอียดโครงการเนี่ยผมเองก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่หรอกครับเอาเป็นว่าไปคุยกับผู้ริเริ่มโครงการนี้กันเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านผอ.วิโรจน์นะครับซึ่งเป็นผู้ริเริ่มโครงการอาหารกลางวันให้กับที่นี่นะครับสวัสดีครับผอ.ครับ
1: สวัสดีครับ
0: จุดเริ่มต้นที่มาที่ไปมันเป็นยังไงครับ
1: ครับจริงๆแล้วโรงเรียนบ้านป่าไม้สกรเนี่ยมันเป็นพื้นที่อยู่แนวชายแดนไทยกัมพูชา
0: ครับผม
1: ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ยากจนนะพื้นที่ของเราเนี่ยมี3หมู่บ้านแล้วก็มีนักเรียนอยู่220คน
0: ครับ
1: นะครับเป็นนักเรียนตั้งแต่อนุบาลถึงโรงเรียนขยายโอกาส
0: ถึงม.3เลย
1: ก็เราพบปัญหาในเรื่องของภาวะโภชนาการนักเรียนนะครับมีนักเรียนเตี้ยอ้วนผอมมาก
0: อ
1: ันที่2คืออาหารกลางวันไม่พอ
0: ครับผม
1: เนื่องจากโรงเรียนขยายโอกาสเนี่ยไม่มีงบประมาณให้เราเราต้องดูแลเด็กทั้งหมดเพื่อจะเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพคือเรามีความเชื่อว่านักเรียนสุขภาพดีย่อมส่งผลไปถึงผลการเรียนดี
0: ครับผม
1: นะครับจากนั้นผมก็ต้องมาแก้ปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่องการกินกันอยู่ของลูกหลานแล้วก็ทำยังไงจะให้มันเกิดความยั่งยืนระหว่างอาหาร3มื้อซึ่งในโรงเรียนใน1มื้อแต่อีก2มื้ออยู่ในบ้านทำยังไงถึงจะเกิดเกิดเราก็ต้องสร้างความเข้าใจนะครับระหว่างบ้านโรงเรียนชุมชนแล้วก็ผู้ปกครอง
0: ครับผม
1: เราได้เข้าโครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการนะครับซึ่งเราก็ดำเนินการตามขั้นตอน8ขั้นตอน
0: 8ขั้นตอนที่ทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการก็ได้ทำ8ขั้นตอนนี้เหมือนกันทั้งสิ้น
1: ใช่ๆๆเพราะว่ามันเป็นบล็อกมา
0: ครับผม
1: ซึ่งมันมีประโยชน์มากสำหรับโรงเรียนที่จะดำเนินการก็เริ่มจากภาคเกษตรนะภาคเกษตรของโรงเรียนบ้านป่าไม้สกรนะครับพื้นที่บ้านของทุกบ้านหรือโรงเรียนเนี่ยมันจะไม่เท่ากันใครเม็ดทํา3 3เม็ด
0: ครับผม
1: ใครมี3วาคุณทํา3วา
0: 3 3วา
1: ใช่ๆพื้นที่
0: อ๋อนี่คือที่มาของโครงการ3คูณ3ชีววิถีโมเดลของโรงเรียน
1: ครับ
0: นะฮะซึ่งโดดเด่นมากอันนี้น่าสนใจครับ
1: ครับคือหลักใจความของสำคัญเลยว่าเรื่องของการที่จะปลูกผักทำอะไรได้เนี่ยมันต้องมีน้ำ
0: ครับผม
1: ในหลวงบอกว่ามีน้ำก่อนเราก็จำเป็นต้องขุดแปลงนะขุดแปลงดินนะขุดดินลงไปนะครับเพื่อที่จะปลูกพลาสติกเป็นบ่อพลาสติก
0: ครับ
1: ลงไปนะครับในพื้นที่เพื่อต้องการน้ำในน้ำเราเลี้ยงปลาเพื่อโปรตีนนะครับบนข้างบนนะครับเราก็จะมีไก่ไข่หรือไก่พื้นบ้านแล้วก็ปลูกผักสวนครัวรอบนะครับแล้วก็จะมีมะละกอกล้วยนะเพิ่งเป็นอาหารพื้นบ้านของอีสานโดยเฉพาะมะละกอเนี่ยมันเป็นอาหารที่เราภาคอีสานเนี่ย
0: หลากหลายเลยชาบ
1: ะทั้งถนัดเลยถนัดเลยทั้งตำส้มทั้งแกงส้มทั้งอะไรได้หมดครับ
0: มะละกอนี่ผลไม้สารพัด
1: สุดท้ายเป็นผลไม
0: ้ก
1: ล้วยน้ำว้าเป็นผลไม
0: ้ครับผม
1: คือเรามองในพื้นที่3 3เราทำได้ครับ
0: คือไม่จำเป็นต้องเยอะแต่ขอให้เพียงพอต่อการใช้งานในครัวเรือนของตัวเอง
1: ใช่ใช่ใช่ใช่คือเนี่ยความยั่งยืนอยู่ในชุมชนในครอบครัวในครัวเรือนของนักเรียน
0: นั่นไงครับ ครงการ3 คูณ 3อัน

0: ็นที่เลื่องลือของโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์เป็นไอเดียที่บันเจิดแล้วก็รสมากเลยนะครับไม่ใช่แค่สร้างให้เหมาะกับพื้นที่แต่ยังรวมถึงการดูแลง่ายและทั่วถึงด้วยครับไม่ว่าจะดูแลเรื่องผลผลิตเรื่องความสะอาดของพื้นที่โดยรอบมันช่างง่ายซะเหลือเกินทำให้การเกษตรกลายเป็นเรื่องง่ายใครๆก็ทำได้บ้านไหนก็ทำดีไอเดียดีๆแบบนี้มันก็ต้องบอกต่อใช่ไหมล่ะครับ
1: แปลงผัก 3x3 นี่คือได้มาจากทางโรงเรียนแล้วลูกก็ปลูกอยู่ที่โรงเรียนแล้วก็พอดีก็นำมาปลูกเองที่บ้านด้วยมาให้แม่ปลูกที่บ้านด้วยค่ะมีทั้งไก่มีทั้งปลาผักก็ไม่ต้องห่วงเรื่องสารพิษมันเป็นโครงการ 3x3 ค่ะแล้วก็ได้ใช้เองที่บ้านแล้วก็ได้ประโยชน์ประหยัดแล้วก็เรื่องปลอดสารพิษด้วยค่ะ
2: ที่นี่เป็นแปลงผักรวมของหมู่บ้านหมู่11ค่ะปกติถ้าหน้าฤดูปลูกผักก็เป็นผักที่ผักล้มลุกเป็นพืชผักที่กินได้บริโภคได้ไวค่ะส่วนผักที่เราปลูกนะคะถ้ามันเวลามีเยอะเราก็จะส่งที่โรงเรียนแล้วก็ไปขายที่ตลาดสีเขียวแล้วก็ขายในหมู่บ้านสำหรับคนที่ไม่ได้ปลูกไม่ได้ทำเราก็ซื้อขายกันในหมู่บ้านค่ะคนนู้นมีไอ้นู้นคนนี้มีไอ้นี่ก็แบ่งกันขายแลกเปลี่ยนกันค่ะ

0: เมื่อกินดีอยู่ดีแล้วเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องเด็กเตี้ยอ้วนผอม
1: ครับผม
0: เตี้ยนี่เกิดจากกรรมพันธุ
1: ์บางส่วน
0: แล้วก็เกิดจากการขาดสารอาหารจะทำยังไงจะแก้ยังไงเราก็ต้องมีวิธีการมีโครงการไปรองรับมันนะ
1: ครับ
0: ออกกำลังกายไปเสริมอาหารไปทำอะไรเข้ากลุ่มนี้
1: ร่วมมือกับ
0: อ้วนก็ต้องแก้อีกนะครับอ้วน
1: อ้าวแน่แล้ว
0: อ้าวเด็กอ้วนเด็กอ้วนนี่ปัญหามากนะครับเกิดโรคเบาหวานโรคที่ไม่ที่ไม่ใช่เชื้อโรคนะ
1: โรคเรื้อรังไม่ติดต
0: ่
1: อ
0: ที่ไม่เขาไม่ติดต่อเราก็ต้องมาทำให้เขารู้จักอาหารและโภชนาการการกินการอยู่อย่างไรเนาะแล้วก็เสริมการออกกำลังกายทำยังไงถึงเขาจะลดลงได้นะครับผมก็เลยทำโครงการ5ช่างขึ้นมา5ช่าง5ช่างเนี่ยเราช่างข้าว
1: ช่างข้าวนี่ยังไงครับพ่อครับ
0: อ๋อช่างข้าวนะครับคือจริงๆแล้วธงฟ้าโภชนาการเขาจะระบุว่าเด็กอายุขนาดนี้ถึงอันนี้จะได้รับข้าวเนี่ยปริมาณกี่กรั
1: ม
0: เราหุงเราก็ไปหาถ้วยนะถ้วยที่มันเอามาชั่งแล้วมันพอดี
1: ก็คือสมมติบอกว่าการ10กรัมติต่าง
0: ติต่าง
1: ถ้วยเนี้ยถ้าตักข้าวใส่ปุ้งปุ๊บเน
0: ี่
1: ย
0: ได้ข้าวรวมปุ๊บจะได้ข้าว10กรัมเลย
1: อ
0: นุบาลเท่านี้ป .1 ถึง3เท่านี้ป .4 ป .5 6เท่านี้มอเท่านี้
1: ก็คือเขามีกำหนดมาแล้วเราก็แค่หาตัวที่ว่าให้มั่นใจได้ว่าเด็กทุกคนได้ข้าวในปริมาณที่เหมาะสมตามที่เขากำหนดมา
0: ครับครับผม
1: นั่นคือการชั่งข้าว
0: ใช่
1: นะครับ
0: ต่อไปชั่งผักให้เพียงพอตามเมนูไทยทุกร้านคือเด็กเรา200กว่าคนเนี่ยจะต้องใช้ผักกี่กิโลใช้ส่วนประกอบอื่นๆ
1: เรียกว่าอิงวิชาการที่ชัดเจนที่พิสูจน์
0: ใช่ใช่เพราะว่าเขาเขียนมาแล้วว่าต้องกินผักเท่านี้ฉะนั้นพอผักเท่านี้ปุ๊บอยู่ที่ไหนผักไปอยู่ไหนหนึ่งอยู่ในโรงเรียนสองอยู่ในชุมชน
1: ครับผม
0: นะครับเอาต่อไปช่างอะไรวัดพวกหวานมันเค็
1: ม
0: เรามีเครื่องมือครับพอไม่ควรทำเป็นอาหารหม้อเสร็จนะครับเราก็มาวัดความเค็มเรามาวัดไอ้พวกของเครื่องดื่มอะไรต่างมาวัดความหวาน
1: ไม่ให้หวานเกินไปไม่ให้มันเกินไปไม่ให้เค็มเกินไป
0: ใช่เพราะตรงนี้เป็นแหล่งสะสมไขมันนะครับทำให้เด็กอ้วนเด็กอะไรต่างแล้วก็เค็มเกี่ยวกับโรคต่างๆมาตามมานะครับ
1: ครับผม
0: ช่างน้ำหนักส่วนสูง
1: น้ำหนักส่วนสูง
0: ส่วนสูงต้องช่างอีกเพราะต้องช่างไปเรื่อยเราต้องควบคุมเด็กคนนี้กลุ่มเป้าหมายอย่างนี
1: ้
0: เด
1: ็
0: ก
1: ปกติมาตรฐานที่ควรจะเป็น
0: ใช่ใช่เด็กปกติก็โอเคก็ปล่อยเข้าไป
1: ครับผม
0: เด็กที่มีความเสี่ยงเราก็มาดูควบคุมกับกลับสุดท้ายนะครับเราจะดูกิจกรรมต่างๆที่ดูข้าวมันเหลือไหมผักมันเหลือไหมผลไม้มันเหลือไหมเนี่ย
1: ช่างเศษอาหารที่เหลือ
0: แล้วมาช่างเศษอาหารครับเอาเศษอาหารนะแต่ละอันเราก็มีที่วางมีที่จดบันทึกแต่ละวันเพื่อเราจะดูว่าถ้าผักมันเหลือข้าวมันเหลือเนี่ยแสดงว่ากับข้าวไม่อร่อยเปล่าเนาะ
1: เราเตรียมมาให้ขนาดนี้แต่ทำไมมันเหลือมันเป็นเพราะอะไร
0: มันเป็นเพราะอะไรเราดูสาเหตุ
1: เป็น
0: อ
1: ันที่สองเมนูเป็นเพราะ
0: ผักที่เราใส่มันเป็นเมนูสำเร็จเนาะมันเป็นภาพรวมเนาะ
1: ครับผม
0: คือถ้าผักมันไม่เหลือเลยแสดงว่ามันได้สารอาหารครบถ้วนเอาแต่วันนี้ทำไมมันผักมันเหลือแสดงเด็กไม่ชอบหรือเปล่าหรือมันมีปัญหาอะไร
1: นี่แหละครับคุณผู้ชมครับ2 อย่างสำคัญนะครับที่เป็นกุญแจสำคัญทำให้เราประสบความสำเร็จได้นะครับในการขยายโภชนาการที่ดีในโรงเรียน

0: ไปสู่ชุมชนหนึ่งในโรงเรียนเราเริ่มจากโครงการ5ช่าง
1: 5ช่าง
0: การ5ช่างนี้ทำให้เด็กในโรงเรียนนั้นสามารถถูกติดตามผลได้ว่าโภชนาการถูกต้องหรือไม่นะครับครบถ้วนหรือเปล่าปริมาณโอเคไหมน้ำหนักส่วนสูงโอเคไหมอย่างที่2ครับที่ทำให้เครือข่ายของเราขยายออกไปเนี่ยคือ 3x3 ผมคงจะขอสรุปว่า2 อย่างนี้คือสิ่งที่ทำให้โรงเรียนของเรามีความโดดเด่นจากที่อื่นนะครับคือ5ช่างและ 3x3 ทำให้เกิดเครือข่ายแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดในการติดตามผลในด้านโภชนาการในเด็กๆถูกต้องไหมครับ
1: ครับ

0: าล่ะครับได้เวลาเข้าครัวแล้วครับเราไปดูกันหน่อยครับว่าครัวของโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์เขาเตรียมเมนูอะไรกันไว้บ้างคือเหมือนจะหิวแล้วอะครับ อีกเรื่องครับผมจะพาไปไขข้อข้องใจเรื่อง5ช่างด้วยครับว่าเขาช่างอะไรช่างแล้วไปไหนช่างกันเยอะไหมช่างแล้วมีประโยชน์ยังไงน่าสนใจใช่ไหมล่ะครับไปครับไปดูกันเลย
1: คุณผู้ชมครับและท่านนี้คือครูอ้อยนะครับที่ดูแลเรื่องอาหารกลางวันของที่นี่นะครับสวัสดีครับครูครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ที่ผมสงสัยและอยากจะคุยกับครูอ้อยมากที่สุดนะครับก็คือเรื่องของ5ช่างเนี่ยครับที่อื่นเขาไม่มีเนี่ยมีแต่เราที่5ช่างไอ้5ช่างนี่มันได้ประโยชน์ยังไงครับในการที่ทำเนี่ย
2: ในการที่ทำนะคะอาจจะก่อนนะคะเด็กจะทานแบบตามใจนะคะ
1: ก่อนที่จะทำเด็กอยากกินอะไรก็กินอยากตักเท่าไหร่ก็ตัก
2: ไม่กินก็เอาทิ้ง
1: ตามใจฉันน่ะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: พอตอนทำปุ๊บเราบังคับแล้วว่าข้าวต้องเท่านี้ผักต้องเท่านี
2: ้ปริมาณเท่านี้สำหรับอนุบาลปริมาณเท่านี
1: ้ประถม
2: ประถม
1: มอต้นได้เท่านี้เท่านี
2: ้
1: หนึ่งคือ5ช่างทำให้เด็กนั้นได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนตามที่เขาควรจะได้รับใช่ไหมครับแล้วไอ้ช่างสุดท้ายเนี่ยไอ้ช่างเศษอาหารเนี่ยครับมันได้ประโยชน์อะไรครับ
2: ช่างเศษอาหารนะคะแต่ก่อนเด็กจะทิ้งผักเยอะนะคะทีนี้พอเราทำโครงการ5ช่างช่างผักช่างข้าว
1: ช่างเศษอาหารช่างไอ้น้ำตาลหวานเบ่งไม่เกี่ยวเค็มมันเศษอาหารลดลง
2: ลดลงค่ะไม่เหลือเลย
1: ทำไมมันลดลงอ่ะ
2: ก็นั่งเดี๋ยวได้ความรู้จากที่คุณครูนะคะแนะนำนะคะประโยชน์ของการรับประทานอาหารให้หมด
1: นั่นแปลว่าเมนูเดิมก่อนหน้านี้เหลือเยอะ
2: ค่ะ
1: แต่มาทุกวันนี้พอเราให้ความรู้กับเด็กในเรื่องโภชนาการเมนูเดิมพอช่างแล้วเศษอาหารลดลง
2: ลดลงค่ะ
1: อันนี้เป็นตัวชี้วัดด้วยนะครับว่าเด็กมีความเข้าใจเรื่องของโภชนาการมากน้อยขนาดไหนนะฮะก็มีวิธีการดูแลจัดการกันไปนะครับแม่เหนื่อยแย่เนาะ
2: ไม่เหนื่อยค่ะทำเพื่อลูกหลานของบ้านเรานะคะ
1: นี่ได้ยินอย่างนี้มันก็ชื่นใจขอบคุณมากครับคุณอ้อยครับอยู่อีกกี่สิบปีครับ
2: อุ๊ยจะเกษียณอีก3ปีนะคะเกษียณแล้วค่ะ
1: บ้านึกว่าเพิ่งจบ
2: เนี่ยเรียกอาหารฟรีค่ะวันนี
1: ้ต้องการแค่นี้แหละครับ
0: อย่างที่ครูอ้อยบอกเลยครับคุณผู้ชมโครงการ5ช่างที่ว่ามานั้นไม่ใช่แค่ช่างเฉยๆนะครับแต่ช่างแล้วได้ความรู้แล้วก็ได้อาหารที่ครบโภชนาการแถมยังอร่อยอีกด้วยเด็กๆก็แฮปปี้กับการได้กินได้เข้าใจในประโยชน์ที่จะได้รับจากอาหารกลางวันที่โรงเรียนจัดสรรให้โดยเฉพาะเรื่องของการช่างรสชาติหวานมันเค็มที่ต้องกินแบบพอดีพอดีเพื่อไม่ให้โรคภัยตามมาแล้วก็ยังรักโลกไปพร้อมๆกันด้วยนะครับที่เขาเรียกว่า Zero Food Waste นั่นเองครับแม่เป็นโครงการ5ช่างที่ได้ประโยชน์หลายต่อหลายด้านเหมือนกันนะครับ

0: คุณผู้ชมครับมาที่โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ทั้งทีจะไม่พูดเรื่องสหกรณ์ก็คงจะไม่ได้นะครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านผอ.ภาวินีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ได้ยินมาว่าที่โรงเรียนของเราเนี่ยมีสหกรณ์เยอะมากเลย5ประเภทเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วใน5ประเภทนี่มีส่วนไหนสหกรณ์ตัวไหนที่มันเกี่ยวข้องกับเด็กๆเรื่องของอาหารกลางวันบ้างไหมครับ

0: ก็มีสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับอาหารกลางวันอยู่2สหกรณ์นะคะสหกรณ์แรกก็คือสหกรณ์เพื่อการผลิตนะคะสหกรณ์เพื่อการผลิตเนี่ยเราสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะมีเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำนะคะให้เด็กๆแต่ละชั้นที่มีกิจการปลูกผักเลี้ยงสัตว์นะคะมากู้ยืมจากนั้น
1: เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคือหมายความว่าน้องๆเนี่ยมีความคิดว่านี่ฉันอยากจะปลูกผักบุ้งแต่ไม่มีทุนก็คือมากู้ยืมจากสหกรณ์ของทางโรงเรียนแล้วก็ไปปลูกผักบุ้ง
0: ใช่ค่ะอ
1: ย่างนี้เหรอหรือว่าจะเลี้ยงไก่อะไรอย่างนี้ก็ได้
0: ได้ทุกอย่างที่เด็กๆคิดขึ้นมาค่ะที
1: ่ก็ยื่นโครงการมาเราอนุมัติก็ให้เขากู้ไป
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วพอเขาได้ผลิตผลมาล่ะครับ
0: ก็พอได้ผลิตผลมานะคะก็นำมาจำหน่ายที่สหกรณ์ร้านค้าตรงนี้นะคะสหกรณ์ร้านค้าก็จากนั้นสหกรณ์ร้านค้านำไปจำที่โรงครัวนะคะเพื่อที่จะนำเงินตรงนั้นมาเป็นผลกำไรนะคะ
1: ก็เท่ากับว่าเด็กหนึ่งกลุ่มนะครับกู้ยืมเงินไปสมมติผมไปปลูกผักบุ้งปลูกผักบุ้งเสร็จปุ๊บยืมไปร้อยหนึ่งได้ผลมาก็เอามาจำหน่ายที่นี
0: ่
1: ทางสหกรณ์รับซื้อไปสมมติราคา130บาท30บาทนี้เด็กเป็นกำไรก็ไปแบ่งกันร้อยหนึ่งก็คืน
0: ใช่ค่ะใช่ไหม
1: แล้วเสร็จปุ๊บที่ซื้อผักบุ้งมาเสร็จก็ไปมอบให้กับโรงครัวโรงครัวก็ทำกับข้าวโรงครัวซื้อไปเท่าไหร่ปุ๊บได้กำไรมากำไรนั้นสุดท้ายก็ไปไหนครับ
0: เอามาปันผลให้เด็กๆสิ้นปีอีกรอบนึงนะคะ
1: เด็กๆ ก็จะได้เงินอีกรอบนึง
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: โอ้โหมีเด็กที่มาทำโครงการนี้เยอะไหมครับผม
0: ทุกชั้นค่ะตั้งแต่อนุบาลจนถึงม.3นะคะ อย่างโครงการบริษัทสร้างการดีนะคะเด็กๆ เขาก็จะขายน้ำสมุนไพรนะคะขายไข่ม้วนแล้วก็ขายสลัดผักอย่างนี้นะคะเขาก็จะเป็นกลุ่มของเขาที่เขาคิดช่วยกันคิดขึ้นมาว่าเขาจะทำอะไรเพื่อที่จะมาจำหน่าย
1: คือแปลว่าการที่จะกู้ยืมเงินจากสหกรณ์ไปเนี่ยนะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องไปปลูกผักเท่านั้นอย่างเปิดร้านน้ำอะไรแต่ก็ต้องเน้นในเรื่องของสุขภาพหน่อย
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้โหคุณผู้ชมครับสุดท้ายแค่เรื่องอาหารมันไม่จบแค่เรื่องอาหารถ้าเราให้ความรู้ความเข้าใจกับน้องๆนะครับว่าอาหารมีที่มาอย่างไรไปอย่างไรการผลิตอย่างไรเด็กๆมีส่วนร่วมแล้วเขาก็ได้เรียนรู้ทั้งเรื่องของการผลิตเรื่องของการค้าเรื่องของวินัยทางการเงินโอ้นี่มันใหญ่กว่าที่คิดเอาไว้เยอะเลยนะครับเนี่ย
0: ค
1: ่ะแล้วเรื่องของโภชนาการเรื่องของอาหารทั้งหลายนะครับต้องมาถามความเห็นท่านผอ.ละครับอันนี้เป็นคำถามสำคัญครับอาหารจานสุกในความหมายของท่านผอ.ภาวินีคืออะไรครับ
0: ก็อาหารจานสุกสำหรับในความหมายของตัวเองคือถ้าได้เห็นคนอื่นกินแล้วมีความสุขนะคะอันนั้นเราจะสุกเป็น2เท่าของที่เรากินเองนะคะ อย่างเช่นเด็กๆได้รับประทานอาหารปลอดภัยนะคะพอเขาได้รับประทานอาหารปลอดภัยเขามีความสุขคือเขาเปรมปรีเขาได้กินในสิ่งที่เขาชอบนะคะอันนั้นก็สุขขึ้นไปอีกสุดท้ายแล้วมันจะส่งผลต่อสมองของเด็กก็คือทำให้เด็กปราดเปรื่องนะคะ
1: ยอดเยี่ยมกระชับได้ใจความมากครับนี่แหละครับผอ.ภาวินีคนเก่งของเรานะครับขอบคุณมากครับ
0: คุณค่ะ
1: เป็นยังไงล่ะครับโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์มันยิ่งใหญ่ซะเหลือเกินแล้วที่สำคัญเด็กๆมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการก็เพื่อสร้างความรู้เสริมสร้างทักษะชีวิตในหลายๆด้านเลยนะครับแต่ที่ชัดเจนที่สุดก็คือเรื่องของโภชนาการที่น้องๆได้รับไปแบบเต็มๆไม่มีขาดเลยล่ะครับคุณผู้ชมครับโครงการ 3x3 ของโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ยังมีการส่งต่อความรู้และกระบวนการทำไปยังโรงเรียนอื่นๆในพื้นที่เขตการศึกษาด้วยนะครับก็เท่ากับว่าเด็กๆนักเรียนในโรงเรียนอื่นๆก็จะได้รับโภชนาการที่เหมาะสมตามไปด้วยแล้วตอนนี้ครับผมจะพาไปดูอีกหนึ่งโรงเรียนที่ได้นำเอาแนวคิดโครงการ 3x3 มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่และบริบทต่างๆของโรงเรียนซึ่งนั่นก็คือโรงเรียนบ้านคลองโป่งครับอีกหนึ่งโรงเรียนในอำเภอโนนดินแดงเช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมครับ 3x3 โมเดลนั้นไม่ได้หยุดอยู่แค่ในโรงเรียนแห่งเดียวนะครับแต่ว่ามีการกระจายออกไปยังโรงเรียนเครือข่ายด้วยนะครับขณะนี้ผมอยู่กับท่านผอ.สมพงษ์นะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ผอ.โรงเรียนบ้านคลองโป่งนะครับเป็นหนึ่งในเครือข่ายครับที่นำโมเดล 3x3 มาใช้จุดเริ่มต้นเป็นยังไงครับผอ.ครับ
2: เริ่มต้นจากโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ถือว่าเป็นแม่ขาย
1: ครับ
2: นะครับเราเป็นลูกขายในโครงการของเด็กไทยแก้มใสนะครับมีการขยายเครือข่ายของเด็กไทยแก้มใสเพื่อพัฒนา

0: ผู้เรียนในเรื่องของสุขอนามัยเรื่องของอาหารที่ปลอดภัย
1: โภชนาการ
0: นะครับผมก็เราก็ไปเข้า
1: เป็น
0: เข้าร่วมเป็นลูกข่
1: าย
0: นะครับไปที่โรงเรียนนะครับมีการโรงเรียนบ้านปลายไม้สากลนะ
1: ครับ
0: ไปดูงานเกษตรไปดูงาน
1: ดูนู่นดูนี่ว่าเขาทำนู่นทำนี่ยังไงแล้วไปเจอ
0: 3คูณ3
1: เห็นแล้วเป็นไงครับ
0: แล้วตรงกับบริบทเรา
1: อ้าวยังไง
0: โดยพื้นที่ของ3คูณ3นี่ต้องนำเรียนว่าเป็นพื้นที่เป็นโครงการที่เหมาะสำหรับผู้ปกครองนะครับที่มีพื้นที่จำกัด
1: คือแถวนี้เนี่ยชาวบ้านเนี่ยไม่ได้มีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาล
0: เพราะเกิดจากการจัดสรรจัดสรรของราชการนะครับเป็นล็อกเป็นล็อกอยู่นี่ดังนั้นพื้นที่แค่3คูณ3นี่สามารถที่จะสร้าง
1: เรียกว่าแต่เดิมเนี่ยชวนให้ปลูกผักชวนอะไรไม่เอามันใช้ที่เยอะใครจะไปทำไหวบอกอ้าว3คูณ3เมตรได้ไหม
0: ได้เราก็เหมาะสมเข้ามา
1: เราเริ่มตรงนี้มานานหรือยังครับ
0: เริ่มมาได้ปีที่แล้วนะครับตอนนี้หมดเขาเรียกหมดรุ่นแล้ว
1: หมดรุ่นแล้วก็คือไม่ว่าจะเป็นไก่เป็นปลาเนี่ยพอ1ปีก็จะถือว่าสิ้นอายุไขส่วนนั้นไปก็จะต้องต่อเฟส2โครงการ2
0: ใช่ครับ
1: ต้องรอลุ้นกัน
0: บางคนคุณครูไปเยี่ยมบ้านนะครับพอไปเยี่ยมบ้านบอกว่าพ่อกินได้ยังปลาทุกเนี่ยมันโตแล้วนะ ไม่ต้องรอครับ
1: ตัวโตแล้ว
0: ทานเลยใครเอ้าทานเลยเขาก็ทานไปเรื่อยทำ
1: ผมกลัวอย่างเงี้ยอ๋อเนี่ยลำบากเนี่ยต้องซื้อปลาดุกกินอยู่ด้วยเลยเอ้าทำไมไม่กินในที่เลี้ยงสงสารมันเลี้ยงมาแต่เล็กแต่น้อยบางคนผูกพันไม่ยอมกิน
0: เขาเข้าใจว่ามีงบไปให้เขาแล้วต้องมีคนไปตรวจเขาถึงกล้ากินอ่ะต้องตรวจผ่านก่อนนั่นบอกทานเลย
1: กินเลย
0: ทานเลยไข่อะไรทุกวันเก็บเด็กทาน
1: เพราะสิ่งนี้เนี่ยคือเราให้เปล่าให้คุณเป็นต้นทุนถ้าคุณเห็นว่าคุณมีความพร้อมมันมีความพร้อมที่จะสามารถอะไรได้หรือถ้าคุณบังเอิญสามารถขยายพันธุ์ได้ก
0: ็
1: เอาเลยก็เป็นความยั่งยืน
0: ใช่นะ
1: ครับฉะนั้นนี่ก็คือโรงเรียนของเราเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆอีกส่วนหนึ่งนะครับที่นำเรื่องของโภชนาการต้นทุนอาหารในโรงเรียนไปส่งต่อให้กับชุมชนให้ชุมชนสามารถมีต้นทุนทางด้านอาหารของตัวเองเพิ่มขึ้นมาอีกทางหนึ่งด้วยไม่ต้องเสียเงินเสียทองไปไล่ซื้อนะครับ
0: ครับผม
1: ชีวิตครูนะครับไม่ใช่ให้ความรู้กับนักเรียนอย่างเดียวนะครับในฐานะที่เราเป็นครูชุมชนเคารพนับถือเราก็มอบความรู้นี้ให้กับชุมชนด้วย
0: ครับผม
1: เรียกว่าสอนทั้งลูกสอนทั้งผู้ปกครองเลยทีเดียวนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ขอบคุณท่านผอ.มากครับผม
0: ครับผมครับยินดีครับ
1: เยี่ยมเลยครับสู้ๆ
0: คร
1: ับ
0: ผม
2: มาถึงตรงนี้ครับจุดเริ่มต้นมาจากเรื่องโภชนาการของน้องๆ นักเรียนนะครับแต่มีประโยชน์กระจายออกมาในหลายด้านมากกระจายไปถึงชุมชนชาวบ้านที่ได้รับความรู้และวิธีการต่างๆเพื่อนำไปใช้ในการดำรงชีพเป็นอะไรที่เอื้อถึงกันอย่างลงตัวเลยครับเพราะเป็นอาหารจานสุกไงครับที่ไม่ใช่แค่มีความสุขแค่ตอนได้กินเท่านั้นแต่ยังเพิ่มความสุขให้กับบริบทต่างๆโดยรอบอีกด้วยวันนี้เวลาของรายการอาหารจานสุกหมดลงแล้วครับติดตามกันต่อไปนะครับว่าตอนหน้าผมจะพาไปดูโภชนาการที่สุดยอดแบบนี้ที่ไหนกันอีกพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

วังรีเป็นชุมชนชาติพันธุ์ดาวเวียงที่ยังรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมได้อย่างเหนียวแน่นทั้งภาษาการแต่งกายอาหารและการแสดงพื้นบ้านกลิ่นไอความอบอุ่นจากผู้คนในชุมชนสัมผัสแห่งความรักและรอยยิ้มของชุมชนอาหารเลิศรสที่ใครต่างยินยนต์รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และมีมนต์เสน่ห์ปลาดูสมุนไพรทำไมต้องเรียกว่าปลาดูคนโบราณเล่าขานกันว่าพอต้องหมั่นดูแลปลาที่หมักไม่ให้เปรี้ยวจนเกินไปทานไม่อร่อยจึงเป็นที่มาของคำว่าปลาดูนั่นเองค่ะต่อไปเราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับวิธีการปรุงปลาดูที่สะท้อนรสชาติและวัฒนธรรมอันงดงามเริ่มจากการทำความสะอาดปลาจากนั้นจึงเตรียมเครื่องเทศนานาชนิดสำหรับการหมักปลาเพื่อให้กลิ่นและรสค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในทุกเส้นใยของเนื้อปลาจากนั้นนำมาสู่หัวใจของความอร่อยการหมักปลาเคล้าเครื่องเทศให้ทั่วเพื่อให้รสชาติและกลิ่นหอมค่อยๆซึมลึกเข้าสู่เนื้อปลาปลาดูถูกทอดจนสุกและอบอวลไปด้วยสมุนไพรทุกคำที่ริมรสไม่ได้เป็นเพียงอาหารแต่คือเรื่องราวของผู้คนและเสน่ห์ของนครนายกที่ถูกส่งผ่านทุกคำ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วันนี้ผมขอหลบความวุ่นวายในกรุงเทพมาหาบรรยากาศชิลๆที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซะหน่อยนะครับผมชอบนะครับบรรยากาศของที่นี่ดูเงียบสงบดีและบรรยากาศย้อนยุคดีจริงๆเลยครับ
1: คุณผู้ชมครับเห็นผมมาเดินเที่ยวโบราณสถานแบบเนี้ยนี่ไม่ใช่รายการท่องเที่ยวนะครับแต่นี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับที่ผมมาที่นี่นะครับเพราะผมนักแขกรับเชิญพิเศษของเราคนนึงครับจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเงินทองเนี่ยแหละครับแต่ว่าเอ๊ะผมนัดเขาก็มาก็สักพักแล้วนะครับไม่รู้ว่าอยู่ไหนเห็นครับพี่อ้าวคุณไม้ทางนี้ครับคุณไม้
2: อ้าวพี่สวัสดี
1: อ้าวคุณนายสวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ โอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับแต่งตัวชิลขนาดนี้ไปไหนมาครับเนี่ย
2: เพิ่งมาจากเชียงใหม่เลยพี
1: ่อ๋อขึ้นเหนือเลย
2: ใช่เดินดอยมา
1: โอเคครับ
2: จองมา
1: แสดงว่ามีเรื่องราวอะไรดีๆมาแชร์กับเราแน่นอน
2: แน่นอนครับ
1: แต่เดี๋ยวเราไปหาสถานที่ชิลๆสบายๆนั่งคุยกันดีกว่า
2: โอเค
1: เดี๋ยวไปกันเลยครับ
2: พี่นำ
1: พี่ครับพี่ครับไปร้านกาแฟบางหวานครับ
0: เอาละครับผมได้เจอแขกรับเชิญคนสำคัญของผมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปหาที่เย็นๆแล้วนั่งคุยกับคุณไมค์ภูวนาถกันดีกว่าครับ
1: เอาละครับตอนนี้ผมก็อยู่กับแขกรับเชิญพิเศษของเราแล้วนะครับซึ่งเป็นผู้ชายที่มีชีวิตที่น่าสนใจมากๆเขามีทั้งเป้าหมายและความฝันในการเดินทางท่องเที่ยวนะครับสวัสดีครับคุณไมค์ครับ
3: สวัสดีครับ
1: คุณไมค์ครับช่วยแนะนำผู้ชมหนึ่งว่าเป็นยังไงบ้างครับส่วนตัว
3: ก็ชื่อไมค์นะครับภูวนาถนะตอนนี้ก็ทำงานเป็นวิศวกรนะครับ
1: ลักษณะการทำงานก็จริงๆเป็นเหมือนมนุษย์เงินเดือนปกตินั่นแหละ
3: ใช่ครับใช่
1: ที่ต้องทำตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์
3: ใช่ครับ
1: และอย่างเวลาว่างๆคุณใหม่ชอบทำอะไรเป็นพิเศษบ้าง
3: แทนท่องเที่ยวบ้างแล้วก็สลับกับไปออกกำลังกายเพราะว่าเราจะต้องฟิตร่างกายเองให้แข็งแรงอยู่เสมอ
1: เห็นบอกว่าตอนเด็กเป็นคนเล่นกีฬาด้วย
3: ใช่เป็นนักกีฬาคร
1: ับ
3: อ๋อ
1: เล่นกีฬาอะไรครับ
3: เป็นนักกีฬาเทนนิสครับ
1: ประเด็นในวันนี้อยากจะทราบว่าคุณใหม่อ่ะเริ่มมีความสนใจในการท่องเที่ยวตั้งแต่เมื่อไหร่จริงๆแล้วเป็นคนที่ชอบเดินทางเป็นชีวิตจิตใจตั้งแต่เด็กๆเลยหรือเปล่า
3: ไม่เลยจริงๆแล้วเป็นคนขี้กลัวมากกลัวความสูงกลัวการอยู่คนเดียวกลัวทุกอย่างเลย
1: ครับ
3: จนกระทั่งมันมีอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยเขาบอกว่าไป work and travel สิไปแค่3เดือนได้ตังค์กลับมาเป็นแสนเลยนะแสน2แสนอะไรก็ว่าไป
1: ทีนี้คือช่วงตอนมหาลัย
3: มหาลัยแล้วตอนนี้มหาลัยแล้วทีนี้ก็เลยแบบพออื่นว่ามันบรรจบกันพอดีจังหวะนั้นไปเรียนที่มหาลัยเกษตรครับลงมาปุ๊บมัน Work and Travel พอดีก็เลยเข้าไปขอใบเขาเลย
1: เพราะว่าสนใจในตัวคิตตี
3: ้ไม่ใช่
1: ไม่ใช่
3: สนใจในตัวโครงการ
1: ครับโครงการครับ
3: พอหยิบขึ้นมาปุ๊บไม่คิดอะไรอ่ะโทรหาแม่เลยแม่ขอไปนะแม่ถามว่าไปใครไปคนเดียวเลย
1: ไปคนเดียวเลย
3: ไปคนเดียวเลย
1: อ่ะแล้วพอเราเริ่มสมัครคุณแม่ก็ที่บ้านก็สนับสนุนเต็มที่ไม่ได้ว่าอะไร
3: ก็ไม่ได้ว่าอะไร
1: แต่แบบนานอยู่เหมือนกัน
3: แต่ก็ขอนานอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันต้องใช้เงินเป็นแสนเหมือนกันแล้วไม่รู้ว่าการไปเวนทาวเวลมันจะใช้เงินเป็นแสนเลยนะครับแล้วไหนจะต้องขอวีซ่าไปอเมริกามันก็ไม่ใช่ง่ายๆแล้วต้อง
1: ไปอเมริกา
3: ใช่ติดต่อเอเจนซี่นู่นนี่นั่นไหนจะที่พักไหนจะหางานที่นู่นมันจะค่อนข้างยากหน่อยก็ขอแม่มาได้ก็เลยได้ไป
1: ผมว่าเดี๋ยวคุณแม่กลับมาใช้เงินให้
3: ใช่ผมใช้ข้ออ้างนี้เลยประมาณว่าผมขอแม่ไปแสนหนึ่งแต่จะเอากลับมา200,000นะ
1: อ๋อแต่จริงๆครับ
3: ได้มา30,000
1: แถมขอคุณแม่เพิ่มอีกแสนหนึ่ง
3: ประมาณนั้น
1: อ่ะครับแล้วเราไปอยู่รัฐไหนครับในอเมริกา
3: อยู่เพนซิลเวเนียครับ
1: อ๋อเพนซิลเวเนีย
3: อยู่ฮาริสเบิร์กเลยแล้วก็ทำเป็นแคชเชียร์เวนดี้ก็คือเวนดี้เนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับโอแฟชั่นเบอร์เกอร์ของที่นั่นมันจะเป็นเบอร์เกอร์ชื่อดังคล้ายๆอินแอนด์เอาท์ของแคลิฟอร์เนียถ้าเกิดประเทศไทยก็คงจะเป็นแมคโดนัลด์เหมือนกับ KFC อะไรเงี้ยครับก็ไปเป็นแคชเชียร
1: ์เป็นแฟรนไชส
3: ์ได้ทูคอยแบบรับนู่นรับนี่แล้วก็สั่งกดออเดอร์อะไรเงี้ยครับ
1: แต่ไม่ใช่เป็นคนทำเป็นคนรับออเดอร์
3: ไม่ได้เป็นคนทำใช่
1: กับทอนตัง
3: กับทอนตังประมาณนั้น
1: อ๋อก็คือจะฝึกทั้งวันเลยใช่ไ
3: หมใช่ทำคือเขาจะมีกะให้ว่าเราจะทำช่วงไหนช่วงไหนให้ชั่วโมงละเท่าไหร่คือจริงๆแล้วภาษาอังกฤษผมไม่ได้เก่งเลยนะต้องเกินไว้อย่างนี้ก่อนแต่ที่ไปเพราะแบบอยากไปพูฟตัวเองอยากไปแบบอยากรู้ว่าถ้าเกิดตัวเองเนี่ยไม่เก่งภาษาอังกฤษเลยอังกฤษเกรด2แบบลอกเข้ามาอย่างผมเนี่ยไปต่างประเทศคนเดียวแล้วมันจะรอดไหมก็แต่มันก็รอดครับถึงจะโดนฝรั่งเขาดูถูกบ้างแต่มันก็ใช้ได้เหมือนกัน
1: ผลพิสูจน์แล้วว่าไม่ว่าเกรด2
3: ใช่
1: ภาษาอังกฤษในเมืองไทยนะ
3: ใช่
1: แต่ก็สามารถอยู่รอดได้อ
3: ยู่รอดครับ
1: ในชีวิตที่นู่น
3: ครับ
1: คือจริงๆแล้วเราตั้งใจว่าจะไปเก็บเงินหรือเปล่าหรือว่าจะไปหาอะไร
3: คือเดิมทีอ่ะตั้งใจว่าจะไปเก็บเงินนั่นแหละแต่ทีเนี้ยด้วยความที่ภาษาอังกฤษเราอ่อนแอมากคือการไป work and travel เนี่ยมันจะต้องไปหา second job แล้วก็ third job ก็คือหางานแรกได้แล้วเราจะต้องหางานที่2เพื่อ make money เพิ่มแต่ด้วยความที่ภาษาอังกฤษกากสุดๆไม่มีใครรับเลยคือส่งไป3ที่ไม่มีใครรับทุกอย่างมันก็เลยเปลี่ยนเลยกลายเป็นว่าไหนๆกูมาทั้งทีแล้วอะเที่ยวแม่งเลย
4: แต่แรกจะเก็บเงิน
2: ใช
4: ่ไหนไหนหางานหางาน
2: ใช
4: ่ไม่มีใครเข้าใจเรา
2: ใช
4: ่ก็เอาวะ
2: ครับผม
4: เที่ยวละกัน
2: จัดเลย
4: แล้วการเที่ยวเนี่ยรับจ้างเงินจากไหนอ่ะ
2: เงินก็เอาเงินจากส่วนที่เรา
4: ทำงานเปิดจ็อบ
2: เปิดจ็อบมานะครับแต่ทีนี้เผอิญว่าโชคดีเหมือนแบบประเทศไทยมันเป็นอย่างที่คนทั่วโลกรู้กันอยู่ว่าเป็นเมืองแห่งรอยยิ้มแบบคนต่างชาติเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าเรามาจากประเทศไทยนะเขาอยากจะช่วยเราอยากจะซัพพอร์ตเราเขาก็พาแบบพาผมไปวอชิงตันดีซีฟรีอย่างเงี้ยพาผมไปนิวเจอร์ซีย์ฟรีเหมือนแบบเราไปหางานแหละแต่พอเขารู้ว่าเป็นคนไทยอ่ะเขาไม่สามารถช่วยเราได้เพราะภาษาอังกฤษเราอ่อนแต่เหมือนเขาก็จะช่วยแบบให้เราไปช่วยล้างจานบ้างแต่ไม่ให้เป็นเงินอาจจะให้เราข้าวที่เป็นอาหารไทยเราแทนแล้วก็แบบเนี่ยพาเราไปนู่นไปนี่พาเราดูเมืองอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าได้ผลพลอยได้จากตรงนี้ไปโดยที่เราไม่ได้คาดหวังว่าเราจะได้อะไรจากตรงนี้เลย
4: ก็กลายเป็นว่าจากที่ตั้งใจจะมาทำงานเก็บเง
2: ิน
4: กลายเป็นว่าได้ไปท่องเที่ยวหลายที
2: ่ครับผม
4: แล้วจากการที่ได้เราได้ท่องเที่ยวหลายที่เนี่ยเราได้เรียนรู้หรือเกิดความสนใจอะไรติดใจอะไรตรงนั้นหรือเปล่า
2: คือครั้งแรกเลยที่ไปคือความคิดมันเริ่มเปลี่ยนตั้งแต่ที่
4: เราไปเห็น
2: นั่งเครื่องบินแล้วเห็นภาพวิวบรรยากาศของต่างประเทศอ่ะที่มีภูเขาน้ำแข็งอยู่ข้างบนอ่ะจากเครื่องบินแล้วแบบเฮ้ยมันไม่ใช่เล่นๆแล้วอ่ะ
4: มันดูยิ่งใหญ่
2: ดูยิ่งใหญ่แบบ
4: บ้านเราไม่มี
2: แบบเฮ้ยมันน่าสนใจมาก
4: ใครๆก็อยากท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าติดปัญหาเรื่องการเงินนิดเดียวเองคุณไมค์มีวิธีการวางแผนในการเงินยังไงครับเป็นมนุษย์เงินเดือนแบบนี้ครับสามารถเที่ยวได้รอบโลกจริงๆเหรอครับ
0: กำลังเข้าได้เข้าเข็มเลยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาเจาะลึกถึงเรื่องของคนชอบเที่ยวและเจ้าของเพจพลาฟิลี่ที่มีคนติดตามมากกว่าแสนคนกันต่อช่วงหน้าครับ
5: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
4: เอาละครับกลับมาอยู่กับคุณไมค์นะครับผมคุณไมค์ครับหลังจากที่เรารู้แล้วว่าคุณไมค์กลับจากอเมริกาจาก Work Travel
2: ครับผม
4: ตอนนี้คุณไมค์ทำไงต่อไปครับหลังจากที่รู้สึกหลงใหลแล้วในการท่องเที่ยว
2: อันดับแรกเลยผมคิดว่ากลับไปมันต้องมีอะไรเกิดขึ้นได้คิดว่ามันต้องสร้างอะไรสักอย่างนึงอ่ะตอนนั้น Facebook กำลังมาแรงในประเทศไทยครับก็เลยสร้างเพจที่เกี่ยวกับท่องเที่ยวเลย
4: ชื่อเพจอะไรครับบอกได้ครับโฆษณาได
2: ้ ชื่อเพจ Palafili Thailand ครับ
4: ใช่แปลว่าอะไรครับพาราฟิลี
2: จริงๆแล้วมันไม่มีความหมายแบบที่ชัดเจนมันเป็นคำที่คิดขึ้นมาเองแปลว่าท่องเที่ยวมันเกิดจากผมไปกินช็อกโกแลตที่กิลาเดลี่ตรงซานฟรานซิสโกพอดีตอนนั้นมันกำลังอยู่ที่ช่วงอยากตั้งแล้วก็อยู่ในช่วงที่อยู่ร้านกิลาเดลี่พอดีก็เลยคิดว่าเอาอะไรลี่ๆเลยนี่หรอวะตอนนั้นแฟนมีชื่อตัว F นำหน้าเป็นพาราฟิลีแล้วกันแต่ทีนี้พอเป็นตัว F มันไม่สวยก็เลยเปลี่ยนมาเป็นตัว P ให้มันดูแบบมนๆหน่อย
4: ซึ่งจริงๆเพจเนี้ยผมแอบเข้าไปดูเหมือนกันว่ามีผู้ติดตามเนี่ยแสนกว่าคน
2: ใช่ๆแส
4: นนี่คือตั้งมาระยะเวลานานเท่าไหร่แล้วครับ
2: คือจริงๆแล้วอ่ะผมตั้งตอนประมาณ 3:00 คือจุดประสงค์หลักเลยตั้งมาไว้เพื่อรวมกลุ่มคนที่มีแนวคิดแบบเดียวกันอยากจะท่องเที่ยวแต่ว่าเราเป็นนักศึกษาเราไม่รู้จะหาเงินมาจากไหนแต่บังเอิญว่าสถานที่ที่เราไปบางที่อ่ะอย่างเช่นหลีเป๊ะอย่างเงี้ยเราจะไปดำน้ำอ่ะเรือ1ลำอ่ะมัน 2,200 บาทต่อ1วันถ้าผมไปคนเดียวอย่างเงี้ยผมจะเอาตังค์จากที่ไหนมาจ่าย 2,200 สู้เราหาเพื่อนที่อยากไปกับเราวันนั้นวันเดียวกัน
4: เพื่อที่จะมาแชร
2: ์ใช่แชร์ทุกอย่างมันจะเป็นการแชร์มันเลยราคามันเลยถูกลงก
4: ็
2: คือเราจะเขียนแผนให้ทุกอย่างเสร็จเลยแล้วก็โพสลงหน้าเพจว่าทุกอย่างมันจะเป็นอย่างนี้นะวันศุกร์เราจะเดินทางแล้ววันจันทร์เราจะกลับเสาร์อาทิตย์เราไปไหนบ้าง
4: ครบ
2: ประมาณเท่านี้ใครสนใจทักอินบ็อกซ์มามันก็เลยจะเป็นอย่างนี้การเที่ยวมันก็เลยเป็นการแชร์ทุกอย่าง
4: และอย่างทางการวางแผนในเฉพาะอาร์ตของต่างประเทศก่อนละกันเจอที่เกี่ยวกับการเงินนิดหน่อยเราต้องมีการแลกเงินยังไงบ้างหรือไม่เตรียมทำประกันไหมหรืออะไรครับ
2: ผมจะหาข้อมูลในทุกๆเว็บไซต์ที่มันเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่ผมจะไป
4: ครับ
2: หามาเลยว่าเราจะไปวิธีเนี้ยไปไหนได้บ้างไปจุดกอเนี่ยเดินทางได้กี่แบบแล้วแบบไหนที่มันคุ้มที่สุดแล้วมันแมทกับเวลาที่เราจะไปมากที่สุดเพราะว่าการไปต่างประเทศในแต่ละครั้งอ่ะมันจะมีวันที่กำหนดฟิกอยู่แล้วว่าเราสามารถลางานได้แค่นี้นะเรามีวันแค่เนี้ยเราจะไปพักยังไงจุดไหนได้กี่ชั่วโมงแค่นั้นแหละแล้วทีนี้เราก็จะมีงบประมาณบอกเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้โลกมันกว้างไกลโซเชียลมันแบบมีข้อมูลแบบแค่กดนิดเดียวก็รู้เลยว่าจากไทยไปซาปารถบัสได้กี่บาทอะไรเงี้ย
4: ใช้ตังค์เท่าไหร่แล้วคือแลกตังค์ไว้พอดีเลย
2: พอดีบ้างไม่พอดีบ้างแต่คือพอเราเตรียมข้อมูลทุกอย่างพร้อมอ่ะเราสามารถคิดราคาคร่าวๆได้เลยว่าทริปซาปาทริปเนี้ยไม่เกินนี้แน่นอน
4: คุณไมค์ครับช่วยเล่าประสบการณ์ในการเดินทางไปต่างประเทศคนเดียวให้ฟังหน่อยได้ไหมคร
2: ับ ใกล้ๆบ้านเราหน่อยแล้วกันมันดูใกล้บ้านเราดีก็คือเวียดนามเป็นทริปไปคนเดียวที่เรียกได้ว่าอาจจะเป็นทริปแรกๆเลยข้อมูลผมเลยแน่นหน่อย
4: ก็ทำกันบ้านไป
2: ทำกันบ้านอย่างดีเลยคือแผนของผมนี่จะใส่ตาราง Excel เลยนะ
4: ครับ
2: ประมาณว่าจะรู้เลยว่าวันเนี้ย เป็นวันจันทร์ที่เท่าไหร่เวลาบ่ายสามโมงอ่ะเรายืนอยู่ตรงไหนแล้วฟิกเป็นเวลา
4: ทุกชั่วโมง
2: ทุกชั่วโมงเลย
4: นั่นคือจะไปเวียดนามคนเดียวที่ไป
2: ใช่
4: หลังจากการวางแผนที่เราไปเที่ยวคนเดียวละเคยวางแผนไปเที่ยวกับครอบครัวไหมเป็นกรุ๊ปใหญ
2: ่โอ้ยล่าสุดนี้กำลังจะจองตั๋วไปญี่ปุ่นกับครอบครัวเลยแต่ที่เพิ่งไปมาปีที่แล้วอ่ะพาพ่อแม่เปิดโลกคือพาพ่อแม่ไปแบ็คแพคเกอร์เลยไปจางเจียเจี้ยครับภูเขาอวตารที่หนังเรื่องอวตารเขาไปถ่ายทำกัน
4: ก็
2: พาพ่อแม่ไปเลือกกระเป๋าแบ็คแพคเลย
4: ให้ไปลุยกับเรา
2: ให้ไปลุยเลยแบบ
4: ไม่เอาทัวร์นอนหรู
2: ไม่เอาทัวร์ไม่นอนหรูทุกอย่างคือโฮสเทลกับเดินทางด้วยระบบสาธารณะวางแผนดีมากคิดคอสไปเลยทริปนี้ใหม่เลี้ยงเองคือคิดแล้วว่าไปแค่เนี้ย7วันเนี่ยคนละ 15,000 เอาอยู่รวมตั๋วเครื่องบินแล้วรวมค่ากินเอาอยู่แล้วสรุปกลับมาก็เหลือทอนครับชิวๆ
4: โอ้แล้วคุณพ่อคุณแม่ประทับใจไหมครับ
2: โอ้ยประทับใจมากแล้วตอนนี้ติดมากอยากพาให้ไปอีกแบบ
4: แล้วนี่ลบแล้วแล้วแบบไม่แพ้ให้มาพาไปอีก
2: ต้องไปนะปีนี้ต้องไปนะก็เลยปีนี้จัดญี่ปุ่นหน่อยแล้วกันแบบกะว่าจะพาไปช่วงปีใหม
4: ่สังเกตว่าจากคุณไมค์ที่พูดเมื่อกี้บอกว่าเตรียมตังค์ไปเลยแค่15,000จริงๆแล้วทุกทริปเราต้องมีเงินเป็นตัวตั้งผมก็เลยอยากถามว่
2: า
4: จริงๆแล้วทริปไหนที่คุณไมค์ไปแล้วใช้เงินน้อยที่สุด
2: ถ้าเกิดในไทยถ้าเที่ยวถูกๆเลยคือภูเขาเพราะว่าการเที่ยวภูเขาอ่ะไม่มีอะไรที่เราจะต้องช้อปปิ้งแล้วมีแค่กำลังกับตาหนึ่งคู่ของเราที่จะไปมองวิวกับบรรยากาศแค่นั้นเอง
4: เห็นเมื่อกี้คุณไมค์บอกว่าจะมีการวางแผนไปเที่ยวญี่ปุ่นกับครอบครัวช่วยเล่าหนึ่งครับว่าจุดเริ่มต้นหรือการวางแผนต้องทำไงบ้างขั้นตอนแรกเลย
2: ขั้นตอนแรกเลยมันจะไปไม่ได้ถ้าเกิดเราไม่มีตั๋วเครื่องบินครับ
4: ถูกต้องครับ
2: คือมันเหมือนพูดตลกนะแต่ถ้าเกิดไม่จองสักทีอ่ะมันก็จะไม่ได้ไปสักทีนี่คือเป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งของคนที่อยากเดินทางนะ
4: ค
2: ือแบบปากบ่นบอกว่าจะไปแต่ไม่มีตั๋วเครื่องบินก็ไม่ได้ไปนะคือต้องซื้อไปเลยแล้วส่วนวางแผนค่อยว่ากันอีกทีเพราะว่าอย่างน้อยเรามีตั๋วเครื่องบินแล้วมันเป็นไฟบังคับที่เราจะต้องวางแผนทีนี้วางแผนอ่ะถ้าเกิดไปกับครอบครัวนี่ต้องที่พักต้องมาก่อนเราต้องมีที่พักให้แบบวันนี้เราต้องนอนตรงนี้แล้วนะตรงนี้แล้วนะไม่ใช่ว่า walk in เหมือนแบ็คแพคเกอร์ไปคนเดียวแบบอย่างนั้นก็ไม่ได้
4: หาที่นอนง่าย
2: ใช่ทีนี้มันก็เลยจะแบบค่าตั๋วเรารู้ละค่าที่พักเรารู้ละทีนี้ญี่ปุ่นอ่ะเรื่องการเดินทางคงจะไม่ต้องเป็นห่วงละเขามีชื่อเสียงด้านนี้อยู่แล้วมันสามารถดูได้อยู่แล้วว่าจากนี้ไปนี้ราคาเท่าไหร่ใช้กี่ชั่วโมงแล้วที่ญี่ปุ่นเวลาเป๊ะมากอยู่แล้วครับถ้าเกิดใครเคยไปคงทราบดีแค่นี้เองเรารู้แล้วว่างบเท่าไหร่ค่าเข้าสถานที่ที่เราจะไปก็บวกเข้ามาแค่นี้เลย
4: แต่จริงๆผมว่าการเดินทางเนี่ยมันต้องมีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น
2: ครับ
4: ทางคุณมายมีการวางแผนหรือเตรียมตัวเกี่ยวกับเงินฉุกเฉินอะไรกันไหมครับ
2: ไอ้นี้จริงๆแล้วอ่ะเรื่องแผนสำรองเนี่ยมันต้องมีแล้วแต่ทีเนี้ยการเดินทางไปต่างประเทศอ่ะการพกเงินติดตัวไปเยอะมันก็ไม่ดีอีกละ
4: ครับ
2: ถ้าเกิดเราเงินหายพาสปอร์ตหายอะไรเงี้ยพกไว้เป็นบัตร ATM หรือบัตรเครดิตอะไร อย่างนี้ไปแทนแบบ
4: ไม่ได้พกเงินสด
2: ไม่ได้พกเงินสดคือทุกอย่างทำยังไงก็ได้การท่องเที่ยวคือพกเงินสดให้น้อยที่สุดเพื่อป้องกันเหตุที่เราจะไม่คาดคิดครับ
4: อันนี้กลับมาเรื่องสไตล์ชีวิตเงินเดือนคนรุ่นเงินเดือนบ้างคือคนหลายๆคนเนี่ยอยากท่องเที่ยวแหละแต่ว่าเขาติดปัญหาว่าจะวางแผนเก็บเงินยังไงในสไตล์มนุษย์เงินเดือนคุณไมค์มีคำแนะนำอะไรให้ท่านผู้ชมไหมครับ
2: จริงๆมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆเลยนะแต่คนหลายคนอาจจะแบบไม่ได้ตั้งใจลงลึกกับมันจริงๆแค่ระวังแผนดีอ่ะคือมันจะรู้เลยว่าเวลานี้เราจะอย่างเงี้ยคือพอระวังแผนดีปุ๊บทุกอย่างมันจะถูกฟิกเองโดยอัตโนมัติรวมถึงค่าใช้จ่ายด้วยจริงๆแล้วเรื่องการท่องเที่ยวกับการใช้ชีวิตเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันเลยเรื่องการเงินอ่ะผมได้ความคิดนี้มาจากกระทู้หนึ่งเป็นความคิดของเศรษฐีชาวจีนเขาจะแบ่งเงินเป็น5ส่วนมีเงินเข้าสังคมมีเงินไว้สำหรับการศึกษาค่ากินอยู่ค่าท่องเที่ยวแล้วก
4: ็สุขภาพ
2: ค่าเก็บเงิน
4: อ่
2: ะ
4: ก็คือเก็บออม
2: แต่ทีเนี้ยเขาจะให้การท่องเที่ยวอ่ะมากกว่าการศึกษาเลยนะเพราะว่าเขาบอกว่าต่อให้เราอ่านหนังสือเป็นพันเล่มอ่ะก็ไม่เท่ากับเราไปเห็นจริงจริงเองแค่ครั้งเดียวซึ่งสัดส่วนของแต่ละ5ส่วนเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันตามไลฟ์สไตล์ของเราอย่างพี่อาจจะแบบชอบสังคมมากพี่ก็จะแบ่งให้หน่อยสัก 20% การเรียนการศึกษาหน่อยสัก 30% ของผมก็อาจจะมาหนักที่ท่องเที่ยวหน่อยประมาณสัก 30% เลยแต่ของผมเนี่ยเห็นเที่ยวอย่างนี้ก็แบบเป็นคนที่เก็บตังค์เหมือนกัน
4: ครับ
2: 50%ผมเก็บเลยปุ๊บ
4: เก็บเลย
2: เก็บเลยแล้วหลังจากนั้นน่ะค่อยไปว่ากันอีกทีกลายเป็นว่าไอ้พวก4ส่วนที่เหลือแล้วแต่เดือนเลยคือมันเฟกซิเบิลได
4: ้ครับเห็นว่าเป็นคนชอบท่องเที่ยวเป็นพิเศษ
2: ครับ
4: คุณหมายให้ความสำคัญอะไรบ้างสำหรับการท่องเที่ยว
2: ตอนนี้มันคือกลายเป็นเรียกได้ว่าเป็นอีกชีวิตเลยอ่ะมันคือชีวิตไปแล้วอ่ะคือมันได้มากกว่าเงิน
4: อ
2: ่ะ
4: จริงๆแล้วการท่องเที่ยวการใช้ชีวิตถือว่าเป็นเรื่องที่แยกกันไม่ออก
2: แยกกันไม่ออกครับ
4: และการท่องเที่ยวเผลอๆอาจจะช่วยสอนให้เราใช้ชีวิต
2: โอ้ยชัวร์ชัวร์เลยใช่
4: แล้วประโยชน์หรือความสำคัญคุณหมายคิดว่าเราได้เรียนรู้มาปรับทัศนคติอะไรบ้าง
2: การกล้าแสดงออกต่างประเทศต้องมีภาษาแล้ว
4: ครับ
2: อ่านเห็นไหมเนี่ยเราเที่ยวเฉยๆเราได้ฝึก
4: จริงแล้วใจความสำคัญหรือหัวใจหลักเลยของการท่องเที่ยว
2: ครับผม
4: น่าจะเกิดความสบายใจ
2: ใช่สบายใจแล้วรู้สึกว่าเราคุ้มค่ากับสิ่งที่เราได้ทำไปได้เห็นตรงนั้น
4: ครับเห็นทางคุณหมายบอกว่าตอนอายุ28วางแผนว่าจะเดินทางไปเที่ยว
2: ครับผม
4: เป็นระยะเวลา6เดือน
2: ใช่
4: ใช่ไหมครับ
2: ครับ
4: แล้วมีไหนต่อบ้าง
2: คือช่วงนี้ตอนนี้ผมอายุ25ใช่ไหมมันก็จะเหลือเวลาอีก3ปีในการที่เราจะวางแผนแน่นอนแหละมันจะต้องมีเรื่องงบประมาณในการใช้เกี่ยวกับไอ้ทัวร์โปรเจกต์ตัวเนี้ยซึ่งระหว่างเนี้ยเราก็ต้องคิดแล้วว่าเราจะทำอะไรเพื่อเมคมันนี่ให้มันมากขึ้นกว่าเดิมการใช้ชีวิตคนเราอ่ะผมเคยอ่านเจอในหนังสือหนึ่งคนที่ประสบความสำเร็จทางด้านการเงินอ่ะเขาจะมีเงินรายรับอ่ะ7ทาง7ที่เลยทางที่1ทางที่2เจ๊งไปเขามี

0: 3-4เข้ามาซึ่งมันก็เหมือนมนุษย์เงินเดือนทั่วไปตอนนี้หลายคนยังรับเงินแค่ทางเดียวอยู่ก็ต้องหากันไปว่า
1: คนอาจจะมี3ทางเงินเรา
0: เงินเขา
1: เงินพ่อแม่เงินแฟน
0: อะไรประมาณนั้นแต่เราก็ต้องลองหาด้วยมันคือไม่มีใครที่จะแบบทำได้เร็วเลยหรอกอย่างผมก็งงๆหาอยู่เหมือนกันคือทำจนกว่าเราจะพอใจแหละ

0: องตอบชีวิตตัวคุณเองว่า
1: ไม่ค่อยปลอดภัยเลยเนาะ
0: ก็อย่างน้อยมันต้อง2เพื่อเซฟอะทุกอย่างยังมีแบบรหัสสำรองอะไรอย่างงี้เลยใช่มั้ยครับก็เราต้องเผื่อไว้บ้างก็หาไว้ผมก็ตอนนี้ผมก็หาอยู่เหลือได้3ปีที่ผมจะต้องหาเพื่อรองรับชีวิตในอีก3ปีข้างหน้าของผม
1: งั้นสุดท้ายช่วยทิ้งท้ายนึงว่าการเดินทางเนี่ยได้สอนอะไรที่เป็นหัวใจสำคัญกับคุณไว้บ้างในการใช้ชีวิต
0: จริงๆการเดินทางเนี่ยมันการออกมาเป็นอะไรแบบนี้ไม่ได้หรอกเหมือนแบบมันคือมีมูลค่ามากมหาศาลมากเพราะว่าไปแต่ละที่เนี่ยบางทีอ่ะโชคดีจริงๆเราอาจจะเห็นสิ่งที่คนอื่นไม่เคยเห็นมาก่อนเลย
1: ครับ
0: อย่างไปไอซ์แลนด์อะไรเงี้ยอาจจะได้ไปเห็นแสงเหนือ คนไทยไม่มีวันได้เห็นอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่มันจะติดตัวกับเรามันจะทำให้ชีวิตเราแบบดูมีคุณค่าดูพัฒนามากขึ้นคืออินสไปเรชันคือผมพูดคำนี้บ่อยมาก
1: ครับ
0: คือการคิดบวกคือการที่เรามีแรงบันดาลใจมันเหมือนแบบเรามีความหวังอ่ะคือทุกคนอยู่ได้ด้วยความศรัทธาความหวังความรักคือเหมือนแบบถ้าเกิดเรามีอะไรที่อยู่บนหิ้งเราแล้วอ่ะเฮ้ยเราอยากจะเป็นอย่างนั้นน่ะเราอยากจะทำตรงนั้นน่ะพอมันมีจุดนี้ขึ้นมาปุ๊บไฟมันจะแบบขึ้นมาแบบถ้าได้มันสะใจแน่ๆอ่ะอยากให้ลองตั้งทาร์เก็ตของตัวเองดูว่าอายุเท่านี้อยากจะเป็นอย่างนี้แล้ว
1: ครับ
0: อย่างเดือนเนี้ยจะต้องซื้อไม้แบตยี่ห้อนี้ให้ได้เอาแค่นี้ก่อนอ่ะมันลุ้นน่ะมันเหมือนแข่งกับตัวเองแล้วแบบมันมีความสุขแล้วมันสนุกมากเลยแล้วมันจะมีความสุขและสะใจสุดๆเมื่อสิ่งที่เราคิดสําเร็จมันจะแบบโอ้เย่อะไรอย่างงี้ไปเลยประมาณ
1: ไม่ว่ามันไม่จําเป็นต้องเริ่มจากสิ่งใหญ่ๆ
0: ใช่ต้องเล็กๆอย่างเงี้ยมันต้องเริ่มจากเล็กไปนั่นแหละ
1: เอาล่ะครับหลังจากที่ได้คุยกับคุณไมค์นะครับทําให้เรารู้ว่าการเดินทางนั้นให้อะไรหลายๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นมุมมองในการใช้ชีวิตในการเก็บเงินนะครับยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางคุณไมค์มากๆครับ
0: ขอบคุณครับ
2: ดีครับ
1: เดี๋ยวช่วงหน้าเราไปพบกับกูรูผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนทางการเงินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับเขาจะมาให้คําแนะนําดีๆในการเก็บเงินแบบท่องเที่ยวครับ
3: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
1: หลังจากที่เราฟังคุณไมค์กันไปแล้วนะครับผมเชื่อว่าใครหลายๆคนเริ่มที่จะลุกขึ้นมาเก็บเงินวางแผนท่องเที่ยวกันแล้วนะครับแต่ไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพบกับกูรูผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนทางการเงินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันนะครับเขาจะมาให้คำแนะนำดีๆที่เป็นประโยชน์ในการเก็บเงินท่องเที่ยวแบบสบายใจและสบายกระเป๋ากันครับเดี๋ยวเราไปฟังคำแนะนำดีๆกันเลยครับ
4: สำหรับ4เทคนิคที่จะพาครอบครัวไปเที่ยวต่างประเทศสไตล์มนุษย์เงินเดือนนะครับจริงๆแล้วเรามีขั้นตอนทั้งหมดเนี่ยประมาณ4ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกเหมือนกับการวางแผนการเงินเลยนะครับเราต้องกำหนดเป้าหมายก่อนครับว่าเราจะเดินทางพาคุณพ่อคุณแม่ไปที่ไหนนะครับขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ของท่านครับเพราะว่าบางทีท่านพ่อนี่อาจจะชอบทานอาหารส่วนคุณนายแม่อาจจะชอบดูพิพิธภัณฑ์นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกให้ตามใจท่านครับนอกจากนี้นะครับในขั้นตอนแรกเราต้องคำนึงถึงหลักของภาษาอังกฤษนิดนึงนะครับ WH question ครับ What when where why แล้วก็ who how นะครับตัวอย่างเช่น what ครับเราจะพาท่านไปดูอะไรนะครับ when คือจะไปดูเมื่อไหร่ครับ where ไปที่ไหนครับครูเราจะไปกับใครพาท่านพ่อไปท่านแม่ไปหรือคุณป้าไปด้วยพวกนี้นะครับซึ่งจะมีผลต่อค่าใช้จ่ายนะครับแล้วจะไปอย่างไรครับเดินทางด้วยวิธีไหนนะครับซึ่งจะนำพาไปสู่ขั้นตอนที่2ครับเราจะต้องมีการตรวจสอบเส้นทางครับว่าเหมาะสมกับคุณพ่อคุณแม่เราหรือไม่นะครับบุพการีที่เราพาไปครับโดยจะคำนึงถึง2เรื่องย่อยๆนะครับขั้นตอนแรกครับดูสภาพอากาศครับฤดูกาลนะครับแล้วประกอบกับแผนที่ที่จะเดินทางครับเราจะพาคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปในช่วงฤดูไหนนะครับฤดูร้อนฤดูหนาวนะครับหรือบางกรณีเนี่ยไปทวีปที่มีฤดูแตกต่างอย่างชัดเจนเช่นทวีปยุโรปหรืออเมริกาก็จะมีฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงซึ่งจะมีผลครับต่อการเตรียมเสื้อผ้าอุปกรณ์เครื่องนุ่งห่มนะครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เราอยากจะไปดูดอกไม้บานหรืออยากจะไปดูใบไม้เปลี่ยนสีเป็นต้นนะครับนอกจากนี้ครับในแผนที่ครับเราต้องดูว่าพาท่านไปนี่สมบุกสมบันมากหรือเปล่าเหมาะกับอายุและความสามารถของท่านหรือเปล่าต้องเดินขึ้นภูเขาเยอะหรือไม่นะครับตรงนี้จะต้องเป็นปัจจัยที่ต้องพิจารณาด้วยนะครับการเที่ยวด้วยตนเองหรือการใช้บริษัททัวร์ครับมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันครับการเที่ยวด้วยตนเองเราสามารถที่จะเจาะลึกได้นะครับใช้ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าแต่อาจจะต้องใช้เวลาทำการบ้านมากกว่านะครับในขณะที่การใช้บริษัททัวร์ครับเราไม่ต้องทำการบ้านเลยแต่เราต้องใช้ค่าใช้จ่ายเยอะกว่าครับโดยทัวร์จะพาเราไปเที่ยวค่อนข้างครบนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องตัดสินใจครับว่าระหว่างเที่ยวด้วยตนเองและการใช้บริษัททัวร์อันไหนจะเหมาะกับเรานี่คือขั้นตอนที่2นะครับขั้นตอนที่3ครับค่าใช้จ่ายครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากพอเราพิจารณาถึงเรื่องกำหนดเป้าหมายและตรวจสอบเส้นทางแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายอย่าลืมว่าเราพาคุณพ่อคุณแม่ไปถ้าพาไปคุณพ่อคุณแม่และตัวเราทั้งหมดเป็น3ท่านนะครับเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายจะต้องจัดเตรียมไว้อย่างน้อย3เท่าเลยครับเป็นคูณ3ซุปเปอร์แก๊งไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเตรียมไว้ล่วงหน้าครับปัจจัยสำคัญครับการเที่ยวหรือพาบุพการ

0: รีไปเที่ยวต่างประเทศห้ามใช้การกู้เงินเพื่อมาเที่ยวโดยเด็ดขาดครับเพราะว่าเป็นการกู้เงินเพื่อการบริโภคซึ่งไม่เหมาะสมทั้งสิ้นทั้งปวงด้วยหลักของการวางแผนการเงินนะครับเพราะฉะนั้นเก็บออมนะครับเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อที่จะไปเที่ยวนะครับและนอกจากนี้ครับในเรื่องของการเงินจะต้องเผื่อถึงเรื่องการแลกเงินครับเวลาไปเที่ยวต่างประเทศเราต้องมีการแลกเงินต้องศึกษาอัตราแลกเปลี่ยนแน่นอนใครที่จะนำบัตรเครดิตไปใช้เพื่อการท่องเที่ยวต่างประเทศให้คำนึงด้วยครับว่าทุกครั้งที่ท่านรูดบัตรความสะดวกสบายที่ท่านรูดนะครับจะตามมาด้วยค่าธรรมเนียมนะครับอัตราแลกเปลี่ยนอย่างน้อย 1-2% บวกจากเงินต้นไปเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้บัตรเครดิตในต่างประเทศจะต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายตรงนี้ด้วยนะครับสุดท้ายแล้วครับข้อที่4ครับเราต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางนะครับยกตัวอย่างเช่นครับไปต่างประเทศพาสปอร์ตต้องใช้แน่นอนวีซ่าครับมีค่าวีซ่าด้วยหรือเปล่านะครับนอกจากนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดครับจะต้องทำประกันการเดินทางนะครับประกันภัยการเดินทางเนี่ยจะคุ้มครองตัวเราและคุณพ่อคุณแม่ครับเพราะบางทีเราไม่ทราบเลยครับว่าเราหรือคุณพ่อคุณแม่จะไปหกล้มหกลุกที่ไหนหรือเปล่านะครับหรือกระเป๋าเดินทางอาจจะหายระหว่างขึ้นเครื่องบินหรือว่าเที่ยวบินเดินทางล่าช้าสิ่งเหล่านี้ครับสามารถชดเชยได้ด้วยประกันการเดินทางทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นก่อนการเดินทางสำรวจตรงนี้ให้เรียบร้อยการพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวนะครับเป็นเรื่องที่ไม่ยากเลยครับขอให้ท่านเตรียมตัวให้พร้อมด้วย4หลักการดังนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกำหนดเป้าหมายตรวจสอบเส้นทางเตรียมค่าใช้จ่ายให้อย่างน้อย3เท่านะครับคุณพ่อคุณแม่และตัวเราสุดท้ายก็คือเตรียมพร้อมสำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับท่านก็สามารถเดินทางเที่ยวได้อย่างมีความสนุกนะครับแล้วก็สามารถตอบแทนบุญคุณคุณพ่อคุณแม่ได้เพราะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการที่ใช้เวลากับคุณพ่อคุณแม่ครับเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดและคุณพ่อคุณแม่ย่อมปลื้มใจครับที่เราได้พาท่านไปที่ไหนและใช้เวลากับท่านอยู่กับท่านนานๆนะครับเหมือนที่ท่านได้เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่นะครับนอกจากนี้ครับผมอยากจะบอกไว้ว่าในขณะที่ท่านและบุพการีของท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับพยายามทำและแสดงในสิ่งที่ท่านรักให้เขาเห็นครับเพราะมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับกับการที่เมื่อบุพการีของเราเสียชีวิตไปแล้วเราจะไปร้องไห้ฟูมฟายตรงนั้นไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นอยากทำอะไรท่านทำอยากไปไหนไปครับและบริหารเงินเวลาและสุขภาพครับ3สิ่งนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการท่องเที่ยวครับถ้าท่านมีเงินมีเวลาและสุขภาพพร้อมไปเลยครับเดินทางไปเลยนะครับเพราะเราไม่มีทางรู้เลยว่าระหว่างพรุ่งนี้กับชาติหน้าอะไรจะมาก่อนกัน
1: สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณใหม่นะครับที่มาแชร์เรื่องราวสนุกๆไปกับเรานะครับแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญได้วางแผนทางการเงินที่มาให้คำแนะนำดีๆในการวางแผนทางการเงินสำหรับการท่องเที่ยวครับคุณผู้ชมคงรู้แล้วแต่ว่าไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่อาชีพอะไรเงินจะมากจะน้อยการวางแผนทางการเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยและไม่มีคำว่าสายคุณเองก็สามารถทำได้ครับและใครที่อยากติดตามรายการเงินทองต้องวางแผนย้อนหลังนะครับก็สามารถติดตามได้ที่ www.set.or.th/education ครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเผื่อนาคตไกล
3: ช่วยฉันกินด้วยนะเว้ย
4: เออแต่แกนี่ก็แปลกเนาะจ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีก
3: ขอบคุณค่ะ มันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอะรู้จักปะ
4: แกว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นหรอ
3: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อะมันดูมีเสน่ห์ดีอะ
4: ยังไงอะ
3: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
4: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อยค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
3: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยๆแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
4: เออวะเขามาทำไมวะ
3: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจ เราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
5: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิเจนซี่เลยแก
3: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใ

จริงๆแล้วห่างไกลอาจจะเป็นโฮมซิกหรืออะไรก็แล้วแต่เรามีโทรศัพท์ที่จะสื่อสารกันถ้าคิดถึงกันอยู่บ่อยๆแผ่เมตตาให้แก่กันและกันส่งความระลึกถึงให้แก่กันและกันถ้ามีจิตอย่างนี้จะอยู่ห่างไกลแต่ใจเราใกล้นะเพราะนั้นก็คือโซเชียลดิสแทนซิ่งเนี่ยให้ห่างกันก็จริงแต่ใจเราไม่ห่างมีอะไรดีๆคิดถึงกันมีคำพูดดีๆส่งให้ถึงกันมีการกระทำดีๆส่งให้ถึงกันมีจิตเมตตาดีๆส่งให้ถึงกันเพียงแค่กายเราห่างแต่ใจเราไม่ห่างเพราะคิดถึงกันเสมอแล้วก็คิดทำพูดสิ่งดีๆให้แก่กันเสมอจะไม่มีความเหินห่างโดยประการทั้งปวงเจริญพร

0: Animal Speak สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ Animal Speaks จะพาไปรู้จักการทำงานของสัตวแพทย์ที่อยู่ในโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทางสัตวแพทย์จะมีหน้าที่การทำงานอย่างไรกันติดตามชมได้ค่ะและที่พลาดไม่ได้เนี่ยนะคะที่หลายๆคนถามกันเข้ามาเยอะเลยทีเดียวว่าสุนัขที่เราเลี้ยงกันเนี่ยสามารถเป็นมะเร็งได้หรือไม่ติดตามชมได้เลยนะคะตอนนี้เรามาอยู่กันที่จังหวัดสระแก้วนะคะมีพิธีเปิดงานของโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและมีแผนออกหน่วยช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในจังหวัดสระแก้วโดยให้บริการตรวจและรักษาพยาบาลสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรที่ยากจนและอยู่ห่างไกลจากการให้บริการของรัฐนอกจากนั้นยังมีการถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการและดูแลสุขภาพสัตว์เพื่อเป็นการป้องกันโรคระบาดสัตว์รวมทั้งโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนด้วยค่ะ
1: สำหรับบุคลากรที่เข้ามาปฏิบัติงานในโครงการนี้หน่วยงานหลักก็คือพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือนิสิตนักศึกษาปีสุดท้ายของคณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยต่างๆในปัจจุบันนี้มี6มหาวิทยาลัยที่ให้ความร่วมมือในการส่งนิสิตนักศึกษามาช่วยทำงานให้กับโครงการของเราไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายต่างๆนะหมายความว่ามาด้วยใจเรามาเพื่อการช่วยเหลือประชาชนอันนี้ก็เป็นจุดที่เราถือว่าเป็นเรื่องของสัตวแพทย์ทั่วประเทศที่ให้ความร่วมมือในการที่จะมาช่วยเหลือเกษตรกรทั่วประเทศครับ
0: สำหรับภารกิจวันแรกก็คือพบปะผู้คนเพื่อให้ความรู้ค่ะแต่เดี๋ยวอดใจสักนิดนึงนะคะเป็นการพบปะที่แหวกแนวจริงๆแล้วพวกเขาจะทำอะไรยังไงกันเนี่ยอดใจรอก่อนนะคะเคสหนึ่งของผู้ที่เลี้ยงสุนัขมักจะเจอเป็นปัญหามากๆด้วยนะคะนั่นก็คือมักจะพบกลุ่มก้อนที่งอกขึ้นหรือขึ้นผิดรูปกลายเป็นเนื้อก้อนชิ้นใหญ่โดยไม่ทราบสาเหตุหลายๆคนก็มักจะสงสัยว่าเอ๊ะนี่มันเป็นมะเร็งหรือก้อนเนื้องอกได้เหมือนคนหรือเปล่า
2: คือคุณหมอแจงไว้ว่าจากผลเอ็กซเรย์ใช่ไหมตอนแรกเนี่ยเราก็ว่าเราก็คงอยากคิดว่าหมาเป็นแค่เนื้องอกธรรมดาแล้วมันก็จะจบง่ายๆใช่ไหมแต่เสร็จทีนี้คุณหมอเช็คแล้วมันน่าอาจจะเป็นมะเร็งได้หมามีอายุเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของหูดมีเรื่องของเนื้องอกมีติ่งเนื้อเป็นไปได้ทุกอย่างกระจุกกระจิกแต่เพียงแต่ว่าไอ้ตัวนี้มันไม่หยุดมันโตขึ้นเรื่อยๆแล้วมันมีการอักเสบขึ้นซึ่งบอกว่าถ้าโตขึ้นเรื่อยๆในความรู้สึกของพี่เองเนี่ยอาจจะไม่ค่อยห่วงมากแต่เขาอักเสบขึ้นมามันก็เลยเป็นอะไรที่เราดูแลยากขึ้นตอนนี้ถ้าถามว่าตัวเขาเนี่ยตรงช่วงบริเวณลำตัวแต่ที่เห็นนะคือตอนอาบน้ำตรงใต้ท้องเขาจะเริ่มมีขึ้นมาหนึ่งปุ่มตรงนี้แต่คุณหมอก็บอกว่าน่าจะเป็นแค่หูดหรือธรรมดาค่ะตรงนี้เล็กๆก็บอกไม่เป็นอะไรนะคะแล้วก็มีตรงที่หางที่บอกว่ามีเม็ดนี้เป็นเม็ดใหญ่แต่มันก็หยุดแล้วคือเขาไม่โตกว่านี้จับไม่เจ็บไม่มีการอักเสบไม่มีแตกนะคะแล้วเม็ดนี้ก็ขึ้นมาหลังจากนี้เพิ่งจะขึ้นได้เดือนหนึ่งเหมือนกันคุณหมอก็บอกเป็นเนื้อชนิดเดียวกัน2เม็ดนี้ก็คือหวังแค่ว่าจบแค่ตรงนี้ผ่าตัดแล้วรักษาเขาไปตามอาการแล้วมันจะจบก็อยากให้เขาเป็นแค่นั้น
0: ยังไงก็ตามนะคะเดี๋ยวเราจะรอให้คุณหมอวินิจฉัยค่ะว่าเจ้าตูบเนี่ยเขาเป็นอะไรกันแต่ตอนนี้เราจะย้ายกันไปดูนะคะว่าการมาถึงวันแรกของสัตวแพทย์พระราชทานเนี่ยคุณหมอเขาทำอะไรกันบ้างกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมทางวิชาการนั่นเองวิชาการไหนบอกจะมาทำความรู้แล้วจะมาให้ความรู้แล้วมาลำเซิงกันอย่างเงี้ยนะคะคุณป้าคุณลุงโอ้โหปล่อยกันสุดเหนียวเลยนะคะเนี่ย
3: ที่บ้านเลี้ยงวัวกี่ตัวครับเลี้ยงวัวกี่ตัวฮะ7ตัว27มีควายไหมมีควายไหมแข็งแรงดีป่วยไหมเจ็บป่วยไหมครับเจ็บป่วยบ้างไหม
0: สิ่งที่คุยกันก็คือเรื่องของสัตว์ที่เกษตรกรเลี้ยงไว้นั่นเองค่ะแม่เป็นการสร้างความสนิทสนมได้ยอดเยี่ยมเลยนะคะเต้นไปคุยไปแทรกซึมความรู้กันไปรัดที่สุดเลยค่ะอาจารย์
4: ยายที่บ้านเลี้ยงวัวเยอะเปล่าแล้วเลี้ยงอะไรบ้าง
5: เลี้ยงเราไปมีวัวเป็น
4: ใครอ๋อเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเปล่าเลี้ยงหมากี่เลี้ยงหมาอ๋อ
5: มีมาตัวเดียว
4: โอ้ตัวผู้ตัวเมียเอ้าทำหมันหรือ
5: ย
4: ัง ทำเป้าเงี้ยเอาหมามาทำหมันได้นะ
0: คราวนี้ก็มาเข้าสู่ขั้นตอนของการให้ความรู้กันจริงจังแล้วนะคะ
6: โรคสัตว์สู่คนเป็นโรคที่ติดคนใช่ไหมเป็นสัตว์เป็นแล้วติดคนคนอาจจะเสียชีวิตได้นะครับพอรู้ไหมครับว่ามีโรคอะไรบ้างเมื่อกี้ที่พูดไปแล้วโรคไข้หวัดนกนะครับ1โรคนอกนั้นกี้บอกเลี้ยงหมาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นยังไงคนติดจากหมาไปกัดใช่ไหมครับถามว่าหมาไปกัดควายควายเป็นไหมเป็นนะถ้าควายมาติดคนได้ไหมได้คนก็ตายนะครับอีกโรคหนึ่งนะครับที่อาจจะได้ยินกันรู้จักโรคฉี่หนูไหมครับฉี่หนูก็เป็นโรคหนึ่งที่ติดต่อจากสัตว์สู่คนได้ครับจากหนูจากส่วนของหมูเป็นตัวอมโรคได้แล้วก็สามารถที่จะเอาเชื้อมาสู่เราได้เห็นไหมครับหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะมันติดได้ยังไงมันเข้าตัวทางบาดแผลเวลาที่เราไปทำนาทั้งหลายนะครับเวลาที่นั่นมาหนูเนี่ยเป็นพาหะของโรคนี้เพราะนั้นเวลาที่เราไปทำนาไม่ได้ใส่รองเท้าแล้วมีแผลเชื้อมันอยู่ตามน้ำที่นิ่งๆทั้งหลายโดยเฉพาะขอบของอะไรอ่ะของคันนาคูนาเนี่ยมีเชื้อพวกนี้อยู่เชื้อก็ใส่เข้าตามบาดแผลนะครับแล้วก็เข้าไปสู่ร่างกาย
0: เรื่องของโรคนั้นมีความสำคัญนะคะเกษตรกรจำเป็นที่จะต้องรับทราบเพื่อป้องกันการระบาดค่ะกลับมาที่การตรวจนะคะว่าเจ้าสุนัขตัวนี้เป็นอะไรกันทำไมก้อนเนื้อถึงได้โผล่ขึ้นมานะคะ
7: ครั้งก่อนที่ตรวจเลือดไปเนี่ยเม็ดเลือดแดงมันต่ำนะครับเม็ดเลือดแดง30ครั้งนี้เช็คซ้ำแล้วปรากฏว่าดีขึ้นมา 36.9 แล้
2: ว
7: ในสุนัขปกติเนี่ย35ขึ้นไปครับกรณีนี้ที่เป็นเนื้องอกคือครั้งที่แล้วที่เราส่งคือส่งผ่าแต่เนื่องจากแผลมันตัวเนื้องอกมันดูมีการติดเชื
2: ้
7: อแล้วก็ดูมีการอักเสบกลุ่มนี้แล้วก็เลือดยังดูไม่ค่อยดีครั้งที่แล้วจึงยังไม่ได้ส่งผ่าค่าตับไตปกตินะครับเดี๋ยวขอเช็คร่างกายทั่วไปนิดนึงครั้งที่แล้วที่เจอเนี่ยมีภาวะต่อมน้ำเหลืองโตด้วยตรงขาข้างที่มีเนื้องอกคือตรวจร่างกายทั่วไปครับดูทั่วไปอย่างเช่นปอดหัวใจเป็นยังไงบ้างอัตราการเต้นของหัวใจเสียงปอดเป็นยังไงบ้างเพราะกรณีที่พวกเป็นเนื้องอกเราต้องประเมินพวกกลุ่มนี้ก่อนมันมีความเสี่ยงต่อการผ่าตัดเนื้องอกที่เป็นมี2บริเวณนี้เนี่ยตรงหางที่ขึ้นนะครับประมาณ5คูณ5เซนประมาณคล้ายๆเดิมแต่เหมือนมี2ก้อนเนาะ
2: ใช่ค่ะมีก้อนใหม่ขึ้นมาม
7: ันขึ้นอีกก้อนแล้วเนี่ยกรณีนี้ถ้าจะทำจริงอ่ะต้องพิจารณาการตัดตรงหางออกไปนะครับตรงหางเนี่ยไม่สามารถรอเฉพาะเนื้องอกบางทีเพราะขึ้นเร็วเหลือเกินสัปดาห์เดียวขึ้นมาไอ้2สัปดาห์ขึ้นมาอีกก้อนนึงแล้วคืออย่างกรณีที่เจอที่ของเขาเป็นเนื้องอกที่ผิวหนังก็ถ้าเป็นเนื้องอกที่ผิวหนังวิธีการคำตรวจธรรมดาหรือเจ้าของรูปสุนัขเล่นเนี่ยก็จะเจออย่างก้อนนี้เป็นต้นมันจะปูดออกมาเลยนอกผิวหนังเนื้องอกบางชิ้นที่อยู่ผิวหนังเนี่ยเราก็จะคำเจอหรืออยู่ตามต่อมน้ำเหลืองบางทีก็จะคำเจอแต่ถ้าเนื้องอกที่เห็นได้ยากเช่นไปอยู่ในปอดหรืออยู่ในตับแบบนี้เราจะคำไม่เจออันนี้ต้องดูอาการอื่นประกอบอย่างเช่นซึมไม่กินหรือดูแปลกๆขับถ่ายผิดปกติแล้วก็พานั้นต้องให้คุณหมอตรวจแล้วสุนัขที่มีความเสี่ยงเป็นเนื้องอกก็อายุเยอะเนื้องอกบางชนิดขึ้นกับสายพันธุ์ก็มีขึ้นกับอายุก็มีเนื้องอกบางชนิดก็ตอบสนองต่อการรักษาคือการรักษาบางทีทางยาหรือการผ่าตัดหรือการให้คีโมสุนัขบางตัวก็โอเคเลยในเนื้องอกบางชนิดสามารถทำแล้วหายได้แต่บางชนิดเนี่ยไม่หายหรือมันมีการแพร่กระจายไปแต่มีต้องประเมินเหมือนคนนะครับอย่างเวลาบางทีคนที่เป็นเนื้องอกหรือคนที่เป็นมะเร็งอย่างที่เราต้องฉายแสงหรือทำคีโมพวกนี้บางทีมีผลข้างเคียงตามมาเราต้องประเมินว่าอย่างเช่นเขาอายุเยอะแล้วความเสี่ยงในการรักษามันสูงอย่างเช่นการทำคีโมหรือการฉายแสงมันมีความเสี่ยงอยู่เราต้องประเมินว่าตรงนี้เนี่ยจะทำหรือไม่ทำหรือบางทีบางกรณีเขาจะเป็นรักษาตามอาการอย่างพวกให้พวกวินกลุ่มวิตามินบำรุงวิตามินบางชนิดเนี่ยก็คือในเนื้องอกทฤษฎีนึงเนี่ยบางกรณีจะอนุมูลอิสระอนุมูลอิสระมาทำให้เซลล์ปกติของร่างกายกลายเป็นเซลล์ที่ผิดปกติไปทฤษฎีนึงนะกรณีนี้ถ้าเราจะให้คือเราให้พวกยาต้านอนุมูลอิสระยาต้านอนุมูลอิสระอย่างเช่นพวกวิตามิน E วิตามิน C ช่วยได้ระดับนึงแต่กรณีนี้เป็นการเหมือนกับประทังไม่ได้ช่วยหายหรือบางตัวก็ไม่ได้ตอบสนองเท่าที่ควรด้วย
0: ในเบื้องต้นแล้วเนี่ยคุณหมอจะต้องตรวจความพร้อมเพื่อจะนำไปสู่การผ่าตัดชิ้นเนื้อ ื่อตรวจพิสูจน์ว่าเนื้อดังกล่าวจะเป็นเนื้องอกธรรมดาหรือมีเซลล์ที่เป็นมะเร็งอยู่ด้วยค่ะ
7: กรณีที่เราตรวจได้วินิจฉัยได้เร็วการรักษาจะได้ผลดีกว่าอยู่แล้วยกตัวอย่างกรณีหนึ่งละกันอย่างเช่นถ้าเป็นเนื้องอกที่ผิวหนังก็ได้ง่ายๆเราเห็นได้ชัดสมมติว่าณตอนนี้ก้อนเล็กๆเซน2เซนถ้าเราทำการผ่าตัดออกเนี่ยหรือการแก้ไขมันจะง่ายมันจะผ่าไม่กว้างการแก้ไขจะไม่มีปัญหามากแต่ถ้าเกิดเจ้าของบางท่านเนี่ยรอนานหรือปล่อยไว้สุนัขจนเห็นว่าก้อนนิดเดียวแล้วไม่ได้ตรวจหรือปล่อยไปบางทีรอไปปี2ปีหรือบางทีมันค่อยๆใหญ่ขึ้นเนี่ยบางตัวมา10 20เซนอย่างเงี้ยครับการจะตัดออกบางทีมันต้องตัดบริเวณกว้างมากถ้ากรณีจะการรักษาในพูดถึงในกรณีที่จะเป็นการตัดนะครับหรือบางกรณีเนี่ยตัดนอกจากตัดยากแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยก้อนเนื้องอกนั้นมันเต่งมากๆใหญ่มากมันแตกปุ๊บเนี่ยครับติดเชื้อแผลก็จะเฟะบางทีตรวจมามีทั้งติดเชื้อในกระแสเลือดโลหิตจางปัญหาอะไรตามมาอีกเต็มเลยก็จะทำให้มีปัญหาในการเวลาจะผ่าตัดเนี่ยจะยากขึ้นหมายถึงในที่นี้หมายถึงปัญหาสุขภาพจากการที่เนื้องอกมันติดเชื้อจริงๆถ้าจะแนะนำกรณีที่สุนัขที่เราจะจริงๆแนะนำเป็นการตรวจสุขภาพประจำปีน่าจะดีกว่าตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยจะบอกได้โดยเฉพาะอย่างเช่นสุนัขอายุเยอะอย่างเช่น5ปีขึ้นไปเป็นต้นครับก็จะเริ่มมีประวัติความเสี่ยงในการเกิดพวกเนื้องอกมะเร็งขึ้นได้เราก็ถ้าไม่นั่นก็ตรวจสุขภาพทั่วไปนิดนึงแต่อาการจะบอกอยู่ระดับนึงคือถ้ากรณีเป็นเนื้องอกบางชนิดที่มันรุนแรงเนี่ยอาการจะออกทางร่างกายเลยอย่างเช่นการกินลดลงหรือขับถ่ายเป็นยังไงบ้างบางตัวมีอาเจียนมีถ่ายเหลวปัจจัยที่มีความเสี่ยงในการเกิดตัวกรณีเนื้องอกนะครับมันเป็นได้หลายปัจจัยเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งอายุเพศหรือพันธุ์ของสุนัข ก็ทำได้สุนัขอายุเยอะมักจะเกิดเนื้องอกมากกว่าสุนัขเด็กๆเพศที่มีความสำคัญยกตัวอย่างเช่นตัวเมียในส่วนของตัวเมียเนื้องอกที่จะมักจะพบบ่อยคือเนื้องอกหรือมะเร็งคือพวกกลุ่มมะเร็งเต้านมหรือเนื้องอกที่เต้านมพบจากเกี่ยวกับฮอร์โมนเพศฮอร์โมนเพศเมียมีผลต่อการเกิดกลุ่มนี้แต่ถ้าสุนัขตัวผู้น่ะยกตัวอย่างที่พบบ่อยก็คือเป็นพวกกรณีมะเร็งต่อมลูกหมากหรือมะเร็งที่ตัวอัณฑะก็เกิดได้อันนี้เป็นเนื้องอกประจําเพศหรือการที่มีภาวะทองแดงกลุ่มที่มีภาวะที่ว่าอัณฑะหรืออัณฑะเขาเนี่ย2ใบไม่ตกลงมาที่ถุงอัณฑะเนี่ยพวกนี้คือเป็นภาวะทองแดงมันก็เกิดมะเร็งในอนาคตอย่างเช่นอายุ5ปีขึ้นไปเปรียบเทียบนะครับก็จะมีโอกาสน้อมนำภาวะมะเร็งและเป็นมะเร็งที่รุนแรงด้วยแล้วพบเยอะๆเลยบางทีเจ้าของบางท่านเนี่ยปล่อยปละละเลยถ้ากรณีนี้จริงๆกรณีนี้เนี่ยคำแนะนำจริงๆคือตัวนี้ควรทำหมันเพื่อว่า1ก็ตัดปัญหาเรื่องมะเร็งเนื้องอกหรือมะเร็งไป2คือไอ้ภาวะทองแดงเนี่ยมันถ่ายทอดทางพันธุกรรมด้วยพ่อเป็นทองแดงมีโอกาสที่ลูกตัวผู้จะเป็นทองแดงอีกเพราะฉะนั้นก็จะส่งต่อยีนผิดปกตินี้ต่อไปคำแนะนำจริงๆคือจบเลยคือการทำหมันพันถ้าพันเนี่ยขอยกตัวอย่างกรณีเดียวล็อตไวเลอร์ที่มักพบบางทีเป็นพวกมะเร็งในช่องปากหรือเป็นพวกมะเร็งเม็ดสีดำเป็นมะเร็งเม็ดสีเป็นพวกเมลานินเม็ดสีเมลานินกลุ่มนี้เนี่ยมันจะบางทีจะชอบขึ้นที่ช่องปากปากเปื่อยเลยสุนัขบางตัวมาแล้วก้อนนั้นจะเป็นลักษณะก้อนสีดำๆด้วยก็ตัวนี้รุนแรงแต่มันจะมีมะเร็งชนิดนึงที่ในประเทศไทยพบบ่อยอันนี้พูดถึงเพื่อเป็นติดจากการผสมกันส่วนใหญ่พบจากสุนัขจรก็คือเวลาถ้ามีสุนัขตัวนึงเป็นมะเร็งแล้วเนี่ยที่อวัยวะเพศเขาแล้วมีอย่างเช่นสมมติมีตัวเมียเป็นมะเร็งชนิดนี้อยู่ถ้าตัวเมียเราจะเห็นว่าลักษณะอวัยวะเพศเขาเนี่ยมันจะค่อนข้างเฟะมีเนื้องอกบวมๆแล้วถ้ามีตัวผู้ผสมเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยติดจากการผสมปุ๊บตัวผู้ตัวนั้นก็จะมีเนื้องอกหรือมะเร็งชนิดนั้นขึ้นที่อวัยวะเพศเขามันเป็นมะเร็งชนิดเดียวที่ติดจากการผสมพันธุ์
0: และนี่ก็เป็นการยกตัวอย่างองค์ประกอบตามสถิติของพันธุ์สุนัขที่มักพบว่าเป็นมะเร็งนะคะดังนั้นสุนัขที่เข้ารักษาที่ชื่อน้องพันธุ์เนี่ยเขาจะต้องรับการตัดตรวจชิ้นเนื้อในครั้งต่อมาที่คุณหมอนัดเดี๋ยวเราจะกลับมาดูกันค่ะว่าวิธีตัดชิ้นเนื้อเนี่ยเขาทำกันอย่างไรนะคะมาถึงวันรุ่งขึ้นนะคะพวกเขาก็ได้เตรียมความพร้อมที่จะไปรักษาโคและกระบือที่คอกเกษตรกรกันแล้วค่ะ
8: เข้าพื้นที่นะครับเราจะต้องทำตัวให้คุ้นเคยกับสัตว์ชนิดเดียวคือแต่งตัวยังไงก็ได้นะครับจริงๆแล้ววันนี้คงไม่ทันแล้วแต่ก็พยายามที่จะคือไม่ต้องกลัวเพื่อนนะครับถ้าเรามีขี้ติดตัวบ้างแล้วมันจะได้กลิ่น
9: เดี๋ยวแบ่งหน้าที่กันนะว่าคนไหนจะทำอะไรทำเป็นแพทเทิร์นเดียวกันคนไหนเจาะเลือดก็เจาะคนไหนฉีดวัคซีนช่วยกันวัคซีนต้องทำทุกตัวอยู่แล้วนะ
0: สิ่งแรกเลยนะคะที่ต้องทำคือการล้วงอุจจาระออกมาเพื่อส่งตรวจค่ะท่านใดหนอที่จะได้หน้าที่นี
9: ้ล้วงไปเลยให้ค่อยใช้เข้าไปหมุนนิดนึงหมุนหมุน
10: ช้า
9: หมุนเข้าไปล้วงเข้าไปไม่เป็นไรล้วงเข้าไปเลยเข้าไปเลยเกาะมันในกำมือ
10: เส้นจิกเกอร์ล่าเวลอ
9: ยู่ในกำมือสิครับ
10: แต่ว่าถ
9: ้
10: า
9: ไอ้นี่ไปใส่ถุง
0: อ
11: ุจจาระก็บอกได้หลายๆอย่างด้วยกันนะครับ1ดูสภาพของการทำงานในส่วนของระบบทางเดินอาหารว่ามีปัญหาไหมอย่างเช่นสีของอุจจาระอาจจะมีสีดำสีเขียวสีเหลืองก็บอกได้ว่าการย่อยของมันเนี่ยมีปัญหาไหมอย่างเช่นในกรณีเป็นพยาธิอุจจาระมันก็จะค่อนข้างที่จะออกเหลวนิดนึงอาจจะเป็นสีเหลืองนะอันนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นอุจจาระเนี่ยเป็นตัวที่บอกถึงประสิทธิภาพในการทำงานนะครับหรือมีการติดเชื้อในส่วนของระบบทางเดินอาหารได
12: ้ตอนล้วงครั้งแรกก็จะแบบตื่นเต้นไม่รู้ว่ามันแบบเข้าไปลึกได้แค่ไหนอ่ะแบบว่ามือเราจะเลอะหรือเปล่าก็กลัวบ้างแต่ว่าพอได้ลองล้วงแบบบ่อยๆจากตอนไปสพอ.ค่ะก็เลยแบบเริ่มรู้ว่าต้องทำยังไงมันถึงจะแบบกระตุ้นมันได้ให้มันแบบอุจจาระออกมาอะไรเงี้ย
0: ผ่านพ้นช่วงของการล้วงอุจจาระแล้วนะคะสิ่งที่เราจะต้องทำต่อมาก็คือการฉีดวัคซีนค่ะ
11: อันนี้เป็นวัคซีนนะครับปากและเท้าเปื่อยซึ่งเป็นวัคซีนที่สำคัญสำหรับประเทศไทยเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยโรคปากและเท้าเปื่อยเนี่ยเป็นปัญหาที่คุกคามทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยแล้วก็มีผลต่อประเทศอย่างมากครับวัคซีนที่เป็นวัคซีนพื้นฐานอย่างเงี้ยควรจะต้องฉีดในแนวของตะเข็บของประเทศนะครับเพื่อป้องกันถึงนะเอาให้เห็น

0: して MPD を。うーん、ありがとうございます。なんだ、なんだ、最後、なんだ、นั่นแหละถูกต้องนั่นแหละเลยมาเลยอาเต็มเลยเต็มเลยโอเค
1: สนุกดีค่ะตื่นเต้นแรกๆมือสั่นก็เห็นอย่างตอนแรกที่พี่เขาเจาะไม่เจออย่างเงี้ยค่ะก็คือมันถูกจังหวะแล้วแต่ว่าเส้นมันดิ้นไปดิ้นมาย
2: อดเยี่ยมมากเลยค่ะท่านว่าที่สัตวแพทย์คะจริงๆแล้วการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดค่ะนอกจากการรักษาวัวแล้วเนี่ยถ้าเกิดผ่านบ้านใครแถวนั้นนี่นะคะก็สามารถเรียกให้คุณหมอทำการรักษาสุนัขแล้วก็แมวได้ด้วยนะคะ
3: ปกติแล้วนะครับก็คือในช่วงหน้าเนี่ยเขาจะนิยมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขนะครับเพราะว่าเราจะฉีดประมาณปีละครั้งครับเพื่อป้องกันเป็นโรคพิษสุนัขบ้าทีนี้เดี๋ยวพอผมฉีดเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็งดอาบน้ำหนึ่งอาทิตย์นะครับสำหรับสุนัขแล้วก็มีอาการบวมตรงที่ฉีดนิดหน่อยเพราะว่าคือมันจะเดินยาเข้าไปแล้วก็จะบวมแค่นั้นที่เหลือไม่มีอะไรนะครับความจำเป็นของการฉีดพิษสุนัขบ้านะครับก็คือโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคที่ค่อนข้างอันตรายแล้วก็เป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์สู่คนก็คือถ้าสมมติเราโดนสุนัขกัดอย่างเงี้ยครับก็คือมีความเสี่ยงละที่จะรับไวรัสเรบีเข้าไปทีเนี้ยเมื่อรับไวรัสเข้าไปเนี่ยถ้าเป็นคนใช่ไหมอาการก็จะเข้าไปตั้งแต่กล้ามเนื้อเข้าไปสู่ระบบประสาทแล้วก็อาจจะสู่สมองทำให้เราไม่สามารถทำอะไรได้เกิดอาการต่างๆตามมาแล้วก็โรคนี้ก็ยังไม่สามารถรักษาได้นะครับ
2: ไม่เพียงเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมแต่ละคนเนี่ยเขาก็อาจจะได้ความรู้ติดตัวจากคุณหมอไปใช้ในการเลี้ยงสัตว์ได้อีกด้วยค่ะ
4: โรคนี้เขาเรียกโรคปากท่าเปื่อยที่คุยกันเมื่อวาน
5: นี่แหละ
6: แต่ท่าเปื่อยด้วยไม่ได้นะมันต้องบางทีมัดไว้แถวนี้แหละ
4: แต่พอเท้าเปื่อยเนี่ยถ้าเราไม่รักษา
6: ครับ
4: กีบมันก็จะหลุด
6: นี่ก็ได้หมอมาฉีดอย่างนี้โน่แน่นอนเลยคร
7: ับ หมอมาฉีดปุ๊บ
4: แต่
7: มันจะหายเลย
4: วิธีนะฮะวิธีอย่างนึงก็คือเราไม่อยากให้กีบหลุดนะถ้ามันลงกีบแล้วเนี่ยบ้านเรามีลูกเหม็นไหมลูกเหม็นกันแมงสาบเนี่ย
8: จะทำส
4: ัก
8: ร้อย
4: นะมาเผาไฟให้สตุก่อนสารส้มเหมือนกันเผาไฟให้สตุแล้วก็มาบดให้ละเอียดผสมกันนะครับแล้วก็ใช้น้ำมันเครื่องก็ได้เป็นตัวจับมันจะแมลงวันมันก็จะไม่ไข่แล้วกีบมันก็จะไม่หลุดคือพื้นที่นี่นะครับเป็นชนบทห่างไกลนะจะไกลตลาดจะไปซื้อยารักษาที่เป็นแผนปัจจุบันนี่ก็ลำบากค่ารถไป30กิโลก็เกษตรกรก็สิ้นเปลืองมันก็เป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดของอะไรที่มีอยู่ในพื้นที่ถ้าจะใช้ประโยชน์ได้ก็แนะนำให้เกษตรกรใช้ประโยชน์อย่าลืมนะครับของสมุนไพรบ้านเราเนี่ยมีเยอะแยะมากมายมหาศาลแต่เราไม่ได้เอาสมุนไพรพวกนี้มาใช้ประโยชน์ให้เต็มที่ก็มีโอกาสก็คือเราก็จะแนะนำเกษตรกรไปเรื่อยๆว่าตัวเนี้ยถ้าในบ้านเรามีอะไรบ้างอย่างมะเกลือใช้ถ่ายพยาธิตัวกลมอย่างสมุนไพรที่มีรสฝาดต่างๆก็จะเป็นยาสมานแผลข้อที่1คือสมานลำไส้เช่นฝรั่งนะเปลือกมังคุดสมมติหมูท้องเสียเนี่ยพวกนี้จะรักมันจะฆ่าเชื้อสมาเนล่าเพราะสารฝาดเนี่ยมันนอกจากสมานลำไส้เสร็จมันก็จะทำลายเชื้อแบคทีเรียได้ก็อยากให้ชาวบ้านเนี่ยได้ประหยัดค่าใช้จ่าย
2: กลับมาที่การรักษาสุนัขที่สงสัยว่าเป็นก้อนมะเร็งนะคะวันนี้น้องพันธ์นะคะสุนัขพันธุ์โกลเด้นรีทรีเวอร์ก็พร้อมแล้วค่ะที่จะรับการผ่าตัดตามวันที่นัดค่ะ
1: อันนี้คือลักษณะหัวเข่าของเขานะทีนี้อันนี้คือก้อนเนื้องอกค่ะถ้าลักษณะที่เนื้องอกมันแพร่กระจายเข้าไปในกระดูกหรือว่ามันลุกลามใหญ่โตอันตรายอย่างเงี้ยก็จะเห็นกระดูกที่มันลักษณะมันเหมือนฟุ้งออกมาแต่ว่าอันนี้คือไม่ได้เป็นแบบนั้นก็เลยตัดสินใจว่าตัดเฉพาะเนื้องอกไม่ได้ตัดขา
2: เนี่ยค่ะก่อนที่จะเข้าห้องผ่าตัดเจ้าพันช์ก็จะถูกทำให้สลบและจัดการทำความสะอาดในส่วนที่จะผ่านะคะการเข้าสู่ห้องผ่าตัดทุกอย่างจะต้องอยู่ในสถานะปลอดเชื้อและคุณหมอก็พร้อมแล้วสำหรับการผ่าตัดค่ะ
1: ขั้นตอนคือขั้นแรกคือเราจะต้องเอาก้อนนี้ออกก่อนแต่ว่าไม่ใช่ตัดเฉพาะก้อนนะคะเราจะต้องเอาบริเวณข้างเคียงออกด้วยเนื่องจากว่าเนื้องอกเนี่ยมันเหมือนต้นไม้แล้วมันก็มีรากค่ะเราก็ต้องเอาบริเวณข้างเคียงออกด้วยนี่เป็นเหตุผลว่าแผลมันค่อนข้างกว้างสุนัขตัวนี้เลยต้องเอาหนังตรงอื่นมาแปะนะคะเดี๋ยวขั้นตอนแรกคือเดี๋ยวต้องเอาเนื้อตรงนี้ออกก่อนความลึกของเนื้องอกก็ไม่ไม่

0: ่แย่มากค่ะไม่ได้เข้าไปในข้อต่อหรืออะไรก็ยังเป็นโชคดีของเจ้าของ
1: และแล้วเจ้าก้อนเนื้องอกก็ถูกผ่าออกมาค่ะหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่เองนะคะหลังจากผ่าแล้ว
0: เนี่ยค่ะแผลอย่างที่บอกพอดึงมาปุ๊บจะเกิดความตึงทำให้เลือดไม่ไปเลี้ยงเพราะฉะนั้นถ้ามาเย็บกันแบบนี้ปลายขาไปจะไม่มีเลือดเลี้ยงแล้วจะเกิดแผลแตกหรือว่าขาผิวหนังเน่าได้เพราะนี่มันตึงมากเพราะฉะนั้นเราต้องเอาหนังตรงข้างขามาแปะแล้วก็หมุนหนังลงมาแปะได้แล้วเราก็เย็บน่ะทีนี้แผลที่กว้างขวางเมื่อกี้ก็มีหนังมาแปะแล้วเรียบร้อยต่อไปก็เป็นการเย็บให้ติดกันแล้วก็รอให้เส้นเลือดตรงนี้เจริญต่อถึงกันนะคะหลังจากนั้นก็จะได้หนังใหม่ที่หัวเข่ามาจากก้นก็ค่ะเดี๋ยวจะเย็บละก็ถือว่าเสร็จทีนี้ก็เป็นเรื่องของเจ้าของแล้วว่าต้องดูแลดีๆยังไงให้หนังที่หมอม้วนมาเนี่ยมันอยู่นิ่งที่สุดแล้วก็มีเส้นเลือดเจริญขึ้นมาได้เร็วที่สุดสุนัขก็จะมีหนังใหม่นะคะไม่ต้องเกิดแผล
1: ขออนุญาตกลับไปดูอีกด้านหนึ่งของการทำงานของสัตวแพทย์พระราชทานกันค่ะโซนที่รักษาโคและกระบือก็รักษากันไปนะคะอีกโซนหนึ่งเนี่ยเขาก็จัดระบบมาเพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแล้วก็มาทำหมันสุนัขค่ะจริงๆแล้วการทำหมันเนี่ยนะคะมีผลดีค่ะเพราะใช้เป็นการควบคุมประชากรสุนัขไม่ให้มากเกินไปเดี๋ยวจะเลี้ยงไม่ไหวแล้วก็เป็นปัญหาสุนัขจรจัดสุนัขอดอาหารแล้วก็เราจะต้องไปช่วยสุนัขเหล่านั้นฉะนั้นนะคะเรามาทำหมันสุนัขเพื่อควบคุมประชากรกันดีกว่าค่ะ
2: สำหรับการมาออกค่ายครั้งเนี่ยครับมันเหมือนเป็นการฝึกฝนตัวเองมากขึ้นคือต้องบอกตรงๆว่าครั้งแรกไม่มีใครทำอะไรเป็นก่อนเลยทุกคนมาถึงครั้งแรกที่เจาะเลือดเนี่ยมือสั่นแน่นอนผมก็สั่นตอนแรกแต่เมื่อเราทำไปเรื่อยครับเกิดความชำนาญรู้เทคนิคว่าควรจะเจาะยังไงควรจะเข้าทางไหนเข้าท่าไหนที่ถูกต้องให้สัตว์เจ็บน้อยที่สุดแล้วก็ทำงานได้ไวที่สุดพอเราทำฝึกปฏิบัติบ่อยๆปุ๊บเราก็จะสามารถเป็นสัตวแพทย์ที่ดีได้
1: โครงการสัตวแพทย์พระราชทานในครั้งนี้เป็นงานสนองพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในการบริการประชาชนให้มีความอยู่ดีกินดีโดยทั่วหน้าและเสมอภาคกันสร้างคุณประโยชน์ให้เกษตรกรผู้ยากไร้ผู้อยู่ห่างไกลและขาดโอกาสและเป็นการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจอีกทางนึงค่ะเห็นแล้วเนี่ย Animal Speaks ก็ชื่นใจเหลือเกินค่ะหลายคนก็เป็นห่วงน้องพันธ์นะคะน้องพันธ์ก็ใกล้ที่จะเสร็จสิ้นการผ่าตัดเรียบร้อยแล้วค่ะแต่มีข้อสงสัยอยู่อย่างค่ะสาเหตุของโรคมะเร็งเนี่ยที่หลายๆคนเข้าใจว่าอาจจะเกิดจากการกินอาหารจริงๆแล้วมันเกี่ยวกันไหมคะเนี่ย
0: ค่ะปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งก็คือมีอีกอันนึงที่คนอาจจะลืมนึกไปแต่ว่ามันเกิดขึ้นได้เช่นพวกการรับสารก่อมะเร็งซ้ำๆทุกวันอย่างเช่นสุนัขเนี่ยเขาเลือกอาหารเองไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เจ้าของซื้อมาให้ทุกวันซ้ำๆกันเนี่ยค่ะอาจจะทำให้รับสารก่อมะเร็งเข้าไปทุกวันค่ะอย่างเมื่อกี้เรายกตัวอย่างว่าอะไรนะซื้อไก่ย่างมาให้สุนัขกินทุกวันสุนัขตัวนี้กินแต่ไก่ย่างทุกวันก็รับสารก่อมะเร็งเข้าไปทุกวันดังนั้นอาหารที่ให้สุนัขกินก็ต้องเลือกแล้วก็ต้องหลากหลายบ้าง
1: และแล้วการผ่าตัดก็เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะใช้เวลาเพียงสักครู่หนึ่งน้องพันช์ก็เริ่มฟื้นตัว
0: แผลจะอยู่แนวสะโพกตั้งแต่สะโพกจนถึงหัวเข่าตรงนี้นะคะนี่ให้แปะไปปิดแผลตลอดเวลาถ้าเกิดว่าแผลหลุดต้องทำเองหรือไม่ก็ต้องให้หมอ
3: ถึงมือ
0: ใช่ใช่ใช่ต้องทำเลยนะคะตอนนี้สัตว์ยังไม่รู้สึกตัวดีเท่าไหร่ยังมึนๆอยู่เดี๋ยวให้อยู่กับหมอก่อนจนกว่าจะลุกขึ้นยืนได
3: ้
0: ค่ะนี่หลังจากนี้ที่ต้องดูแลก็คือต้องจำกัดบริเวณ
3: คือต้องทำแผลทุกวัน
0: แผลนี่ทำวันเว้นวัน
3: วันเว้นวันก็คือรอหมอเลย
0: ค่ะแผลเนี่ยไม่ได้แบบว่าต้องใช้น้ำเกลือชะแผลอะไรไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นเป็นแผลเย็บธรรมดาค่ะเพียงแต่ว่าให้เปลี่ยนวันเว้นวันเพราะว่าต้องเปลี่ยนกอสที่รองแผลจะได้ไม่สกปรก
3: เด็กดี
0: ค่ะ
3: เดี๋ยวหายแล้วเน
0: า
3: ะ
0: ไม่ได้ห้ามกินอะไรนะ
3: อย่างน้อยก็รู้สึกโล่งใจไปเปราะหนึ่งอะค่ะว่าคือวางยาเขาฟื้น

0: แน่ใจแล้วว่าสบายใจได้แล้วเขามีปฏิกิริยาโต้ตอบดีก็โอเคนะคะส่วนเรื่องขานี่ก็รอหมอแล้วว่าวินิจฉัยว่าจะออกมาแนวว่าผลเป็นยังไงกูฟ้องใหญ่เลยปกติก็ไม่เคยร้อง
1: โอ้โทฟื้นขึ้นมาก็ฟ้องเลยนะคะหนูเจ็บหนูเจ็บเข้าใจจิตใจของหมาค่ะการรักษาขั้นตอนต่อจากนี้คือการรอผลตรวจชิ้นเนื้อค่ะว่ามีเซลล์มะเร็งหรือไม่เราก็ต้องขอเอาใจช่วยนะคะว่าขอให้ไม่มีเชื้อมะเร็งสิ่งสำคัญที่คุณหมอย้ำอีกหนึ่งอย่างก็คือการรักษาบาดแผลหลังผ่าตัดเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆทีนี้คุณผู้ชมหลายๆท่านก็คงจะสงสัยค่ะว่าและถ้าเกิดสุนัขตรวจพบว่าเป็นมะเร็งแล้วเราจะทำยังไงกันล่ะคะ
2: ถ้าในรายที่เป็นเข้าขั้นมะเร็งแล้วมันแพร่กระจายไปเอาไว้อื่นๆแล้วเนี่ยค่ะเราอาจจะพยากรณ์ให้เจ้าของคร่าวๆว่าเขาอาจจะอยู่ได้ประมาณ6เดือนถึง1ปีเพราะว่ามันแพร่ไปแล้วเราตามเข้าไปเก็บไม่ได้แล้วค่ะก็ใน1ปีนี้จะทำอะไรก็ได้ให้ชีวิตมีความสุขที่สุดนะคะจะกินอะไรอะไรพวกนี้ค่ะอาจจะให้เป็นพวก อาหารที่มันต่อต้านเนื้องอกหรือว่ามันมีสูตรอาหารสำหรับโรคเนื้องอกมีค่ะก็ให้กินก็ได้แต่ในกรณีที่ผ่าตัดแล้วสามารถรักษาต่อได้นะคะเราก็จะแนะนำให้เขาไปคลินิกโรคมะเร็งหรือการใช้รังสีค่ะก็เป็นการยืดชีวิตยืดอายุให้ยาวไปกว่ามากกว่า1ปี
1: ผ่านมาประมาณ3สัปดาห์ทางรายการก็ได้โทรไปสอบถามผลของน้องพันธุ์ผลตรวจออกมาพบว่าชิ้นเนื้อที่ผ่าตัดค่ะมีเชื้อมะเร็ง Animal Speaks ก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะไม่ว่าน้องหมาหรือสัตว์เลี้ยงของเราจะเป็นอะไรผู้เลี้ยงทุกคนก็จะทำการรักษาให้ดีที่สุดให้เขาได้อยู่กับเรานานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และเมื่อเขาจากไปก็จากเราไปอย่างมีความสุขและไม่เจ็บปวดนะคะวันนี้รายการ Animal Speaks ขอเป็นกำลังใจให้ทั้งคุณหมอที่เป็นสัตวแพทย์พระราชทานและน้องหมาที่เจ็บป่วยอยู่ให้หายไวๆและเป็นกำลังใจกอดกับคุณเจ้าของหมาทุกท่านเป็นกำลังใจให้ดูแลน้องหมามันอาจจะยากลำบากแต่ทางเราขอเป็นกำลังใจให้วันนี้ Animal Speaks ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจิรินทร์ มีชัยเราเจอกันทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลาบ่ายสามโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นทางช่องไทย PBS นะครับแล้วคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยส่วนวันนี้เรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรกันบ้างชมก่อนเลยครับทุเรียนก้านยาวถ้ำสิงห์เศษพรีเมียมจากจังหวัดชุมพรส่งตรงตลาดอตก.กรุงเทพเจาะตลาดคุณภาพราคากิโลกรัมละ 4,000 บาทพื้นที่พึ่งยามยากตลาดโต้รุ่งท่ากลางเขตเทศบาลนครตรังขายอาหารราคาถูก 5-25 บาทขายไวมีกำไรถูกใจทั้งคนซื้อคนขายมาปูโพพาไปเที่ยวถ้ำขนาดใหญ่ซ่อนอยู่ใต้พื้นหินทรายกลางป่าลึกตำบลคำน้ำสร้างจังหวัดยะโสธรเตรียมพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติภูมิปัญญาโบราณหลายแขนงจะอยู่หรือว่าหายเนี่ยก็ด้วยคนรุ่นใหม่นะครับที่จะมาสืบทอดกันอย่างการทำข้าวเม่าพอกสูตรโบราณของชาวบ้านเดินกลุ่มที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับก็ถือเป็นประเพณีของชุมชนกันด้วยครับตอนนี้ก็นำน้องๆ นักเรียนเนี่ยมาเรียนรู้ฝึกทำกันนะครับแล้วก็ใช้ความสามัคคีเป็นวิธีการทำบุญหาเงินเข้าวัดที่เขาสืบทอดกันมาเป็นประเพณียาวนานครับความคึกคักของบรรดาเด็กนักเรียนที่มาช่วยผู้สูงอายุทำข้าวเม่าพอกนะครับเหมือนกับสมัยที่70กว่าปีก่อนที่ตอนผู้สูงอายุยังเคยเป็นเด็กๆจนทุกคนมีความรู้ความสามารถในการทำข้าวเม่าพอกมาวันนี้ก็มาสอนให้เด็กรุ่นใหม่ได้มาสืบสานภูมิปัญญาและก็ประเพณีของชุมชนตำบลเนินกลุ่มที่วัดเนินกลุ่มตำบลเนินกลุ่มอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกกันนะครับนี่เป็นการใช้ความสามัคคีทำบุญหาเงินเข้าวัดนะครับล้วนมาด้วยใจทั้งสิ้นไม่มีการว่าจ้างมาทั้งนั้นนะครับใครที่ว่างจากงานก็จะมาลงแรงช่วยกันทำอย่างนี้เป็นประจำทุกปีเลยครับเนื่องจากว่าวัดเนินกลุ่มนะครับจัดกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกินข้าวเม่าเล่าอดีตแม่สอนลูกยายสอนหลานระหว่างวันที่14กันยายนไปจนถึง22กันยายนนี้ครับตามโครงการบวรการขับเคลื่อนหมู่บ้านคุณธรรมด้วยพลังบวรบ้านวัดและโรงเรียนกลุ่มนักเรียนนะครับก็มาจับกลุ่มช่วยกันทำข้าวเม่าทอดนะครับทุกขั้นตอนเลยตั้งแต่เริ่มเตรียมใบตองมะพร้าวกล้วยครับรวมถึงการทอดข้าวเม่าด้วยซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับส่วนชาวบ้านที่ทราบข่าวว่าปีนี้วัดเปิดจำหน่ายข้าวเม่าพอกสูตรโบราณกันแล้วนะครับแพละ30บาทเพื่อหาเงินทำบุญเข้าวัดเนี่ยก็เดินทางกันมาเข้าแถวเพื่อรอคิวซื้อข้าวเม่าพอกแบบจำกัดด้วยครับจำนวนคนละไม่เกิน10แพเพื่อนำไปแจกจ่ายให้ครอบครัวแล้วก็ญาติมิตรได้ลองกินกันเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองแล้วก็ครอบครัวตามความเชื่อและความเคารพนับถือหลวงพ่อปั้นอดีตเจ้าอาวาสวัดเนินกลุ่มครับ
1: ก็ปั้นแล้วก็ปอกกล้วยแล้วเอามาปั้นกับแป้งอันนี้แป้งอะไรนะ
2: แป้ง
1: ข้าวเม่าค่ะ
3: อ๋อเป็นไงบ้างครับมาช่วยที่นี่แล้วเราความรู้สึกของเราเป็นไงบ้าง
1: ก็รู้สึกดีค่ะที่ได้มาความมาทำข้าวเม่า
3: โอเคแล้วเราก่อนหน้านี้เคยมาทำไหม
1: ก็ไม่เคยค่ะ
3: ไม่เคยมาทำ
1: อันนี้คือครั้งแรก
3: ครั้งแรกเลยนะหนูเคยมากินข้าวเม่า
1: เคยค่ะเคยค่ะ
3: รสชาติเป็นไงล
1: ูกรสชาติหวานอร่อยแล้วก็กรอบกรอบ
4: เหมือนอะไรอ่ะแม่สอนลูกลูกสอนหลานอะไรอย่างเงี้ยนะคือมันเหมือนจากวัย70ล้นไป40 50คือก็มีคนสำรองไปเรื่อยๆในเมื่อสมมุติอย่างคนพูดล่วงลับไปแล้วก็จะมีเด็กรุ่นใหม่อย่างโรงเรียนนบโรงเรียนประชานุกูลเขาก็จะเอาเด็กมาหัดทำเป็นสิ่งบางอย่างว่าแบบนี้นะลูกทำแบบนี้นะอะไรคือเป็นวันข้างหน้าที่สืบสานประเพณีของเราไปอะจ้ะ
0: การมาซื้อข้าวเม่าทอดหลวงพ่อปั้นนะครับทุกปีต้องมีการจับบัตรคิวกันด้วยนะคุณผู้ชมเพราะว่าใช้เวลารอยาวนานเป็นชั่วโมงครับเพราะว่าทอดไม่ทันต่อความต้องการก็เลยต้องแจกบัตรคิวแล้วก็ค่อยมารับนะครับชาวบ้านเนินกลุ่มเนี่ยเขามีความเชื่อถือศรัทธาเคารพนะครับว่าในแต่ละปีนั้นถ้าได้มากินข้าวเม่าทอดหลวงพ่อปั้นวัดเนินกลุ่มนะครับจะเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวแต่ละวันเนี่ยขายดีคุณผู้ชมวันละ 40,000 บาทนะครับ และปีนี้ก็มีคนใจบุญครับบริจาคข้าวของวัตถุดิบต่างๆมาให้ช่วยกันทำด้วยหลังจากนั้นนะครับเอารายได้ทั้งหมดเนี่ยมาหักค่าใช้จ่ายต้นทุนต่างๆแล้วที่เหลือก็นำไปถวายวัดเนินกลุ่มต่อไปครับใครอยากไปเที่ยวงานหรือว่าไปลองชิมข้าวเม่าทอดกันนะครับยังไปเที่ยวกันได้อยู่เพราะว่า21และ22กันยายนนี้ครับทางเทศบาลตำบลเนินกลุ่มจัดงานประเพณีบุญเดือน10ปิดทองหลวงพ่อปั้นแล้วก็ไปลองกินข้าวเม่าพอกสูตรโบราณแบบนี้ด้วยครับอาชีพทำเงินแล้วก็ได้ทำงานอยู่กับบ้านด้วยนะครับมีชาวบ้านเลี้ยงกุ้งฝอยในบ่อพลาสติกนะครับเพื่อจับส่งขายกับลูกค้าที่สนใจนำไปปรุงเป็นอาหารได้หลากหลายเมนูครับโดยเฉพาะเมนูกุ้งเต้นแต่ละวันเนี่ยมีลูกค้าไปซื้อกุ้งฝอยกันต่อเนื่องเลยนะครับมีรายได้ไม่ต่ำกว่า

0: ละ300ถึง400บาทอยู่ที่ยะโสธรครับในพื้นที่บริเวณหลังบ้านพักหมู่4บ้านขี้เหล็กตำบลลุมพุกที่อำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธรนะครับซึ่งติดกับหนองน้ำสาธารณะอยู่แล้วด้วยมาทำบ่อเลี้ยงกุ้งฝอยครับเนื่องจากว่าเห็นในหนองน้ำสาธารณะก็มีกุ้งฝอยตามธรรมชาติเยอะอยู่แล้วครับเลยจับมาเลี้ยงในบ่อของตัวเองเพื่อขยายพันธุ์นะครับจนสามารถขยายพันธุ์ได้เองอย่างมากมายนะครับตอนนี้จากเดิมที่เคยเลี้ยงในบ่อดินเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับถ้าเลี้ยงในบ่อดินมันจะยากหน่อยเพราะว่าคันบ่อถูกน้ำกัดเซาะจนขาดส่งผลให้มีปลาตามธรรมชาติมันจะเข้าไปในบ่อเลี้ยงกุ้งแล้วก็ไปกินกุ้งจนเกือบหมดนะครับก็เลยปรับเปลี่ยนมาเลี้ยงกุ้งในบ่อพลาสติกแทนนะครับใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงแต่ละรุ่นประมาณ2เดือนให้อาหารตอนเช้าตอนเย็นนะครับกุ้งฝอยก็โตไวแล้วก็จับขายได้ครับนี่เป็นอาชีพที่เขาทำอยู่กับบ้านนะครับของนางสาวสุพิชาบุญประคมอายุ23ปีเลี้ยงกุ้งฝอยเรื่อยๆมากว่า2ปีแล้วนะครับเลี้ยงแต่ละรุ่นเนี่ยประมาณ2เดือนก็จับส่งขายได้ขีดละ30บาทหรือว่ากิโลกรัมละ300บาทแต่ว่าการเลี้ยงในบ่อพลาสติกแบบนี้ครับจะต้องคอยเปลี่ยนน้ำกันหน่อยสักประมาณ 2-3 วันนะครับเพื่อไม่ให้น้ำสกปรกมากเกินไปแล้วก็กุ้งจะได้ไม่ตายกุ้งจะได้สะอาดด้วยครับซึ่งกุ้งฝอยเนี่ยเป็นที่ต้องการของลูกค้ามากเลยครับขายดีจนแทบจะไม่พอขายเพราะว่าลูกค้าเนี่ยมาขอซื้อต่อเนื่องกันแทบทุกส่วนอาหารที่ให้กุ้งฝอยกินก็หาได้ง่ายคุณผู้ชมเป็นพวกสาหร่ายหางกระรอกที่ก็มีอยู่แล้วตามธรรมชาติด้วยครับแล้วก็หัวอาหารปลาดุกและข้าวเจ้าหุงสุกก็กินได้ครับ
1: รายได้ก็วันละ300-400บางวันได้เยอะก็ได้เยอะเยอะค่ะ
2: ขายยังไง
1: ขีดละ30กิโลละ300ค่ะ
2: แล้วความต้องการของลูกค้าเป็นไง
1: ก็มีความต้องการสูงนะคะเพราะว่ามันขาดตลาดแบบสดๆแบบนี
2: ้ไม่ค่อยมี
1: ค่ะ
3: เรามีร้านอาหารร้านอะไรติดต่อประมาณ
1: ก็มีบ้างค่ะเป็นบางรอบ
0: กุ้งฝอยครับเอาไปปรุงเป็นอาหารได้หลากหลายอย่างอย่างที่นิยมกันเลยคุณผู้ชมต้องนี่ครับกุ้งเต้นนะครับเป็นเมนูยอดนิยมที่มักจะทำกินกันเป็นประจำนะครับขั้นตอนก็ทำไม่ยุ่งยากครับเอากุ้งฝอยไปล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็ใส่เครื่องปรุงรสจัดๆนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันก็ได้เมนูอร่อยแล้วหรือว่าจะเป็นกุ้งไข่เจียวกุ้งทอดมันน้ำพริกกุ้งได้อีกหลายเมนูเลยครับตัวน้องเจ้าของบ่อกุ้งเนี่ยบอกว่าบางวันคุณผู้ชมลูกค้ามาซื้อที่บ้านเยอะมากทำรายได้ขายได้วันละ 1,000 บาทก็มีก็ถือเป็นอาชีพที่ทำอยู่กับที่บ้านแล้วก็มีรายได้ดีด้วยครับส่วนคุณผู้ชมที่มีกำลังทรัพย์นะครับและอยากจะลองอุดหนุนทุเรียนระดับพรีเมียมนะครับที่เขาตั้งใจปลูกดูแลอย่างดีครับช่วงนี้มีทุเรียนก้านยาวถ้ำสิงห์พันเมืองนนท์นะครับอยู่ที่จังหวัดชุมพรเขาส่งตรงไปขายที่ตลาดอตก.กรุงเทพนะครับขีดละ400บาทหรือว่ากิโลกรัมละ 4,000 บาทนะครับเป็นที่ต้องการของลูกค้าสูงมากเลยครับช่วงนี้สวนนายกก้อยพื้นที่ตำบลถ้ำสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรของนายนิคมศิลปะสอนกำลังเก็บทุเรียนก้านยาวถ้ำสิงห์นะครับเพื่อส่งตรงไปขายที่ตลาดอตก.กรุงเทพมหานครนะครับที่นี่เป็นแหล่งปลูกทุเรียนพันก้านยาวแหล่งใหญ่ที่สุดของถ้ำสิงห์หลังจากรับมรดกตกทอดสวนทุเรียนต่อจากคุณพ่อมาครับสมัยก่อนเนี่ยชาวสวนส่วนใหญ่ที่นี่จะปลูกกาแฟกล้วยนะครับสวนทุเรียนยังไม่ค่อยนิยมกันมากนักคุณพ่อก็เลยมีแนวคิดว่าจะนำทุเรียนก้านยาวมาปลูกในพื้นที่จนปัจจุบันนี้ครับทุเรียนก้านยาวนายกก้อยเนี่ยถือเป็นแหล่งใหญ่ที่สุดของจังหวัดชุมพรนะครับเพราะว่ารายอื่นๆนะครับเขาหันไปปลูกทุเรียนหมอนทองกันที่นี่ก็เลยต้องการจะอนุรักษ์ไว้ครับและจะดูแลผลผลิตให้ดีที่สุดนะครับโดยดูแลแบบอินทรีย์ 100% เลยให้ได้รูปทรงที่สวยแล้วก็ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคแล้วก็มีออสมือหนึ่งก้านยาวครับเป็นพ่อค้าที่มีชื่อเนี่ยมารับซื้อแล้วก็คัดเลือกตัดลูกส่งตลาดอตก.ทุกปีครับจังหวัดชุมพรถือว่าเป็นเมืองหลวงของแหล่งผลิตทุเรียนหมอนทองและก้านยาวที่ส่งออกไปยังประเทศจีนมากที่สุดของภาคใต้และเป็นอันดับ2รองจากจังหวัดจันทบุรีครับด้วยปัจจัยหลักที่จังหวัดชุมพรเนี่ยเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและเอื้ออำนวยต่อการปลูกทุเรียนเป็นอย่างมากด้วยครับ
4: ต้นพันธุ์ที่พวกเรานำมาปลูกเนี่ยนะเราก็ต้องไปหาแหล่งที่น่าเชื่อถือได้ก็คือที่จังหวัดนนทบุรีนะครับโดยใช้วิธีการทาบกิ่งนะครับสมัยก่อนก็จะเอาเม็ดเนี่ยนะครับเพาะในถุงแล้วก็เอาไปทาบกิ่งพันธุ์ดีมาดังนั้นเนี่ยการ

0: ยาวของตำบลถ้ำสิงห์เนี่ยจึงเอาต้นเมล็ดพันธุ์พื้นเมืองแล้วไปทาบกิ่งก้านยาวที่นนทบุรีแล้วเอามาปลูกที่ตำบลถ้ำสิงห์เราก
1: ินแล้วละมุนลิ้นทานแล้วละมุนลิ้นนะครับละลายในลิ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นก้านยาวที่ได้รสชาติจริงๆเนี่ยมันจะต้องเป็นที่นี่นะครับก้านยาวเมืองนนตอนนี้หายากแต่ตอนนี้อยู่ที่ถ้ำสิงห์
2: พ่อค้าที่มารับซื้อครับเขาจะบรรจงเลือกตัดทุเรียนก้านยาวในสวนทุกลูกเลยครับคัดทั้งรูปทรงคัดเบอร์คัดขนาดส่งไปตามแผงพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดอตก.กรุงเทพนะครับและทุเรียนส่วนใหญ่ที่จะนำมาจากตำบลถ้ำสิงห์เนี่ยเนื้อดีสีเหลืองเหมือนทองคำเลยนะครับรสชาติอร่อยบ่มแค่ 2-3 วันก็พร้อมกินได้เลยครับที่นี่เขาการันตีว่าทุเรียนก้านยาวรสชาติดีจริงๆเป็นเกรดพรีเมียมเนื้อหนึ่งนะครับส่งขายถึงตลาดอตก.กันนะครับใครมีโอกาสไปเดินห้างไม่ลำบากเรื่องกำลังทรัพย์ก็ลองอุดหนุนชิมดูกันได้ครับชีวิตชาวสวนในจังหวัดสงขลาครับจากที่เคยทำสวนยางตอนนี้เปลี่ยนพืชไปปลูกนะครับเหมือนกับเปลี่ยนชีวิตใหม่เลยครับเพราะว่าหันไปปลูกสละสร้างรายได้เดือนหนึ่งนะครับหลายหมื่นแต่ตอนนี้ก็เปิดพื้นที่เป็นศูนย์การเรียนรู้การปลูกสละให้กับคนที่สนใจผลิตสละให้ได้คุณภาพครับ
3: ปร
2: ับเปลี่ยนพื้นที่4ไร่จากที่เคยปลูกยางพาราครับมาปลูกสละที่สวนของนายจรูญพรหมจันทร์เกษตรกรพื้นที่หมู่8ตำบลทุ่งตำเสาอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับปลูกต้นสละพันธุ์สุมาลีมา7ปีแล้วคุณผู้ชมโดยปลูกเต็มพื้นที่4ไร่ครับในระยะห่าง7เมตรแบบสลับฟันปลาต้นสละเนี่ยจะเริ่มให้ผลตั้งแต่อายุ3ปีเลยครับแล้วก็ให้ผลผลิตทั้งปีด้วยมีรายได้ตอนนี้เดือนนึงไม่ต่ำกว่า 40,000 บาทนะครับเพราะว่ามีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อถึงที่ราคากิโลกรัมละ 40-50 บาทเดือนนึงเก็บผลผลิตได้1ตันนะครับเมื่อเทียบกับสวนยางพารารายได้จากยางพารา1ไร่เท่ากับต้นสละเพียง1ต้นเองนะครับในระยะเวลา1ปีแล้วก็ดูแลทำรั้วรอบต้นสละเอาไว้ด้วยครับสำหรับผูกมัดช่อสละที่เริ่มจะออกผลเพื่อให้มีความสวยงามทั้งยังทำให้ช่อลูกสละเนี่ยไม่ถึงพื้นดินนะครับลดความเสี่ยงที่จะเน่าเสียลงได้จากวันที่เริ่มปลูกนะครับจนวันนี้ผ่านไป7ปีเก็บผลผลิตได้ทุกวันแล้วนะครับตลาดรับซื้อไม่อั้นจะมีก็เพียงช่วงที่ผลไม้ตามฤดูกาลออกมาเยอะแล้วก็หลายชนิดพร้อมกันเท่านั้นนะครับที่จะมีปัญหาบ้างแต่ว่าก็แก้ปัญหาได้ด้วยการนำไปแปรรูปต่อครับ
4: ถึงผลผลิตตัวนี้ก็บอกว่าสละหนึ่งก่อเทียบกับอย่างหนึ่งรายผลผลิตต่อปีนะต่อปีก็ตามที่ว่าผมได้ผลผลิตก็คิดว่าใกล้เคียงนะถึงว่าไม่ตรงเป๊กอะน่าจะเป็นไม่ได้ว่าตาวกับยางแต่ว่าได้กินแล้วอันนี้ที่หลายก็รายได้ประมาณเดือนหนึ่งประมาณที่หมื่นถึงห้าหมื่นที่หลายต่อเดือนนั่นนะแต่ทางนี้ทางนั้นมันอยู่กับเราต้องขยันประทุมดอกกันเพราะถ้าเราไม่ประทุมดอกมันจะไม่ติดโรคง่ายเรานะครับไม่ติดโรคตัวนี้
2: นอกจากนี้ครับยังเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรผสมผสานในสวนยางพาราให้กับเกษตรกรที่สนใจที่จะปลูกพืชสละเป็นพืชแซมนะครับหรือว่าจะปรับเปลี่ยนปลูกเป็นพืชหลักก็ได้เหมือนกันให้ปลูกอยู่ในพื้นที่สวนยางพาราเดิมเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพนะครับส่วนใครที่สนใจอยากไปเรียนรู้ทั้งไปดูงานด้วยก็ได้นะครับไปเป็นกันหมู่คณะหรือว่าจะเข้าไปซื้อไปอุดหนุนลองชิมกันนะครับมีเบอร์โทรศัพท์นะครับ086964551ครับไปอุดหนุนของดีราคาถูกนะครับพื้นที่ที่เป็นที่พึ่งให้กับชาวบ้านกันที่จังหวัดตรังนะครับมีตลาดโต้รุ่งท่ากลางในเขตเทศบาลนครตรังนะครับขายอาหารราคาตั้งแต่5บาทไปจนถึง25บาทนะครับให้เลือกซื้อกันได้หลากหลายอย่างเลยส่วนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับก็มีร้านข้าวราดแกง10บาทนะครับเป็นอาหารแบบบ้านๆและเติมข้าวเปล่าได้ไม่อั้นด้วยครับข้าวราดแกงราคา10บาทยังมีจริงนะครับต้องมาที่ร้านตำโอ่งเป็นร้านอาหารข้าวราดแกงที่บ้านหนองยับล่องหมู่1ตำบลอ่าวน้อยอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์นะครับอยู่เส้นทางไปเที่ยวอ่างเก็บน้ำคลองบึงจะต้องผ่านร้านตำโอ่งร้านนี้ครับเปิดขายกันตั้งแต่ตอนเช้า 7:00 นนะครับไปจนถึงบ่าย 3:00 นเย็นก็หมดแล้วทำกับข้าวมาขายวันละ10อย่างคุณผู้ชมแม่ค้าเขาจะตักกับข้าวใส่จานด้วยเนี่ยวางเรียงไว้ในราคาจานละ10บาทเพื่อให้ลูกค้ามาเลือกหยิบเอาเองนะครับส่วนข้าวเปล่าก็10บาทเหมือนกันแต่ว่าเติมข้าวเปล่าได้ไม่อั้นเลยครับและมีน้ำเปล่าแล้วก็น้ำสมุนไพรแก้วละ10บาทอันนี้ก็เติมได้ไม่อั้นเหมือนกันนะครับส่วนเมนูหลักๆที่ทำแต่ละวันนะครับถ้าเป็นประจำเลยก็จะมีพวกหลนเต้าเจี้ยวหมูสับแผนงหมูแกงเขียวหวานลาบแล้วก็คอ

0: ย่างครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นเมนูที่ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละวันนั้นจะหาวัตถุดิบอะไรมาขายได้บ้างก็จะทำให้ครบ10อย่างครับ
1: เศรษฐกิจไม่ดีเราย้อนสอนเราลองดูว่าถ้าเราขายปริมาณน้อยราคาถูกให้มันสมดุลกันระหว่างปริมาณ

0: หมดเร็วก็ไม่คิดว่าจะได้การต้อนรับ
1: ก็หมดทุกวัน
0: ค่ะหมดวัน
2: ใครที่อยากจะไปลองชิมกันนะครับอุดหนุนกันได้ไปนั่งกินที่ร้านเลยก็ได้หรือว่าจะซื้อกลับบ้านก็ได้เหมือนกันนะครับหรือว่าถ้ากลัวไปเกอร์ก็สอบถามกันก่อนได้ครับ0899145058ครับที่พึ่งยามยากอีกที่ต้องมาที่ตลาดโต้รุ่งท่ากลางเขตเทศบาลนครตรังตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองจังหวัดตรังนะครับคึกคักไปด้วยชาวบ้านที่เขาแห่มาซื้อของกินกันนะครับที่นี่ขายทั้งข้าวแกงขนมจีนขนมสดขนมหวานต่างๆราคาแสนถูกคุณผู้ชมมีให้ซื้อตั้งแต่5บาท10บาท20บาท25บาทนะครับนับว่าหากินได้ยากแล้วนะครับในยุคที่เศรษฐกิจเป็นแบบนี้แต่พ่อค้าแม่ค้าที่นี่ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าที่เขาขายของถูกได้เนี่ยแม้ว่ากำไรจะน้อยลงหน่อยแต่ว่าเขาเน้นทำขายในปริมาณเยอะๆนะครับทั้งขายหน้าร้านแล้วก็ขายส่งที่พ่อค้าแม่ค้าเขาจะแห่มาซื้อกันเพื่อเอาไปขายต่ออีกทอดหนึ่งในขณะที่ปริมาณอาหารของแต่ละร้านนะครับที่กองให้เห็นเป็นพเนินกันแบบนี้เนี่ยเพราะว่าเน้นขายปริมาณมากขายเร็วขึ้นด้วยก็เหนื่อยมากขึ้นนะครับจากตลาดโต้รุ่งที่เขาเริ่มขายกันหัวค่ำก็ตอนนี้ก็ต้องเริ่มนะครับมาขายตั้งแต่5โมงเย็นไปจนถึงรุ่งเช้าของอีกวันนะครับแต่รสชาติยังอร่อยเหมือนเดิมลูกค้าก็เลยมาออกันแน่นร้านส่วนโซนขนมสดเบเกอรี่นะครับมีกล่องละ5บาท10บาทก็มีครับคึกคักไม่แพ้กันมีลูกค้าทั้งกลุ่มวัยรุ่นวัยทำงานแวะเวียนกันมาซื้อขนมกันเยอะมากครับแม่ค้าขนมสดเบเกอรี่เนี่ยบอกว่าขนมสดจะขายมาแล้วประมาณ4ปีคุณผู้ชมที่ราคาเริ่มต้นตั้งแต่5บาทไปจนถึง20บาทเองนะครับเน้นขายปริมาณมากเหมือนกันแม้ว่าของจะมีราคาแพงขึ้นแต่ว่าตัวเองก็ยังคงมีกำไรได้นิดหน่อยเพราะว่ายังขายได้ดีครับอย่างช่วงค่ำเนี่ยก็จะเป็นลูกค้าปลีกจะมาซื้อกันเยอะนะครับส่วนตอนเช้าตรู่หน่อยก็จะเป็นพวกแม่ค้าพ่อค้ามาซื้อของในร้านค้าเพื่อเอาไปขายต่อกันนะครับสังเกตว่าเดี๋ยวนี้กลยุทธ์การขายของแต่ละร้านนะครับจะขายไม่แพงแล้วนะครับคุณผู้ชมดึงดูดด้วยการขายของ10บาท15บาท20บาทแบบนี้นะครับแต่ว่ายังขายได้เยอะก็ยังพอมีกำไรดีกว่าของเหลือทิ้งไปแล้วก็เปล่าประโยชน์นะครับพาไปท่องเที่ยวถ้ำขนาดใหญ่ซึ่งซ่อนอยู่ใต้พื้นหินทรายกลางป่าลึกในพื้นที่ของตำบลคำนำสร้างที่อำเภอกุดชุมจังหวัดยะโสธรกันนะครับล่าสุดนี้ผู้นำชุมชนเตรียมพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะครับแล้วก็เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจด้วยตามไปชมกันกับคุณจุฑามาศผูกโพครับ

0: ชมความสวยงามของถ้ำทรายทองบ้านทรายทองตำบลคำน้ำสร้างอำเภอกุดชุมจังหวัดยะโสธรต้องเดินเท้าขึ้นไประยะทางประมาณ800เมตรเป็นเส้นทางธรรมชาติบางช่วงมีโขดหินเล็กน้อยเรียงรายและมีความสูงชันเล็กน้อยค่ะเดิมทีถ้ำทรายทองเคยมีพระสงฆ์เข้าไปทุดงจำพรรษาแต่ต่อมาพระสงฆ์ได้ย้ายออกไปสร้างวัดอยู่บริเวณเชิงเขาจึงทำให้ถ้ำแห่งนี้มีเพียงชาวบ้านที่เดินไปหาวัตถุดิบตามธรรมชาติและแวะเวียนเข้าไปพักหรือหลบฝนก่อนจะกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในปัจจุบันค่ะ
1: ถ้ำอย่างนี้เป็นถ้ำตั้งแต่สมัยโบราณและคือบอกต่อๆกันมาจากรุ่นสู่รุ่นว่ามันมีถ้ำแล้วก็มีพระสงฆ์เข้ามาแวะเวียนจำพรรษาจาริกทุดงนะครับทีนี้แต่ยังไม่เป็นวัดเพิ่งมาเป็นวัดสมัยปู่ยิ้มเข้าประจำพรรษาแต่ว่าด้วยระยะทางที่ทุรกันดารท่านเองก็ชราภาพก็ขึ้นลงลำบากเขาก็เลยไปตั้งเป็นที่พักสงฆ์อยู่ข้างล่างไอ้ตรงนี้จะเป็นที่จำศีลภาวนานั่งสมินั่งสมาธิปีกเรกแล้วก็ในวันสำคัญแต่ถึงจะขึ้นมาเดี๋ยวเราจะพาไปดูไอ้ตรงที่ท่านเคยปฏิบัติอยู่แต่ไม่มีความสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับเพราะว่าท่านเป็นคนเป็นพระที่สมถะไม่มีอะไรมีแต่เทียนมีแต่ธูปแค่นั้นเป็นท่านผมเห็นเป็นเบอร์เกอร์ข้าวเหนียวแล้วเพิ่งหิวแล้ว
2: เดินมากี่ร้อยเมตรแล้วครับตอนนี
1: ้ไปควบรู้สึกประมาณ10กิโลครับที่จริงประมาณ600ครับแต่ควบรู้สึกกันนะ
3: โอ้โหขอบ้านน้ำ
2: เราเดินขึ้นมานะคะจริงๆแล้วรถก็สามารถขับขึ้นมาได้ค่ะแต่ต้องเป็นรถขับขึ้น4ล้อเท่านั้นค่ะเพราะว่าตลอดระยะเส้นทางที่เราเดินขึ้นมาเนี่ยจะเห็นได้เลยค่ะว่ามีหินก้อนใหญ่ๆเนี่ยเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะ

0: ี้ใกล้ถึงแล้วค่ะอีก100เมตรนะคะเหนื่อยมาก
1: พื้นป่าแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์เพราะมีน้ำจากยอดภูไหลผ่านลงมาตลอดทั้งปีนอกจากนี้ยังมีแอ่งน้ำตามธรรมชาติขนาดใหญ่เป็นพื้นที่กักเก็บน้ำให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์อีกด้วยค่ะ
2: มันจะมีน้ำตลอดปีคือมันคล้ายๆว่ามันเป็นหินนะแต่ว่าข้างล่างมันอาจจะมันสามารถ
3: ออกบ่อน้ำออกบ่ออ
2: าจจะไม่ใช่หินที่เป็นแบบชั้นหินทั้งหมดอาจจะเป็นมันจะเป็นหินมาซ้อนกันน้ำถึงซึมเข้ามาได้คือน้ำจะมีตลอดปีนี่คือน้ำจะไม่ขาดในหน้าแรง
4: นายกลึกด้วยนะนี
0: ่ลึกปัจจุบันนี้คือในหมู่บ้านก็ใช้น้ำตรงนี้หรอคะ
2: ก็ที่วัดก็เอาน้ำตรงนี้ไปใช้ได้ก็คือใช้ระบบการรักน้ำลงไปก็เอาสายยางมาแล้วก็ทำวาล์วปิดลงล่างเลยใช้ระบบการรักน้ำเอา

0: ้วค่ะถ้ำไฟทองนะคะซึ่งถ้ำแห่งนี้ก็เป็นจุดแรกนะคะที่เรามาเจอค่ะตรงนี้ก็เป็นป่องแรกเนาะป่องนี้ค่อนข้างที่จะใหญ่มากๆค่ะสวยงามมากค่ะธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมานะคะ
1: ถึงจะพบกับถ้ำขนาดใหญ่ที่ซ่อนอยู่กลางป่าชาวบ้านในพื้นที่เรียกถ้ำแห่งนี้ว่าถ้ำไซทองหรือถ้ำเตาหางเนื่องจากมีลักษณะเหมือนกับเตาหางเตาโบราณที่ใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงค่ะ
2: พอมาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายข้างบนก็ขึ้นมาตามประวัติเขาตอนนี้นะก็เลยเรียกตรงนี้ว่าถ้ำข้างข่าวภาษาไทยนะแต่เป็นภาษาอีสานเรียกว่าถ้ำอีเกียนะก็มีคนอีกหลายๆคนบอกว่ามาเห็นแล้วว่าหน้ามันเหมือนกับเตาหางนะเตาหางใครว่าเป็นเตาใช้ฟืนไม่ใช่เตาอังโล่นะไม่ใช่เตาสามขาที่ว่าไม่ใช่อย่างนั้นแต่ให้เข้าใจว่าเป็นเตาหางที่เขาจะขุดในคันนาแล้วก็ให้มันป่องแล้วก็เอาอะไรตั้งเอาไว้เหมือนกับที่เราเห็นนะสภาพแล้วใช้ฟืนสอดเข้าข้างล่างดังเป็นไฟคือข้างบนจะมีเตาอยู่ตรงนั้นเป็นเตาชั่วคราวเป็นเจ้าชาวพันธุ์เขาทำกันนี่คือที่เรียกกันพอต่อมาก็มีคนขึ้นมาข้างบนนี่เขาก็มาพวกผ่านป่าพวกอะไรเนี่ยทราบที่เขาทราบมาถ้ามีฝนตกมีอะไรเขาก็เข้ามาหลบอยู่ตรงนี้ได้
1: เดินเข้ามาในถ้ำจะเจอกับปล่องที่มีแสงแดดส่องสว่างสร้างความสวยงามและแปลกตาไม่น้อยแต่หากเราเดินอ้อมขึ้นไปด้านบนจะเจอกับลานหินกว้างที่ปกคลุมไปด้วยต้นไม้นานาชนิดสามารถมองลงมายังปล่องด้านล่างได้เช่นกันค่ะ
0: คุณผู้ชมคะภายในถ้ำแห่งนี้นะคะสามารถเดินเชื่อมเข้าหากันได้ทุกปล่องค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเราจะได้ชมกับธรรมชาติที่สวยงามด้วยค่ะอย่างบริเวณนี้นะคะนี่ก็จะเป็นรากของต้นไทรค่ะซึ่งเป็นที่มาของชื่อถ้ำไทรทองนั่นเองค่ะ
1: จากการเดินสำรวจภายในถ้ำมีห้องโถง3ห้องห้องโถงแรกจะมีห้องขนาดใหญ่สามารถเดินเข้าไปได้อย่างสบายมีปล่องขนาดกว้างมีลมพัดผ่านค่ะห้องโถงกลางค่อนข้างมืดเดิมทีเคยมีพระสงฆ์เข้ามาธุดงค์จำพรรษาจึงทำให้ยังคงมีของใช้บางส่วนหลงเหลือให้ได้เห็นอยู่ค่ะเดินต่อมาอีกนิดก็มาเจอกับปล่องที่2ซึ่งปล่องนี้มีความสวยงามเพราะมีรากไม้เกาะตามลานหินเป็นศิลปะที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ขึ้นค่ะ
0: บริเวณในถ้ำนี้นะคะก็เดินแบบสะดวกสบายมากๆค่ะปล่องนี้ค่อนข้างที่จะสวยงามเลยทีเดียวนะคะเพราะว่ามีมอสเนี่ยเกาะสีเขียวๆนี่สร้างความสวยงามมากๆค่ะรวมถึงมีรากไม้นะคะเกาะขึ้นไปด้วยค่ะอันนี้เป็นต้นตีนเป็ดนะคะสวยงามมากค่ะ
1: เดินบุดเข้ามาทางเชื่อมเราก็มาเจอกับห้องโถงที่3ห้องโถงนี้ค่อนข้างต่ำและมืดแต่ก็ยังมีแสงแดดส่องสว่างลงมาจากปล่องค่ะ
0: หลังจากที่เราเดินมาเส้นทางเชื่อมเมื่อกี้นะคะจากปล่องที่2ค่ะก็มาเจอตรงนี้ค่ะตรงนี้จะเป็นปล่องที่3นะคะปล่องที่3ค่ะและบริเวณนี้จะเป็นห้องโถงค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวค่ะแต่เวลาที่เราเดินเนี่ยต้องก้มหัวเล็กน้อย
1: หลังนายชรินทร์ทองสุขผู้ว่าราชการจังหวัด

0: หวัดยะโสธรนำภาคส่วนที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจถ้ำไทรทองเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาล่าสุดนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้างและผู้นำชุมชนเตรียมพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ซึ่งจะช่วยให้ชาวบ้านในชุมชนมีรายได้เสริมจากการรับนักท่องเที่ยวค่ะ
1: ตรงนี้มันจะลักษณะทางธรรมชาติมันจะเป็นถ้ำตรงนี้คือเล่าสู่กันมาตั้งแต่บรรพบุรุษแต่ว่าคนในพื้นที่ก็ยังอาจจะไม่ทราบหรือว่าคนแถวๆบ้านเนี่ยบางคนยังไม่ทราบยังไม่เคยขึ้นมานะครับแต่ว่าตรงนี้คนโบราณเขาก็เล่าว่ามันเป็นที่มีถ้ำที่สวยงามอยู่แล้วลักษณะในการที่เราจะส่งเสริมการท่องเที่ยวเนี่ยคือต้องอาศัยสื่อแล้วก็อนาคตผมผลักดันอยู่แล้วเรื่องการท่องเที่ยวนะครับผมกำลังพัฒนาให้โซนของเราเนี่ยมันจะมีที่ท่องเที่ยวตั้งหลายที่นะครับไม่ว่าจะเป็นอ่างเก็บน้ำหนองนอนะครับแล้วก็ถ้าไปทางนี้ก็จะเป็นอ่างเก็บน้ำกกปุงนะครับตรงนี้วัดถ้ำไทรทองเนี่ยเป็นสถานที่ที่สำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบปีนป่ายนะครับคือหมายถึงว่าคือเดินขึ้นมาก็ไม่เท่าไหร่เดินขึ้นมาเหงื่อก็ยังไม่เท่าไหร่ประมาณ800เมตร
0: บนภูลูกนี้ยังเต็มไปด้วยป่าไม้หนาทึบช่วงนี้ตรงกับฤดูฝนทำให้ต้นไม้แตกใบเขียวปกคลุมจึงร่มรื่นอากาศเย็นสบายและยังเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารนอกจากนี้ยังได้ชมความสวยงามของลานหินที่มีรูปทรงแปลกตาบางก็ทับซ้อนกันบางก็ถูกกัดกร่อนจนกลายเป็นปล่องทะลุลงด้านล่างจึงถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ให้เราได้ชมกันค่ะ
2: พื้นที่ของถ้ำไทรทองเนี่ยด้วยว่าทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางผืนป่าเขียวขจีค่อนข้างจะสมบูรณ์มากนะครับตอนนี้ทางผู้นำชุมชนก็ต้องวางแผนกันด้วยว่าเมื่อเปิดเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวอย่างเต็มตัวเนี่ยจะบริหารจัดการอย่างไรเพื่อไม่ให้ธรรมชาติรอบๆนั้นเสียหายไปด้วยนะครับดีเราปิดท้ายกันด้วยสอบตร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ครับสำรวจเส้นทางศึกษาธรรมชาติโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและประวัติศาสตร์อุโมงค์ใหญ่ครับมีชื่อว่าต้าสุยต้อศูนย์บัญชาการสำคัญของขบวนการคอมมิวนิสต์มาลายาในอดีตนะครับอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเบตงเพื่อรองรับการจัดทำพื้นที่ป่านันทนาการในอนาคตครับอันนี้คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่ขึ้นอยู่ล่างจอที่ได้นะครับและกลับมาเจอกันใหม่ครับเวลาบ่าย 3:30 วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ

0: You are what you eat หรือที่แปลเป็นไทยก็คือคุณกินอะไรเข้าไปคุณก็เป็นอย่างนั้นเป็นสำนวนที่จริงมากๆสำหรับการใช้ชีวิตในปัจจุบันเลยนะครับเพราะการกินอาหารที่ไม่ดีไม่มีประโยชน์หรือแม้แต่การกินที่มากหรือน้อยเกินไปก็อาจจะนำมาซึ่งภาวะโภชนาการที่ไม่ดีทีนี้พอเกิดภาวะโภชนาการที่ไม่ดีก็จะส่งผลให้พัฒนาการของสมองและสติปัญญาไม่เป็นไปอย่างเหมาะสมตามช่วงวัยนั่นเองครับฉะนั้นการกินอาหารที่ดีถูกหลักโภชนาการถือเป็นเรื่องหลักๆที่ต้องคำนึงถึงในการดำรงชีวิตเลยล่ะครับอย่างอาหารหลัก5หมู่ตามที่เราเคยเรียนกันมานี่แหละครับที่เราสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการเลือกกินในชีวิตประจำวันของเราได้เลยยิ่งกับเด็กๆแล้วล่ะก็ถือว่ามีความจำเป็นมากในการจัดสรรอาหารให้ครบ5หมู่และเหมาะสมกับช่วงวัยเพื่อการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพเพราะอาหารถือเป็นรากฐานของการเจริญเติบโตครับแล้วนอกจากการจัดสรรอาหารที่เหมาะสมกับช่วงวัยแล้วสิ่งที่ควรสอดแทรกเข้าไปด้วยก็คือการปลูกฝังพฤติกรรมการกินอาหารให้เขาใส่ใจในการเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์และเข้าใจประโยชน์ของการกินที่ดีเพื่อเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมต่อการเรียนรู้ที่จะนำไปสู่การสร้างพื้นฐานที่ดีในอนาคตครับ
1: คุณผู้ชมครับรายการอาหารจานสุขของเราวันนี้อยู่ที่โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่นี่เขามีวิธีการบริหารจัดการอย่างไรถึงได้เป็นโรงเรียนต้นแบบของโครงการอาหารกลางวันระดับประเทศพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ
0: โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์โรงเรียนนี้นะครับเขาได้ผ่านการประเมินจนได้เป็นโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันคุณภาพดีเยี่ยมระดับประเทศเลยล่ะครับแล้วก็ยังมีการบริหารจัดการอาหารกลางวันแบบครบวงจรตามหลักโภชนาการด้วยนอกจากนั้นแล้วเด็กๆโรงเรียนนี้เขาก็มีส่วนร่วมในการผลิตวัตถุดิบสำหรับอาหารกลางวันด้วยทั้งปลูกผักเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเลี้ยงกบแล้วก็อีกสารพัดอย่างเลยล่ะครับแม่เรื่องรายละเอียดโครงการเนี่ยผมเองก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่หรอกครับเอาเป็นว่าไปคุยกับผู้ริเริ่มโครงการนี้กันเลยดีกว่าครับ
1: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านผอ.วิโรจน์นะครับซึ่งเป็นผู้ริเริ่มโครงการอาหารกลางวันให้กับที่นี่นะครับสวัสดีครับผอ.ครับ
2: สวัสดีครับ
1: จุดเริ่มต้นที่มาที่ไปมันเป็นยังไงครับ
2: ครับจริงๆแล้วโรงเรียนบ้านป่าไม้สกรเนี่ยมันเป็นพื้นที่อยู่แนวชายแดนไทยกัมพูชา
1: ครับผม
2: ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ยากจนนะพื้นที่ของเราเนี่ยมี3หมู่บ้านแล้วก็มีนักเรียนอยู่220คน
1: ครับ
2: นะครับเป็นโรงเรียนตั้งแต่อนุบาลถึงโรงเรียนขยายโอกาส
1: ถึงม.3เลย
2: ก็เราพบปัญหาในเรื่องของภาวะโภชนาการนักเรียนนะครับมีนักเรียนเตี้ยอ้วนผอมมาก
1: อ
2: ันที่2คืออาหารกลางวันไม่พอ
1: ครับผม
2: เนื่องจากโรงเรียนขยายโอกาสเนี่ยไม่มีงบประมาณให้เราเราต้องดูแลเด็กทั้งหมดเพื่อจะเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพคือเรามีความเชื่อว่านักเรียนสุขภาพดีย่อมส่งผลไปถึงผลการเรียนดี
1: ครับผม
2: นะครับจากนั้นผมก็ต้องมาแก้ปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่องการกินกันอยู่ของลูกหลานแล้วก็ทำยังไงจะให้มันเกิดความยั่งยืนระหว่างอาหาร3มื้อซึ่งในโรงเรียนใน1มื้อแต่อีก2มื้ออยู่ในบ้านทำยังไงถึงจะเกิดเกิดเราก็ต้องสร้างความเข้าใจนะครับระหว่างบ้านโรงเรียนชุมชนและก็ผู้ปกครอง
1: ครับผม
2: เราได้เข้าโครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการนะครับซึ่งเราก็ดำเนินการตามขั้นตอน8ขั้นตอน
1: 8ขั้นตอนที่ทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการก็ได้ทำ8ขั้นตอนนี้เหมือนกันทั้งสิ้น
2: ใช่ๆๆเพราะว่ามันเป็นบล็อกมา
1: ครับผม
2: ซึ่งมันมีประโยชน์มากสำหรับโรงเรียนที่จะดำเนินการก็เริ่มจากภาคเกษตรนะภาคเกษตรของโรงเรียนบ้านป่าไม้สกรนะครับพื้นที่บ้านของทุกบ้านหรือโรงเรียนเนี่ยมันจะไม่เท่ากันใครมี3เมตรทํา3คูณ3เมตร
1: ครับผม
2: ใครมี3วาคูณทํา3วา
1: 3คูณ3วา
2: ใช่ๆพื้นที่
1: อ๋อนี่คือที่มาของโครงการ3คูณ3ชีววิถีโมเดลของโรงเรียน
2: ครับ
1: นะฮะซึ่งโดดเด่นมากอันนี้น่าสนใจครับ
2: ครับคือหลักใจความของสำคัญเลยว่าเรื่องของการที่จะปลูกผักทำอะไรได้เนี่ยมันต้องมีน้ำ
1: ครับผม
2: ในหลวงบอกว่ามีน้ำก่อนเราก็จำเป็นต้องขุดแปลงนะขุดแปลงดินนะขุดดินลงไปนะครับเพื่อที่จะปลูกพลาสติกเป็นบ่อพลาสติกลงไปนะครับในพื้นที่เพื่อต้องการน้ำในน้ำเราเลี้ยงปลาเพื่อโปรตีนนะครับบนข้างบนนะครับเราก็จะมีไก่ไข่หรือไก่พื้นบ้านแล้วก็ปลูกผักสวนครัวรอบนะครับแล้วก็จะมีมะละกอกล้วย น้ำผึ้งเป็นอาหารพื้นบ้านของอีสานโดยเฉพาะมะละกอเนี่ยมันเป็นอาหารที่เราภาคอีสานเนี่ย
3: หลากหลายเลยครับ
2: ถนัดเลยทั้งตำส้มทั้งแกงส้มทั้งอะไรได้หมดครับ
3: มะละกอนี่ผลไม้สารพัด
2: สุดท้ายเป็นผลไม
3: ้ครับ
2: กล้วยน้ำว้าเป็นผลไม
3: ้ครับผม
2: คือเรามองในพื้นที่3x3เราทำได้ครับ
3: คือไม่จำเป็นต้องเยอะแต่ขอให้เพียงพอต่อการใช้งานในครัวเรือนของตัวเองก่อน
2: ใช่คือเนี่ยความยั่งยืนอยู่ในชุมชนในครอบครัวในครัวเรือนของต้องเรียน
0: นั่นไงครับโครงการ 3x3 อันเป็นที่เลื่องลือของโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์เป็นไอเดียที่บันเจิดแล้วก็รสมากเลยนะครับไม่ใช่แค่สร้างให้เหมาะกับพื้นที่แต่ยังรวมถึงการดูแลง่ายและทั่วถึงด้วยครับไม่ว่าจะดูแลเรื่องผลผลิตเรื่องความสะอาดของพื้นที่โดยรอบมันช่างง่ายซะเหลือเกินทำให้การเกษตรกลายเป็นเรื่องง่ายใครๆก็ทำได้บ้านไหนก็ทำดีไอเดียดีๆแบบนี้มันก็ต้องบอกต่อใช่ไหมล่ะครับ
4: แปลงผัก 3x3 นี่คือได้มาจากทางโรงเรียนแล้วลูกก็ปลูกอยู่ที่โรงเรียนแล้วก็พอดีก็นำมาปลูกเองที่บ้านด้วยมาให้แม่ปลูกที่บ้านด้วยค่ะมีทั้งไก่มีทั้งปลาผักก็ไม่ต้องห่วงเรื่องสารพิษมันเป็นโครงการ 3x3 ค่ะแล้วก็ได้ใช้เองที่บ้านแล้วก็ได้ประโยชน์ประหยัดแล้วก็เรื่องปลอดสารพิษด้วยค่ะ
5: ที่นี่เป็นแปลงผักรวมของหมู่บ้านหมู่11ค่ะปกติถ้าหน้าฤดูปลูกผักก็เป็นผักที่ผักล้มลุกเป็นพืชผักที่กินได้บริโภคได้ไวค่ะส่วนผักที่เราปลูกนะคะถ้ามันเวลามีเยอะเราก็จะส่งที่โรงเรียนแล้วก็ไปขายที่ตลาดสีเขียวแล้วก็ขายในหมู่บ้านสำหรับคนที่ไม่ได้ปลูกไม่ได้ทำเราก็ซื้อขายกันในหมู่บ้านค่ะคนนู้นมีไอ้นู้นคนนี้มีไอ้นี่ก็แบ่งกันขายแลกเปลี่ยนกันค่ะ

0: ื่อกินดีอยู่ดีแล้วเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องเด็กเตี้ยอ้วนผอม
1: ครับผม
0: เตี้ยนี่เกิดจากกรรมพันธุ
1: ์บางส่วน
0: แล้วก็เกิดจากการขาดสารอาหาร
1: ขาดสารอาหาร
0: จะทำยังไงจะแก้ยังไงเราก็ต้องมีวิธีการมีโครงการไปรองรับมันนะ
1: ครับ
0: ออกกำลังกายไปเสริมอาหารไปทำอะไรเข้ากลุ่มนี้
1: ร่วมมือกับ
0: อ้วนก็ต้องต้องแก้อีกนะครับอ้วน
1: อ้าวแน่ละ
0: อ้าวเด็กอ้วนเด็กอ้วนนี่ปัญหามากนะครับเกิดโรคเบาหวานโรคที่ไม่ที่ไม่ใช่เชื้อโรคนะ
1: โรคเรื้อรังไม่ติดต
0: ่
1: อ
0: ที่ไม่เขาไม่ติดต่อเราก็ต้องมาทำให้เขารู้จักอาหารและโภชนาการการกินการอยู่อย่างไรเนาะแล้วก็เสริมการออกกำลังกายทำยังไงถึงเขาจะลดลงได้นะครับผมก็เลยทำโครงการ5ช่างขึ้นมา5ช่าง5ช่างเนี่ยเราช่างข้าว
1: ช่างข้าวนี่ยังไงครับผอ.ครับ
0: ช่างข้าวนะครับคือจริงๆแล้วธงฟ้าโภชนาการเขาจะระบุว่าเด็กอายุขนาดนี้ถึงอันนี้จะได้รับข้าวเนี่ยปริมาณกี่กรั
1: ม
0: เราหุงเราก็ไปหาถ้วยนะถ้วยที่มันเอามาชั่งแล้วมันพอดี
1: ก็คือสมมติบอกว่าต้องการ10กรัมติต่าง
0: ติต่าง
1: ถ้วยเนี้ยถ้าตักข้าวใส่ปุ้งปุ๊บเน
0: ี่
1: ย
0: ได้ข้าว10กรัมปุ๊บจะได้ข้าว10กรัมเลย
1: อ
0: นุบาลเท่านี้ป .1 ถึง3เท่านี้ป .4 ป .5 6เท่านี้มเท่านี้
1: ก็คือเขามีกำหนดมาแล้วเราก็แค่หาตัวที่ว่าให้มั่นใจได้ว่าเด็กทุกคนได้ข้าวในปริมาณที่เหมาะสมตามที่เขากำหนดมา
0: ครับครับผม
1: นั่นคือการชั่งข้าว
0: ใช่
1: นะครับ
0: ต่อไปชั่งผักให้เพียงพอตามเมนูไทยทุรันคือเด็กเรา200กว่าคนเนี่ยจะต้องใช้ผักกี่กิโลใช้ส่วนประกอบอื่นๆอะไร
1: เรียกว่าอิงวิชาการที่ชัดเจนที่พิสูจน์
0: ใช่ใช่เพราะว่าเขาเขียนมาแล้วว่าต้องกินผักเท่านี้ฉะนั้นพอผักเท่านี้ปุ๊บอยู่ที่ไหนผักไปอยู่ไหนหนึ่งอยู่ในโรงเรียนสองอยู่ในชุมชน
1: ครับผม
0: นะครับต่อไปชั่งอะไรวัดพวกหวานมันเค็
1: ม
0: เรามีเครื่องมือครับพอมีครัวทำเป็นอาหารหม้อเสร็จนะครับเราก็มาวัดความเค็มเรามาวัดไอ้พวกของเครื่องดื่มอะไรต่างมาวัดความหวาน
1: ไม่ให้หวานเกินไปไม่ให้มันเกินไปไม่ให้เค็มเกินไป
0: ใช่เพราะตรงนี้เป็นมันเป็นแหล่งสะสมไขมันนะครับทำให้เด็กอ้วนเด็กอะไรต่างๆแล้วก็เค็มเกี่ยวกับโรคต่างๆมาตามมานะครับ ช่างน้ำหนักส่วนสูง
1: น้ำหนักส่วนสูง
0: ส่วนสูงต้องช่างอีกเพราะต้องช่างไปเรื่อยเราต้องควบคุมเด็กคนนี้กลุ่มเป้าหมายอย่างนี
1: ้
0: เด
1: ็
0: กปกติ
1: มาตรฐานที่ควรจะเป็น
0: ใช่ใช่เด็กปกติก็โอเคก็ปล่อยเข้าไป
1: ครับผม
0: เด็กที่มีความเสี่ยงเราก็มาดูควบคุมกับกลับสุดท้ายนะครับเราจะดูกิจกรรมต่างๆที่ดูข้าวมันเหลือไหมผักมันเหลือไหมผลไม้มันเหลือไหมเนี่ย
1: ช่างเศษอาหารที่เหลือ
0: แล้วมาช่างเศษอาหารครับเอาเศษอาหารนะแต่ละอันเราก็มีเรามีที่วางมีที่จดบันทึกแต่ละวันละวันละวันเพื่อเราจะดูว่าถ้าผักมันเหลือข้าวมันเหลือเนี่ยแสดงว่ากับข้าวแม่ร้อยเปล่าเนาะ
1: เราเตรียมมาให้ขนาดนี้แต่ทำไมมันเหลือมันเป็นเพราะอะไร
0: มันเป็นเพราะอะไรเราดูสาเหตุ
1: เป็น
0: อ
1: ันที่สองเมนูเป็นเพราะ
0: ผักที่เราใส่มันเป็นเมนูสำเร็จเนาะมันเป็นภาพรวมเนาะ
1: ครับผม
0: คือถ้าผักมันไม่เหลือเลยแสดงว่ามันได้สารอาหารครบถ้วนเอาแต่วันนี้ทำไมมันผักมันเหลือแสดงเด็กไม่ชอบหรือเปล่าหรือมันมีปัญหาอะไร
1: นี่แหละครับคุณผู้ชมครับ2 อย่างสำคัญนะครับที่เป็นกุญแจสำคัญทำให้เราประสบความสำเร็จได้นะครับในการขยายโภชนาการที่ดีในโรงเรียนไปสู่ชุมชน1ในโรงเรียนเราเริ่มจากโครงการ5ช่าง
0: 5ช่าง
1: การ5ช่างนี้ทำให้เด็กในโรงเรียนนั้นสามารถถูกติดตามผลได้ว่าโภชนาการถูกต้องหรือไม่นะครับครบถ้วนหรือเปล่าปริมาณโอเคไหมน้ำหนักส่วนสูงโอเคไหมอย่างที่2ครับที่ทำให้เครือข่ายของเราขยายออกไปเนี่ยคือ 3x3 ผมคงจะขอสรุปว่า2 อย่างนี้คือสิ่งที่ทำให้โรงเรียนของเรามีความโดดเด่นจากที่อื่นนะครับคือ5ช่างและ 3x3 ทำให้เกิดเครือข่ายแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดในการติดตามผลในด้านโภชนาการในเด็กๆถูกต้องไหมครับ
0: ครับ

0: ล่ะครับได้เวลาเข้าครัวแล้วครับเราไปดูกันหน่อยครับว่าครัวของโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์เขาเตรียมเมนูอะไรกันไว้บ้างคือเหมือนจะหิวแล้วอะครับ อีกเรื่องครับผมจะพาไปไขข้อข้องใจเรื่อง5ช่างด้วยครับว่าเขาช่างอะไรช่างแล้วไปไหนช่างกันเยอะไหมช่างแล้วมีประโยชน์ยังไงน่าสนใจใช่ไหมล่ะครับไปครับไปดูกันเลย
1: คุณผู้ชมครับและท่านนี้คือครูอ้อยนะครับที่ดูแลเรื่องอาหารกลางวันของที่นี่นะครับสวัสดีครับครูครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ที่ผมสงสัยและอยากจะคุยกับครูอ้อยมากที่สุดนะครับก็คือเรื่องของ5ช่างเนี่ยครับที่อื่นเขาไม่มีเนี่ยมีแต่เราที่5ช่างไอ้5ช่างนี่มันได้ประโยชน์ยังไงครับในการที่ทำเนี่ย
2: ในการที่ทำนะคะอาจจะก่อนนะคะเด็กจะทานแบบตามใจนะคะ
1: ก่อนที่จะทำเด็กอยากกินอะไรก็กินอยากตักเท่าไหร่ก็ตัก
2: ไม่กินก็เอาทิ้งกินแบบ
1: ตามใจฉันน่ะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: พอตอนทำปุ๊บเราบังคับแล้วว่าข้าวต้องเท่านี้ผักต้องเท่านี้
2: ปริมาณเท่านี้สำหรับอนุบาลปริมาณเท่านี
1: ้ประถม
2: ประถม
1: มอต้นได้เท่านี้เท่านี
2: ้
1: หนึ่งคือ5ช่างทำให้เด็กนั้นได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนตามที่เขาควรจะได้รับใช่ไหมครับแล้วไอ้ช่างสุดท้ายเนี่ยไอ้ช่างเศษอาหารเนี่ยครับมันได้ประโยชน์อะไรครับ
2: ช่างเศษอาหารนะคะแต่ก่อนเด็กจะทิ้งผักเยอะนะคะทีนี้พอเราทำโครงการ5ช่างช่างผักช่างข้าว
1: ช่างเศษอาหารช่างไอ้น้ำตาลหวานเบ่งเกี่ยวเค็มมันเศษอาหารลดลง
2: ลดลงค่ะไม่เหลือเลย
1: ทำไมมันลดลงอ่ะ
2: ก็นั่งเดี๋ยวได้ความรู้จากที่คุณครูนะคะแนะนำนะคะประโยชน์ของการรับประทานอาหารให้หมดนะคะ
1: นั่นแปลว่าเมนูเดิมก่อนหน้านี้เหลือเยอะแต่มาทุกวันนี้พอเราให้ความรู้กับเด็กในเรื่องโภชนาการเมนูเดิมพอช่างแล้วเศษอาหารลดลง
2: ลดลงค่ะ
1: เป็นตัวชี้วัดด้วยนะครับว่าเด็กมีความเข้าใจเรื่องของโภชนาการมากน้อยขนาดไหนนะฮะก็มีวิธีการดูแลจัดการกันไปนะครับแม่เหนื่อยแย่เนาะ
2: ไม่เหนื่อยค่ะทำเพื่อลูกหลานของบ้านเรานะคะ
1: นี่ได้ยินอย่างนี้มันก็ชื่นใจขอบคุณมากครับคุณอ้อยครับอยู่อีกกี่สิบปีครับ
2: อุ๊ยจะเกษียณอีก3ปีนะคะเกษียณแล้วค่ะ
1: บ้านึกว่าเพิ่งจบ
2: เนี่ยเรียกอาหารฟรีค่ะวันนี
1: ้ต้องการแค่นี้แหละครับ
0: อย่างที่ครูอ้อยบอกเลยครับคุณผู้ชมโครงการ5ช่างที่ว่ามานั้นไม่ใช่แค่ช่างเฉยๆนะครับแต่ช่างแล้วได้ความรู้แล้วก็ได้อาหารที่ครบโภชนาการแถมยังอร่อยอีกด้วยเด็กๆก็แฮปปี้กับการได้กินได้เข้าใจในประโยชน์ที่จะได้รับจากอาหารกลางวันที่โรงเรียนจัดสรรให้โดยเฉพาะเรื่องของการชั่งรสชาติหวานมันเค็มที่ต้องกินแบบพอดีพอดีเพื่อไม่ให้โรคภัยตามมาแล้วก็ยังรักโลกไปพร้อมๆกันด้วยนะครับที่เขาเรียกว่า Zero Food Waste นั่นเองครับแม่เป็นโครงการ5ช่างที่ได้ประโยชน์หลายต่อหลายด้านเหมือนกันนะครับ

0: คุณผู้ชมครับมาที่โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ทั้งทีจะไม่พูดเรื่องสหกรณ์ก็คงจะไม่ได้นะครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านผอ.ภาวินีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ได้ยินมาว่าที่โรงเรียนของเราเนี่ยมีสหกรณ์เยอะมากเลย5ประเภทเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วใน5ประเภทนี่มีส่วนไหนสหกรณ์ตัวไหนที่มันเกี่ยวข้องกับเด็กๆเรื่องของอาหารกลางวันบ้างไหมครับ
1: ก็มีสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับอาหารกลางวันอยู่2สหกรณ์นะคะสหกรณ์แรกก็คือสหกรณ์เพื่อการผลิตนะคะสหกรณ์เพื่อการผลิตเนี่ยเราสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะมีเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำนะคะให้เด็กๆแต่ละชั้นที่มีกิจการปลูกผักเลี้ยงสัตว์นะคะมากู้ยืมจากนั้น
0: เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคือหมายความว่าน้องๆเนี่ยมีความคิดว่าฉันอยากจะปลูกผักบุ้งแต่ไม่มีทุนก็คือมากู้ยืมจากสหกรณ์ของทางโรงเรียนแล้วก็ไปปลูกผักบุ้ง
1: ใช่ค่ะอ
0: ย่างเงี้ยเหรอหรือว่าจะเลี้ยงไก่อะไรอย่างงี้ก็ได้อย่างเง
1: ี้ยได้ทุก

0: อย่างที่เด็กๆคิดขึ้นมาค่ะที
1: ่ยื่นโครงการมาเราอนุมัติก็ให้เขากู้ไป
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วพอเขาได้ผลิตผลมาล่ะครับ
0: ก็พอได้ผลิตผลมานะคะก็นำมาจำหน่ายที่สหกรณ์ร้านค้าตรงนี้นะคะสหกรณ์ร้านค้าก็จากนั้นสหกรณ์ร้านค้านำไปจำหน่ายที่โรงครัวนะคะเพื่อที่จะนำเงินตรงนั้นมาเป็นผลกำไรนะคะ
1: ก็เท่ากับว่าเด็กหนึ่งกลุ่มนะครับกู้ยืมเงินไปสมมติผมไปปลูกผักบุ้งปลูกผักบุ้งเสร็จปุ๊บยืมไปร้อยหนึ่งได้ผลมาก็เอามาจำหน่ายที่นี
0: ่
1: ทางสหกรณ์รับซื้อไปสมมติราคา130 บาท30บาทนี้เด็กเป็นกำไรก็ไปแบ่งกันร้อยหนึ่งก็คืน
0: ใช่ค่ะใช่ไหม
1: แล้วเสร็จปุ๊บที่ซื้อผักบุ้งมาเสร็จก็ไปมอบให้กับโรงครัวโรงครัวก็ทำกับข้าวโรงครัวซื้อไปเท่าไหร่ปุ๊บได้กำไรมากำไรนั้นสุดท้ายก็ไปไหนครับ
0: เอามาปันผลให้เด็กๆสิ้นปีอีกรอบนึงนะคะ
1: เด็กๆก็จะได้เงินอีกรอบนึง
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้โหมีเด็กที่มาทำโครงการนี้เยอะไหมครับผม
0: ทุกชั้นค่ะตั้งแต่อนุบาลจนถึงม.3 นะคะ อย่างโครงการบริษัทสร้างการดีนะคะเด็กๆเขาก็จะขายน้ำสมุนไพรนะคะขายไข่ม้วนแล้วก็ขายสลัดผักอย่างนี้นะคะเขาก็จะเป็นกลุ่มของเขาที่เขาคิดช่วยกันคิดขึ้นมาว่าเขาจะทำอะไรเพื่อที่จะมาจำหน่าย
1: คือแปลว่าการที่จะกู้ยืมเงินจากสหกรณ์ไปเนี่ยไม่จำเป็นว่าจะต้องไปปลูกผักเท่านั้นอย่างเปิดร้านน้ำอะไรแต่ก็ต้องเน้นในเรื่องของสุขภาพหน่อย
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้โหคุณผู้ชมครับสุดท้ายแค่เรื่องอาหารมันไม่จบแค่เรื่องอาหารถ้าเราให้ความรู้ความเข้าใจกับน้องๆนะครับว่าอาหารมีที่มาอย่างไรไปอย่างไรการผลิตอย่างไรเด็กๆมีส่วนร่วมแล้วเขาก็ได้เรียนรู้ทั้งเรื่องของการผลิตเรื่องของการค้าเรื่องของวินัยทางการเงินโอ้นี่มันใหญ่กว่าที่คิดเอาไว้เยอะเลยนะครับเนี่ย
0: ค
1: ่ะแล้วเรื่องของโภชนาการเรื่องของอาหารทั้งหลายนะครับต้องมาถามความเห็นท่านผอ.ละครับอันนี้เป็นคำถามสำคัญครับอาหารจานสุกในความหมายของท่านผอ.ภาวินีคืออะไรครับ
0: ก็อาหารจานสุกสำหรับในความหมายของตัวเองคือถ้าได้เห็นคนอื่นกินแล้วมีความสุขนะคะอันนั้นเราจะสุขเป็น2เท่าของที่เรากินเองนะคะ อย่างเช่นเด็กๆได้รับประทานอาหารปลอดภัยนะคะพอเขาได้รับประทานอาหารปลอดภัยเขามีความสุขคือเขาเปรมปรีเขาได้กินในสิ่งที่เขาชอบนะคะนั้นก็สุขขึ้นไปอีกสุดท้ายแล้วมันจะส่งผลต่อสมองของเด็กก็คือทำให้เด็กปราดเปรื่องนะคะ
1: ยอดเยี่ยมกระชับได้ใจความมากครับนี่แหละครับผอ.ภาวินีคนเก่งของเรานะครับขอบคุณมากครับ
0: คุณค่ะ
1: เป็นยังไงล่ะครับโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์มันยิ่งใหญ่ซะเหลือเกินแล้วที่สำคัญเด็กๆมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการก็เพื่อสร้างความรู้เสริมสร้างทักษะชีวิตในหลายๆด้านเลยนะครับแต่ที่ชัดเจนที่สุดก็คือเรื่องของโภชนาการที่น้องๆได้รับไปแบบเต็มๆไม่มีขาดเลยล่ะครับคุณผู้ชมครับโครงการ 3x3 ของโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ยังมีการส่งต่อความรู้และกระบวนการทำไปยังโรงเรียนอื่นๆในพื้นที่เขตการศึกษาด้วยนะครับก็เท่ากับว่าเด็กๆนักเรียนในโรงเรียนอื่นๆก็จะได้รับโภชนาการที่เหมาะสมตามไปด้วยแล้วตอนนี้ครับผมจะพาไปดูอีกหนึ่งโรงเรียนที่ได้นำเอาแนวคิดโครงการ 3x3 มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่และบริบทต่างๆของโรงเรียนซึ่งนั่นก็คือโรงเรียนบ้านคลองโป่งครับอีกหนึ่งโรงเรียนในอำเภอโนนดินแดงเช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมครับ 3x3 โมเดลนั้นไม่ได้หยุดอยู่แค่ในโรงเรียนแห่งเดียวนะครับแต่ว่ามีการกระจายออกไปยังโรงเรียนเครือข่ายด้วยนะครับขณะนี้ผมอยู่กับท่านผอ.สมพงษ์นะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ผอ.โรงเรียนบ้านคลองโป่งนะครับเป็นหนึ่งในเครือข่ายครับที่นำโมเดล 3x3 มาใช้จุดเริ่มต้นเป็นยังไงครับผอ.ครับ
2: เริ่มต้นจากโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ถือว่าเป็นแม่ขาย
1: ครับ
2: นะครับเราเป็นลูกขายในโครงการของเด็กไทยแก้มใสนะครับมีการขยายเครือข่ายของเด็กไทยแก้มใสเพื่อพัฒนาผู้เรียนในเรื่องของสุขอนามัยเรื่องของอาหารที่ปลอดภัย
1: โภชนาการ
2: นะครับผมก็เราก็ไปเข้าร่วมเป็นลูกขายนะครับไปที่โรงเรียนนะครับมีการโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์
1: ครับ
2: นะคร
1: ับ
2: ไปดูงานเกษตรไปดูงาน
1: ดูนู่นดูนี่ว่าเขาทำนู่นทำนี่ยังไงแล้วไปเจอ
2: 3x3
1: เห็นแล้วเป็นไงครับ
2: เห็นแล้วตรงกับบริบทเรา
1: อ้าวยังไง
2: โดยพื้นที่ของ 3x3 นี่ต้องนำเรียนว่าเป็นพื้นที่เป็นโครงการที่เหมาะสำหรับผู้ปกครอง นะครับที่มีพื้นที่จำกัด
3: คือแถวนี้เนี่ยชาวบ้านเนี่ยไม่ได้มีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาล
2: เพราะเกิดจากการจัดสรรจัดสรรของราชการนะครับ
3: ม
2: ันเป็นล็อกไปล็อกอยู่นี่ดังนั้นพื้นที่แค่3คูณ3เนี่ยสามารถที่จะสร้าง
3: เรียกว่าแต่เดิมเนี่ยชวนให้ปลูกผักชวนอะไรไม่เอามันใช้ที่เยอะใครจะไปทำไหวบอกอ้าว3คูณ3เมตรได้ไหม
2: ได้เราก็เหมาะสมกันไหม
3: เริ่มตรงนี้มานานหรือยังครับ
2: เริ่มมาได้ปีที่แล้วนะครับตอนนี้หมดเขาเรียกหมดรุ่นแล้ว
3: หมดรุ่นแล้วก็คือไม่ว่าจะเป็นไก่เป็นปลาเนี่ยพอ1ปีก็จะถือว่าสิ้นอายุไขส่วนนั้นไปก็จะต้องต่อเฟส2โครงการ2
2: ใช่ครับ
3: ต้องรอลุ้นกัน
2: บางคนคุณครูไปเยี่ยมบ้านนะครับพอไปเยี่ยมบ้านบอกว่าพ่อกินได้ยังปลาทุกเนี้ยมันโตแล้วนะ ไม่ต้องรอครับต
3: ั
2: ว
3: โตแล้ว
2: ทานเลยใครเอ้าทานเลยเขาก็ทานไปเรื่อยทำ
3: ผมกลัวอย่างเงี้ยโอ้เนี่ยลำบากเนี่ยต้องซื้อปลาดุกกินอยู่ด้วยเลยเอ้าทำไมไม่กินในที่เลี้ยงสงสารมันเลี้ยงมาแต่เล็กแต่น้อยบางคนผูกพันไม่ยอมกิน
2: เขาเข้าใจว่ามีงบไปให้เขาแล้วต้องมีคนไปตรวจเขาถึงกล้ากินอ่ะต้องตรวจผ่านก่อนนั่นบอกทานเลย
3: กินเลย
2: ทานเลยไข่อะไรทุกวันเก็บเด็กทาน
3: เพราะสิ่งนี้เนี่ยคือเราให้เปล่าให้คุณเป็นต้นทุนถ้าคุณเห็นว่าคุณมีความพร้อมมันมีความพร้อมที่จะสามารถอะไรได้หรือถ้าคุณบังเอิญสามารถขยายพันธุ์ได้ก
2: ็
3: เอาเลยก็เป็นความยั่งยืน
2: ใช่
3: นะครับฉะนั้นนี่ก็คือโรงเรียนของเราเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆอีกส่วนหนึ่งนะครับที่นำเรื่องของโภชนาการต้นทุนอาหารในโรงเรียนไปส่งต่อให้กับชุมชนให้ชุมชนสามารถมีต้นทุนทางด้านอาหารของตัวเองเพิ่มขึ้นมาอีกทางหนึ่งด้วยไม่ต้องเสียเงินเสียทองไปไล่ซื้อนะครับ
2: ครับผม
3: ชีวิตครูนะครับไม่ใช่ให้ความรู้กับนักเรียนอย่างเดียวนะครับในฐานะที่เราเป็นครูชุมชนเคารพนับถือเราก็มอบความรู้นี้ให้กับชุมชนด้วย
2: ครับผม
3: เรียกว่าสอนทั้งลูกสอนทั้งผู้ปกครองเลยทีเดียวนะครับ
2: ใช่ครับ
3: ขอบคุณท่านผอ.มากครับผม
2: ครับผมครับยินดีครับ
3: เยี่ยมเลยครับสู้ๆ
2: คร
3: ับ
2: ผม
1: มาถึงตรงนี้ครับจุดเริ่มต้นมาจากเรื่องโภชนาการของน้องๆ นักเรียนนะครับแต่มีประโยชน์กระจายออกมาในหลายด้านมากกระจายไปถึงชุมชนชาวบ้านที่ได้รับความรู้และวิธีการต่างๆเพื่อนำไปใช้ในการดำรงชีพเป็นอะไรที่เอื้อถึงกันอย่างลงตัวเลยครับเพราะเป็นอาหารจานสุกไงครับที่ไม่ใช่แค่มีความสุขแค่ตอนได้กินเท่านั้นแต่ยังเพิ่มความสุขให้กับบริบทต่างๆโดยรอบอีกด้วยวันนี้เวลาของรายการอาหารจานสุกหมดลงแล้วครับติดตามกันต่อไปนะครับว่าตอนหน้าผมจะพาไปดูโภชนาการที่สุดยอดแบบนี้ที่ไหนกันอีกพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: หรือไม่หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐและประสงค์จะฟ้องคดีปกครองสามารถยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองโดยทำเป็นหนังสือและใช้ถ้อยคำที่สุภาพทั้งนี้คำฟ้องไม่มีแบบฟอร์มบังคับแต่ต้องมีองค์ประกอบครบถ้วนได้แก่1. ชื่อและที่อยู่ของผู้ฟ้องคดี 2. ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ต้องการฟ้อง 3. การกระทำที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีเดือดร้อนเสียหาย 4. คำขอที่ต้องการให้ศาลสั่งโดยต้องเป็นคำขอที่ศาลสั่งให้ได้ตามกฎหมาย 5. ลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: ถ้าพูดถึงภูเก็ตแล้วก็หลายคนก็คงนึกถึงทะเลสีฟ้าหาดสีขาวแต่รู้ไหมว่าเสน่ห์ที่แท้จริงของที่นี่นั้นไม่ได้มีแค่ทะเลเท่านั้น
2: ร้อย
1: ภูเก็ตเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เสิร์ฟอยู่บนจานอาหารไม่ได้แค่ทำให้อิ่มท้องแต่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ในปลายจวัก

0: ุกคำที่ได้ลิ้มลองคือการเดินทางข้ามกันเวลาหลายร้อยปีไม่ได้มีเพียงรสชาติเท่านั้นที่อร่อยแต่คือเสน่ห์ไทยที่บรรจงปรุงด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นออกมาเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถทำให้ทุกคนหลงรักได้ทั้งหัวใจทุกเมนูเริ่มมาจากวัตถุดิบที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันและขั้นตอนการปรุงที่ละเอียดอ่อนทุกเครื่องเทศทุกส่วนผสมล้วนถูกใส่ใจราวกับเป็นการเล่าประวัติศาสตร์หนึ่งบทความใส่ใจนี้เองที่ทำให้ผู้ลิ้มรสเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับเรื่องราวผู้คนและวัฒนธรรมในอดีตอย่างแท้จริงการนั่งล้อมวงการพูดคุยและแบ่งปันรสชาติร่วมกันคือบรรยากาศของความอบอุ่นที่ทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสถึงได้เสน่ห์ที่งดงามเสน่ห์ของการใช้รสชาติเป็นภาษาสื่อสารที่ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ใดก็สามารถเข้าใจหัวใจของภูเก็ตได้เหมือนกันเป็นสะพานเชื่อมหัวใจของผู้คนเชื่อมคนต่างถิ่นให้มาพบกันไม่ได้เพียงแค่ทำให้คุณอยากลิ้มลองแต่จะทำให้คุณหลงรักภูเก็ตหลงรักวัฒนธรรมและหลงรักความเป็นเสน่ห์ไทยอย่างแท้จริงและนี่แหละคือเสน่ห์จากจานอาหารที่อยู่คู่วัฒนธรรมไทย
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ผมว่ามันเป็นกีฬาประเภทเดียวครับขึ้นอยู่กับตัวเองล้วนๆเลยขึ้นชื่อว่าปีนหน้าผาเนี่ยมันจะน่ากลัวถูกไหมแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะปีนหน้าผาเป็นกีฬาที่เซฟตี้สุดๆเลยครับ
2: ป้าป้าสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ผมอัดนะครับผม
3: ครับผมครับยินดี
2: นะ
3: คร
2: ับวันนี้ก็อยากมาลองปีนหน้าผาดูครับเห็นบอกว่ามีหลายประเภทใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับครับ
2: ตอนนี้คือผมไม่รู้เลยว่ามีแบบไหนบ้างเดี๋ยวให้โค้ชป้าอธิบายให้ฟังหน่อยว่าปีนผาจริงๆแล้วเนี่ยมีกี่ประเภท
3: ครับสำหรับในกีฬาปีนหน้าผาที่แบบแข่งขันนะ
2: ครับ
3: ที่แบบแข่งขันก็เป็นหน้าผาจำลองดูก็เห็นอยู่15เมตรเนี่ยคือประเภทสปีดครับ
2: อันนี้คือสปีด
3: นี่สปีดนะก็จะเห็นว่าตัวที่นักกีฬาคล้องอยู่เนี่ยเรียกออโต้บีเลย
2: ์ครับ
3: ตรงนี้เป็นมาตรฐานการแข่งขันเลยนี่คือประเภทสปีดอีกประเภทหนึ่งคือประเภทลีดคล้ายๆอย่างเนี้ยคือการปีนไปแต่ว่าที่หน้าผาจริง
2: ครับ
3: เราต้องคลิปใช่ไหมครับ
2: ครับ
3: นั่นคือประเภทลีดแต่ว่านี่เดี๋ยวบางทีให้คุณอัดลองปีนดู
2: ได้ครับ
3: ทั้งสปีดทั้งลีดแล้วก็ยังโบเดอร์โบเดอร์ลิงนะครับก็เป็นการปีนสูงไม่เกิน5เมตรนะครับแล้วก็มีตัวจับที่มีประมาณไม่เกิน12ตัวเวลาการแข่งขัน
2: โอ้แบบไหนยากสุดครับ
3: ยากที่สุดผมว่า
2: เป็นแบบ
3: หน้าวันนี้น่าจะเป็นเรื่องสปีด
2: อย่างความต่างของ3อันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องการตัวจับอย่างงี้ใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับแล้วก็ความสูงด้วยแล้วก็มีตัวเส้นทางด้วย
2: โอเคครับ
3: ครับความยากต่างกันแต่ละประเภททั้ง3ประเภทมีความแตกต่างอยู่ครับกีฬาปีนหน้าผาเป็นกีฬาประเภทหนึ่งที่เราต้องรู้จักวางแผนต้องกำหนดไม่ว่าวางแผนเรื่องแรงเรื่องเส้นทางที่จะไป
2: ครับ
3: แล้วก็ในการแข่งขันเนี่ยมันมีหลายรอบที่จะเข้าไปเราต้องแบ่งให้ดีเพราะฉะนั้นนักกีฬาที่อยู่เนี่ยหรือว่าคนที่มาเล่นเนี่ยก็อย่างแรกก็คือเราต้องมีรู้จักการวางแผน
2: ครับ
3: แล้วก็ไปที่สูงเนี่ย

0: ต้องทำไงกับสภาพจิตใจด้วยอะไรพวกนี้คร
1: ับ จริงผมเป็นคนกลัวความสุขมากนะวันนี้ก็น่าจะอีกรอบ
0: น่าจะได้ครับน่าจะได้
1: เด
0: ี
1: ๋ยวให้ผมเริ่มจากอะไรดีครับ
0: ตอนนี้ไปเลือกอุปกรณ์ก่อน
1: เลือกอุปกรณ์
0: เลือกอุปกรณ์แล้วก็ใส่อุปกรณ์เรียบร้อย
1: ป่ะครับเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดกันแล้วก็มาดูกันว่าอุปกรณ์ที่จะใช้สำหรับปีนผาเนี่ยมีอะไรบ้างซึ่งอุปกรณ์นี่ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะมันคือเซฟตี้สำคัญเลยใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ป่ะอันนี้เรียกว่าอะไรนะครับ
0: เรียกว่าฮาร์เน็ตเอาใส่เลยครับ
1: ใส่
2: ก็น
0: ี่
2: คร
0: ับ
2: สอดเท้าเข้าอยู่เลย
1: ต้องอยู่ประมาณ
2: ช่วง
1: เอวนะครับ
2: แล้วก็ดึง
0: ให้แน่นดึงให้แน่นดึงให้แน่นอีกครับตรงนี้ได้ที่ขาได้ที่จับกางเกงมา
1: บ้างเออมาดูน
2: ะตรงขา
1: โอเคครับ
0: ทีนี้ต่อไป
1: ข้างเดียว
0: ฮาร์เน็ตแล้วต่อไปคือรองเท้าร
1: องเท้าปีนผานี่แตกต่างจากรองเท้าอื่นยังไง
2: เนี่ยครับเหมือนตรงนี้มันจะงอด้วยก็แบบจะได้เหยียบได้แล้วต้องใส่แน่นถ้าแบบใส่หลวมมันก็จะแบบไม่โดนตรงที่มันให้เหยียบ
0: เมื่อมีรองเท้ามีอย่างคือ
2: ถุงช็อก
0: ถุงช็อก
2: ก็มันคือผงแมกนีเซียมครับไว้กันเหงื่อที่มือ
0: ลอง
2: สมมติปีนอยู่ก็ล้วง
1: ถ้ามันลื่นใช่ไหม
2: ใช
1: ่โอเคแบบแรกก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยก็คงชิลแหละเพราะว่าเราเคยทำได้แล้วรอบหนึ่งแต่เรารู้สึกว่าณตอนนั้นที่เราทำได้เราก็คิดว่าถ้ามีโอกาสทำอีกไหมก็คงไม่ทำแต่ว่าวันนี้พอมันจะได้กลับมาทำอีกรอบก็คิดว่าคงชิลๆคงไม่ได้หัวลำบากใจเท่าตอนนู้นเลยเนี่ยแต่กลายเป็นว่าตอนแรกที่มาลองก็เห็นผ่าแล้วก็กลับมาใจเต้นอีกรอบนึงแอบกังวลนิดนึงว่าจะทำได้ไหมจะแบบจะปีนได้แบบเท่าที่ควรจะได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยน้องๆทีมชาติทุกคนอะไรเงี้ยก็มาพูดคุยกันแล้วเขาก็เริ่มเหมือนมาแนะนำเราว่าจริงๆแล้วกีฬาปีนผาที่เนี่ยหรือกีฬาปีนผาจริงๆเนี่ยมีกี่ประเภทอันแรกที่เราลองเนี่ยก็คือเป็นบาร์เดลลิงซึ่งก็เป็นการปีนตามแบบรูทที่เขาเซตไว้โดยที่แบบยังไม่ต้องใส่เซฟตี้ก็ได้ลองปีนตามที่น้องเชนเขาแนะนำว่าเอ้ยพี่อ่ะต้องลองแบบใช้มือแบบนี้เหยียดแขนตรงแล้วก็ใช้แรงจากขาแล้วก็ค่อยๆไปตามทางอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยผมคิดว่าทําได้เพราะ1คือฐานมันยังไม่ได้สูงมากมันยังอยู่ในสโคปของความสูงที่เราไม่กลัว
3: ตอนสตาร์ทนะครับก็จะจับ2มือที่ตัวสตาร์ทครับแล้วก็ขึ้นไปแล้วส่วนใหญ่มันจะต้องแขนตึงนะแล้วปล่อยตัวลงมาข้างล่างให้พวกทิ้งลงมาแล้วก็ใช้แรงขาดึงขึ้นไปเดินขึ้นไปพอขึ้นมาถึงตรงนี้ใช่ไหมก็ต้องเอาขาขึ้น
1: ครับ
3: แล้วก็ค่อยขึ้นไปใหม่เหมือนปีนบันได
1: โอเคครับ
3: จนถึงตัวสูงสุดเสร็จปุ๊บประกบมือครับถือว่าเป็นการจบ
1: ประกบมือ
3: ใช่
1: โอเคครับ
3: แล้วถ้าเป็นผู้ที่ยังเป็นมือใหม่ครับให้ปีนลงมานิดนึงจนถึงขึ้นหน้าผา
1: แล้วค่อยกระโดด
3: แล้วก็ย่อแล้วปล่อยตัวลงมาอ๋อ
1: โอเคครับ
3: ให้ถีบตัวออกจากหน้าผาให้พี่ลองดูก่อนอันนี้ก้าวเป็นตัวง่ายๆ
1: ได้ครับ
3: ให้กล้ามเนื้อมันได้ชินกับกีฬาก่อน
1: ใช้ปลายแค่แบบงุ้ม
3: เลยใช้ปลายเท้าครับเวลาใช่แล้วก็ใช้ขา
1: เราเดียว
3: นะฮะแล้วมือดึงขึ้นแล้วก็ขาขึ้นครับนั่นแหละครับผมได้อยู่ครับผมเสร็จแล้วประกบมือแล้วก็ปีนลงมานิดนึงครับประมาณครึ่งหน้าผาแล้วก็ปีนลงมาค่อยๆหยัดตัวต้องมาอีกได้ครับ
0: อีกครับอีก
3: นะครับทีนี้มือตึงครับแล้วก็ค่อยๆทิ้งตัวลงทิ้งตอกจากหน้าผา
0: แก้
3: หยัด
1: อันนี้ก็จะเป็นปีนขึ้นไม่น่ากลัวตอนอยู่บนนั้นน่ากลัว
3: ใช่ต่อไปจะเป็นรูท
1: เป็นรูทอ
3: ันนี้ก็จะเป็นที่เขาเซตมาแล้วครับเพราะว่าเส้นทางมันจะเป็นต้องเป็นอย่างนี้
1: เส้นทางออกมันจะตามอันนี้ไปเลยใช่ไหม
3: สตาร์ทสองมือมันจะมีเทปบอกก็คือมือสอง
0: เท้าสอง
3: อันนี้ก็คือส่วนไหนก็ได้สองก็ตรงนี้ส่วนไหนก็ได้สองจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ครับหรือว่าจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ครับพอสตาร์ทเสร็จก็ปีนไปเราจะมีเครื่องหมายโซนก็คือเป็นเหมือนแต้มให้เก็บ
1: ครับ
3: ระหว่างทางอ่ะครับเสร็จแล้วพอปีนขึ้นไป
0: เพื่อจะไปที
3: ่ท็อปไปที่ท็อป
0: นะครับท็อปจะได้ท็อปก็ต้องจับด้วย2มือเหมือนเมื่อกี้นะครับ
3: แล้วก็คอนโทรลครับ
0: ให้ได
3: ้ห้ามแบบแล้วก็ตกเลย
1: อ๋อต้องค้างไว
3: ้ใช่ต้องค้างไว้ให้กรรมการ
0: หนึ่งสองสาม
3: สามวิ
0: ประมาณ
3: แล้วก
0: ็แล้วก็ลงเหมือนเดิม
3: ไม่ค่อยปีนลงมาแล้วก็กระโดดลง
1: ไปนะ
0: อันดับแรกคือสตาร์ทก่อน
3: สตาร์ท
0: คอนโทรลตัวให้ได้
3: ถูกต้อง
0: หนึ่งสองตายได้นะครับตาย
1: แล้วไปไหนต่อ
0: โค้ชนี่จะบอกไม่ได้นะโค้ชจะบอกไม่ได้โอ้ยได้โซนแล้วยอดเยี่ยมเลยครับไปไหนต่อ
3: ได้ครับ
0: โอ้นิดเดียวต้องไปอีกนิดนึงต้องจำไงประกบยังไง
3: เอาขาลงไปตอนนู้นดีกว่า
1: ไปไหน
3: ขานี่ครับ
1: อยู่อ๋อมีอันนี้ด้วย
3: ใช่ติดเยอะหมดเลยฮะแล้วก็ไปจับตรงนี้ใช่แล้วก็ดันตรงไปอ่ะฮะน
0: ี่ครับยอดเยี่ยมไป
3: ขาขึ้นครับ
0: โอ้มาซ้อมได้เลยครับ
3: ฮะ
0: แล้วไปจับตัวที่ท็อป
3: ฮะเราไปจับตัวท็อปฮะ
0: สองมือหนึ่งสองสามโอ้
3: ครับผมถ้าพี่ลงมาฮะไล่ปั้งย่อตัวลงมาแล้วกระโดดก็ได้เลยแต่ระวังเซฟนิดนึง
0: ถูกต้อง
1: ตอนลงในหน้ากูให้เสร็จ
0: หรอนั่นแ
3: หละถูก
1: ผมลองอีกโลดหนึ่งได้ไหมครับอันนี้ยากกว่าย
3: ากขึ้นมานิดนึง
1: ลองอีกอันนึง
3: ครับผมสตาร์ทสี่เกิด
0: ผมแล้วมันมีที่จับอยู่ครับบางครั้งต้องจับหายบางครั้งต้องจับคว่ำ
3: ครับผม
0: การมูฟนะครับทุกอย่างมันต้องใช้หมดแล้ว
3: ก็ประกบมือก่อนก็ได้ครับ
0: ความแข็งแรง
3: ได้ไหม
0: ลองเปลี่ยนข้างมาเออนิดเดียวนะถ้าเราเปลี่ยนข้างเนี้ย
3: เมื่อกี้แนะนำอะครับให้จับแบ่งครึ่งเมื่อกี้พี่จับเป็น
1: อ๋อมันเต็มไปหน่อย
3: ใช่อันนี้ก็เป็นเทคนิค
1: อ๋อมันจะยากตรงห้องนี้ด้วยไหม
3: ใช่มันก็มีเทคนิคของมัน
1: เข้าใจแล้วทำไมยากกว่า
3: ใช่
1: พอมันเปลี่ยนมาอีกรูทนึงเนี่ยรูทนี้ก็จะมีความยากขึ้นตรงที่มันต้องใช้แรงเยอะขึ้นมันต้องมีการแบบเหวี่ยงตัวนิดหน่อยเพื่อให้มันไปต่อได้มันจะไม่สามารถที่เราจะเหยียบได้ตลอดเวลาซึ่งอันเนี้ยรอบแรกก็แบบจับที่จับอ่ะยังไม่ค่อยดีเหมือนเราไปบาลานซ์น้ําหนักมือแบบผิดไปหน่อยมันเลยทําให้เหมือนเราทรงตัวไม่อยู่แล้วก็หล่นแต่รอบ2เราก็ทําได้ดีขึ้นแต่สุดท้ายก็ยังไปไม่ถึงดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องเทคนิคที่แบบต้องใช้เวลาในการฝึกแต่เราเริ่มเข้าใจฟีลว่าอ๋อการปีนแบบบาร์โรลิงมันต้องบาลานซ์ยังไงหรือถ้าเราเจอรูทประมาณเนี้ยเราต้องวางมือยังไงหรือแบ่งน้ําหนักหรือทรงตัวยังไงอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้ลองอันแรกครับ
3: แล้วต่อไปครับก็จะเป็นประเภทท็อปโรปก็คือจะมีคนเซฟตี้ให้ก็จะเป็นการปีนประเภทสูงเหมือนเดิมฮะก็คือสตาร์ท2มือพอเท้ายกออกจากพื้นก็ถือว่าเดินแล้วก็ปีนก็จะจับแต่ตัวสีเหลือง
0: เดี๋ยว
1: โอ้ยสูงจัง
0: เมื่อถึงข้างบนให้สัญญาณกับข้างล่างว่าเทคแล้วก็ปล่อยตัวออกจากนะครับเอาเท้าประคองไว้ครับเพื่อไม่ส่วนของลำตัวไปโดนหน้าผา
1: เห็นเมื่อกี้แล้วก็ขนลุกก็พอขึ้นไปอันนี้ปุ๊บก็เริ่มใจสั่นแล้วแต่ว่าต้องห้ามมองลงมาถ้าทำได้เราก็จะเก่งมากแต่ไม่รู้ทำได้ป่ะนะลองดู
0: ก่อนปีนต้องเช็คเรื่องความปลอดภัยด้วยนะครับจับได้ทุกตัวเลยครับ
3: ครับผม
0: เหยียบได้ทุกตัวจับได้ทุกตัว
1: โอเค
0: อ้าวไปถือว่าสตาร์ทแล้วนะครับเมื่อเท้าลอยออกจากเบาะครับไปไปช้าๆแบ่งแรงให้ได้นะครับ แล้วก็ตัวจับมันจะมีหลากหลายนะตัวจับ
3: ครับผมสีเหลืองเราผักขึ้นหน่อย
0: หน้า
3: ใช่ใช
0: ่ไปไป
3: หยิบตัวขึ้นไปสีเหลืองก็ได้ครับมือขวา
0: สีเหลืองด้านขวา
3: จะจับดีมากท่าสวยท่าสวยไป
1: ไม่ไหวแล้ว
3: เอาไป
0: จับจับเชือกถ้าไม่ไหวโอเคแล้วเท้ายัน
3: เท้ายันบอไว้ครับ
1: จริงๆมันไม่ได้หมดแรงแต่มันกลัว
3: ใช
1: ่สภาพจิตใจนะครับของคนกลัวความสูงที่ต้องมาปีนผานะครับก็พักแล้วก็รู้สึกว่าได้รีเฟรชหน่อยเพราะตะกี้มันเหมือนพอเราปีนมันเหมือนกล้ามเนื้อมันก็ตึงน้องเขาบอกว่าแลคติกมันจะออกมามันเลยจะตึงทีก็เลยต้องเหมือนไปแบบรีแลกทั้งกายแล้วก็ใจนะครับแต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าอย่างน้อยอยากทำให้ได้อะอยากให้มันไม่รู้ว่าถึงหรือเปล่านะแต่ขอรอบ2เนี่ยขอให้ไปได้ไกลกว่ารอบแรกเดี๋ยวจะลองทำตามที่โค้ชปาแล้วก็น้องเขาบอกว่าให้ใช้แบบวิธีการใช้ขาเยอะแขนตึงๆเดี๋ยวลองดูแล้วก็จะพยายามไม่มองลงมาเราจะได้ไปได้ไกลขึ้นป่ะรอบ2เอานะ
3: ประกบมือก็ได้ครับมาไปๆใช่ใช่ขาขึ้นไป
0: ประกบม
3: ือได้ครับนั่นแหละนั่นแหละมือซ้ายถูกถูกถูก
0: ขาขึ้นครับพี่
3: ขาขึ้นขาขึ้นอีกครับ
0: ขึ้น
3: สวยสวยครับผมนั่นแหละขาขวาขึ้นนายไปไป
0: ดึงจังหวะดึงดึงดึง
3: ขาขึ้นขาขึ้น
0: มันมีเท้าขา
3: สวยนั่นแหละแล้วถึงแล้วไปไปไปไปไ
0: ปไปไปไปขาขึ้นนะพี่ใช่ครับขาขึ้นครับ
3: นั่นแหละขาขึ้นขาขึ้น
0: ครับขาซ้ายดึงดึง
3: สวยสวยครับผม
0: ขาขึ้นเอาด้านขวา
3: ขวา
0: ขวาด้านขวาไปที่สีเหลืองมาดึงดึงขึ้นขึ้นนั่นแหละเท้าดึง
3: ไปไปน
0: ั
3: ่นแหละขาขึ้นก่อนครับขาขึ้นก่อนขาขึ้นสีเขียวไปไปไปไป
0: จบ
3: สุด
0: ท้าย
3: น
0: ี่
3: จบ
0: สุดท้ายไหนนี่ไหนไหนนี่เลยขาครับพี่ขาที่เดียวครับ
3: โ
0: อเ
3: คเอ๊กเอ๊ก
1: รู้สึกดีกว่ารอบที่แล้วเหมือนตอนรอบแรกเรายังแบบกลัวๆกว่าแต่รอบนี้มันเหมือนแบบพอมันได้ลองไปรอบนึงแล้วมันเหมือนเริ่มชินขึ้นรอบที่2ก็เลยรู้สึกว่ามั่นใจขึ้นพอมันเหมือนจิตใจเรานิ่งเรารู้สึกว่าโอเคเราไม่ได้คิดถึงว่าเรากลัวละเรารู้สึกว่าเราแค่อยากทําให้ได้แล้วก็รู้สึกปลอดภัยกับตอนที่เราทําอะไรเงี้ยก็เลยแบบค่อยๆไหลไปเรื่อยๆแล้วก็มีทีมคอยแบบเชียร์อยู่มันก็เลยมีกําลังใจในการที่จะแบบไปให้ถึงจนสุดท้ายแล้วก็ทำได้ในรอบที่2นะครับก็รู้สึกว่าวันนี้เอาจริงๆมันก็คือการเอาชนะใจตัวเองนะสําหรับคนที่กลัวความสูงพอเราทําได้มันเป็นความภูมิใจเหมือนกันนะที่จริงๆมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะแล้วผมรู้สึกว่าหลายๆคนที่เป็นคนที่กลัวความสูงน่าจะเข้าใจความรู้สึกดีว่าเวลาที่เรากลัวความสูงเราแบบต้องอยู่กับมันทรมานแต่ว่าพอเราทํามันได้เราแบบเอาชนะมันได้อ่ะมันแบบมันถือว่าเป็นเป้าหมายความสำเร็จเล็กๆที่มันเกิดขึ้นในวันนี้ของเราเหมือนกันอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาลองแบบสปีดขำๆ
0: อ
1: ั
0: ดไปตรงไหนก็ได้
1: ให้มันเกาะได้
0: ให้เกาะได้ก็ลองดูว่าการสปีดเอาให้มันไหลไปแค่นั้นนะครับ
1: ใช้แรงจากขา
0: ใช้แรงจากขาแล้วก็ดึงแขนใช้เอ้าลองดูไปนะครับ
1: มา
0: เตี้ยพอได้ยินติ๊ดสุดท้ายลองไปเลยนะครับ
1: อ
0: บายจับได้เลยครับ
3: ทำให้ทุกตัวนั่นแหละนั่นแหละไป
1: ยากจัง
0: ลองใหม่ไหมลองใหม่ลองใหม่ช้าช้า
3: จับตัวนี้ครับตรงนี้
0: จับตรงที่ว้าวแต่ถ้าเกิดระวังบาดเจ็บนะครับ

0: ว้าวแต่ว่ามันไม่ได
1: ้ยัง
0: ไม่ช่วยกันดึง
1: ผมไม่ไหวแล้ว
0: โอเค
1: จบเพียงเท่านี
0: ้ตอนนี้คือใจได้มากพยายามมากผมเห็นความพยายามของพี่เขาพยายามที่จะขึ้นไปคือด้วยสรีระร่างกายครับเหมาะแก่การปีนมากครับก็แรงอะไรอย่างนี้คือได้แล้วแต่ว่าจะขาดก็แค่เทคนิคการปีนเพราะว่าก็ต้องใช้ประสบการณ์สักนิดนึงครับเริ่มจากฝึกเบสิกก่อนครับแล้วค่อยมาเพิ่มเรื่องทักษะการปีนเทคนิคอาจจะเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อใช่ส่วนใหญ่วันนี้ก็ถือว่าโอเคครับแบบปีนวันแรกด้วยอาจจะเป็นเพราะปีนวันแรกด้วยยังไม่คุ้นชินกับหน้าผา
2: ตอนแรกใจไม่ได้เลยนะรอบแรกคือถอดใจแล้วแพนิคเลย
0: อาจจะยังไม่ชินอาจจะยังกลัวกับชื่อของกีฬาแต่จริงๆแล้วมันเซฟตี้มากเลยครับพี่มันแบบเซฟตี้กว่ากีฬาอื่น
2: ใช่คือรอบ2นี่พอขึ้นไปแล้วแบบว่ารู้สึกว่ามีคนช่วยซัพพอร์ตดึงหน่อยอะไรเง
0: ี้
2: ยม
0: ัน
2: แบบอาจจะหล่นก็หล่นมันแบบไม่กลัวว่าแบบจะตกอะไรเงี้ย
0: ใช่พอรู้แล้วไงว่ากีฬามันเซฟจริง
2: ๆเรื่องจริงอย่างตรงนี้โค้ชปานเป็นโค้ชปีนผามากี่ปีแล้ว
3: ตั้งแต่ตอนเข้ามาประมาณ 6-7 ปีครับผมเดิมผมเป็นนักวิ่ง
2: กีฬานักกีฬามาก่อน
3: มานักเมียนคา
2: อ๋อแล้วก็ค่อยมา
3: บังเอิญว่าไปอบรมโค้ชไปอบรมอะไรมาก็เลยมาช่วยในกีฬาปีนหน้าผา
2: แล้วอย่างเชนเล่นมากี่ปีแล้วครับ
0: ผมนะครับประมาณ8ปีครับ
2: 8ปี
0: ใช
2: ่8ปีนี่คือรวมเป็นนักกีฬาด้วยป่ะหรือว่า
0: ผมเล่นตั้งแต่แรกเลยครับ8ปี
2: คือเข้ามาปุ๊บก็คือตั้งใจเป็นนักกีฬา
0: ตอนแรกก็เล่นก่อนครับพอดีมันมีที่โรงเรียน
2: มี
0: หน้าผาก็เลยลองขึ้นไปเล่นดูสรุปว่าแบบชอบด้วยตัวกีฬาแล้วก็ชอบด้วยสังคมใช่มันเป็นอะไรที่แบบหลังเลิกเรียนก็มาเล่นอะไรอย่างงี้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน
2: ์แล้วตอนที่เราไปเริ่มลองเล่นอะไรเป็นจุดที่แบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยกีฬานี้มันแบบน่าสนใจหรือมันแบบมีเสน่ห์จังเลย
0: ผมว่ามันเป็นกีฬาประเภทเดียวครับมันขึ้นอยู่กับตัวเองล้วนๆเลยใช่เราสู้ขนาดไหนเราซ้อมมาดีขนาดไหนแล้วก็เราไปแข่งเราจะโชว์ศักยภาพของเราออกมาได้เท่าไหร
2: ่ทลายขีดจำกัด
0: ใช่ใช่ทลายขีดจำกัดของตัวเอง
2: พอเราเป็นนักกีฬาปีนผาแล้วเราแค่แบบเล่นสปีดมันเหมือนมันอยู่สถานที่เดียวอ่ะมันมีจังหวะเบื่อไหมว่าขึ้นลงๆเงี้ยแบบ
0: ผมก็จะไม่ได้ซ้อมแต่สปีดอย่างเดียวผมก็จะลองไปเล่นประเภทอื่นดูบ้างเพราะว่ามันก็เกี่ยวข้องกันครับใช้กล้ามเนื้อส่วนเดียวกันใช่แล้วมันก็จะเสริมศักยภาพของกีฬาสปีดด้วย
3: เราเห็นเวลาของเด็กเราเห็นเวลาของเด็กในการเปลี่ยนแปลงมาตลอดจากที่เมื่อก่อนนักกีฬาชายอยู่ประมาณ8-9นะครับ
2: ครับ
3: วันนี้นักกีฬาของชายก็ลงมาถึง5เนี่ย
2: 5วิอย่างเง
3: ี้
2: ย
3: 5วิ
2: ซึ่งอย่างตอนนี้เป้าหมายต่อไปที่ตั้งไว้ว่าแบบอยากพิชิตให้ได้เงี้ยครับคือ
3: ก็วันนี้ในเอเชียของเราประเทศสปีดเนี่ยนะที่ของโลกอยู่ในเอเชียนะไม่ว่าจะเป็นอินโดไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นอิหร่านเนี่ยซึ่งเป็นหินสำหรับเราในตรงนี้แต่ว่าเราก็ต้องน่าจะพัฒนาตรงนี้เอาไปได้เป้าหมายก็คือเราต้องไปโอลิมปิกให้ได้
0: ตอนนี้ครับมันมีโอลิมปิก2024
2: ที่ปารีส
0: ใช่ครับ
2: ของ
0: กีฬาประเทศสปีดอ่ะก็จะแยกออกมาเป็นกีฬาประเภทหนึ่งเลยก็อยากเข้าไปร่วมโอลิมปิกถ้ามีโอกาสก็อยากชนะสักรอบอะไรอย่างงี้ก็เป็นที่หนึ่งอะไรอย่างงี
2: ้แล้วตั้งอย่างตอนนี้คือเราก็ต้องเริ่มเตรียมตัวทำแพลนสำหรับการไปแข่งถูกไหมในการคัดเลือก
0: ใช่ๆตอนนี้ก็วางแพลนไว้ว่าแบบก็จะแข่งเก็บแรงแล้วก็เข้าโอลิมปิกคร
2: ับ เก็บแรงก็คือเก็บต่างของแมตช์ต่างประเทศ
0: ใช่ครับมันก็จะมีแมตช์ต่างประเทศให้ไปเก็บใช
2: ่แล้วอย่างตอนนี้ถ้าพูดถึงในแง่แบบคอมมูนิตี้ของคนที่มาปีนผาครับนักกีฬาหรือคนที่สนใจเข้ามาเล่นตรงนี้มันเริ่มเยอะขึ้นกว่าเดิม
3: ก็เริ่มเยอะขึ้นกว่าที่ผ่านมาเราพยายามไปทําในพื้นฐานอย่างที่บอกว่าต้องมีในกีฬาเยาวชนแห่งชาติมีในกีฬาแห่งชาติแล้วเด็กในต่างจังหวัดผมเชื่อว่าเด็กในต่างจังหวัดเขามีความสนใจในกีฬาพวกนี้
2: แต่อาจจะยังไม่มีโอกาสได้ลอง
3: ยังไม่มีโอกาสใช่ครับ
2: คือถ้ามองอย่างตอนนี้นักกีฬาเราก็ยังมีไม่ได้เยอะมากถูกไหมครับ
3: ใช่
2: ต้องการอีกเยอะๆเลยถูกไหม
3: เยอะเลยครับ
2: โค้ชปานคิดว่าจริงๆมันเหมือนแบบคนอาจจะมองว่ากีฬาปีนผาเป็นแค่แบบงานอดิเรกหรือเปล่าเลยไม่ได้มีคนแบบคิดว่าเฮ้ยมันสามารถที่จะมาเล่นแบบแข่งขันจริงจังเป็นนักกีฬาอะไรเงี้ย
3: ในส่วนของการแข่งขันเนี่ย
2: ครับ

0: มีองค์ประกอบอยู่หลายๆองค์ประกอบตัวแรกก็คืออย่างเช่นเรื่องอายุเรื่องอายุที่จะเข้ามาเรื่องระเบียบกติกาที่จะเข้ามาณวันนี้เรามีการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยถ้าที่ซ้อมอยู่หรือว่าที่สนุกอยู่ตามยิมต่างๆเนี่ยมุ่งมาสู่ในเรื่องการแข่งขันจากที่ปีนแบบเพื่อสันทนาการเพื่อความสนุก
1: เ
0: พื่ออะไรความบันเทิงมันต้องเข้าทางระบบมันมีกติกาม
1: ันจะมีแบบเรื่องการเวลาการฝึกซ้อม
0: ใช่ครับ
1: บางทีคนที่มาเล่นอาจจะเป็นแบบคนที่ทำงานอยู่แล้วถ้าจะมาเป็นนักกีฬาจะต้องแบบสละเวลาหรือต้องเลือกหน่อย
0: ต้องมีเวลาให้กับตรงนี้
2: อย่างผมเนี่ยผมเล่นมาตั้งแต่เด็กแล้วผมก็ค่อยๆเก็บประสบการณ์มาแล้วก็พอมาเข้ารุ่นเด็กก็ติดทีมชาติชุดเล็กแล้วผมก็ต่อยอดมาเป็นรุ่นใหญ
1: ่
2: ซึ่งคนส่วนใหญ่อะครับเขาจะมาเริ่มเล่นตอน
1: โตหน่อยแล้ว
2: แล้วเขาก็จะ
1: ได้ทำงานแล้ว
2: ใช่
1: คือมันก็คือจริงๆมันคือเรื่องของการที่แบบอย่างที่คนเล่นเป็นฮ็อบบี้ก็คือเล่นเพื่อความบันเทิงเพื่อแบบเป็นฮ็อบบี้เป็นความแบบสนุกสนาน
2: ใช่คร
1: ับ แต่ว่าถ้าจะจริงจังจริงๆมันต้องเข้าโปรแกรมเนาะ
2: ใช่
1: มันต้องเข้าสู่ระบบของการแบบเทรนเพื่อเป็นนักกีฬาจริงๆซึ่งมันก็อาจจะทำให้เหมือนเขาทำงานประจำหรืออะไรอย่างงี้ไม่ได้ถูกป่ะ
2: มันก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ความตั้งใจ
1: ความโฟกัส
2: ใช่
1: สุดท้ายแล้วเช่นอยากฝากอะไรมั้ยถึงคนที่แบบสนใจหรือว่าแบบดูอยู่แล้วแบบเอ้ยอยากลองมาเล่นแต่ก็กลัวหรือคนที่กลัวความสูงแบบเรา
2: ขึ้นชื่อว่าปีนผาเนี่ยมันจะน่ากลัวถูกมั้ยแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะปีนผาเป็นกีฬาที่เซฟตี้สุดๆเลยครับกีฬาอื่นอาจจะแบบมีแรงปะทะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ากีฬาเนี้ยก็แรงปะทะน้อยครับถ้าเล่นอย่างลีดอย่างเงี้ยก็จะโอกาสบาดเจ็บก็ค่อนข้างต่ำเลยอะไรอย่างนี้
1: แล้วถ้าแบบคนที่เขาสนใจแล้วเขาอยากเล่นตอนนี้เขาสามารถไปเล่นที่ไหนได้บ้าง
2: ในเมืองเนี่ยก็มียิมอยู่หลายที่เลยครับก็มีประมาณ 5-6 ที่ได
1: ้ก็จะในกรุงเทพ
2: ที่ก็จะเปิดให้สำหรับทีมชาติในวันเสาร์อย่างเงี้ยแต่ว่าก็คนส่วนใหญ่อาจจะไม่เข้ามาในนี้เพราะว่ามันมีแต่ประเภทสปีดอะครับ
1: อ๋อจะไม่ได้แบบทั่วไป
2: ใช่
0: ดีแล้วครับตอนนี้นะตรงนี้เป็นการเปิดกว้างและก็อยากจะให้ทุกท่านมองว่าถ้าเกิดมาตรงนี้ทีมชาติมันน่าจะไม่ไกลนะครับยินดีครับ
1: วันนี้ขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: กีฬาปีนผาเป็นกีฬาที่เอาจริงๆมันสนุกนะแต่ว่ามันก็มีสิ่งที่การจะมาเล่นมันก็ต้องมีความพร้อมในระดับหนึ่งทั้งร่างกายแล้วก็ทั้งจิตใจที่เราต้องเตรียมตัวมาแล้วก็พัฒนาไประหว่างที่เราเล่นนี่แหละถ้าเราอยากจะเก่งขึ้นเรื่อยๆและยิ่งได้มาคุยกับโค้ชปาแล้วก็น้องเชแล้วก็เห็นทีมนักกีฬาทุกคนที่เขาแบบตั้งใจซ้อมและเขามีเป้าหมายที่เขาอยากจะไปให้ถึงอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่าเราอยากให้กีฬานี้มันไปไกลแบบที่เขาต้องการจริงๆเพราะตอนนี้นักกีฬาอาจยังไม่ได้เยอะมากในการมาเป็นนักกีฬาปีนผาแต่เรารู้สึกว่าจริงๆแล้ว potential ของคนที่มาเล่นมีโอกาสที่จะไปได้ไกลมากๆแล้วก็ตอนนี้เริ่มมีการสนับสนุนที่แบบเข้ามาซัพพอร์ตจริงๆอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเอาใจช่วยแล้วก็อยากให้กีฬาปีนผาแล้วก็นักกีฬาปีนผาทีมชาติไทยทุกคนเนี่ยไปสู่จุดที่เขาอยากให้ไปครับ

0: แล้วจ้าของปูน้องเจียว
1: โหแม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
0: รู้สิ
1: ยายไปไหนอะอยู่หน้าบ้านเหร
0: อยายไปเก็บดอกแคร์หน้าบ้าน
1: หืมน้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอะ
0: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
1: มหาลัยบ้านนอก
2: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระตักหรือปลาหัวออนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
0: แต่เขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโลหลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามาขายเรือนเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางตอนนี้ก็อีกครั้งนึงเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

0: ันนี้ผมขอหลบความวุ่นวายในกรุงเทพมาหาบรรยากาศชิลๆที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซะหน่อยนะครับผมชอบนะครับบรรยากาศของที่นี่ดูเงียบสงบดีได้บรรยากาศย้อนยุคดีจริงๆเลยครับ
1: คุณผู้ชมครับเห็นผมมาเดินเที่ยวโบราณสถานแบบนี้นี่ไม่ใช่รายการท่องเที่ยวนะครับแต่นี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับที่ผมมาที่นี่นะครับเพราะผมนัดแขกรับเชิญพิเศษของเราคนนึงครับจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเงินทองเนี่ยแหละครับแต่ว่าผมนัดเขาก่อนก็สักพักแล้วนะครับไม่รู้ว่าอยู่ไหน
2: เป็นครับพี่
1: อ้าวคุณไม้ทางนี้ครับคุณไม้
2: ครับพี่สวัสดี
1: เอ้าคุณนายสวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ โอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับแต่งตัวชิลขนาดนี้ไปไหนมาครับเนี่ย
2: เพิ่งมาจากเชียงใหม่เลยพี
1: ่อ๋อขึ้นเหนือเลย
2: ใช่เดินดอยมา
1: โอเคครับ
2: จองมา
1: แสดงว่ามีเรื่องราวอะไรดีๆมาแชร์กับเราแน่นอน
2: แน่นอนครับ
1: แต่เดี๋ยวเราไปหาสถานที่ชิลๆสบายๆนั่งคุยกันดีกว่า
2: โอเค
1: เดี๋ยวไปกันเลยครับ
2: พี่นำ
1: พี่ครับพี่ครับไปร้านกาแฟบางหวานครับ
0: เอาละครับผมได้เจอแขกรับเชิญคนสำคัญของผมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปหาที่เย็นแล้วนั่งคุยกับคุณไมค์ภูวนาถกันดีกว่าครับ
1: เอาละครับตอนนี้ผมก็อยู่กับแขกรับเชิญพิเศษของเราแล้วนะครับซึ่งเป็นผู้ชายที่มีชีวิตที่น่าสนใจมากๆเขามีทั้งเป้าหมายและความฝันในการเดินทางท่องเที่ยวนะครับสวัสดีครับคุณไมค์ครับ
3: สวัสดีครับ
1: คุณไมค์ครับช่วยแนะนำผู้ชมหนึ่งว่าเป็นยังไงบ้างครับส่วนตัว
3: ก็ชื่อไมค์นะครับภูวนาถนะตอนนี้ก็ทำงานเป็นวิศวกรนะครับ
1: ลักษณะการทำงานก็จริงๆเป็นเหมือนมันเรื่องเงินเดือนปกตินั่นแหละ
3: ใช่ครับใช่
1: ที่ต้องทำตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์
3: ใช่ครับ
1: แล้วอย่างเวลาว่างๆคุณใหม่ชอบทำอะไรเป็นพิเศษบ้าง
3: แทนท่องเที่ยวบ้างแล้วก็สลับกับไปออกกำลังกายเพราะว่าเราจะต้องฟิตร่างกายเองให้แข็งแรงอยู่เสมอ
1: เห็นบอกว่าตอนเด็กเป็นคนเล่นกีฬาด้วย
3: ใช่เป็นนักกีฬาครับ
1: อ๋อเล่นกีฬาอะไรครับ
3: เป็นนักกีฬาเทนนิสครับ
1: ประเด็นในวันนี้

0: อยากจะทราบว่าคุณไมค์เริ่มมีความสนใจในการท่องเที่ยวตั้งแต่เมื่อไหร่จริงๆแล้วเป็นคนที่ชอบเดินทางเป็นชีวิตจิตใจตั้งแต่เด็กๆเลยหรือเปล่า
1: ไม่เลยจริงๆแล้วเป็นคนขี้กลัวมากกลัวความสูงกลัวการอยู่คนเดียวกลัวทุกอย่างเลย
0: ครับ
1: จนกระทั่งมันมีอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยเขาบอกว่าไป work and travel สิไปแค่3เดือนได้ตังค์กลับมาเป็นแสนเลยนะแสน2แสนอะไรก็ว่าไป
0: ทีนี้คือช่วงตอนมหาลัย
1: แล้วตอนนี้มหาลัยแล้วทีนี้ก็เลยแบบเพราะอื่นว่ามันบรรจบกันพอดีจังหวะนั้นไปเรียนที่เกษตรครับลงมาปุ๊บมันมีบูธ Work and Travel พอดีก็เลยเข้าไปขอใบเขาเลย
0: เพราะว่าสนใจในตัวคิตตี
1: ้ไม่ใช่
0: ไม่ใช่
1: สนใจในตัวโครงการครับ
0: โครงการครับ
1: พอหยิบขึ้นมาปุ๊บไม่คิดอะไรอ่ะโทรหาแม่เลยแม่ขอไปนะแม่ถามว่าไปใครไปคนเดียวเลย
0: ไปคนเดียวเลย
1: ไปคนเดียวเลย
0: อ่ะแล้วพอเราเริ่มสมัครคุณแม่ก็ที่บ้านก็สนับสนุนเต็มที่ไม่ได้ว่าอะไร
1: ก็ไม่ได้ว่าอะไร
0: แต่แบบนานอยู่เหมือนกัน
1: แต่ก็ขอนานอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันต้องใช้เงินเป็นแสนเหมือนกันแล้วไม่รู้ว่าการไปเวนทาวเวลมันจะใช้เงินเป็นแสนเลยนะครับแล้วไหนจะต้องขอวีซ่าไปอเมริกามันก็ไม่ใช่ง่ายๆ
0: เรา
1: ต
0: ้องไปอเมริกา
1: ใช่ติดต่อเอเจนซี่นู่นนี่นั่นไหนจะที่พักไหนจะหางานที่นู่นมันจะค่อนข้างยากหน่อยก็ขอแม่มาได้ก็เลยได้ไป
0: ผมว่าเดี๋ยวคุณแม่กลับมาใช้เงินให้
1: ใช่ผมใช้ข้ออ้างนี้เลยประมาณว่าผมขอแม่ไปแสนหนึ่งแต่เอาจะเอากลับมา200,000นะ
0: อ๋อแต่จริงๆครับ
1: ได้มา30,000
0: แถมขอคุณแม่เพิ่มอีก100,000
1: ประมาณนั้น
0: อ่ะครับแล้วเราไปอยู่รัฐไหนครับในอเมริกา
1: อยู่เพนซิลเวเนียครับ
0: อ๋อเพนซิลเวเนีย
1: อยู่ฮาริสเบิร์กเลยแล้วก็ทำเป็นแคชเชียร์เวนดี้ก็คือเวนดี้เนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับโอเฟชั่นเบอร์เกอร์ของที่นั่นมันจะเป็นเบอร์เกอร์ชื่อดังคล้ายๆอินแอนด์เอาท์ของแคลิฟอร์เนียถ้าเกิดประเทศไทยก็คงจะเป็นแมคโดนัลด์เหมือนกับ KFC อะไรเงี้ยครับก็ไปเป็นแคชเชียร์
0: เป็นแฟรนไชส
1: ์ได้ทูคอยแบบรับนู่นรับนี่แล้วก็สั่งกดออเดอร์อะไรเงี้ยครับ
0: แต่ไม่ใช่เป็นคนทำเป็นคนรับออเดอร์
1: ไม่ได้เป็นคนทำใช
0: ่กับทอนตัง
1: กับทอนตังประมาณนั้น
0: อ๋อก็คือจะฝึกทั้งวันเลยใช่ไหม
1: ใช่ทำคือเขาจะมีกะให้ว่าเราจะทำช่วงไหนช่วงไหนให้ชั่วโมงแล้วเท่าไหร่คือจริงๆแล้วภาษาอังกฤษผมไม่ได้เก่งเลยนะต้องเกินไว้อย่างงี้ก่อนแต่ที่ไปเพราะแบบอยากไปพูฟตัวเองอยากไปแบบอยากรู้ว่าถ้าเกิดตัวเองเนี่ยไม่เก่งภาษาอังกฤษเลยอังกฤษเกรด2แบบลอกเข้ามาอย่างผมเนี่ยไปต่างประเทศคนเดียวแล้วมันจะรอดมั้ยก็แต่มันก็รอดครับถึงจะโดนฝรั่งเขาดูถูกบ้างแต่มันก็ใช้ได้เหมือนกัน
0: ผลพิสูจน์แล้วว่าไม่ว่าเกรด2ภาษาอังกฤษในเมืองไทยนะ
1: ใช่
0: แต่ก็สามารถอยู่รอดได
1: ้อยู่รอดครับ
0: ในชีวิตที่นู่น
1: ครับ
0: คือจริงๆแล้วเราตั้งใจว่าจะไปเก็บเงินหรือเปล่าหรือว่าจะไปหาอะไร
1: คือเดิมทีอ่ะตั้งใจว่าจะไปเก็บเงินนั่นแหละแต่ทีเนี้ยด้วยความที่ภาษาอังกฤษเราอ่อนแอมากคือการไป work and travel เนี่ยมันจะต้องไปหา second job แล้วก็ third job ก็คือหางานแรกได้แล้วเราจะต้องหางานที่2เพิ่ม make money เพิ่มแต่ด้วยความที่ภาษาอังกฤษกากสุดๆไม่มีใครรับเลยคือส่งไป3ที่ไม่มีใครรับทุกอย่างมันก็เลยเปลี่ยนเลยกลายเป็นว่าไหนๆกูมาทั้งทีแล้วอะเที่ยวแม่งเลย
0: แต่แรกจะเก็บเงิน
1: ใช
0: ่ไหนๆอ่ะหางาน
1: ใช่
0: ไม่มีใครเข้าใจเรา
1: ใช
0: ่ก็เอาวะ
1: ครับผม
0: เที่ยวแล้วกัน
1: จัดเลย
0: อ๋อแล้วการเที่ยวเนี่ยแล้วจะเอาเงินจากไหนอ่ะ
1: เงินก็เอาเงินจากส่วนที่เรา
0: ทำงานเปิดจ็อบ
1: เปิดจ็อบมานะครับแต่ทีนี้เผอิญว่าโชคดีเหมือนแบบประเทศไทยมันเป็นอย่างที่คนทั่วโลกรู้กันอยู่ว่าเป็นเมืองแห่งรอยยิ้มแบบคนต่างชาติเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าเรามาจากประเทศไทยนะเขาอยากจะช่วยเราอยากจะซัพพอร์ตเราเขาก็พาแบบพาผมไปวอชิงตันดีซีฟรีอย่างเงี้ยพาผมไปนิวเจอร์ซีย์ฟรีเหมือนแบบเราไปหางานแหละแต่พอเขารู้ว่าเป็นคนไทยอ่ะเขาไม่สามารถช่วยเราได้เพราะภาษาอังกฤษเราอ่อนแต่เหมือนเขาก็จะช่วยแบบให้เราไปช่วยล้างจานบ้างแต่ไม่ให้เป็นเงินอาจจะให้เราข้าวที่เป็นอาหารไทยเราแทนแล้วก็แบบเนี่ยพาเราไปนู่นไปนี่พาเราดูเมืองอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าได้ผลพลอยได้จากตรงนี้ไปโดยที่เราไม่ได้คาดหวังว่าเราจะได้อะไรจากตรงนี้เลย
0: ก็กลายเป็นว่าจากที่ตั้งใจจะมาทำงานเก็บเง
1: ิน
0: กลายเป็นว่าได้ไปท่องเที่ยวหลายที
1: ่ครับผม
0: แล้วจากการที่ได้เราได้ท่องเที่ยวหลายที่เนี่ยเราได้เรียนรู้หรือเกิดความสนใจอะไรติดใจอะไรตรงนั้นหรือเปล่า
1: คือครั้งแรกเลยที่ไปคือความคิดมันเริ่มเปลี่ยนตั้งแต่ที่
0: เราไปเห็น
1: นั่งเครื่องบินแล้วเห็นภาพวิวบรรยากาศของต่างประเทศอ่ะที่มีภูเขาน้ำแข็งอยู่ข้างบนอ่ะจากเครื่องบินแล้วแบบเฮ้ยมันไม่ใช่เล่นๆแล้วอ่ะ
0: ดูยิ่งใหญ่
1: ดูยิ่งใหญ่แบบ
0: บ้านเราไม่มี
1: แบบเฮ้ยมันน่าสนใจมาก
0: คล้ายๆก็อยากท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าติดปัญหาเรื่องการเงินนิดเดียวเองคุณไมค์มีวิธีการวางแผนทางการเงินยังไงครับเป็นมนุษย์เงินเดือนแบบนี้ครับสามารถเที่ยวได้รอบโลกจริงๆเหรอครับ
2: กำลังเข้าได้เข้าเข็มเลยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาเจาะลึกถึงเรื่องของคนชอบเที่ยวและเจ้าของเพจพลาฟิลี่ที่มีคนติดตามมากกว่าแสนคนกันต่อช่วงหน้าครับเก็บออมเงินทองต้องวางเผื่อหน้า
0: คนไกลเอาละครับกลับมาอยู่กับคุณไมค์นะครับผมคุณไมค์ครับหลังจากที่เรารู้แล้วว่าคุณไมค์กลับจากอเมริกาจาก Work Travel
1: ครับผม
0: ตอนนี้คุณไมค์ทำไงต่อไปครับหลังจากที่รู้สึกหลงไหลแล้วในการท่องเที่ยว
1: อันดับแรกเลยผมคิดว่ากลับไปมันต้องมีอะไรเกิดขึ้นได้คิดว่ามันต้องสร้างอะไร สักอย่างนึงอ่ะตอนนั้น Facebook กำลังมาแรงในประเทศไทยครับก็เลยตั้งเพจที่เกี่ยวกับท่องเที่ยวเลย
0: ชื่อเพจอะไรครับบอกได้ครับโฆษณาได
1: ้ชื่อเพจฟาลาฟิลี่ไทยแลนด์ครับ
0: ฟาลาฟิลี่ไทยแลนด
1: ์ใช่
0: แปลว่าอะไรครับฟาลาฟิลี
1: ่จริงๆแล้วมันไม่มีความหมายแบบที่ชัดเจนมันเป็นคำที่คิดขึ้นมาเองแปลว่าท่องเที่ยวมันเกิดจากผมไปกินช็อกโกแลตที่กีราเดลลี่ตรงซานฟรานซิสโกพอดีตอนนั้นมันกำลังอยู่ที่ช่วงอยากตั้งแล้วก็อยู่ในช่วงที่อยู่ร้านกีราเดลลี่พอดีก็เลยคิดว่าเอาอะไรลี่เลยนี่หรอวะตอนนั้นแฟนมีชื่อตัว F นำหน้าเป็นฟาลาฟิลี่แล้วกันแต่ทีนี้พอเป็นตัว F มันไม่สวยก็เลยเปลี่ยนมาเป็นตัว P ให้มันดูแบบมนๆหน่อย
0: ซึ่งจริงๆเพจเนี้ยผมแอบเข้าไปดูเหมือนกันว่ามีผู้ติดตามเนี่ยแสนกว่าคน
1: ใช่ๆ
0: โหนี่คือตั้งมาระยะเวลานานเท่าไหร่แล้วครับ
1: คือจริงๆแล้วอ่ะผมตั้งตอนประมาณ 3:00 คือจุดประสงค์หลักเลยตั้งมาไว้เพื่อรวมกลุ่มคนที่มีแนวคิดแบบเดียวกันอยากจะท่องเที่ยวแต่ว่าเราเป็นนักศึกษาเราไม่รู้จะหาเงินมาจากไหนแต่บังเอิญว่าสถานที่ที่เราไปบางที่อ่ะอย่างเช่นหลีเป๊ะอย่างเงี้ยเราจะไปดำน้ำอ่ะเรือ1ลำอ่ะมัน 2,200 บาทต่อ1วันถ้าผมไปคนเดียวอย่างเงี้ยผมจะเอาตังค์จากที่ไหนมาจ่าย 2,200 สู้เราหาเพื่อนที่อยากไปกับเราวันนั้นวันเดียวกัน
0: เพื่อที่จะมาแชร์
1: ใช่แชร์ทุกอย่างมันจะเป็นการแชร์มันเลยราคามันเลยถูกลงก็คือเราจะเขียนแผนให้ทุกอย่างเสร็จเลยแล้วก็โพสต์ลงหน้าเพจว่าทุกอย่างมันจะเป็นอย่างนี้นะวันศุกร์เราจะเดินทางแล้ววันจันทร์เราจะกลับเสาร์อาทิตย์เราไปไหนบ้างงบประมาณเท่านี้ใครสนใจทักอินบ็อกซ์มามันก็เลยจะเป็นอย่างนี้การเที่ยวมันก็เลยเป็นการแชร์ทุกอย่าง
0: และอย่างทางการวางแผนในโดยเฉพาะอาร์ตของต่างประเทศก่อนละกันเจอที่เกี่ยวกับการเงินนิดหน่อยเราต้องมีการแลกเงินยังไงบ้างหรือไม่เตรียมทำประกันไหมหรืออะไรครับ
1: ผมจะหาข้อมูลในทุกๆเว็บไซต์ที่มันเกี่ยวข้องกับสถานที่ผมจะไปหามาเลยว่าเราจะไปวิธีเนี้ยไปไหนได้บ้างไปจุดกอเนี่ยเดินทางได้กี่แบบแล้วแบบไหนที่มันคุ้มที่สุดแล้วมันแมทกับเวลาที่เราจะไปมากที่สุดเพราะว่าการไปต่างประเทศในแต่ละครั้งอ่ะมันจะมีวันที่กำหนดฟิกอยู่แล้วว่าเราสามารถลางานได้แค่นี้นะเรามีวันแค่เนี้ยเราจะไปพักยังไงจุดไหนได้กี่ชั่วโมงแค่นั้นแหละแล้วทีนี้เราก็จะมีงบประมาณบอกเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้โลกมันกว้างไกลโซเชียลมันแบบมีข้อมูลแบบแค่กดนิดเดียวก็รู้เลยว่าจากไทยไปซาปารถบัสได้กี่บาทอะไรเงี้ย
0: ใช้ตังค์เท่าไหร่
1: เราคือว่า
0: แลกต่างวันพอดีเลย
1: พอดีบ้างไม่พอดีบ้างแต่คือพอเราเตรียมข้อมูลทุกอย่างพร้อมอ่ะเราสามารถคิดราคาคร่าวๆได้เลยว่าทริปซาปาทริปเนี้ยไม่เกินนี้แน่นอน
0: คุณใหม่ครับช่วยเล่าประสบการณ์ในการเดินทางไปต่างประเทศคนเดียวให้ฟังหน่อยได้ไหมคร
1: ับ ใกล้ๆบ้านเราหน่อยแล้วกันมันดูใกล้บ้านเราเลยก็คือเวียดนามเป็นทริปไปคนเดียวที่เรียกได้ว่าอาจจะเป็นทริปแรกๆเลย
0: คร
1: ับ ข้อมูลผมเลยแน่นหน่อย
0: ก็ทำการบ้านไป
1: ทำการบ้านอย่างดีเลยคือแผนของผมนี่จะใส่ตาราง Excel เลยนะ
0: คร
1: ับ ประมาณว่าจะรู้เลยว่าวันเนี้ยเป็นวันจันทร์ที่เท่าไหร่เวลาบ่ายสามโมงอ่ะเรายืนอยู่ตรงไหนแล้วฟิกเป็นเวลา
0: ทุกชั่วโมง
1: เลย
0: นั่นคือจะไปเวียดนามคนเดียวที่ไป
1: ใช่
0: แล้วจากการวางแผนที่เราไปเที่ยวคนเดียวละเคยวางแผนไปเที่ยวกับครอบครัวไหมเป็นกรุ๊ปใหญ
1: ่โอ้ยล่าสุดนี้กำลังจะจองตั๋วไปญี่ปุ่นกับครอบครัวเลยแต่ที่เพิ่งไปมาปีที่แล้วอ่ะพาพ่อแม่เปิดโลกคือพาพ่อแม่ไปแบ็คแพคเกอร์เลยไปจางเจียเจี้ยครับภูเขาอวตารที่หนังเรื่องอวตารเขาไปถ่ายทำกันก็พาพ่อแม่ไปเลือกกระเป๋าแบ็คแพคเลย
0: ให้ไปลุยกับเรา
1: ให้ไปลุยเลยแบบไม่เอาทัวร์
0: นอนหรู
1: ไม่เอาทัวร์ไม่นอนหรูทุกอย่างคือโฮสเทลกับเดินทางด้วยระบบสาธารณะวางแผนดีมากคิดคอร์สไปเลยทริปนี้ใหม่เลี้ยงเองคือคิดแล้วว่าไปแค่เนี้ย7วันเนี่ยคนละ 15,000 เอาอยู่รวมตั๋วเครื่องบินแล้วรวมค่ากินเอาอยู่แล้วสรุปกลับมาก็เหลือทอนครับชิว
0: ๆโอ้โหแล้วคุณพ่อคุณแม่ประทับใจไหมคร
1: ับ โอ้ยประทับใจมากแล้วตอนนี้ติดมากอยากพาอีกแบบ
0: เรานี่ลบเล้าแล้วแบบวางแผนมาพาไปอีก
1: ต้องไปนะปีนี้ต้องไปนะก็เลยปีนี้จัดญี่ปุ่นหน่อยแล้วกันแบบกะว่าจะพาไปช่วงปีใหม่
0: สังเกตว่าจากคุณไมค์ที่พูดเมื่อกี้บอกว่าเตรียมตังค์ไปเลยแค่15,000จริงๆแล้วทุกทริปเราต้องมีเงินเป็นตัวตั้งผมก็เลยอยากถามว่
1: า
0: จริงๆแล้วทริปไหนที่คุณไมค์ไปแล้วใช้เงินน้อยที่สุด
1: ถ้าเกิดในไทยถ้าเที่ยวถูกๆเลยคือภูเขาเพราะว่าการเที่ยวภูเขาอ่ะไม่มีอะไรที่เราจะต้องช้อปปิ้งเรามีแค่กำลังกับตาหนึ่งคู่ของเราที่จะไปมองวิวกับบรรยากาศแค่นั้นเอง
0: เห็นเมื่อกี้คุณไมค์บอกว่าจะมีการวางแผนไปเที่ยวญี่ปุ่นกับครอบครัวช่วยเล่าหน่อยครับว่าจุดเริ่มต้นหรือการวางแผนต้องทำไงบ้างขั้นตอนแรกเลย
1: ขั้นตอนแรกเลยมันจะไปไม่ได้ถ้าเกิดเราไม่มีตั๋วเครื่องบินครับค
0: ือถูกต้องครับ
1: คือมันเหมือนพูดตลกนะแต่ถ้าเกิดไม่จองสักทีอ่ะมันก็จะไม่ได้ไปสักทีนี่คือเป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งของคนที่อยากเดินทางนะ
0: ค
1: ือแบบปากบ่นบอกว่าจะไปแต่ไม่มีตั๋วเครื่องบินก็ไม่ได้ไปนะคือต้องซื้อไปเลยแล้วส่วนวางแผนค่อยว่ากันอีกทีเพราะว่าอย่างน้อยเรามีตั๋วเครื่องบินแล้วมันเป็นไฟบังคับที่เราจะต้องวางแผนวางแผนอ่ะถ้าเกิดไปกับครอบครัวนี่ต้องที่พักต้องมาก่อนเราต้องมีที่พักให้แบบวันนี้เราต้องนอนตรงนี้แล้วนะ ตรงนี้แล้วนะไม่ใช่ว่า walk in เหมือนแบ็คแพคเกอร์ไปคนเดียวแบบอย่างนั้นก็ไม่ได้
0: หาที่นอนง่าย
1: ใช่ทีนี้มันก็เลยจะแบบค่าตั๋วเรารู้ละค่าที่พักเรารู้ละทีนี้ญี่ปุ่นอ่ะเรื่องการเดินทางคงจะไม่ต้องเป็นห่วงละเขามีชื่อเสียงด้านนี้อยู่แล้วมันสามารถดูได้อยู่แล้วว่าจากนี้ไปนี้ราคาเท่าไหร่ใช้กี่ชั่วโมงแล้วที่ญี่ปุ่นเวลาเป๊ะมากอยู่แล้วครับถ้าเกิดใครเคยไปคงทราบดีแค่นี้เองเรารู้แล้วว่างบเท่าไหร่ค่าเข้าสถานที่ที่เราจะไปก็บวกเข้ามาแค่นี้เลย
0: แต่จริงๆผมว่าการเดินทางเนี่ยมันต้องมีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น
1: ครับ
0: ทางคุณมามีการวางแผนหรือเตรียมตัวเกี่ยวกับเงินฉุกเฉินอะไรกันไหมครับ
1: ไอ้นี้จริงๆแล้วอะเรื่องแผนสำรองเนี่ยมันต้องมีอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยการเดินทางไปต่างประเทศอะการพกเงินติดตัวไปเยอะมันก็ไม่ดีอีกละ
0: ครับ
1: ถ้าเกิดเราเงินหายพาสปอร์ตหายอะไรเงี้ยพกไว้เป็นบัตร ATM หรือบัตรเครดิตอะไรอย่างนี้ไปแทนแบบ
0: ไม่ได้พกเงินสด
1: ไม่ได้พกเงินสดคือทุกอย่างทำยังไงก็ได้การท่องเที่ยวคือพกเงินสดให้น้อยที่สุดเพื่อป้องกันเหตุที่เราจะไม่คาดคิดครับ
0: อันนี้กลับมาเรื่องสไตล์ชีวิตเงินเดือนคนรุ่นเงินเดือนบ้างคือคนหลายๆคนเนี่ยอยากท่องเที่ยวแหละแต่ว่าเขาติดปัญหาว่าจะวางแผนเก็บเงินยังไงในสไตล์รุ่นเงินเดือนคุณไม่มีคำแนะนำอะไรให้ท่านผู้ชมไหมครับ
1: จริงๆมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆเลยนะแต่คนหลายคนอาจจะแบบไม่ได้ตั้งใจลงลึกกับมันจริงๆแค่ระวังแผนดีอ่ะคือมันจะรู้เลยว่าเวลานี้เราจะอย่างเงี้ยคือพอระวังแผนดีปุ๊บทุกอย่างมันจะถูกฟิกเองโดยอัตโนมัติรวมถึงค่าใช้จ่ายด้วยจริงๆแล้วเรื่องการท่องเที่ยวกับการใช้ชีวิตเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันเลยเรื่องการเงินน่ะผมได้ความคิดนี้มาจากกระทู้หนึ่งเป็นความคิดของเศรษฐีชาวจีนเขาจะแบ่งเงินเป็น5ส่วนมีเงินเข้าสังคมมีเงินไว้สำหรับการศึกษาค่ากินอยู่ค่าท่องเที่ยวแล้วก็
0: สุขภาพ
1: ค่าเก็บเงิน
0: อ่ะก็คือ
1: เก็บออมแต่ทีเนี้ยเขาจะให้การท่องเที่ยวอ่ะมากกว่าการศึกษาเลยนะเพราะว่าเขาบอกว่าต่อให้เราอ่านหนังสือเป็นพันเล่มอ่ะก็ไม่เท่ากับเราไปเห็นจริงเองแค่ครั้งเดียวซึ่งสัดส่วนของแต่ละ5ส่วนเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันตามไลฟ์สไตล์ของเราอย่างพี่อาจจะแบบชอบสังคมมากพี่ก็จะแบ่งให้หน่อยสัก 20% การเรียนการศึกษาหน่อยสัก 30% ของผมก็อาจจะมาหนักที่ท่องเที่ยวหน่อยประมาณสัก 30% เลยแต่ของผมเนี่ยเห็นเที่ยวอย่างนี้ก็แบบเป็นคนที่เก็บตังค์เหมือนกัน
0: ครับ
1: 50%ผมเก็บเลยปุ๊บ
0: เก็บเลย
1: เก็บเลยแล้วหลังจากนั้นอ่ะเขาไปว่ากันอีกทีกลายเป็นว่าไอ้พวก4ส่วนที่เหลือแล้วแต่เดือนเลยคือมันเฟกซิเบิลได
0: ้ครับเห็นว่าเป็นคุณหมายคนชอบท่องเที่ยวเป็นพิเศษ
1: ครับ
0: คุณหมายให้ความสำคัญอะไรบ้างสำหรับการท่องเที่ยว
1: ตอนนี้มันคือกลายเป็นเรียกได้ว่าเป็นอีกชีวิตเลยคือชีวิตไปแล้วอ่ะคือมันได้มากกว่าเงินอ่ะ
0: จริงๆแล้วการท่องเที่ยวการใช้ชีวิตถือว่าเป็นเรื่องที่แยกกันไม่ออก
1: แยกกันไม่ออกครับ
0: และการท่องเที่ยวเผลอๆอาจจะช่วยสอนให้เราใช้ชีวิต
1: โอ้ชัวร์ชัวร์เลยใช่
0: แล้วประโยชน์หรือความสำคัญคุณหมายคิดว่าเราได้เรียนรู้มาปรับพัฒนาคติอะไรบ้าง
1: การกล้าแสดงออกต่างประเทศต้องมีภาษาแล้ว
0: ครับ
1: เห็นไหมเนี่ยเราเที่ยวเฉยๆเราได้ฝึกภาษาเลยอ่ะ
0: จริงแล้วใจความสำคัญหรือหัวใจหลักเลยของการท่องเที่ยว
1: ครับผม
0: น่าจะเกิดความสบายใจ
1: ใช่สบายใจแล้วรู้สึกว่าเราคุ้มค่ากับสิ่งที่เราได้ทำไปได้เห็นตรงนั้น
0: ครับเห็นทางคุณหมายบอกว่าตอนอายุ28วางแผนว่าจะเดินทางไปเที่ยว
1: ครับผม
0: เป็นระยะเวลา6เดือน
1: ใช่
0: มั้ยครับ
1: ครับ
0: แล้วมีไหนต่อบ้าง
1: คือช่วงเนี้ยตอนนี้ผมอายุ25ใช่มั้ยมันก็จะเหลือเวลาอีก3ปีในการที่เราจะวางแผนแน่นอนแหละมันจะต้องมีเรื่องงบประมาณในการใช้
0: ครับ
1: เกี่ยวกับไอ้พวกโปรเจกต์ตัวเนี้ยซึ่งระหว่างเนี้ยเราก็ต้องคิดแล้วว่าเราจะทําอะไรเพื่อ make money ให้มันมากขึ้นกว่าเดิมการใช้ชีวิตคนเราอ่ะผมเคยอ่านเจอในหนังสือหนึ่งคนที่ประสบความสำเร็จทางด้านการเงินอ่ะเขาจะมีเงินรายรับอ่ะ7ทาง7ที่เลยทางที่1ทางที่2เจ๊งไปเขามี3 4เข้ามาซึ่งมันก็เหมือนมนุษย์เงินเดือนทั่วไปตอนนี้หลายคนยังรับเงินแค่ทางเดียวอยู่ก็ต้องหากันไปว่า
0: คนอาจจะมี3ทางเงินเรา
1: เงินเขา
0: เงินพ่อแม่เงินแฟน
1: อะไรทำนองนั้นแต่เราก็ต้องลองหาคือไม่มีใครที่จะแบบทำได้เร็วเลยหรอกอย่างผมก็งงๆหาอยู่เหมือนกันคือทำจนกว่าเราจะพอใจแหละคือถ้าเกิดจะยึดความพอใจของเราอ่ะบางทีเราพอใจแค่เนี้ยหนึ่งอ่ะโอเคมันก็พอใจบางทีความพอใจแต่ถามว่าอยู่ได้ไหมกับสังคมปัจจุบันอ่ะอันนี้ก็ต้องตอบชีวิตตัวคุณเองว่า
0: ไม่ค่อยปลอดภัยด้วยเนาะ
1: ก็อย่างน้อยก็ต้องสองเพื่อเซฟอ่ะทุกอย่างยังมีแบบรหัสสำรองอะไรอย่างงี้เลยใช่ไหมครับก็เราต้องเผื่อไว้บ้างก็หาไว้ผมก็ตอนนี้ผมก็หาอยู่เหลือได้3ปีที่ผมจะต้องหาเพื่อรองรับชีวิตในอีก3ปีข้างหน้าของผม
0: งั้นสุดท้ายช่วยทิ้งท้ายหนึ่งว่าการเดินทางเนี่ยได้สอนอะไรที่เป็นหัวใจสำคัญกับคุณหน่อยบ้างในการใช้ชีวิต
1: จริงๆการเดินทางเนี่ยมันการออกมาเป็นอะไรแบบนี้ไม่ได้หรอกเหมือนแบบมันคือมีมูลค่ามากมหาศาลมากเพราะว่าไปแต่ละที่เนี่ยบางทีอ่ะโชคดีจริงๆเราอาจจะเห็นสิ่งที่คนอื่นไม่เคยเห็นมาก่อนเลย
0: ครับ
1: อย่างไปไอซ์แลนด์อะไรเงี้ยอาจจะได้ไปเห็นแสงเหนือคนไทยไม่มีวันได้เห็นอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่มันจะติดตัวกับเรามันจะทำให้ชีวิตเราแบบดูมีคุณค่าดูพัฒนามากขึ้นคืออินสไปเรชั่นคือผมพูดคำนี้บ่อยมาก
0: ครับ
1: คือการคิดบวกคือการที่เรามีแรงบันดาลใจมันเหมือนแบบ เรามีความหวังอ่ะคือทุกคนอยู่ได้ด้วยความศรัทธาความหวังความรักคือเหมือนแบบถ้าเกิดเรามีอะไรที่อยู่บนหิ้งเราแล้วอ่ะเฮ้ยเราอยากจะเป็นอย่างนั้นอ่ะเราอยากจะทำตรงนั้นอ่ะพอมันมีจุดนี้ขึ้นมาปุ๊บไฟมันจะแบบขึ้นมาแบบถ้าได้มันสะใจแน่ๆ อยากให้ลองตั้งทาร์เก็ตของตัวเองดูว่าอายุเท่านี้อยากจะเป็นอย่างนี้แล้ว
0: ครับ
1: อย่างเดือนเนี้ยจะต้องซื้อไม้แบตยี่ห้อนี้ให้ได้เอาแค่นี้ก่อนอ่ะมันลุ้นเนี่ยมันเหมือนแข่งกับตัวเองแล้วแบบมันมีความสุขแล้วมันสนุกมากเลยแล้วมันจะมีความสุขและสะใจสุดๆเมื่อสิ่งที่เราคิดสำเร็จมันจะแบบโอ้เย่อะไรอย่างงี้ไปเลยประมาณ
0: ไม่ว่ามันไม่จำเป็นต้องเริ่มจากสิ่งใหญ่ๆ
1: ใช่ต้องเล็กๆอย่างเงี้ยมันต้องเริ่มจากเล็กไปนั่นแหละ
0: เอาละครับหลังจากที่ได้คุยกับคุณไมค์นะครับทำให้เรารู้ว่าการเดินทางนั้นให้อะไรหลายๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นมุมมองในการใช้ชีวิตในการเก็บเงินนะครับยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางคุณไมค์มากๆครับ
1: ขอบคุณครับ
3: ดีครับ
0: เดี๋ยวช่วงหน้าเราไปพบกับกูรูผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนทางการเงินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับเขาจะมาให้คำแนะนำดีๆในการเก็บเงินแบบท่องเที่ยวครับ
4: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
0: หลังจากที่เราฟังคุณไมค์กันไปแล้วนะครับผมเชื่อว่าใครหลายๆคนเริ่มที่จะลุกขึ้นมาเก็บเงินวางแผนท่องเที่ยวกันแล้วนะครับแต่ไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพบกับกูรูผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนทางการเงินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันนะครับเขาจะมาให้คำแนะนำดีๆที่เป็นประโยชน์ในการเก็บเงินท่องเที่ยวแบบสบายใจและสบายกระเป๋ากันครับเดี๋ยวเราไปฟังคำแนะนำดีๆกันเลยครับ
5: สำหรับ4เทคนิคที่จะพาครอบครัวไปเที่ยวต่างประเทศสไตล์มนุษย์เงินเดือนนะครับจริงๆแล้วเรามีขั้นตอนทั้งหมดเนี่ยประมาณ4ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกเหมือนกับการวางแผนการเงินเลยนะครับเราต้องกำหนดเป้าหมายก่อนครับว่าเราจะเดินทางพาคุณพ่อคุณแม่ไปที่ไหนนะครับขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ของท่านครับเพราะว่าบางทีท่านพ่อนี่อาจจะชอบทานอาหารส่วนคุณนายแม่อาจจะชอบดูพิพิธภัณฑ์เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกให้ตามใจท่านครับนอกจากนี้นะครับในขั้นตอนแรกเราต้องคำนึงถึงหลักของภาษาอังกฤษนิดนึงนะครับ WH question ครับ What when where why แล้วก็ who how นะครับตัวอย่างเช่น what ครับเราจะพาท่านไปดูอะไรนะครับ when คือจะไปดูเมื่อไหร่ครับ where ไปที่ไหนครับกูเราจะไปกับใครพักท่านพ่อไปท่านแม่ไปหรือคุณป้าไปด้วยพวกนี้นะครับซึ่งจะมีผลต่อค่าใช้จ่ายนะครับแล้วจะไปอย่างไรครับเดินทางด้วยวิธีไหนนะครับซึ่งจะนำพาไปสู่ขั้นตอนที่2ครับเราจะต้องมีการตรวจสอบเส้นทางครับว่าเหมาะสมกับคุณพ่อคุณแม่เราหรือไม่นะครับบุพการีที่เราพาไปครับโดยจะคำนึงถึง2เรื่องย่อยๆนะครับขั้นตอนแรกครับดูสภาพอากาศครับฤดูกาลนะครับแล้วประกอบกับแผนที่ที่จะเดินทางครับเราจะพาคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปในช่วงฤดูไหนนะครับฤดูร้อนฤดูหนาวนะครับหรือบางกรณีเนี่ยไปทวีปที่มีฤดูแตกต่างอย่างชัดเจนเช่นทวีปยุโรปหรืออเมริกาก็จะมีฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงซึ่งจะมีผลครับต่อการเตรียมเสื้อผ้าอุปกรณ์เครื่องนุ่งห่มนะครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เราอยากจะไปดูดอกไม้บานหรืออยากจะไปดูใบไม้เปลี่ยนสีเป็นต้นนะครับนอกจากนี้ครับในแผนที่ครับเราต้องดูว่าพาท่านไปนี่สมบุกสมบันมากหรือเปล่าเหมาะกับอายุและความสามารถของท่านหรือเปล่าต้องเดินขึ้นภูเขาเยอะหรือไม่นะครับตรงนี้จะต้องเป็นปัจจัยที่ต้องพิจารณาด้วยนะครับการเที่ยวด้วยตนเองหรือการใช้บริษัททัวร์ครับมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันครับการเที่ยวด้วยตนเองเราสามารถที่จะเจาะลึกได้นะครับใช้ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าแต่อาจจะต้องใช้เวลาทำการบ้านมากกว่านะครับในขณะที่การใช้บริษัททัวร์ครับเราไม่ต้องทำการบ้านเลยแต่เราต้องใช้ค่าใช้จ่ายเยอะกว่าครับโดยทัวร์จะพาเราไปเที่ยวค่อนข้างครบนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องตัดสินใจครับว่าระหว่างเที่ยวด้วยตนเองและการใช้บริษัททัวร์อันไหนจะเหมาะกับเรานี่คือขั้นตอนที่2นะครับขั้นตอนที่3ครับค่าใช้จ่ายครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากพอเราพิจารณาถึงเรื่องกำหนดเป้าหมายและตรวจสอบเส้นทางแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายอย่าลืมว่าเราพาคุณพ่อคุณแม่ไปถ้าพาไปคุณพ่อคุณแม่และตัวเราทั้งหมดเป็น3ท่านนะครับเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายจะต้องจัดเตรียมไว้อย่างน้อย3เท่าเลยครับเป็นคูณ3ซุปเปอร์แก๊งไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเตรียมไว้ล่วงหน้าครับปัจจัยสำคัญครับการเที่ยวหรือพาบุพการีไปเที่ยวต่างประเทศห้ามใช้การกู้เงินเพื่อมาเที่ยวโดยเด็ดขาดครับเพราะว่าเป็นการกู้เงินเพื่อการบริโภคซึ่งไม่เหมาะสมทั้งสิ้นทั้งปวงด้วยหลักของการวางแผนการเงินนะครับเพราะฉะนั้นเก็บออมนะครับเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อที่จะไปเที่ยวนะครับและนอกจากนี้ครับในเรื่องของการเงินจะต้องเผื่อถึงเรื่องการแลกเงินครับเวลาไปเที่ยวต่างประเทศเราต้องมีการแลกเงินต้องศึกษาอัตราแลกเปลี่ยนแน่นอนใครที่จะนำบัตรเครดิตไปใช้เพื่อการท่องเที่ยวต่างประเทศให้คำนึงด้วยครับว่าทุกครั้งที่ท่านรูดบัตรความสะดวกสบายที่ท่านรูดนะครับจะตามมาด้วยค่าธรรมเนียมนะครับอัตราแลกเปลี่ยนอย่างน้อย 1-2% บวกจากเงินต้นไปเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้บัตรเครดิตในต่างประเทศจะต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายตรงนี้ด้วยนะครับสุดท้ายแล้วครับข้อที่4ครับ เราต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางนะครับยกตัวอย่างเช่นครับไปต่างประเทศพาสปอร์ตต้องใช้แน่นอนวีซ่าครับมีค่าวีซ่าด้วยหรือเปล่านะครับนอกจากนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดครับจะต้องทำประกันการเดินทางนะครับประกันภัยการเดินทางเนี่ยจะคุ้มครองตัวเราและคุณพ่อคุณแม่ครับเพราะบางทีเราไม่ทราบเลยครับว่าเราหรือคุณพ่อคุณแม่จะ

0: หกล้มหกลุกที่ไหนหรือเปล่านะครับหรือกระเป๋าเดินทางอาจจะหายระหว่างขึ้นเครื่องบินหรือว่าเที่ยวบินเดินทางล่าช้าสิ่งเหล่านี้ครับสามารถชดเชยได้ด้วยประกันการเดินทางทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นก่อนการเดินทางสำรวจตรงนี้ให้เรียบร้อยการพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวนะครับเป็นเรื่องที่ไม่ยากเลยครับขอให้ท่านเตรียมตัวให้พร้อมด้วย4หลักการดังนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกำหนดเป้าหมายตรวจสอบเส้นทางเตรียมค่าใช้จ่ายให้อย่างน้อย3เท่านะครับคุณพ่อคุณแม่และตัวเราสุดท้ายก็คือเตรียมพร้อมสำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับท่านก็สามารถเดินทางเที่ยวได้อย่างมีความสนุกนะครับแล้วก็สามารถตอบแทนบุญคุณคุณพ่อคุณแม่ได้เพราะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการที่ใช้เวลากับคุณพ่อคุณแม่ครับเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดและคุณพ่อคุณแม่ย่อมปลื้มใจครับที่เราได้พาท่านไปที่ไหนและใช้เวลากับท่านอยู่กับท่านนานๆนะครับเหมือนที่ท่านได้เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่นะครับนอกจากนี้ครับผมอยากจะบอกไว้ว่าในขณะที่ท่านและบุพการีของท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับพยายามทำและแสดงในสิ่งที่ท่านรักให้เขาเห็นครับเพราะมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับกับการที่เมื่อบุพการีของเราเสียชีวิตไปแล้วเราจะไปร้องไห้ฟูมฟายตรงนั้นไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นอยากทำอะไรท่านทำอยากไปไหนไปครับและบริหารเงินเวลาและสุขภาพครับ3สิ่งนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการท่องเที่ยวครับถ้าท่านมีเงินมีเวลาและสุขภาพพร้อมไปเลยครับเดินทางไปเลยนะครับเพราะเราไม่มีทางรู้เลยว่าระหว่างพรุ่งนี้กับชาติหน้าอะไรจะมาก่อนกัน
1: สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณไมค์นะครับที่มาแชร์เรื่องราวสนุกๆไปกับเรานะครับแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญได้วางแผนทางการเงินที่มาให้คำแนะนำดีๆในการวางแผนทางการเงินสำหรับการท่องเที่ยวครับคุณผู้ชมคงรู้แล้วแต่ว่าไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่อาชีพอะไรเงินจะมากจะน้อยการวางแผนทางการเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยและไม่มีคำว่าสายคุณเองก็สามารถทำได้ครับและใครที่อยากติดตามรายการเงินทองต้องวางแผนย้อนหลังนะครับก็สามารถติดตามได้ที่ www.set.or.th/education ครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

เลยหายไปแต่เพียงเพื่อรอวันที่จะส่องประกายแห่งกรรมทุกตะเข็บคือความทรงจำทุกลวดลาย

0: 不讲也跟怕，我害怕，不加油，加油你不要听。
1: 你怕没有的，跟狂乱靠狂乱过来难。
2: 哎呀，来到，
3: 白啊。
1: คอยดูนะผู้หญิงทั้งผ้าไหมยกดอกดังไปไกลทั่วโลกเลย
0: ของมันแตะด้วย

ความล้ำค่าที่อยู่กับกาลเวลาแต่สิ่งนี้เป็นสมบัติที่ทุกคนสามารถมองนอกกรอบได้ยายไม่ได้ทรงผ้าให้หนูแต่ทรงเอกลักษณ์ความเป็นละปูนเพื่อคนทั่วโลกได้หัน

0: ยกดอกยกใจเสน่ห์ไทยคล้องใจโลก
1: ว้าว This Karma Yoke Dog from Thailand Long Pui is really beautiful and the guy is wearing shoes looking pretty pretty
2: โอ้ช่วงนี้พวกเราหลายคนโดนเจ้าหนี้ฟ้องดำเนินคดีจนมีหมายศาลมาถึงบ้าน
3: ป

0: กำนันนะ
1: อย่าเพิ่งตกใจเราต้องตั้งสติให้ดีเพราะศาลท่านเป็นเพียงคนกลางเวลาที่เราได้หมายศาลที่ต้องดูก็คือ 1. หมายเลขคดี 2. สถานที่นัดให้ไปศาลไหน 3. ประเด็นที่ถูกฟ้อง 4. จำนวนเงินที่ฟ้องตรงกับสัญญาไหมและ 5. เจ้าหนี้ฟ้องในระยะเวลาหรือเปล่า
0: โอ้ยไปขึ้นโลกขึ้นศาลมาด่ากลัวนะบอกกำนันนะ
1: จ้าก่อนเปียกศาลท่านไม่ได้ดูแค่เรื่องเบี้ยวนี
2: ้
1: แต่ท่านดูความเป็นจริงด้วยนะที่สำคัญลูกหนี้เจรจาต่อรองการจ่ายหนี้ต่อหน้าศาลได้และส่วนมากศาลท่านก็จะช่วยไกล่เกลี่ยให้แต่ว่าถ้าเราไม่ไปก็ถือว่าหนีศาลเสียสิทธิ์หมดโอกาสที่จะต่อสู้ยังไงล่ะ
0: โอ้ยขนาดนั้นเชียวเหรอ
1: เออสิวะอย่าลืมนะพวกเราสำคัญมากเมื่อได้หมายให้ไปศาลกำนันหนวดขอเอาใจช่วยพวกเราทุกคนนะ

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับกับรายการซื้อเก่งซื้อเก่งคือรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจเพราะอย่างที่ทุกคนรู้กันครับว่าปัจจุบันนี้เงินมันหายากเหลือเกินครับเวลาคุณจะจ่ายออกไปแต่ละบาทเนี่ยครับเราก็อยากให้คุณคุ้มที่สุดไม่ว่าคุณจะซื้อสินค้าอะไรก็ตามนะครับผมชื่อเอ็ดดี้นะครับมาเป็นพิธีกรจะพาทุกคนไปรับรู้ข้อมูลว่าซื้อไอ้นี่ต้องดูอะไรบ้างซื้อไอ้นั่นต้องดูอะไรบ้างเพื่อให้คุณผู้ดูทุกท่านคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายครับสินค้าที่เราจะมาให้ข้อมูลกันในวันนี้ครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชาย 90% ไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับมันเท่าไหร่ครับแต่สำหรับคุณผู้หญิง 90% น่าจะมีความรู้พื้นฐานค่อนข้างแน่นกันเลยทีเดียวนั่นก็คืออุปกรณ์ทำผมครับถ้าถามผมนะครับผมเนี่ยมีความรู้โอ้โหเรียดินเลยปกตินะฮะผมเนี่ยเวลาสระผมตอนเช้าแล้วเวลาออกจากบ้านก็คือปล่อยมันเปียกๆอย่างนั้นนะครับแล้วก็ออกมาเจอกับลมข้างนอกแล้วมันก็ค่อยๆแห้งไปเองคุณผู้ชายเคยรู้สึกไหมครับเวลาเราเข้าไปในห้องน้ำเนี่ยเวลาเห็นเครื่องเป่าผมเครื่องอุปกรณ์ต่างๆของแฟนเนี่ยเราจะงงว่าเอ๊ะไอที่เป่าผมเนี่ยมันต่างกับตัวผมยังไงเพราะมันมีการเป่าลมร้อนออกมาทั้งคู่นี่นะหนักไปกว่านั้นครับไอที่โรผมเนี่ยมันต่างกับที่หีบผมยังไงมันก็น่าจะทำให้ผมตรงเหมือนกันนี่นะงงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเหมือนเคยครับรายการซื้อเก่งของเราไปเอามืออาชีพมาครับเพื่อให้เขามาให้ข้อมูลเราว่าเฮ้ยจริงๆแล้วไอ้ไดเป่าผมเนี่ยกับไอ้ที่โรผมเนี่ยเขาทำงานต่างกันยังไงฟังก์ชันมันต่างกันยังไงและไอ้ที่โรผมเนี่ยกับที่หนีบผมเนี่ยจริงๆเขาต่างกันไหมทั้งที่ทำให้ผมตรงเหมือนกันและที่สำคัญครับคือถ้าคุณซื้อของที่แพงขึ้นไปแพงขึ้นไปแพงขึ้นไปแพงขึ้นไปมันจะทำให้คุณได้ของที่ดีขึ้นมันจะทำให้ได้ฟังก์ชันเพิ่มขึ้นและมันจะดีต่อเส้นผมของคุณมากขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวไปฟังมืออาชีพเขาว่ากันครับและที่อยู่ข้างผมตอนนี้ครับคุณผู้ดูครับนี่คือระดับมืออาชีพนะครับเป็นช่างทำผมที่ผมว่าแนะนำตัวเองก่อนดีกว่าครับ
1: ครับผมสวัสดีครับเดชดนัยสวนเกิดครับหรือที่หลายๆคนเรียกว่ายาย่าเบ

0: ิกครับช่างผมทีมงานน้องฉัตรครับ
1: สำหรับสาวๆเมื่อพูดชื่อว่าน้องฉัตรปั๊บคุณรู้แล้วว่านี่คืออินฟลูเอนเซอร์นี่คือมืออาชีพระดับแนวหน้าของความสวยความงามในวงการบันเทิงไทยเลยแหละ
0: ครับผม
1: และยาก็คือหนึ่งในทีมนั้น
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นแสดงว่าก็ต้องเคยผ่านงานทำผมให้กับดาราเซเลบริตี้เมืองไทย
0: อย่างผลงานล่าสุดก็ทำผมน้องอาแมนด้าครับมีซีรีส์ไทยแลนด์แล้วก็มีทำผมคุณศิริต้าเจนเซ่นครับครับคุณหนิงปณิตาอะไรประมาณนั้นล่าสุดก็มีคุณพิงกี้สาวิกาด้วย
1: มาเข้าสู่เนื้อหาครับไอ้ไดเป่าผมนะครับเครื่องม้วนผมนะครับแล้วก็เครื่องหนีบผมเนี่ยเขาต่างกันยังไงครับ
0: ไดเป่าผมเนี่ยครับก็อย่างที่ชื่อมันบอกเลยครับมันจะเน้นในเรื่องของการเป่าผมไดผมในคนที่แบบว่าช่ำชองหรือว่าแบบชำนาญหน่อยอะครับก็สามารถที่จะม้วนผมได้ด้วยนะ
2: อ๋อเหรอ
0: ใช่ครับแต่ว่าอาจจะต้องใช้แบบเทคนิคในการใช้ในการทำหน่อยเครื่องม้วนผมตัวนี้ลักษณะพิเศษของมันก็คือเป็นตัวม้วนผมที่สามารถที่จะแบบมีลมร้อนออกมาเป่าออกมาเพื่อทำให้แบบผมมันดูแบบมีวอลลุ่มของมันขึ้นมาได้ด้วยนะครับ
1: จริงๆเอาเขามาเป่าผมได้ไหมครับ
0: ความจริงได้นะครับแต่ถามถึงประสิทธิภาพนะครับมันก็จะไม่เทียบเท่ากับตัวที่เป็นไดเป่าผมมากกว่า
1: เจ้าตัวนี้ล่ะครับ
0: ครับ
1: กับเครื่องม้วนผมเขาต่างกันยังไงครับ
0: ตัวนี้มันเป็นตัวหนีบผมอะครับอย่างที่แบบตรงตัวเลยก็คือเป็นแผ่นที่สำหรับหนีบตรงของผมอะครับตัวนี้มันก็จะช่วยในเรื่องของการแบบยืดผมที่สมมติอาจจะมีการชี้ฟูหรือว่าอะไรเงี้ยครับให้ดูตรงขึ้นครับแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นนี้เลยเนี่ยรุ่นนี้มันสามารถที่จะเอามาอะแดปต์แอพพลายหรือว่าปรับใช้ในการม้วนผมก็ยังได้นะฮะ
1: คำที่ผมจะได้ยินบ่อยทั้งในโฆษณาก็แล้วแต
0: ่
1: แล้วในร้านทำผมก็แล้วแต่คือคำว่าวอลลุ่มของผม
0: ครับผม
1: วอลลุ่มของผมคืออะไรครับ
0: วอลลุ่มของผมคือสมมุติว่าทรงผมปกติของคนเราที่ยังไม่ได้ผ่านการทำหรือว่าผ่านเครื่องมือแบบนี้นะครับก็มันก็จะอยู่แบบรีบแบนติดกับหนังศีรษะนะครับถ้าเป็นแบบตัวพวกนี้ครับมันก็จะสามารถที่จะแบบยกขึ้นเพื่อที่จะให้ดูแบบพองขึ้นมาได้
1: อ๋อแสดงว่าสมมติว่าหัวคุณปกติอยู่อย่างนี
0: ้ใช่ครับ
1: เส้นผมก็อาจจะงอกแล้วก็รีบตามหัวมาเลย
0: ใช่ครับ
1: แต่เจ้าพวกนี้เนี่ยจะเป็นตัวช่วยที่ทำให้เหมือนเขาปึ๊บพอออกมาจากรูขุมขนปั๊บออกโค้งนิดนึงเออนิดนึง
0: ใช่
1: โดนนิดนึงพอเคิร์ลออกมาปั๊บมันจะดูมีวอลลุ่ม
0: วอลลุ่มใช่ครับแล้วเวลาโดนลมหรือว่าแบบในการแบบว่าขยับตัวเหลือก็จะดูสุขภาพดีผมก็จะดูแบบมีวอลลุ่มมีน้ำหนัก
1: เหมือนในโฆษณาที่เขา
0: ใช่ครับฟิลนั้นใช
1: ่สำหรับคุณผู้ดูที่งงอยู่ตอนนี้ไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวช่วงหลังจากนี้เราจะมีการสาธิตกับนางแบบของเราจริงๆที่เป็นผมจริงๆนะครับจะได้เห็นภาพชัดขึ้นว่าเอ้ยแต่ละแบบเขาทำกันยังไงแต่ตอนนี้รอผมแป๊บนึงผมมีอีกหลายอย่างเลยสงสัยเกี่ยวกับของทั้ง3อย่างนี้ทีนี้เจ้า3ตัวนี้ครับที่เราซื้อมาในวันนี้นะครับเขาอยู่ภายใต้งบประมาณไม่เกิน 1,000 บาทคำถามก็คือถ้าเราซื้อของที่แพงขึ้นกว่า 1,000 บาทมันจะได้ของที่ดีขึ้นต่างกันไหมฟังก์ชันที่เพิ่มมาคืออะไรเอาทีละอย่างครับเอาไดเป่าผมก่อนก็ได้ครับ
0: ได้ครับอย่างไดเป่าผมเนี่ยถ้าเป็นราคาที่แพงขึ้นน่ะอย่างแรกที่มันจะต่างกันเลยก็คือเรื่องของวัสดุก่อนครับวัสดุและความคงทนมันก็จะต่างกัน
1: ไดเป่าผมตัวที่แพงที่สุดที่ยาเคยเจอกี่บาทครับ
0: ตัวที่แพงที่สุดที่เคยเจออยู่ที่ประมาณ 15,000 บาทตัวที่แพงที่สุดอยู่ที่ 15,000 บาทก็คือมันก็จะต่างจากรุ่นอื่นตรงที่วัสดุอุปกรณ์นะครับออปชันหรือว่าตัวที่แบบเสริมมาต่างๆอะครับสายมันอาจจะหมุนได้130องศาความยาวของสายที่แบบเพิ่มมากขึ้นเพื่อความสะดวกในการใช้งานใช่มันก็จะต่างกันไปแล้วอีกอย่างนึงที่เป็นตัวที่หลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับก็คือตัวให้ความร้อนของตัวไดเป่าผมอะครับมันจะมีอยู่2แบบก็คือมีตัวไอออนกับตัวเซรามิกตัวเซรามิกเนี่ยจะเป็นตัวที่ดีที่สุดอะครับเพราะว่าตัวเซรามิกอะจะเป็นตัวที่ให้ความร้อนที่เสถียรแล้วก็ให้ความร้อนที่เขาเรียกว่าคงที่มากกว่าตัวไอออนปกติตัวไอออนปกติเนี่ยมันจะให้ความร้อนที่ไม่คงที
1: ่เพราะฉะนั้นเวลาไปเลือกซื้อลองถามเขาก่อนว่าอันนี้ให้ความร้อนด้วยเซรามิก
0: หรือเป็นแบบไอออนใช่ครับและอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่แบบคุณผู้ดูเนี่ยอาจจะสงสัยนะครับว่า

0: ได้ปอผมนะทำไมมันมีเรื่องของประจุลบประจุบวกประจุลบประจุบวกเนี่ยมันส่งผลดีต่อสภาพเส้นผมเราอย่างเช่นนำได้ปอผมมาไปใช้กับเส้นผมที่เปียกใช่ไหมครับอนุภาคของเส้นผมที่เปียกก็คือน้ำเนี่ยมันเป็นประจุบวกได้ปอผมที่มีประจุลบเนี่ยพอมันไปทำปฏิกิริยากันนะครับมันก็จะทำให้แบบว่าเส้นผมของเราแห้งไวขึ้นประหยัดเวลาในการใช้งานแล้วก็ทำให้เส้นผมของเราเนี่ยรับความร้อนได้น้อยลง
1: อ๋อเพราะว่าพอแห้งเร็วขึ้นเราก็ไม่ต้องจ่อเขาอยู่5นาทีอาจจะ3นาทีเสร็จแล้ว
0: ใช่
1: ผมเราก็ไม่ต้องโดนความร้อนนาน
0: ใช่ใช่
1: ผมเสียน้อยลง
0: เสียน้อยลงแล้วก็คือประหยัดพลังงานประหยัดไฟครับแล้วก็ประหยัดเวลาครับฟังก์ชันอื่นๆนะครับมันก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของด้านหลังที่เป็นตัวกรองถ้าเป็นราคาที่แพงหน่อยอะตัวกรองด้านหลังมันก็จะดีหน่อยตรงที่มันจะดักจับฝุ่นที่จะเข้าไปด้านในที่เป็นตัวพัดลมด้านในอะครับมันก็จะช่วยตรงนั้นและอีกอย่างคือมันเป็นตัวเซฟเส้นผมด้วยถ้าเราแบบเป่าไปแล้วมันไม่มีตัวกรองตรงนี้ครับเส้นผมมันจะเข้าไปข้างใน
1: โดนผม
0: โดนดึงเข้าไปใช่ครับ
1: มันจะโดนดึงเข้าไป
0: ใช่ครับมันก็อันตรายนะ
1: เพราะว่าหลักการทำงานของมันก็คือดูดลมจากตรงนี
0: ้ใช่ครับ
1: แล้วออกไปปล่อยข้างหน้า
0: ใช่ครับ
1: ก็เป็นไปได้ถ้ายาวจัดก็วู้แวบว
0: ู้ใช่เข้าไปมันก็จะอันตรายอยู่ตัวแปรอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะให้ทุกคนแบบดูเลยก็คือเรื่องของระบบของการปรับเปลี่ยนความร้อนสูงสุดความร้อนปานกลางแล้วก็ความเย็นเนี่ยอันนี้ก็สำคัญ
1: อ๋อจริงๆแล้วผมเราก็ไม่ควรโดนความร้อนบ่อยๆเกินไป
0: ใช่ความร้อนเนี่ยมันจะเป็นตัวทำให้เส้นผมของเราอ่ะเสียหรือว่าแห้งแตกง่าย
1: อ๋อ
0: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกตั้งแต่แรกอะครับว่าไดเป่าผมแต่ละชนิดนะครับเขาจะมีเรื่องของประจุบวกประจุลบที่ส่งผลต่อระยะเวลาการใช้ในเรื่องของความแรงเรื่องของระยะเวลาความร้อนในเรื่องของการให้ความร้อนอย่างเงี้ยมันก็จะสำคัญ
1: แสดงว่าไอ้ตัว15,000ที่ยาเคยเจอเนี่ยคือมีทุกอย่างที่ยาเคยบอกมา
0: ใช่มีถึงขั้นวัสดุอุปกรณ์นี่ก็คือด้านในทำมาจากทองเคทองอะไรอย่างงี้ด้วยนะในราคานั้น
1: เราสามารถถือเขา2ตัวแล้วเป็นไอรอนแมนงั้นผมถามยาว่าไดเป่าผมเนี่ยประมาณกี่บาทครับที่เหมาะสำหรับใช้งานในบ้านแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยราคาเนี้ยเท่าที่เคยเจอมาพอใช้ได้ละ
0: ยาแนะนำอย่างนี้ดีกว่าถ้าสำหรับบุคคลทั่วไปที่แบบทำผมเองหรือว่าเซตผมเองอย่างเงี้ยยาแนะนำเป็นที่ความแรงของตัวไดเป่าผมมากกว่า
1: อ๋อ
0: ใช่ไดเป่าผมอย่างรุ่นที่แบบเหมาะสำหรับคนทั่วไปที่แบบทำเองอย่างเงี้ยอยู่ที่ประมาณ 1,800 วัตต์ถึง 2,200 วัตต์เนี่ยกำลังดี
1: ต่อไปครับที่บนผมครับอันนี้เนี่ยผมถามเปิดก่อนเลยตัวที่แพงที่สุดเท่าที่เคยเจอกี่บาทครับ
0: ก็ราคาพอๆกันเลยฮะ
1: 15,000
0: ใช
1: ่ทีนี้กับตัวแบบที่ราคาถูกกับราคาแพงเราได้อะไรเพิ่มขึ้นบ้างครับ
0: มันจะคล้ายๆกันกับตัวไดเป่าผมเรื่องวัสดุเรื่องให้ความร้อนเรื่องออปชันต่างๆเนี่ยครับก็จะเป็นฟีลเดียวกันอาจจะมีตัวที่แบบปรับระดับความร้อนได้ปรับระดับความแรงได้บางรุ่นนะครับอาจจะถ้าแพงขึ้นมาหน่อยเนี่ยอาจจะหมุนได้360องศาก็จริงแต่สามารถหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนกลับหมุนไปมาได
1: ้อ๋อเลือกทิศทางการหม
0: ุ
1: นได้
0: ใช่ครับ
1: สมมติว่านี่เป็นผมก็เขาก็จะม้วนเก็บขึ้นไปเรื่อยๆ
0: เก็บขึ้นไปเลยแล้วก็อาจจะแบบอยู่ค้างเอาไว้เพื่อแบบทำให้รอนมันอยู่แล้วก็ใช้แรงลมร้อนเนี่ยฮะในการแบบว่าอัดผมเพื่อให้มันอยู่ทรง
1: เอาละครับสำหรับคนที่ซื้อที่ม้วนผมเนี่ยครับไปใช้แค่ในบ้านดูจากอะไรดีครับ
0: อย่างแรกเลยนะครับถ้าเป็นอุปกรณ์การม้วนผมเนี่ยผมอยากให้ดูเรื่องความถนัดในการใช้มากกว่า อุปกรณ์ที่แบบเราถนัดแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราแบบมันเข้ามือมากกว่าตัวนั้นอะตอบโจทย์เลย
1: อ๋อเพราะจริงๆทุกอย่างมันก็ม้วนเหมือนกันแหละ
0: ใช่มันก็ได้ผลลัพธ์ที่เหมือนกันแต่อาจจะแบบมีออปชันที่ต่างกันในเรื่องของ อุปกรณ์ของมันแค่นั้นเองถ้าเป็นรุ่นของที่ม้วนผมที่มาในรูปแบบที่เป็นไดเป่าผมด้วยเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันก็คือบางรุ่นอาจจะมีวัตต์ที่มากขึ้นกว่า 1,800 หรืออาจจะต่ำกว่า 1,800 ก็ได้ใช่ครับ
1: ตัวสุดท้ายครับที่หนีบผมครับตัวนี้เนี่ยแพงที่สุดเท่าที่ยาเคยเห็นกี่บาทครับ
0: มันจะมีรุ่นที่แบบราคาแบบลดหลั่นกันไม่เท่าไหร่อะครับแต่ว่าเท่าที่เคยเห็นก็คือประมาณ 10,000 บาท
1: แล้วจะแล้วเวลาจะเลือกซื้อที่หนีบผมสักอันนึงไปอยู่ที่บ้านดูอะไรบ้างครับ
0: วิธีการเลือกครับอยากให้ดูหลักๆ ก่อนก็คือตัวที่จะสัมผัสเส้นผมอะครับโดยตรงอะฮะตัวนี้อยากให้ดูตัวนี้ที่เป็นแผ่นที่จะสัมผัสกับตัวผมโดยตรงอะฮะยาจะแนะนำที่สุดก็คือรุ่นที่เป็นแผ่นเซรามิกมันก็จะให้ความแบบเรียบที่ไวกว่าแล้วก็จะส่งความร้อนเข้าสู่เส้นผมได้ดีกว่าแต่เรื่องราคาครับมันก็จะเป็นตัวกำหนดของตัววัสดุอุปกรณ์เช่นกันเหมือนทั้งสองรุ่นที่ผ่านมาก็คือราคามันจะเป็นตัวกำหนดวัสดุที่เอามาใช้ในแต่ละรุ่นมากกว่า
1: ถ้าอย่างตัวนี้เขาใช้อะไรเป็นตัวให้ความร้อนครับ
0: ตัวนี้เป็นเซรามิกครับเป็นแผ่นเซรามิกครับ
1: แสดงว่า 1,000 บาทนี่ก็เริ่มใช้เซรามิกกันละ
0: ใช่ครับอ่าฮะอย่างที่แจ้งไว้ครับเรื่องออปชันของอุปกรณ์นะครับมันก็อยู่ที่ว่าแต่ละรุ่นอ่ะถูกออกแบบมายังไงเหมือนกันอย่างรุ่นนี้ก็คือมีแค่ปุ่มเปิดปิดไม่สามารถควบคุมจำนวนองศาของความร้อนได
1: ้อ๋อแสดงว่าถ้าแพงๆบางทีคุณอาจจะเลือกได้ว่า
0: ใช่เท่าที่เคยเจอมาเคยเจอถึง750
1: โอ้โห
0: ใช
1: ่โอ้เกียดใครนี่เดินไปหน้านี่คือ
0: ถ้าให้ยาแนะนำเนี่ยในฐานะของแบบคนที่แบบพ่อบ้านแม่บ้านที่แบบใช้ตามอยู่บ้านทั่วไปนะครับประมาณแค่180ขึ้นไปเนี่ยก็ถือว่าโอเค
1: องศาเซลเซียส
0: ใช่ครับ
1: ขั้นตอนต่อไปครับคุณผู้ดูครับจากผมของคนคนเดียวกันเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอุปกรณ์ทำผมทั้ง3แบบเนี่ยเขาจะทำให้ผมของนางแบบของเราออกมาแตกต่างกันยังไง
0: อย่างแรกเลยนะครับที่เราจะมาสาธิตกันก็จะใช้เป็นตัวนี้นะครับอย่างที่บอกไปเบื้องต้นเนี่ยตัวนี้มันเป็นตัวเป่าผมที่สามารถแบบอำนวยความสะดวกสำหรับคุณผู้หญิงคุณผู้ชายนะครับที่จะช่วยเกี่ยวกับสร้างเคอร์ผมหรือว่าสร้างวอลลุ่มของผมด้วยนะครับมันก็จะมีวิธีการเปิดก็คือหมุนตรงนี้ปรับระดับได้ถ้าเป็นรุ่นนี้เราก็จะใช้ไปที่ระดับสูงสุดเลยก็ได้นะครับแล้วก็แบ่งผมออกมานะครับเราก็อาจจะแบบ

0: นี่ยครับมันก็จะได้เป็นแบบว่าเธอผมถ้าเราอยากจะได้ร้อนเราก็แค่บิดแล้วก็ม้วนแล้วก็ค้างไว้นิดนึงเราก็จะได้ผมที่แบบดูสุขภาพดีแบบนี้
1: ต่อไปเราไปที่ไหนกันดีครับ
0: ไปที่ใดไหมครับ
1: ได้ครับ
0: สำหรับคนที่จะใช้อาจจะต้องมีอุปกรณ์เสริมก็คือพวกหวีสำหรับใดนะครับเราสามารถที่จะเป็นใดให้ผมตรงหรือว่าทำวอลลุ่มผมให้ดูแบบว่าเป็นโค้งๆก็ได้เดี๋ยวเราจะมาลองเป็นใดตรงดูก่อนนะครับโดยที่เราก็จะเปิดระดับสุดเลยนะครับ
1: ร้อนสุดแรงสุด
0: แรงสุดครับจะดีที่สุด
1: คุณผู้ดูสังเกตวิธีการจับไดปรับผมของคุณยาไหมครับคือเขาจะไม่ได้จับเหมือนลักษณะเหมือนถือปืนนะเขาจะจับอย่างนี้เลยเพราะตรงนี้จริงๆเป็นจุดที่ความร้อนมันสร้างขึ้นด้วย
0: ใช่ครับเราก็จะจับตั้งขึ้นเพื่อบางรุ่นอย่างที่บอกครับเขาจะไม่มีตัวกรองแบบนี้ครับเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้ผมอ่ะเข้าไปพันในตัวนี้ด้วยเราก็เลยจะจับเพื่อให้มันแบบขนานกับตัวแนวผมไปเลยแล้วก็ใช้วิธีการดึง
1: เพราะฉะนั้นถ้าคุณซื้อไดปรับผมถูกๆเนี่ยผมคิดว่าบางทีไอ้ตรงเนี้ยมันอาจจะร้อนแล้วคุณจับไปคุณอาจจะร้อนดูตามไปด้วย
0: ถ้าเป็นในลักษณะของสั้นก็อาจจะจับแบบนี้แต่ถ้าเป็นลักษณะของคนที่ใช้ทั่วไปก็จับแบบนี้ก็ได้ครับไม่ผิดนะครับแล้วก็ใช้วิธีการจี้ไดตรง
1: ตอนนี้จากเดิมที่ผมนั่งแบบเราโค้งเป็นร้อนอยู่ตอนนี้กลับมาตรง
0: ใช่ครับก็จะกลับมาแบบตรงสรุปนอกจากจะไดตรงแล้วนะครับเราสามารถที่จะไดให้มันดูแบบมีวอลลุ่มที่แบบโค้งอาจจะต้อง

0: ก็เหมือนเจ้าตัวม้วนผมเมื่อกี้แหละ
1: ใช่ฟิลเดียวกันแต่มันก็อาจจะต้องแบบว่ามีเทคนิคในการดึงนิดนึงครับแต่การใช้ในลักษณะนี้อยากจะแนะนำให้เป็นได้เป่าผมที่มีจำนวนแรงวัตต์ที่แรงนิดนึงนะครับมาถึงแบบจะขึ้นง่ายกว่าอย่างตัวนี้รู้สึกว่าจะอยู่ที่ประมาณ 1,800

0: หลายอย่างมากๆเลยอย่างแรกก็คือเราจะใช้เป็นหนีบผมตรงก่อนตัวนี้จะมีประโยชน์กับคนที่ผมหยิกนะครับมันก็จะช่วยทำให้ผมมาตรงเลยนะครับตรงเลย
1: แต่ตัวนี้เนี่ยความน่ากลัวของเขาคือมันมี
0: ความใช่ครับมันก็จะมีความร้อนที่แบบว่าโดนผมโดยตรงถ้าเป็นตัวหนีบผมเนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะทำให้แบบว่าทำลายเส้นผมมากกว่าตัวอื่นๆด้วยอัตราความร้อนมันก็แต่ละรุ่นก็จะต่างกันครับอย่างตัวนี้นะครับก็ไม่ได้แจ้งนะครับว่าจำนวนขององศามันเท่าไหร่นะครับแต่จากที่ลองใช้ดูแล้วเนี่ยอาจจะเป็นจำนวนองศาที่ไม่ได้มากนะครับอาจจะต้องแบบว่าหนีบย้ำๆซ้ำๆนิดนึง
1: นั่นแสดงว่าพอเราซื้อของที่แพงขึ้นเขาอาจจะหนีบรอบเดียววึบ
0: แล้วตรงเลยแต่อย่างเงี้ยก็คือพอหนีบไปปุ๊บมันก็จะต้องย้ำๆย้ำๆระยะเวลาของผมที่จะต้องโดนความร้อนมันก็นานขึ้นเรื่อยๆนะครับกว่าที่จะได้ตามที่เราต้องการ
1: แสดงว่าจบการสาธิตนี้ต้องโกนผมให้นางแบบไหม
0: ส่วนข้อดีของที่หนีบผมรุ่นนี้นะครับนอกจากเราจะหนีบตรงได้แล้วนะครับเราสามารถหนีบหลอนได้ด้วยทำเป็นหลอนผมได้ด้วยก็อาจจะดึงของอาจจะปรับสภาพเส้นผมให้ดูตรงก่อน1ครั้งแล้วเราค่อยบิดอาจจะบิดออกก็ได้นะครับการบิดผมก็จะมีบิดเข้าบิดออกแล้วเราก็ดึง
1: เฮ้ยเอามือจับได้ด้วยเหรอครับ
0: ได้ครับว้าวนะครับมันก็จะกลายเป็นหลอนได้เลย
1: ไอ้ตรงด้านหลังของตัวแผ่นเซรามิกให้ความร้อนจับได้เหรอครับ
0: คือมันก็ขึ้นอยู่กับออปชันอีกครับว่าถ้าเป็นตัวที่ถูกมากๆบางตัวจับไม่ได้เลยแต่ตัวที่แพงขึ้นบางตัวสามารถจับได้เลยไม่มีความร้อนอันนี้ก็จะมีความอุ่นๆนิดนึง
1: เพราะฉะนั้นข้อเสียอย่างเดียวของพวก อุปกรณ์ทำผมที่ใช้ความร้อนพวกนี้ก็คือทำให้ผมเสีย
0: ใช่ครับทำให้ผมแห้งแตกปลายอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีเทคโนโลยีในการบำรุงผมครับเยอะมากฮะมันก็จะมีแบบตัวช่วยอาจจะมีตัวแบบที่แบบเป็นสเปรย์สำหรับกันความร้อนที่แบบว่าทำให้แบบว่าผมแบบที่ได้รับความร้อนโดยตรงเนี่ยปกป้องผมในช่วงนั้นก็มีเดี๋ยวนี้ก็มี
1: เหมือนฉีดก่อนที่จะ
0: ฉีดก่อนที่จะทำอะไรเงี้ยใช่มันก็จะปกป้องความร้อนจากพวกอุปกรณ์เหล่านี้ได้หรือหลังจากที่เราทำผมหรือว่าผมเนี่ยได้รับการแบบทำลายจากพวกนี้มาเยอะๆแล้วอ่ะก็อาจจะแบบใช้แบบเป็นคอนดิชเนอร์หรือว่าตัวแบบบำรุงอะไรเงี้ยได้เพิ่มเติมได้
1: ถ้าจะต้องซื้อแค่อย่างเดียวจาก3ชิ้นเนี่ยครับแนะนำให้ซื้ออะไรครับ
0: ถ้าสำหรับช่างทำผมนะครับถ้าแบบ1อย่างเลยที่แบบว่าต้องมีเลยอะครับที่แบบอย่างเดียวที่สามารถทำได้ทุกอย่างเลยก็คือไดร์เป่าผมแต่ถ้าเป็นบุคคลทั่วไปที่อยากจะแบบว่า1อย่างที่แบบซื้อติดเอาไว้อะผมว่ามีแค่ตัวที่หนีบผมเดียวอะอยู่
1: คือไม่ต้องมีไดก็ได้หรอคร
0: ับ ใช่ครับอาจจะงงว่าถ้าไม่มีไดแล้วอย่างนี้จะเป่าผมให้แห้งยังไงนะครับเรายังมีอุปกรณ์อื่นในการเป่าผมได้
1: พัดลม
0: อะไรอย่างนี้เป่าปกติได้แล้วก็เอาตัวนี้มาทำการหนีบให้ตรงก็ได้หรือว่าจะม้วนก็ได้
1: อ
0: ๋
1: อ
0: ใช
1: ่ก็เอาเวลาไปแลกเอา
0: ใช่ถ้
1: าใช้ไดเป่าผมอาจจะ5นาทีแห้ง
0: ใช่ครับ
1: ถ้าพัดลมก็อาจจะ20อะไรประมาณนี้อ๋อแต่สิ่งที่ไดเป่าผมอาจจะทำไม่ได้เลยก็คือเจ้าตัวนี้
0: ใช่ครับไดเป่าผมก็คือมันจะทำลอนได้เหมือนกันแต่เขาอาจจะไม่ได้แบบว่าโดยตรงเท่าตัวหนีบผมหรือตัวม้วนผม
1: สุดท้ายนี้ครับคุณผู้ดูครับเหมือนกับทุกๆตอนครับก่อนที่เราจะซื้อสินค้าอะไรสักอย่างเราดูตัวเราก่อนว่าไลฟ์สไตล์เราเป็นยังไงวิธีใช้สินค้านั้นๆเนี่ยเป็นยังไงอย่างเช่นเครื่องทำผมเนี่ยคุณก็ดูก่อนถ้าใช้ในบ้านอาจจะไม่ต้องการสายที่ยาวเหมือนกับระดับโปร
0: ใช่ครับ
1: ความร้อนอาจจะไม่เท่าถึงระดับโปรก็ได้
0: ใช่ครับ
1: แต่สิ่งหนึ่งที่หลังจากคุยกับคุณยาคือเรารู้ว่า เฮ้ยของพวกนี้เมื่อจ่ายเงินเยอะขึ้นมันก็ได้ของดีขึ้นนะ
0: ใช่มันก็จะมีออปชั่นที่แตกต่างกันเป็นระดับเลเวลขึ้นไปใช่ครับ
1: แต่ก็ย้อนกลับมาเหมือนเดิมครับว่าเฮ้ยคุณต้องการถึงระดับตัวละ15,000หรือเปล่าหรือว่าเอ๊ะคุณอาจจะแบบ2,000 3,000อาจจะพอดีกับใช้ที่บ้านแล้ว

0: นอกจากนั้นยามีอะไรแนะนำท่านผู้ดูทางบ้านไหมครับ
1: ก็อยากจะแนะนำท่านผู้ดูทางบ้านนะครับสำหรับใครที่สนใจที่จะซื้อแบบออนไลน์นะครับก็อยากจะให้ศึกษาข้อมูลของแต่ละร้านที่ขายออนไลน์นะครับว่าเขาเป็นยังไงแล้วก็ศึกษาเรื่องความปลอดภัยแล้วก็คุณสมบัติต่างๆให้ดีก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ที่สำคัญเลยคือสิ่งของแต่ละอย่างที่เราสั่งซื้อมาเนี่ยมันตอบโจทย์แล้วก็อำนวยความสะดวกของเราได้มากแค่ไหนนะครับก็อยากจะให้ดูตรงนี้ด้วยครับ
0: สำหรับคราวหน้านะครับซื้อเก่งของเราจะเอาสินค้าอะไรมาคุยกันนะครับมาให้ข้อมูลกับคุณผู้ชมนะครับรอติดตามกันนะครับเอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณยามากๆที่มาให้ความรู้กันนะครับ
2: ขอบ
0: ค
2: ุ
0: ณนางแบบเราด้วยนะครับ
1: ขอบคุณมากๆครับ
0: คราวหน้าซื้อเก่งของเราจะเอาข้อมูลของสินค้าอะไรเนี่ยมาคุยกับคุณผู้ดูนะครับรอติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ
1: บ๊ายบายครับ

0: หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีสัญญาทางปกครองรู้หรือไม่คดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองเช่นข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจ้างเอกชนก่อสร้างถนนสะพานอาคารเรียนหรือข้อพิพาทเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าสัมปทานทำไม้ป่าชายเลนเป็นต้นผู้ฟ้องคดีต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน5ปีนับตั้งแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุของการฟ้องคดีแต่ไม่เกิน10ปีนับตั้งแต่วันที่มีเหตุของการฟ้องคดีศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

มาพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 น.บนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

ยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ถ้าเราพูดถึงหุ่นยนต์เนี่ยในจินตนาการของเด็กๆก็คือยกตัวอย่างโดเรมอนละกันเราจินตนาการว่ามันจะต้องพูดได้คุยกับเราได้อยู่เป็นเพื่อนเราได้แบ่งเบาภาระหรือว่าทำให้เราเนี่ยทำงานได้เร็วขึ้นสะดวกขึ้น

0: System one loaded.
1: Transformer R2D2 หรือแม้แต่โดเรมอนเมื่อพูดถึงสิ่งเหล่านี้เราก็คงนึกถึงหุ่นยนต์กันอย่างแน่นอนแต่กว่าที่หุ่นยนต์จะมีความสามารถและอัจฉริยะได้ขนาดนี้ก็จำเป็นจะต้องมีผู้ที่สร้างพวกมันขึ้นมาและอาชีพนั้นก็คือนักประดิษฐ์หุ่นยนต
2: ์สวัสดีครับผมอดิศักดิ์ดวงแก้วผมเป็นนักประดิษฐ์หุ่นยนต์ครับอยู่ในวงการหุ่นยนต์มาประมาณ18ปีแล้วครับปัจจุบันครับผมเปิดบริษัทรับผลิตหุ่นยนต์ออกแบบหุ่นยนต์แล้วก็สร้างหุ่นยนต์และอีกส่วนหนึ่งผมก็ขายชิ้นส่วนหุ่นยนต์เพื่อการศึกษาครับในส่วนที่ผมผลิตเองนะครับก็อย่างเช่นตัวนี้นะครับเป็นแผงวงจรที่ใช้ควบคุมความเร็วมอเตอร์ซึ่งเป็นแผงวงจรที่ใช้งานง่ายคอนเซ็ปต์ก็คือใครๆก็ใช้ได้
1: คุณอดิศักดิ์ดวงแก้วหนึ่งในคนไทยทีมแรกผู้สร้างประวัติศาสตร์คว้าใช้หุ่นยนต์กู้ภัยระดับโลกมาครองได้สำเร็จและยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนอีกมากมายว่าคนไทยก็สามารถสร้างหุ่นยนต์ได
2: ้หุ่นยนต์คือระบบอัตโนมัติในรูปแบบต่างๆหุ่นยนต์มันก็อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยแหละครับเราอาจจะไม่ได้สังเกตมันเองคุณอาจจะไม่รู้ว่าสิ่งที่คุณใช้อยู่ทุกวันนี้มันเป็นหุ่นยนต์อย่างเช่นสมาร์ทโฟนหรือว่าโทรศัพท์มือถือที่เราใช้อยู่เนี่ยตอนนี้มันสามารถคุยกับเรารู้เรื่องแล้วคุยรู้เรื่องมากกว่าที่เราคุยกับเพื่อนหรือว่าคุยกับคนอื่นนะครับอาชีพนักประดิษฐ์หุ่นยนต์ใช่ไหมครับก็คือรับออกแบบแล้วก็สร้างหุ่นยนต์ให้ตรงกับวัตถุประสงค์การสร้างของหุ่นยนต์นั้นๆนะครับอย่างเช่นเอาไปใช้ในการเพิ่มความเร็วในการเสิร์ฟอาหารให้เร็วขึ้นอย่างเงี้ยครับหรือว่าถ่ายภาพทางอากาศอย่างโดรนอย่างเงี้ยครับมันก็ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องบินขนาดใหญ่ใช่ไหมครับมันก็ได้ภาพที่เหมือนกันแต่ว่าลดค่าใช้จ่ายลงได้ครับในการสร้างหุ่นยนต์เนี่ยมันประกอบด้วย3อย่างระบบทางกลสิ่งที่มันสามารถเคลื่อนไหวส่วนที่2ก็คือระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบควบคุมมันนะครับที่ใช้ในการสั่งการแมคานิกหรือว่ามอเตอร์ให้มันสามารถเคลื่อนที่หรือทำงานได้ส่วนที่3ก็คือระบบซอฟต์แวร์หรือว่าโปรแกรมที่เอาไว้ควบคุมหุ่นยนต์ให้มันสามารถทำงานได้อย่างอัตโนมัติหุ่นยนต์เนี่ยมันถูกออกแบบหรือว่าสร้างขึ้นมาเนี่ยวัตถุประสงค์หลักๆก็คือเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกนะครับแล้วก็ช่วยลดแรงงานหรือว่าลักษณะของงานซ้ำๆหรือว่างานที่เสี่ยงภัยไม่จำเป็นต้องเอามนุษย์เนี่ยเข้าไปทำงานตรงนั้นจริงๆแล้วประสิทธิภาพการทำงานเหนือกว่ามนุษย์อาจจะเป็นร้อยเท่าพันเท่าแต่ตอนนี้คือเราต้องการมีประสิทธิภาพมากขึ้นเวลาเราในการใช้ชีวิตแหละมี24ชั่วโมงเหมือนกันแต่ว่าเราอยากจะใช้เวลาตรง24ชั่วโมงเนี้ยคุ้มค่ามากขึ้นเราก็เลยจำเป็นต้องมีระบบอัตโนมัติหรือว่าหุ่นยนต์เนี่ยเข้าไปตอบสนองในจุดนี้ครับดูโดเรมอนกันใช่ไหมครับก็คือมันจะมีประดิษฐ์หรือว่าของวิเศษที่มาออกมาจากกระเป๋าของโดเรมอนตอนเด็กนะมันก็คิดว่าเป็นของจริงคือมันมีอยู่จริงพอโตขึ้นมามันก็แค่จินตนาการมันยังทำไม่ได้นะตอนนั้นอย่างเช่นคอปเตอร์ไม้ไผ่อย่างเงี้ยในความเป็นจริงอาจจะต้องอันใหญ่กว่านั้นมากพอเห็นของวิเศษของโดเรมอนแล้วใช่ไหมเราก็เอ้ยอยากจะได้แบบอย่างนั้นบ้างแต่เราจะหาที่ไหนมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมเนี่ยชอบสร้างหรือว่าประดิษฐ์ของขึ้นมาใช้เองตั้งแต่ตอนนั้นนะครับพอเราได้ลงมือทำเองแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันก็สนุกครับมันก็ได้ประสบการณ์อะไรหลายๆอย่างในสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนนะครับเรามันก็เหมือนกับพูดถึงหุ่นยนต์มันก็เหมือนกับสิ่งไกลตัวนะเราก็ไม่คิดว่าเราจะทำได้ตอนนั้นนะครับเราลงมือทำแล้วเนี่ยมันก็เฮ้ยเราก็พอทำได้นี่หว่าเลือกเรียนสายอาชีวะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบทฤษฎีผมชอบลงมือปฏิบัติลงมือทำเองมากกว่าอะไรเงี้ยตอนนั้นเลือกเรียนสาขาช่างไฟฟ้าคือผมไปอ่านหนังสือวิทยาศาสตร์อยู่เล่มนึงคือมันบอกว่าน้ำมันจะหมดจากโลกภายใน50ปีน้ำมันหมดโลกแล้วเอ้ยจะทำไงดีงั้นตอนนั้นยังไม่มีรถไฟฟ้านะครับแรงบันดาลใจตอนนั้นจริงๆก็คืออยากจะสร้างรถไฟฟ้าหลังจากเรียนจบปวส.นะครับก็ไปเรียนต่อในระดับปริญญาตรีในสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับตอนนั้นมันมีรายการแข่งขันหุ่นยนต์ลงแข่งครั้งแรกได้ที่2มันก็สนุกแล้วมันก็เราก็ ทำได้นี่หว่าผมก็เลยสนใจการทำหุ่นยนต์ตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาครับหลังจากผมเรียนจบอะครับมีโอกาสได้ไปทำงานที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาเขตปราจีนบุรีครับไปช่วยให้นักศึกษาที่นู่นมีกิจกรรมทางด้านหุ่นยนต์ในช่วงเวลานั้นก็มีรายการแข่งขันหุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย Thailand Rescue Robot ถ้าทีมที่ได้แชมป์เนี่ยก็ได้มีโอกาสได้ไปแข่งในต่างประเทศอีกผมก็ฟอร์มทีมขึ้นมาปรากฏว่าเราก็ได้เป็นแชมป์ประเทศไทยครั้งแรกครับตอนนั้นก็เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันที่ญี่ปุ่นเนื่องจากตอนนั้นมันก็เป็นครั้งแรกนะแล้วก็ต่างประเทศจัดแข่งขันมาหลายปีแล้วก็รอบสุดท้ายครับก็ดีใจมากแล้วตอนนั้นรู้สึกว่าเราน่าจะทำได้แล้วแต่ว่ามันยังขาดอะไรอีกหลายอย่างเราประสบการณ์ไม่ถึงเราไปครั้งแรกเนี้ยมันก็ยังไม่มีประสบการณ์ในการแข่งขันระดับโลกพอครับปีที่สองครับก็มีการแข่งขันอีกใช่ไหมครับปีนี้เราก็ชิงแชมป์ประเทศไทยอีกเราก็ได้แชมป์อีกปีที่2นี้ไปแข่งขันที่ประเทศเยอรมันทำการบ้านมาดีครับก็ได้แชมป์โลกกลับมาครับในปี2006ครับก็รู้สึกภูมิใจมากครับที่เป็นตัวแทนประเทศไทยกลุ่มแรกที่ได้แชมป์ระดับโลกครับมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งชวนผมไปเปิดบริษัทที่ทำเกี่ยวกับหุ่นยนต์ก็ดีดิเพราะว่าตอนนั้นยังไม่มีบริษัทเกี่ยวกับหุ่นยนต์ในประเทศไทยเท่าไหร่ครับก็มีโปรเจกต์แรกก็เป็นหุ่นยนต์สำหรับเสิร์ฟอาหารครับรู้จักกันในชื่อของหุ่นยนต์ดินสอครับหลังจากนั้นผมก็มาเปิดบริษัท IET Solution ผมมีความตั้งใจว่าผมอยากจะขายชิ้นส่วนเกี่ยวกับหุ่นยนต์เพื่อการศึกษาทำไมถึงต้องเป็นเพื่อการศึกษาเพราะตอนนั้นตอนที่ผมทำหุ่นยนต์แข่งเนี่ยผมมีปัญหาเรื่องการหาชิ้นส่วนแล้วก็อะไหล่มาประกอบทำเป็นหุ่นยนต์มากเลยครับคือมันแบบหายากแล้วก็นำเข้าจากต่างประเทศอย่างเงี้ยมันก็ราคาค่อนข้างสูงไม่ได้หาได้ง่ายๆครับผลงานที่ผมประทับใจที่สุดนะครับก็เป็นหุ่นยนต์ใช้ในการแข่งขันในปี2007ครับที่อเมริกาครับชื่อว่า Independent ครับตอนนั้นผมตั้งใจที่จะออกแบบให้มันสามารถเอาไปใช้งานจริงได้ใช้ในการเก็บกู้วัตถุระเบิดผมก็อยากจะเอาไปช่วยในการเก็บกู้วัตถุระเบิดที่ภาคใต้ครับมันไม่ใช่แบบเพื่อเอาไปแข่งขันอย่างเดียวมันสามารถเอาไปต่อยอดใช้งานจริงได้

ทุกๆครั้งที่ผมออกแบบหรือสร้างชิ้นงานขึ้นมาเนี่ยคือผมจะนึกถึงผู้ใช้มาเป็นอันดับแรกครับว่าอยากได้อะไรต้องการอะไรแล้วก็ตอบโจทย์ผู้ใช้ให้ได้มากที่สุดถ้าผมมีโอกาสเนี่ยผมจะไม่ทิ้งโอกาสนั้นแล้วก็จะทำให้มันดีสุด

0: ถ้าพูดถึงหุ่นยนต์เราคงรู้สึกถึงความก้าวหน้าและทันสมัยแต่แท้จริงแล้วหุ่นยนต์มีความเป็นมาอย่างยาวนานและนี่คือหุ่นยนต์ตัวสำคัญของโลกยูนิเมดหุ่นยนต์อุตสาหกรรมตัวแรกของโลกถือกำเนิดขึ้นในปีพุทธศักราช2504มีลักษณะเป็นแขนกลถูกนำไปใช้ยกแม่พิมพ์งานหล่อและใช้เชื่อมตัวถังรถยนต์อาซิโมหุ่นยนต์เลียนแบบมนุษย์ของบริษัทฮอนด้าประเทศญี่ปุ่นเป็นหุ่นยนต์ตัวแรกที่มีความสามารถรอบด้านและเหมือนมนุษย์มากที่สุดอัลฟาโกเป็นปัญญาประดิษฐ์หรือ AI พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยทีมบริษัท Google ซึ่งแสดงให้เห็นว่า AI มีความสามารถเหนือมนุษย์เพราะเอาชนะเซียนโกระดับโลกมาแล้วมากมาย
1: เริ่มจากการเก็บข้อมูลลูกค้าก่อนนะครับก็คือลูกค้าอยากได้อะไรสเปคเป็นยังไงทำอะไรได้บ้างงบประมาณเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เสนอราคาไปพอลูกค้าอนุมัติปุ๊บเราก็ขึ้นงานแล้วก็เริ่มจากการออกแบบให้มันตรงกับความต้องการของลูกค้าครับมันก็มี2แบบครับก็คือลูกค้ามีแบบมาเลยกับเราต้องออกแบบให้เขาหมดเลยใหม่หมดตั้งแต่แรกครับสมมุติถ้าลูกค้ามีแบบมาให้เนี่ยง่ายก็คือแค่ทำให้มันเหมือนกับแบบที่เขาต้องการครับถ้าสมมติไม่มีแบบเราก็ต้องเคลียร์แบบแล้วก็ไปเสนอลูกค้าครับมันก็จะมีขั้นตอนตรงนี้เพิ่มขึ้นมาครับผมแล้วก็แบ่งหน้าที่กันทำก็คือจะมี3ส่วนหลักๆครับส่วนที่เป็นเครื่องกลนะครับส่วนที่เป็นระบบไฟฟ้าหรือว่าอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็มีส่วนที่เป็นซอฟต์แวร์ครับพอลูกค้าถูกใจแล้วเนี่ยเราก็ถึงจะขึ้นงานได้ครับพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอามาประกอบกันหรือรวมร่างกันนะครับแล้วเราก็ทดสอบแล้วก็ส่งมอบลูกค้าที่ยากที่สุดนะครับก็คือการออกแบบนี่แหละออกแบบเนี่ยผมว่าใช้เวลาในการคิดแล้วก็ออกแบบเนี่ยนานกว่าตอนทำจริงๆได้อีกครับทำอะไรก็ตามครับมันใจมันต้องมาก่อนนะครับถ้าพูดถึงนักประดิษฐ์หุ่นยนต์เนี่ยผมว่าเป็นอาชีพใหม่นะแต่สิ่งที่คนทำอาชีพนี้ที่จะมีนะครับก็คือการแสวงหาความรู้ใหม่ๆเพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาครับเราต้องก้าวตามเทคโนโลยีให้ทันครับการออกแบบงานนะครับก็สิ่งสำคัญก็คือประสบการณ์ครับเหมือนกับเราทำข้อสอบครับถ้าเราทำข้อสอบเยอะๆหรือว่าทำโจทย์มาเยอะๆเนี่ยเราก็สามารถแก้ปัญหานั้นได้

จะประสบความสำเร็จในอาชีพนี้นะครับหรือว่าอาชีพอื่นๆก็ตามนะครับมันไม่ใช่คิดแตกต่างอย่างเดียวครับมันต้องคิดนอกกรอบเราอาจจะไม่จำเป็นต้องคิดใหม่ทั้งหมดนะครับเราแค่ต่อยอดในสิ่งที่คนอื่นเคยคิดมาก่อนหรือวิจัยมาก่อนนะครับเราก็ทำให้งานของเราเนี่ยประสบความสำเร็จหรือว่าดีขึ้นได้ครับผมและสิ่งสำคัญนะครับเราก็ต้องทำในสิ่งที่เราถนัดมันจะทำให้เราสนุกกับงานแล้วก็มีความสุขกับการทำงานครับผมรายได้ของอาชีพนี้นะครับก็โอเคเลยครับเพราะว่าความต้องการของตลาดเนี่ยยังมีอยู่เยอะมากๆครับตลาดหุ่นยนต์เนี่ยเป็นธุรกิจแห่งอนาคตครับผมงานที่ผมทำเนี่ยเป็นงานที่ผมชอบแล้วก็ผมก็สนุกกับงานที่ทำทุกวันนะครับมันก็เหมือนกับเป็นอาชีพอิสระด้วยครับเราทำมากมันก็ได้มากทำน้อยให้เวลากับมันน้อยเราก็ได้น้อยครับถ้าถามว่างานด้านนี้หนักไหมเหนื่อยไหมทั้งหนักแล้วก็เหนื่อยครับผมบางคืนเนี่ยผมอาจจะนอนถึงตีสี่หรือถึงเช้าสว่างคาตาสองสามคืนก็มีครับผมงานที่ผมทำเนี่ยมันคือแบบงานที่ผมชอบมันก็สนุกอ่ะมันก็ทำได้ครับผม

0: ชื่อแม็กนะครับนายกฤตทัศน์สาธารณนท์ครับกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่3สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีครับตอนที่ผมเรียนมัธยมครับที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีครับมีเหมือนการแข่งขันหุ่นยนต์เกิดขึ้นผมก็เข้าไปร่วมครับและมันเหมือนเป็นแรงบันดาลใจในการที่ผมจะเรียนต่อทางด้านหุ่นยนต์ครับผมอยากเป็นเกี่ยวกับผู้ประกอบการทางด้านหุ่นยนต์ครับเพราะว่าที่นี่ก็มีหลักสูตรพรีเทพครับคือเหมือนเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการทางด้านหุ่นยนต์เทคโนโลยีพัฒนาหุ่นยนต์นะครับให้มีประโยชน์ต่อประเทศทางด้านการศึกษาหรือด้านอะไรต่าง
1: ๆค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวเพชรวิชาหวังละวันนะคะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่2คณะสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติค่ะคือตอนแรกเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองอยากทำงานอะไรเกี่ยวกับภาพยนตร์แต่ว่าจะให้เราไปเรียนเกี่ยวกับพวกมีเดียอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าตัวเราเองอาจจะยังไม่มีความสามารถด้านนั้นมากเพียงพอในอนาคตเนี่ยเราก็เห็นว่าเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราค่อนข้างมากเราก็คิดว่าเลือกในสาขานี้แล้วลองนำความรู้ที่ได้มีเนี่ยมาทำอะไรสักอย่างขึ้นมาในสิ่งที่เราสนใจและชอบดูค่ะอาจจะไปเป็นวิศวกรรมทางด้านภาพยนตร์ต่อค่ะคือมันก็จะมีพวกด้านเบื้องหลังของทางหนังอีกทีนึงเราก็ได้ทำสิ่งที่เราชอบแล้วก็ได้นำความรู้ที่ได้เรียนเนี่ยเอาไปใช้ต่อได้ด้วย
2: ชื่ออาบทิพย์ธีระวงศ์กิจนะคะเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามนะคะตอนนี้ก็รับตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการของสถาบันนะคะแล้วก็ดูแลหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของที่นี่อยู่ค่ะก็คือเริ่มต้นเนี่ยเราเริ่มต้นจากการที่เป็นแลบวิจัยก็คือทำวิจัยด้านหุ่นยนต์เป็นที่แรกๆของเมืองไทยก็ว่าได้นะคะสาขาทางด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นหลักสูตรที่บูรณาการความรู้ในศาสตร์ของวิศวกรรมหลักๆ3ด้านก็คือมีทั้งทางด้านทางกลแล้วก็ทางไฟฟ้าแล้วก็ทางคอมพิวเตอร์นะคะโดยที่หลักสูตรที่เนี้ยเราจัดการเรียนการสอนในลักษณะที่เป็นโมดูลก็คือเรามีทั้งหมด10โมดูลใน4ชั้นปีนะคะแล้วเราก็สอนเป็นลักษณะเป็นโปรเจกต์เบสก็คือในแต่ละโมดูลเนี่ยจะประกอบไปด้วยวิชาที่ข้ามสาขาทางวิศวกรรมกันคือบางอย่างเช่นบางโมดูลอาจจะมีวิชาทางสายทางกลผสมไฟฟ้าแล้วก็เด็กจะต้องทำโปรเจกต์ที่ต้องเอาความรู้ใน2วิชานี้มาเพื่อที่จะบูรณาการแล้วก็สร้างเป็นชิ้นงานขึ้นมา1ชิ้นงานสาขาอาชีพจริงๆจบจากทางด้านนี้เราก็มองไว้ว่านักศึกษาสามารถไปประกอบอาชีพได้หลายแนวนะคะอย่างเช่นฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ก็ได้หรือจะเป็นอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมการเกษตรอุตสาหกรรมทางการแพทย์อีกแท็กหนึ่งก็คือนักศึกษาสามารถที่จะเรียนลึกลงไปแล้วก็ไปประกอบอาชีพเป็นอาจารย์หรือเป็นนักวิจัยก็ได้ซึ่งตอนนี้ศาสตร์ทางด้านหุ่นยนต์เนี่ยมันกำลังมาแต่เรายังไม่ค่อยมีนักวิจัยหรือนักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานตรงสาขาด้านหุ่นยนต์มากเท่าไหร่เราก็หวังว่าจะเป็นที่แรกที่จะได้ผลิตนักวิจัยที่มีคุณภาพทางสาขานี้ออกมาเสริมความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการเข้าไปอีกนิดนึงเป็นสตาร์ทอัพทางเทคอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็สามารถไปได้อีกแท็กนึงปีแรกค่ะก็คือเราจะเริ่มต้นจากการสร้าง motivation ก่อนโดยที่วิชานี้หลักๆ ก็คือให้เด็กเห็นองค์ประกอบโดยรวมของหุ่นยนต์ว่าประกอบไปด้วยส่วนประกอบอะไรบ้างเทียบกับสิ่งที่ใกล้ตัวเขาก็คือให้เขาเกิดความสงสัยแล้วก็อยากที่จะเรียนรู้ลึกลงไปในโมดูลถัดๆไปในปีถัดๆไป
1: ตอนปีที่2เนี่ยเราก็จะเข้าทางด้านพื้นฐานของทุกอย่างโดยอย่างคณะเราก็จะต้องมีความรู้ทั้ง3ด้านด้วยกันก็คือทางด้านเมคานิคอลคือทางด้านเครื่องกลอิเล็กทริคอลทางด้านไฟฟ้าแล้วก็ด้านโปรแกรมมิ่งก็คือการเขียนโปรแกรมแล้วพอตอนปี3เนี่ยเราก็จะค่อนข้างที่จะประยุกต์เข้ามารวมมากขึ้นแล้วเราก็นำความรู้ที่มีเนี่ยไปฝึกงาน
0: ส่วนปี4ก็จะเป็นโปรเจกต์ของซีเนียร์ครับคือเราจะทำโปรเจกต์จบเป็นโปรเจกต์อยู่โปรเจกต์นึงการเรียนการสอนที่นี่ก็จะเรียนเหมือนเราเรียนไปด้วยและปฏิบัติไปด้วยครับโดยแต่ละปีจะมีโปรเจกต์ใช่ไหมครับเราก็ต้องพัฒนาฝีมือในด้านต่างๆเพื่อจะทำเป็นโปรเจกต์ชิ้นหนึ่งให้สำเร็จขึ้นมาครับถ้าถามว่ามีพื้นฐานทางด้านหุ่นยนต์ด้วยไหมผมว่าไม่จำเป็นเลยครับ

0: การจะเข้าสถาบันวิทยาการหรือภาคสนามครับก็มีหลายวิธีโดยอาจจะเป็นทั้งการโครงการเรียนดีครับหรือโครงการสอบตรงได้รับทุนเพชรนะครับแล้วก็ 2B ของมหาวิทยาลัยตอนนั้นผมสอบเข้าด้วยวิธีการเรียนดีครับคือเหมือนเรายื่นเกรดมาครับแล้วเราก็มาสอบข้อสอบของทางสถาบันครับตอนนั้นผมก็สอบทางด้านวิชาเกี่ยวกับทางด้านวิคณิตนะครับเช่นวิชาฟิสิกส์หรือวิชาไฟฟ้าเนื้อหาข้อสอบครับก็จะเหมือนการที่เราเรียนมาจากมัธยมปลายอยู่แล้วแล้วก็แค่มาทบทวนเรื่องที่เราเรียนมาครับ
1: เราเข้ามาด้วยวิธีของโควต้าของค่าย 2BKM UDP อะค่ะก็จะเป็นค่ายวิจัย1เดือนที่เราก็จะไปค้นหาว่าเราสนใจในด้านคณะฟีโบนะเราก็อยากมาลองดูว่ามันเป็นคณะที่ตรงกับเราหรือเปล่าเราก็เข้ามาทำงานวิจัย1เดือนแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะพรีเซนต์ให้อาจารย์ดูซึ่งตอนนั้นก็ผ่านมาแล้วก็ได้เข้าศึกษาต่อค่ะ
2: เราจริงๆไม่ได้รับเฉพาะนักเรียนที่จบทางสายวิทย์คณิตอย่างเดียวก็คือเราเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาที่อาจจะเรียนมาทางสายสิ่งคำนวณด้วยก็จริงๆปีหนึ่งเนี่ยเราก็จะมีปรับพื้นฐานให้อยู่แล้วทั้งทางด้านคณิตศาสตร์แล้วก็ฟิสิกส์นะคะเพราะฉะนั้นก็คือไม่ต้องกลัวคือถึงเราจะเรียนอยู่สายสิ่งคำนวณแต่ถ้าเราค้นหาตัวเองแล้วเราชอบจริงๆสายนี้เราอยากที่จะเรียนรู้จริงๆเนี่ยค่ะก็เรายินดีต้อนรับ
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านหุ่นยนต์สถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์ภาควิชาวิศวกรรมการผลิตคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ truebluepanya.com
0: ก็สำหรับน้องๆที่สนใจในทางด้านหุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัตินะครับผมว่าน้องน่าจะลองเข้ามาเรียนครับให้โอกาสในการเรียนการสอนเพราะว่าการทำในสิ่งที่เราชอบครับเราก็จะมีไฟหรือมีพลังในการทำสิ่งนั้นเราก็จะได้พัฒนาความรู้อยู่ตลอดเวลาครับ
1: อาจจะยังไม่แน่ใจหรือว่าแน่ใจแล้วเนี่ยเราก็มีช่องทางหลายอย่างที่ให้มาได้สัมผัสกันนะคะอย่างเช่นค่ายของทางภาควิชาเราเนี่ยค่ายฟีโบโรโบแคมป์เราก็จัดกันอยู่ทุกปีเนี่ยน้องๆวัธยมคนไหนที่สนใจก็เข้ามาสมัครเพื่อทดลองดูได้ว่าเอ๊ะสิ่งที่เราคิดเนี่ยใช่กับตรงกับเราหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราเลือกตรงกับสิ่งที่เราชอบแล้วเนี่ยไม่ว่ามันจะยากขนาดไหนเราก็ผ่านไม่ได้ค่ะ
4: ผมก็อยากจะให้น้องๆเนี่ยมาเรียนหรือว่าสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มันมากๆครับเพราะว่าเราจะขาดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งในการดำรงชีวิตของเราในอนาคตครับผม
0: คือเหมือนผมก็มีความสุขครับที่ได้เรียนในสาขาที่ชอบครับเหมือนเราได้พัฒนาตัวเองตลอดในการหาความรู้เข้ามาสู่สมองหรือตัวตนเราแล้วเราอาจจะเป็นเหมือนคนเจนใหม่ครับที่เราได้มีเทคโนโลยีใหม่ๆใช้อยู่ตลอดเวลา
1: หุ่นยนต์ที่ทำอยู่เนี่ยมีอีกอันนึงก็คือเป็นหุ่นยนต์ที่ช่วยเหลือในการบำบัดในกิจกรรมของเด็กออทิสติกอะค่ะรู้สึกภูมิใจนะคะเพราะว่าคืออย่างในกิจกรรมบำบัดของเด็กออทิสติกเนี่ยเราเข้าไปช่วยส่วนเนี้ยคือเราการที่เรานำหุ่นยนต์เข้าไปเพื่อช่วยให้กิจกรรมเขาเนี่ยทำได้อย่างง่ายมากขึ้นและทำให้เขาสามารถดูแลเด็กได้หลายคนในเวลาเดียวกันเนี่ยมันจะช่วยให้เด็กออทิสติกกลุ่มนี้ได้รับการบำบัดอย่างสม่ำเสมอและเขาเนี่ยได้มีโอกาสกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างคนปกติได้ค่ะ
2: จริงๆความสุขอันนึงก็คือการที่ได้เห็นนักศึกษามีความสุขกับการที่สร้างสิ่งประดิษฐ์ที่มี impact กับสังคมในฐานะอาจารย์เราก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจที่หลักสูตรเราสามารถที่จะปั้นให้เขามีความรู้สึกอยากที่จะเอาความรู้ไปทำประโยชน์ให้กับสังคมได้ในอนาคต
4: สิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้มันเป็นความฝันตั้งแต่เด็กจากที่เราไม่เคยคิดว่าเราจะสร้างหุ่นยนต์ได้เนี่ยเราก็สามารถทำได้ครับและสิ่งที่เราทำเนี่ยไม่ได้ทำเพื่อเราคนเดียวแต่สิ่งที่เราทำเนี่ยจะทำให้คุณภาพชีวิตของทุกคนเนี่ยดีขึ้นแล้วมันก็คือการเปลี่ยนแปลงโลก

0: ือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！你看一下，你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人，现在？
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทรกๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบหลายสไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: กรุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลก
1: กรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล
2: รู้หรือไม่ตอนฟ้องคดีละเลยล่าช้าละเมิดและสัญญาทางปกครองรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรรวมทั้งกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือจากกฎคำสั่งอื่นหรือจากการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรหรือสัญญาทางปกครองผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากเรื่องดังกล่าวสามารถนำเรื่องมาฟ้องศาลปกครองได้โดยตรงโดยไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์คำสั่งหรือดำเนินการโต้แย้งและคัดค้านในเรื่องนั้นอีกศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปดำน้ำตามหาสุดยอดวัตถุดิบชั้นดีประจำจังหวัดกระบี่อย่างหอยชักตีนเป็นหอยทะเลชนิดหนึ่งที่จะยื่นเท้าออกมาใช้สำหรับเคลื่อนที่และมีรสชาติหวานอร่อยบอกเลยว่าการตามหาหอยชักตีนของเราในวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆสำหรับผมเลยครับถ้าพูดถึงหอยชักตีนนะครับก็ต้องนึกถึงแหล่งวัตถุดิบชั้นดีอย่างเกาะปูซึ่งเกาะปูนะครับอยู่ในอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ห่างจากชายฝั่งประมาณ22กิโลเมตรใช้เวลานั่งเรือออกจากท่าเรือแหลมกรวดไปยังเกาะปูประมาณ45นาทีนั่นเองครับแล้ววันนี้นะครับผมก็ได้บังร็อบมาเป็นพี่เลี้ยงในการตามหาวัตถุดิบชั้นดีให้ผม1วันครับบอกมาจังหวัดกระบี่อาหารที่ขาดไม่ได้นั่นคือหอยชักตีนขึ้นชื่อมากๆและแหล่งหอยชักตีนที่ดังที่สุดในจังหวัดกระบี่เขาก็บอกว่าที่เกาะปู
1: ครับผม
0: ซึ่งที่นี่เป็นแหล่งหอยชักตีนที่ขึ้นชื่อเลย
1: ครับผมคุณน้องมาถูกที่แล้วครับผม
0: นี่เป็นงานที่บังการันตีเลย
1: เพราะว่าหอยชักตีนในภาคใต้เนี่ยมันก็มีทั่วไปแต่ถ้าหากว่าจะออริจินอลต้องเกาะปู
0: ต้องเกาะปู
1: ครับ
0: พี่บังเดี๋ยวแต่ก่อนจะไปหาหอยชักตีนพูดตรงๆเลยนั่งเรือมาตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินอะไรนะครับมีอะไรอร่อยๆแนะนำไหมพี
1: ่ผมมีขนมจีนขนมพื้นถิ่นหลายๆขนมให้เลือกกิน
0: พูดซะหิวเลยงั้นเราไปเลยดีกว่าเราไปเลยดีกว่า
1: โอเคครับผม
0: ครับบางครับที่นี่เกาะปูเนี่ยเหมือนกับเป็นชุมชนไม่ใหญ่มากมีคนอยู่สักประมาณเท่าไหร่ครับ
1: ที่ในหมู่บ้านเกาะปูนี่ก็สักประมาณพันกว่าคนนะครับผม
0: พันกว่าคนแต่ว่าที่ผมเซิร์ชข้อมูลมาเนี่ยเวลาเราเซิร์ชเนี่ยเราจะเจอคำว่าเกาะจำกับเกาะปูมันเหมือนกับมันอยู่ที่เดียวกันเลยครับทำไมเป็นอย่างนั้น
1: เกาะจำก็คืออีกหนึ่งหมู่บ้านเกาะปูก็อีกหนึ่งหมู่บ้านแต่ว่าคือมันเป็นเกาะเดียวกัน
0: แต่มัน
1: อยู่ในพื้นที่เดียวกันแต่ว่าที่หมู่บ้านเกาะปูจะอยู่ทางเหนือเกาะจำเนี่ยจะเป็นทางใต้สุด
0: อ๋อแต่ก็คืออยู่ในเกาะเดียวกัน
1: อยู่ในเกาะเดียวกันระยะทางประมาณ9กิโล
0: ถึงว่าเผื่อว่าใครแบบว่าเวลาเสิร์ชหาอาจจะงงเอ๊ะว่าทำไมมันผิดที่หรือเปล่าอันนี้ไม่ผิดถูก
1: ไม่ผิดครับถูกแน่นอนเลยครับ
0: แต่วันนี้ที่ผมมาเนี่ยนอกจากผมจะมาหาของอร่อยอย่างหอยชักตีแล้วผมได้ยินมาว่าที่เนี่ยกำลังขึ้นชื่อในเรื่องที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว
1: ครับผมเพราะว่าไอ้เรื่องของการท่องเที่ยวกระแสหลักที่มาตั้งเป็น20ปีแล้วก็ในส่วนของชาวบ้านตรงนี้ก็เลยคิดว่าจะทำยังไงให้บ้านเราเนี่ยเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนโดยที่ผสมผสานไปกับท่องเที่ยวกระแสหลักอย่างที่เกาะจำเขาเป็นมาก่อน
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวแน่นอนสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือของอร่อยเหมือนเราจะเดินมาถึงแล้วหรือเปล่า
1: ถึงแล้วครับ
0: ถึงแล้วร้านนี้ของอร่อยประจำเกาะเรามาที่ร้านแรกอันนี้เขาบอกว่าร้านนี้ถ้าเกิดมาบนเกาะนี้เราไม่ได้กินนี่น่าเสียดายแย่
1: เสียดายครับผม
0: อันนี้ร้านอะไรครับ
1: ร้านขนมจีน
0: เป็นร้านขนมจีนนะครับของใครนะครับผมอันนี้
1: จะมาครับผมจะมา
0: จะมาสวัสดีครับสวัสดีครับร้านนี้คือร้านขนมจีนที่เราบอกว่าเป็นแบบสูตรเด็ดของบนเกาะเลย
1: สูตรเด็ดของบนเกาะแล้วก็มาถึงที่ท่าเรือเนี่ยร้านนี้จะใกล้ที่สุดเป็นเหมือนกับว่าด่านหน้าของเรา
0: แต่ที่นี่ขนมจีนที่นี่พิเศษกว่าร้านอื่นยังไงครับบัง
1: ดูจากเครื่องเคียงขนมจีนทั้งหลายคือเราสามารถหาวัตถุดิบได้จากบนเกาะอย่างหน่อไม้ต้มกะทิที่อื่นน่าจะหาดูยากหน่อย
0: อันนี้ผมไม่เคยเห็น
1: ครับผม
0: หน่อไม้ต้มที่แล้วก็อันนี้ก็คือลูกอะไรก็ไม่รู้บังเรียกว่าลูกอะไรครับอันน
1: ี้ลูกชิ่ง
0: ลูกชิ่งหน้าตาเหมือนลูกมะเดื่อฝรั่งนะครับผมเอาขนมจีนมาแล้วขอบคุณครับอันนี้เป็นน้ำยาอะไรครับผม
1: น้ำยาปลาครับผม
0: ซึ่งปกติน้ำยาทั่วไปมันก็เป็นปลาอยู่แล้วแต่ว่าที่นี่มันมีความพิเศษยังไงเป็นปลา
1: ความพิเศษของปลาที่นี่คือปลาที่เราได้มาสดๆโดยที่ไม่ต้องผ่านการทำอะไรทั้งนั้นคือเป็นปลาที่เราตกขึ้นมาเองแล้วก็มา
0: ปลาสดๆใหม่ๆ
1: ทำกินเอง
0: แสดงว่าก็ไม่ได้ฟิกว่าเป็นปลาอะไรวันนี้เราได้ปลาอะไรดีๆมาแล้วก็มาทำประมาณนั้น
1: ครับผม
0: ชิมปุ๊บคุณผู้ชมบอกเลยว่ามันเป็นรสแบบใต้แท้ๆรสแบบใต้แท้ๆต้องเป็นรสชาติแบบเผ็ดร้อน
1: ครับ
0: ร้อนจากเครื่องแกงเครื่องสมุนไพรไม่ใช่ร้อนจากพริกขี้หนูอย่างเดียว
1: ครับผมคือเราจะใส่หลายๆอย่างรวมเข้าไปผสมผสานให้คนทางใต้ก็กินได้คนภาคกลางก็กินได้อะไรแบบนี้แต่ว่าคือหลักๆแล้วก็เน้นเผ็ดร้อน
0: อันนี้คือพิเศษที่เขาบอกว่าในตัวเมืองกระบี่ก็ยังไม่ค่อยมีต้องไปกินที่เกาะคือหน่อไม้ต้มกะทิให้กินเคียงกับขนมจีน
1: ครับ
0: หน่อไม้ต้มกะทินั้นนะครับพอกินเข้าไปแล้วจะมีความมันจากกะทิและความหวานจากหน่อไม้คนทางภาคใต้จึงนิยมนำมารับประทานคู่กับอาหารที่มีรสชาติเผ็ดนั่นเองครับ ส่วนลูกชิงหรือที่หลายคนรู้จักกันว่ามะเดื่อป่าเป็นพืชที่มีรสชาติฝาดมันพอกินคู่กับขนมจีนก็เข้ากันสุดๆไปเลยล่ะครับ
2: เดี๋ยวจะกินให้หมดแต่ว่าอยากจะชิมของของหวานให้คุณผู้ชมดูก่อนอันนี้คืออะไรครับบัง
1: ขนมน้ำเต้าทอง
2: โอ้ได้ยินชื่อก็แปลกเราไม่เคยกินมาก่อน
1: มันก็ฟักทองดีๆนี่แหละครับ
2: กินเหมือนขนมฟักทองแต่ว่าเขาทำแบบว่าเป็นลักษณะเหมือนเป็นห่อ
1: เป็นห่อ
2: ยาวๆแล้วที่จะเป็นห่อสามเหลี่ยม
1: ห่อมานึ่ง
2: ขนมน้ำเต้าทองนะครับคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่ามันคล้ายกับฟักทองก็จริงแต่ไม่เหมือนซะทีเดียวเพราะว่าตัวแป้งครับอันนี้แป้งมันจะหนึบแล้วมันจะเบามันจะไม่แน่นคือพอเข้าปากแล้วมันก็จะละลายไปเลยมันจะอร่อยไปอีกแบบนึง
1: คือสรุปว่าไม่ต้องใช้พลังงานเยอะก็สามารถกินได้
2: ใช่เอาง่ายๆว่าใส่ฟันปลอมก็กินได้
1: ใช
2: ่ไม่มีผลนะครับผม
1: ไม่มีปัญหาเรื่องของการเคี้ยว
2: อันนี้อะไรครับอุ้ยอันนี้แปลก
1: ขนมค่อม
2: ทำไมหน้าตามันเหมือนไข่ปลาพี
1: ่มันเป็นสาคู
2: อ๋อทำมาจากสาคู
1: ทำมาจากสาคูแล้วก็จะมีไส้มะพร้าวอยู่ข้างใน
2: ขนมค่อมหมายถึงหลังค่อมเลยนะ
1: ประมาณนั้นมันจะมีความหวานอยู่ข้างใน
2: ใช่ครับแต่ความพิเศษมันสุดยอดเลยคุณผู้ชมขนมค่อมต้องลองมาหากินกันคือความพิเศษนะครับคือว่าผิวด้านนอกเนี่ยมันเป็นแป้งสาคูมันจะมีความหนึบและความกรุบกรอบของเม็ดสาคูทีนี้ก่อนที่จะกัดไปเจอไส้มะพร้าวข้างในอ่ะมันมีแป้งที่ห่ออีกชั้นนึงน่าจะเป็นลักษณะของแป้งข้าวเหนียวมันก็จะได้ความหนึบข้างนอกมันจะกรุบกรอบแป้งชั้นในจะหนึบแล้วพอไปเจอไส้มะพร้าวที่หวานๆหอมๆจากน้ำตาลมะพร้าวโดยแท้คือชิ้นเดียวอ่ะมันได้3รสชาติเลยอ่ะสุดยอดจริงๆขนมค่อมคุณผู้ชมเติมพลังกันเสร็จแล้วนะครับก็ได้เวลาออกไปตามหาสุดยอดวัตถุดิบชั้นดีประจำจังหวัดกระบี่กันแล้วครับฟังครับถ้าจะไปหาหอยชักตีนี่ต้องออกไปที่ไหนครับ
1: อ๋อไปตลาดสดครับถูกหรือเปล่า
2: ถูกต้องครับพี
1: ่โอเคครับ
2: กลับเลยกลับเลยทำอะไรกลับเลยโอเคจากเกาะปูไปไกลไหม
1: เอาจริงๆคือจากเกาะปูเนี่ยเราไม่ต้องออกไปไกลเรานั่งเรือไปไม่เกิน 25-30 นาที
2: ครับแล้วทำไมแถวๆเกาะมันไม่มีล่ะครับทำไมเราต้องนั่งเรือออกมาม
1: ันจะมีแบบพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของหญ้าทะเลหอยชักตีนมันจะอยู่ถ้าหากว่าใกล้ๆหน้าบ้านของเราเนี่ยรู้สึกว่าหอยชักตีนมันจะขี้อายด้วยหรือเปล่าไม่รู
2: ้โอ้
1: มันจะไม่ค่อยอยู
2: ่ก่อนที่จะไปหาหอยชักตีนอยากรู้เรื่องนึงฟังรสชาติมันเนี่ยอร่อยมากๆเลยแต่ชื่อมันเนี่ยพูดแบบตรงๆเลยเขาไม่รู้จักก็ไม่กล้ากินนะหอยชักตีนทำไมมันไปชื่ออย่างนั้นล่ะมันไม่มีชื่ออื่นเลยหรอ
1: ปกตินะถ้าหากจะเรียกให้สุภาพหน่อยก็คือหอยชักเท้านี่คือสุภาพสุดๆแล้ว
2: ดูดีขึ้นเยอะเลย
1: ดูดีขึ้นมาเยอะ
2: แล้วมันมีอาการยังไงทำไมเขาเรียกว่าหอยชักตีนมันมีตีนหรือมันมีอะไรยังไงอ่ะ
1: คือปกติแล้วนะหอยพวกนี้อ่ะถ้าหากว่าเราจะกินมันเนี่ยเราก็ต้องดึงเขาเรียกว่าตีน
2: มันจะเป็นแบบคล้าย
1: แหลมๆประมาณนิดนึง
2: เล็กๆขาปูเล็กๆ
1: ที่ออกมาพอเราต้มเนี่ยที่เขาเรียกว่าตีนมันหรือว่าเท้านี่แหละตัวนี้มันจะโผล่ออกมาเราก็สามารถดึงตรงนี้ออกมาได้
2: คือเวลาเราจะกินเราต้องดึงตรงตีนมาเขาเรียกว่าหอยชักตีนแล้วมันมีชื่ออื่นไหมบ้าง
1: ชื่ออื่นไม่เคยได้ยินนะ
2: อ๋อมีชื่อเดียว
1: คือที่ไหนก็คือหอยชักตีนนี่แหละ
2: แล้วเราจะไปจับยังไงเมื่อกี้บางชวนผมขึ้นมาไม่เห็นมีอะไรเลย
1: นี่แหละ
2: เอามือถือมาทำไมเนี่ยฮัลโหล
1: เนี่ย
2: ฮัลโหลไข่ดาวอ่ะลูกเดี๋ยวพ่อเอาหอยไปฝากลูกเรื่องแหล่งที่มีหอยที่บางบอกคือหนึ่งต้องเป็นแหล่งที่มีหญ้าทะเล
1: มีหญ้าทะเล
2: หอยชักตีเนี่ยเขาชอบอยู่บริเวณที่เป็นทรายหรือเป็นโคลนครับบาง
1: คือเป็นทรายโคลน
2: ทรายโคลน
1: ว่าภาษาชาวบ้านเรียกว่าทรายขี้เป็น
2: ทรายโคลนนี่เป็นพายุนะพายุทรายโคลนเล่นกันไป
1: เขียนไม่เหมือนกัน
2: เขียนไม่เหมือนกัน
1: เขียนไม่เหมือนกันความแตกต่างนิดนึงคือทรายกับโคลน
2: เขารวมกันเป็นทรายขี้เป็ด
1: ทรายขี้เป็ด
2: เนื้อทรายขี้เป็ด
1: เนื้อทรายออกสีดำๆแต่ว่าไม่ใช่ว่าเป็นสีดำไม่ใช่มันเปื้อนอะไรนะแต่ว่าธรรมชาติของมันเป็นแบบนั้น
2: พอเราไปถึงที่ปุ๊บสิ่งสำคัญที่ต้องมีคือสโนว์เกิล
1: กับ
2: แว่นกันน้ำ
1: ครับผม
2: แปลว่ามันต้องดำลงไปเก็บเหรอถ้าพูดอย่างเงี้ย
1: ครับผมเราก็ต้องดำลงไปเก็บคือมันวิธีการเก็บมันก็มีแบบบางทีก็ต้องใช้เครื่องช่วยออกซิเจนช่วยแต่ว่าที่เราจะไปกันวันนี้คือเราจะไปค้นหาในแหล่งที่มันอุดมสมบูรณ์ที่น้ำมันไม่ลึกมาก
2: แปลว่าแบบนี้นักท่องเที่ยวมาสนุกแบบนี้ได
1: ้ครับผม
2: มาจับหอยกันแบบนี้ได
1: ้นี่มันคืออีกหนึ่งกิจกรรมของการท่องเที่ยวชุมชนของเกาะบ้านเรา
2: ถ้ามาเกาะปูนี่ต้องลองเลยนะ
1: ลองครับ
2: พี่บางครับถ้าสมมติว่าถ้านักท่องเที่ยวแบบไม่ถนัดเลยดำน้ำเขาไม่อยากดำน้ำแต่เขายังอยากแบบลองเก็บหอยชักตีเนี่ยมันมีแบบ
1: ครับ
2: ริมฝั่งนี้
1: คือตอบโจทย์อย่างชัดเจนเลยแต่ว่า คือการแบบนี้คือเราต้องมีตารางนิดนึง
3: ครับผม
1: ตารางของเราคือเขาจะเรียกว่าน้ำใหญ่น้ำใหญ่คือน้ำถ้าตอนลงเนี่ยน้ำจะลงเยอะทำให้สันหาดที่หอยชักดินอยู่เนี่ยมันโผล่ขึ้นมานักท่องเที่ยวหรือว่าใครที่ไปสามารถไปเดินเก็บหอยได้แต่ถ้าถามว่าปริมาณการเก็บได้เยอะนะแบบดำแบบนี้มันจะเยอะกว่า
2: แปลว่าถ้าพูดอย่างนี้แปลว่าพี่บางพูดมาขนาดนี้แปลว่าการันตีเลยว่าเกาะปูเนี่ยคือสุดยอดหอยชักดินแล้วมีหมดน้ำลึกน้ำตื้นริมฝั่งชายหาดที่นี่มีหอยชักดินหมด
1: ครับผม
2: เอาละครับพี่บางอันนี้คือเขามารอเราเหรอฮะเขามาเลือกหมายไว้ให้เราแล้ว
1: เลือกหมายไว้ให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคุณน้องก็สามารถลงไปกับบางคนนั้น
2: ครับผมขอฝากอาหารของผมไว้กับพี่นะวันนี้ครับผมเนี่ยทั้งกองถ่ายเอาแค่2ตัวก็พอพี่อย่าเยอะ
0: เรื่องดำน้ำผมคงไม่ถนัดจริงๆครับยังไงคงต้องฝากหน้าที่ไว้กับบางกัดด้วยนะครับ

0: เผลอแป๊บเดียวบางกัดก็เก็บหอยมาได้เยอะเลยล่ะครับเห็นทีผมจะอยู่เฉยไม่ได้คงต้องลองโชว์ฝีมือดำน้ำกันสักหน่อยแล้วครับผมยังไม่ทันทรงตัวในน้ำได้บางกัดก็ดำลงไปอีกแล้วครับถ้าอย่างนั้นผมขอลอยตัวแอบดูบางกัดอยู่ข้างบนแล้วกันนะครับ
1: บางไม่เห็นอะไรเลยโอ้ยบางลงไปหายแล้วผมไม่เห็นอะไรเลย
0: โอ้ทำไมแค่ทรงตัวก็ยากก็ได้บัง
1: เมื่อกี้ผมก้มลงไปใส่แว่นผมก็ไม่เห็นนะบัง
2: ครับลงเข้าไปนี่มันมีปลายักษ์นีนจะอยู่ในแนวหญ้าทะเล
0: บังผมจะปล่อยตัวผมลอยไปถ้าไปไกลๆบังไปเก็บผมหน่อยนะ
2: ได้ครับ
0: มันไปจากเรือเรื่อยๆเลยอ่ะคุณผู้ชม
2: ลาจังก็
0: เ
2: สร็จ
0: เราลากันตรงนี้เลยแล้วกันนะครับผมเหมือนว่าตัวผมจะลอยห่างออกจากเรือไปเรื่อยๆนะครับสงสัยต้องให้บังกัดช่วยอีกแล้วครับ
1: โอ้ยมาช่วยคนตกน้ำเลยโอ้ลอยมาแล้วโอ้ถึงแล้ว
2: ครับ
0: ผมคาดว่าผมมาเป็นภาระมากกว่าช่วยบังบังครับถ้าเราดำลงไปแล้วเรามองเห็นมันเลยไหม
2: ใช่เพราะว่าหอยเนี่ยมันจะตั้งเป็นตัวอยู่บนผิวทรายเลย
0: อ๋อแล้วมันก็จะเก็บได้เลยหยิบขึ้นมาได้เลยไม่ต้องทำอะไร
2: ครับหยิบขึ้นมาได้เลย
0: โอ้โอเคเดี๋ยวขอแอบดูบังลงอีกรอบโอ้บังลงแบบหายเลยโอ้โหถ้าเราจะดำน้ำแล้วมองเห็นข้างล่างนี่มันต้องลึกประมาณเท่าไหร่ครับบัง
2: เหนือพื้นดินก็ประมาณสักประมาณเมตรนึง
0: อันที่ผมมองไปผมใส่แว่นแล้วก้มลงไปมันไม่เห็นนะว่าข้างใต้มีอะไรมันลึกเกินแล้วเดี๋ยวผมจะลอยชมวิวรอบังกับการกินหอยชักตีนสุดชิล
2: ครับเดี๋ยวขอไปทำภารกิจก่อนนะครับ
0: วันนี้เรามาเนี่ยแต่ผมยังรู้สึกว่าแบบมันสนุกเลยนะนี่คือหอยชักตีนสดสดหอยชักตีนสดสดจริงๆนะคุณผู้ชมจะบอกว่าน้ำไม่หนาวนะครับคุณอุณหภูมิแบบกำลังดีแบบมันชิลสุดๆเลยอ่ะนอนมองทะเลคุณผู้ชมหอยชักตีนมักอาศัยอยู่ในบริเวณพื้นทรายปนโคลนและบริเวณหญ้าทะเลเขตน้ำขึ้นลงไปจนถึงในระดับความลึกประมาณ55เมตรครับซึ่งในประเทศไทยบ้านเรานั้นสามารถพบหอยชักตีนได้ทั่วไปตามทะเลอ่าวไทยและทะเลฝั่งอันดามันอย่างจังหวัดกระบี่ภูเก็ตพังงาตรังและสตูลครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็ได้หอยชักตีนมามากพอที่จะนำไปทำอาหารกันแล้วล่ะครับแล้วต้องบอกเลยนะครับว่าผมพร้อมมากๆที่จะขึ้นฝั่งไปหาสุดยอดฝีมืออย่างแม่แดงผู้ที่จะมาทำอาหารจานเด็ดอย่างยำหอยชักตีนให้เราได้กินกันครับเอาหอยชักตีนเขามันนึ่งกันเหรอ
3: นึ่ง
0: ผมนึกว่าเอาไปลวก
3: ลวกไม่ได้ลวกไม่ออก
0: ถ้าลวกแกะดึงไม่ออก
3: ไม่ออก
0: แม่ครับแล้วนึ่งกับลวกมันต่างกันยังไงทำไมถึงบอกว่าลวกแล้วมันจะกินไม่ได้ยังไงแกะไม่ได้คือยังไง
3: ลวกมันกึ่งสุกกึ่งดิบ
0: มันก็จะดึงไม่ออกเหรอ
3: ดึงไม่ออก
0: แล้วก็ต้องนึ่งให้สุกไปเลยแล้วก็เหลือไปต้มก็ได
3: ้ต้มก็ได้นึ่งก็ได
0: ้แล้วมันมีเคล็ดลับอย่างอื่นอีกไหมปกติก่อนจะเอาหอยมาทำอาหารเนี่ยเขาบอกว่ามันต้องไปแช่น้ำไปล้างน้ำ
3: สองคืน
0: จริงเหรอทำไมมันนานจังอ่ะ
3: เป็นทราย
0: แช่น้ำจืดหรือน้ำเค็ม
3: น้ำเค็ม
0: น้ำเค็มสองคืนให้มันคลายทรายให้หมด
3: คลายทราย
0: เทคนิคการต้มมีไหมแม่น้ำเดือดๆแล้วใส่ลงไปเลย
3: ไม่ได
0: ้อ้าวทำไมอ่ะ
3: ตีนของมันจะไม่ล
0: ่ออ๋อผมเข้าใจแล้วคุณผู้ชมคือถ้ามันลงไปในน้ำร้อนๆมากบางทีแบบเขาหดเลย
3: หดเลย
0: แล้ววิธีทำก็คือยังไงต้องเอาไปใส่ไว้ในหม้อตอนที่น้ำยังไม่ร้อน
3: ใช
0: ่แล้วค่อยเปิดไฟต้มไปด้วยกัน
3: อ่อนๆ
0: อ่อนๆ อ๋อเหมือนกับค่อยๆสุกเขาก็จะค่อยๆคายออกมา
3: ใช่
0: อันนี้เราอย่างนี้เรานึ่งนานไหมครับแม
3: ่ไม่นานประมาณ20นาท
0: ีประมาณ20นาทีอ่ะระหว่างรอเรามาดูเครื่องกันดีกว่ายำหอยชักตีนแกะเอาแต่เนื้อออกมา
3: เนื้อออกมา
0: ผ่านไปประมาณ20นาทีแล้วเปิดเลยนะแม่นี่ไงจริงๆด้วยโอ้โหดูสิที่แม่บอกท่านนึ่งแล้วตีนมันจะโผล่ดูสิโอเคแล้วอย่างนี้เราก็จะมาทำยำแล้วเอามาคลุกได้เลยเดี๋ยวมันออกมาไม่หดเนี่ยเนี่ยมันต้องหมุนอย่างนี้คุณผู้ชมแล้วแม่ผมถามนิดนึงขออนุญาตถอดแมสก่อนนะครับชิมมันกินได้หมดไหมตรงหัว
3: กินได้หมด
0: อย่างที่มันอยู่ตรงนี้
3: ใช่ใช
0: ่แต่ว่าตรงตีนที่เราจับเนี่ยไม่น่าจะกินได้เพราะคุณผู้ชมจับดูก็รู้เลยว่ามันแข็งเทคนิคการกินคุณผู้ชมผมแนะนำให้คุณเด็ดตรงนี้ออกก่อนนะเอานี้แล้วเอาตรงนี้ทิ้งไปเอานี้มากินนานใช่ไหมแม่ไม่ทักผมเลยตรงนี้เอาทิ้งไปแล้วก็กินแต่ว่าจริงๆแล้วเขาไม่เด็ดหรอกเขาก็ถืออย่างนี้แหละเวลากินน่ะผมก็จะจับปลายมันไปจิ้มน้ำจิ้มแล้วผมก็จะหย่อนมันใส่ปากแบบนี้นะ ังจากที่นึ่งหอยจนได้ที่แล้วเราก็จะนำมาแกะเปลือกเพื่อเอาเนื้อหอยไปยำนั่นเองครับเริ่มยำเลยครับแม่หลังจากได้เนื้อหอยสดๆนะครับผมแล้วก็ใส่นี่ลงไปมะพร้าวคั่วอันนี้เป็นมะพร้าวคั่วที่เขาเอามาตำให้ละเอียดนะครับมีหอยสดนะครับมีมะพร้าวคั่วแล้วก็ตามด้วยข่ากับตะไคร้ที่ตำไว้แล้วนะครับผมใส่พริกป่นพริกป่นนี้ก็ทำเองแน่นอน
3: ทำเอง
0: พริกป่นนี้แล้วแต่ชอบนะ
3: ใช่
0: เผ็ดมากใส่มากเผ็ดน้อยใส่น้อย
3: อัน
0: นั้นสารคั่ว
3: สารคั่ว
0: คนที่นี่จะเรียกว่าสารคั่ว
3: สารคั่ว
0: ก็หมายถึงข้าวสารคั่วถ้าเป็นอีสานเนี่ยใส่ข้าวคั่วต้องเป็นลาบแต่อันนี้ไม่ใช่ของเราเป็นยำแล้วก็มะม่วงมะม่วงต้องเปรี้ยวใส่น้ำปลานิดหน่อยไม่ต้องเยอะแค่ประมาณโอ้ไม่ถึง1ช้อนด้วย
3: แล้วก็ใส่
0: หอมแดง
3: หอมแดง
0: แล้วก็ใบมะกรูด

0: คือพอเข้าไปในปากนะทั้งกลิ่นมะพร้าวคั่วทั้งกลิ่นมะกรูดแบบมันตลบอบอวลเลยนะแม่แล้วก็รสชาติมันไม่จัดครับที่แม่ปรุงไม่จัดเนี่ยตอนแรกผมกินก็แบบเอ๊ะทำไมมันไม่เข้มข้นเหมือนยำทั่วไปแต่เหตุผลที่ไม่จัดเพราะอะไรไหมเพราะว่าพอกัดไปโดนหอยอะหอยมันจะมีความหวานออกมาถ้าเราปรุงรสจัดเกินไปมันไปกบรสหอยเนาะอันนี้รสชาติของหอยมันออกมาแบบเต็มปากเลยคุณผู้ชมมันเหมือนกับพวกเครื่องทั้งหมดที่อยู่ในนี้ไม่ว่าจะเป็นมะม่วงเปรี้ยวนะครับมะพร้าวคั่วผิวมะกรูดเนี่ยมันไปส่งให้หอยมันยิ่งหวานมากขึ้นอีกแม่มันไม่เผ็ดเลยจริงๆแล้วชาวต่างชาติกินได้น้องๆหนูๆมากินได้ความพิเศษของมันคือความหอมในสมุนไพรไทยและความหวานฉ่ำและสดของเนื้อหอยสุดยอดเลยอ่ะสูตรยำแบบนี้ใช้กับเนื้อสัตว์ชนิดอื่นได้ไหมครับถ้าไม่ใช่หอยชักตีน
1: ได
0: ้ปลาปูนี้ได้เหมือนกันเลยนะแบบนี้อ่ะคุณผู้ชมลองทำดูอร่อยมากครับผมแค่นี้ยังไม่พอนะครับแม่แดงบอกว่ายังมีอีกหนึ่งอาหารทะเลที่ขึ้นชื่อของจังหวัดกระบี่ที่ใครมาก็ต้องสั่งกินให้ได้คงต้องยกให้กับจานนี้เลยครับหอยชักตีนลวกกับน้ำจิ้มชาวเลครับเตรียมปากกาเตรียมกระดาษจดให้ดีเพราะว่าสูตรนี้คุณผู้ชมทําง่ายมากแล้วรับรองว่าอร่อยในแบบที่ไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนอันนี้ก็คือหอยที่เรานึ่งเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคุณแม่จะมาโชว์น้ำจิ้มกันแปลกมากตรงที่ตอนนี้ผมเห็นมันมีซอสพริกด้วยแม่โชว์ฝีมือเลยครับน้ำตาลปี๊บ1ช้อนโต๊ะซอสพริก2ช้อนแล้วก็ยีซอสพริกกับน้ำตาลให้เข้ากันแล้วก็ใส่พริกขี้หนูสับลงไปอันนี้เป็นพริกขี้หนูที่

0: ปกติแม่ไม่เคยเปิดเผยสูตรที่ไหนนะรายการเราเป็นรายการแรกอันนี้เป็นสูตรน้ำจิ้มที่แบบเราใช้จิ้มกับหอยอย่างเดียวหรือว่าอย่างอื่นได้ด้วยครับคุณแม
1: ่หอยนี้ด้วยหมึกด้วยปลาด้วยแล้วแต
0: ่อ๋อจิ้มได้หมดเลยที่เป็นซีฟู้ดของเราแล้วก็น้ำปลาน้อยมากน้ำปลาประมาณครึ่งช้อนไม่ถึงช้อนด้วยแล้วก็ใส่ผักชีแต่งกลิ่นให้หอมนะครับแค่เห็นน้ำจิ้มแม่ก็น้ำลายสอแล้วสูตรนี้ทำง่ายมากคุณผู้ชมผมถอดแมสรออีกแล้วนะครับผมขออนุญาตจัดนี่เดี๋ยวนี้เรื่องแกะหอยชักตีนี่ผมนี่มืออาชีพอุ้ยไม่น่าโม้เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยตามอีกครึ่งตัวต้องบอกว่าน้ำจิ้มคุณแม่เด็ดมากรสชาติมันเหมือนกับน้ำจิ้มซีฟู้ดผสมกับน้ำจิ้มสุกี้อ่ะคือมันแบบเปรี้ยวนำจากมะนาวแล้วมันก็หอมพริกกับกระเทียมอ่ะแต่สุดท้ายมันมาตัดหวานกับรสของซอสพริกมันเข้ากันนะแม่เดี๋ยวขอชิมแบบสดๆเลยนะครับโอ้โหดูเนื้อนะมันจะหนึบๆเหมือนเรากินพวกหอยเป๋าฮื้อเลยนะครับหรือว่าใครชอบกินหอยหวานเนี่ยคล้ายๆกันเลยนะหนึบๆเลยแต่ข้อดีคือว่ามันไม่มีกลิ่นคาวเลยไม่มีแม้แต่นิดเดียวแล้วก็ในตัวหอยครับมันจะไม่มีเศษแบบบางทีเรากินหอยเราจะเจอพวกเศษทรายเศษเปลือกเศษอะไรเนี่ยแต่ว่าหอยชักตีนไม่มีเลยไม่มีกลิ่นคาวไม่มีกลิ่นโคลนแล้วกินเข้าไปแล้วหวานมากรสชาติแบบสุดยอดจริงคุณผู้ชมไม่เสียเที่ยวนะครับมาเกาะปูรอบนี้ฟินสุดๆเลยครับผมวันนี้ต้องขอบคุณแม่แดงมากครับที่มาสอนสูตรอาหารเด็ดๆของชาวใต้ผมมากมายแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเป็นอาหารที่อร่อยมากนะถ้าอยากชิมเนี่ยก็ต้องมาชิมที่บ้านเกาะปูนะครับผมและมาถึงอาหารของฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมตั้งใจจะทำอาหารที่มีชื่อว่าแกงหอยชักตีนใบยี่หร่านะครับซึ่งต้องบอกว่าอาหารจานนี้ผมได้แรงบันดาลใจมาจากแกงป่าใต้นะครับผมก็จะเป็นลักษณะของแกงใต้นี่แหละแต่ว่ามันจะมีรสชาติเผ็ดร้อนเป็นพิเศษซึ่งปกติเนี่ยเขาจะทำกับหอยแครงครับและเขาเติมใบยี่หร่าลงไปเพื่อเพิ่มความเผ็ดร้อนให้เหมือนกับแกงป่าทางภาคกลางเลยครับผมเรามาดูวิธีการทำกันมันง่ายมากคุณผู้ชมถ้าเราอยู่ภาคกลางหรือว่าอยู่ในพื้นที่ทั่วไปคุณสามารถหาพริกแกงเผ็ดนั้นเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆใช่ไหมครับผมเพราะฉะนั้นเราจะทำแบบสูตรลัดนะครับในการทำแกงใต้คุณใช้พริกแกงเผ็ดนี่แหละใส่ลงไปเลยครับขมิ้นประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับผมใส่ลงไปแบบนี้หลังจากนั้นโขกให้เข้ากันแค่นี้คุณก็จะได้พริกแกงใต้แบบง่ายๆนะครับผมและก็เติมกะปิลงไปนะครับอีกประมาณ1ช้อนโต๊ะคุณผู้ชมเพราะว่าอะไรปกติพริกแกงที่เราไปซื้อกันนะครับส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยใส่กะปิลงไปนะครับถ้าอยากให้อร่อยแบบแกงใต้ขาดไม่ได้คือกะปิครับผมหลังจากนั้นเปิดเตาแก๊สครับผมง่ายๆเลยครับใส่กะทิลงไปเลยตั้งกะทินะครับไม่ต้องรอให้เดือดก็ได้นะครับเพราะเราไม่ต้องการให้แตกมันนะครับสำหรับแกงแบบนี้อีกชื่อหนึ่งนะครับของแกงป่าใต้ก็คือแกงพริกใบยี่หร่านะครับซึ่งใบยี่หร่านะครับจะให้รสชาติที่เผ็ดร้อนและมีสรรพคุณช่วยขับของเสียออกจากร่างกายนะครับเหมือนกับทำให้เราเหงื่อออกเนี้ยครับผมคุณผู้ชมเรารอให้กะทิกับพริกแกงของเราเดือดสักนิดนึงนะครับให้พริกแกงสุกแล้วก็มีกลิ่นหอมหลังจากนั้นเราก็เอาตัวนี้ครับหอยชักตีนที่เราลวกไว้เรียบร้อยแล้วใส่ลงไปครับแกงป่าใต้หรือแกงกะทิแบบใต้แบบนี้นะครับจะไม่ออกรสหวานนะครับจะออกรสเผ็ดร้อนจากเครื่องแกงนะครับแล้วก็มีเค็มเล็กน้อยอยากให้ชิมดูก่อนนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าต้องเติมน้ำปลาหรือเปล่านะครับเพราะว่าความเค็มจากกะปินั้นอาจจะกะยากนิดนึงนะครับต้องเดาะน้ำปลาเล็กน้อยนะครับแค่ประมาณนิดเดียวคุณผู้ชมครึ่งช้อนโต๊ะพอเพราะว่ามันเค็มจากกะปิอยู่แล้วและหลังจากนั้นเราก็มาซอยใบยี่หร่ากันครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ใส่ใบยี่หร่าลงไปนะครับเอาเปลือกหอยนะครับที่เราแกะเอาเนื้อออกแล้วนะครับใส่ลงไปในแกงของเราด้วยนะครับจะช่วยเพิ่มนะครับทำให้รู้สึกถึงกลิ่นของหอยที่แบบทำให้น้ำแกงของเรามีรสชาติหรือกลิ่นของหอยมากขึ้นและก็ทำให้หน้าตาออกมาดูน่ารับประทานมากขึ้นด้วยนะครับ

0: พี่บังลองชิมฝีมือผมบ้างไม่รู้ว่าแกงป่าใต้สูตรของผมจะสู้ของสูตรเกาะบ้านปูได้หรือเปล่าพี่รู้จักแกงป่าใต้ไหม
1: หน้าตาแบบนี้ยังไม่รู้เลยว่ามันชื่อ
0: มันเหมือนแกงใต้เหมือนเอาแกงภาคใต้กับแกงป่าภาคกลางมารวมกัน
1: เอามาผสมผสานกัน
0: ซึ่งปกติเขาจะใช้หอยแครงเป็นหลัก
1: ครับ
0: แต่มีความพิเศษผมใส่ใบอะไรอย่างนึงลงไปผมไม่บอกเดี๋ยวผมให้พี่บังชิมก่อนแล้วมาทายกัน
1: มันรู้สึกว่ามันจะคล้ายๆกับใบดาบ้านเรา
0: ถ้าใบหลางคนใต้ก็หมายถึงใบยี่หร่าของผม
1: ครับประมาณนั้นหรือเปล่าไม่รู้นะ
0: คือผมใส่ใบยี่หร่าลงไปครับเพื่อให้มันมีรสชาติเผ็ดร้อนแบบเหมือนแกงป่ามากขึ้นไปอีกปกติแกงป่าเขาจะใส่ใบกะเพราใช่ไหม
1: ครับผม

0: ที่เราใส่ใบยี่หร่าลงไปให้เป็นสูตรแล้วมันก็จะเข้ากับหอยได้ดีซึ่งตัวใบยี่หร่าเนี่ยจริงแล้วมันจะช่วยแก้ในเรื่องของกลิ่นคาวได้ดีแต่จะบอกว่าหอยที่นี่เขาไม่มีกลิ่นคาวอยู่แล้วเพราะมันสดจัดรสชาติของแกงเป็นสูตรของผมกับหอยชักตีนนี่มันไปกันได้ไหมพี
1: ่ผมคิดว่าไปกันได้เลย
0: ครับ
1: แล้วก็ไปกันได้ไกลด้วย
0: ไปไกลเลย
1: ไปกันได้ไกลเลย
0: ไกลนี่หมายถึงไปดีใช่ไหมไม่ใช่ไปไกลผู้ไกลคนนะ
1: ไม่ใช่ไกลผู้ไกลคนคือคนที่มาจากไหนก็สามารถกินได้ตัวนี้รู้สึกว่าจะเอามาผสมผสานกันหมดแล้ว
0: อย่างที่พี่บางบอกเลยคุณผู้ชมพอชิมปุ๊บสิ่งที่พิเศษคือว่ารู้สึกถึงความเป็นแกงใต้นะเวลากินเข้าไปชัดเจนแต่แค่มันมีกลิ่นของความเผ็ดร้อนของความเป็นสมุนไพรเข้ามาเพิ่มแต่จริงๆแล้วนะผมจะบอกเลยว่าวันนี้นะอยู่กับพี่บางมาทั้งวันตั้งแต่ลงเรือมาแล้วกินขนมจีนตั้งแต่แม่แดงอะไรก็ตามนะผมว่าจุดที่เด่นที่สุดของเกาะปูนะครับคือเรื่องของความสดของอาหารพี่ที่นี่สดจริงๆคุณผู้ชมคือพูดง่ายคือไม่สดเขาไม่ทำเงินเนาะชาวบ้านเนี่ย
1: อาหารทะเลเนี่ยคุณจะไปกินตรงไหนก็ได้แต่ว่าเราคือเราการันตีของเรื่องของความ
0: เอาง่ายคุณผู้ชมถ้ามากินอาหารทะเลบนเกาะปูเนี่ยถ้าอยากจะให้สดกว่าเกาะปูเนี่ยก็ต้องไปกินในทะเลแล้วครับผมบอกได้เลยวันนี้ขอบคุณพี่บางมากเลยครับ
1: ขอบคุณครับ
0: พี่บางก่อนจากกันชวนดีกว่าว่าอยากให้ใครมาเที่ยวยังไงมา
1: ครับผมเกาะปูบ้านเรากับยินดีต้อนรับพี่น้องทุกคนมีอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในเกาะเหล็กๆแห่งนี้เทชวนให้พี่น้องมาศึกษามาค้นหามาพักผ่อนเชิญครับด้วยความยินดีครับ
0: มาเที่ยวกันครับชุมชนท่องเที่ยวบ้านเกาะปูครับสวัสดีครับทุกคน
1: สวัสดีครับ
0: เอาละครับวันนี้มีเปลือกหอยชักตีนสวยๆมาฝากไข่ดาวของสวยๆงามๆต้องคู่กับหนูใช่ไหมลูก
2: ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: Thank you, Kapun Ka.
1: How much?
0: Oh, no.
1: Oh, thank you, Kapun Ka.
2: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้ว
0: okay, thank you.
2: จากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: teacher spider
1: thank you
2: มันไม่ใช่ spider มันคือ spicy
1: okay so students this is the end of our class for today
3: teacher.
1: thank you so much
4: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
5: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความปราณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม

0: 3อำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ตำบลแหลมสักอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะวันนี้เราจะตามชาวบ้านไปดูการหาปลาด้วยเบ็ดราวกันค่ะเบ็ดราวที่เราจะออกไปวางนั้นจะเป็นการจับปลาใหญ่นะคะซึ่งก็จะต้องออกไปไกลพอสมควรเลยล่ะค่ะเราจะไปหาปลาด้วยการวางเบ็ดราวนะคะจะเป็นเรือของป๊านี่แหละลำนี้แหละแต่ว่าในเรือก็จะมีอวนด้วยเพราะเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องไปหาปลาเหยื่อก่อนเนาะ
1: เบ็ดราว
0: อยู่ตรงโอเคไปหนูขออนุญาตหนูขึ้นเลยนะ

0: ป้าบอกว่าก่อนที่เราจะไปวางเบ็ดลาวเราต้องเอาเหยื่อก่อน
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งก็ต้องเป็นแบบสดๆเลยคือเราต้องวางเองใหม่ๆเลยเหรอคะโอ้ทำไมเราถึงไม่เอาเหยื่อแบบว่าหาไว้แล้วอะคะ
2: เพราะผมทำประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำบินซี
0: จ้ะ
2: ต้องปลอดสารพิษถ้าปลาที่ผมมอมจากตลาดกลัวจะดองยาน้ำยาแล้วก็มาติดที่ปลาที่ผมจะไปวางมันจะจิ้มเหงื่อ
0: คือเราเป็นกลุ่ม
1: ครับ
0: เราเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็นกลุ่มที่หาปลาแบบอินทรีย์เพราะฉะนั้นตัวเหยื่อที่จะหามาเราก็ต้องมั่นใจว่าปลอดภัย
1: คร
0: ับเราก็เลยหาเอง
1: ครับไ
0: หมคะแล้วที่แล้วเราเอาเหยื่อที่เราหาไว้เมื่อวานมาเกี่ยวไม่ได้หรอปะ
2: ได้ถ้าว่าเรือลำไหนที่เข้ากลุ่มที่ว่าพ่อผมจะซื้อปลาในกลุ่มของผมอย่างเดียวนอกจากกลุ่มผมจะไม่รับรองเพราะผมจะว่าย้อนที่มาที่ไปได
0: ้
2: สมมติว่าปลาผมมีปัญหาสักหนึ่งตัวสามารถที่จะย้อนกลับมาได้ว่าคนไหนคนหา
0: คือ
2: ใครคนเก็บปลาตัวนี
0: ้ได้กินปลาของเรือจากลำของปลานี่คือกับในกลุ่มนี่คือปลอดภัยแน่นอน
1: ครับผม
3: ปลาแม่เหน่งและสมาชิกคนอื่นในพื้นที่ของชุมชนทรายทองนั้นนะคะมีการรวมกลุ่มกันในเรื่องของการทำประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำอินทรีย์ค่ะซึ่งข้อกำหนดของกลุ่มก็คือจะต้องจับสัตว์น้ำด้วยเครื่องมือประมงที่ถูกกฎหมายและจะต้องเป็นสัตว์น้ำที่ปลอดภัยไม่มีการแช่ยาค่ะเฉพาะที่ตำบลแหลมสักนั้นก็มีอยู่ด้วยกันหลายครอบครัวที่เป็นสมาชิกค่ะรวมไปถึงชาวประมงที่เป็นเครือข่ายสัตว์น้ำอินทรีย์ที่กระจายกันอยู่ในอีกหลายๆจังหวัดด้วยค่ะปลาและสัตว์ทะเลที่ได้นั้นนอกจากคนที่ซื้อไปจะมั่นใจได้ว่าได้ของสดปลอดภัยชาวประมงเองนะคะก็สามารถที่จะขายปลาขายอาหารทะเลได้ในราคาที่เป็นธรรมด้วยค่ะซึ่งอาหารทะเลที่ปลอดภัยนี้นะคะก็เริ่มจากความใส่ใจตั้งแต่ต้นทางก็คือปลาที่จะใช้เป็นปลาเหยื่อนั้นชาวประมงก็เลือกที่จะหาเองค่ะ
0: อย่างวางปลาเหยื่อมีช่วงเวลาไหมคะ
2: มันมีครับแต่ว่าถ้าว่าบางครั้งก็วางกลางวันก็ได
0: ้ค่ะ
2: แต่ส่วนมากผมจะใช้ปลาทูเป็นเหยื่อ
0: จ้ะ
2: เพราะปลาทูเป็นเหยื่อนี่ปลาถ้าวางปลานี่ในทะเลที่ผมผ่านประสบการณ์มาคือปลาทูจะกินดีกว่าเพื่อน
0: ปลาทูนี่ติดดีเลย
2: ดีกว่าเพื่อน
0: แล้วช่วงเวลาที่ปลาทูมันจะมาติดกวนเราก่อนที่จะไปเป็นเหยื่อคะช่วงนั้นนี่คือช่วงไหนที่ปลาทูมันจะติดกวนดีอะปะนี่มัน6 โมงกว่าและ6 โมงเย็น
2: ธรรมดาที่ผมออกประจำอยู่ที่ทำอยู่ประจำคือผมจะวางที่7ดวงอาทิตย์จะตกบางครั้งก็ดี6กว่ากว่า
0: แสดงว่ามันต้องเป็นช่วงที่แบบพร้อมเพลย์นิดนึงแล้วแสงแดงเหลืองๆหน่อยอะไรอย่างนี้จะติดดีแล้วก็อาจจะเป็นปลาทูด้วย
2: ปลาทูจะไปขึ้นก็ประมาณใกล้จะ8จะที่8นะใช่ป่ะผมว่าที่8นะประมาณที่7ครึ่งนี้ก็ได้แล้ว
0: ค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะวางอวนเพื่อทำเหยื่อนะคะเพื่อที่จะเอาตัวเหยื่อที่

0: เข้ามาจอดแล้วนะคะน้ำตรงนี้คือนิ่งกริบต่างจากที่เราแล่นมาเมื่อกี้นี้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเหมือนหลังเขาเนาะแล้วก็เดี๋ยวรอพระอาทิตย์ลงอีกนิดนึงพระอาทิตย์ตกอีกนิดนึงก็จะเริ่มปล่อยอวนแล้วเพื่อเอาเหยื่อเนี่ยเริ่มจะเปิดไฟแล้ว
1: ช่วงเวลาที่พระอาทิตย์กับขอบฟ้านั้นถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีในการลงอวนค่ะเพราะเป็นช่วงที่แสงกำลังเปลี่ยนนะคะปลาเองก็จะมองไม่ค่อยเห็นอวนที่เราปล่อยลงไปทำให้ถือว่าเป็นช่วงที่มีโอกาสจะได้ปลามากที่สุดค่ะระหว่างนี้นะคะเราจะจอดรอเวลาให้แสงนั้นมืดลงอีกสักหน่อยช่วงหน้าเราจะกลับมาเตรียมลงอวนปลาทูกันสักครู่เดียวค่ะ

0: ชูกันที่ตำบลแหลมสากอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะบนเรือตอนนี้นะคะเริ่มมีการเตรียมอวนกันแล้วและหลังจากที่รอให้พระอาทิตย์นั้นค่อยๆลับขอบฟ้าก็ได้เวลาที่จะปล่อยอวนปลาทูแล้วค่ะอวนของเราตอนนี้เริ่มที่จะปล่อยลงไปแล้วนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะยาวพอสมควรซึ่งจะเห็นว่าพระอาทิตย์เนี่ยยังตกไม่หมดยังพอมีแสงสว่างบ้างฟ้าบอกว่านี่แหละช่วงเวลานี้แหละเป็นช่วงเวลาที่ดีในการที่เราจะปล่อยอวนนะคะโอกาสที่เหยื่อจะติดเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยแล้วก็เดี๋ยวต้องมาลองดูว่าอวนเราเนี่ยจะติดเป็นปลาทูไหมหรือว่าจะติดเยอะขนาดไหนนะคะไปแล้วอวนปลาทูที่ปล่อยลงไปนั้นนะคะจะทิ้งเอาไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงซึ่งเราจะวนเรือกลับไปกู้ยังจุดแรกที่เราปล่อยอวนเอาไว้แล้วค่อยๆสาวกลับมาค่ะนอกจากป้ามาเหน่งและมาเจี๊ยบแล้วนะคะยังมีบางอีก2คนที่มาช่วยกันค่ะเพราะว่าแต่ละคนนั้นจะต้องมีหน้าที่ประจำนะคะทั้งคนปลดปลาทั้งคนขับเรือซึ่งทุกอย่างนั้นจะเกิดขึ้นไปพร้อมๆกับการบังคับเรือให้ค่อยๆไหลไปค่ะตอนนี้ทุกคนประจำที่แล้วนะคะและเราก็เริ่มที่จะสาวอวนปลาทูขึ้นมาแล้วค่ะ
1: ไม่ต้องจักเร็วไม่ต้องจักเร็วไปเรื่อย
0: แต่เรือก็จะไม่ค่อยแบบขับเร็วมากโอ้มีปลาใหญ่ก็มีนะคะปลานี่ก็จะมีทั้งปลาทูนะคะแล้วก็อันนี้อินทรีไหมอินทรีก็มีนะคะแต่เป็นอินทรีไซส์ประมาณเกือบฟุตแต่ตัวนี้ตายแล้วดาบแข็งโป๊กเลยหูเยอะมากอันเนี้ยมาแบบว่าเรืองแสงมาหนูช่วยไซส์ปลาทูที่ได้จะเป็นไซส์ประมาณนี้นะคะบางตัวนี่คือยังเป็นๆอยู่เลยนะคะเนี่ยนี่ตัวนี้ก็ยังเป็นอยู่มันยังดึกๆอยู่เลยขนาดเท่าๆกันหมดเลยเพราะเหมือนมันเป็นปลาฝูงเนาะใช่ไหมคะป้าเหมือนมันเข้าเป็นฝูงเนาะ
2: ป้าบอกเอาไว้ตอนแรกนะคะว่าช่วงนี้ถ้าเกิดว่าเราวางอวนนั้นปลาที่ได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาทูค่ะและปลาที่ติดมาจำนวนมากเหล่านี้ก็ส่วนใหญ่เป็นปลาทูจริงๆด้วยนะคะลักษณะของปลาทูที่ได้นั้นจะเป็นปลาทูตัวอ้วนสั้นมีขนาดกำลังดีและเป็นปลาทูที่สดมากๆค่ะซึ่งนี่แหละค่ะที่เหมาะมากในการที่จะนำไปทำเหยื่อเพื่อเกี่ยวเบ็ดราวตกปลาใหญ่ค่ะ
0: มีปลาทูมีปลาหลังเขียวมีอินทรีแล้วก็มีพวกปลาดาบ
2: นอกจากปลาทูแล้วนะคะก็จะมีอื่นติดมาด้วยเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะคัดปลาทูบางส่วนไปทำอาหารกันค่ะเพราะว่าปลาทูไทยตัวอ้วนๆสั้นๆแบบนี้นะคะไม่ได้หากินกันได้ง่ายๆช่วงหน้าเราจะกลับมาทำอาหารจากปลาทูกันติดตามได้สักครู่เดียวค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ชุมชนทรายทองอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่อาหารจานอร่อยของเราวันนี้เป็นปลาทูสดๆตัวอ้วนๆป้อมๆแบบนี้เราจะนำมาทำต้มส้มกันค่ะโดยเราจะเริ่มจากการเตรียมปลาทูกันก่อนค่ะ
3: คือฝักไส้ปลาทูก็ดึงออกทางปากนี่เลยฮะอย่างทูปลาทูนี่เราทำไตปลาได้ไหม
4: ทำไตปลาได้ค่ะ
3: ได้เนาะ
4: เอาไปทำไตปลาได
3: ้ดูดิเหงือกแดงแดง
4: แดงนี่มันสดเลยสดมากมาก
3: สดมากเมื่อวานตอนสาวขึ้นมานะคะยังแบบไม่ใช่เมื่อวานหรอกเมื่อคืนนี่เองตอนสาวขึ้นมายังดิ้นอยู่เลยหลายตัวเลยแล้วคือเหมือนเขามาเป็นฝูงเนาะ
4: ใช่
3: แต่ว่าไม่ได้มีให้กินตลอด
4: มันไม่มีให้กินตลอดค่ะ
3: นี่แหละ
4: มันขึ้นเป็นฤดู
3: เลยต้องขอป้าแบ่งมากินซะก่อน
2: ปลาทูนั้นเป็นปลาที่มีเกล็ดขนาดเล็กตามตัวเวลาทำกับข้าวบางบ้านก็จะขอดเกล็ดออกนะคะหรือถ้าหากว่าเราได้มาแล้วจะไม่ขอดเกล็ดก็ได้เช่นกันเพราะว่าปลาทูนั้นเกล็ดค่อนข้างจะเล็กแล้วก็บางมากๆค่ะ
3: อย่างนี้เราต้องมาขอดเกล็ดอะไรมันออกนิดนึงไหมคะหรือไม่ต้องเลย
4: ไม่ต้องก็ได้
3: ไม่ต้องเลยเนาะ
4: ใช่ค่ะ
3: ต้มส้มของที่นี่นะคะเครื่องจะมีตะไคร้หอมแดงกระเทียมขมิ้น
4: ใช่ค่ะ
3: แล้วก็น้ำมะขามเปียกมีน้ำตาลกับเกลือหน่อย
4: อาหารจานด่วนของคนทะเลคนอกทะเลค่ะ
3: คือเหมือนกับมีของแห้งอ่ะอยู่ในเรือนี่แหละ
4: ใช่
3: พอได้ปลามาก็ทุบๆๆๆ
4: ใส่
3: ไว
4: ้เ
3: พิ่มหอมอะไรอย่างนี้นะ
4: แบบให้ๆ
3: ง่ายๆ
4: ใช
3: ่ง่ายน้ำเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่พวกเครื่องไปก่อนก็คือตะไคร้หอมแดงอะไรแบบนี้เนาะปึ๊บไปแล้วหอมแดงก็จะแค่แบบตีให้เขา
4: บุก
3: แตกๆเนาะบุกพอแตก
4: ใช่ค่ะบุกพอแตกนี่ก็ตำเลย
3: นี่ก็ใส่ไปเลยนะจ๊ะ
4: เฮ้ยมันจะเดือด
3: น้ำนี่ก็คือแบบว่าเดือดแล้วนะคะ
4: แม่เขาใส
3: ่เขาใส่ขมิ้นไปน้ำนี่ออกสีเลย
4: สีเหลืองเลย
0: หลังจากใส่ตะไคร้หอมกระเทียมแล้วก็ขมิ้นลงไปแล้วนะคะเราจะปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเกลือและน้ำตาลปี๊บค่ะ
3: น้ำตาลปี๊บหน่อยนึงนะคะเกลือป่นนะคะจ้าชิมได้นะ
4: ชิมได้เลย
3: ได้เดี๋ยวให้จ้าชิมว่ามันโอเคไหมรสนี้อะไรเงี้ยระวังร้อนนะคะ
4: ค่ะเติมส้ม
3: มะขามเหรอ
4: ใช่ค่ะมะขามไม่ค่อยเปรี้ยวแล้วก็เกลืออีกนิด
3: เค็มอีกไหมคะ
4: เค็มอีกนิดนึง
3: คือชิมมันจะต้องออกเปรี้ยวเปรี้ยว
4: เปรี้ยว
3: เปรี้ยว
4: เปรี้ยวเป็นเค
3: ็มชิมจนกว่าเราจะชอบอะเนาะว่ามันจะเปรี้ยวหวานเค็มแค่ไหนก็พอใจแล้วก็ใส่ปลาเลยนะคะ
4: ใส่ปลา
3: น้ำกำลังเดือดเดือดเลยไปแล้วจ้าปลาทูของเรา
4: ปลาทูสดสด
3: สดสดจากอ่าวบ้านเราเอง
4: เด้งดึง
3: เด้งดึงเลยนะหนูก็เด้งดึงอยู่หัวเรือน่ะ
4: สุกแล้วค่ะ
3: สุกแล้วนะคะปลาทูต้มส้มของเราปลาทูอร่อยอร่อยเลย
4: หอม
3: หอมมาก
4: มากหอมมากเลย
3: ตักเสิร์ฟเลยจ้ะเรียบร้อยหอมกินแล้วนะคะปลาทูต้มส้มเด้งมาก

0: ีกหนึ่งอย่างที่พอจะติดอวนมาบ้างก็คือปลาอินทรีค่ะปลาอินทรีนั้นเราจะล้างทำความสะอาดนำเครื่องในออกแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆแบบนี้เพื่อนำมาผัดพริกปลาอินทรีใส่ใบยี่หร่าค่ะอีกหนึ่งเมนูนะคะที่เราได้มาจากปลาที่ติดอวนก็คือเป็นปลาอินทรีนะคะเดี๋ยวมาดาจะเป็นคนมาทำปลาอินทรีผัดพริกให้ได้ชิม
1: จ้าน
0: ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีจ้า
0: จ้าปากแดง

0: เลยนะจ๊ะมาบอกว่าปลาอินทรีเนี่ยอันเนี้ยไอผัดพริกเนี่ยเป็นเมนูแบบว่าคนประมง
1: ใช่บนเรือค่ะ
0: เหมือนกันอารมณ์ต้มส้มเหมือนกันเนาะแบบเน้นง่ายๆหน่อย
1: ใช่ไวสะดวกทันใจ
0: สะดวกแต่ว่าเวลาออกไปเราก็จะทำเอาพริกแกงเอาอะไรเตรียมไปด้วย
1: ใช่ไหมคะ
2: พริกแกงที่จะใช้จะเป็นพริกแกงกะทิใต้นะคะเครื่องพริกแกงก็จะนำมาโขลกให้ละเอียดซึ่งถ้าหากว่าเราซื้อพริกแกงกะทิสำเร็จนะคะก็อย่าลืมที่จะเติมกะปิลงไปด้วยเพื่อความอร่อยเวลาที่นำมาผัดค่ะ

0: ไฟตอนนี้แรงพอแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะผัดพริกกันนี่ปลาอินทรงอินทรีเตรียมไว้เรียบร้อยเริ่มเลยจ้ะแม
1: ่ตั้งกระทะเลยนะ
0: ครับผม
1: เอาตอนนี้ใส่เครื่องเลยนะคะเครื่องแกงแล้ว
0: แกงเอาใส่ลงไปแล้ว
1: ใส่ลงไปแล้วปลาใส่เลย
0: ปลาเดี๋ยวจะใส่ไม่หมดนะคะเพราะว่ามันเยอะมาก
1: ตอนนี้ใส่ปลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราหยดน้ำไปสักนิดกันเครื่องมีกลิ่นไหม
0: ้เป็นผัดพริกแต่ว่าจะมีความคลุกคลิกหน่อยเน
1: า
0: ะ
1: จ้ะคลุกคลิกค่ะ
0: ปรุงรสนะคะนี่ค่ะ
1: ตอนนี้ใส่น้ำปลาค่ะให้รสเข้มข้นขึ้น
0: คือผัดพริกอันนี้จะไม่ออกไม่ค่อยหวาน
1: มัน
0: จะออกเป็นเผ็ด
1: ก็ไม่แน่นหวานค่ะ
0: เผ็ดเค็มเน
1: า
0: ะ
1: จ้ะไอ้นี่คือเอารสชาตินิดๆหน่อย
0: ใส่พอเอาสังคม
1: จ้ะ
0: อันนี้เราเหลือให้ปลาสุกอีกนิดนึงเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: แล้วก็
1: ให้น้ำแห้งกว่านี้อีกให้หอม
0: จ้ะพอปลาสุกนะคะน้ำงวดลงนิดนึงก็จะใส่ใบมะกรูดซอยแล้วก็ยี่หร่าหรือว่าใบรา

0: ยนะคะ
1: มาจะพูด
2: หนูชอบฟัง
0: เอ๊ะข้ากันได
2: ้เสร็จแล้วนะคะปลาผัดพริกของเราแต่ว่ามีใบยี่หร่าเสริมเข้ามาด้วยหอมมากรสชาตินี่คือเผ็ดร้อนแน่นอน

0: ลุย
1: ลุยเลยค่ะ
0: ขอน้ำต้มส้มก่อนเลยอร่อยเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานค่ะหนูขอยกตัวเลยนะปลาทู
2: ใช่ยกไปเลยลูก
0: ยกไปเลย
2: อุ้ยขาวจังมันจังเลย
0: นี่คือปลาทูมันเลยเนาะปึ๊บแล้วเจอขมิ้นไปนี่ค่ะหนังเหลืองยิ่งน่ากินเข้าไปใหญ่อ่ะ
2: มันไม่ให้หวานอย่างเงี้ยนะคะมันหวานแล้วมันเหนียว
0: มันหนึบด้วยเน
2: า
0: ะ
2: พอมันสดแล้วเน
3: า
2: ะ
3: มันหวานในเนื้อ
0: ใช่ค่ะอร่อยมากอันนี้คือต้มกับเกลือก็อร่อยนะแค่เปล่าๆก็อร่อยเพราะปลามันสดอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วยิ่งเรามาทำเป็นแบบต้มให้มันเปรี้ยวๆเค็มๆหวานๆโหอร่อยมาก
3: อร่อยมาก
2: ๆต้มในเกลือก็อร่อยสดนี่ดูดิเนื้อขาวเลยนี
0: ่ส่วนนี้นะคะจะเป็นปลาอินทรีผัดพริกใส่ใบยี่หร่านะคะหอมมากหอมใบยี่หร่ามาก
3: เผ็ดมาก
2: เซ็ปไหมอ่ะเซ็ปไหมอ่ะโอ้ต้องเซ็ปเนาะ
0: เซ็ปโอ้โหดีเลยนะ
2: กับเซ็ปอีหลี
0: เอ๊ะคนนี้ไหน

0: ือมันเผ็ดค่ะเผ็ดร้อนแล้วก็อร่อยมากแล้วเนื้อปลามันคือมันหวานนะคือก็ต้องบอกเพราะว่าเนื้อปลามันสดจริงเนาะมันสดมันก็เลยหวานแล้วแบบโอ้ชิ้นเดียวนี่คือกินข้าวได้ทั้งจานนี่คือเผ็ดร้อนมากอร่อยมากอร่อยมากโหอย่างนี้นะคือรู้แล้วทำไมคนทะเลถึงอ้วน
1: ใช่ใช่
0: ไม่ใช่ว่าเพราะกินปลาแล้วมันอ้วนนะเพราะมันกินข้าวเยอะ
1: ใช่
0: เนาะ
1: ใช่
0: เพราะแบบเนี่ยหนูกินนะแบบมันคือแบบเจริญอาหารเลยค่ะ
2: ของสดทุกอย่าง
0: ใช่ของสดแล้วเจอแบบกับข้าวทำแล้วแบบจัดจ้านนี้นะคะสุดยอด

0: คือพอวัตถุดิบสดเนี่ยเอามาทำอะไรก็อร่อยนะคะใครที่ดูแล้วนะคะรู้สึกว่าอยากที่จะได้ปลาทะเลสดสดเป็นปลาที่หาโดยชาวประมงพื้นบ้านนะคะสามารถเข้าไปที่ Facebook เครือข่ายรักปลารักทะเลได้เขามีการจำหน่ายปลารวมไปถึงอาหารทะเลต่างๆเนี่ยจากชาวประมงในจังหวัดต่างๆที่เป็นเครือข่ายกันนะคะแล้วก็เป็นอาหารทะเลอินทรีย์นะคะที่หาโดยชาวประมงพื้นบ้านนี่แหละก็สามารถที่จะสอบถามเข้าไปทาง Facebook ได้นะคะเดี๋ยววันนี้ต้องขอบคุณแม่ครัวทั้ง2ก่อนนะคะทั้งแจ๊สแล้วก็มาดาด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะร้อยมาร์คนะคะแล้วก็วันนี้นะคะตาเพอเจ้าเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34ในรายการตามอำเภอเจ้าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
1: ค่ะ
0: โอ้โหหมดเหลือแต่ก้างเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: หิวใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใบลาใบลานะ
1: ภาคใต้ใบลาค่ะ
0: ใบลาถ้าออฟฟิศหนูยื่นใบลานี่ไม่ได้นะ
1: โอ
0: ้ห้ามลาเขาให้ทำงาน
1: โอ้ถูกต้อง
0: คนละใบ
1: อร่อยแล้วจะมาใส่ใบอีราดี
0: แม่ครัวที่นี่ทำไมฝีมือเป๊ะกันทุกคนเลย ชิมปุ๊บอร่อยปั๊บทุกคนเลย น้ำปลาอะไรไม่ต้องแล้ว
1: ใส่แล้วเมื่อกี้
0: ใส่แล้วไม่ใช่หมายถึงไม่ต้องเพิ่มแล้วเนาะ
1: ใช่กินเค็มจัดก็ไม่ดีลูกเดี๋ยวเป็นโรคไตตามมา
0: ใช่ๆๆมา Amarin TV

วัดปัตตานีดินแดนพหุวัฒนธรรมที่หลอมรวมความหลากหลายทางวัฒนธรรมไว้อย่างงดงามทั้งสิ่งปลูกสร้างต่างๆและอาหารการกินข้าวยำปัตตานีคืออัตลักษณ์ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมการกินได้อย่างชัดเจนเพราะใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นทำให้มีรสชาติเฉพาะตัวทั้งหวานเค็มมันรับประทานกันมายาวนานเปรียบได้ดั่งสังคมพหุวัฒนธรรมของจังหวัดที่ประกอบไปด้วยผู้คนหลากหลายเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกันและที่สำคัญยังสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วย

ยำปัตตานีประกอบไปด้วยวัตถุดิบที่หาได้ในพื้นที่ได้แก่ข้าวสวยที่หุงด้วยน้ำใบยอเพื่อทำให้มีสีสันมะพร้าวคั่วมะพร้าวที่ขูดเรียบร้อยแล้วนำมาคั่วให้ได้สีสวยและกลิ่นที่หอมจะช่วยเพิ่มรสชาติที่ข้าวยำมากขึ้นปลาคั่วชาวปัตตานีนิยมใช้ปลาตาโตมาคั่วโดยใส่สมุนไพรต่างๆลงไปในปลาด้วยเพื่อลดคาวและเพิ่มกลิ่นหอมผักต่างๆทั้งถั่วฝักยาวถั่วงอกใบชะพลูขมิ้นขาวหอมแดงตะไคร้ซอยมะม่วงเม็ดกระถินดอกดาหลาและมะนาว

0: หัวใจสำคัญที่เชื่อมร้อยทุกอย่างในจานข้าวยำให้รสชาติสมบูรณ์ยิ่งขึ้นคือน้ำบูดูโดยเป็นน้ำบูดูที่ผ่านการเคี่ยวพร้อมด้วยสมุนไพรต่างๆทั้งตะไคร้ใบมะกรูดขิงหอมแดงและน้ำตาลแว่นทำให้มีกลิ่นหอมเพิ่มรสชาติความอร่อยที่เป็นเอกลักษณ์ของข้าวยำให้มากยิ่งขึ้น
1: เสน่ห์ของข้าวยำมันสมุนไพรเยอะมีข้าวยำนี่มันอาหารครบ5หมู่และกินแล้วมันราคาถูกด้วยราคาถูกแล้วจะกินตอนเย็นตอนเช้าตอนเย็นตอนกลางคืนยิ่งดียิ่งไปรอบนี้กลางคืนก็ขายตั้ง4ทุ่มตั้งแต่5โมง3โมงออกในไลน์แมนก็3โมงถึง4ทุ่มคนนิยมชอบมากของไปรอบนี้ชอบมาก
2: และวิวัฒนาการที่เกิดขึ้นของข้าวยำก็คือเป็นอาหารต้อนรับแขกผู้มีเกียรติหรืออาคันตุกะที่มาเยือนปัตตานีได้ในทุกๆกิจกรรมเลยค่ะถือได้ว่าข้าวยำปัตตานีจะนำพาซึ่งความรุ่มเรืองของมิตรภาพที่มาจากต่างที่ค่ะมารวมกันที่ปัตตานีด้วยคำว่าข้าวยำปัตตานีนี่ล่ะค่ะ
0: แม้ข้าวยำปัตตานีจะเป็นอาหารที่อยู่คู่ชาวปัตตานีมาอย่างยาวนานรับประทานได้ทุกวัยแต่การต่อยอดเพื่อให้ข้าวยำปัตตานีเป็นมากกว่าอาหารที่รับประทานในครัวเรือนหรือขายในพื้นที่เท่านั้นเพื่อยกระดับคุณค่าให้มากขึ้นด้วยการทำให้กลายเป็นอาหารท้องถิ่นที่ใครมาถึงต้องหารับประทานหรือนำนวัตกรรมต่างๆเข้ามาช่วยให้เกิดการต่อยอดอย่างยั่งยืนถือเป็นโจทย์ที่ท้าทายเช่นเดียวกัน
3: เราจะทำยังไงเนี่ยที่คือไม่ต้องคิดขนาดว่าข้าวยำมาคู่ร้านคาเฟ่ได้ยังไงนะครับแต่ว่ากินข้าวยำก่อนมากินกาแฟเนี่ยได้ไหมหรือเขาเรียกอะไรครับสร้างให้มันเป็น movement ของข้าวยำแบบที่คนรุ่นใหม่กินได้เนี่ยไปด้วยกันกับร้านคาเฟ่ในพื้นที่ที่มันโตวันโตคืนนี้ได้หรือเปล่าผมว่านี่ก็เป็นโจทย์ที่ท้าทายเหมือนกันครับทีนี้แล้วถ้าคนไม่กินบูดูล่ะไม่กินไม่ใช่เพราะไม่ชอบนะอย่างเดียวนะครับกินไม่ได้เพราะแพ้เนี่ยกินแล้วคันเนี่ยเอ้ยเราจะมีนวัตกรรมในเชิงอาหารอย่างอื่นมาทดแทนได้ไหมนะครับเป็นซอสถั่วเหลืองได้ไหมหรือเอาน้ำเกลือใช่ไหมครับมาผสมใส่ได้ไหมนะครับอันนี้ผมว่ามีแน่ๆครับนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นโจทย์อย่างเงี้ยว่าเออถ้าจะให้มันไปต่อได้ขยายตลาดได้นะครับหรือตอบโจทย์คนที่ไม่กินน้ำบูดูได้ผมว่าอาจจะต้องคิดนวัตกรรมในเรื่องของสิ่งที่มาทดแทนน้ำบูดูอะครับรสชาติอาจจะไม่เหมือนกันหรอก 100% ใช่ไหมแต่ว่าสภาพฟังก์ชันของมันเนี่ยใกล้ๆกันคือเป็นตัวผสมของทุกอย่าง
2: ถ้าเป็นในต่างถิ่นข้าวยำปัตตานีก็ยังสามารถเป็นอาชีพให้กับคนที่ไม่ใช่ปัตตานีก็ยังสามารถไปต่อยอดเป็นอาชีพขายในต่างจังหวัดไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครเองไม่ว่าจะเป็นในงานอีเวนต์ต่างๆก็สามารถที่จะหาทำข้าวยำเพื่อเป็นอาชีพได้หรือแม้กระทั่งการที่ณตอนนี้ค่ะเรามีข้าวยำที่สามารถพกพาเพื่อเอาไปฝากเป็นสูตรสำเร็จสำหรับที่พร้อมรับประทานได้เลยเพียงแค่ไปหาผักสดมาใช้เท่านั้นเองนอกจากนี้ข้าวยำยังสามารถต่อยอดมาในรูปแบบของวัฒนธรรมในงานศิลปะวัฒนธรรมต่างๆเช่นอาจจะเป็นเรื่องของการดีเกลลูที่อาจจะเอาเรื่องราวของข้าวยำเข้าไปในการร่ายรำในส่วนของดีเกลลูหรือแม้กระทั่งเราสามารถที่จะตกแต่งเพลงให้เป็นเพลงข้าวยำปัตตานียังได้เลยค่ะ
0: มาจนถึงวันนี้ข้าวยำปัตตานียังคงเป็นอาหารที่ชาวปัตตานีนิยมรับประทานทั้งทำเองหรือหาซื้อในชุมชนก็ไม่ยากเกินไปนักด้วยราคาย่อมเยารสชาติคุ้นลิ้นและอุดมไปด้วยโภชนาการครบถ้วน

0: สุดสยามแดนใต้ดินแดนที่ใครหลายๆคนอาจไม่เคยคิดแม้แต่จะมาสัมผัสแต่หากทุกคนลองเปิดใจเดินออกจากโลกสี่เหลี่ยมที่เราเคยอยู่เราอาจจะได้พบความสวยงามของธรรมชาติผู้คนและวัฒนธรรมที่จะทำให้คนพบว่าดินแดนแห่งนี้สวยงามขนาดไหนสวัสดีค่ะตอนนี้ทีมอยู่ที่อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราทีมจะพาทุกคนไปเที่ยวชุมชนคุณธรรมวัดทรายขาวกันค่ะซึ่งที่ชุมชนนี้นะคะเขาก็ได้รับรางวัล1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ด้วยค่ะ
1: wow.
0: รางวัล นี้นะคะจัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้กับชุมชนในการที่เขาจะนำต้นทุนทางวัฒนธรรมเอกลักษณ์แล้วก็อัตลักษณ์มาพัฒนาต่อยอดอย่างสร้างสรรค์เชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยวชุมชนค่ะแหมขึ้นชื่อว่าได้รับรางวัลระดับประเทศแบบนี้นะคะเชื่อเลยว่าชุมชนเนี่ยต้องพิเศษแน่นอนแต่จะพิเศษยังไงพร้อมไปเที่ยวกับทีมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย
2: yeah!

เรามาเปิดทริปยนต์วิถีที่เปี่ยมเสน่ห์ของชุมชนคุณธรรมวัดทรายขาวจังหวัดปัตตานีกันที่นี่ค่ะสถานีรถไฟปัตตานีจังหวัดปัตตานีเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีเส้นทางรถไฟร่วมกว่า100ปีแล้วนะคะซึ่งเส้นทางรถไฟเนี่ยมีส่วนสำคัญที่ได้สร้างความเจริญให้กับจังหวัดปัตตานีมาอย่างยาวนานเลยค่ะความสวยงามของอาคารสถานีทรงเรือนไทยภาคกลางผสมผสานกับลวดลายวัฒนธรรมมาลายูจึงทำให้ที่นี่เป็นสถานีรถไฟที่มีสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นที่น่าภาคภูมิใจ

เมื่อพูดถึงชื่อชุมชนคุณธรรมวัดทรายขาวสถานที่ที่ไม่เช็คอินก็เหมือนมาไม่ถึงจะเป็นที่ไหนไม่ได้นะคะนอกจากที่นี่เลยวัดทรายขาวค่ะวัดอันสวยงามแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อประมาณพ.ศ. 2300หรือประมาณ265ปีมาแล้วภายในวัดเนี่ยนะคะก็จะมีเจดีย์พระครูธรรมกิจโกศลหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าอาจารย์นองธรรมภูโตอดีตเจ้าอาวาสผู้ที่พุทธศาสนิกชนทั้งใกล้และไกลต่างเลื่อมใสศรัทธาค่ะ

ุฎและชาวไทยมุสลิมมากกว่า300ปีค่ะเราออกจากวัดทรายขาวศูนย์รวมดวงใจของชาวพุทธมาต่อกันที่นี่นะคะศูนย์รวมดวงใจของชาวมุสลิมมัสยิดนัดมุดดีนค่ะมัสยิดนัดมุดดีนชุมชนคุณธรรมวัดทรายขาวเดิมชื่อสุเหร่าบางงอยลางานะคะถือเป็นศาสนสถานเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีการก่อสร้างแบบผสมผสานกันระหว่างสถาปัตยกรรมแบบไทยและสถาปัตยกรรมของมุสลิมค่ะทำให้มัสยิดแห่งนี้มีลักษณะคล้ายกับศาลาการประเรียนของศาสนาพุทธค่ะ

าถึงโฮมสเตย์วัดทรายขาวแล้วนะคะแล้วก็ที่เนี่ยมีชื่อว่าโฮมสเตย์บ้านตาทวดค่ะจริงๆในชุมชนมีหลายโฮมสเตย์เลยนะคะเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะไปพักที่ไหนเดี๋ยวทีมขอขึ้นไปเก็บของก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปกินอาหารกันค่ะเพราะว่าเขาทำอาหารไว้ให้ด้วยเสร็จแล้วสำหรับเรานะคะโอ้โหมีหลายอย่างเลยอ่ะนี่อันนี้เป็นเขาเรียกว่าหนามชุบแล้วก็มียำลิงปลิงมีแกงยกกล้วยแล้วก็อันนี้ทีเด็ดของที่นี่เลยบอกว่าเป็นไข่เจียวพอเท้าอันนี้นะคะเขาบอกว่ามันเป็นสูตรที่แบบว่าเป็นอาหารที่แบบทำเร็วๆอ่ะไข่เจียวแล้วก็ผสมกับพริกแกงพวกเป็นแบบพริกแกงกะทิเนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวต้องชิมเลยแล้วก็มีอันนี้ขนมจุจุน เหมือนฝักบัวบ้านเราเนี่ยแหละค่ะภาษากลางเรียกฝักบัวกินกว่ามาต้องอันนี้ก่อนเลยไฮไลท์ของโฮมสเตย์ที่นี่

จะดีแค่ไหนคะที่เราสามารถดำรงรักษาวัฒนธรรมที่แตกต่างให้อยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนการโยนวิถีในวันแรกนี้คงเป็นเครื่องยืนยันได้อย่างดีเลยค่ะคืนนี้เราจะพักค้างกันที่นี่นะคะโฮมสเตย์บ้านทรายขาวบ้านตาทวดก่อนที่จะไปดื่มด่ำกับเสน่ห์แห่งพหุวัฒนธรรมกันต่อในวันพรุ่งนี้คืนนี้ทีมราตรีสวัสดิ์ก่อนนะคะจุดหมายแรกของวันนี้รอเราอยู่แล้วนะคะวันนี้ทีมมีเพื่อนร่วมทริปสุดพิเศษด้วยนั่นก็คือท่านผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วกระโดดขึ้นรถจิ๊บไปด้วยกันเลยเราจะไปกันที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาวอุทยานแห่งชาติขึ้นชื่อของจังหวัดปัตตานีกันค่ะ

0: เอาจริงเหรอ
1: ใช่จริงหนูชอบอาบน้ำตกมากเลยทำน้ำน้ำเย็นมากเลยค่ะคุณอาดูสิแบบเย็นสดชื่นเลยค่ะ
0: โอ้ใช่ไม่น่าเชื่อนะว่ารักษาสภาพแวดล้อมไว้ดีขนาดนี
1: ้คือ
0: น้ำตกที่นี่แบบมีความสมบูรณ์มาก
2: ๆคนในชุมชนเขารักษาคืออนุรักษ์ไว้ไม่รักต้นน้ำเพราะที่นี่มันเป็นป่าต้นน้ำคือน้ำตัวนี้จะไปหล่อเลี้ยงพี่น้องชาวตำบลไซขาวคือใช้ในภาคการเกษตรเพราะเราปลูกทุเรียนบ้างรองกองบ้างแต่ก่อนข้างบนนี่มันเป็นปล่องภูเขาไฟแล้วก็มันเป็นกรรมฐานพอกรรมฐานเยอะเนี่ยมันทำให้รสชาติของทุเรียนเนี่ยมีรสชาติดีก็คือกรอบนอกนุ่มในแล้วก็เปลือกจะบาง
1: แล้วชาวบ้านที่เนี่ยเขามีส่วนช่วยในการที่แบบว่าดูแลพวกน้ำหรือพวก
2: เยอะครับ
1: เยอะ
2: ที่เนี่ยมันมีชมรมอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ
1: เป็นของชาวบ้านที
2: ่ใช่ครับผมแต่จริงๆแล้วแต่ก่อนเนี่ยตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่ท่านพระครูศรีรัตนากรเนี่ยหรือว่าพระโทศรีแก้วเนี่ยเป็นคนที่ค้นพบน้ำตกแล้วก็รวมคนระหว่างไทยพุทธกับพี่น้องมุสลิมเนี่ยสร้างทาง

0: สร้างทางจากนาประดูขึ้นน้ำตกทรายขาวตอนนั้นแกก็กำกับในการสร้างทางแต่ก่อนทางเป็นแค่นี้แต่ตอนนี้จนมาถึงปัจจุบันก็เลยรวมตัวกันว่าเราเนี่ยมีป่าต้นน้ำที่อุดมสมบูรณ
1: ์
0: อย่าทำลายจากรุ่นก่อนรุ่นสู่รุ่นสู่รุ่นสู่รุ่นจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยเราจะไม่ทำลายป่าต้นน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ
2: ์ทีนี้เรากลับไปที่เรื่องความเป็นชุมชนต้นแบบของชุมชนบ้านสายขาวหรือชุมชนวัดสายขาวโอเคตอนนี้ทั่วประเทศรู้จักนะพอมันได้รางวัลเนี่ยรู้จักแล้วนะ10ชุมชนต้นแบบเนี่ยแต่ถามจริงๆว่าในฐานะผู้ใหญ่อยู่ที่นี่เกิดที่นี่สิ่งที่อยากให้คนนอกรู้จักชุมชนบ้านสายขาวนี่คืออะไร
0: คือที่เนี่ยเหมือนที่ผมเคยเล่าว่าพี่น้องไทยพุทธกับพี่น้องไทยมุสลิมเนี่ยเราอพยพมาจากประเทศมาเลเซียรากเหง้าเราเป็นรากเหง้าเดียวกันแต่เราต่างศาสนาเราไม่มีการแบ่งแยกเพราะเราเป็นรากเหง้าเดียวกันหนึ่งแล้วก็ภาษาที่เราใช้เนี่ยเราไม่ได้ใช้ภาษามุสลิมหรือว่าภาษาพุทธแต่เราเป็นภาษาเดียวกันภาษาไทยขาวกับเหมือนคนอิสลามไปขายของที่ตลาดนั้นเนี่ยเขาถามว่ามาจากไหนคนขาวมาจากไทยขาวเขาเรียกคนไทยขาวไม่ได้เรียกคนมุสลิมไทยขาวไม่มีแต่คนที่ไหนคนไทยขาวแต่เหมือนภาษาใต้กับคนไทยขาวนี่คือเป็นภาษาไทยขาวแล้วที่มีเอกลักษณ์แล้วก็สามารถหลอมรวมพี่น้องพุทธมุสลิมเนี่ยให้เชื่อมความเป็นพระวจนะธรรมที่มีความแท้จริงและยั่งยืนคือที่เนี่ยผู้ที่ค้นพบน้ำตกนี่ก็คือพระโตสีแก้วเนี่ยหรือว่าพระครูศิรนากรเนี่ยเดิมทีน่ะแกมาจากมาเลเซียแต่แกไม่ได้แฟนที่เป็นมุสลิมลูกแกก็เป็นมุสลิมถึงปัจจุบันเนี่ยแต่พอแฟนแกเสียเนี่ยแกก็มาบวชบวชก็ไม่ได้เสือก็มาเป็นเจ้าวาดองค์ก่อนจากองค์นี้นะครับผมก็เลยเป็นการเชื่อมความเป็นพระหูมันตั้งแต่โบราณครับชุมชนไทยขาวนี่เราก็มีสถานที่ท่องเที่ยวมีกลุ่มอาชีพแล้วก็มีวัดมีมัสยิดคือเหมือนที่ผมเล่าเนี่ยหลวงปู่ต้นหมานเนี่ยเป็นผู้ที่นำสร้างศาลามัสยิด300ปีก็คือทรงของมัสยิด300ปีก็คล้ายศาลาการประเรียนพี่น้องมุสลิมก็ยอมรับว่าศาลาละหมาดของมัสยิด300ปีเนี่ยก็ทรงคล้ายกับศาลาการประเรียนของวัดจริง
2: ๆแล้วปัญหาเคยมีไหมในชุมชนเนี่ยแล้วเวลามีปัญหาจัดการเชื่อแหละว่ามันต้องมีปัญหาบ้างนะทุกที่มีปัญหาหมดอ่ะ
1: ในการรวมตัวของคนเยอะ
2: ๆแล้วมีปัญหาที่จัดการกันยังไง
0: คือที่อื่นผมไม่รู้นะแต่ที่ชุมชนไทยขาวเนี่ยถ้าเกิดมีปัญหาเนี่ยเราก็จะเชิญด้วยหม่ำกับเจ้าวาดนี่มานั่งแล้วก็คนที่มีปัญหาก็มานั่งที่วัดนี่แหละมุสลิมก็เข้ามาที่วัดต้องไกลเกลี่ยไม่อยากให้เกิดการทะเลาะวิวาทไม่อยากให้เกิดความเสื่อมเสียในเรื่องของความเป็นพระหู
2: วันนี้เรามาดูเนี่ยเราเห็นเลยว่าที่นี่มันต้องเกิดมันต้องโตคำว่าเกิดโตเนี่ยหนึ่งนักท่องเที่ยวเข้ามาเงินเข้ามาผลประโยชน์เข้ามาได้เตรียมการเตรียมใจที่จะรองรับรับมือเรื่องพวกนี้ไว้อย่างไร
0: คือเราต้อนรับนักท่องเที่ยวมาตั้งนานจากรุ่นสู่รุ่นสู่รุ่นไม่ว่าจะเป็นรถยิปเนี่ยที่ท่านเห็นเนี่ยคือเป็นแต่ก่อนมันมีเยอะ
2: ชอบมาก
0: ใช่ครับคือแต่ก่อนมีเยอะรถจิ๊บอ่ะแต่เขาบอกจะไม่รู้จะทำยังไงดีเพราะว่ารถจิ๊บเขาใช้ขึ้นเขาเราจะทำยังไงดีให้เป็นไฮไลท์ในการท่องเที่ยวคือเอารถจิ๊บเนี่ยนั่งรถจิ๊บชมธรรมชาตินี่คือเป็นจุดประกายแรกๆอ่ะ
1: ก็คือเป็นไอเดียที่นำของที่แบบว่าเราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันในการเกษตรของชาวบ้านอยู่แล้วหารายได้เสริมให้ชาวบ้านได้อีกนะแบบนี
2: ้ที่นี่ถ้าจะสรุปหลักๆเนี่ยสำหรับผู้มาเยือนผู้ใหญ่จุดไหนบ้างที่ไม่ไปไม่ได้เนี่ยถ้าจะมาบ
1: ้
2: านสายขาวเนี่ยมีกี่จุดไหนบ้าง
0: จุดที่ต้องมาอันดับแรกเลยก็คือวัดสายขาวนี่ก็ต้องมากราบสักการะวิหารสามทวดก็คือวิหารสามทวดนี่ก็คือมีประดิษฐานหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดจิตติชัยแล้วก็หลวงปู่ทวดหมานออกจากวัดสายขาวก
1: ็
0: ถูกต้อง
1: เพราะว่าเชื่อมโยงกัน
0: ถูกต้องเพราะอย่างบางคนก็นักท่องเที่ยวอยากจะไปดูที่ว่ามัสยิดเนี่ย300ปีนี่ที่มีทรงคล้ายกับศาลาการประเรียนเนี่ยมันเป็นยังไงเราก็เลยพาไปดูมัสยิดก็มันมีลักษณะคล้ายกันเลยมันมีความเที่ยมพอออกจากมัสยิดแล้วก็ขึ้นมาที่น้ำตกเพราะแต่ก่อนมันมีอุทยานเนี่ยน้ำตกเนี่ยมันก็มีไฮไลท์เราก็มีพระใหญ่มีจุดชมวิวมีถ้ำพระมีถ้ำผาพญางูแล้วก็ตอนเช้าเนี่ยเราจะดูทะเลหมอก
2: คนรุ่นใหม่เขาคิดยังไงครับกับชุมชน
0: คือการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำเนี่ยเด็กรุ่นใหม่เขาก็อนุรักษ์ป่าต้นน้ำเพราะเด็กรุ่นใหม่จะเชื่อว่า

0: ถ้าเกิดเรามาทำลายป่าเนี่ยเราก็ไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวคือไม่มีน้ำตกให้คนดูเพราะข้างบนไม่มีป่าที่อุดมสมบูรณ์พอไม่มีป่าที่อุดมสมบูรณ์เนี่ยเราก็ไม่มีป่าต้นน้ำที่จะมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวไม่มีป่าต้นน้ำที่จะมาหล่อเลี้ยงพี่น้องชาวตำบลชายขาวนี่คือเป็นลักษณะเด่นที่เรามองว่าเด็กรุ่นใหม่เขาก็จะสานความเป็นความอุดมสมบูรณ์ไว้ครับผมก็อยากจะเป็นกระบอกเสียงแล้วก็ให้ท่านทั้งสองท่านเนี่ยเป็นกระบอกเสียงให้กับชุมชนเล็กๆชุมชนคุณธรรมวัดชายขาวเนี่ยซึ่งมีรากเหง้าในความเป็นผู้วัฒนธรรมที่เราโดดเด่นแล้วก็เรารักษาหวงเห็นมาตั้งแต่สมัยคนโบราณแล้วก็มาคนจนถึงปัจจุบันเนี่ยแล้วรุ่นหลังจากผมก็พยายามที่จะสืบสานและต่อยอดให้มันมีความยั่งยืนครับผม
1: ยินดีเป็นกระบอกเสียงมากเลยเดี๋ยวจะไปกับคุณอาไปเที่ยวกันต่อนี่หลายที่ที่เราต้องไปเลยค่ะคุณอา
2: โอเค
1: ขอบคุณด้วยนะคะ
0: คุ
1: ณใหญ่ขอบคุณค่ะ
2: คร
1: ับ ไปไหนดีคะเราไปไหนกันต่อดีเล่นน้ำตกแป๊บนึง
2: เดี๋ยวเดินขึ้นเขา
1: เดินขึ้นเขาต่อ

ตลอดเส้นทางขึ้นอุทยานนะคะรับรู้ได้ถึงความเย็นสบายยามเมื่อลมเย็นปะทะหน้ารับรู้ได้ถึงความสดชื่นของเหล่าต้นไม้นานาพันธุ์ค่ะที่นี่เขามีจุดที่น่าสนใจต้องแวะชมด้วยนะคะจุใจจริงๆเลยสำหรับนักท่องเที่ยวผู้รักธรรมชาติ

รมกับเสน่ห์ของธรรมชาติสูดอากาศดีๆกันเต็มปอดแล้วนะคะเรามาโยนเสน่ห์ชุมชนกันที่กลุ่มทอผ้าจวนตานีภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่สร้างสรรค์ไว้เป็นมรดกแผ่นดินของชุมชนคุณธรรมวัดทรายขาวกันต่อค่ะคำว่าจวนมาจากจูวาในภาษายาวีแปลว่าร่องหรือทางค่ะตานีหมายถึงเมืองปัตตานีส่วนล่องจวนเป็นการเจอกันระหว่างชายผ้ากับตัวผ้าซึ่งนอกจากชื่อนี้แล้วนะคะก็ยังมีชื่ออื่นที่ใช้เรียกอีกอย่างเช่นผ้าลีมาผ้าล่องจวนหรือผ้ายกตานีค่ะผ้าจวนตานีเป็นผ้าลายโบราณของชุมชนคุณธรรมวัดทรายขาวเป็นผ้าที่ทอด้วยไหมที่มีอัตลักษณ์ตรงเชิงผ้าด้านซ้ายและด้านขวานะคะลักษณะลวดลายเนี่ยจะมีหลากหลายเลยเช่นลายเข็มขัดทองลายดวงดาวลายปูกะและลายตะเกียงค่ะความปราณีตงดงามอย่างที่สุดส่งผลให้ผ้าจวนตานีเป็นผ้าพื้นเมืองที่นิยมใช้ในชนชั้นสูงซึ่งสืบทอดมากกว่า200ปีเลยค่ะนับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวชุมชนที่มีมรดกทางงานหัตถศิลป์ที่งดงามเช่นนี้อยู่นะคะ

ื่อแนวคิดเพื่อความยั่งยืนมาบรรจบกันกับความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นที่มาของจานและภาชนะจากวัสดุธรรมชาติที่อยู่ตรงหน้าทุกคนตรงนี้ค่ะจากกาบหมากธรรมดาซึ่งเป็นส่วนประกอบของต้นหมากที่มีปลูกกันจำนวนมากในพื้นที่นี้นะคะนำมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าเป็นของใช้ในครัวเรือนมีทั้งจานถ้วยแล้วก็ช้อนนอกจากสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนเป็นอย่างดีแล้วเนี่ยถือเป็นทางเลือกใหม่ให้กับหลายๆคนที่ใส่ใจในสิ่งแวดล้อมลดขยะให้โลกอีกด้วยค่ะด้วยความตระหนักว่าความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาตินำความสุขมาสู่ทุกๆชีวิตในชุมชนชาวชุมชนคุณธรรมวัดทรายขาวต่างก็เต็มใจที่จะมีส่วนร่วมในการดูแลและอนุรักษ์ผืนป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้นค่ะสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดปัตตานีคือหลักฐานอันเป็นรูปธรรมของความร่วมมือร่วมใจกันเพื่อชุมชนแห่งนี้ค่ะ

มาต่อกันที่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัดทรายขาวกลุ่มส้มแขกแปรรูปนะคะเนื่องจากชุมชนวัดทรายขาวมีการปลูกส้มแขกแซมในสวนผลไม้เป็นจำ

นวนมากแล้วก็ยังมีการปลูกส้มแขกแทบทุกบ้านเลยค่ะการต่อยอดนี้จึงถือเป็นภูมิปัญญาแห่งชุมชนที่น่าสนใจเลยค่ะส้มแขกมีสรรพคุณทางสมุนไพรหลายอย่างเลยนะคะ

ล้วยฉาบหวานที่พบเห็นได้ทั่วไปนะคะชาวชุมชนคุณธรรมวัดทรายขาวเขาก็ได้คิดที่จะพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้มีความแปลกใหม่แล้วก็ทันสมัยยิ่งขึ้นจึงได้ลองผลิตกล้วยเส้นสดมีทั้งรสสมุนไพรรสปาปริก้ารสต้มยำซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากตลาดเป็นอย่างดีสู่การต่อยอดที่เพิ่มมูลค่าและมีเสน่ห์เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนค่ะ

เราไปยนต์วิถีอันงดงามของชุมชนคุณธรรมวัดทรายขาวกันแล้วไม่ว่าจะเป็นวิถีธรรมชาติวิถีอยู่วิถีกินกันอย่างจุใจเลยนะคะแต่ถ้าไม่มาที่นี่เนี่ยอาจจะรู้สึกเหมือนมาไม่ถึงปัตตานีที่นี่ก็คือวัดราชบูรณะหรือว่าช้างไห้ค่ะวัดช้างไห้เป็นวัดเก่าแก่ซึ่งสร้างมานานกว่า300ปีแล้วนะคะที่นี่เรียกได้ว่าเป็นวัดต้นตำรับของหลวงปู่ทวดเพราะว่าท่านเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดและอัฐิของท่านก็ถูกบรรจุไว้อยู่ที่วัดแห่งนี้ค่ะวัดช้างไห้จึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อแล้วก็เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของจังหวัดปัตตานีมีนักท่องเที่ยวเข้ามากราบสักการะหลวงปู่ทวดอย่างไม่ขาดสายเลยค่ะ

การรักษาอัตลักษณ์ชุมชนถือเป็นสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่ยืนยันการเป็นเจ้าบ้านที่ดีค่ะโดยเฉพาะการผสมผสานการอยู่ร่วมกันของพหุวัฒนธรรมของชุมชนคุณธรรมวัดทรายขาวไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ยากด้วยจิตใจอันดีและความรักความสามัคคีทำให้ก่อเกิดเป็นอัตลักษณ์ที่สวยงามของชาวชุมชนแห่งนี้ค่ะ

วิถีชีวิตอันงดงามของชาวชุมชนรอทุกคนอยู่ที่นี่นะคะยังไงมาเที่ยวมายนต์วิถีแห่งชุมชนคุณธรรมวัดทรายขาวกันเยอะๆค่ะวันนี้ทีมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: นาเกลือปัตตานีผืนนาที่เต็มไปด้วยเรื่องราวจากบรรพบุรุษส่งต่อมายังลูกหลานเชื่อมร้อยวิถีชีวิตเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกันเป็นเกลือหวานปัตตานีที่มีรสชาติกลมกล่อมไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นแม้จะมีสีขาวหม่นแตกต่างจากเกลือในพื้นที่อื่นก็ตาม
1: เกลือปัตตานีที่เราพูดกันถึงว่าเป็นเกลือหวานปัตตานีนะคะมันมีคำกล่าวของผู้สูงวัยในอดีตที่กล่าวว่ากาแกตานิงมานิสกาแกก็คือเกลือตานิงก็คือปัตตานีเนาะแล้วก็คำว่ามานิสที่แปลว่าหวานจริงๆมันเป็นคำเปรียบเทียบเปรียบเปรยมากกว่าค่ะว่าเกลือปัตตานีของเราเนี่ยมีรสชาติที่กลมกล่อมแล้วก็ไม่เค็มจนขมหรือไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นค่ะลักษณะของเกลือปัตตานีของเราเนี่ยเป็นเกลือ3น้ําที่เราพูดถึงว่าก็จะเป็นเกลือน้ําทะเลหรือน้ําเค็มเกลือน้ํากร่อยแล้วก็มีน้ําจืดที่เข้ามาผสมมาจากแม่น้ําปัตตานีแล้วก็แม่น้ํายะหริ่งเข้ามารวมกันในอ่าวปัตตานีแล้วในอ่าวปัตตานีเนี่ยเราจะใช้น้ําในอ่าวปัตตานีของเราในการทํานาเกลือ

0: ัจจุบันยังมีการทำนาเกลือตามฤดูกาลแต่ก็เหลือคนทำไม่มากนักและที่สำคัญกรรมวิธีการทำนาเกลือที่นี่ยังใช้แรงคนเป็นส่วนใหญ่และปัญหาที่ชาวนาเกลือเผชิญคือเรื่องราคาและภัยธรรมชาติ
1: ก็คือแรกๆงั้นการที่ชาวนาลงนาก็คือลงนาคือตั้งแต่วันที่เรายกคันนาไปจนถึงได้ผลผลิตเมื่อได้ผลผลิตเมื่อไหร่คือชาวนาจะยกผลผลิตมาตั้งที่คันนาข้างบนที่เก็บเกลือแล้วก็พอเวลาเสร็จแต่ละวันเขาจะคลุมผ้าเลย1เพื่อ1กันฝน2กันฝุ่นกันอะไรมาปนเปื้อนเกลือนั่นแหละคือวิธีเก็บของเขาถ้าสมมติเราไม่เก็บนั้นพอเวลาโดนน้ำฝนปุ๊บเกลือมันจะละลายน้ำเลยก็คือเกลือกับน้ำจืดไม่ถูกกันปัญหาหลักๆก็คือถ้าเมื่อไหร่เกลือเยอะราคาต่ำถ้าเมื่อไหร่เกลือน้อยราคาสูงและอีกปัจจัยหนึ่งคือ1ในวันไหนที่ชาวบ้านทำเกลือขึ้นมาได้ผลผลิตเมื่อไหร่วันไหนที่จะมีเทศกาลชาวบ้านช่วงนั้นเขาจะเริ่มขายเกลือจะเทขายเกลือกันแล้วก็อีกหลักนึงคือปัญหาหลักๆคือภัยธรรมชาติคือเราสู้อะไรไม่ได้แล้วคือยอมรับชะตากรรมตรงนั้นพักหลังจากเซนามิมาคือภัยธรรมชาติคุกคามภาคใต้เยอะมากเลยเหมือนชาวนาเกลือ4ปีไม่ได้ผลผลิตเพิ่งได้2ปีหลัง2ปีหลังมันได้แค่ปี66นั้นได้แค่20วันปีนี้ได้แค่40วันก็คือฝนตกตลอดปกติภาคใต้มันจะแล้ง6เดือนฝน6เดือนแต่ตอนนี้เหลือแล้ง4เดือนแล้วในแล้ง4เดือนภายใน4เดือนนั้น2เดือนแรกคือเราต้องทำกระบวนการเตรียมนาเตรียมอะไรก่อนได้ผลผลิตแค่เดือนเดียวเองพอเดือนที่4เริ่มฝนเริ่มเข้ามาเหมือนปีนี้ที่ว่าเราบอกว่าปีหนึ่งทำเกลือ2รอบนี่แค่รอบเดียวเองรอบ2ทำอะไรไม่ได้มันประสบปัญหา
0: ชาวปัตตานีนิยมนำเกลือหวานมาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารแต่ก็ยังไม่สามารถช่วยเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายเกลือได้อย่างแท้จริงวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำนาเกลือบานาจึงถือว่ามีบทบาทสำคัญในการออกแบบผลิตภัณฑ์จากเกลือหวานปัตตานีให้มีคุณค่ามากขึ้นและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายทั้งการอุปโภคและบริโภคซึ่งได้รับความสนใจทั้งจากคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียรวมถึงการนำไปอยู่ในส่วนประกอบของไอศกรีมจนเกิดเป็นไอศกรีมรสเกลือหวานปัตตานี
2: เดี๋ยวนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์แรกก็คือจะเป็นเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนเราจะมีทั้งบรรจุกระปุกก็คือ370กรัมราคาอยู่ที่49บาทแล้วก็จะมีเป็นกิโลค่ะกิโล1กิโลก็60บาทค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้จะเป็นเกลือขมิ้นไว้สำหรับทาปลาคลุกไก่เนื้ออันนี้คือทอดได้เลยค่ะตัวนี้เราจะขาย100กรัมอยู่ที่50บาทแล้วนี้จะเป็นเกลือพริกไทยดำหมักเนื้อสเต็กก็คือเราจะใช้ปิ้งย่างได้ถัดไปจะเป็นเกลือบานาสปาขัดผิวค่ะเราจะมี2กลิ่นให้เลือกก็คือตะไคร้หอมกับดอกโมกอันนี้เราจะขายอยู่ที่200กรัม89บาทถัดไปก็คือจะเป็นเกลือหอมสปาเท้าเกลือหอมสปาเท้าจะมี3กลิ่นก็คือกลิ่นจัสมินก็คือมะลิค่ะแล้วก็จะเป็นมิ้นค่ะแล้วก็จัดไปซากุระค่ะ
0: แม้คนในภาคใต้จะใช้เกลือปัตตานีกันเป็นส่วนใหญ่แต่ด้วยรูปแบบการบริโภคเกลือที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิดคำถามว่าควรจะทำอย่างไรให้ลูกหลานชาวบ้านที่เป็นเด็กรุ่นใหม่มองเห็นคุณค่าของเกลือหวานปัตตานี
3: ในมุมผมก็คือว่าเกลือปัตตานีคงไม่ได้ไปแข่งในเชิงตลาดนะครับเพราะอย่างที่เราคุยกันว่าเกลือปัตตานีเป็นเรื่องของสินค้าหรือเป็นตัวเป็นผลผลิตของชุมชนที่มันมีความเฉพาะนะครับมันมีความเฉพาะแล้วความเฉพาะของมันที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันไม่ได้มีเยอะนะครับฉะนั้นเราจะไปขายแข่งที่มีราคาถูกเนี่ยมันเป็นไปได้ยากนะครับฉะนั้นเราก็ต้องทําราคาของเกลือปัตตานีให้มันสูงแล้วก็มีค่าเท่ากับคุณค่าของมันที่มันมีอยู่ดํารงอยู่ในณปัจจุบันนี้นะครับผมคราวนี้การให้คนรับรู้ว่าฉันยินดีที่จะซื้อเกลือในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดเนี่ยนะครับเราก็ต้องสร้างการรับรู้ให้คนเห็นคุณค่าของมันนะครับว่าเกลือปัตตานีมันทำยากนะนะครับมันไม่ได้มีเยอะนะครับในแต่ละปีมันก็ทำค่อนข้างลำบากนะครับต้องมีความยากลำบากในการทำต้องต่อสู้กับเรื่องของสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไป
0: ชาวนาเกลือบอกว่านี่คือนาเกลือผืนสุดท้ายของชาวปัตตานีที่เปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตของทุกคน ดังนั้นการเพิ่มมูลค่าและคุณค่าของเกลือหวานปัตตานีอย่างรอบด้านพร้อมๆกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวนาเกลือจึงถือเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญเพราะเกลือหวานปัตตานีเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจชุมชนที่ยังได้รับการอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตดั้งเดิมให้อยู่คู่กันต่อไป

0: ช่ำชองเรียกว่ากองอาสาจาม
1: เฮ้เฮ้เฮ้
0: ครั้งเมื่อตอนกรุงแตกชาวแขกไม่ครั้นคราม
1: เฮ้เฮ้เฮ้
0: อาสาสู้กู้กรุงศรีไม่หลบหนีบุกนำ
1: เฮ้เฮ้

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้เราก็มาอยู่กันที่ชุมชนบ้านครัว
1: ชุมชนบ้านครัว
0: ครับผม
1: เป็น
0: ม
1: ี
0: ประวัติความเป็นมาว่าที่เนี่ยเป็นชุมชนชาวแขกจาม
1: อ๋อเป็นชาวแขกจาม
0: ครับผมแล้วก็เขามีเอกลักษณ์เลยที่นี
1: ่คือ
0: การทอผ้าไหม
1: ทอผ้าแสดงว่าวันนี้คุณจะพาผมมาดูการทอผ้าไหมของบ้านครัวใช่ไหม
0: ต้องเห็นเขาบอกว่าตอนนี้เหลืออยู่
1: ที่เดียว
0: ที่เดียวใน
1: นั้นต้องรีบไปดูและช้าไม่ได้แหละ
0: ไปไปไปทางนี้ทางนี้ชาวมุสลิมจามเนี่ยนะขึ้นชื่อแล้วก็มีความสามารถในการทอผ้าไหมโดยเดิมทีเนี่ยทอใช้กันภายในครัวเรือนเป็นหลักและต่อมาก็ได้ทอลวดลายพิเศษเพื่อส่งถวายแก่ราชสำนักสยาม
2: จุดเปลี่ยนของชุมชนบ้านครัวและวงการผ้าไหมไทยเกิดขึ้นสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่2เมื่อเจมส์ F.W. ทอมสันเข้ามาทำงานร่วมกับชุมชนบ้านครัวและให้ชุมชนบ้านครัวเป็นแหล่งผลิตผ้าไหมภายใต้แบรนด์จิมทอมสันจนได้รับฉายาว่าราชาผ้าไหมไทย
0: โอ้โหจุดเด่นของผ้าไหมที่นี่นะคือเนื้อผ้าคุณภาพสูงเส้นไหมเนื้อแน่นละเอียดสีสวยสดคงทนและก็ยังคงขั้นตอนการผลิตรูปแบบดั้งเดิมไว้อย่างมั่นคงเลยตอนนี้ก็อยู่กับคุณลุงนิพนธ์มนูทัศน์นะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับผ้าไหมบ้านครัวกันนะครับมีความเป็นมาอย่างไรที่ไปที่มาอย่างไรของผ้าไหมบ้านครัวครับผม
3: ต้องย้อนไปอดีตสักนิดนึงก็ประมาณสัก234ปีที่เราได้มาตั้งรกรากอยู่ที่นี
1: ่
3: นะพวกเราก็เป็นแขกจามอิสลามอาศัยอยู่ที่กำปงจามที่ปากแม่น้ำโขงในยุคนั้นคือสมัยรัชกาลที่1ท่านยกทัพไปตีพม่าสมัยเรียกว่าสงครามเข้าทัพแล้วเราก็ได้ช่วยรบที่นั่นมาจนกระทั่งชนะสงครามและพอท่านเสด็จกลับมาท่านก็เราก็อพยพตามมาด้วยตั้งแต่ชั้นการที่1ก็ท่านก็มอบพื้นที่เราตั้งแต่ช้างจดวัดไผ่ยังตลอดแนวคลองแสนแสบให้เราตั้งรกรากอยู่ที่นี่ที่เราเรียกว่าบ้านแขกครูคือเรามายกมาทั้งครอบครัวเลยโอ้ยตายายยกมาหมดมาทั้งรกรากที่นี่จะขอเรียกบ้านแขกครัวพอไปคุยมาก็แขกหายไปก็เลยแต่บ้าน
1: ครัวเลยกลายเป็นบ้านครั
3: วกันมาตั้งแต่นั้นและการทำผ้าไหมนี่เราก็เริ่มต้นในสมัยรัชกาลที่5ก็เอากี่เอาอะไรมาขุดค้นมาทางเรือมาเอาวัตถุดิบทางนู้นมาตะกอนมาจากที่นู้นมาจากเขมรพดแล้วก็เริ่มทอกันมาแล้วก็ทอเป็นสโลก็ขายไปทั่วๆไปละอาจจะสมัยก่อนนั้นสมัยรัชกาลที่5เราจะมีเรือหรือเขาเรียกเรือเมขาวนะวิ่งจากหนองจอกผ่านมินบุรีผ่านมินบุรีผ่านกะปิมาแล้วไปหมดที่ปากคลองตลาดแล้วทางบ้านครัวเองมันก็ต้องผ่านด้วยอย่างมาประมาณนั้นแล้วก็รวบรวมผ้าสโลที่เราทอกันเสร็จในนั้นก็มาเป็นก้อนเป็นกรรมแล้วก็นั่งเรือจากนี้ไปปากคลองตลาดแล้วเอาไปขายตามหัวเมืองต่างๆ
1: นั่งเรือเมย์ไปขาย
3: นั่งเรือเมย์ไปที่ปากคลองตลาดจากปากคลองตลาดก็สามารถไปอยุธยาบ้านแพนเจ้าเจ็ดอ่างทองนั่งเรือต่อไปสมัยก่อนโดยทางเรือหมดก็มีการค้าขายสมมติจะเป็นค้าขายโดยทางเรือทุกคนที่มาอพยพมาสมัยนั้นทุกบ้านจะทอผ้ากันหมดมันจะเป็นบ้านทรงไทยสูงและข้างล่างตั้งกี่แล้วก็ผู้หญิงจะทอผ้าตลอดแนวตั้งแต
1: ่บ้านเลย
3: กับทุกบ้านเลยฮะ
0: นี่ลองจินตนาการเมื่อก่อนเวลาล่องเรือผ่านนี่สงสัยเสียงกี่น
3: ี่ตกแตก
1: ตกแตก
3: แต่มันจะไม่ดังเสียงในตะกอนจะเป็นกี่กระทบ
1: กี่
3: ทอผ้าจะมี2แบบคือกี่กระทบกับกี่กระตุกกี่กระทบอาจจะเห็นได้ตอนต่ำจังหวัดพวกนี
1: ้อย่างด้านหลังนี่ค
3: ือเรียกกี่กระตุกกี่กระตุกเนี่ยพอคุณจิมเข้ามาปุ๊บความต้องการผ้าเนี่ยมันต้องเร็วขึ้นเพราะการทอกี่ทบในวันเนี่ยอาจจะได้ไม่ถึงสัก2-3ผืนอะไรแบบนั้นสัก2-3เม็ดอะไรแบบนั้น
1: กี่กระตุกก็เร็วขึ้น
3: เร็วขึ้นวันประมาณสักเกือบ5เม็ด6เม็ดอะไรก็ว่ากันไป
0: คุณจิมที่เอ่ยถึงนี่คือคุณจิมทอมสันผ้าไหมที่เป็นมีชื่อเสียง
3: ระดับโลกที่นักวาดรู้จักเรียกว่าเป็นคิงออฟซีนเลยนะคือแกเข้ามาหลังสงครามโลกครั้งที่2แล้วแกก็เปลี่ยนแปลงจากการทำสโลงเนี่ยมาเป็นผ้าแบบสากลที่เราสามารถที่ส่งออกไปนอกต่างประเทศได้ยุคแรกๆยังไม่ได้ทอผ้าอะไรมากมายเป็นทอเขาเรียกทอผ้าสบายแต่บอกผ้าสบายเรามองถึงผ้าสบายสมัยก่อนก็คือผ้าที่เขาผ้าตรงนี้ผ้าแบบนี้จะมีสบายเล็กสบายกลางสบายใหญ่ก็แกก็เช้าๆแกก็จะนั่งเรือมาแกจะขึ้นทางด้านบ้านแรกก่อนขึ้นเลยแต่นี่ขึ้นไปแกก็จะสั่งผ้าบ้านนี้โอเคบ้านนี้ทออย่างนี้นะแกจะทำผ้าไว้เลยทำตัวอย่างไว้ทอแบบนี้นะแต่ละบ้านจนกระทั่งมาถึงบ้านผมในบ้านสุดท้ายที่แกจะสั่งแล้วก็แกก็จะกลับไปทางหน้าบ้านครัวก็มีหน้าที่ทออย่างเดียว
1: ก็ทำตามออเดอร
3: ์ออเดอร์อย่างเดียวไม่ต้องไปทำให้ใครแล้วสัญญาว่าคุณจะไม่ต้องทำให้ใครนะมาทุกวันออเดอร์ทุกวัน
1: โอ้โห
3: ทุกวันแล้วก็ทอกันไปเรื่อยทอกันมาเกือบสิบ
1: ทำกันไปเรื่อย
3: ๆไปเรื่อยเสร็จก็ไปส่งเสร็จก็ไปส่งเสร็จไปส่งอยู่ตรงนี้วนกันไปอย่างเงี้ย เกือบเกือบ10ปีคุณคิดดูเอาก็แล้วกัน
4: ผ้าผืนนึงเนี่ยใช้เวลาทอนานขนาดไหนครับ
3: คือในยุคพวกเนี้ยยุคผ้าสโลงเนี่ยโอเคอาจจะประมาณสักวันนึงเพราะมันประมาณ
4: แต่ต้องคนที่คล่องแล้วนะต้องมีฝีมือ
3: ก็ส่วนมากก็เราก็มีความชำนาญแล้วในมันคล้ายๆเป็นภูมิปัญญาแล้วก็มันถ่ายทอดกันมาแต่ที่อยู่ที่เขมรแล้วก็พอมาตัวเดิมก็ไม่ได้มีอะไรก็สืบต่อกันมาก
4: ี่รุ่นแล้วครับที่ทำ
3: ก็รุ่นแรกก็คือราชการที่5ใช่ไหม
4: ครับผม
3: การนั้นคือทำให้พระประมาณสาทำทอในวังสารปทุมช้ามาก็นั่งเรือไปวังสารปทุมไม่ไกลจากนี
4: ้เป
3: ็นแสนแค่นี้แสนขึ้นเรือไปก็ไปทอเสร็จแล้วเย็นก็กลับมาประมาณรุ่นที่สองก็คือคุณจิมเข้ามา
4: ลูกสองที่ทอให้จิม
3: คุณแม่ละรุ่นจิมรุ่นสองคือคุณลูกรุ่นคุณแม่และรุ่นจิมนะ
4: คร
3: ับ
4: ผม
3: พอคุณแม่ไปแล้วก็เต็มมากเหลือรุ่นผมกับรุ่นที่สามก็คือทอให้ได้วังก็คือทอให้พระเทพแล้วก็ทอให้พระราชินี
4: สมเด็จพระพันปี
3: มันปีด้วยนั่นแหละนั่นคือผลรุ่นที่3ใช่ไหมรุ่นเสียคือรุ่นสาวถัดต่อไปจากรุ่นที่1มาจนรุ่นผมเนี่ยระยะเวลาก็คือประมาณ130ปีแล้วที่ถ้าคำนวณดูนะภาษาพูดของเราเป็นภาษาจามโดยตรงไม่ใช่ภาษาเขมรที่พูดอยู่ในปัจจุบันนี้จะเป็นเขาเรียกภาษาจามโดยตรง
4: ภาษาจามทุกวันนี้ยังมีใครพูดภาษาจาม
3: ตอนนี้ก็เหลือไม่กี่คนแล้ว
5: ต้องรุ่นเก่าๆจริงๆ
3: ต่างจริงเพิ่งจะตายไปมาเลยตอนแรกเราก็จะพยายามที่จะฟื้นขึ้นมาโอ้โหมันยากนี่คือประวัติของเราที่อยู่ตรงนี
4: ้แล้วเอกลักษณ์เด่นๆของผ้าไหมบ้านครัวเนี่ยคืออะไรครับผม
3: เอกลักษณ์ของเราพอเราตอนแรกมันก็ไม่ได้ถ้าบอกเราจะบอกโดยตรงก็คือผ้าสโลงแหละคือเป็นเอกลักษณ์ของเราแต่เบอร์ผ้าสโลงเราผิดไปตอนนี้มันก็คงขายไม่ได้หรอก
4: คร
3: ับ นะเพราะไม่มีใครรู้สุนนท์นอกจากอิสลามเรานี่ไอการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆแล้วก็ไอที่เราเก็บลายต่างๆของเราไว้ไม่ว่าจะเป็นเกล็ดเต่าก็ดีหางข้อลอกก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยที่เราไม่ได้ให้ทางคุณชิมไปผมก็เอามาเรื่อยฟื้นขึ้นมา
5: ตอนนี้ก็ยังทำลายโบราณ
3: ลายโบราณก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของเราไปเลย
4: คร
3: ับไม่ว่าจะไปที่ไหนจะบอกเกล็ดเต่าสวยๆดีๆก็
4: เกล็ดเต่าคือที่เป็นลายเหมือนตารางสี่เหลี่ยม
3: เรียกว่าตารางลุยวิตตองอะไรพูดง่ายๆเลยละอะไรลุยวิตตองนี่อะไรแต่เราเนี่ยทำมาแต่สมัยรัชกาลที่ห้า
5: เราทำมาก่อนนานๆแล้ว
3: ก่อนของเราเนี่ยมาทำอันเนี้ยเราถือว่าเป็น
4: คือเอกลักษณ์
3: เอกลักษณ์ของเราหนึ่งแล้วไปที่ไหนเพราะลูกฟูกอีกอย่างนึงลูกฟูกก็ที่นี่คุณจิมก็เอาไปทำเหมือนกันแต่คุณจิมใช้เครื่องทอแต่เราใช้มือทอมันจะดูสลับต่างกัน
5: ผมอยากถามอีกนิดนึงว่าในย่านเนี้ยเหลือกันอีกกี่ครัวเรือนที่ยังทำ
3: คือถ้ามาตั้งเดิมมาใช้กันเลยเหลือเจ้าเดียวแล้ว
5: เมื่อก่อนมีเท่าไหร
4: ่คุณลุงนิพนธ์เจ้าเดียว
3: เจ้าเดียวแต่ก่อนก็มีเกือบทุกบ้านแล้วที่ทำให้จิมก็ที่แท้ๆก็มีแปดถ้าข้าวตระกูล
5: เลิกหมดแล้ว
3: ตอนนั้นก็เลิกกับแบบตอนนี้เลย
5: เหลือที่บ้านเดียว
3: บ้านเดียว
4: ทีนี้เวลาผมเข้าใน Google เวลาพิมพ์ว่าผ้าไหมบ้านครัวก็จะมา
5: บ้านตรงนี้ที่เดียวแล้ว
4: ที่เดียวเลย
5: เพราะว่าที่อื่นเลิกหมดแล้วไง
3: ไม่มีใครอยู่แล
5: ้
3: ว
5: ไม่มีแล้วแล้วก็ผมผ้าไหมเนี่ยเส้นไหมเนี่ยมันต้องย้อมสี
3: คือยุคแรกย้อมสีธรรมชาติพอคุณจิมเข้ามาแล้วก็แกก็มาเปลี่ยนเป็นสีเคมีแกสั่งสีมาโดยตรงแล้วก็ไปซื้อสีแกมาแล้วก็มาย้อม
5: แล้วไหมเนี่ยคุณลุงย้อมเองไหม
3: เราย้อมข้างบ้านก็คือย้อมมาตั้งสมัยคุณแม่ละ
5: ก็ทำ
3: ก็ให้ย้อม
5: แล้วก็สั่งไหมมา
3: เราสั่งไหมมาจากจุนใช่ไหมบริษัทจุนไหมไทยเนี่ย
5: สั่งเป็นไหมดิบมา
3: ไหมดิบเข้ามาแล้วก็มาย้อมเองฟอกเองกรอเองแล้วก็ออกแบบเองอะไรเองหมดที่นี่หมด
5: มันก็จะดีนะมันจะได้สีที่เราต้องการนะ
3: สูงทั้งหมดเราต้องทำ
4: แล้วเหมือนเราควบคุมได้ตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้น
5: เลย
4: จนออกมาเป็นผ
3: ืนอันนี้
4: นะครับสำหรับวันนี้ก็ความรู
5: ้แน่นมากเลย
4: ครบถ้วนเกี่ยวกับผ้าไหมบ้านครัวนะครับต้องขอขอบพระคุณคุณลุงนิพนธ์มนุทัศน์เป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ความรู้วันนี้นะครับขอบพระคุณครับ
5: ขอบคุณครับ

ใครที่ได้มาเยือนจังหวัดสงขลาโดยเฉพาะในพื้นที่เกาะยอลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาต้องมาลองลิ้มชิมรสเท่าคั่วหนึ่งในอาหารชั้นเลิศของภาคใต้จัดเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านอาหารพื้นบ้านของจังหวัดสงขลาที่ได้รับการสืบทอดมาอย่างยาวนานเต้าคั่วหรือเต้าคั่วเป็นคำภาษาถิ่นใต้ที่ใช้เรียกเต้าหู้แผ่นเมนูนี้จึงมีเต้าหู้เป็นส่วนประกอบหลักมีรูปแบบเฉพาะถิ่นมีคุณค่าทางการครบถ้วนลักษณะคล้ายสลัดบางแห่งเรียกว่าสลัดทะเลสาบ

0: ส่วนประกอบของเต้าคั่วจะเป็นวัตถุดิบในท้องถิ่นทั้งหมดได้แก่เส้นหมี่หุ้นลวกกุ้งทะเลสาบชุบแป้งทอดเต้าหู้ทอดไข่ต้มถั่วงอกลวกผักบุ้งลวกแตงกวาสดหั่นและเชื่อมทุกอย่างด้วยน้ำปรุงรสที่ทำจากน้ำตาลตะโหนดและเพิ่มรสเผ็ดด้วยพริกน้ำส้มหรือน้ำส้มโหนดเมื่อผสมคลุกเคล้าทั้งหมดแล้วจะได้รสหวานเปรี้ยวเค็มและเผ็ดนิดหน่อยรับประทานพร้อมผักสดในท้องถิ่นจะยิ่งเพิ่มรสชาติให้อร่อยมากยิ่งขึ้น
1: ที่จริงอาหารเมนูนี้น่ะเป็นสายลากของวัฒนธรรมผสมผสานกันอย่างหลากหลายลองดูนะครับมีความเป็นพื้นถิ่นโดยเฉพาะน้ำลาดแต่ว่าน้ำลาดจะระบอกว่าความเป็นพื้นถิ่นเพียวๆก็ลำบากแต่ว่าแน่นอนน่าจะเป็นว่าทำเก่าโดยเฉพาะถ้า3อันนี้มามิกกับมาผสมกับแตงกวาเนี่ยมันจะเป็นอาหารอย่างหนึ่งที่คนไทยคุ้นชินโดยเฉพาะในภาคใต้นี้เขาจะเรียกว่าอาหารเมนูนี้เป็นอาหารเครื่องเคียงนะครับว่าอาจจาก
2: ค่ะใช้ผักบุ้งก่อนนะคะใช้แล้วก็ถั่วงอกค่ะแตงกวานะคะแตงกวาก ุ้งทอดค่ะตัวนี้ก็คัดไม่ได้นะคะกุ้งเส้นหมี่ขาวค่ะมีวุ้นนั่นค่ะเต้าคั่วก็คัดไม่ได้ค่ะตัวนี้ยังคัดไม่ได้เลยนะคะถ้าคัดตัวนี้จะไม่ร้อยค่ะน้ำราดค่ะนี่น้ำค่ะนี่พริกน้ำส้มนะคะเต้าคั่วเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟลูกค้าค่ะ
0: อาจารย์บุญเลิศจันทระนักวิชาการสถาบันทักษิณคดีศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณกล่าวด้วยว่าแม้เต้าคั่วจะได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวหรือคนในพื้นที่แต่สิ่งสำคัญคือจะทำอย่างไรให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากกว่านี
1: ้แต่ประเด็นที่ผมคิดว่าจะขยายความเป็นเต้าคั่วให้เป็นที่รู้จักของคนกว้างขึ้นเนี่ยผมคิดว่าอันนี้อาจจะต้องมีวิธีการในการนำอาหารท้องถิ่นอย่างเนี้ยหลายวิธีวิธีแรกผมคิดว่าเราพูดถึงเรื่องการเลือกเส้นทางการทำให้อาหารเนี่ยเป็นมรดกทางด้านวัฒนธรรมมันมีช่องทางเช่นการพัฒนาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมทางด้านอาหารเฉพาะถิ่นของจังหวัดสงขลาอันที่สองที่น่าสนใจผมคิดว่าความอร่อยของเต้าคั่วเนี่ยไม่แพ้ลักษณะเฉพาะแต่วิธีการของเขาเนี่ยซับซ้อนหลากหลายละเมียดละไมแล้วก็หลายขั้นตอนฉะนั้นถ้าหากลดภาวะหลายขั้นตอนหรือทำให้มันง่ายให้สะดวกแบบนี้ไม่ว่าจะในรูปแพ็กเกจจิ้งไม่ว่าจะในรูปน้ำราดเนี่ยสามารถออกแบบได้ให้คนได้เริ่มรู้จักแล้วก็คุ้นชินที่น่าสนใจเราดูดิที่ดูทั้งหมดอ่ะมันเป็นวัตถุดิบในท้องถิ่นความเรียบง่ายของเขาอยู่ในพื้นที่แล้วอยู่ใกล้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูมีหุ่นเขาก็ผลิตได้เต้าหู้ก็ผลิตได้ผักบุ้งจีนเขาก็ปลูกเป็นวิถีชีวิตประจำวันในหมู่บ้านในท้องถิ่นฉะนั้นอันนี้ผมคิดว่าเป็นช่องทางอันหนึ่งแต่อาจจะต้องปรับรูปลักษณ์แล้วก็ให้สอดรับกับวิถีชีวิตแบบใหม่ๆของคนรุ่นใหม่ครับและรสของเขาด้วยครับ
0: อาจารย์เทพรัตน์จันทพันธ์รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษากล่าวว่าการจะทำให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจช่วยอนุรักษ์เต้าคั่วให้อยู่สืบต่อไปนั้นจำเป็นต้องปรับบริบทให้เข้ากับยุคสมัยขณะเดียวกันทุกภาคส่วนก็จะต้องให้ความสำคัญกับการทำให้เต้าคั่วมีความเชื่อมโยงกับชุมชนด้วย
3: คือต้องเห็นคนด้วยนะเห็นคนที่อยู่กับภูมิปัญญาอาจจะเป็นเจ้าของภูมิปัญญาเนี่ยก็คือว่ายกย่องเชิดชูคนที่กลุ่มนี้ที่มีอยู่เนี่ยมียังไงบ้างผมเห็นว่าวันนี้ต้นรากของตัวฐานของวัฒนธรรมพวกนี้หนึ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือวันนี้เราจะเห็นคนปรุงคนขายเนาะคนที่นำมาสู่การส่งต่อกับผู้บริโภคแล้วแต่ว่าฐานพวกนี้มันจะมาจากฐานเช่น คนขึ้นตาลคนที่ทำน้ำตาลคนที่ทำน้ำส้มคนที่เอามาถึงทำรากของวัตถุดิบเนาะและนำมาสู่การให้โอกาสกับคนที่เป็นรุ่นต่อไปอย่างเช่นคนขายวันนี้ถ้ารุ่นต่อไปที่จะมาทำเรื่องของการประกอบการต่อจากรุ่นพ่อแม่หรือรุ่นที่ปู่ย่าตายายเคยทำไว้เป็นหมดเนี่ยเขาสามารถจะใช้ธุรกิจแบบนี้เลี้ยงตัวเองได้หรือสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้จากฐาน

0: ปัญญาเนี่ยผมคิดว่าอันนี้เรื่องการต่อยอดการปรับตัวไอ้พวกนี้มันจะทำให้เกิดการส่งต่อเนาะมรดกภูมิปัญญาที่เราพูดถึงเนี่ยให้กับคนรุ่นใหม่ต่อไป
1: ด้านนายธนกฤตวนสุขตัวแทนกลุ่ม D-South ระบุว่าได้เริ่มปรับบรรจุภัณฑ์ของเท่าคั่วให้สวยงามมากขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภครวมทั้งยังเพิ่มช่องทางการจำหน่ายได้อีกด้วยเพราะสามารถซื้อเป็นของฝากได้นำขึ้นเครื่องบินได
2: ้ก็เลยเริ่มทำการออกแบบแพคเกจจิ้งไม่ว่าจะรูปทรงหรือว่าสีสันความสวยงามต่างๆก็คือมาจากตัวร้านป้าแต๋วเลยครับถ้าสมมุติว่าไปดูตัวแพคเกจจิ้งเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นถ้วยหกเหลี่ยมนะครับหกเหลี่ยมนี้ก็คือมาจากวัตถุดิบของทางร้านนะครับก็มีเต้าหู้มีเส้นหมี่มีกุ้งมีหมูมีไข่แล้วก็มีผักครับก็เลยมันมี6อย่างที่เป็นเมนูหลักก็เลยทำเป็น6เหลี่ยมเนี่ยครับแล้วที่ต้องทำเป็นถ้วยเพราะว่าร้านป้าแต๋วเองเนี่ยอยู่ในตลาดกิมหยงครับถ้าเป็นถ้วยก็สามารถเดินทานได้แล้วก็ไปซื้อของจับจ่ายอย่างอื่นต่อได้ด้วยครับก็เลยคิดว่าการทำเป็นถ้วยแพคเกจจิ้งเนี่ยตอบโจทย์ครับผมผลตอบรับก็ไปในทางเชิงบวกนะครับแต่ว่าก็ยังต้องยอมรับว่ายังเป็นแค่จุดเริ่มต้นมันสามารถพัฒนาไปต่อได้อีกนะครับเพราะเหมือนทางป้าแต๋วเองเขาก็รู้สึกว่าแบบร้านเขามีการเปลี่ยนแปลงมีการพัฒนามีสิ่งใหม่เกิดขึ้นคนอื่นที่แบบเขาผ่านไปผ่านมาเขาก็อยากลิ้มลองคนที่ไม่ได้อยู่ในหาดใหญ่ก็อยากมาลิ้มลองด้วยครับแล้วก็มันก็ตอบโจทย์ลูกค้าที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้ไปเป็นของฝากได้อย่างเงี้ยครับ
1: แม้เท่าคั่วจะเป็นเมนูในดวงใจของชาวสงขลารวมถึงนักท่องเที่ยวเมื่อได้เดินทางมาเยือนเมืองลุ่มน้ำแห่งนี้แต่ภาพความพยายามของหลายฝ่ายที่เข้ามาช่วยกันกับชุมชนพัฒนาทั้งรูปลักษณ์สร้างคุณค่าของเท่าคั่วให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาอย่างกว้างขวางขึ้นถือเป็นสัญญาณที่ดีเพื่อให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมชิ้นนี้ได้รับความสนใจจากคนรุ่นใหม่และไม่มีวันสูญหายตามกาลเวลา

0: าหารไม่ใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจโรงลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว
2: Look so อร่อยมาก
3: มาก
1: วีนี่อะไร
2: โอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัด
2: แกะสลัด
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อ
2: ร่อย
3: อร่อย
2: 1 2 3
1: Cheers
2: เหมือนลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
7: It's so good.
2: Yeah.
8: No. Yeah.
2: Very good. I think in like 1 year you'll be perfect. You'll
7: right,
2: be eating.
7: Right.
2: You'll be eating like 10 chilies.
0: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
2: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อิ่มใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยลิเชีย

จริงๆแล้วห่างไกลอาจจะเป็นโฮมซิกหรืออะไรก็แล้วแต่เรามีโทรศัพท์ที่จะสื่อสารกันถ้าคิดถึงกันอยู่บ่อยๆแผ่เมตตาให้กับกันและกันส่งความระลึกถึงให้กับกันและกันถ้ามีจิตอย่างนี้จะอยู่ห่างไกลแต่ใจเราใกล้นะเพราะนั้นก็คือโซเชียลดิสแทนซิ่งเนี่ยให้ห่างกันก็จริงแต่ใจเราไม่ห่างมีอะไรดีๆคิดถึงกันมีคำพูดดีๆส่งให้ถึงกันมีการกระทำดีๆส่งให้ถึงกันมีจิตเมตตาดีๆส่งให้ถึงกันเพียงแค่กายเราห่างแต่ใจเราไม่ห่างเพราะคิดถึงกันเสมอแล้วก็คิดทำพูดสิ่งดีๆให้แก่กันเสมอจะไม่มีความเหินห่างโดยประการทั้งปวงเจริญพร

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนก้อนน้ำแข็งร่วงหล่นจากฟากฟ้า
1: เป็นโรคกระเพาะอีกแล้วล่ะสิปกป้อง
2: นิดหน่อยนะไม่เป็นไรมาก
0: นี่เห็นไหมว่าอิงฟ้าเป็นห่วงนายนะกินข้าวให้ตรงเวลาด้วย
1: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
0: นั่นสิฝนลงเม็ดแล้วด้วยรีบวิ่งไปหาที่หลบฝนกันเถอะ
2: นนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะไม่งั้นเปียกกันหมดแน
1: ่ไหวไหมปกป้อง
2: ไหวไหวรีบไปกันเถอะฝนตกลมแรงเชียว
1: ถือว่าโชคดีนะที่ยังมีที่ให้หลบ
2: ว้าวเสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
1: ลูกเห็บตก
2: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
0: เอาไว้จะค้นหาข้อมูลให้นะแต่ตอนนี้เราต้องเอาตัวรอดจากลูกเห็บตกนี่ก่อนดูสิกระเด็นมาทางนี้ด้วยถ้าลูกเห็บตกลงมาเมื่อไหร่อย่างแรกเลยต้องรีบเข้าไปหลบอยู่ในที่ที่มีหลังคาแข็งแรงมั่นคงปลอดภัยโดยห้ามอยู่ใกล้กับประตูและหน้าต่างที่เป็นกระจกเด็ดขาดเพราะกระจกอาจจะแตกเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือระเบียงดาดฟ้าเพราะลูกเห็บจะตกใส่ได้อันตรายมากๆเลยล่ะ
3: ไปขึ้นรถลุงก่อนเร็ว
1: ลุงชิดมาช่วยพวกเราแล้ว
3: อย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้ไปไปไปขึ้นรถลุงแล้วไปหลบที่บ้านลุงก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวเย็นๆลุงขับรถไปส่งที่บ้านเอง
4: ครับ
2: ขอบคุณมากๆนะครับลุงชิดที่ช่วยพวกเราไว
3: ้โชคดีมากเลยลุงก็เพิ่งขับรถออกมาจากโรงพยาบาลลุงยังทักแม่อิงฟ้าอยู่เลยตอนที่ลูกเห็บตกลุงก็จอดรถลบที่ใต้อาคารพอลูกเห็บหยุดตกลุงก็รีบขับกลับบ้านพอดีผ่านมาเห็นพวกเราลุงก็เลยรับมาด้วย
2: พวกเราก็เพิ่งมาจากโรงพยาบาลพอดีผมปวดท้องไปหาหมอและเจอกับแม่อิงฟ้าเหมือนกันครับ
3: บังเอิญจริงๆแล้วเป็นอะไรมากไหม
2: ไม่เป็นอะไรมากครับ
3: ดีแล้วจำไว้นะเวลาเกิดลูกเห็บตกแบบนี้เด็กๆต้องห้ามออกไปเล่นลูกเห็บเด็ดขาดและต้องหลบในที่ปลอดภัยต้องปิดประตูหน้าต่างให้สนิทเลยถอดปลั๊กไม่ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะก่อนที่จะมีลูกเห็บตกน่ะมันก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าก่อนเราจึงต้องอยู่ให้ห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าและไม่ใส่เครื่องประดับอย่างทองคำทองแดงหรือเครื่องเงินด้วยนะ
1: พวกเราเพิ่งเคยเจอลูกเห็บตกครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนเหรอคะลุงชิด
3: อันตรายนะเด็กๆเพราะว่าลูกเห็บมันเป็นก้อนน้ำแข็งที่ตกลงมาจากฟากฟ้ายังไงล่ะแล้วลูกเห็บก็มักจะมาพร้อมกับฝนฟ้าคะนองที่ลมพัดรุนแรงมากนี่ละคือความอันตรายของมันลมที่พัดรุนแรงทำให้บ้านเรือนหรือหลังคาบ้านเสียหายต้นไม้หักพังได้ถ้าลูกเห็บโดนหัวของเราก็จะทำให้หัวแตกได้เลยนะ
2: แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดลูกเห็บตกเหรอครับลุง
3: ลูกเห็บตกไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรอกนะในประเทศไทยลูกเห็บมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองในฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมและส่วนใหญ่เกิดบ่อยทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
1: แล้วลูกเห็บเนี่ยเราจับได้ไหมคะ
3: จับได้
2: จับได้ไม่ได้ชัวร์ใช่ไหมครับ
3: ถูกต้องต่อให้ลูกเห็บมีลักษณะคล้ายน้ำแข็งแต่กระบวนการเกิดลูกเห็บที่เกิดขึ้นบนก้อนเมฆต้องเจอทั้งละอองฝุ่นและควันต่างๆที่เป็นมลพิษลูกเห็บจึงมีการเจือปนของมลพิษมากมายกินไม่ได้เด็ดขาด
1: แล้วลูกเห็บมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: แหมรอมานานว่าเมื่อไหร่จะมีใครถามสักที

0: ้นหาข้อมูลเดี๋ยวนี้แหละพลังแห่งความคิดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติบอกว่าลูกเห็บเกิดจากการที่หยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บยังไงล่ะ
1: กระบวนการซับซ้อนมากแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้แล้วเราจะเตรียมตัวรับมือได้ยังไงล่ะ
0: เราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจเช็คตัวบ้านให้แข็งแรงมั่นคงทนทานต่อพายุลูกเห็บได้ตรวจเช็คความเรียบร้อยบริเวณบ้านทั้งสายไฟในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้หรือกิ่งไม้เก็บของไว้ในที่ต่ำเพราะอาจหล่นแตกหักเสียหายได้จัดเตรียมของใช้ที่จำเป็นต่างๆรวมถึงเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยแต่ถ้าอยากค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุลูกเห็บเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ได้นะ
2: ลุงชิดคะประเทศไทยเคยเกิดลูกเห็บตกที่รุนแรงบ้างไหมคะ
3: เท่าที่ลุงจำได้นะเห็นในข่าวเมื่อปี2564มีพายุฤดูร้อนเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและมีคำเตือนว่าจะมีลูกเห็บตกด้วยที่จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดชัยภูมิแต่สุดท้ายกลับไม่มีลูกเห็บตกนะ
1: ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ล่ะครับ
3: ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่ท่านทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อป้องกันบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บและยังสร้างความอุดมสมบูรณ์ในการเพิ่มปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ปฏิบัติการอีกด้วยเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงได้รับการป้องกันและบรรเทาความรุนแรงจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้นำเครื่องบินคิงแอร์บินที่ความสูง 21,000 ฟุตบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้พลุสารดูดความชื้นยิงเข้ากลุ่มเมฆที่จะพัฒนาตัวเป็นลูกเห็บให้สลายไปหลังจากปฏิบัติการพบว่าทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดชัยภูมิจังหวัดกาฬสินธุ์โดยไม่พบรายงานลูกเห็บตกในพื้นที่ช่วงหลังปฏิบัติการน่ะ
1: โอ้โหปฏิบัติการฝนหลวงหยุดพายุลูกเห็บได้ด้วย
3: ใช่แล้วพอพายุผ่านพ้นไปชาวบ้านเองก็ตรวจสอบตัวบ้านสายไฟเสาไฟท่อประปาแก๊สว่าต้องซ่อมแซมไหมเก็บเคลียร์ต้นไม้กิ่งไม้หักส่วนเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านทันทีนำส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล
1: ฟังลุงชิดเล่าเพลินเลย
3: ลุงว่าเดี๋ยวลุงโทรไปหาแม่อิงฟ้ากับแม่ปกป้องว่าเดี๋ยวลุงขับรถไปส่งที่บ้านเองป่านนี้คงเป็นห่วงแย่แล้วล่ะ
4: ขอบคุณครับ
0: ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆฝนฟ้าคะนองถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสหลายครั้งจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมส่วนใหญ่เกิดบ่อยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางเวลาเกิดลูกเห็บตกห้ามออกไปเล่นและกินลูกเห็บเด็ดขาดและต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
5: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
1: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย

0: ุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
0: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
0: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
3: ภาพยนตร์นี่เวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพลงนี้ตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสียนะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
4: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

0: ไก่กอและอาหารประจำถิ่นของปัตตานีที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นทั้งรสชาติที่กลมกล่อมหวานแตะลิ้นหอมเครื่องแกงรับประทานได้ทุกวัยและกรรมวิธีการปรุงที่ถ่ายทอดการทำจากรุ่นสู่รุ่นสามารถหาซื้อได้ตามชุมชนและตามเทศกาลงานสำคัญต่างๆในจังหวัดกอและมาจากภาษามาลายูถิ่นแปลว่ากลิ้งหรือพลิกไปพลิกมาไก่กอและจึงหมายถึงไก่ที่ชุบแกงหรือคลุกเคล้าเครื่องแกงแล้วนำไปปิ้งพลิกไปพลิกมาบนเตาถ่านเป็นชื่อที่บ่งบอกกรรมวิธีการปรุงที่มีลักษณะเฉพาะและจดจำชื่อเรียกได้ง่ายสิ่งสำคัญที่ทำให้ไก่กอและมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นคือน้ำแกงหรือน้ำราดที่เป็นสูตรดั้งเดิมใช้วัตถุที่มีอยู่ในพื้นที่ทั้งหมดส่วนประกอบสำคัญคือน้ำกะทิและเครื่องแกงที่มีพริกแห้งหอมแดงขิงกระเทียมกะปิมะขามเปียกเกลือมาปั่นรวมกันจากนั้นนำมาเคี่ยวรวมกับน้ำกะทิใช้เวลาเคี่ยวประมาณ2ชั่วโมงคนทำจะต้องคนน้ำราดอย่างต่อเนื่องชิมรสชาติที่กลมกล่อมหวานติดลิ้นเคี่ยวจนเหนียวเมื่อนำไปราดไก่ขณะย่างจะทำให้ไก่มีความมันวาวน่ารับประทานนิยมรับประทานพร้อมข้าวเหนียวหรือหมี่ผัด
1: เริ่มตั้งแต่ใส่กะทิก่อนนี่กะทิ5โลนี่หัวกะทินี่กะทิ5โลใส่พร้อมกันเลยแล้วก็ใส่พริกถ้ากะทิ5โลพริก2โลบิสมิลลาห์พวกเครื่องแกงมาบดละเอียดเลยมีครบทุกอย่างในส่วนนี้ก็เทไปเลยแล้วก็ขึ้นเลยไฟต้องแรงหน่อยลูกไฟเบาไม่ได้นี่ต้องไฟน้ำตาลโลนึงจบแค่นี้เองนาน2ชั่วโมงถ้ากระทะใหญ่อะถ้าเวลานิดเดียวนี่ชั่วโมงเดียวพริกนั้นจะมีเกลือในตัวแล้วไงต้องชิมก่อนถึงจะได้ใส่เกลือก็หวานปัตตานีของบ้านดาเราของบ้านเรานี่เกลือหวานแค่นี้ส่วนผสมแล้วก็ข้นไปข้นมาเป็นชั่วโมงหนึ่งพอสมควรได้ข้นไปข้นมาได้สุกพอดีเลยเสน่ห์ของมันแบบถ้าเวลากินซื้อเช้ากินเย็นนี่ไม่เสียกินเล่นก็ได้เด็กกินได้ยอมไม่เผ็ดวัยกลางคนวัยครอบครัววัยทำงานถ้าเด็กเกินก็ไม่ค่อยเท่าไหร่มีคนแล้วก็มีข้าราชการมีคนกรุงเทพแขกมาเลยแขกอะไรมีทุกคนเลยที่ขายดีที่สุดก็น่องกับหนังไก่มีปลาทูกอและแล้วก็มีหอยแครงกอและบางทีก็มีคนมาฝากทำปลาจะระเม็ดปลาอะไรทุกอย่างมาทำได้แต่ว่าส่วนที่มาทำของที่บ้านนี่ไก่พันไก่เนื้อแล้วก็ปลาทูหอยกอและ3อย่างว่าเมนูว่าจะเพิ่มใหม่ว่าจะเป็นหมึกกอและ
0: ส่วนวิธีการย่างไก่นำไก่ที่หนีบกับไม้ไผ่มัดด้วยใบตองไปต้มจนนิ่มจากนั้นจึงนำมาย่างจนไก่สุกแล้วนำไก่มาจุ่มหรือราดน้ำแกงให้ทั่วเนื้อไก่นำไปย่างบนไฟอ่อนๆพลิกไปพลิกมาเพื่อให้เนื้อสัมผัสนุ่มเข้าถึงเนื้อในและกลิ่นหอมจากเครื่องแกง
1: เนี่ยจุดที่เลือกไก่กอและเนี่ยรากไก่อย่างนี้แหละเรียกว่าไก่กอและแล้วก็มาตั้งไฟก็เรียกว่า

0: พลิกไปพลิกมาอย่างนี้เรียกว่าโอและโอและภาษาอินโดภาษาถิ่นเราโอภาษาไทยก็เรียกว่าพลิกไปพลิกมานี่แหละโอและไก่โอและ
1: แม้ไก่กอและจะเป็นอาหารที่

0: ึ่งตรงนี้ในกระบวนการถ่ายทอดตรงนี้อยากให้เยาวชนเกิดการหนักรู้ถึงความสำคัญของไก่กอและซึ่งก่อนที่จะไปสู่การตระหนักอยากจะให้เยาวชนเนี่ยเกิดความรู้สึกมีทัศนคติที่ดีเห็นถึงความสำคัญของไก่กอและมีความภาคภูมิใจแล้วมันถึงจะไปเกิดการตระหนักมีส่วนร่วมในการช่วยกันห่วงแหนอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไปในสังคมอย่าลืมว่าเยาวชนเป็นเจนใหม่ที่เป็นความหวังของสังคมที่จะนำไปสู่การถ่ายทอดองค์ความรู้ไก่กอและให้คงอยู่ต่อไปหรืออาจจะนำไก่กอและนี่ไปพัฒนาสร้างสรรค์ต่อยอดให้มันมีมูลค่ามีคุณค่าด้านจิตใจเพิ่มขึ้นนะคะคิดว่าชุมชนมีบทบาทสำคัญในการที่จะเชื่อมร้อยให้ภูมิปัญญาไก่กอและคงอยู่ต่อไปเอาง่ายๆไก่กอและมันจะเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนเชื่อมโยงกับประเพณีเชื่อมโยงกับอาหารที่เขารับประทานกันในชีวิตประจำวันหากคนในชุมชนยังบริโภคไก่กอและเป็นอาหารมื้อประจำวันนะคะไก่กอและก็จะไม่เกิดการสูญหายหรือคนในชุมชนช่วยกันประชาสัมพันธ์ช่วยกันโปรโมทโดยซื้อไก่กอและไปเป็นของฝากให้กับคนต่างถิ่นหรือเยาวชนในชุมชนเนี่ยถ่ายคลิปอะไรอัปโหลดในของดีในชุมชนตนเองนะคะซึ่งตรงนี้มันจะทำให้คนในชุมชนเนี่ยเกิดการรับรู้อัตลักษณ์ของตนเองว่าตัวเองเนี่ยในชุมชนของตนเองเนี่ยมีข้อดีมีสิ่งที่ดีๆอะไรบ้างนะคะที่จะใส่ทอดสู่สังคม
1: นายอารันสุขลิ้มนักพัฒนาชุมชนชำนาญการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองปัตตานีกล่าวว่าในทุกปีจะมีการจัดงานมหกรรมไก่กอและซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีทุกคนรู้จักอาหารชนิดนี้มากขึ้น
2: ทุกส่วนจะเข้ามาบูรณาการร่วมกันในการจัดกิจกรรมมหกรรมไก่กอและอันนี้จะจัดเป็นประจำทุกปีนะครับซึ่งต้องบอกว่าไก่กอและก็จะอยู่กับคู่กับมโหรสพจริงๆอยู่กับคู่กับกิจกรรมที่เชื่อมโยงกันนะครับให้เห็นว่าอันนี้มีการร้อยเรียงเรื่องของการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างการขับเคลื่อนทางการจัดการรายได้นะครับเรื่องของการยกระดับผลิตภัณฑ์เนี่ยให้เป็นที่รับรู้ของพี่น้องประชาชนมากขึ้นนะครับอันนี้สิ่งที่เทศบาลเราพยายามจะทำแล้วก็เชื่อมโยงให้เป็นส่วนหนึ่งร้อยเรียงกันเพื่อจะให้เศรษฐกิจของชุมชนเนี่ยได้ขับเคลื่อนไปได้นะครับอันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ที่เราช่วยดูแลอยู่นะครับ
1: ไก่กอและจึงถือเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของปัตตานีเป็นสูตรอาหารแท้ที่มีการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษมายาวนานกว่า100ปีและได้รับการยอมรับว่าเป็นอาหารชั้นเลิศที่ใครมาเยือนปัตตานีต้องได้ลองลิ้มชิมรสสักครั้ง

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทร์ฐาชริยวัฒนกุลพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวขณะนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ

0: สร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้แล้วมันรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ทรงพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนค่ะในชั่วโมงนี้ค่ะเราอยู่กันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูกิตติยาพรชัยฤกษ์หรือครูฟิล์มค่ะซึ่งวันนี้ค่ะเรายังอยู่ในเรื่องเดิมค่ะนั่นก็คือแผนภูมิรูปภาพค่ะโดยในวันนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของ1รูปแทน2หน่วยค่ะเด็กๆจะต้องคอยติดตามนะคะว่าแผนภูมิรูปภาพที่ครูฟิล์มจะนำเสนอในวันนี้จะมีรูปร่างลักษณะอย่างไรอันดับแรกเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูจุดประสงค์ของการเรียนรู้ซึ่งในวันนี้ค่ะนักเรียนจะอ่านและตอบคำถามโดยใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพเมื่อกำหนด1รูปแทน2หน่วยนั่นเองค่ะซึ่งเด็กๆคะแผนภูมิรูปภาพคืออะไรเอ่ยเด็กๆยังจำได้ไหมคะก็คือการนำเสนอข้อมูลโดยใช้อะไรคะใช้รูปภาพนั่นเองใช่ไหมคะซึ่งเด็กๆจะต้องจำได้ใช่ไหมคะว่าส่วนประกอบของแผนภูมิรูปภาพมีทั้งหมดกี่ส่วนประกอบมีกี่ส่วนประกอบคะมี3ส่วนประกอบค่ะส่วนประกอบแรกเลยคืออะไรเอ่ยหัวข้อหรือว่าชื่อของแผนภูมิรูปภาพใช่ไหมคะโดยส่วนใหญ่แล้วชื่อของแผนภูมิรูปภาพจะอยู่ตรงส่วนไหนของแผนภูมิรูปภาพคะอยู่ด้านบนใช่ไหมคะและรองลงมาค่ะคือส่วนประกอบที่2ก็คือตัวแผนภูมิรูปภาพใช่ไหมคะตัวแผนภูมิรูปภาพค่ะจะมีหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นรายการอยู่ทางด้านซ้ายของแผนภูมิหรือว่ารายการจะอยู่ทางด้านล่างของแผนภูมิรูปภาพค่ะและส่วนประกอบที่3ค่ะที่สำคัญเลยขาดไม่ได้คืออะไรคะข้อกำหนดค่ะเยี่ยมมากเลยซึ่งเด็กๆจะต้องอ่านให้ครบทุกส่วนประกอบเลยซึ่งสำคัญเลยค่ะเด็กๆจะต้องไปดูข้อกำหนดใช่ไหมคะว่าข้อกำหนดค่ะกำหนดให้1รูปแทนจำนวนสิ่งต่างๆกี่จำนวนนั่นเองค่ะและเน้นย้ำค่ะว่าในการที่เด็กๆจะเขียนแผนภูมิรูปภาพใช่ไหมคะเด็กๆจะต้องใช้รูปภาพที่เหมือนกันและมีขนาดเท่ากันค่ะนอกจากนั้นเด็กๆจะต้องจัดเรียงค่ะให้องค์ประกอบอยู่ในสัดส่วนเดียวกันและตรงกันนั่นเองค่ะเพื่อที่จะง่ายต่อการอ่านข้อมูลอันดับแรกเลยเดี๋ยวครูฟิล์มนะคะได้ยกแผนภูมิรูปภาพนี้มาให้เด็กๆได้ลองศึกษาค่ะเด็กๆคะแผนภูมิรูปภาพนี้แสดงข้อมูลของอะไรเอ่ย
2: คะแนนความดีของนักเรียนชั้นป.2 นับ1เดือนกุมภาพันธ์
1: เยี่ยมมากเลยค่ะซึ่งเด็กๆจะเห็นได้ว่าแผนภูมินี้ใช่ไหมคะจะแสดงคะแนนความดีของนักเรียนชั้นป.2 ทับ1เดือนกุมภาพันธ์นั่นเองเด็กๆลองสังเกตค่ะในแผนภูมิรูปภาพที่ครูฟิล์มยกมาเบื้องต้นมีทั้งหมดกี่รายการคะกี่รายการเอ่ยมีทั้งหมด5รายการใช่ไหมคะรายการแรกคืออะไรคะเก็บขยะใช่ไหมคะรายการที่2คือช่วยเหลือผู้อื่นและรายการที่3คืออะไรคะ
2: ตรงต
1: ่อเวลาค่ะรายงานที่4คือส่งงานครบและรายการที่5สุดท้ายคืออะไรคะพูดจาสุภาพแสดงว่าในแต่ละการในแต่ละรายการใช่ไหมคะจะต้องมีการเก็บคะแนนต่อเนื่องกันซึ่งสำหรับคะแนนนี้ค่ะเป็นคะแนนของเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองแล้วเด็กๆคะเด็กๆลองมาดูข้อกำหนดด้านล่างค่ะดาว1ดวงหรือดาว1รูปแทนคะแนนความดีกี่คะแนนคะ
2: 1
1: คะแนนนั่นเองใช่ไหมคะแล้วถ้าครูฟิล์มบอกว่าในแต่ละรายการมีคะแนนความดีทั้งหมดกี่คะแนนเราเริ่มจากรายการเก็บขยะก่อนเนื่องจากดาว1ดวงแทนกี่คะแนนคะ1คะแนนเด็กๆทั้งปลายทางและต้นทางมาช่วยครูฟิล์มนับได้ไหมคะเดี๋ยวเราจะเริ่มนับตั้งแต่รายการเก็บขยะก่อนค่ะว่ามีดาวทั้งหมดกี่ดวงพร้อมไหมคะเดี๋ยวเรามานับไปพร้อมกันค่ะ1 2 3 4 5 6 7 89 10 11 12แสดงว่าเด็กๆนับได้ทั้งหมดกี่ดวงคะ12ดวงและ1ดวงค่ะแทนคะแนนความดีกี่คะแนนคะ1คะแนนดังนั้นค่ะรายการเก็บขยะมีคะแนนทั้งหมดกี่คะแนนคะ
2: 12
1: คะแนนค่ะครูฟิล์มเขียนจำนวนคะแนนไว้ด้านหลังนะคะต่อไปค่ะเราไปดูในส่วนของรายการช่วยเหลือผู้อื่นเดี๋ยวเรามานับไปพร้อมกันเลยนะคะทั้งปลายทางและต้นทางเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14นับได้ทั้งหมดกี่ดวงคะ
2: 14
1: ดวงแสดงว่าในรายการช่วยเหลือผู้อื่นมีทั้งหมดกี่คะแนนคะ14คะแนนนั่นเองค่ะและลำดับต่อไปค่ะเด็กๆไปดูในรายการตรงต่อเวลาค่ะสำหรับรายการตรงต่อเวลามีทั้งหมดกี่ดวงมานะไปพร้อมกันค่ะ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12แสดงว่านับได้ทั้งหมดกี่ดวงคะ
2: 12
1: ดวงค่ะดังนั้นในรายการตรงต่อเวลามีทั้งหมดกี่คะแนนคะ
2: 12คะแนน
1: 12คะแนนค่ะเขียนคะแนนไว้ด้านหลังได้เลยต่อไปค่ะรายการอะไรต่อคะ
2: ส่งงาน
1: ส่งงานครบค่ะส่งงานครบเด็กๆคิดว่ามีกี่ดวงมานับไปพร้อมกันค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16แสดงว่านับได้ทั้งหมดกี่ดวงคะ16ดวงค่ะดังนั้นรายการส่งงานครบมีทั้งหมดกี่คะแนนคะ16คะแนนนั่นเองค่ะและรายการสุดท้ายค่ะคืออะไรคะพูดจาสุภาพพูดจาสุภาพจะมีทั้งหมดกี่คะแนนมานับกันค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9แสดงว่าพูดจาสุภาพมีทั้งหมดกี่คะแนนคะ10คะแนนนั่นเองใช่ไหมคะไม่ยากเลยเพราะว่าข้อกำหนดบอกว่าดาว1ดวงค่ะให้แทนคะแนนความดีสะสม1คะแนนซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูสรุปคะแนนอีก1รอบค่ะซึ่งจากเมื่อสักครู่เด็กๆชั้นป.2/1ค่ะมีคะแนนสะสมความดีของเดือนกุมภาพันธ์ในรายการเก็บขยะมี12คะแนนช่วยเหลือผู้อื่นมี14คะแนนตรงต่อเวลามี12คะแนนส่งงานครบมี16คะแนนพูดจาสุภาพมี10คะแนนครูฟิล์มถามได้ไหมคะว่าในรายการทั้งหมดนี้เด็กๆคะรายการใดได้คะแนนน้อยที่สุด
2: พูดจาสุภาพ
1: พูดจาสุภาพพูดจาสุภาพได้คะแนนน้อยที่สุดเด็กๆทราบได้อย่างไร
2: ก็มี10คะแนน
1: เพราะว่ามีดาวน้อยที่สุดมีดาว10คะแนนนั่นเองใช่ไหมคะแล้วรายการใดที่มีคะแนนมากที่สุดคะ
2: ส
1: ่งงานครบส่งงานครบมีกี่คะแนนคะ
2: 16
1: คะแนนแล้วเด็กๆคะมีรายการไหนบ้างที่ได้คะแนนเท่ากันมีไหมคะมีไหมเอ่ย
2: มี
1: ใช่ไหมคะนั่นก็คือรายการอะไรคะ
2: เก
1: ็บขยะกับตรงต่อเวลาใช่ไหมคะถ้าครูฟิล์มขีดเส้นแบ่งจะเห็นได้ว่าใน2รายการนี้ค่ะได้คะแนนเท่ากันเลยนั่นก็คือกี่คะแนนเอ่ยกี่คะแนนคะ12คะแนนนั่นเองค่ะซึ่งเด็กๆคะแล้วถ้าไม่นับทีละ1เด็กๆจะมีวิธีการนับอื่นอีกไหมคะนับทีละ2ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราลองมานับทีละ2ค่ะเริ่มจากรายการเก็บขยะนับไปพร้อมกันนะคะ2 4 6 8 10 12แสดงว่านับได้ทั้งหมดกี่คะแนนคะ12คะแนนใช่ไหมคะแล้วในรายการช่วยเหลือผู้อื่นถ้าเรานับทีละ2จะได้กี่คะแนนมานับไปพร้อมกันค่ะ2 4 6 8 10 1214นับได้ทั้งหมดกี่คะแนนคะ
2: 14
1: คะแนนใช่ไหมคะเนื่องจากนับได้ทั้งหมด14รูปหรือ14คะแนน1รูปแทน1คะแนนค่ะดังนั้นค่ะในรายการช่วยเหลือผู้อื่นมีทั้งหมด14คะแนนแล้วในรายการตรงต่อเวลาค่ะมานับว่ามีทั้งหมดกี่รูปนับพร้อมกันค่ะ2 4 6 8 10 12นับได้ทั้งหมดกี่ดาวกี่ดวงคะดาว12ดวงใช่ไหมคะดังนั้นตรงต่อเวลาค่ะมีคะแนนกี่คะแนนคะ
2: 12
1: คะแนนเยี่ยมมากเลยค่ะแล้วต่อไปค่ะเด็กๆไปช่วยนับในรายการส่งงานครบได้ไหมคะถ้าเรานับทีละ2จะได้ทั้งหมดกี่รูปหรือว่าดาวกี่ดวงนับพร้อมกันค่ะ2 4 6 8 10 12 14 16นับได้ทั้งหมดกี่ดวงคะ16ดวงดังนั้นค่ะในรายการส่งงานครบมีทั้งหมดกี่คะแนนคะ
2: 16คะแนน
1: 16คะแนนค่ะและในรายการสุดท้ายก็คือรายการพูดจาสุภาพนับไปพร้อมกันค่ะ2 4 6 8 10ได้ทั้งหมดกี่ดวงคะ10ดวงดังนั้นค่ะในรายการพูดจาสุภาพมีทั้งหมดกี่คะแนนคะ10คะแนนเลยใช่ไหมคะเนื่องจากเด็กๆคะนอกจากจะนับทีละ2ได้แล้วเด็กๆยังสามารถนับแบบอื่นได้ไหมคะนับทีละเท่าไหร่ได้อีกนับทีละ3นับทีละ นับทีละ4นับทีละ5ใช่ไหมคะซึ่งเด็กๆสามารถนับได้เลยแต่ในที่นี้ค่ะครูฟิล์มนำเสนอในรูปแบบของการนับทีละ2แล้วถ้าเด็กๆได้เรียนรู้ไปแล้วใช่ไหมคะถ้า

0: อกว่าในเดือนถัดไปค่ะเด็กๆได้คะแนนความดีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆการนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพที่กำหนดให้นี้1รูปแทน1หน่วยจะสะดวกไหมคะ
1: ไม
0: ่ไม่สะดวกเพราะว่าคะแนนมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะและเด็กๆคิดว่าเราจะทำอย่างไรดีเราจะต้องทำการเปลี่ยนข้อใช่ไหมคะซึ่งในลำดับขั้นตอนต่อไปค่ะครูฟิล์มจะกำหนดให้รูปดาวสีฟ้าค่ะ1รูปแทนคะแนนความดี2คะแนนนั่นเองแล้วจะมีวิธีการเปลี่ยนอย่างไรล่ะแสดงว่าดาวสีเหลือง2รูปแทนกี่คะแนนคะ2คะแนนใช่ไหมคะจะต้องเปลี่ยนมาเป็นดาวสีฟ้ากี่รูปคะกี่รูปเอ่ย1รูปนั่นเองใช่ไหมคะเพราะว่าดาวสีเหลือง1ดวงค่ะมีคะแนนความดี1คะแนนดาวสีฟ้าค่ะ1ดวงมีคะแนนความดี2คะแนนนั่นเองใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาช่วยเปลี่ยนค่ะซึ่งดูจากตัวอย่างแรกค่ะครูวิมเปลี่ยนในช่องของรายการเก็บขยะดาวสีเหลือง2ดวงค่ะเปลี่ยนเป็นดาวสีฟ้ากี่ดวงคะ1ดวงใช่ไหมคะแล้วเด็กๆก็ทำการเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะดาวสีเหลือง2ดวงเปลี่ยนเป็นดาวสีฟ้า1ดวงนั่นเองแล้วในต่อไปค่ะในช่องของรายการช่วยเหลือผู้อื่นเด็กๆคิดว่าจะมีวิธีการเปลี่ยนที่เหมือนกันไหมคะเหมือนกันเลยใช่ไหมคะนั่นก็คือดาวสีเหลือง2ดวงแทนเปลี่ยนเป็นดาวสีฟ้ากี่ดวงคะ1ดวงนั่นเองใช่ไหมคะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะซึ่งครูฟิล์มจะทำการเปลี่ยนดาวสีเหลือง2ดวงค่ะเป็นดาวสีฟ้า1ดวงเด็กๆช่วยครูฟิล์มนับได้ไหมคะว่าในช่องรายการช่วยเหลือผู้อื่นจะมีจำนวนดาวทั้งหมดกี่ดวงดาวสีฟ้าอ่ะมานับพร้อมกัน1 2 3 4 5 6และเห็นได้ว่ามีดาวสีฟ้าทั้งหมดกี่ดวงคะกี่ดวงเอ่ย7ดวงใช่ไหมคะและถ้าครูฟิล์มถามว่าในช่องรายการเก็บขยะค่ะมีดาวสีฟ้ากี่ดวงกี่ดวงคะ
1: 6
0: ดวงเราต้องไปนับใหม่ไหมคะไม่นับใหม่ใช่ไหมคะเด็กๆเห็นส่วนต่างไหมคะเนื่องจากในการเขียนแผนภูมิรูปภาพเด็กๆจะต้องเขียนเรียงลำดับให้เป็นสัดส่วนและในแต่ละรูปจะต้องตรงกันและเด็กๆจะเห็นส่วนต่างเลยไหมคะเห็นเลยใช่ไหมคะโดยที่เราไม่ต้องไปนับนั่นเองค่ะเน้นย้ำค่ะว่าในการเขียนแผนภูมิรูปภาพเด็กๆจะต้องเรียงลำดับจัดรูปภาพนะคะให้เป็นสัดส่วนและให้แต่ละรูปตรงกันนั่นเองค่ะและในส่วนของตรงต่อเวลาค่ะครูฟิล์มก็จะทำการเปลี่ยนดาวสีเหลือง2ดวงเป็นดาวสีฟ้า1ดวงนั่นเองค่ะเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนหมดนั่นเองและเด็กๆคะในช่องรายการตรงต่อเวลามีรายการสีฟ้าทั้งหมดกี่ดวงคะ6ดวงเหมือนกันใช่ไหมคะเพราะว่าจำนวนดาวค่ะเท่ากับจะในรายการเก็บขยะเลยโดยที่เราต้องนับไหมคะไม่ต้องนับใช่ไหมคะซึ่งเด็กๆจะเห็นได้ว่าถ้าเราค่ะการนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพจะสะดวกมากยิ่งขึ้นและจะสะดวกมากยิ่งขึ้นกว่าถ้าเด็กๆจัดเรียงข้อมูลที่ตรงกันและให้เป็นอย่างไรคะให้เหมือนการใช้รูปเหมือนกันนั่นเองและในรายการช่องส่งงานครบเด็กๆคะจะสามารถเปลี่ยนได้กี่รูปเรามาดูกันเลยค่ะซึ่งเด็กๆลองช่วยครูฟิล์มดูค่ะว่าในรายการช่องส่งงานครบมีดาวสีฟ้าทั้งหมดกี่ดวงคะกี่ดวงเอ่ยมานับไปพร้อมกันค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 8ดวงใช่ไหมคะหรือถ้าเด็กๆบอกว่าไม่นับเมื่อสักครู่เด็กๆทราบว่าในช่องของตรงต่อเวลามี6ดวงใช่ไหมคะและส่งงานครบค่ะมีดาวเพิ่มขึ้นมากี่ดวงคะ2ดวงนั่นเองใช่ไหมคะ6บวก2เท่ากับ8นั่นเองและในช่องรายการพูดจาสุภาพค่ะเด็กๆคะในช่องรายการพูดจาสุภาพจะต้องเปลี่ยนเหมือนกันไหมคะคิดว่าเหมือนกันไม่เอ่ยเหมือนกันใช่ไหมคะเพราะว่าดาวสีเหลือง2ดวงค่ะดวงละ1คะแนนเป็น2คะแนนใช่ไหมคะเปลี่ยนเป็นดาวสีฟ้า1ดวงก็คือ1คะแนนนั่นเองและเปลี่ยนต่อไปเรื่อยๆค่ะนี่เลยคะในขั้นตอนต่อไปค่ะเดี๋ยวครูฟิล์มจะทำการเปลี่ยนจากดาวสีเหลืองเป็นดาวสีฟ้าเด็กๆปลายทางลองไปสังเกตนะคะซึ่งในตอนนี้ค่ะคะแนนความดีของครูฟิล์มได้เปลี่ยนไปหรือยังคะ
1: เป
0: ลี่ยนไปแล้วซึ่งในเด็กจะว่าชื่อมันเหมือนเดิมค่ะคะแนนความดีของนักเรียนชั้นป.2/1เดือนไหนคะเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองแต่เด็กๆลงมาดูข้อกำหนดด้านล่างค่ะให้ดาวสีฟ้า1ดวงแทนคะแนนความดีกี่คะแนนคะตอนนี
1: ้
0: 2คะแนนนั่นเองใช่ไหมคะและเด็กๆคะลองมาดูค่ะว่าจะมีจำนวนคะแนนเท่ากันหรือไม่เด็กๆลองดูค่ะว่าในช่องรายการเก็บขยะมีดาวสีฟ้าทั้งหมดกี่ดวงคะกี่ดวงเอ่ยมานับพร้อมกันค่ะ1 2 3 4 5 6กี่ดวงคะ
1: 6
0: ดวงดวงละ2คะแนนรวมกันเป็นกี่คะแนนคะ
1: 12คะแนน
0: 12คะแนนใช่ไหมคะเด็กๆสามารถนำ6คูณ2ได้เลยเพราะว่า6รูปรูปละ2คะแนนค่ะ6คูณ2เท่ากับ12คะแนนค่ะเขียนไว้ด้านบนได้เลยและเด็กๆลองสังเกตดูค่ะว่าในช่องของรายการช่วยเหลือผู้อื่นมีทั้งหมดกี่ดวงคะมากมากกว่าอยู่กี่ดวงเอ่ย
1: 1ดวง
0: มากกว่าอยู่1ดวงใช่ไหมคะแสดงว่าต้องนำ6บวก1เท่ากับ7และจากนั้นค่ะ7ดวงดวงละ2คะแนน7คูณอะไรคะ
1: 7ค
0: ู
1: ณ
0: 2 7คูณ2เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย
1: 14
0: เยี่ยมมากเลยค่ะดังนั้นค่ะในช่องช่วยเหลือผู้อื่นมีทั้งหมดกี่คะแนนคะ
1: 14
0: คะแนนเลยจะเห็นได้ว่าถ้าเราทำการเปลี่ยนใช่ไหมคะถ้าคะแนนมีเยอะๆเราสามารถเปลี่ยนข้อกำหนดได้นั่นเองค่ะและในทางเดียวกันค่ะต้องต่อเวลามีทั้งหมดกี่คะแนนคะ12คะแนนเลยใช่ไหมคะซึ่งง่ายมากเลยเด็กๆไปดูในส่วนที่เท่ากันใช่ไหมคะจะเห็นได้ว่าเท่ากับในช่องของรายการเก็บขยะนั่นเองและเด็กๆคะลองดูในรายการส่งงานครบค่ะส่งงานครบคิดว่ามีกี่คะแนนคะ4กี่คะแนนเอ่ย16คะแนนเด็กๆคะทำไมถึงเด็กๆคิดได้ว่องไวเพราะว่าอะไร
1: เพราะว่า
0: ห่างอยู่1คะแนนในรายการไหนคะ
1: ช
0: ่วยเหลือผู้อื่นเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆลองสังเกตค่ะในช่องรายการช่วยเหลือผู้อื่นจะมีดาวน้อยกว่าส่งงานครบอยู่1ดวงนั่นเองซึ่งเด็กๆทราบว่าดาว1ดวงแทนคะแนนความดีกี่คะแนนคะ2คะแนนนั่นเองใช่ไหมคะจากนั้นเด็กๆนำ14บวก2ได้เลยเท่ากับ16คะแนนนั่นเองค่ะและในรายการสุดท้ายค่ะพูดจาสุภาพมีคะแนนทั้งหมดกี่คะแนนคะ10คะแนนค่ะซึ่งครูฟิล์มเชื่อว่าเด็กๆป.2ทุกคนจะสามารถอ่านข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพได้ถูกต้องทุกคนแน่นอนซึ่งต่อไปค่ะขณะนี้ค่ะรูปดาวสีฟ้า1รูปค่ะแทนคะแนนความดีกี่คะแนนคะกี่คะแนนเอ่ย
1: 2คะแนน
0: 2คะแนนใช่ไหมคะและถ้าครูฟิล์มถามว่าเมื่อรูปดาวสีฟ้า1รูปค่ะแทนคะแนนความดี2คะแนนจะต้องเขียนข้อกำหนดใต้แผนภูมิรูปภาพว่าอะไรเขียนว่าอะไรเอ่ยเขียนว่าดาว1รูปแทนคะแนนความดีกี่คะแนนคะ
1: 2คะแนน
0: 2คะแนนนั่นเองใช่ไหมคะนั่นก็คือข้อกำหนดที่อยู่ด้านล่างค่ะเด็กๆจะต้องเปลี่ยนให้เป็นกำหนดให้ดาวสีฟ้า1ดวงแทนคะแนนความดี2คะแนนนั่นเองค่ะยากไหมคะ
1: ไม
0: ่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆคะแล้วเด็กๆคิดว่าในรายการใดที่ได้คะแนนความดีน้อยที่สุดถ้าเราดูจากแผนภูมิรูปภาพที่แสดงด้วยดาวสีฟ้าพูดจาสุภาพใช่ไหมคะพูดจาสุภาพมีคะแนนความดีกี่คะแนนคะ
1: 10คะแนน
0: 10คะแนนนั่นเองใช่ไหมคะซึ่งเมื่อสักครู่ครูวิมบอกว่าเด็กๆอาจจะนับจำนวนรูปและคูณด้วย2ใช่ไหมคะเพราะ1รูปมี2คะแนนหรือเด็กๆบอกว่าเราจะนับทีละ2ได้เลยใช่ไหมคะถ้านับทีละ2 2 4 6 8 10ได้เท่ากับกี่คะแนนคะ10คะแนนได้เลยใช่ไหมคะและต่อไปค่ะถ้าครูฟิล์มถามว่าคะแนนความดีในรายการตรงต่อเวลาน้อยกว่าส่งงานครบกี่คะแนนแสดงว่าเราจะต้องดูในรายการใดคะตรงต่อเวลากับอะไรคะ
1: ตรง
0: เวลากลับส่งงานครบและเด็กๆดูค่ะตรงต่อเวลาน้อยกว่าส่งงานครบเท่าไหร่ถ้าเราใช้วิธีการแรกเด็กๆลองมานับค่ะว่าตรงต่อเวลามีทั้งหมดกี่คะแนนมานับไปพร้อมกันค่ะมี1รูป2 3 4 5 6มีทั้งหมดกี่รูปคะ6รูปรูปละ2คะแนนเด็กๆนำ6คูณ2ได้เท่ากับกี่คะแนนคะ
1: 12
0: คะแนนค่ะครูฟิล์มเขียนไว้ด้านหลังเลย12คะแนนต่อไปค่ะเราไปนับในช่องของส่งงานครบซึ่งในส่งงานครบค่ะมีทั้งหมดกี่รูป1 2 3 4 5 6 7 8มีทั้งหมดกี่รูปคะ8รูปค่ะรูปละ2คะแนนเด็กๆนำ8คูณอะไรเอ่ย8คูณอะไรคะ8คูณ2นั่นเองค่ะ8คูณ2ได้เท่ากับ16ค่ะจากนั้นทำอย่างไรต่อดีถ้าถามความต่างค่ะส่วนต่างเราจะต้องนำไปทำอะไรคะ
1: 16ลบด้วย12
0: เยี่ยมมากค่ะเด็กๆจะต้องนำไปลบใช่ไหมคะ16คะแนนลบด้วย12คะแนนเหลือกี่คะแนนคะ
1: 4
0: คะแนนนั่นเองและเด็กๆคิดว่ามีวิธีการอื่นอีกไหมคะมีวิธีการอื่นอีกมาดูวิธีการที่2ค่ะบอกว่าให้เด็กๆหาส่วนที่เท่ากันแล้วขีดเส้นแบ่งซึ่งเด็กๆคะครูฟิล์มได้ทำการขีดแบ่งแล้วเด็กๆดูทางด้านซ้ายค่ะส่วนนี้คือส่วนที่แสดงในส่วนที่เท่ากันนั่นเองและเด็กๆลองมาดูค่ะส่วนที่ต่างกัน ส่งงานครบมีดาวที่ต่างกันกี่ดวงคะกี่ดวงเอ่ย2ดวงใช่ไหมคะเดี๋ยวครูฟิล์มจะวงล้อมรอบไว้ให้เด็กๆได้ดูที่ชัดเจนยิ่งขึ้นและ1ดวง1ดวงแทนกี่คะแนนคะ
1: 2
0: คะแนนแสดงว่า2ดวงนี้ต่างกันกี่คะแนนคะ4คะแนนนั่นเองใช่ไหมคะซึ่งจะเห็นได้ว่า4คะแนนได้คำตอบที่เท่ากันไหมคะได้คำตอบที่เท่ากันได้เลยซึ่งเด็กๆคะถ้าบอกว่า2คะแนนนี้เป็น2คะแนนเลยได้ไหมคะ2ดวงเป็น2คะแนนเลยได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าบางรูปค่ะอาจจะไม่ใช่คะแนนจริงหรือว่าจำนวนสิ่งของจริงนั่นเองเราเด็กๆจะต้องไปดูข้อกำหนดค่ะว่ากำหนดให้1รูปแทนจำนวนเท่าไหร่นั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะหลังจากที่เด็กๆได้ลองเรียนรู้ไปแล้วใช่ไหมคะในลำดับขั้นตอนต่อไปค่ะครูฟิล์มจะให้นักเรียนค่ะได้ตอบคำถามจากแผนภูมิรูปภาพที่ครูฟิล์มได้กำหนดให้ซึ่งเด็กปลายทางสามารถรับใบกิจกรรมจากคุณครูปลายทางได้เลยอันดับแรกค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าแผนภูมิรูปภาพที่ครูฟิล์มจะให้เด็กๆได้ช่วยกันตอบคำถามแสดงข้อมูลเกี่ยวกับอะไรคะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับอะไรเอ่ยพร้อมกันค่ะ1 2 3
1: จำนวนนักเรียนชั้น2 2
0: ก็คือแผนภูมิรูปภาพนี้ใช่ไหมคะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียนชั้นป.2ทับ1ที่ชอบเล่นกีฬาชนิดต่างๆซึ่งกีฬามีอยู่ทั้งหมดกี่ชนิดคะกี่ชนิดคะ
1: 6
0: ชนิดชนิดแรกคือกีฬาอะไรคะ
1: ฟุตบอล
0: กีฬาชนิดที่2คือ
1: ว่ายน
0: ้ำกีฬาชนิดที่3คือแบดมินตันและกีฬาชนิดที่4ค่ะวิ่งกีฬาชนิดที่5
1: บาสเกตบอล
0: และกีฬาชนิดที่6ค่ะ
1: ปิงปอง
0: และเด็กๆไล่ระดับสายตามาดูด้านล่างแผนภูมิรูปภาพค่ะกำหนดให้รูปคน1รูปแทนจำนวนนักเรียนกี่คนคะ
1: 2
0: คนนั่นเองใช่ไหมคะเอาละค่ะเด็กๆปลายทางอย่าลืมนะคะว่าในการอ่านจำนวนรูปภาพค่ะไม่ได้เป็นจำนวนจริงของข้อมูลนั้นๆเด็กๆจะต้องไปดูข้อกำหนดค่ะซึ่งในข้อกำหนดนี้บอกว่าจำนวนนักเรียนค่ะจำนวนรูปคน1รูปแทนจำนวนนักเรียน2คนนั่นเองเด็กๆจะต้องดูและพิจารณาให้ดีนะคะอย่าลืมค่ะเด็กๆจะต้องอ่านโจทย์ให้รอบคอบด้วยนะคะว่าโจทย์ถามให้นักเรียนหาส่วนใดของข้อมูลนั่นเองค่ะเด็กๆสามารถรับใบกิจกรรมจากคุณครูปลายทางและลงมือทำได้เลยค่ะแต่หากท่านสงสัยหรือไม่เข้าใจในข้อใดสามารถยกมือ3กับคุณครูปลายทางได้เลยค่ะ

0: เด็กๆคะหมดเวลาค่ะเดี๋ยวเรามาร่วมกันนับดีกว่าว่าจำนวนนักเรียนชั้นป.2 ทับ1ที่ชอบเล่นกีฬาชนิดต่างๆจะมีจำนวนกีฬาละกี่คนเอาล่ะเด็กๆทุกคนวางดินสอเลยค่ะน้ำมือจับหูจับหูค่ะมีใครยังไม่จับหูทุกคนต้องนำวางดินสอนะคะจับหูและหันหน้ามาหาครูฟิล์มเลยเด็กๆปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวมาร่วมกันนับค่ะว่าในแต่ละรายการจะมีจำนวนนักเรียนกี่เริ่มจากรายการแรกคือกีฬาชนิดใดคะนั่นก็คือกีฬาอะไรลูก
1: ฟ
0: ุ
1: ตบอล
0: เดี๋ยวเรามานับพร้อมกันค่ะว่าฟุตบอลจะมีรูปทั้งหมดกี่รูปพร้อมกันนะคะ1 2 3 4 5 67นับได้ทั้งหมดกี่รูปคะ7รูปจะมีจำนวนนักเรียน7คนใช่หรือไม่ใช่ไหมคะไม่ใช่เพราะว่า1รูปแทนจำนวนนักเรียนกี่คนเอ่ย2คนแสดงว่ามีนักเรียนที่ชอบเล่นฟุตบอลกี่คนคะ14คนเด็กๆจะต้องนำ7คูณ2เท่ากับ14คนต่อไปค่ะไปดูกีฬาว่ายน้ำมีทั้งหมดกี่รูปมานับไปพร้อมกันค่ะ1 2 34 5มีทั้งหมดกี่รูปคะ5รูปแสดงว่ามีนักเรียนชั้นป.2 ทับ1ที่ชอบกีฬาว่ายน้ำทั้งหมดกี่คนคะ10คนนั่นเองค่ะเพราะว่า1รูปแทนจำนวนนักเรียน2คนนั่นเองต่อไปค่ะกีฬาชนิดที่3คืออะไรคะเสียงดังฟังชัด1 2 3อะไรนะคะไม่ได้ยินเลย
2: แบดม
0: ิน
2: ต
0: ันแบดมินตันในจำนวนนี้แบดมินตันมีทั้งหมดกี่รูปคะกี่รูปเอ่ย2รูปแสดงว่ามีนักเรียนชอบกีฬาแบดมินตันกี่คนคะ
2: 4คน
0: 4คนนั่นเองค่ะและกีฬาต่อไปค่ะก็คือกีฬาของอะไรเอ่ยกีฬาอะไรคะวิ่งวิ่งมีกี่คนคะมีกี่รูปมีกี่รูปคะวิ่ง1 2 3 4มี4รูปแสดงว่ามีนักเรียนชั้นป.2 ทับ1ที่ชอบกีฬาวิ่งกี่คนคะกี่คนเอ่ยกี่คนนะ4รูป4รูปรูปละ2คนแสดงว่า4คูณ2เท่ากับ8คนค่ะ8คนนั่นเองและกีฬาบาสเกตบอลค่ะกีฬาบาสเกตบอลมีรูปทั้งหมดกี่รูปคะ
2: 3
0: 3รูปแสดงว่ามีนักเรียนที่ชอบเล่นกีฬาบาสเกตบอลทั้งหมดกี่คน
2: 6
0: คนนั่นเองค่ะ

0: ีฬาชนิดสุดท้ายค่ะก็คือปิงปองมีทั้งหมดกี่รูปคะ
1: 4
0: รูปรูปละ2คนดังนั้นมีจำนวนนักเรียนที่ชอบกีฬาปิงปองกี่คนคะ8คนนั่นเองและถ้าครูฟิล์มถามว่าจากแผนภูมิรูปภาพนี้จำนวนกีฬาใดที่นักเรียนชั้นป.2/1ชอบเล่นน้อยที่สุด
1: ฟ
0: ุ
1: ตบอล
0: น้อยที่สุดคือกีฬาอะไรคะ
1: แบ
0: ดมินตันเพราะว่ามีจำนวนที่ชอบกี่คน
1: 4
0: คนแล้วกลุ่มที่3กลุ่มที่3ครูฟิล์มถามว่ากีฬาชนิดใดที่ป.2/1ชอบเล่นมากที่สุด
1: ฟ
0: ุ
1: ตบอล
0: ฟุตบอลฟุตบอลมีจำนวนกี่คนคะ
1: 14
0: คนนั่นเองและถ้าครูฟิล์มถามว่าในกีฬาฟุตบอลค่ะมีคนชอบเล่นมากกว่าว่ายน้ำกี่คนเด็กๆบอกได้ไหมคะกี่คนเอ่ย4คนเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีการจัดเรียงรูปที่ดูง่ายใช่ไหมคะส่วนต่างต่างกันกี่รูปคะต่างกัน2รูปและตอบว่าเล่นต่างน้อยกว่า2คนได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้เพราะว่า1รูปแทนนักเรียนกี่คนคะ2คนนั่นเองดังนั้นค่ะฟุตบอลเล่นกีฬาชอบเล่นมากกว่าว่ายน้ำจำนวน4คนนั่นเองค่ะยากไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับเด็กๆปลายทางสามารถส่งใบกิจกรรมให้กับคุณครูปลายทางได้ตรวจสอบได้เลยเอาละค่ะสำหรับวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้ในเรื่องของอะไรคะ
1: 1ร
0: ู
1: ปแทน
0: 2
1: หน
0: ่วยนั่นก็คือในเรื่องของแผนภูมิรูปภาพแล้วแผนภูมิรูปภาพคืออะไรคือการนำเสนอข้อมูลแบบไหนคะแผนภูมิรูปภาพแบบแผนภูมิโดยใช้อะไรคะรูปภาพเยี่ยมมากเลยค่ะสำหรับเด็กๆปลายทางค่ะแผนภูมิรูปภาพเป็นการนำเสนอโดยใช้รูปภาพแสดงสิ่งจำนวนของสิ่งต่างๆนั่นเองแล้วส่วนประกอบของแผนภูมิรูปภาพมีกี่ส่วนประกอบกี่ส่วนคะ
1: 3
0: ส่วนอ่ะส่วนที่แรกคืออะไรเอ่ยส่วนแรกคืออะไรคะชื่อแผนภูมิชื่อแผนภูมิจะอยู่ตรงไหนคะอยู่ด้านบนของแผนภูมิรูปภาพนั่นเองต่อไปค่ะส่วนที่2กลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่1ส่วนประกอบที่2คืออะไรเอ่ยจำได้ไหมคะส่วนที่2ส่วนแรกคือชื่อของแผนภูมิรูปภาพต่อไปคืออะไรคะ
2: ตัวแผนภูมิค่ะ
0: ตัวแผนภูมิรูปภาพเยี่ยมมากเลยและส่วนประกอบสุดท้ายคืออะไรคะข้อกำหนดซึ่งในเด็กอย่าลืมนะคะจะต้องไปอ่านว่าข้อกำหนดให้1รูปนั้นแทนจำนวนเท่าไหร่นั่นเองค่ะและเด็กจะเห็นได้ว่าข้อมูลจำนวนรูปภาพไม่ใช่จำนวนจริงนะคะเด็กจะต้องไปดูว่าจำนวนที่แท้จริงนะคะจะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดในแผนภูมิรูปภาพนั้นๆนั่นเองค่ะต่อไปค่ะจะเป็นในส่วนของแบบฝึกหัด 7.2 ครูฟิล์มฝากให้นักเรียนปลายทางนะคะนำกลับไปทำเป็นการบ้านค่ะโดยนักเรียนจะต้องอ่านคำสั่งของแบบฝึกหัดลงมือทำแบบฝึกหัดและอย่าลืมตรวจสอบคำตอบค่ะสำหรับหน้าตาของแบบฝึกหัดค่ะเด็กๆดูในข้อที่1ใหญ่ในข้อที่1ใหญ่เด็กๆลองอ่านโจทย์พร้อมกันค่ะ1 2 3
1: จำนวนนักเรียนที่เป็นนักกีฬาโรงเรียนของแต่ละชั้น
0: ซึ่งจะเห็นได้ว่าในข้อที่1ค่ะเด็กๆจะต้องไปอ่านแผนภูมิเกี่ยวกับจำนวนนักเรียนที่เป็นนักกีฬาของโรงเรียนแต่ละระดับชั้นนั่นเองค่ะซึ่งมีตั้งแต่ป.1ถึงป.6เลยค่ะเด็กๆจะต้องไปอ่านใช่ไหมคะแล้วตอบคำถามด้านล่างไปดูต่อในข้อที่2ค่ะเด็กๆคะอ่านพร้อมกันค่ะในข้อที่2 1 2 3
1: จำนวนนักเรียนที่นักกีฬาสีต่างๆได้จากการแข่งขันกีฬาสีของโรงเรียน
0: และในข้อที่2นะคะเด็กๆจะต้องไปแผนภูมิค่ะที่เกี่ยวกับจำนวนเหรียญทองที่นักกีฬาสีต่างๆได้จากการแข่งขันกีฬาสีของโรงเรียนมีสีอะไรบ้างบอกครูฟิล์มได้ไหมคะสีแรกคือสีอะไรเอ่ยสีแดงต่อไปคือ
1: ส
0: ีเหลือง
1: ส
0: ี
1: เข
0: ีย
1: ว
0: สีส้มและสีสุดท้ายคือ
1: สี
0: ฟ้ามีทั้งหมดกี่สีคะมีทั้งหมด5สีนั่นเองเด็กๆปลายทางอย่าลืมนะคะไปอ่านค่ะว่าแต่ละสีได้รับเหรียญเท่าไหร่นั่นเองซึ่งเป็นที่น่าเสียดายค่ะสำหรับวันนี้เวลาได้หมดลงไปแล้วก่อนจะจากกันไปค่ะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของ1รูปแทน5หน่วยนั่นเองค่ะโดยสิ่งที่โรงเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะมีแบบฝึกหัด 7.3 โดยคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ไหนคะ

0: โดยคุณครูปลายทางค่ะสามารถดาวน์โหลดใบฝึกหัดได้ที่ www.dltv.ac.th สำหรับวันนี้ครูวิมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: จังหวัดยโสธรดินแดนที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรมที่เชื่อมร้อยความเชื่อและความศรัทธาทางพระพุทธศาสนาเข้าด้วยกันชาวยโสธรจึงยังมีวิถีชีวิตที่เชื่อมโยงกับพระพุทธศาสนาตลอดมาประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธรหนึ่งในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดยโสธรที่สืบทอดกันมาอย่างช้านานเอกลักษณ์อันโดดเด่นของประเพณีนี้คือการนำผลตูมกาซึ่งพบบริเวณป่าดงมะไฟตำบลทุ่งแต้มาขุดเปลือกคว้านเนื้อนำเมล็ดข้างในออกจากนั้นนำมาแกะสลักลวดลายให้สวยงามเป็นผลไม้ท้องถิ่นที่มีเปลือกบางโปร่งแสงชาวบ้านจึงนำไปเจาะรูให้เป็นลวดลายนำเทียนหรือหลอดไฟเล็กๆสอดเข้าไปในผลตูมกาก็จะสะท้อนแสงสวยงามจากนั้นจึงนำมาบูชาพระพุทธเจ้าตามความเชื่อว่าจะเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงมายังโลกมนุษย์ในคืนวันออกพรรษาขึ้น15ค่ำเดือน11ของทุกปีเป็นการแสดงออกถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและยังเป็นการแสดงถึงความร่วมแรงร่วมใจของทุกคนในชุมชนที่ทำไฟตูมกาด้วยความศรัทธาเป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอดพระพุทธศาสนาและยังมีความเชื่อว่าแสงไฟจากตูมกาที่ส่องสว่างเปรียบเสมือนแสงจันทร์ที่ส่องนำทางชีวิตอีกด้วยพระครูปริยัติพลากรเจ้าอาวาสวัดบูรพากล่าวว่าได้ฟื้นฟูประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธรมาตั้งแต่ปี2548ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชุมชนแต่สิ่งที่เป็นข้อท้าทายคือคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจน้อยลงและคนทำไฟตูมกาเริ่มสูงอายุกันมากขึ้น
1: มีจิตวิตกกันเยอะสภาวัฒนธรรมจังหวัดก็ถ้าหลวงพ่อไม่อยู่ใครจะมาสืบทอดประเพณีไฟตูมกานี้ไว้เราจะไปอาศัยเฉพาะองค์การและฝ่ายปกครองไม่มีพระช่วยมันก็ลำบากนะที่จะดึงพวกนี้เพราะพวกนี้มันแข่งขันในการลงทุนมันไม่ใช่การประเพณีทุกวันนี้ก็จะเราก็จะเห็นอยู่เนี่ยอาจจะได้จัดงานหมดทุกอย่างคือเราอยากให้เด็กมันมีส่วนร่วมนี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเราจะทำอย่างไรก็ยังคิดหากันอยู่ว่าปรึกษากับสภาวัฒนธรรมจังหวัดและหลายจังหวัดที่ในจังหวัดนั้นมีต้นตูมกาให้ช่วยกันรักษาไฟตูมกาเนี่ยมันจดทะเบียนไม่ได้มันจดลิขสิทธิ์ไม่ได้เหมือนกันกับงานประเพณีบุญบั้งไฟ
0: ครูอมรชัยแสนครูชำนาญการวิทยาลัยชุมชนยโสธรกล่าวว่าควรจะนำประเพณีจุดไฟตูมกาออกยโสธรเข้าไปอยู่ในใจของคนรุ่นใหม่และปลุกความมีชีวิตชีวาให้เกิดขึ้นภายในครอบครัวผ่านประเพณีนี้ได้เช่นกัน
2: ปลุกวิญญาณเนาะหรือว่าปลุกความมีชีวิตชีวาของตูมกาเกิดขึ้นโดยเริ่มจากคนในครอบครัวซึ่งเราสามารถที่จะให้ผู้ปกครองได้เรียนรู้ร่วมกันโอเคว่าส่วนหนึ่งเนี่ยในฐานะของการเป็นครูเนาะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยการที่เด็กให้เด็กได้ซึมซับเรื่องพวกนี้อยู่บ่อย

0: เช่นเราอาจจะทำเป็นหลักสูตรอย่างที่ทางพิธีกรได้พูดถึงเมื่อเช้านี้ว่าเราจะทำยังไงที่จะทำให้เรื่องเหล่านี้อยู่ในโรงเรียนอันนั้นคือคำว่าอยู่ในหัวใจเนาะพยายามให้เขาได้เห็นสิ่งเหล่านี้อยู่ทุกวันเพราะถ้าเราเห็นเราซึมซับมันจะกลายเป็นชีวิตประจำวันอาจจะมีแทรกซึมเข้าไปในรายวิชาศิลปะด้วยส่วนหนึ่งนะคะหรือเริ่มต้นที่ครอบครัวก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองเองหลายคนก็อาจจะยังไม่เคยรู้ด้วยซ้ำอันนี้คือส่วนหนึ่งของเรื่องราวของตูมกา
1: ขณะที่นางสุวารีพาผ้าห่มประธานศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตำบลทุ่งแต้กล่าวว่าตอนนี้ทุกฝ่ายพยายามหันมาให้ความสำคัญในการดูแลรักษาประเพณีจุดไฟตูมกาในกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้ยังคงอยู่ด้วยการไปให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจหวงแหนต่อประเพณีนี้
2: ฝ่ายปกครองแล้วก็เทศบาลแล้วก็ทางโรงเรียนหน่วยงานราชการก็ร่วมทั้ง3โรงเรียนฝ่ายภูมิปัญญาของเราก็คือบุคลากรของเราก็คิดว่าเราพร้อมมากเพราะว่าภูมิปัญญาของเราทั้งภูมิปัญญาในการทําดั้งเดิมแล้วทางฝ่ายปกครองเค้าก็พัฒนาเป็นการพัฒนาต่อยอดนะให้มันดีขึ้นให้มันสวยขึ้นก็คือเป็นการรวมจิตใจของคนในชุมชนนี่เอาให้ลูกหลานอย่างน้อยในระดับของผู้นำนี่เราได้รู้เราได้เข้าใจเราก็สามารถที่จะบอกลูกหลานบางครั้งเราอาจจะไม่ได้บอกแต่ลูกหลานมากับเราเขาเห็นเขารู้ถึงแม้ว่ามันเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทุกวันนี้เขาเห็นเขารู้เขาก็จะได้รู้ว่าอันนี้ประเพณีจุดไฟตุ้มกาเราก็จะมีความภูมิใจอันนี้คือสิ่งที่ทำขึ้นมา
1: ปัจจุบันไฟตูมกาไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่ทำขึ้นเพื่อเป็นพุทธบูชาในช่วงเทศกาลออกพรรษาเท่านั้นแต่ยังเป็นสิ่งที่หลอมรวมทุกคนในชุมชนเข้าไว้ด้วยกันอีกทั้งยังสามารถสร้างรายได้จากการขายผลตูมกาที่วาดลวดลายเรียบร้อยแล้วโดยคนนิยมสั่งเพื่อนำไปเป็นของประดับตกแต่งบ้านหรือร้านอาหารเพราะมีเอกลักษณ์ที่สวยงามประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธรยังจัดขึ้นในรูปแบบงานประจำปีที่มีการประกวดต้นตูมกาการสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตูมกาการแสดงฟ้อนไฟตูมกาเพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้และสืบทอดการทำไฟตูมกาให้ยังคงอยู่สืบไป

0: last lady.
1: Good morning, class. Good morning, teachers and students who are watching on the LTV now. Welcome to your English class with me. My name's Kunat Trai Reung Sak. You can call me Teacher Pam. สวัสดีครับคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางทุกคนเลยนะครับรวมถึง